0: กาศซึ่งคุณพริษฐ์วัชรศิลป์ระบุว่าถ้าเอาปัญหาชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาไม่ขัดข้องแต่ประธานสภากับประธานรัฐบาล
1: ต้องยืนยันให้ได้ค่ะ
0: ว่าหลังจากพิจารณายติเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้เสร็จใช้เวลา3ชั่วโมงหรือประมาณ6โมงเย็นแล้วจะต้องประชุมต่อนะอย่าหยุดประชุมนะ
1: เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของกกต.ต่อทันที
0: ไม่มีปัญหาเอาภาคใต้ก่อนก็ได้
1: ค่ะ
0: แต่ขอให้ประธานสภาและประธานวิปยืนยันว่าเสร็จจากยติชายแดนใต้แล้วต้องต่อนะไปที่รายงานกกต.คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิประธานผู้นำฝ่ายค้านในสภาหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ายังไม่ได้คำตอบจากตัวแทนฝั่งรัฐบาล
1: คือคำยืนยันว่าวันนี้เนี่ยสภาจะได้พิจารณากัน2เรื่องหลักที่สามารถใช้เวลาได้เต็มที
0: ่
1: ก็คือ1ยติชายแดนใต้ค่ะประธานสภาสรุปแล้วว่าถ้าใช้เวลากันเต็มที่ไม่มีคนเติมชื่อเข้ามาก็น่าจะจบประมาณ 6:00 น.กับ2ก็คือรายงานของกกต.ซึ่งจำนวนบุคคลที่ประสงค์จะอภิปรายเนี่ยคาดว่าน่าจะจบประมาณ 3:00
0: น.
1: ดังนั้นอยากจะได้ยินคำตอบชัดๆว่าทุกคนพร้อมจะให้ความสำคัญกับทั้ง2เรื่องแล้วก็จะอยู่ประชุมกันจนถึง 3:00
0: น.แล้วคุยกันให้จบถ้าให้คำยืนยันกับพวกเราฝ่ายค้านได้และสองฝ่ายก็หมายถึงประธานสภากับประธานวิปรัฐบาล
1: รับปากที่จะช่วยประสานประธานสภาก็เคยให้แนวทางเอาไว้ว่าการประชุมสภาแห่งนี้ต้องเห็นตรงกันทั้งสองฝ่าย
0: ถ้าคุยกันเรื่องไม่ติดใจแต่ถ้าท่านยังไม่สามารถให้ความชัดเจนหรือรับปากได้นี่ฮะก็ขอตั้งข้อสังเกตไม่ใช่กล่าวหาว่าวันนี้พวกท่าน
1: กำลังใช้กลไกในสภานอกจากที่ท่านปิดปากคนข้างนอกไม่ให้มีการเปิดเผยพยานหลักฐานแล้วท่านอาจจะกำลังใช้กลไกในสภาปิดปากไม่ให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเรื่องการทำหน้าที่ของกกต.
0: ถ้าท่านจะพิสูจน์หักล้างว่าพวกผมตั้งข้อสังเกตผิดท่านรับปากพวกผมสิว่าเดี๋ยวต้องประชุมเรื่องกกต.ต
1: ่อ
0: ถ้ารับปากไม่ได
1: ้ขออนุญาตดำเนินการตามข้อบังคับ
0: เสนอญติให้มีการพิจารณารายงานจังหวัดชายแดนปัญหาชายแดนภาคใต้หลังจากรายงานกกต.แล้วก็เป็นการเสนอตัวติซ้อนขึ้นมา
2: ผมก็ต้องบอกท่านประธานแบบนี้ครับไม่ได้กล่าวหาครับสิ่งที่พวกผมตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้พวกท่านกำลังจะใช้กลไกในสภานอกจากที่ท่านปิดปากคนข้างนอกไม่ให้มีการเปิดเผยพยานหลักฐานท่านอาจจะกำลังใช้กลไกในสภาปิดปากไม่ให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาในเรื่องของการทำหน้าที่ของกกต.อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับท่านจะพิสูจน์หักล้างว่าพวกผมตั้งข้อสังเกตผิดท่านรับปากพวกผมสิครับถ้าท่านรับปากไม่ได้ผมขออนุญาตดำเนินการตามข้อบังคับครับท่านประธานเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในที่ประชุมสภามีค่ามากครับผมขอเสนอญัตติว่าให้มีการพิจารณานะครับญัตติของจังหวัดชายแดนใต้หลังจากที่มีการพิจารณารายงานของกกต.แล้วครับขอผู้รับรองด้วยครับ
3: ครับผู้รับรองถูกต้องนะครับ
0: หลังจากนั้นประธานในที่ประชุมตอนนั้นเนี่ยเป็นคุณมลิกาละคุณมลิกาก็ปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมีการถกเถียงกันว่าตกลงมันยังไงเนี่ยมันคือยัตติของคุณสักริยะก่อน
1: ค่ะ
0: ว่าขอพิจารณา
1: ใ
0: ต้ยัตติจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ค่ะ
0: ถ้าคุณแท้งเสนอยัตติแบบนี้ขนาดที่จังหวะหนึ่งก็มีช่วงเรียกว่าอะไรล่ะตอนนั้นเหมือนจะลงคะแนนระบบมีปัญหาอะไรด้วยนะเมื่อวานนี้บังเอิญมาเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ย
1: ค่ะคือประธานณจังหวะนั้นนะคะแจ้งต่อที่ประชุมว่าระบบการลงมติมีปัญหาเล็กน้อย
0: ดูบรรยากาศช่วงนี
2: ้อีกหนึ่งท่านที่ผมเชื่อว่าถ้าได้รับคำมั่นสัญญาก็จะทำให้การประชุมเนี่ยเดินหน้าไปได้ก็คือคำมั่นสัญญาจากท่านประธานครับถ้าท่านประธานพร้อมที่จะรับปากในที่ประชุมว่าพร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับให้เวลาทั้งสองเรื่องนะครับอย่างเต็มที่อย่างน้อยๆเนี่ยถึงประมาณ3:00 น.เนี่ยนะครับผมก็พร้อมที่จะถอนยติครับขอบคุณครับ
4: เช็คองค์ประชุมกันแล้วถอนได้เหรอถอนไม่ได้นะเท้ง
2: ท่านประธานครับ
4: ขอโทษ
2: ท่านประธานครับผมขออนุญาตแบบนี้ได้ไหมครับ
4: ท่านณัฐพงษ
2: ์ผมไม่เคยเรียกท่านเปิ้ลในที่ประชุมสภานะคร
4: ับ
2: ขออน
4: ุ
2: ญาตท่านประธานครับเราทำงานกันด้วยความเคารพครับผมทำงานเราทำงานกันด้วยความเคารพจริงๆครับท่านประธานครับในห้องประชุมผมไม่เคยเรียกท่านเปิ้ลเลยนะครับ
4: ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆขอโทษค่ะท่านณัฐพงษ
2: ์ครับขอบคุณมากครับท่านประธานก็ลองสอบถามทางเจ้าหน้าที่ดีไหมครับผมมั่นใจว่าใน
4: คือตอนนี้เครื่องยังใช้ไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยลองท่านสมาช
2: คือจะได้ไม่ต้องมีการลงมติไงครับท่านประธานตอนนี้ระบบการลงคะแนนเนี่ยน่าจะมีปัญหาอยู่ผมก็เลยอยากสอบถามท่านประธานนะคร
5: ับ
2: ว่าถ้าท่านประธานยืนยันว่าพร้อมทำหน้าที่ถึงสามทุ่มเนี่ยผมในฐานะผู้เสนอญัตติก็พร้อมที่จะถอนญัตติแล้วก็เดินหน้าการประชุมต่อครับ
4: ถ้างั้นขอพักการประชุม20นาที
0: 7:08 นเรื่องเล่าเช้านี้เขาพักการประชุมเราพักช่วงโฆษณาครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา
6: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตราแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
7: ทำไมแกงกินอะไรก็อร่อย
8: หยอกแม็กกี้
9: ทานอร่อย
8: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
10: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
11: ้ When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
12: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
13: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
14: โอวัลตินหมอพาวเวอร
15: ์หอมอ่ะ
14: หอมหมออร่อยมากแบบประโยชน์เน้นๆด้วยโอวัลตินหมอพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายลองเลย
16: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดลำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาขอฝาก30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
17: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
18: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
19: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
20: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
19: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
20: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอไม
21: ่ Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C, removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.New Colgate Optic White Vitamin C for sunshine smile.
22: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
23: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
0: เช้านี้นะครับ7:12แทรกสักนิดหนึ่งชวนไปพักผ่อน
1: สวนนงนุชพัทยาค่ะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะวันเกิดปีนี้ให้ธรรมชาติเป็นของขวัญสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนเข้าชมสวนนงนุชพัทยาฟรีตลอดเดือนกันยายนนี้ค่ะพร้อมสิทธิพิเศษเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณฟรีเพียงแสดงบัตรประชาชนณจุดจำหน่ายบัตรผ่านประตูเด็กสูงไม่เกิน140เซนและผู้พิการเข้าฟรีทุกวันอยู่แล้วผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าฟรีทุกวันศุกร์อายุ80ปีขึ้นไปเข้าฟรีตลอดปีค่ะชวนไปชมสวนที่ติดอันดับ1ใน10สวน นสวยที่สุดในโลกนะคะบนพื้นที่กว่า1,700 ไร่ค่ะแล้วก็อีกไฮไลท์คือพิพิ

0: พิธภัณฑ์พระพุทธคุณแหล่งเรียนรู้รวบรวมพระพุทธรูปเหรียญวัตถุมงคลที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีอายุหลายร้อยปี
1: รายละเอียดเพิ่มเติมไปดูได้ที่เว็บไซต์
0: นงนุชพัทยา .com ค่ะ
1: เชิญชวนท่านผู้ชมช่วงนี้พัทยาแสนจะคึกคักไปชมสวน อย่างที่เราทราบกันนะอ่ะระหว่างที่พักเบรกแล้ว

0: ่างการแถลงว่ารัฐบาลเล่นการเมืองน่าเกลียดอุบาททำให้สภากลายเป็นโรงละคร
1: ฉันขอตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการเล่นการเมืองที่น่าเกลียดที่สุดที่อุบาทที่สุดคือการเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาว3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างมาบังหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลเนี่ยนะคะเพื่อเป็นเครื่องมือบังหน้าเพราะว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้ฝ่ายค้านอภิปรายรายงานของกกต.เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอภิปรายรายงานของกกต.จะต้องมีการพูดถึงการโกงเลือกตั้งครั้งมโหฬารที่เกิดขึ้นเรื่องบาร์โค้ดและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องหัวสว.รัฐบาลกำลังจะปกป้องกกต.ไม่ให้สภาแห่งนี้อภิปรายกกต.ด้วยการเอาความเดือดร้อนเอาชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาว3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างซึ่งดิฉันคิดว่านะคะนี่คือมาตรฐานการทำงานที่รับไม่ได้คือท่านทำอย่างหน้าไม่อายเลยคือตัวดิฉันเองนะคะไม่ได้เป็นคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ดิฉันคิดว่าพ่อแม่พี่น้องนะทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านต้องรู้เรื่องนี้นะคะว่ามีคนเอาความทุกข์ร้อนของท่านมาบังหน้าเพื่อปกป้องไม่ให้กกต.ถูกอภิปรายมันมีความพยายามทำให้สภาแห่งนี้น่าเบื่อกลายเป็นโรงละครกลายเป็นอะไรที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่อยากจะเสพไม่อยากจะดูดังนั้นเนี่ยดิฉันขอเรียกร้องนะคะมาตรฐานการทำงานจากฝ้าฝั่งรัฐบาลรวมถึงประธานสภาด้วยขอให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาและยึดเอาผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งจริงๆไม่ใช่แค่เอามาบังหน้าค่ะ
0: ขณะที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ถแถลงว่าจริงๆเนี่ยวิปรัฐบาลยืนยันกับฝ่ายค้านมาตลอดในฐานะคุณสาธิตก็เป็นวิปฝ่ายค้านจนกระทั่งถึงเที่ยงเมื่อวานนี้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงก็คือให้พิจารณารายงานกกต.ก่อนแล้วจบแล้วค่อยเอาเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้มาต่อคุณสาธิตบอกที่แปลกคือหลังเที่ยงจู่ๆ
2: เพื่อนสมาชิกของพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคยืนยันตรงกันว่าม
0: ันมีลายส่วนตัวของส.ส.พรรคภูมิใจไทยแจ้งให้ส.ส.ทุกคน
2: เตรียมโหวตช่วงบ่ายโมงครึ่ง
0: หลังกระทู้จบก็แปลกใจว่าถ้าเป็นไปตามข้อตกลงมันต้องไม่โหวตก็ไปอย่างเงี้ยเอารายงานกกต.มาต่อกระทู
2: ้ค่ะ
0: จู่ๆมีลายแจ้งมาที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยว่าบ่ายโมงครึ่งเตรียมโหวตหลังกระทู้จบ
2: ก็แปลว่าเรื่องนี้มีการเตรียมการมีข้อพิรุธและผิดปกติ
0: หมายความว่า
2: ฝ่ายผู้มีอำนาจกลัวเรื่องการอภิปรายเรื่องหัวส.ว.หรือกงส.ว.จึงพยายามหาทางปิดปากสภาไม่ให้พูดเรื่องนี
0: ้แม้ฝ่ายค้านจะรู้ว่ารัฐบาลต้องการอะไรผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าประชาธิปัตย์รวมถึงคนอื่นๆก็ยอมรับไม่เป็นไรเอายติชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนก็ได้เพราะเดือดร้อนจริงแต่เพียงขอให้รับปากว่า
2: จะเอารายงานกกต.มาอภิปรายกันต่อค่ะ
0: แต่ปรากฏว่า
2: ไม่มีใครรับปาก
0: แล้วจู่ๆ
2: เครื่องลงคะแนนก็เสียอย่างมีเงื่อนงำค่ะคือจู่ๆก็มาเสียในจังหวะหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้
0: เหตุการณ์นี้สะท้อนเจตนารัฐบาลโดยเฉพาะภูมิใจไทยชัดแจ้งว่าอ่อนไหวเรื่องการโกงสว.
3: ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของวันนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยถ้าหากว่าข้อตกลงของวิปรัฐบาลกับฝ่ายค้านได้รับการปฏิบัตินะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือระเบียบวาระประชุมในวันนี้เนี่ยมีเรื่องรายงานกกต.ซึ่งเป็นรายงานประจำปี2567เป็นปีที่มีการเลือกตั้งสว.คาดหมายได้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการอภิปรายถึงเรื่องของการโกงเลือกสว.หรือการหัวสว.อย่างแน่นอนความจริงแล้ววิปรัฐบาลยืนยันกับวิปฝ่ายค้านตลอดจนกระทั่งถึงเที่ยงวันนี้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงก็คือพิจารณาเรื่องกกต.จบแล้วแล้วก็นำเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแต่เรื่องที่มันแปลกประหลาดก็คือหลังเที่ยงเพื่อนสมาชิกของพรรคทุกพรรคที่เป็นพรรคฝ่ายค้านยืนยันตรงกันว่ามีลายส่วนตัวของส.ส.ในพรรคภูมิใจไทยแจ้งให้ส.ส.ทุกท่านเตรียมโหวตตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งหลังจากที่กระทู้จบลงแล้วซึ่งเราเองก็แปลกใจว่าถ้าเป็นไปตามข้อตกลงจะไม่มีโหวตแปลว่าเรื่องนี้มีการเตรียมการมีข้อพิรุธมีข้อผิดปกติซึ่งคาดหมายว่าฝ่ายของผู้มีอำนาจกลัวเรื่องการอภิปรายเรื่องคั้วสว.หรือโกงสว.

0: ึงพยายามหาทางที่จะปิดปากสภาไม่ให้มีการพูดเรื่องนี
1: ้คุณสาธิตก็บอกว่าเดี๋ยวให้จับตาดูสัปดาห์หน้านี้ตอนที่แถลงเนี่ยอาจจะมีการนัดประชุมไหมเพราะกกต.นัดลงมติคดีหัวสวเนี่ยวันที่14คือวันจันทร์โน้นถูกไหม
2: ค่ะ
1: สัปดาห์หน้าถ้าเป็นวาระเกี่ยวกับกรณีของรายงานหรือยติจะเป็นวันพฤหัสคือวันที่10
2: วันที่10ค่ะพฤห
1: ั
2: ส
1: ถ้าเกิดไม่มีการพิจารณาเรื่องรายงานสวก็เป็นว่าจะไม่มีการอภิปรายสวจนกระทั่งถึงวันที่กกต.ลงมติวันจันทร์ที่14
2: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเมื่อวานที่สุดเนี่ยมีการอภิปรายต่อเนื่องไปเรื่องยติชายแดนใต้จนกระทั่งถึง2ทุ่มไม่เสร็จ
2: ค่ะ
1: หมายถึงกระทู้ชายแดนไม่ใช่ยติชายแดนใต้ยังไม่เสร็จยังมีผู้อภิปรายอีกจำนวนมากแล้วเกิดวิวาทกันอีกสุดท้ายปิดการประชุม
2: ประธานโสภณค่ะสั่งปิดการประชุมไปตอน2ทุ่ม22นาที
1: เพราะว่าขนาดสุภชัยใจสมุทรภูมิใจไทยเนี่ยบอกเรื่องของจิตใจอ่ะจะให้ประธานเป็นลมคาบัลลังก์เหรอควงอยู่บัลลังก์คนเดียวรองประธาน2คนติดภารกิจล่วงหน้า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ฝ่ายค้านพยายามจะบอกว่าให้ฝ่ายเลขาไปตามรองประธานมาไม่อย่างนั้นเนี่ยยัตติชายแดนใต้ก็ไม่จบรายงานกกต.ก็ยังไม่ได้เข้าขณะเดียวกันพอสัปดาห์หน้าถ้าเกิดประชุมเดี๋ยวยัตติชายแดนใต้ต่ออีก
2: ค่ะ
1: ก็คงไม่ได้พิจารณารายงานกกต.จนกระทั่งผ่านพ้นสัปดาห์หน้าไปใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาประเด็นนี้ครู่เดียวฮะ
3: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่าKAUV Airy Moisturizer Serum กันแดดต้อง KA พริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี
1: ้ Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home
2: Landy Home
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10 เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
5: จมกับหนี้นอกระบบ
6: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
7: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
8: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวัน You can do it
4: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
10: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
11: พ่อแม่อย่าเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
12: จะขายตัวเป็นคนตาย
13: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
14: ฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
15: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
14: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำเธอทำกับฉันแค่คนเดียว
16: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
17: ป๊า
16: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
14: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
18: Please love รักได้ไหมศุกร์20:30 น.เริ่ม11 กันยายน
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ปากเหม็นแน
21: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือง
22: านกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3 ชั้นที่มีตัวยาคลอร์เฟนิรามีนมาลิเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัด

0: อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาไซมิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
2: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98%ผมดุนหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
3: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
4: หยอกแม็กกี้
5: ทานอร่อย
4: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
6: เจ็ดเวกา25นาทีนานๆจะมีเรื่องเดือดๆแบบนี้ฝากการเมืองเนี่ยน่าติดตามจริงๆเมื่อวานอย่างที่ว่าถ้าตามระเบียบวาระเนี่ยกกต.จะต้องเข้าไปรายงานการทำงานกกต.ในรอบปี67
7: ค่ะ
6: ซึ่งเป็นปีที่มีการเลือกสว.ถูกไหม
7: ค
6: ่
7: ะ
6: กกต.เองยังโพสเลยว่าพร้อม
7: เป็นรูปคุณแสวงบุญมีอะค่ะ
6: กับคณะพร้อมไปชี้แจงเลย
7: นี่
6: เห็นไหมคณะกกต.ชุดใหญ่ไปรออยู่ที่รัฐสภาแล้ว
7: ว่าพร้อม
6: เห็นภาพไหมขนาดที่ในสภาหลังจากพักการประชุมไปฮะคือปกติหน่วยงานจะต้องมาชี้แจงองค์กรอิสระเขามารอแล้วไม่ได้เข้าพอเสร็จจากพักการประชุมที่ท่านประธานมาริกาให้พักการประชุมมาริกาจิรพันธ์วานิชกลับมาใหม่มันก็ปรากฏประเด็นปัญหาถกกระดิกสสภูมิใจไทยบอกลงมติเลยประธานไม่ต้องใครพูดแล้วลงมติให้จบซึ่งมันก็จะไปสอดรับกับที่คุณสาธิตบอกจู่ๆมาส่งจินยาให้กลับมาโหวตเดี๋ยวจะโหวตโหวตอะไรขณะที่ก็ปรากฏว่าช่วงนั้นมันมีข้อถกเถียงกันอีกที่คุณณัฐพงษ์อ่ะบอกเงื่อนไขอ่ะถือว่าถอนไหมเงื่อนไขที่บอกว่าถ้าประธานรับปากนะเสร็จชายแดนใต้แล้วอภิปรายต่อเรื่องแรงงานกกต.ผมก็พร้อมจะถอนตกลงถอนหรือไม่ถอนเอาเป็นว่าที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยติด่วนด้วยวาจาของสสภูมิใจธนาธิวาสขึ้นมาพิจารณาก่อนด้วยการลงมติ
7: 266เสียงค่ะต่อ108เสียงงดออกเสียง33ไม่ลงคะแนนเสียง2
6: พอเข้าสู่วาระวุ่นต่ออภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหัวหน้าประชาธิปัตย์ทวงถามการเสนอยติชายแดนภาคใต้ของตนของคุณอภิสิทธิ์เสนอตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วในที่ประชุม
7: แต่ยังไม่มีการบรรจุค่ะ
6: จะขอยตินี้เข้ามาในที่ประชุมด้วย
7: แล้วก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมาตอบยตินี้ต่อสภา
6: ก็คือเหมือนเป็นยติเรียกร้องให้อนุทินนายรัฐมนตรี
7: มาตอบค่ะ
6: มาตอบยติในสภาด้วยคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลภูมิใจไทยอ่างทองระบุว่า
7: ไม่จำเป็นต้องให้นายกมาตอบค่ะ
6: จะมาเสนอยติไม่จำเป็นขอรัฐมนตรีกลาโหมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตอบแทนประธานมาริการระบุว่ายติคุณอภิสิทธิ์เป็นยติซ้อนยติ
7: ไม่สามารถบรรจุได้เพราะว่าจะขัดกับข้อบังคับการประชุม
6: ช่วงนั้นก็เกิดการโต้เถียงระหว่างคุณอภิสิทธิ์กับประธานอีก
7: คุณอภิสิทธิ์ยืนยันว่าสามารถทำได้ค่ะ
6: คุณมาริกาก็พยายามให้คุณกรวีกับคุณอภิสิทธิ์ถอนสิ่งที่เสนอไปจะได้เดินหน้าการประชุมประชาชนติดตามดูอยู่นะเนี่ยขณะนั้นก็มีประเด็นเกี่ยวกับคือคุณมาริกาบอกจริงๆมันเป็นไปตามลำดับแล้วสภาแห่งนี้กำลังแสดงเห็นว่าเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยิ่งคุณรัฐวงศ์ประท้วงว่าการทำหน้าที่ของประธานเนี่ยท่านผู้ชมยัตติของคุณอภิสิทธิ์มีผู้รับรองถูกต้องประธานมีหน้าที่เดียวคือทำตามข้อบังคับ
7: ค่ะ
6: ประธานมาแสดงความเห็นในที่ประชุมอาจจะไม่ถูกต้องนะนี่ฮะก็ไล่เรียงบรรยากาศแล้วก็ปรากฏว่าคุณมาริการะบุว่าคุณณัฐพงษ์คุณขอถอนยัตติไปแล้วประธานขอดำเนินการให้จบขั้นตอนเนี่ยมันจะมียัตติซ้อนเข้ามาอย่างที่ว่าเนี่ยเกิดความชุมนุมกันช่วงหนึ่งท่านผู้ชมฮะก็มีบรรยากาศซึ่งระหว่างที่ถกเถียงกันไปกันมาเรื่องนี้คุณรังสิมันโรมลุกขึ้นอภิปรายว่าเรียนตามตรงนะไอเนี่ยไอยัตติคุณแท้งอ่
7: ะ
6: ตกลงถอนหรือไม่ถอนเนี่ย
7: ค่ะคือเรียนตามตรงท่านประธานอย่าดึงดราม่า
6: ใช้คำว่าอะไรนะ
7: อย่าดึงดราม่า
6: สิ่งที่คุณรัฐวงศ์พูดเขาชัดเจนเขามีเงื่อนไข
7: ท่านประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภา
6: ขอให้ประธานเดินหน้าอย่าดึงเวลาไปมากกว่านี้อย่าดึงเวลา

0: พวกเราพยายามจะอดทนแต่ถ้าพยายามท่านประธานพยายามดึงดราม่าเรื่อยๆเลิกเถอะพฤติกรรมแบบนี้คุณมาริกาประธานสวนทันทีนี่คุณปีหมันหมิ่นประมาทพี่นะรังสิมันโดมพี่ไม่ได้ดึง
1: และด้วยความที่พี่อยากให้การประชุมดำเนินไปได้ด้วยดีไม่ได้ดึงเวลาเลย
0: อาคุณลมสวนท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องผมเลยถ้าว่าผมหมิ่นประมาท
1: และ
0: อย่ามาเรียกพี่
1: คือพฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
0: แล้วยังไงต
1: ่อคุณมาริกาก็เลยบอกก็ได้จริงๆแล้วพี่บอกว่าพี่อยากให้ทุกฝ่ายไกล่เกลี่ยคุยกันด้วยดีเราไม่อยากมีปัญหาในที่ประชุมเลยแล้วก็ไม่ได้ดึง
0: ที่ประชุมก็ยังเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับยัตตินี้ต่อเนื่องไปขณะที่บัญชีสสเลยพรรคภูมิใจไทยธนยศทิมสุวรรณขอประธานควบคุมการประชุมโดยเฉพาะที่ตั้งใจประท้วงคือสมาชิกแสดงกริยาไม่สุภาพไม่เหมาะสมประธานยังวินิจฉัยยังไม่ให้ท่านถอนคุณมาริกาเลยบอกที่ไม่ได้ให้ถอนก็เพราะไม่ถือสาไงทำให้นายธนยศบอกเข้าใจดีประธานมีจิตใจดีไม่ถือสาน้องๆแต่ประธานนั่งบนบัลลังก์ทำหน้าที่ต้องมีบรรทัดฐานมีสมาชิกแสดงกริยาไม่เหมาะสมพูดจาไม่สุภาพแล้วการประชุมจะเดินต่ออย่างไรคุณมาริกาท่านประธานบอกขอบคุณธนยศที่เป็นห่วงท่านรังสิมันต์ลมจะขอโทษไหมคุณรังสิมันต์บอกจริงๆใครจะรับเป็นน้องก็รับไปแต่ด้วยความเคารพ
1: ท่านจะให้ผมถอนอะไรถอนที่ผมบอกว่าประธานดึงดราม่าไม่มืออาชีพซึ่งพูดกันตรงๆถ้าท่านทั้งหลายเซนซิทีฟกับคำพูดแบบนี้อ่อนไหวเหลือเกินกับคำพูดแบบนี้
0: ประธานโทษครับ
1: สิ่งที่ผมนำเสนอในสภาแห่งนี้คือข้อความจริง
0: สิ่งที่เราควรจะมีคือพูดอย่างมืออาชีพเราอดทนมา
1: ท่าน
0: ตั้งแต่ท่านเรียกเล่นชื่อเล่นผู้นำฝ่ายค้านท่านแทนตัวเองเป็นพี่ผมถามจริงๆ
1: ท่
0: านเป็นสสมาแล้วกี่สมัย
1: แล้วท่านปฏิบัติกันแบบนี้ราวกับว่านี่คือร้านอาหารที่เราพูดคุยเล่นกันสนุกสนาน
0: ที่ท่านกำลังทำอยู่แค่เรื่องเดียวพวกท่านต้องการประวิงเวลา
1: เพื่อไม่ให้วาระสำคัญ
0: ก็คือกกต.
1: ที่กระทบต่อท่านน่ะเข้าสู่การพิจารณาแค่นั้นเอง
0: คุณมาริกาประธานไม่ได้ดึงดราม่าสิ่งที่พวกคุณเถียงกันไปเถียงกันมาประธานพยายามทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยไม่อยากให้เถียงกันกลายเป็นดึงดราม่าอ่ะถ้าคุณไม่ขอโทษประธานไม่ว่าอะไรถ้าจะไม่นับพี่นับน้องก็ยินดีไม่ต้องขอโทษแล้วเพราะ
1: ถ้าคนเป็นพี่น้องกันเขาจะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องนับญาติกัน
0: คุณรังสิมันต์บอกด้วยความยินดีประธานมาริกาบอกยินดีมากเลยท่านจำคำพูดเอาไว้นะ
2: คือถ้าเราทำงานด้วยกันอันนี้พูดตรงๆนะว่าคืออย่าเล่นการเมืองเยอะวันนี้เอาตรงๆจะมียติด่วนไหมนะท่านโลมเชิญ
3: จริงๆที่ขึ้นมาเนี่ยท่านประธานเรียนตามตรงครับผมว่าท่านประธานอย่าดึงดราม่าเลยคือท่านประธานตอนนี้เนี่ยบรรยากาศ
2: อะไรนะเอาใหม่ดิ
3: ท่านประธานอย่าดึงดราม่าคือสิ่งที่ท่านณัฐพงษ์พูดเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขามีเงื่อนไขท่านประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาเราย้ำเรื่องนี้กันหลายครั้งดังนั้นท่านประธานครับเดินหน้าเถอะฮะอย่าพยายามดึงเวลาไปกว่านี้เลยผมเนี่ยพยายามพวกเราพยายามอดทนแต่ท่านประธานพยายามดึงดราม่าเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่าเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะฮะขอบคุณครับ
2: คุณหมิ่นประมาทพี่นะ
4: ท่านประธานครับ
5: ท่านประธานครับ
2: ท่านประธานสิมาโลมพี่อ่ะไม่ได้ดึงแล้วด้วยความที่พี่อยากจะให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดี
3: ขออนุญาตท่านประธาน
2: ไม่ได้ดึงเวลา
3: ท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยฮะและอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
2: ก็ได้นะ
4: ท่านประธานครับ
2: ด้วยความจริงๆแล้วพี่บอกว่าพี่อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยไก่เกลี่ยคุยกันให้ด้วยดีเราเนี่ยไม่อยากมีปัญหาในที่ประชุมเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าดึง
5: ท่านประธานครับ
6: ท่านครับท่านประธานผมขออนุญาตนิดนึงคร
4: ับ ท่านประธานครับ
5: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
7: ท่านประธานยังไม่ได้วินิจฉัยและยังไม่ให้ท่านสมาชิกท่านนั้นถอนนะครับ
2: ที่ไม่ได้ให้ถอนเพราะไม่ถือสา
7: ผมเข้าใจดีครับผมรู้จักกับท่านประธานมาหลายปีและผมก็รู้ว่าท่านประธานเป็นคนมีจิตใจดีแล้วก็ไม่ถือสาน้องๆ นะครับท่านประธานต้องมีบรรทัดฐานครับถ้าทำแบบนี้รอบหน้าผมแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมแล้วมันจะเดินกันยังไงครับจะประชุมกันยังไงครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: ขอบคุณท่านธนยศที่เป็นห่วงพลังสิมันลมท่านจะขอโทษไหม
3: จริงๆใครจะรับไปเป็นน้องก็รับไปนะฮะแต่ด้วยความเคารพนะครับ ท่านจะให้ผมถอนอะไรฮะถอนที่ผมบอกว่าท่านประธานเนี่ยดึงดราม่าไม่มืออาชีพซึ่งพูดกันตรงๆครับถ้าท่านทั้งหลายเซนซิทีฟกับคำพูดแบบนี้อ่อนไหวเหลือเกินกับคำพูดแบบนี้เนี่ยประธานโทษนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอในสภาแห่งนี้คือข้อความจริงฮะเพราะสิ่งที่เราควรจะมีท่านประธานด้วยความเคารพคือการพูดอย่างมืออาชีพเราอดทนมาท่านเรียกชื่อเล่นของผู้นำฝ่ายค้านท่านแทนตัวเองว่าเป็นพี่ผมถามกันจริงๆท่านเป็นส.ส.มาแล้วกี่สมัยแล้วท่านก็ปฏิบัติกันแบบนี้ราวกับว่านี่คือร้านอาหารที่เราพูดคุยเล่นสนุกกันพูดกันจริงๆฮะสิ่งที่พวกท่านกำลังทำอยู่นี่มันแค่เรื่องเดียวคือท่านแค่ต้องการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้วาระสำคัญที่มันกระทบต่อท่านเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาแค่นั้นเองแค่นั้น
2: ประธานไม่ได้ดึงดราม่านะสิ่งที่พวกคุณเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วพยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความเรียบร้อยไม่อยากให้มีการเถียงกันนักหนากลายเป็นว่าดึงดราม่าถ้าคุณไม่ขอโทษประธานไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีนะคะไม่ต้องขอโทษแล้วนะคะเพราะถ้าเป็นคนเป็นพี่น้องกันเขาจะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องนับญาติกันนะคะ
3: ด้วยความยินดีนะครับท่านประธานด้วยความยินดีครับ
2: ยินดีมากเลยท่านรังสิมันโรมแล้วท่านจำคำพูดท่านไว้นะ
0: นั่นจากนั้นก็มีอภิปรายยติชายแดนใต้ก็จะมีไฮไลท์อยู่พอสมควรแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางคุณอภิสิทธิ์แล้วก็จะเป็นคุณณัฐพงษ์ที่อภิปรายในแง่ของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเป็นข้อเสนอจากยติถูกไหมเป็นต้นคุณอภิสิทธิ์ก็อภิปรายว่านายกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องฮอยิงลงมาจากฮอที่นราธิวาสนายกให้สัมภาษณ์ได้อย่างไรที่บอกว่าเรื่องกฎหมายเปลี่ยนอำนาจของทหารในพื้นที่ตกลงวันนี้การเมืองยังนำทหารอยู่หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นทั้งหลายทั้งปวงนี้คุณวิสิทธิ์บอกตัวคุณวิสิทธิ์เองยังโดน IO เลยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในภาคใต้เวลาไปแตะอะไรอาจจะสุดท้ายเอาเป็นว่าการอภิปรายยังรัติชายแดนใต้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งประมาณสักสองทุ่มคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลุกขึ้นถามว่าตอนนี้เข้าสู่ผู้อภิปรายอย่างที่ว่ามีคนอภิปรายจำนวนมากการตกลงกันระหว่างวิปขอให้รัฐวิปรัฐบาลซึ่งยืนยันเป็นบ้านเป็นหมอว่าจะยติชายแดนใต้จบลงภายในวันนี้ก็หมายถึงเมื่อวาน
1: แล้วก็มาบีบเวลาของฝ่ายค้าน
0: ก็เลยตั้งคำถามว่าเนี่ยตกลงเราจะอภิปรายไปจนจบและลงมติส่งเรื่องให้ครม.ไหมหรือกรรมธิการต่างๆไม่คือให้ยติชายแดนใต้ให้มันจบเมื่อวานนี้ให้ได้คงจะสื่อความหมายว่าสัปดาห์หน้าจะได้เป็นเรื่องกกต.
1: ค่ะ
0: อย่าลืมว่าตอนนี้ไม่รู้กกต.ยังอยู่ไหมนะ
1: ค่ะ
0: กกต.ที่คุณแสวงนำคณะมานั่งรออยู่ที่รับรองอ่ะ
1: ค่ะ
0: เมนแจจะไว้อยู่ไหมก็ปรากฏว่าประธานโสพลชี้แจงว่าช่วงเย็นนี้เนี่ย
1: รองประธานทั้งสองท่านติดภารกิจค่ะโดยได้แจ้งเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว
0: ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ช่วงประท้วงกันน่ะคิดว่าบริหารเวลาได้จากที่ประชุมตอนเช้าแจ้งผมว่าจะประชุมกันใน6ชั่วโมง
1: ผมก็บอกว่าผมสู้ได้6ชั่วโมงอ
0: ่
1: ะ
0: แต่มาขนาดนี้2ทุ่มกว่าเหลือฝั่งรัฐบาล27คน
1: ฝ่ายค้านอีก5คน
0: ยังไม่รวมผู้ชี้แจงผมจะให้เวลาประชุมอีกสักพักนึงแล้วผมจะขอปิดประชุม
1: แล้วจะไปประชุมในคราวหน้า
0: แล้วคราวหน้าจะได้ร้องขอให้รองนายกหรือผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังและชี้แจงในคราวเดียวกันดีไหมนั่นคุณรังสิมันต์โรมบอกถ้าฟังแบบนี้คือไม่จบวันนี้ใช่ไหมไม่จบวันนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณโสพลก็ตอบว่าถ้าจบวันนี้ต้องห้าทุ่ม
1: แต่ผมมานั่งคนเดียวไม่ไหวเจ็ดชั่วโมง
0: คุณโรมก็บอกว่าก็คุยกันมาตกลงกันว่าจะให้จบไปรวดเร็วถือเป็นเร่งด่วนที่มีความสำคัญเร่งด่วนสำคัญจะมายืดเยื้อทำไม
1: คือถ้าต้องต่อในรอบถัดไปก็เท่ากับว่ามันจะยืดเยื้อไปอีก
0: เพราะฉะนั้นคุณโรมบอกถ้าไม่จบวันนี้พวกผมขอนั่งองค์ประชุมประธานวิปฝ่ายรัฐบาลกรวีปริชนันท์ดันตกูลบอกอ้าวกลายเป็นมาเสนอขอนับองค์ประชุมคุณโสพลบอกการเสนอนับองค์เนี่ยเป็นเรื่องของสมาชิกเมื่อเสนอมาประธานก็ทำอย่างอื่นไม่ได้ต้องนับประกรณ์วุฒิลุกขึ้นตอบโต้ว่าฝ่ายค้านยังไม่ได้อภิปรายเลยสักคนนี่คุณกรวีก็เลยตอบว่างั้นก็เหมือนกับพวกผมเนี่ยมันจะโต้กันไปโต้กันมาแบบนี้

0: สุดท้ายมีการตั้งคำถามว่าเสนอนับองค์ประชุมทำไมคุณกรวีถามคุณประกรณ์วุฒิบอกอ้าวก็เพราะคุณเห็นเป็นเรื่องสำคัญยัตติชายแดนใต้จะเป็นจะตาย อยู่กันกี่คนเนี่ย
1: เออแล้วไปไหนกันล่ะครับ
0: ไปไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นบอกเป็นเรื่องสำคัญอยู่กันกี่คนคุณกรวีก็อยู่ก้องแผนหน่อยสิ
1: เอออยากจะรู้เหมือนกันว่าใครอยู่มากกว่ากันค่ะ
0: จากนั้นก็จะเป็นบรรยากาศซึ่งท่านผู้ชมโดดเดือดคุณสุภชัยใจสมุทรบอกนี่จะให้ประธานอยู่เป็นลมคาบาลังเลยเหรอไม่มีจิตใจกันบ้างหรือยังไงหัวใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: คือท่านก็บอกว่าท่านเหนื่อยแล้วแล้วท่านก็บอกว่ามีประธานอยู่คนเดียวรองประธานอีก2ท่านติดภารกิจท่านกำลังจะลากไปอีก300นาทีแล้วจะให้ท่านประธานของผมประธานของทุกคนนั่งอยู่ตรงนั้นผมถามข้อเดียวเรื่องของหัวใจ
0: จะให้ประธานสพเป็นลมคาบาลังนั้นใช่มั้ยท่านสสบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยนันทนาสงประชาบอกคือประเด็นวันนี้นะสภาขณะนี้ไม่มีข้าวกินพอไม่มีข้าวกินต้องไปกินข้างนอกเพราะต
1: ้
0: องกินยาเข้าใจไหมถ้าจะนับองค์ประชุมนะขอเสนอให้นับแบบขานชื่อไปเลยเอ้าถ้านับแบบขานชื่อยืดเยอะแล้วทีนี้สุดท้ายประท้วงกันทั้งสองฝ่ายกระทั่งท่านประธานสพลเอ้านี่ฮะคือสสฝ่ายค้านพยายามจะถามว่าท่านประธานท่านตอบมา
1: ท่านจะเป็นประธานในที่ประชุมหรือไม
0: ่เพราะสองคนไม่ว่างออกไปแล้ว
1: ค่ะคุณโสพลก็เลยตอบว่าท่านพูดแบบนี้ไม่ถูกอย่าพูดเอาแต่ใจตัวเอง
0: เรียนท่านสมาชิกเหตุการณ์วันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรารับไม่ใช่เฉพาะเรารับทราบกันในห้องประชุม
1: ประชาชนที่ติดตามการประชุมอยู่รับทราบหมดว่าเหตุการณ์วันนี้เกิดอะไรขึ้น
0: เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาสมควรแล้วผมขอปิดประชุม
2: ว่าไม่ว่าจะเรียงลำดับแบบไหนเนี่ยคือวิปรัฐบาลเนี่ยยืนยันเป็นมั่นเป็นหมอว่ายังไงยัตติชายแดนใต้ก็ต้องจบวันนี้ผมเลยต้องการคำมั่นจากท่านประธานครับว่าตกลงเราจะอภิปรายกันจนจบไปจนถึงการลงมติว่าจะส่งเรื่องให้ครม.หรือว่าจะส่งให้กรรมธิการสามัญใดๆใช่ไหมครับ
3: จากที่ประชุมตอนเช้าก็แจ้งผมว่าจะประชุมกันใน6ชั่วโมงผมก็บอกว่าผมสู้ได้แต่ภายใน6ชั่วโมงแต่มาขนาดนี้นี่ผมก็จะให้ประชุมไปสักพักนึง
4: คือถ้าฟังท่านประธานแบบนี้เนี่ยสรุปว่าไม่จบวันนี้ถูกต้องไหมฮะ
3: ถ้าจบวันนี้ก็ต้อง5ทุ่ม
4: คือทางพวกผมฝ่ายค้านเนี่ยเราพร้อมครับ
3: ได้ครับแต่ว่าผมนั่งคนเดียวไม่ไหวหรอกครับ7ชั่วโมงครับ
4: เรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับถ้าไม่จบในวันนี้นะครับทางพวกกระผมขออนุญาตนับองค์ประชุมครับ
5: พอคนของท่านอภิปรายหมดและท่านก็มานับองค์ประชุมแบบนี้แหละครับ
6: ที่ท่านประธานวิปรัฐบาลพาดพิงมานะครับจะบอกว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยยังไม่ได้อภิปรายสักคนเลยนะครับคนแรกกำลังจะลุกขึ้นอยู่เนี่ยครับมันจะไม่ได้อภิปรายเลยครับ
5: ก็ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกันกับพวกผมอะครับ
6: แล้วก็ไม่มีอะไรครับคือถ้าอยู่กันครบก็ไปต่อครับแค่นั้นเองครับเห็นว่าสำคัญนะครับ
5: เข้าใจว่าอะไร
6: ไปไหนกันนะครับ
5: ก็อยู่กันไงฮะท่านแผนกล้องสิครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครอยู่มากกว่าก
6: ันโอเคครับถ้างั้นก็นับองค์ประชุมเลยครับจะได้รู้ว่าอยู่กันครบไหมครับ
5: ท่านอภิปรายไปแล้ว
7: แ
5: ล้ว
7: บอกมาเสนอนับองค์ประชุมเนี่ยอีกชั่วโมง
5: เจตนาของการนับองค์ประชุมคืออะไรครับ
4: เราเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่อย่างแท้จริงสิ่งที่ต้องทำมี2ข้อครับข้อที่1คือการร่วมเข้าประชุมครับข้อที่2คือการทำให้เรื่องมันจบในวันนี้ถ้าท่านอยากให้เดินต่อก็จงมีองค์จงเข้าประชุมให้พร้อมเพียงกันสมกับความสำคัญที่ท่านได้เอ่ยในเวทีเหล่านี้ต่อไป
8: ประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่าพวกเรากำลังมองข้ามไปคือเรื่องน้ำใจเรื่องความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจผมไม่ได้พูดเรื่องผมครับแต่ผมบอกว่าท่านประธานบอกว่าท่านจะต้องนั่งเป็นประธานอยู่คนเดียวมาหลายชั่วโมงแล้วแปลว่าท่านไม่เห็นอกเห็นใจท่านประธานเลยเหรอครับท่านจะให้ท่านประธานนั่งอยู่จนกระทั่งจะเป็นลมคาบาลังเหรอครับลากไปอีก300นาทีแล้วให้ท่านประธานของผมเนี่ยของทุกท่านด้วยเนี่ยต้องนั่งตรงนั้นผมเลยถามเรื่องข้อเดียวครับ เรื่องหัวใจครับ
9: ที่ท่านประธานบอกว่าท่านประธานจะทำหน้าที่ไม่ไหวเนาะผมคิดว่ารองทั้งสองก็น่าจะกลับมาทำควบคุมการประชุมต่อได้ครับ
3: อันนี้ไม่รู้จะตอบยังไง
9: ให้ฝ่ายเลขาโทรหารองประธานท่านรองประธานได้ไหมครับ
3: มันไม่ใช่ความผิดของรองประธานทั้งสอง
10: ท่านประธานที่เคารพค่ะ
4: ท่านประธานขอ
10: ท่านประธานที่เคารพค่ะ
4: ยกมือนาน
10: ันทนาค่ะท่านประธานคะประเด็นวันนี้นะคะเนื่องจากสภาไม่มีข้าวกินค่ะท่านประธานพอไม่มีข้าวกินเนี่ยพวกก็ต้องออกไปกินต้องกินยาค่ะท่านประธาน

0: ยังไงก็ตามแต่ก็อยากถ้าท่านประธานจะเป็นไปตามข้อบังคับเนี่ยนะคะดิฉันขอเสนอให้ขานชื่อ
1: เวลาฝ่ายค้านนะครับเสนอว่าขอให้ท่านประธานเนี่ยอยู่จนถึงยัตติกกต.ท่านประธานก็ไม่ตอบนี่แหละครับมันนำมาสู่ว่าวันนี้เสียเวลาของสภาท่านอยากจะประชุมเพียงแค่หนึ่งทุ่มแล้ววันนี้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ย
2: เ
1: ขาก็ต้องการ
2: ทานข้า
1: วทานอาหารท่านประธาน
2: สรุปแบบนี้นะครับว่าวันนี้เราได้ดำเนินการมาทุกอย่าง
3: ท่านประธาน
1: ประธานผมประท้วงตามข้อ9ครับวงเล็บ1เป็นประธานที่ประชุมครับท่านประธานจะเป็นประธานของที่ประชุมไหมครับท่านประธาน
3: ขอให้ท่านประธานอย่าเพิ่ง
2: คุณท่านพูดแบบนี้ไม่ถูกหรอกท่านอย่าพูดเอาแต่ใจตัวเองเรียนท่านสมาชิกครับทุกอย่างประชาชนที่ติดตามการประชุมอยู่รับทราบหมดว่าเหตุการณ์วันนี้เกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเมื่อการประชุมถึงเวลาสมควรแล้วผมขอปิดประชุมครับ
3: ประธาน
4: ขณะที่สสพรรคประชาชนหลังจากนั้นสุภชดชัยสัตว์โพสต์ข้อความว่าประธานปิดประชุมไม่อภิปรายเรื่องชายแดนใต้ปุ๊บ
5: สสซีกรัฐบาลตะโกนชัยโยโหร้องทันที
4: หลังปิดประชุมเนี่ยเหรอ
5: แล้วมาบอกว่าสำคัญการละครทั้งนั้น
4: ถ้าสำคัญเร่งด่วนทำไมไม่อยู่ต่อให้มันครบไปเลยแล้วไม่มีใครมาฟังด้วยหมายถึงรัฐบาลประมาณนั้นใช่ไหม
5: ค่ะชัยโยโหร้องทันทีอะค่ะ
4: แล้วสามารถจะปิดประชุม
5: ค่ะ
4: การละคร
5: ทั้งนั้น
4: ขณะที่หัวหน้าพรรคประชาชนคุณเท้งระบุว่าก
5: ลัวรายงานกกต.เข้าสภาอะไรกันขนาดนั้น
4: ส่วนคุณลักษณ์ศรีนอก
5: ก็แชร์
4: ส่วนหนึ่งของต้นเรื่องที่บอกว่าครม.อนุทินลักตัวกลัวตายเนี่ย
5: ก็แชร์โพสต์ของคุณเท้งเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าอภิปรายแล้วมันจะดิ้นตายกันหรือยังไง
4: และปิดท้ายที่ไอรอซึ่งเมื่อวานนี้ไม่ได้เกี่ยวหรอกคงเป็นผู้สังเกตการคุณยิ่งชีพอัชชานนท์โพสต์ตั้งคำถามเหรอสภาเขาไม่อยากให้อภิปรายรายงานกกต.วันนี้เหรอครับ
5: เพราะในนั้นมีข้อมูลการปฏิบัติงานของกกต.ย้อนหลังไปถึงปี67หรอครับเพราะกลัวสสสีส้มสีฟ้าด่าหน้าลุกขึ้นอัดการจัดเลือกสว.ปี67หรอครับ
4: นี่คือสภาเดือด 7:46 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านแสวงเลยไม่ได้เข้าไปชี้แจงช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ
6: สนับสนุนโดย Experience The Force Mitsubishi X-Force HEV ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ 0% เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
7: โอ2026ยางยี่ห้อชั้นนำและสินค้าอื่นๆลดสูงสุด 50% น้ำมันเครื่องเกรด10,000กิโลพร้อมไส้กรองเริ่มต้นชุดละ690บาทพิเศษสมาชิกปีเมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% เฉพาะวันที่1-6กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาทั่วประเทศ
8: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
9: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
10: ้กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
11: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
12: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
13: โก๊กกังแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
14: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
13: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
14: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพระสมุทร
15: ชาวต้องกลับไปสู่ทะเล
16: ไอ้จะรักขโมยหน้ากากครับทิ้งดังไปอีกแล้วใช่ไหม
17: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: นี่แม่คิดว่าผมเป็น
1: หรือเปล่า
0: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
1: ่แน่นะ
0: ใช่ครับ
2: เจ้น้องชายอยู่ตัดเนี่ยก็มั้งหาวันนอกอยู่สกอย
1: ผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข็งข้อกับแม่ใช่ไหม
0: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
3: บ่าวเข้าใจค่ะคุณหัวของบ่าวนะ
4: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.ตอนแรก
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
9: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
10: เด
9: ี๋
10: ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
11: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
10: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่
12: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
13: แค่10 บาท
12: จริงนะ
14: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
9: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
15: เพิ่มกาแฟเติมนม
14: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่
16: 7:50 นเรื่องเล่าเช้านี้มีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้สีบันเย็น
17: จะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
16: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าจัดระเบียบ Data Center เป็นเงื่อนไขวงเล็บว่า
17: จัดระเบียบ Data Center ค่ะ
16: รุ่นเสื้อจาก
17: All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
16: วันนี้แล้วสินะที่รองนายมตรีและมตรีเอกนิติจะมีการประชุมบอร์ด Data Center
17: ค่ะ
16: เป็นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นายกตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นมาซึ่งก่อนจะเกิดการประชุมวันนี้อย่างที่บอกถ้าไม่เกิดประเด็นจากคุณแบงค์สุภนัทมีชัยนันก็คงไม่ถูกขยายให้เป็นเรื่องเห็นภาพชัดเจนว่ามันเกิดปัญหาเรื่อง Data Center เข้ามาตั้งอยู่ในเมืองในกรุงเทพและก็มีช่องว่างช่องโหว่เกี่ยวกับกรณีเนื่องจากต้องใช้ไฟเยอะและใช้น้ำเยอะเรื่องทรัพยากรบวกกับทราบว่าพอต้องใช้ไฟแล้วต้องมีหลักประกันว่าต้องมีเครื่องปั่นไฟสำรอง48ชั่วโมงเกิดเหตุฉุกเฉินต้องตุนน้ำมันอีก
17: ค่ะ
16: รวมถึงผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับว่ามันคลายความร้อนปลดปล่อยความร้อนไหมสุดท้ายถึงได้ทราบว่าไม่มีกฎเกณฑ์ขออนุญาตเป็นคลังสินค้าขนาดที่ไม่ต้องทำ EIA ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงไม่ต้องถูกกำหนดผังเมืองว่าต้องอยู่ตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมเรื่องหลักประกันเรื่องใช้ไฟไม่ให้กระทบกับประชาชนยังไงใช้น้ำไม่กระทบกับประชาชนอย่างไรทั้งหลายทั้งปวงวันนี้จะประชุมใหญ่ในส่วนของคุณเองนิติก่อนจะถึงจุดนั้นท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ 10:30 เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพย์ลงพื้นที่ Data Center พระราม9ตรวจสอบและเก็บข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดแรกเราไปตรวจสอบภายในจุดที่มีการติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้อง
17: ส่วนอีกชุดเนี่ยไปถามความเห็นชาวบ้านแล้วก็ตรวจสอบแหล่งน้ำพื้นที่โดยรอบชุมชนค่ะ
16: ด้านนอกเปิดฝาท่อระบายน้ำหน้า Data Center ทันทีที่เปิดผู้สื่อข่าวเอง
17: ได้กลิ่นน้ำมันลอยขึ้นมาทันทีค่ะ
16: ก็มีการใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำเอาเครื่องวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดเบื้องต้นก่อนจะส่งแล็บหลังใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า3ชั่วโมงจุด Data Center ไม่ได้หมายถึงท่อนะคุณจตุรงค์อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการบอกก็โปรดว่าประชาชนที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9ได้รับกลิ่นสารดินเสียระเหยง่ายหรือคล้ายน้ำมันเบนซิน
17: ก็เลยเป็นที่มาของการลงพื้นที่ตรวจสอบ
16: จากการตรวจสอบเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่1จุดเป็นบ่อพักน้ำก่อนระบายออกสอบออกสู่ภายนอกตัวอย่างน้ำกำลังส่งแล็บของกรมเพื่อวิเคราะห์เบื้องต้นตรวจสอบจุดที่อยู่ใกล้กับบ่อซึ่งจะระบายน้ำออกสู่ภายนอกเจ้าหน้าที่ก็ได้กลิ่นคล้ายน้ำมัน
17: แต่รายละเอียดเรื่องการพบคราบน้ำมันหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายน้ำมันเนี่ยยังต้องให้ผู้บริหารเป็นคนให้ข้อมูลค่ะ
16: นักข่าวถามว่าจะตรวจมลพิษอย่างอื่นด้วยหรือไม่คำตอบมันสะท้อนเลยว่า

0: ไม่มีอะไรรองรับจริง
1: ๆบอกเรื่องปัญหามลพิษของ Data Center ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยค่ะ
0: ผู้บริหาร
1: กำลังหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานต่าง
0: ๆผลการตรวจเบื้องต้นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าฮะ
1: ซึ่งสามารถก่อให้เกิดกลิ่นได้แล้วก็พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่ะหรือกลิ่นที่จัดอยู่ในประเภทของน้ำมันตามที่ประชาชนร้องเรียน
0: นั่นก็แปลว่าตรงกับที่ประชาชนร้องเรียนตรวจพบประมาณ
1: 3 ppm ค่ะ
0: ตอนนี้นักข่าวก็ถามว่านี่มันเกินค่าอันตรายไหมทางวิศวกรนักวิชาการเสียงว่าร้องบอกระบบนี้ระดับนี้ถือว่าได้กลิ่นส่วนจะเกินไหมเดี๋ยวตรวจอีกทีหนึ่งด้วยวิธีมาตรฐาน
2: ในเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงนะครับผม
3: คำว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนี่คือมันเป็นกลุ่มอะไรครับ
2: มันเป็นกลุ่มของน้ำมันนะครับพวกน้ำมันต่างๆครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับได้กลิ่นบริเวณในจุดที่เป็นจุดบริเวณที่อยู่ใกล้กับบ่อที่จะออกสู่ภายนอกนะครับอันนี้ได้กลิ่นอยู่ครับจำนวนที่ตรวจพบอะครับประมาณ3 ppm นะครับ3 ppm เนี่ยคือมันอยู่ในระดับที่เครื่องตรวจพบและเราขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยเราได้รับกลิ่นคล้ายไอน้ำมันนะครับระดับที่ตรวจวัดเนี่ยยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือการลุกจิตไฟได้แต่อาจจะก่อให้เกิดการรำคาญในการได้รับกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นรับรู้ได้ถึงว่ามีกลิ่นฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำครับ
0: นี่ฮะณขณะที่ตอบคำถามเนี่ยบอกนะครับทุกผู้ชมคือนักข่าวเขาถามจี้ลงไปเรื่องปะทุหรือติดไฟคุณจตุรงค์บอกค่าออกซิเจนตรวจวัดยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดการระเบิดลุกติดไฟแต่เบื้องต้นคือรำคาญกลิ่นเหม็นและรับรู้ได้ว่ากลิ่นฝุ่นกระจายออกจากท่อระบายน้ำจะตรวจมลพิษด้านอื่นไหมย้ำว่าเรื่อง data center
1: เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยค่ะ
0: ถามว่าประเด็นเรื่องท่อระบายน้ำชัดเจนไหมมาจาก Data Center คุณจตุรงค์บอกต้องรอข้อมูลจากผู้บริหารของ Data Center เพิ่มเพราะจุดที่เปิดท่อตรวจสอบคาดว่าเป็นท่อระบายน้ำเช่นเดียวกับท่อสาธารณะถามว่าเป็นไปได้ไหมน้ำมันอาจจะรั่วจากจุดอื่นที่ไม่ใช่ Data Center
1: คุณจตุรงค์ก็บอกว่าต้องปูพรมตรวจแหล่งกำเนิดที่มีโอกาสก่อให้เกิดของเสียประเภทน้ำมันในบริเวณนี้ค่ะเพราะว่าน้ำในรางระบายมันอาจจะมาจากหลายแหล่ง
0: ทั้งหมดนี้คือเจ้าหน้าที่ระดับเจ้าหน้าที
1: ่
0: ที่สุดอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์บอกกับนักข่าวระบุสาระสำคัญคือโครงการทำน้ำมันรั่วจริงไม่ต้องไปถามระดับปฏิบัติแล้วโครงการทำน้ำมันรั่วจริงท่านอธิบดีบอกนะครับว่าผลการตรวจคุณภาพอากาศบริเวณโครงการ Data Center พระราม9ที่ประชาชนร้องเรียนนั้นพบว่าโครงการทำน้ำมันรั่วจริงเป็นการรั่วระหว่างทดสอบระบบแล้วเอาน้ำทำให้น้ำมันบางส่วนมันรั่วซึมออกมานอกโครงการล่าสุดจึงได้สั่งให้ร่วมกับกรุงเทพมหานครลงตรวจสอบสั่งแก้ไขด่วนคาดว่าจะกำจัดกลิ่นน้ำมันได้ใน7วัน
4: ไปพบก็มีกลิ่นจริงยังมีกลิ่นหลงเหลืออยู่นะฮะสาเหตุมันเป็นอย่างนี้มันเป็นช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเจเนเรเตอร์พวกนี้มันจะต้องใช้น้ำมันในการทดสอบระบบแต่ว่าในการสต๊อกน้ำมันมันต้องมีการดูดน้ำมันเพื่อไปเข้าเครื่องเจนแล้วเขาก็แจ้งว่ามันมีการหกรั่วไหลน้ำมันรั่วเสร็จวิธีการเขาก็ใช้วิธีฉีดล้างน้ำที่ผสมน้ำมันก็เลยลงบ่อพักชาวบ้านก็แจ้งมันมีกลิ่นน้ำมัน Data Center ก็เลยไปดูว่ามีจริงเขาก็เลยเอาทรายมาอุดที่ท่อทางออกท่อระบายน้ำทางออกไว้ก่อนให้คนมาคลีนน่าจะยังคลีนไม่หมดเพราะวันนี้เราไปตรวจด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์เราก็พบว่ายังมีกลิ่นอยู่แล้วเราก็มีการตรวจมีไอตัวน้ำมันหรือเปล่าเรามีเครื่องอยู่ก็พบว่ายังมีอยู่แต่ระดับไม่สูงมากนะฮะเพราะนั้นวันนี้เราเลยแจ้งทางกทม.แล้วกทม.เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเขาวันนี้เขาออกคำสั่งแก้ไขแล้วก็คือให้ทางบริษัทเนี่ยเร่งก็คือไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้เช้าอ่ะเขาคงต้องจัดการให้เรียบร้อยผมเชื่อว่ากทม.ต้องบอกให้จบภายใน7วันนะบริษัทน่าจะไม่นิ่งนอนใจผมว่าไม่กี่วันนี้ก็ต้องจบแล้วล่ะเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ประชาชนเดือดร้อนมานานแล้วเดี๋ยวพอคีนใหม่รอบเดี๋ยวเราจะลงไปตรวจอีกรอบอนาคตก็ต้องมาคุยเรื่องสต๊อกน้ำมันเหมือนกันนะผมว่าเรื่องสต๊อกอะคือก็ต้องยอมรับนะว่าทุกหน่วยงานก็ต้องมีเจเนเรเตอร์อะแต่ว่าตึกแต่ละตึกมันก็ต้องมีวิธีแนววิธีคิดเรื่องสต๊อกน้ำมันเพียงแต่ว่าการสต๊อกน้ำมันใน

0: ออนไซต์อ่ะมันก็จะต้องมาคุยเรื่องความปลอดภัยด้วยก็จะมีประเด็นนึง
1: อ๋อเป็นการคาดว่าคืออำนาจหน้าที่เรื่องนี้เป็นเรื่องกทมคาดว่ากทมคงต้องออกคำสั่งให้จัดการให้ได้ภายใน7วันขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานไอ้หน่วยงานหนึ่งเมื่อสักครู่คือกระทรวงทรัพย์กรมควบคุมมลพิษกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเมื่อวานนี้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าไปแจ้งความ Data Center แห่งนี้ที่พระราม9ก
2: ับ
1: ตำรวจมักกะสัน
2: หลังจากที่เจ้าหน้าที่พบว่ามีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
1: ท่านผู้ชมสำรองน้ำมันโดยไม่อนุญาตอีกเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มขาดร่วงเหรอย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
2: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
2: Formos Omega Smart Super Go
1: ฟันผุเยอะเลย
3: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: นิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
6: ต้องบีบเต็มแปรง
7: เพื่อโฟร์ไลท์ที่มากกว่าด้วยโบเก
8: คุณคือใคร
9: ผมชื่อสิริบัญชาไง
8: อันนี้มันสิริบัญชาอะไร
10: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชาร
11: วมพลคนหมัดหนักในกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟต่อยดีมีทองวัดพลังกับทีมนักแสดงแบบใกล้ชิด
12: สวยๆมากเลยอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับ
13: ตกใจครับไม่คิดว่าจะได้จริงก็ขอบคุณช่องสามมากนะครับขอบคุณสำหรับกิจกรรมนี้ด้วยครับ
14: ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่มาวัดพลังกับพวกเราในวันนี
15: ้ได้ต่อยดีมีทองกันไปแล้วนะคะ
16: ฝากติดตามละครเรื่อง2หัวใจกันต่อด้วยนะครับ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
18: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และ B-Ribon
19: ช็อปจนลมลดค่าครองชีพที่บิ๊กซี วีอาร์เฟรชปลาเท้าสดเพียงกิโลละ659บาท ซอสมันดารินออสเตรียกิโลละ77บาท อะโวคาโดนำเข้าเพียงลูกละ39บาท ถึงวันกันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
20: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกันและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
21: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานย้อนกลับไปสภานี่เป็นไฮไลท์รอบเช้าเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องกระทู้ร้อนแรงคือคุณสุพนัทมีนชัยนันตั้งประเด็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบ Data Center คุณสุพนัทจริงๆก็อ้างหลักฐานได้ว่าตั้งแต่2ปีแล้วได้ทำหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยเพราะมีการอาศัยช่องโหว่จัดตั้ง Data Center ไม่ต้องทำ EIA มาอยู่ในกฎหมายผังเมืองสัตว์นายกอนุทินรับทราบปัญหามาตลอดแต่ไม่เคยคิดจะแก้ไข
22: ผมมีการแจ้งไปยังท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว2ปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับท่านก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยส่วนตัวของผมเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าประเทศไทยมีความจำเป็นต้องมี data centerแต่ปัญหาจริงๆของ data center คือความไร้ศักยภาพของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครในการกำกับควบคุมตรวจสอบกิจการ data center ให้ตั้งได้อย่างถูกที่และดำเนินการอย่างเหมาะสมแต่กลับปล่อยให้มีการสร้าง data center ได้อย่างสเปะสปะไร้การควบคุมโดยอาศัยช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมายจนกระทั่งสามารถตั้งอยู่ใจกลางเมืองและสามารถบรรทุกมีการจัดเก็บน้ำมันจำนวนมากหลายแสนลิตรโดยกระทั่งไม่มีใบอนุญาตได้จากเอกสารของกรุงเทพมหานครครับมีการชี้ชัดนะครับว่า Data Center เป็นกิจการที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองของกรุงเทพมหานครครับถ้าตีความง่ายๆคือ Data Center ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในกรุงเทพมหานครสามารถตั้งได้ไม่ได้ผิดกฎหมายผังเมืองครับData Center ปัจจุบันนี้อาศัยช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมายไม่ต้องทำ EIA แม้ว่าจะสร้างขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ตามผมย้ำนะครับ Data Center ณวันนี้ถ้าจะสร้าง1ล้านตารางเมตรในประเทศนี้ก็สร้างได้ไม่ต้องทำ EIA
21: ขณะที่ผู้ที่มาตอบแทนน้ำตีก็คือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์น้ำตีว่าการพลังงานชี้แจงว่าก็เป็นห่วงเช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิก การตรวจพบ Data Center พระราม9กักเก็บมากเกินแสนลิตรไม่มีใบอนุญาตไปแจ้งความแล้วก็คือเมื่อเช้า
0: ค่ะเมื่อวานค่ะ
21: ขณะเดียวกันจากนี้คุณเอกรัตน์ระบุว่าจะมีการตรวจภูพรมอาคาร Data Center ทุกแห่งในกทม.
0: ถ้าไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันถือว่าผิดกฎหมายค่ะ
21: รัฐบาลขอยืนยันว่าให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่อง Data Center ทั้งไฟฟ้าประปาได้ออกระเบียบตั้งกรรมการ Data Center ที่มีคุณเอกนิติเป็นประธานตั้งแต่5สิงหาที่ผ่านมาซึ่งต้องการจัดระเบียบ Data Center ทั่วประเทศให้ถูกกฎหมายมีกฎเกณฑ์ควบคุมแก้ปัญหาที่สะสมมานานในระหว่างนี้ได้สั่งระงับการขอตั้ง Data Center ไว้ก่อนทั้งหมด
0: จะไม่ให้เปิดค่ะจนกว่าจะจัดระเบียบสำเร็จนะคะ
2: รัฐบาลให้ความสำคัญครับมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมตั้งคณะกรรมการ Data Center ซึ่งมีท่านเอกนิติเป็นประธานในการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น1จะต้องเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจ2เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเนี่ยจะต้องบริหารจัดการ3นะครับเกณฑ์การใช้ทรัพยากรทั้งเรื่องไฟเรื่องน้ำจะต้องไม่ไปแย่งน้ำคนใช้ไม่ใช่ไปแย่งไฟใช้ในราคาถูกๆแบบที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ดำเนินการจัดการจัดระเบียบเมื่อวานได้สื่อสารกับท่านผู้ว่าการกรุงเทพท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติแล้วว่าในระหว่างนี้เนี่ยให้สั่งระงับทั้งหมดนะครับตัวใบอนุญาตก่อสร้างอ1อ5ระงับทั้งหมดในส่วนของผมเป็นกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานตอนนี้ก็ระงับทั้งหมดนะครับความเห็นส่วนตัวนะครับจะเอาน้ำมันสำรองไว้แล้วไปปั่นไฟสำรองใกล้พื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกครับตั้งแต่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีมาตรการในการจัดระเบียบ Data Center ซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกสะสมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วแล้วในระหว่างจัดระเบียบเนี่ยเปิดไม่ได้ครับไม่ให้เปิดครับไม่ให้จ่ายไฟครับ
21: ขณะที่ในส่วนของพรรคประชาชนเพิ่มเติมคุณวีรยุทธการชูชัดบรรจุรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความพูดถึง4โจทย์ใหญ่ที่บอร์ด Data Center ซึ่งจะเริ่มประชุมวันแรกวันนี้ต้องตัดสินใจก็มีการยกประเด็นลูโวกรณี TikTok ประกาศลงทุนหลักแสนล้านในปีนี้แต่ไม่ถูกนับรวมเข้าในข้อมูล BOI เมื่อถามศาสตราจารย์จึงได้รู้ว่า TikTok ที่ลงทุนล่าสุดก็เป็น Data Hosting
0: ไม่ใช่ Data Center ค่ะ
21: Data Hosting เนี่ย
0: เป็นบริการให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลหรือระบบจัดการข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานหรือตัวอาคารจึงไม่ถูกนับเป็น Data Center
21: นี่เป็นกรณีตัวอย่างว่าใหญ่ขนาดนี
0: ้มันยังเป็นสุญญากาศทางกฎหมายขนาดนี้อะค่ะ
21: คือไม่ถือเป็น Data Center ทั้งที่คือใหญ่มากสุดท้ายคุณวีรยุทธ์จี้ว่ารัฐบาลต้องตัดสินใจไม่เฉพาะอาจจะบังคับกับที่จะเปิดต่อแต่ต้องขอย้อนหลัง57โครงการบังคับใช้ย้อนหลังไปเลย57โครงการเมื่อวานนี้ก็เกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณชัยชนกชิดชอบนั่งประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาจัดตั้ง Data Center ในกทม.แล้วเชิญคุณสุพนัสมีชัยนันท์พรรคประชาชนเข้ามาร่วมในการหารือรวมทั้งคุณพลภีสวนชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณสุพนัสเข้ามาร่วมประชุมนี่เห็นภาพนี้คุณชัยชนกบอกรัฐบาลจริงจังและจริงใจเรื่องนี้เรามาทำการบ้านเกี่ยวกับการออกอนุญาตต่างๆและสิ่งที่ยังเป็นความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศในระยะยาวเพื่อจะนำเข้าหารือในบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้ยืนยันว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีเกมการเมือง
0: เอาการทำงานเพื่อประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะ
4: ขอเรียนว่ารัฐบาลจริงจังและก็จริงใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราชะลอในเรื่องของ Data Center แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรเราได้มีการทำการบ้านหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบอนุญาตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีมานด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังเป็นกฎเกณฑ์หรือ requirement ที่อาจจะยังไม่เป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาวต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยกับการลงทุนของ Data Center ต่างๆรวมไปจนถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราได้มีการรวบรวมมาเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนี้เป็นครั้งแรกในวันศุกร์และสืบเนื่องจากการที่มีการเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยได้มีการเรียนเชิญ สสแบงค์นะครับให้มาร่วมประชุมร่วมให้ข้อมูลก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรายืนยันว่าไม่มีเกมการเมืองแต่อย่างใดเป็นการเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็หวังว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะสามารถเอาไปประกอบการประชุมในวันพรุ่งนี้ได้
21: เดี๋ยวตามกันดูคือการประชุมวันนี้ครั้งแรกเลยของบอร์ด Data Center ที่ถูกตั้งขึ้นตามคำสั่งนายกเมื่อ5สิงหาประชุมครั้งแรกวันนี้4กันยายนจะจัดระเบียบอย่างไรจะมีมาตรการอย่างไรบังคับที่จะเกิดขึ้นต่อหรือจะย้อนหลังไปถึงที่ตั้งมาก่อนหน้านี้โดยที่มีรูโหว่หรือช่องว่างเต็มไปหมดอย่างที่เกิดประเด็นปัญหาขึ้นเอาเราจะปิดท้ายเดี๋ยวช่วงหน้าไป TSAI Passport กับประเด็นอื่นมาแล้วเปิดตอน7โมงเช้าที่ผ่านมาผลงานใหม่ล่าสุดของลิซ่าลาลิสาในเพลงที่ชื่อว่า
0: สวัสดีค่ะ
21: รับ EP อัลบั้มเต็ม
0: Press Play ค่ะที่จะปล่อย23ตุลาคมนี้นะคะ
21: ปรากฏว่าเปิดปุ๊บตอนนี้เกินล้านแล้วเกินล้านวิวแล้วนี่เป็นสวัสดีค่ะของลิซ่าซึ่งนำเสนอมีวัฒนธรรมไทยอย่างมวยไทยกับตุ๊ก
0: ๆเอามาเป็นหัวใจหลักของซิงเกิลใหม่นี้ด้วยค่ะ
21: เราได้รับอนุญาตนะครับให้นำเพลงนี้มาเผยแพร่

0: อ้าว
1: ค่ะ
0: 8:15 ช่วงหน้ากลับมาครู่เดียวครับ
2: วัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
5: ่ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดีคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
10: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
11: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
10: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีอะดี
12: วาดฝันวันวิวาคืนนี้20:30 ตอนจบ
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
15: พ่อแม่เห็นแกเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
16: จะขายตัวเป็นคนตาย
17: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบจบ
18: ฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
19: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
18: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำแต่ทำกับฉันแค่คนเดียว
14: เก
18: ่
14: งโง่ถูกหลอกอยู่หรือเปล่า
20: ป้า
14: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
18: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
12: Please love รักได้ไหมศุกร์20:30เริ่ม11 กันยายน
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไป plus ความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
22: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี
23: ้สนับสนุนโดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอนต่อ Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ๋มที่สุดแล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยโทร1519
0: 8:19นะครับวันนี้ฝนจะชุกอีกวันนึงนะครับและช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กันยายน4-7
24: ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
0: เนื่องจาก
24: ร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะ

0: ับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: บนทางของลูกผู้ชาย
3: แม่ล่ะพ่อหรือว่าแม่หลับไปแล้ว

0: พ่อผมอยากจะขอโอกาส
1: แม่แกหลับไปแล้วไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร
0: ่ฟื้นหมายถึงอะไรพ่อ
1: แกคนเดียวไอ้ลูกสารเลวเป็นพ่อแกแม่แกถึงเป็นแบบนี้เฮ้ไอ้ลูกสารเลวไอ้ลูกสารเลวไอ้ลูกสารเลวทำไมแกไม่ตายไปซะทำไมแกไม่ตายไปซะ
0: พ่อแม่ไปไหน
1: ทำไมแกไม่ตายไปซะ
0: เกิดอะไรขึ้นกับแม่แม่เป็นอะไรพ่อ
1: แม่เฮงมาอยู่ที่นี่แล้วไอ้ลูกสารเลว
2: แม่ของคุณขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองนานเกินไปโดยหลักการก็เหมือนกับเสียชีวิตแล้วทีนี้ก็ต้องแล้วแต่ญาติคนไข้ครับ

0: ักษาพยาบาลแม่ของแกเท่าไหร่สัวจะเป็นคนดูแลเองทั้งหมดไม่ต้องห่วง
1: ขอบคุณมากครับสัว
0: แล้วเรื่องที่จะกลับไปเรียน
1: ผมต้องหาตัวมันให้ได้ว่าใครเป็นคนทำแม่ผม
0: คงจะมีคนเห็นว่าแกเดินตามฉันฉันผิดเอง
1: ไม่หรอกครับ
2: แล้วจะยังไงต่อ
1: ผมอยากจะขอโอกาสกลับมาทำงานอีกครั้ง
3: จะดีเหรอนี่มันเป็นทางของนักเลง
1: ผมไม่มีอะไรต้องห่วงแล้ว
0: เรื่องแม่ของแกฉันว่าไม่ไอ้อ้วนก็ไอ้เฮง
4: แม่จอมเห็นว่าสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล
5: นี่แกทำเหรอ
4: ไร้สาระหรือจะไปยุ่งอะไรกับมัน
5: ครับเสีย
4: แล้วที่ไอ้สัวกิมมันจะหัวกับเราไปเล่นงานไอ้บุญมันไปถึงไหนแล้ว
6: ยังไม่ติดต่อมาเลยครับนายท่าน
4: อะไรวะบอกให้มันเร็วๆหน่อยนะไม่งั้นอ้วนจะไปจับมือกับไอ้บุญเล่นงานมันซะ

0: ารูปหล
1: ่อทางนี้ดีกว่า
2: น้องคนนี้เขามีเจ้าของเหร
0: อท่านอัศวินค่ะสวัสดีค่ะท่าน
2: เรียกท่านยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่นานแค่ไหน
0: ไม่ต้องถ่อมตัวหรอกค่ะท่านใครหน้าไหนจะกล้ากับท่านล่ะคะ
3: พี่กันดาคะ
0: มานี่เลยค่ะท่านคะมานี่เลยค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะท่านนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะตามสบายเลยค่ะทำสบายนะคะ
2: ไงมีปัญหาไหม
1: ตามสบายเลย
0: ถ้าอย่างนั้นก็เชิญขึ้นไปข้างบนเลยค่ะเชิญค่ะเชิญไปเลยค่ะ

0: ันนี้ดูเราเครียดไปนะ
1: ท่านคะหนูว่าหนูกำลังจะเลิกทำแล้วค่ะท่าน
0: เหรอทำไมได้แฟนแล้ว
1: จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
0: ฉันว่าเธอก้มหน้าก้มตาทำไปดีกว่าผู้ชายเนี่ยเวลาเราแก่ตัวลงมันก็เปลี่ยนกันไปทั้งหมดนะ
1: แต่แฟนหนูเขาไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนค่ะท่าน
0: แล้วเขารู้ไหมว่าเราทำอาชีพอะไรแล้วคิดว่าเขาจะรับได้เหรอฮะ
1: เรื่องบางเรื่องเขาไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นี่คะท่าน
0: แต่ความลับเนี่ยมันไม่มีในโลกหรอกนะ

0: ัวนะคะ
1: วันนี้ฉันเครียด
0: ท่านคะ
1: ไหนๆก็คิดจะเลิกทำอยู่แล้วไม่ใช่เหรออ่ะ

0: ขอบใจมากนะ
1: เรามาเยี่ยมอาจารย์ไม่ได้เยี่ยมนาย
0: เราคงกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วสินะครับ
1: พอจะรู้ไหมว่าใครทำหรืออาจจะเป็นพวกเสียเองเราสองคนไปคุยข้างนอกไหมวันนี้เรามาเยี่ยมนาแจ่มเราไม่อยากฆ่าสัตว์ว่ะ
0: ขอบคุณนายสองคนมากนะ
1: ไม่ใช่พวกเสียเฮงเราเช็คดูแล้วไม่ได้โกหกเว้ยถ้านายพูดแบบนี้ก็หาว่าเราโกหกนะสิแล้วแต่จะคิดสิวะ
0: เชียดอวอร์ดเพ็นแก่แม่แล้วบ้างเถอะ

0: ันจะเป็นใครเราเอาคืนแน
1: ่แกเข้าใจถูกแล้ว
2: แต่เจ้านาย
1: ทำไมแกมีปัญหาอะไรเหรอ
2: เปล่าครับ
1: มือดีอย่างจอมมันหายากถ้าได้ไว้ใช้งานก็จะวางใจได
3: ้ขอโทษด้วยค่ะที่จัดการไม่ได้ค่ะพี
1: ่แบบนั้นดีแล้วแล้วส่งดอกไม้ไปหรือยัง
3: จัดการเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เพิ่มเชื้อไฟอีกนิดแล้วกระตุ้นในด้านมือแล้วจอก็จะอยู่กับเราตลอด

0: ความจริงนั้นไม่ต้องส่งเราสองคนก็ได้นะ
1: ไม่เป็นไรหรอกนายสองคนอุตส่าห์มาเยี่ยมแม่เรา
2: ไม่ใช่ว่ากลัวจะซัดกันเฉียดนายถึงเดินมาส่ง
1: ยังไงเราก็หวังว่านายสองคนคงจะอ
0: ย่าพูดเลยจอม
2: เสียเวลาเปล่าเราว่าพวกเราต้องมองไปข้างหน้าว่ะดูท่าทางเสียเฮงจะเลี้ยงดีนะเลี้ยงด้วยอะไรวะเฉียน
0: อย่าห้ามจอม
2: แบบนี้คงต้องเลี้ยงด้วยน้ำข้าวใส่น้ำตาลแน่ๆถึงได้ดูขนาดนี
1: ้บวรเราขอละ
2: ไงละเฉียน
0: ที่ไหนไม่ต้องพูดซัดกันได้เลย
2: ได้เลย
0: ขอให้น่าจะฟื้นเร็วๆแล้วกันนะ
1: เราก็หวังไม่อยู่นะ
0: ก็ไปแล้วจอม
2: คงเจอกันเร็วๆนี้นะเฉียน
0: ปล่อยเราได้แล้วจอมดูนะแจ่มดีๆนะไอ้คนที่มันทำไม่ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้แน
1: ่ขอบใจมากนะที่เป็นห่วง
2: แล้วถ้าคราวหน้าเราฟาดปากบวร
0: น่าจะเชียร์ใคร
1: คงดูหน้างานก่อน

0: พ่อพี่ว่ายังไงบ้าง
1: เขาบอกว่าพี่เป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่เป็นแบบนี
0: ้อ้าวทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะ
1: มันก็จริงของพ่อเขานะ
0: โทษตัวเองสิพี่ตอนนี้พี่จอมจะกลับไปเรียนอยู่ใช่ไหม
1: จบแล้วล่ะ
0: แล้วนี่พรกับจำปาเขามาบ้างหรือยัง
1: เขาไม่จำเป็นต้องมาที่นี
0: ่พี่จอถามจริงๆนะพี่คิดยังไงกับพรตอนนี้
1: มันไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วล่ะว่าพี่จะคิดยังไง

0: ให้แกมา
1: ลุงเจิมคะคือพี่จอมเขา
0: ไม่ต้องพูดเลยลูกเท่านี้แกยังไม่พออีกแล้วหรือว่าจะรอให้แม่แกตายซะก่อน
2: พ่อผมทำอะไรอะพ
0: ่อคนที่รู้จักเองอะเขาส่งดอกไม้มาให้แม่เอง
2: ใครครับพ
0: ่
2: อ
0: กูไม่รู้แทนที่มึงจะถามว่าใครมึงควรที่จะถามว่าดอกไม้อะไรมากกว่า

ทีก็วางอยู่แล้ว

0: ียใจด้วยครับสารวัตร
1: เสียใจทำไมผมถูกพักราชการไม่ได้ถูกออกจากราชการ
2: มันก็ไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นหรอกครับ
1: เหรอแล้วทำไมไม่รู้จักหุบปากซะบ้าง
0: ถ้าท่านไม่ผิดพระก็จะคุ้มครองเอง
3: ผมต่างหากที่ต้องคุ้มครองพระวัดทั้งพระนครมีวัดไหนบ้างที่ไม่มีชื่อผมบริจาคฮะผมบริจาคมากกว่าคุณสองคนรวมกันด้วยซ้ำ
2: แล้วท่านเอาเงินจากไหนมาทำบุญครับผมขอโทษครับ
1: ฮัลโหลเชิญคุณออกไปข้างนอก
0: ครับผม
1: ว่ามา
4: ใจถึงมากนะสารวัตร
1: มันก็ไม่เท่าครึ่งของแกหรอกนะแกอยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันจะไปหา
4: ได้ยินว่าถูกพักราชการไม่ใช่เหรอ
1: ซึ่งนั่นมันก็แปลว่าฉันจะน่ากลัวกว่าตอนที่ฉันเป็นตำรวจซะอีกนะ
4: แต่ถ้าผมเอาหลักฐานถึงมือกรรมการตรวจสอบเมื่อไหร่ผมเกรงว่าสารวัตรเนี่ยคงไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันอีกเลยนะ
1: ฉันว่าเรามาตกลงกันใหม่ดีกว่านะอะไรที่มันแล้วไปแล้วก็ให้แล้วกันไป
5: คราวที่แล้วฉันใจร้อนไปหน่อย
2: จ๊ะทำอะไร
1: ที่ไหนเมื่อไหร
4: ่โอนเงินมาเอกสารไปรับตามวันเวลาที่บอก
1: ฉันจะมั่นใจได้ไงถ้าฉันโอนเงินไปแล้วฉันจะได้ของตามที่แกบอก
4: ไม่มีอะไรมั่นใจทั้งนั้น
1: แต่ถ้าแกเบิกเงินผ่านธนาคารแล้วฉันซัดทอดถึงแกแกไม่รอดนะ
4: ถ้างั้นเอาเงินสดมาตามวันเวลาที่นัดกันแล้วกัน
1: ก็แค่นั้น
4: อย่าตุกติกอีกนะ
1: ไม่หรอกคราวที่แล้วเนี่ยฉันก็แค่กลัว
4: แค่นี้นะ

0: เรื่องไหม
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041 ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On

0: ออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้งสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: เตรียมตัวให้พร้อม
2: คราวเนี่ยฉันเอาแกตายนะ
1: ถามจริงๆเหอะนี่จะเหมือนคราวที่แล้วไหมเนี่ย
2: ไม่หรอกคราวที่แล้วฉันเลือกชัยภูมิผิดไปหน่อย
1: แล้วคราวนี
2: ้เราเป็นต่อเห็นทั้งวันเวลาแล้วก็สถานที่นัด
1: ที่ไหนเมื่อไหร
2: ่เตรียมตัวให้พร้อมกันแล้วกันถึงเวลาแล้วก็จะบอกมันก็แค่ตัวคนเดียว
3: เที่ยวนี้หนักหน่อยนะสารวัตร
4: ก็โชคดีที่ได้ลูกในหัวมาเป็นพยานให้
3: นายบวร
4: ผมจะบอกให้นะถ้าผมได้กลับมาอีกครั้งผมจะดันก๊กในหัวให้สุดลิ่มทิ่มประตูไปเลย
3: สารวัตรคงไม่ได้มาบอกผมแค่นี้หรอกมั้ง
4: ผมอยากได้ลูกน้องในหัวมาช่วยงานผมหน่อย
3: เอาไปทำอะไร
4: ไว้ถ้าเสร็จงานนี้ในหัวอยากได้อะไรผมจะจัดการให้คนอย่างผมใครทำอะไรกับผมไว้ผมจำได้หมดทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องเลว
3: สารวัตรต้องการเท่าไหร
4: ่ในหัวมีเท่าไหร่
3: ก็เท่าที่สารวัตรต้องการนั่นแหละ
4: ดีมันต้องแบบนี้สิผมเลือกคนไม่ผิดจริงๆเออแล้วลูกในหัวล่ะ
3: นัดครับให้บวรมันหายหัวไปไหนวะ

0: เห็นป้อมไหม
1: จะชวนกันไปไหนอีกล่ะ
0: ไปเที่ยวสนใจไหม
1: พูดจริง
0: มันก่อนพลาด
1: และที่จะไปเนี่ยมันเด็ดแค่ไหน
0: อยากรู้ก็ต้องลองไปไหมล่ะ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้มาใหม่นะคะ
1: นายบวร

0: มีอะไรว่ามาเร็วๆสิหนูว่าหนูจะเลิกทำอาชีพนี้แล้วค่ะมีเงินมาใช้นี่ฉันแล้วหรือยังไงฮะแต่ว่าหนูสงสารแฟนสงสารแฟนสงสารครอบครัวตัวเองก่อนมิจ๊ะหนีสงสารแฟนหรือกลัวแฟนจะรู้กันแน่ยะไปเร็วๆตีอะไรกันหน้าบ้านฉัน
1: Hey!

0: คราวนี้นายมาห้ามไม่ทันแล้วนะ
1: ไม่เกี่ยวกับนายนะจอม
2: พวกนายกำลังเข้าใจผิด
0: เราไม่ได้มาห้าม
2: ใครเป็นคนส่งพวงหรีดมาให้แม่เราได้หัวบวนหรือเสียเฮง
1: พวงหรีดพวงหรีดอะไรวะใครเขียน

0: ใครเป็นคนทำบวรใครทำ
1: เราไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องของนายเว้ยเรื่องนี้เราไม่เกี่ยวนะเว้ย
0: นี่เหรอเพื่อนทำกับเราเราไม่เคยว่าแต่มาทำแบบนี้กับแม่เรามันเกินไปใครทำ
1: ไม่มันคนใดก็คนหนึ่งเสียเวลา
0: อย่าต้อง
1: นี่เป็นเรื่องส่วนตัว

0: ื่อนเขาจะคุยกัน
1: มึงนี่แหละไอ้นัดไม่ต้องยุ่งวางปืน

0: มา
1: ทำไงดีเพื่อน
0: อุ้ยเลิกเรียกกันแบบนี้สักทีเถอะ
1: ได้ตามสิ
0: คดี
1: แต่จอมเรื่องพวงหลีที่ส่งให้แม่นายเราไม่รู้ด้วยนะ
0: ยังไม่จบใช่ไหมแบบนี
1: ้นับตั้งแต่วันนี้เราขาดกัน
0: อันเหรอนึกว่าขาดมาต้องนานแล้วสิ
1: แบบนี้ชัดเจนดี

ายได้แล้ว

0: ไข้ป่วยตายตาย
1: สวัสดครับผมว่าจอมมันน่ากลัวนะครับ
0: นะสร้างสัตว์ประหลาดถ้ามันไม่น่ากลัวจะสร้างขึ้นมาทำไมแต่ก่อนแกสองคนเป็นไงเด็กกำพร้าไปไหนก็โดนหลังแกเดี๋ยวนี้ใครทำอะไรพวกแกได้บ้าง

0: ขอขอบคุณสัวมากเลยนะคะ
1: ผมเกรงว่าวันหนึ่งเราจะเอาจอมันไม่อยู
2: ่เราในที่นี้หมายถึงแกคนเดียว
1: สังเรียน
2: ถ้ามันคิดจะขึ้นมาเทียบฉัน
1: มันก็ต้องโดนยาเบื่อแซกก็เท่านั้น
2: เอานะไม่ต้องกังวลใจนี่สัวกิมไม่ใช่เด็กรู้หวานซื่อ

0: เอามาทำไมแม่กินได้ซะที่ไหนล่ะ
1: ไม่ได้เอามาให้คนเจ็บเอามาให้คนที่เจ็บกว่ากินซะพี่จะได้มีแรง

0: ากนะสำหรับอาหารได้เจอพรพันธ์กันบ้างหรือเปล่า
1: อยากเจอเขาทำไมไม่ไปหาเขาเองล่ะ
0: ไม่ได้บอกว่าอยากเจอเขาถามว่าได้เจอเขาบ้างหรือเปล่าเราอะ
1: ไม่ค่อยได้เจอปิดเทอมจำปาก็ด้วยถ้าพี่รักเขาทำไมพี่ไม่ไปง้อเขาล่ะ
0: อะไรที่มันไม่ใช่ของเราทำยังไงก็ไม่ใช่ของเรา
1: ใช่อะไรที่มันไม่ใช่ของเราจะทำยังไงมันก็ไม่มีทางเป็นของเราหรอก
0: แล้วมันใช่ไหมล่ะ
1: ไม่รู้สิเคยมีใครเป็นของบุญตาซะที่ไหนล่ะ
0: บวรยังมาเกาะแก่เราอยู่หรือเปล่า
1: ไม่ค่อยแต่ถ้ามาก็ไม่แน่นะอยากมีแฟน
0: ดูคนให้ดีๆหน่อยละกันนะ
1: ก็ไอ้คนที่ดีๆมันก็ไม่เคยมาเกาะแก่นี่

0: shit. ไม่น่าใช่นะ
1: หน้าพี่ไปโดนอะไรมาคิ้วน่ะ
0: เปล่านี่
1: แล้วไงไปโดนประตูหนีบมาเหรอ
0: รู้ได้ไงใครบอกมาเหรอ
1: ตลกละทำอะไรอ่ะระวังตัวหน่อยสิพี่น่ะไม่ตัวคนเดียวแล้วนะ

ที่เสียใจรู้ไหม

0: ไหนจ๊ะน้องสาวเดินคนเดียวไม่เปี่ยวหรอจ๊ะ
1: นี่ได้ข่าวว่าเราเลิกกับแฟนแล้วไม่ใช่หรอ
2: เฮ้ยไปไหนคุยกันก่อนสิคะ
1: ตอบตอบ
3: น่ากลัวจังเลยอ่ะ
1: อย่าดีกว่าน้องๆ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: มีอะไรหรอ
1: ผมคิดว่ามันน่าจะมีหลักฐานของคนร้ายที่ทำร้ายคุณหลงเหลืออยู่บ้างแต่ตอนนี้มันคงไม่มีประโยชน์แล้วอ่ะคุณโรสลินให้แม่บ้านมาทำความสะอาดหมดแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นนารินก็น่าจะเป็นคนที่ทำร้ายฉันใช่ไหม
1: ผมขอโทษนะที่ผมปกป้องคุณไว้ไม่ได้แล้วก็ทำให้คุณต้องเจ็บตัวแบบนี
0: ้คุณอย่าโทษตัวเองเลยอีกอย่างนี่ฉันก็ปลอดภัยอยู่ตรงนี้แล้วไม่หรอกฉันแข็งแรงจะตายคุณไปหาคุณปู่เถอะฉันอยู่คนเดียวได้
1: เดี๋ยวสิตอนที่ผมเอาโทรศัพท์ของแคลให้คุณใช้เนี่ยมีเบอร์แปลกๆโทรหาคุณใครหรอ

0: เบอร์นี้โทรหาฉันแล้วพอฉันกดรับสายอะหลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยมีอะไรหรือเปล่า
1: เปล่าไม่มีอะไรผมแค่คิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนของแคลร์ที่ผมไม่รู้จักก็ได้คุณพักผ่อนเลย

0: ไม่รับสายว่ะแม่ง
1: รู้ดีนี
0: ่รู้ดิข้าอยู่บ้านชาก็อยู่ที่นี่แล้วเรื่องที่สั่งพักงานผมนี่หมายความว่าไงอะชา
1: ถ้ามึงไม่เข้าใจเนี่ยก็ไปหาฝ่ายบุคคลให้เขาแปลไทยเป็นไทยให้เพราะกูไม่ว่าง
0: ชาชาชาชาเราคุยกันดีๆไม่ได้หรอชา
1: คุยดีๆเหรอก่อนหน้านี้ก็เคยเตือนมึงเรื่องไอ้แคลร์ดีๆแล้วไงแต่มึงไม่ฟังตอนนี้มันสายไปแล้วมึงควรจะเอาเวลาที่กูให้มึงพักงานเนี่ยไปหางานใหม่ได้แล้วนะปล่อย

0: ือไงเอาสิกูจะให้ฝ่ายกฎหมายกูเรียกร้องค่าเสียหายจากมึงเอาแบบที่มึงทำงานทั้งชาติก็ไม่วันใช้หมด
1: แล้วคนอย่างกูเนี่ยจะทำให้มึงไม่มีที่ยืนในสังคม
2: ถ้ากูไม่มีที่ยืนในสังคมมึงก็ต้องไม่มีเหมือนกันกูจะเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธานกูอยากรู้เหมือนกันนะว่าท่านประธานจะทำไงกับคนที่ทำแบบนี้กับแคลร
0: ์เอาสิไม่บอกพ่อกูเลยแล้วกูจะบอกอะไรให้นะตอนนี้พ่อกูเขาก็อยากจัดการกับตัวปัญหาเร็วๆแบบมึงเหมือนกันแหละมึงอาจจะได้เดินเข้าไปในห้องคุณพ่อ
1: แต่มึงจะได้เดินออกมาหรือเปล่าก
0: ูก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: แคลร์
1: แต่หมอก็รู้นะว่าผมปล่อยให้แคลร์เป็นอะไรไม่ได้เพราะถ้าแคลร์ตายผมก็ต้องตายเหมือนกัน

0: เตียงที่โรงพยาบาลน่าจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่คุณเมื่อยไหมคะเดี๋ยวดินวดให้นะค่อยโล่งอกหน่อยนะคะที่แคลไม่เป็นอะไร
1: แต่เธอคงจะไม่ดีใจมากมายเท่าไหร่หรอกใช่ไหม
0: ทำไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะคะถึงดินกับแคลจะไม่ชอบหน้ากันแต่เราก็อยู่บ้านเดียวกันอยู่ด้วยกันมาตั้งกี่ปีถ้าจะมีใครสักคนเป็นอะไรไปดินก็ใจหายเหมือนกันนะคะแล้วแคลได้บอกคุณหรือเปล่าคะว่าทำไมเธอถึงทำอย่างนั้น
1: ยังไม่ได้ถามรอสักพักก่อนให้จิตใจแคลกลับมาดีขึ้นว่าจะถามไหมนะ
0: ค่ะดีแล้วล่ะค่ะแต่ลินก็โล่งอกจริงๆนะคะเพราะถ้าขืนแคลเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆคุณเองก็จะต้องวุ่นวายทั้งเรื่องบริษัทแล้วก็เรื่องพินัยกรรมที่ต้องทำใหม่อีก
1: มันก็จริงอย่างที่เธอว่านะพอนะขอบใจมากนะวันนี้เธอคงจะเหนื่อยหน้าดูนะมานั่งเนี่ยนั่งสิมาฉันจะนวดให้เธอบ้างนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคุณคือดินยินดีทำให้คุณนะคะ
1: วันนี้เธอเหนื่อยมากแล้วมาจะนวดให้เธอสบายนะเป็นยังไงดีขึ้นไหมล่ะรู้ไหมเป็นไรฉันทำได้
0: ไม่เป็นไรนะคะคุณ
1: กี่นี้ตอนที่เธอใกล้ตายอ่ะเธอยังนึกถึงเงินทองมากมายอยู่ฉันบ้างหรือเปล่า
0: หมายความว่ายังไงคะ
1: ก็หมายความว่าตอนที่ฉันอยู่โรงพยาบาลแล้วเห็นแคลใกล้ตายนะมันทำให้ฉันคิดได้ฉันก็เลยอยากทำให้เธอคิดได้บ้างว่าทรัพย์สินเงินทองมากมายเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่มีลมหายใจทีนี้เธอก็เลิกคิดเรื่องเงินเรื่องมรดกแทนฉันสักทีนะ
0: คุณหญิงน้ำทิพย์โทรมาลินขอไปรับสายคุณหญิงก่อนนะ

โรคจิตมีอะไรบอกแล้วไงว่าไม่ต้องโทรมาอีก

0: ฉันอยากเอามาให้แกด้วยตัวเอง
1: แกแน่ใจแล้วเหรอว่าแกอยากทำแบบนี
0: ้หน้าที่ของฉันคือการดูแลความปลอดภัยให้กับคนไข้ในเมื่อฉันทำหน้าที่บกพร่องการลาออกก็คือการรับผิดชอบที่ดีที่สุด
1: บกพร่องเหรอฉันว่าแกกำลังจะหนีมากกว่ามั้ง
0: ฉันไม่ได้หนี
1: ใช่แกไม่เคยหนีไม่ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนแกพร้อมที่จะเข้าไปเป็นคนแรกเสมอแต่นี่แกกำลังหนีเพราะแกละอายใจที่แกทำผิดไว้ไง
0: แกพูดอะไรของแกฉันลาออกแล้วฉันไม่ได้เป็นลูกน้องแกอีกแล้ว
1: ก็ดีเหมือนกันไอ้ตุลฉันไม่ได้พูดกับแกในฐานะเจ้านายลูกน้องแต่ฉันพูดกับแกในฐานะเพื่อนเว้ยไอ้ตุลฉันเห็นแกเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องฉันถึงบอกแกไงไม่ว่าแกจะพูดอะไรกับฉันฉันก็พร้อมที่จะเชื่อแกเสมอ
0: ฉันขอให้แกโชคดี
1: ไอ้เบอร์ปริศนานั่นโทรหาเธอในคืนเกิดเรื่อง
0: แล้วเธอรับสายมันไหม
1: เธอหมดสติไปก่อนที่จะได้คุยกับมันไอ้ตุลเราต้องช่วยกันตามหาฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าแคลให้ได้นะเว้ยที่แกบอกว่าแกอยากลาออกเพราะแกบกพร่องต่อหน้าที่นี่มันไม่จริงถ้าแกปล่อยให้ฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าแค่ร้อยนวลต่างหากถึงจะเรียกว่าบกพร่องต่อหน้าที่

0: มือคุณ
1: ผมไม่เป็นไรหรอกแผลแค่นี้เอง
0: ไม่เป็นไรอะไรล่ะเลือดออกเยอะขนาดนี้
2: เรียกรถพยาบาลหน่อยค่ะ
0: คุณคุณยิ้มอ่ะ
1: ยิ้มอะไร
0: คุณยิ้มเมื่อกี้ฉันเห็นคุณยิ้ม
1: ผมไม่ได้ยิ้ม
0: เป็นครั้งแรกเลยวันนี้ฉันเห็นคุณยิ้มอ่ะจริงๆคุณยิ้มก็ดูดีนะทำไมไม่ยิ้มบ่อยๆ

0: ฉันฝันอะไรเนี่ย
1: คุณผมเองนะผมเข้าไปนะ
0: อ๋อค่ะ
1: คุณหิวหรือยังพอดีคุณปู่อยากทานข้าวกับเราสองคนผมตั้งใจว่าจะให้คุณนานแล้ว
0: ครูซื้อมาให้ฉันเหรอ
1: ผมว่ามันดูเหมาะกับคุณดีนะแล้วนี่คุณจะลงไปเลยไหมคุณปู่ท่านรอเราอยู่
0: งั้นรอแป๊บนึงนะจะไม่เปลี่ยนชุดก่อน

0: คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณเกิดอะไรขึ้นเหรอ
1: เปล่าพอดีฉันจะรู้สึกด้านหลังอ่ะแล้วก็เลยงอข้อมือเยอะไปหน่อยมันเลยเจ็บแผล
0: ตอนนี้คุณยังเจ็บอยู่ไหม
1: คุณออกไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันเรียกแม่บ้านมาช่วย
0: ถ้างั้นคุณหันหลังมาสิเดี๋ยวผมช่วยเอง

0: หลานควรจะอยู่โรงพยาบาลต่ออีกสัก 2-3 วันนะจะได้มีพยาบาลคอยดูแลด้วย
1: ไม่เป็นไรค่ะแคลร์อยากกลับมานอนที่บ้านมากกว่าถ้านอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณปู่ก็จะเฝ้าแคลร์แคลร์ไม่อยากคุณปู่ลำบากนะคะ
0: ลำบากที่ไหนกันเราปู่บอกแล้วไงว่าปู่จะทำทุกอย่างเพื่อให้หลานปลอดภัยโรสลินจะไปไหน
2: จะไปคุยกับคุณหญิงน้ำทิพย์แกหน่อยนะคะเห็นว่าจะมีงานที่สมาคมเดือนหน้าแคลร์ที่หลังถ้ามีเรื่องไม่สบายใจคุยกับนาได้นะอย่าทำอะไรสิ้นคิดแบบนี้อีกคนอื่นเขาเดือดร้อนขอโทษด้วยนะที่น้าต้องพูดแรงๆเพราะว่าน้าอยากให้เราคิดได้จริง
3: ๆขอบคุณที่เป็นห่วงแคลร์นะครับเห็นไหมแคลร์คุณโรสลินเขาเป็นห่วงคุณจะตายเขาไม่มีทางทำอย่างที่คุณกลัวหรอก
0: เป็นเรื่องอะไรกันนะ
3: ไม่มีอะไรหรอกครับคุณปู่พอดีว่าแคลร์เขาเผลอนอนกลางวันแล้วเขาฝันร้ายนะครับเขาฝันว่าคุณวัชรินเป็นคนกรีดข้อมือเขา
0: อย่างนั้นเหรอแคลร
1: ์ค่ะ
2: ทีหลังก็อย่านอนกลางวันไม่เคยได้ยินหรือไงนอนกลางวันมันทำให้ฟุ้งซ่านงั้นเดี๋ยวดินออกไปก่อนนะคะกลัวคุณหญิงจะรอนานนะคะ

าแกอยากรับผิดชอบแกต้องช่วยฉันตามหาฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าแคลร์ฉันอยากให้แกจับตาดูคุณเบนเอาไว้เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพยายามฆ่าแคลร์

0: ซะเองแล้ว
1: ไม่ได้นะคุณต้องกินเยอะๆโดยเฉพาะพวกโปรตีนเนี่ยหายคุณจะได้หายเร็วๆไงปู่ไม่เลื่อยอยากจะคุยกับเราสองคนผมอยากจะให้เราสองคนแต่งงานกันได้แล้วเป็นไรถึงได้นิ่งไปผมพูดอะไรผิดหรอเปล่าครับผมแค่ไม่คิดว่าคุณปู่จะพูดตอนนี้ครับจริงๆท่านอยากจะพูดเรื่องนี้ตั้งแต่แผลรอดจากคอตกแล้วแต่มาคิดดูอีกทีรอให้แผลหายดีซะก่อนถึงอยากจะพูดแต่ตอนนี้คิดว่าถ้าว่าฉันรอไปจนตายคงจะไม่ได้เห็นเราสองคนแต่งงาน
0: คุณปู
1: ่นี่หยุดไม่ต้องพูดละถ้าจะพูดว่าเห็นว่าปู่แข็งแรงดีละฉันพูดกับหูปู่อยู่ทุกวัน
2: คือผมคิดว่าเรายังไม่ควรจัดงานแต่งงานในตอนนี้ครับคนอื่นจะมองว่าเราจัดงานขึ้นเพื่อกลบข่าวและอย่างหนึ่งผมอยากจะโฟกัสเรื่องการจัดงานครบรอบ60ปีของเราให้เรียบร้อยก่อนครับคุณปู
1: ่นั่นเหรอเราให้ผ่านงานครบรอบ60ปีไปก่อนนี่เหตุผลอะไรที่ดีกว่านั้นไหมคุณปู่เห็นว่าเราสองคนก็รักกันดีหรือว่าเธอมีอะไรหรือเปล่า
2: ไม่มีอะไรครับ
1: ตั้งงั้นก็ไปดูวันมาแล้วบอกปู่ด้วย
2: ครับคุณปู
3: ่อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรง

0: งลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยทาดเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping

0: มีอะไร
1: ถ้าจะเลิกกับผม
0: มันก็สมควรกับสิ่งที่แกทำแล้วนี่หมาที่มันไม่ซื่อสัตย์กับเจ้าของเลี้ยงไปก็เปลืองข้าวสุก
1: แม่ผมอุตส่าห์ให้คุณแม่มาช่วยผมกับชาปรับความเข้าใจกันนะครับอย่าซ้ำเติมกันแบบนี้สิครับ
0: ช่วยเหรอสิ่งที่แกทำมันน่าช่วยนักหรือไงเนชามันน่าจะเลิกกับแกตั้งนานแล้วด้วยซ้ำ
1: หรือว่าจริงๆแล้วคุณแม่อยากให้ผมเลิกกับชาเพราะคุณแม่จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาที่เรา
0: ไอ้เค้ก
1: โกรธอะไรครับผมแค่จะบอกว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองหรือจริงๆที่คุณแม่โกรธเนี่ย

0: จะบอกว่าโกรธแทนช่าหรือคุณแม่ถึงผมกันแน่ครับโอเคครับคุณแม่จะบอกว่าผมเป็นหมาที่ไม่ซื่อสัตย์ก็ได้นะครับผมยอมรับแล้วคุณแม่ล่ะครับเป็นแม่ที่ซื่อสัตย์หรือเปล่าถ้าถามผมเนี่ยผมว่าไม่นะครับเพราะไม่อย่างนั้นคงไม่แอบมากินกับผัวลูกสาวตัวเองหรอกครับ
1: ไอ้คริสแกต้องการอะไร
0: ผมไม่อยากเลิกกับช่าคุณแม่ต้องทำยังไงก็ได้ให้ช่าไม่เลิกกับผมแล้วก็ให้ผมกลับเข้าไปทำงานตามเดิม
1: เรื่องอะไรซะคงช่วยไม่ได้หรอกนะแกก็รู้นี่ว่าอย่าชาติเป็นคนยังไงถ้าลองอย่าชาติได้เกลียดใครแล้วล่ะก็ชาตินี้ก็อย่าได้มาเจอหน้ากันอีก
0: คุณแม่คุณแม่

0: ถ้าคุณแม่ไม่ช่วยผมเดี๋ยวคนอื่นอาจจะคิดว่าคุณแม่อยากได้ผัวของลูกสาวตัวเองนะครับ
1: มึงขู่กูเหรอ
0: ผมไม่ได้ขู่ครับใครจะขู่ที่รักได้ลงล่ะครับ
1: จริงกูไม่ใช่ที่รักของมึงกูจะบอกอะไรให้นะไอ้ความวุ่นวายหาเหวตอนเนี้ยมันเป็นเพราะความมักมากความเห็นแก่ตัวของมึงถ้ามึงไม่ไปยุ่งกับอีแคลร์มันจะเป็นแบบนี้ไหมฮะ
0: แล้วมึงจะให้กูฝากความหวังไว้ที่มึงกับลูกเหรอไอ้ความมักมากเนี่ยเขาเรียกกระต่ายความเสี่ยงเว้ยเคยได้ยินป่ะที่เขาบอกว่าอย่าฝากไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเพราะถ้ามันแตกมันจะได้ไม่ชิบหายหมด
1: ถ้าอย่างนั้นก็เสียใจด้วยนะเพราะชีวิตมึงกำลังจะชิบหายอีแคลร์ที่มึงจะเกาะเพื่อเปลี่ยนชีวิตมันก็ไม่เอามึงยิ่งอย่าใช่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงยินดีด้วยนะที่ตอนนี้ไข่มึงแตกหมดทุกตะกร้าแล้ว
0: แต่ถ้าคุณกับชาไม่อยากชิบหายไปด้วยกันผมว่าคุณทำตามที่ผมบอกดีกว่านะ
1: ทำไมมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ผมทำอะไรคุณไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเรื่องของคุณกับผมถึงหูท่านประธานผมว่าท่านประธานก็ไม่เอาคุณไว้หรอกแล้วถ้าเกิดคุณจะขอความช่วยเหลือจากชาผมว่าถ้าเธอรู้เธอคงโกรธนะครับที่แม่ของเธอแอบเอากับหัวของลูกสาวอยู่ถ้าไม่อยากให้ผมทำแบบนั้นผมว่าคุณต้องหาทางยังไงก็ได้ให้ชาไม่เลิกกับผมหลังจากนี้เนี่ยเราก็มาต่อเรื่องของเรากันดีกว่าน
1: ี่มึงคิดว่ากูยังไม่อยากคบกับมึงอยู่อีกเหรอ
0: น้องคุณนี่คุณผมสัตว์เปิดห้องนี้ให้คุณเลยนะรอฟังข่าวดีนะคุณ

0: คุณคุณจะไม่ถามผมแล้วว่าเพราะอะไรผมถึงอยากเลื่อนงานแต่งงานออกไป
1: ไม่หรอกค่ะฉันเข้าใจคุณอาจจะมีเรื่องจำเป็นที่บอกไม่ได้ฉันถามไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีแล้วที่คุณไม่แต่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าฉันไม่ใช่คุณค่ะ
0: เดี๋ยวสิคุณแต่ผมไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดว่าที่ผมเลื่อนงานแต่งงานออกไปเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไม่ได้รักคุณนะ
1: คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยฉันไม่เข้าใจ
0: การที่เราต้องสูญเสียคนที่เรารักไปมันทรมานแล้วก็เสียใจมากผมจะเสียใจมากกว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้บอกความรู้สึกกับคุณผมรักคุณนะ

0: นี้คุณจะเชื่อผมได้หรือยังแล้วคุณล่ะคุณรับผมบ้างไหม
1: ฉันไม่รู้อ่ะฉันขอตัวก่อนนะ

ฉันไม่รู้ว่าต่อไปความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงแต่นี่คือความรู้สึกของฉันที่มีกับคุณตอนนี้

0: ขอโทษที่ทำให้คุณตื่น
1: ขอบคุณนะ
0: แค่นี้เองคุณนอนต่อเถอะ
1: ผมนอนไม่หลับ
0: คุณจะทำอะไรอ่ะ
1: ขออยู่แบบนี้อีกสักพักนะ

0: คุณ
1: ขออยู่แบบนี้อีกสักพักนะ

0: สองคนนั้นเข้าไปในห้องนานไหม
1: 5-10 นาทีได้มั้ง
0: แล้วแกว่าเขานัดเจอกันทำไม
1: อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณชาหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจแต่ฉันเพิ่งได้ยินมาว่าคุณชาสั่งให้ในคิดพักงานเพราะคลิปของคุณแคลร์ที่หลุดออกมา
0: ถ้าอย่างนั้นแกจับตาดูสองคนนี้ต่อไปนะถ้ามีอะไรผิดปกติแกรีบบอกฉัน
1: แล้วคุณชาล่ะเดี๋ยวจะเอาไง
0: คุณชาเป็นผู้บริหารระดับสูงเราคงทำอะไรไม่ได้ง่ายๆอยู่แล้วฉันว่าเราควรรอให้ผ่านงานครบรอบ60 ปีไปก่อน
1: ไม่มีอะไรฉันแค่ถามดูฉันถามอะไรแกอย่างหนึ่งนะที่แกโกรธขนาดนี้เพราะแกคิดว่าคุณชาเป็นคนฆ่าคุณแคลร์หรือเพราะแกคิดว่าคุณชาเป็นคนทำร้ายคุณจิลา
0: แกหมายความว่ายังไง
1: แกรู้ว่าฉันหมายความว่าอะไรฉันอยากให้แกจำให้ได้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรและที่แกพาคุณจิลามาอยู่ในบ้านกัญจทลาแห่งนี้

0: ชาล่ะคะ
1: อยู่บ้านนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนครับผมอยากจะขอโทษคุณนะครับผมมีหน้าที่ดูแลคุณแต่กลับเกิดเรื่องนี้กับคุณ
0: คุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันเหรอคะ
1: เรื่องนั้นผมกับชาญกำลังสืบให้อยู่ครับ
0: ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: ผมเห็นพักนี้ชาญดูเป็นห่วงคุณมากคุณสองคนมีอะไรกันหรือเปล่าครับ
0: ฉันว่าชาญเขาคงแสดงไปตามบทบาทคู่มั่นคนรักของฉันล่ะค่ะ
1: ถ้างั้นก็โอเคครับขอตัวนะครับ

0: ฉันอยากให้แกจำให้ได้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรและที่แกพาคุณจิรามาอยู่ในบ้านกัญจทลาแห่งนี้อยู่ในฐานะอะไร
1: ชายก็คืออยู่ดูแลแคลร์ก็พอ

0: ผมว่าคุณทำตามที่ผมบอกดีกว่านะ
1: ผมว่าท่านประธานก็ไม่เอาคุณไว้หรอก
2: คุณยิงน้ำทิพย์สบายดีไหม
3: คุณเองตกใจหมดเลยค่ะคุณหญิงแกสบายดีค่ะนี่ยังรบเราให้ดินไปเป็นเพื่อนที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่เลิกเลยนะคะเนี่ย
2: อย่างนั้นเหรอพอดีเมื่อคืนได้คุยกับท่านพิชิตท่านบอกว่าคุณหญิงไม่ค่อยสบายอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือน
3: นิดแย่จริงๆเลยนะคะจะโกหกทั้งทีก็ไม่เช็คให้ดีดินยอมรับค่ะว่าดินโกหกคุณคือรินกับเพื่อนๆที่สมาคมอยากทำเซอร์ไพรส์ให้คุณนะคะ
2: ก็ขอให้มันเซอร์ไพรส์จริงๆก็แล้วกันเธอก็รู้นะว่าคนอย่างฉันมีหูมีตาเยอะใครทำอะไรที่ไหนไม่เคยรอดหูรอดตาฉันไปได้ใครที่โกหกฉันก็ไม่เคยรอดสักคน
4: คุณปู่ครับ
2: ชานมีอะไร
3: ถ้าทางชานจะมีเรื่องคุยกับคุณนะคะงั้นดินขอตัวนะคะ
4: ผมไม่ได้มีความลับอะไรหรอกครับผมแค่จะมาแจ้งให้คุณปู่ทราบเรื่องงานแต่งงานนะครับ
3: เดี๋ยวนะนี่จะแต่งงานกันเหรอก็ดีนะเรื่องไม่ดีจบไปแล้วต่อไปจะได้มีแต่เรื่องดี
2: ๆจะแต่งกันเมื่อไหร
4: ่ผมตั้งใจว่าจะรอให้งานครบรอบ60ปีผ่านไปก่อนครับคุณปู่ผมอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดครับ
2: ก็ดีในงานวันนั้นคงมีคนใหญ่คนโตมากันเยอะเราจะได้แจ้งในงานวันนั้นเลย

0: อะไร
1: ผมไม่อยากเลิกกับชาคุณแม่ต้องทำยังไงก็ได้ให้ชาไม่เลิกกับผมแล้วก็ให้ผมกลับเข้าไปทำงานตามเดิม
0: แม่ชาทำไมมานั่งดื่มกลางวันแบบนี้
2: แกเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ดีค่ะออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องทนเห็นอะไรขวางหูขวางตาแม่มีอะไรคะอย่าบอกนะว่าพวกนั้นรู้เรื่องที่แม่ทำกับอีแคร์แล้วอะ
2: ไม่ใช่เรื่องนั้นฉันรู้มาว่าแกกับไอ้คริสทะเลาะกัน
0: อย่าบอกนะว่าแม่นัดชามาเพราะเรื่องนี้คริสไม่บอกอะไรแม่คะ
1: ก็บอกว่าผมยังรักคุณอยู่นะสิขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมานะชา
0: แค่นี้ใช่ไหม
1: ชา
2: ฟังคริสเขาก่อนเถอะลูกคริสเขาก็สำนึกผิดแล้ว

0: แค่ว่าลองคุยกันดีๆก่อนดีไหม
1: มันไม่ทันแล้วค่ะแม่ชาไม่มีอะไรต้องคุย
2: ชาผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำลงไปอะมันเกินกว่าที่คุณจะให้อภัยแต่ผมอยากให้คุณให้อภัยผมนะชาเรามาคุยกันก่อนนะ
1: ถ้าแกยังพูดไม่รู้เรื่องฉันจะเปลี่ยนจากพักงานแกไปไล่แกออกปล่อย
2: ชา

0: ขอแม่ก่อนช้าช้าช้าช้าแม่ถ้าแม่ยังนัดช้ามาทำเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกช้าจะบล็อกแม่แล้วนะเราจะได้ไม่ต้องคุยกัน
1: ช้าแต่คริสเขาอยากคืนดีกับช้าจริงๆนะทำไมไม่ลองให้โอกาสคริสเขาหน่อยล่ะ
0: คริสมันทำอะไรแม่
1: ทำอะไรการหมายความว่ายังไง
0: ชาจะไปรู้เหรอก่อนหน้านี้ไม่เห็นแม่จะอะไรกับมันอยู่ดีวันนี้มาบอกให้ชาดีกับคริสหรือว่ามันขู่อะไรแม
1: ่มันจะมาขู่อะไรฉันที่ฉันไม่อยากให้แกเลิกกับมันก็เพราะว่าฉันจะเก็บมันไว้เล่นงานอีแคร์ไงแกยังไม่รู้ใช่ไหมว่าอีแคร์มันกำลังจะแต่งงานกับไอ้ชาน
0: แล้วแม่รู้ได้ไง
1: ก็ไอ้ชานมันบอกอีแก่นั่นก่อนฉันออกมาฉันไม่รู้ว่าไอ้แก่นั้นมันต้องการอะไรทำไมอยู่ๆถึงรีบให้พวกมันแต่งงานกันแต่มันต้องไม่ดีกับเราแน
0: ่ชาก็ยังไม่เข้าใจแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่แม่ไม่อยากให้ชาเลิกกับคริส
1: แกจะเลิกกับมันก็ได้แต่แกต้องอย่าเพิ่งไล่มันออกจากงานแกลองคิดดูนะถ้ามันมีเรื่องขนาดนี้แล้วบริษัทยังไม่ไล่ไอ้คริสออกจากงานคนก็ต้องคิดว่าไอ้แคลงมันหลงชู้รักของมันหัวปักหัวปั๊มจนไม่ยอมทำอะไรทีนี้เราก็แค่ตีข่าวว่าที่ไอ้แคลงมันต้องการแต่งงานก็เพื่อกลบข่าวทั้งที่มันยังเก็บชู้รักของมันไว้ใกล้ตัวถ้ามีเรื่องขนาดนี้แล้วมันยังกล้าแต่งอีกก็ให้มันรู้ไป

0: ปู่อยากให้เธอเลื่อนวันแต่งงานขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นปู่จะได้ส่งต่อทุกอย่างให้พวกเธอได้
1: ไอ้แก่มึงหลอกกู
2: ฉันว่าคุณแพ้ถูกจับตัวไป
3: บอกผมมาว่าคุณเอาใครไปไว้ที
2: ่ไม่อย่างนั้นผมจะทำให้คุณอยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่ได้ต่อไป
1: แกว่ายังไงได้ชาน
3: แกคิดว่าเป้าหมายมันคือเธอไม่ใช่แกแน่ๆใช่ไหม
4: เธอทำจะได้ไหม
1: คุณเป็นใครคุณจับฉันมาทำไม

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่

0: แน็ตช้อปปิ้ง
1: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: วันนี้พบกับศิลปินสุดหล่อมาแรงอ้ายแมนพิสิทธิ์พงศ์ที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่างเพลงบุญผลาบ่อฮอดจะเพราะแค่ไหนไปชมกันเลย
1: สนับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: คุณผลาบ่อฮอดนะครับสวัสดีครับไอแมน
1: เรียบพี่ผัดครับสวัสดีคร
0: ับ วันนี้ก็นำบทเพลงใหม่มาฝากเรา
1: ครับ
0: นะนี่ก็เป็นบทเพลงที่อยู่ในรายการ Song Rider
1: Song Rider ครับผม
0: แต่ไม่ได้ถูกเลือก
1: ไม่ได้ถูกเลือกครับ
0: แต่ว่ามีเพลงดีๆนี่เยอะมากเลย
1: เยอะมากเลย
0: ทำไมเราถึงถูกใจเพลงนี้
1: ตะกี้ถูกใจหลายเพลงเลยครับก็ซื้อไปทั้งหมดเลย
0: ผมถือว่าเอาเก็บไว้ก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: เอาไว้เก็บไว้ก่อนที่จะได้ทำ
1: ครับก็เลยเลือกเพลงนี้เพราะว่าชอบทำนองชอบการเล่าเรื่องของผู้แต่งแล้วก็ได้คุยกับผู้แต่งว่าเราอยากจะปรับเนื้อท่อนช่วงเวิร์สแรกครับให้มันเข้ากับตัวเราด้วยอะไรเงี้ยคำอะไรบางคำอย่างเงี้ยผู้แต่งเขาใจดีมากเขาก็ยินดีให้ปรับแล้วก็เหมือนสร้างงานด้วยกันนะครับ
0: พี่เจมใช่ไหม
1: พี่เจม
0: พี่เจม
1: ครับ
0: นะเราใน MV ก็จะมีพี่ฝนธนสุนทรมาเล่นด้วยแหละครับ
1: โอ้ดีใจมากครับเป็นการร่วมงานกับเบอร์ใหญ่ครั้งแรกผลงานเขาก็เยอะมากแล้วก็เหมือนผมถูกชะตาเขาแล้วก็ติดตามเป็นแฟนเขาด้วยก็เลยอยากร่วมงานก็เลยเชิญพี่เอิญว่าอยากเป็นพระเอกแต่จริงนางเอกเลือกยากมากครับเพราะตัวเลือกมันเยอะแต่พอพระเอกค่อนข้างที่จะมีอายุเนี่ยโอ้ยิ่งเลือกยากเลยแต่สุดท้ายก็ได้พี่ฝนมาเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยแหละแล้วผมก็ติดตามผลงานของพี่ฝนมาด้วยอะไรอย่างนี้ครับเราเชื่อว่าเขาน่าจะเอาอยู่ในผลงานที่มันต้องมีซีนร้องไห้หนักๆซีนอารมณ์หนักๆเอาว่าคิดว่าเขาน่าจะทำได้โอ้แต่มันก็เกินคาดเหมือนกันนะได้ดูใน
0: ม
1: ือแล้วน้ำตาไหลเลยครับ
0: นะครับผมก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่กระแสตอบรับดีมากยอดวิวก็ขึ้นเร็วนะไปถึงล้านเร็วมากเลยคนเอาไป cover ก็เยอะเหมือนกันเป็นไงรู้สึกไงบ้างน้องแมน
1: โอ้รู้สึกดีใจครับดีใจพอได้เอาไปร้องหน้าเวทีเนี่ยก็มีคนร้องได้ร้องตามได้แล้วก็ดีใจมากๆตามจริงปล่อยเพลงไปแล้วผมก็รู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จแล้วแหละเพราะมันก็เป็นผลงานที่เราตั้งใจสร้างมันมากๆครับ
0: ครับผมอโนดครับ
2: เส้นทางเดินของแมนกำลังสวยงามมากๆผมดู MV ผมยังอยากจะร้องไห้เลยซีนที่ฝนนั่งอยู่ในรถแล้วร้องไห้คนเดียวโอ้โหฝนก็ใส่สุดมันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างแล้วมันกับเรื่องราวของเพลงแล้วก็ในเรื่องวิธีการร้องของไอแมนด้วยหนูมาถูกทางแล้วลูกขอให้ประสบความสำเร็จทุกผลงานดูแลหัวใจตัวเองให้ดีนะ
1: ครับ
2: หัวใจแฟนเพลงด้วยนะเขารักเรามากเราต้องรักเขาตอบให้เยอะๆแล้วก็ทำผลงานดีๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยยอดปังปังปังปังปังปังปังปัง
0: ปังปังปังปังปัง
2: ปังปัง
0: ปังปังปังปังปังปัง
2: ปังปังปังปังปังปัง
0: ปังปังปังปังปังปัง
3: ปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังทั้งรูปร่างหน้าตารวมถึงการร้องเพลงที่เขามีความเป็นตัวแมนเองแล้วก็บอกกับเขาในวันนั้นว่ายังไงลูกก็ต้องดังมันมีความรู้สึกลึกๆว่ายังไงหนูก็ต้องประสบความสำเร็จแน่ๆบนทางสายนี้มันจะช้าจะเร็วแต่วันนี้ถือว่าเราได้เห็นความสำเร็จของลูกแล้วมันไม่เกินความคาดหมายจริงๆแล้ววันนี้ได้ฟังเพลงที่บอกว่าเป็นตัวตนของแมนบุญผลาบ่อฮอดชื่นชมครับยังไงก็ตามขอให้ลูกประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครับแล้วก็สร้างผลงานดีๆดูแลตัวเองอย่างที่ป๋าบอกแล้วก็อย่าลืมดูแลคนที่เขารักเราให้มากๆด้วยขอให้ลูกโชคดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครูครับ
4: น้องแมนเขาเป็นคนใช่มานานแล้วแต่ในวันที่รอความดังนะมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะฉะนั้นก็ยืนระยะให้มั่นคงที่สุดลูกนะครับด้วยทั้งเพลงนี้ครูชอบนะชอบที่สุดกับเพลงบุญผลาบ่อฮอดนี่ก็คือการออกเสียงรู้สึกว่ามันเป็นแมนที่อยากได้ยินนะลูกครูว่าลงตัวมากลูกก็หาต่อไปถ้าอะไรดีเก็บไว้อะไรไม่ดีก็พัฒนาปรับปรุงต่อไปลูกเราจะช่วยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมฝากผลงานเลยครับน้องแมนครับ
1: ก็ฝากผลงานเพลงบุญผลาบ่อฮอดนะครับในช่อง YouTube ไอแมนเป็นเพลงแรกที่ทําบนช่องตัวเองด้วยนะครับร่วมกับแบมบูบีทนะครับฝากผลงานเพลงนี้แล้วก็ฝากคอนเสิร์ตไอแมนด้วยนะครับใกล้ที่ไหนไปเจอกันที่นั่นครับขอบคุณครับ
0: ครับผมอ่ะขอบคุณไอแมนด้วยนะครับ
5: เป็นซิงเกิลที่เพราะและเนื้อหาดีมากๆเลยนะครับแถมยังเป็นผลงานที่ไอแมนได้มาดูแลเองด้วยยังไงก็ฝากทุกท่านไปฟังกันเยอะๆด้วยนะครับฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาการออดิชั่นของเหล่านักกล้าฝันที่รักใน

0: อยู่ป .5 แล้วใช่ไหมลูก
1: ค่ะ
0: นะเมื่อกี้โค้ดเป่าก็เล่าให้เราฟังแล้วว่ามันเริ่มต้นจากการไปขายของนะลูกไปช่วยใครขายก่อนตอนแรก
1: ไปช่วยปากม้าขายของที่ตลาดนัดค่ะ
0: อ๋อแล้วไงเขาขายอะไรลูก
1: ขายเสื้อผ้าค่ะ
0: อ๋อขายเสื้อผ้าแล้วยังไงอ่ะคนมาเห็นเราร้องเพลงแล้วก็ขายไปด้วยเลยลูกหรือยังไงลูก
1: ค่ะก็ตอนแรกหนูก็ร้องยังไม่เป็นแล้วก็ร้องเหมือนร้องเล่นๆนะคะ
0: โอ้นะเปิดหมวกได้ไหมขายของเนี่ย
1: ก็เปิดหมวกค่ะ
0: อ๋อหมายถึงว่า
2: พ่อแม่ไปขายของแล้วหนูเปิดหมวกด้วย
0: อยู่ข้างๆเนี่ยนะ
2: อยู่ข้างๆกัน
1: ค่ะ
0: คือช่วยขายด้วยอ๋อก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องเลย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วมีใครสอนใครฝึกเพิ่มเติมให้เราไหม
1: ก็มีคุณครูบาสค
0: ่ะคุณครูช่วยฝึกให้แล้วนอกจากร้องเพลงล่ะ
2: โอ้โหนอกจากร้องเพลงต้องบอกว่าน้องข้าวหอมเนี่ยมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อยากมาให้ครูโน้ตของเรานะคะลุงโน้ตเนี่ยช่วยแบบว่าช่วยฟังหน่อยนั่นก็คือเขาอยากเป็นลิเกค่ะ
0: อันนี้คือศึกษาด้วยตัวเองนะไม่ได้อยู่ในคณะลิเกนะแต่จะลองมาร้องให้ฟังแล้วเดี๋ยวให้อโน้ตเนี่ยลองดูหน่อยว่าพอไหวไหมได้ไหมลูก
1: ได้
0: พร้อมไหมพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: อ่ะเราเอาร้องให้อโน้ตฟังเลยลูก

0: เป็นไงฮะโน้ต
1: หนูเดินมามันเป็นกรไร
0: วิธี
1: ค
0: ิ
1: ดให้ให้ดังนั้นอยากเติบโตโกอินเตอร์ได้เป็นซูเปอร์ดังไกลอย่างนี้ได
0: ้มัน
1: เพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าราชนิเกิงเขาเรียกว่าขึ้นคำลงคำถ้ามันลงไรได้มันจะเหมาะแต่วิธีการร้องราชนิเกิงมันถูกต้องเลย
0: ถูกต้องแล้ว
1: นี่กรอนน้องเขาแต่งเองน้องเขายังอาจจะไม่เข้าใจ
0: วิธีการ
1: วิธีการเท่านั้นเองถ้าเข้าใจแค่นี้มีอนาคตแน่นอนเนี่ยความรู้ลุงน็อตก็มีบอกให้ได้แค่นี้แหละ
2: แต่ว่าเป็นนางเอกได้เลยนะคะเสียงเป็นลิเกได้เลยค่ะ
0: เสียงได้เลยนะทีนี้เรื่องร้องเพลงแล้วลูกพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: วันนี้จะร้องเพลงอะไรจ๊ะ
3: ชาลักชาญชลาค่ะ
0: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ในความนิ่งเนี่ยพอแค่อ้าปากเท่านั้นน่ะทุกอย่างมันทำให้เราแบบนะคะแบบมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากลูกน้องข้าวหอมเวลาที่หนูยืนอยู่เนี้ยมีความรู้สึกว่าข้าวหอมจะมีดีอะไรมั้ยแต่ปรากฏว่าพอหนูเปล่งเสียงออกมาเท่านั้นแหละคือสุดจริงๆเมื่อกี้ได้ยินตั้งแต่ร้องกลอนลิเกแล้วนะลูกแต่พอมาร้องเพลงปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยว่าหนูเป็นคนที่เก่งมากๆในเรื่องของการออกเสียงสิ่งที่ห่วงก็คือเรื่องของแรงเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามให้มีแรงมากขึ้นเพื่อเวลาที่เราร้องเวลาบางช่วงวันนี้มันมีช่วงที่ผันขึ้นเสียงสูงแล้วอะข้าวหอมดันไม่ถึงเท่านั้นเองและอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของบุคลิกในการร้องเพลงอันนี้สำคัญนะคะเพราะวันนี้พยายามมองตาข้าวหอมข้าวหอมไม่ยอมสบตาเลยอะลูกเราต้องมองสบตาของคนที่เขาฟังที่เขาอยากจะมองสบตาข้าวหอมด้วยนะลูกหนูน่ารักออกเพราะฉะนั้นตาก็สวยยิ้มก็สวยร้องเพลงก็เก่งเพราะฉะนั้นอย่าไปมัวแต่หลับตานะคะเก่งมากค่ะลูก
0: ขอบคุณค่ะ
2: ข้าวหอมเป็นเด็กที่ได้มาครบมากลูกแก้วเสียงพลังเสียงวิธีการออกเสียงแล้วก็พรสวรรค์แบบนี้เขาเรียกว่าพรสวรรค์ 100% แล้วก็ในขณะที่หนูร้องไม่ว่าจะเป็นตอนร้องลิเกหรือร้องเพลงครูก็คิดไปไกลเลยคิดถึงหนังที่พี่เปาเคยเล่นเป็นบทแม่พุ่มพวงคือประวัติแม่พึ่งนี่เท่าที่ครูศึกษามาท่านก็เก่งมาตั้งแต่เด็กนะเปรียบด้วยพรสวรรค์เนี่ยไปร้องเสียงก็เพราะแล้วก็ลูกคอเนี่ยต้นฉบับทำว่ายังไงก็ทำเกินซะอีก คืออย่างนี้เลยลูกวันนี้เรารู้สึกอย่างนั้นนะภาพรวมจึงน่าพอใจลูกแล้วก็เป็นอีกคนที่สมการปล่อยให้ร้องจบโดยไม่เอาดนตรีลงเลยส่วนมีจุดอ่อนหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีน่าจะนอกจากที่แม่ชาบอกแล้วครูก็เห็นด้วยตรงที่หนูอาจจะจริงจังกับสิ่งที่จะทำจนดูเครียดนะลูกสบายๆกว่านี้นะลูกนะ
0: ค่ะ
2: มันจะได้ทั้งเพราะทั้งเก่งแล้วก็ได้เสน่ห์ด้วยตอนนี้เสน่ห์ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ท่านนั่นเองปรับปรุงได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: โอ้หนูมีพรสวรรค์มากเลยลูกลุงน็อตทึ่งตั้งแต่หนูบอกว่าชอบลิเกแล้วก็ลองหัดเขียนกลอนราชนิเกลิงดูถึงแม้นกลอนมันจะไม่ถูกแต่ว่าในตัวสัมผัสในสัมผัสนอกสัมผัสในมันถูกหมดเลยหนูเก่งมากเลยข้าวหอม
0: ครับค่ะ
3: ถ้าหนูจะเป็นนักร้องเติมมะลิไปอีกตัวมะลิพบกับข้าวหอมมะลิโอ้คนอยากดูเลยว่าเออมันจะเป็นยังไง
4: เอาง่ายเลยฮะ
3: ง่ายเลยเติมมะลิไปเลยช่วงนี้มิตรรักและแฟนเพลง
4: เสียงหูหูหอม
3: โอ้โหนักร้องไม่ใช่ข้าวไม่ถึงอะเอาแล้วมันสมมติถ้าขึ้นป้ายเนี่ยคนอยากดูเลยนะ
5: หอมมะลิ
3: เติมมะลิไปตวงนะ
0: พี่หนูชื่อมะลิค่ะ
3: เอาพี่ชื่อมะลิ
5: ซ้ำแล้วซ้ำแล้วไม่เป็นไร
3: ซ้ำแล้ว
2: เขาเรียกควบกัน
1: เอาควบกันเลยข้าวหอมมะลิ
3: ข้าวหอมมะลิ
2: ไปคู่กัน
1: เอาพี่มาลงด้วย
3: ข้าวหอมมะลิแล้ววงเล็บหูขึ้นหม้อคือจะตัก
5: เหมือนจะเอา
3: หนูมีเสน่ห์แล้วก็หนูมีพรสวรรค์ดูแลตัวเองดีๆแล้วฝึกร้องเพลงเยอะๆนะลูกนะ
0: ค่ะ
3: พร้อมกันเลยไหมครับ

0: กรรมการ
1: ครับผมครับ
0: เอา
1: ผ่าน
2: ทั้งลีลาการร้องลิเกและการร้องเพลงไม่ธรรมดาเลยนะครับทำเอากรรมการฟังเพลินจนไม่สับขันโยกกันเลยถึงว่าเริ่มต้นได้ดีเลยแหละครับน้องข้าวหอม
3: วัยเด็กคนต่อไปฮะโค้ชเปา
4: คนต่อไปคนนี้ก็น่ารักมากๆค่ะชื่อว่าน้องไอเดียเขามีพี่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเป็นไอดอลเขาเดี๋ยวไปเจอกันเลยดีกว่าเนาะกับน้องไอเดียค่ะ
3: เชิญครับมาเลยจ้าไอเดีย
4: ยิ้มหวานมาเลย
3: แนะนำตัวเลยจ้า
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแพรวาโตชัยชื่อเล่นชื่อน้องไอเดียค่ะอายุ8ปีค่ะมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ
3: นะอยู่กรุงเทพนี่เองนะใกล้ๆกับเวิร์คพอยต์เลยนะฮะพร้อมไหมลูกวันนี้พร้อมไหม
5: พร้อมค่ะ
3: ไม่ตื่นเต้นเลย
5: ใช่ค่ะ
0: เขาไม่ตื่นเต้น
3: เออไม่ตื่นเต้นนะมั่นใจวันนี้เตรียมตัวมาอย่างดีเลย
4: ค่ะ
3: เนอะเห็นเมื่อกี้โค้ชเป่าเล่าให้ฟังว่าชอบพี่อุ้งอิงลูกเออทำไมถึงชอบพี่อุ้งอิงเพราะอะไรชอบอะไรบ้างในพี่อุ้งอิง
5: เพราะว่าหนูเห็นพี่อุ้งอิงร้องเพลงบนเวทีหมอลำแล้วได้เงินเยอะแล้วหนูก็อยากได้เงินเยอะเหมือนพี่อุ้งอิงบ้าง
0: อ๋ออ
6: ยากได้เงิน
0: ชอบเงินเยอะนี่เอง
3: นะอ๋อมีพลังตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดมันได้เงินเยอะมาหนูอยากเอาไปทำอะไรบ้างล่ะถ้าเกิดได้เงินมาเยอะๆขนาดนั้น
5: เอาไปให้พ่อแม่ค่ะ
3: ช่วยเหลือครอบครัวใช่ไหมลูก
5: ใช่ค่ะ
4: แต่วันนี้พี่พันธ์คะก่อนที่จะไปฟังน้องไอเดียร้องเพลงเรามีกำลังใจสำคัญมาให้น้องไอเดียด้วย
3: เอาจริงอะ
4: มาเป็นคลิปเลย
3: เอาเลยมาดูซิกำลังใจมาจากไหนนะลูกนะเดี๋ยวไอเดียมา
7: สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องอิงเพชรบานแพงเด้อจ้าเด้อสวัสดีน้องไอเดียเด้อจ้าเอื้อยอุ้งอิงขอเป็นกำลังใจให้น้องไอเดียสู้ๆเด้อจ้าทำเต็มที่ลองให้เต็มที่ได้เด้ออีหล่าเอื้อยรอเชียร์อีหล่าในทีวีเด้อจ้าบ๊ายบายสู้ๆเด
0: ้อโอ้ยดีจังเลย
3: โอ้ย
4: ยิ้มเลย
3: นะพร้อมนะลูกนะ
5: พร้อม
3: ร้องเพลงอะไรคะวันนี
5: ้ฝากเพลงถึงยายค่ะ
3: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: น้องไอเดียเป็นคนที่ร้องเพลงธรรมชาติมากนะลูกหนูเป็นคนที่ร้องเก่งเลย
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากน้องไอเดียก็อยากจะให้ฝึกมากขึ้นมากขึ้น
1: ะ
0: นะลูกถ้าเราอยากจะเป็นนักร้องดังแบบพี่วงอิงนะเราก็ต้องพยายามร้องเยอะๆไปหัดฝึกรอเรือรอลิงควบกล้ำไปฝึกตอนนี้ใครฝึกให้อยู่คะลูก
1: แม่ค่ะ
0: คุณแม่นะฝากคุณแม่ด้วยนะคะเชื่อว่ารับรองว่าน้องไอดีจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนนะลูกเพราะฉะนั้นต้องสู้นะให้กำลังใจนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอบอกว่าพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลครูก็เฝ้ามองว่าเสียงจะเหมือนกันไหมแต่เหมือนนะลูกถึงไม่เหมือนกันเป๊ะแต่เหมือนอยู่ในตระกูลเดียวกันเสียงเป็นธรรมชาติพลังเสียงดีแล้วก็น่าฟังวันนี้ดูเหมือนว่าจุดอ่อนมันจะมีเพียงมีการประมาเสียงสั่นเล็กๆในบางจุดบางช่วงแล้วก็คำควบกล้ำอาจจะต้องไปฝึกเพิ่ม
1: ค่ะ
2: ซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นเพราะเราตื่นเต้นก็ได้หลงๆลืมๆไม่เป็นไรลูกแต่ภาพรวมถือว่าเป็นคนร้องเพลงได้ดีเลยมีแนวโน้มจะเป็นพี่อุ้งหญิงคนถัดไปนะฝึกเยอะๆนะลูกนะเก่งมากครับ
3: ถ้าลุงโน้ตอยากได้ลุงโน้ตอยากได้พลังพลังหนูอ่อนเพราะหนูเป็นคนพูดธรรมดาเวลาร้องมันก็เหมือนกับหนูพูดอ่ะเคยมีบางคนแบบพูดเรื่อยๆเฉยๆแต่เวลาร้องเขามันเต็มที่มันต้องอัดพลังเต็มที่ออกกำลังกายแล้วฝึกออกเสียงไอ้ส่วนการสะดุดน้ำลายกับวัยเด็กเนี่ยไม่ใช่มีปัญหาจะไปตกใจนะลูกนะลุงน้องถึงต้องทำอย่างนี้ไงเพราะเสียงหนูน่าฟังไงยิ้มให้ลุงน้องดูหน่อยสิยิ้มอย่างนี้ผ่านเลย
1: ขอบค
4: ุ
1: ณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
5: โอ้โหเป็นเด็กดีแถมยังมีความมุ่งมั่นแบบนี้ก็รับทั้งเซอร์ไพรส์และได้3ผ่านจากกรรมการไปเลย
6: ไปพบกับโค้ชโหน่งและน้องๆวัยเด็กครับ
7: เออมา
6: แนะนำตัวเลยครับลูก
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณดาโพคินประชาโชติชื่อเล่นชื่อน้องณดาค่ะอายุ11ปีมาจากโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งค่ะ
7: ราชบุรี
6: ตรงนี้นี่เองอยู่ชั้นไหนแล้วลูก
8: ป.6 ค่ะ
6: อ๋อป.6 นะ
7: ป.6 แล้วอ๋อ10ขวบก็5ป.5
6: เร็วเลยนะครับผมนะเป็นไงลูกชอบวิชาไหนเวลาเรียนวิชาไหนที่เราชอบมากที่สุดครับ
8: ดนตรีค่ะ
6: ดนตรีเหรออ๋อแล้วเล่นดนตรีเป็นไหมเล่นอะไรเป็นบ้าง
8: เล่นดนตรีไทยเป็นค่ะ
7: อะไรเล่นเครื่องเล่นอะไร
8: ชิงค่ะ
7: โอ้
6: ชิงอ๋อชิงนี่ก็เป็นเครื่องประกอบจังหวะแล้วนะ
7: ครับมี1ชั้น2ชั้น3ชั้น
6: เอาเหรอวิธีการตีเนี่ยนะ
7: ชิงก็เหมือนหมู่3ชั้นนั่นแหละครับ
6: เพราะว่ามี
7: 1ชั้น2ชั้น3ชั้น
6: แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรครับลูก
8: ขายของค่ะแต่คุณพ่อเป็นทั้งงานค่ะ
6: ขายของอะไรลูกที่บ้านเราขายทำอะไร
8: เป็นตุ๊กตาถ่านดูดกลิ่นค่ะ
6: ตุ๊กตาถ่านดูดกลิ่นอ๋อดูดพวกกลิ่นเอาไปวางในบ้าน
3: ในตู้เย็น
6: ตู้เย็นอย่างนี้เหรอ
7: ดีนะสมมติถ้าเราตัดขวดแล้วก็เอาถ่านใส่ไปวางเปิดไปมันก็ไม่ดูสวยงามอ่ะมันดูรกตู้เย็นด้วย
6: แต่อันนี้รูปร่างหน่อย
7: ประดิษฐ์ใหม
6: ่ทำเองนะลูกรับเข้ามา
8: ทำเองค่ะ
7: ขอดูได้ไหมลูกขอดูได้ไหม
6: มีไหมมีมาโชว์ไหม
8: มีค
6: ่
8: ะ
6: อ้าวมาลูกคือลูกตาถ่านดับกลิ่นใช่ไหมลูก
7: ที่ภาพในหัวผมที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะผมนึกว่าแบบว่าเอาถ่านมาใส่แล้วก็ตุ๊กตาทำเป็นตัวตุ๊กตา
6: ใส่ในตุ๊กตา
7: แล้วก็เจาะรูเหมือนแบบว่าที่เก็บกลิ่นอะไรเงี้ย
0: อ้าวแล้วนี่ไม่ใช่แบบนั้นเหรออ
7: ันนี้มันเป็นอะไรลูกดำๆ
6: นี่
7: คือปั้นเลย
8: เป็นถ่านค่ะเอาไว้ดูดกลิ่นค่ะ
0: เป็นถ่านเป็นก้อนถ่านเลย
7: เมื่อกี้พี่สุก็นึกแบบผมใช่ไหม
0: ใช่ใ
6: ช่โอ้วิธีการทำนะลูกวิธีการทำกว่าจะมาเป็นตัวอย่างแบบนี้ทำจากอะไรบ้างลูก
8: ก็คือขั้นตอนแรกจะบดถ่านค่ะบดถ่านเสร็จแล้วให้เตรียมกาวลาเท็กซ์ค่ะแล้วก็นำกาวไปกวนค
6: ่
8: ะ
6: บดถ่านนำกาวไปกวนแล้วก็เอามาผสมกันลูก
8: ใช่ค่ะแล้วก็ปั้นได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวสีจะเป็นงานปั้นดินไทยนะคะ
7: แต่มันก็ไม่ได้ติดมือติดอะไรด้วยนะ
8: ใช่ค่ะน้องจะไม่ติดมือ
6: มีส่วนผสมอย่างอื่นไหมลูกในถ่านได้มีอย่างอื่นไหมที่ทำให้มันสามารถปั้นเป็นรูปร่างได
8: ้มีกาวค่ะ
6: อ๋อมีกาวเป็นตัวเชื่อ

0: ใช่ไหม
1: แล้วนี่เป็นดินอะไรลูกดินญี่ปุ่นหรือว่าอะไร
2: เป็นดินไทยค่ะ
1: โอ้แต่มาทาสีพ่นสีเลยลูก
0: นี่ขนมได้นะ
1: ได้กลิ่นมะกรูดใช่ไหมลูก
2: เป็นกลิ่นตะไคร้ค่ะ
0: หนุ่มๆเก่งนะเนี่ย
3: จมูกคือแยกไม่ออกแล้วมะกรูดกับตะไคร้
0: นะ
3: ตัวเท่าไหร่ลูกขายตัวเท่าไหร่
2: ชิ้นละ35บาท3ชิ้น100บาทค่ะ
3: 3ชิ้น100
1: เอาไปคนละ6ตัว
0: นะคนละ6ตัวน็อตไปเปล่า
1: ก็ไปแจกเพื่อนๆไงได้ประโยชน์ด้วยนะ
0: แต่น้องเขานอกจากก็ว่าเขาที่บ้านทำแล้วเขาก็ยังช่วยขายเลยลูกไหนลองโชว์หน่อยวิธีการขายของ
1: ของ
0: สมมติลุงโหน่งเป็นลูกค้าลูกค้ามาแล้วลูก
1: เอ๊ขายอะไรคะเนี่ย
2: เป็นถ่านค่ะจะเอาไว้ดูดกลิ่นค่ะสามารถดูดกลิ่นในตู้เย็นในรถยนต์ในตู้เสื้อผ้าห้องน้ำห้องนอนได้เลยนะคะชิ้นละ35บาท3ชิ้น100บาทค่ะรวมได้ค่ะได้เลยนะคะ
1: หูเข้าได้มั้ยคะ
2: เอาไว้ดูดกลิ่นได้ค่ะ
1: ดูดกลิ่นนะ
0: ดูดกลิ่นได้อย่างเดียว
2: ชิ้นละ35บาท3ชิ้น100บาทค่ะ
1: 100
0: เอาสัก
1: ก
0: ี่
1: ตัวงั้นอนงเหมาหมดเลย
0: หมาหมดเลยยังไงดีลูกกี่บาทดีคิดกี่บาทดีอะ
3: ทั้งหมด500น่ะ
0: อ่ะ500แล้วกัน
1: เดี๋ยว500
3: พอไหม
1: เพื่อนผมไม่เยอะด้วยติโอ้พูดแบบเก่งอะลูกใครเป็นคนสอนพูดคะ
2: แม่เขาพูดแล้วหนูก็จำมาค่ะ
0: อ๋อจำจากคุณแม่มา
1: เก่งมากเก่งมากโอ้หาตังค์ได้แต่เด็กเลยลูกนะ
0: ขอบคุณน้องนาดาด้วยนะครับเป็นไงเสียงคนขายหวานไหม
1: หวาน
0: นี่ลูกค้าผ่านไปผ่านมาเขาก็จะทักว่าเอ้ยหนูนี่เสียงหวานเนี่ย
1: ยังไงก็ต้องซื้อนะ
0: น่าจะร้องเพลง
1: เสียงหวานเหมือนกัน
0: เสียงหวานใช่ไหมลูกเขาชมว่าไงนะลูกค้าชมว่า
2: เขาบอกว่าเสียงหวานจังเลยทำไมไม่ไปลองร้องเพลงดูล่ะคะ
0: โอ้นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้น้องณดาอยากมาร้องเพลงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: วันนี้จะร้องเพลงอะไรคะ
2: จูบแล้วลาค่ะ
0: ไปฟังกันเลยครับ

0: มีครบนะมีครบมีครบ
1: ขอบคุณค่ะ
2: วัยเด็กนี่ร้องดีแทบทุกคนเลยนะวันเนี้ย
3: เขาก็มีของเขาค่ะแต่ว่าจะมีข้อจำกัดในด้วยวัยเรายังเด็กมากอะไรเงี้ยลูกแล้วก็ยังต้องการประสบการณ์ลูกต้นทุนดีนะลูกนะนัดดาเสียงเพราะแล้วก็มีลูกคอลูกเอื้อนอะไรที่มันไหลมันหลุดออกมาเองโดยธรรมชาติแต่ว่าอาจจะยังเกรงอยู่ยังร้องแบบประคองให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยลูกยังไม่รู้สึกว่ามันสบายๆและสื่อสารแบบมันยังดูเกรงดูตั้งใจไปนิดนึงหาประสบการณ์ลูกสบายๆมากกว่านี้แล้วมันจะน่าฟังนะคะลูก
0: ธรรมดาที่เหมือนว่าหนูเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคุณพ่อคุณแม่หารายได้ลูกการพูดจาทักทายลูกค้าเนี่ย

0: และก็เดาว่าอาจจะมีการไลค์ด้วยหรือเปล่าลูกนะ
1: เก่ง
0: ก็เลยพูดเก่งและก็น่ารักลูก
2: ขอบคุณค่ะ
0: ส่วนการร้องเพลงก็ถือว่าเป็นคนมีนอกจากเสียงดีแล้วมีพรสวรรค์ดีด้วยเพราะเพลงนี้มันจะมีลูกเอื้อนบางอย่างที่ให้เราได้รอฟังว่าทำได้ไหมก็ปรากฏว่านาดาทำได้ทุกอย่างถ้าจะมีปรับปรุงครูอยากให้ร้องให้สบายกว่านี้ลูกอาจจะยังไม่ต้องไปเดินไปด้วยหรือตั้งเคลื่อนไหวไปด้วยยืนร้องแบบสบายๆก็ได้แต่พอเราเกรงเราเดินแล้วเราเกรงเพื่อที่จะร้องเพลงหรือว่าตั้งใจที่จะออกภาษากายเกินไปเนี่ยมันทำให้ดูไม่ค่อยสวยเดี๋ยวนาดาดูตัวเองตอนออกอากาศนะลูกนะ
3: ลุงโน้ตชอบหนูตอนใช้เสียงสูงๆอ่ะมันจะมีเสียงทองออกมามันเป็นเสียงพิเศษสำหรับตัวหนูเลยฝึกเยอะๆลูกขอให้กิจการของดำทำเงินของหนูเนี่ยขายดีๆผ่านครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ผ่านลูก
2: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: น่ารักจริงๆเลยนะครับแม่ค้าตัวจิ๋วก็ขอให้น้องนาดานำคำแนะนำของคณะกรรมการไปปรับใช้แล้วมาสู้กันต่อในรอบหน้านะครับ
5: วัยเก่าคนนี้ฮะโค้ช
6: วัยเก่าคนนี้
5: ครับ
6: มาไกลมาก
5: จาก
6: ปัตตานีครับ
5: โอ้ทางใต้สุดเลย
6: ใช่ครับมาวันนี้นอกจากอยากจะร้องเพลงแล้ว
5: ครับ
6: อยากจะกอดใครสักคนหนึ่งอ่ะให้มันชื่นใจ
5: คนหนึ่งที่เขาอยากกอดมาก
6: ใช่แต่ไม่รู้ใครนะครับและชื่อเขาน่ารักนะ
5: ครับชื่อ
6: ไข่ไก
5: ่น่ารักจริง
6: ชื่อน่าทอดกินนะ
5: คนทอดไปได้
6: ไปพบกับพี่ไข่ไก่เลยครับ
5: เชิญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ค่อยๆนะครับพี
7: ่ครับสวัสดีครับผมนายประยงศรีเมนอายุ78ปีก็ตอนนี้อยู่บนลำโนใหม่นี้คือปัตตานีครับมาจากปัตตานีครับ
5: นะเมื่อก่อนอยู่สุราษฎร์แต่ตอนนี้อยู่ปัตตานีแล้วนะ
7: สมัยเด็กๆ
5: สมัยเด็กๆที่อยู่ที่สุราษฎร์
6: เด็ก
5: ๆ
6: พี่ไข่ไก่เนี่ยนะ
7: ครับ
6: เป็นคนที่แบบผ่านแบบความเป็นความตายมาแล้วนะพี่พันโดนระเบิดทั้งคันเลยก็เรียกโดนกับระเบิดทั้งคัน
5: กับระเบิด
6: คร
5: ับ
6: ฮะ
5: ใ
7: ช่สมัยปี50 2สิงหา50ยังจําได้อยู
6: ่ครับ
7: โดนพื้นที่อําเภอยะหริ่งครับตอนนั้นผมครับอําเภอยะหริ่ง
5: ตอนนั้นพี่ไข่ไก่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอะไรฮะ
7: ก็อยู่สายตรวจรถยนต
5: ์ดูแลความปลอดภัย
7: ดูไปโรงเรียนใช่มั้ย
5: ครับ
7: เจ้าเหตุการณ์มันไม่ปกติพวกผมก็ต้องไปดูลาดตระเวนอยู่แถว
5: คอยดูแลตลอด
7: ครับ
5: แล้วเหตุการณ์มันเกิดตอนไหนฮะ
7: มันก็ไอ้พวกกกไร่ก็เขาก็โจถนนเลยถนนเนี่ยลาดยางนี่โจแล้วก็เอาระเบิดฝังใน
5: ฝังเลย
7: ครับ15กิโล
6: พี่ไข่นั่งอยู่ข้างหน้านะ
5: อ๋อนั่ง
7: พี่ไข่ไก่มันมีคนขับแล้วก็หมวดแล้วผมรองหมวดคนที่ตามรถตีประตูเนี่ย
6: ครับ
7: คนที่ตามข้างหลังนู้นถามกี่คนกระโจดกระเด็นรถ
6: แต่ว่าพี่ไข่รอด
7: ผมคนหักหมดข้างหน้า
5: ก็คือ
7: ก็ผม
5: เป็นตำรวจแล้วก็คอยดูแลเรื่องความสงบความปลอดภัยจนกระทั่งไปเกิดเหตุการณ์หนึ่งทำให้เขารอดมาได
6: ้
5: นะครับผมแล้ววันนี้ก็อยากจะมากอดคนคนหนึ่งซึ่งแบบประทับใจเขามาก
7: ครับ
5: เขาคนนั้นก็คือ
7: ครับ
5: คือใครฮะ
7: ลุงโน้ตครับ
5: ลุงโน้ต
6: ไม่ได้
5: จะไปเลยฮะ
6: ไปแค่ไ
7: ปนึกว่ากอดเลย
5: อยากกอดจริงๆใช่ไหม
7: ครับกอดจริง
5: ทำไมอยากกอดผู้ชายคนนี้
7: ก็ผมรู้
5: เพราะว่า
7: ตั้งแต่แกเล่นอะไรสมัยวินล่าคาเฟ่หรือเปล่าไม่รู้ตอนนั้น
5: ดูตามคาเฟ่มาตลอดจาก
7: ผมเคยเที่ยวสมัยเด็กๆแก
6: บอกก่อนอย่าไปกอดเยอะนะสารที่เมียเยอะจะหลังมาสาร
7: ครับครับ
5: ไม่เกี่ยวกอดจริงๆเลยตั้งใจมาจากบ้านเลยว่าถ้ามีโอกาสมาเวทีนี
7: ้ครับผม
5: ขอกอดสักทีได้ไหมฮะ
6: ได้กอดก่อนเลยมาตรงนี้มา
7: ครับครับครับ
6: มาก่อนร้องเพลงเลย
5: ครับผม
6: ลงมากอดกันขอบคุณมาก
5: เขาประทับใจของเขานะของเขาเนาะ
6: ไปเลยร้องดีหรือไม่ดีผมก็ให้ผ่าน
5: ฟังก่อนสิฟังเขาร้องก่อน
6: ผมให้เผื่อไว้ก่อนเลย3ผ่านตัวผม
5: คนเดียวนะ
6: คนเดียวเลย
5: จัดให้เรา1เพลงวันนี้เพลงอะไรดีวันนี
7: ้ไอ้หนุ่มตังเกครับ
5: ครับผมอ่ะมาฟังพี่ไก่ฮะไอ้หนุ่มตังเกเชิญครับ
8: ไอ้หนุ่ม

0: ยอดเลยค่ะพี่ไก่ไก่คือเวลาที่ทาได้ฟังเพลงของรุ่นเก่าเนี่ยวัยเก่าเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ให้ความเป็นธรรมชาติมีความสุขกับการที่ได้ฟังการปล่อยเสียงการเปล่งเสียงการเอื้อนมันคือธรรมชาติมาก
1: ครับ
0: ถ้าพยายามฟังทุกๆคำเลยนะคะที่พี่ไก่ไก่ร้องเนี่ยแล้วมีการเอื้อนอ่ะคือเอื้อนนึกถึงพี่ไพวันอ่ะเฮ้ยพี่ไก่ไก่ทำได้เลยอ่ะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะทุกอย่างทำได้หมดเลยค่ะพี่ไก่ไก
1: ่ครับผม
0: เพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่ไก่ไก่นิดนึงคือการที่เราปล่อยเสียงมาเนี่ยบางทีเราแบบไม่นิ่งอะค่ะไมค์มันวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยมันจะทำให้เสียงมันบูบว่าบูบว่าเพราะฉะนั้นฝากพี่ไก่ไก่เรื่องของการถือไมค์และการร้องด้วยนะคะว่าพยายามที่จะให้อยู่นิดนิดนิดนึง
1: ครับผม
0: นะคะแต่บอกได้เลยว่าพี่ไก่ไก่เก่งมากค่ะถ้าชื่นใจมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ร้องเพลงเพราะให้ฟังค่ะขอบคุณค่ะพี่ไก่ไ
2: ก่แต่พูดไม่ค่อยชัดนะด้วยความเป็นบุคลิกด้วยแล้วก็เป็นสำเนียงใต้ด้วย
1: ครับ
2: แต่ร้องเพลงทำไมชัดดีจังเลยร้องเก่งนะครับผมว่าร้องเก่งเลยเข้าใจเพลงร้องเพลงเก่งแล้วก็เก็บรายละเอียดดีวันนี้จุดอ่อนน่าจะเป็นเรื่องของพอเราอายุมากหรือไม่ค่อยได้ออกเสียงมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจ
1: ครับผม
2: ในบางครั้งบางคำทั้งนั้นเองเก่งมากครับพี่ไก่ไก่ครับ
3: ลูกเอื้อนหลายลูกผมชอบมากเลยความเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าร้องแบบบ้านๆแบบชาวบ้านร้องเพลงยิ่งมีแฟนกับเขาหนึ่งคนอะไรเงี้ยคือคนอายุ71น่ะแล้วร้องได้ขนาดเนี้ยมันไม่ธรรมดานะถ้าหนุ่มๆ นี่คงจะโอ้โหร่อยๆถือว่าถูกใจผมครับผ่านครับพี่ไก่ไก
1: ่มากครับ
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
4: นี่แหละครับพลังเก่าทั้งเพราะและเต็มไปด้วยความตั้งใจแถมลุงไข่ไก่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้วัยเก่าทุกคนได้เห็นว่าความฝันไม่มีคำว่าสายเกินไปจริงๆครับ
5: วัยเก่าคนต่อไปครับโค้ด
6: วัยเก่าคนนี้
5: ครับ
6: ท่านบอกว่าห่างหายจากการร้องเพลงมา40กว่าปีแล้วนะ
7: โอ้เหรอฮะนานเหมือนกันนะ
6: วันนี้โชคดีมากๆที่มีรายการไมค์ทองคำ3ใบให้เขามีโอกาสได้มาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่ง
5: ครับ
6: ไปพบกับพี่ช้างครับ
5: เชิญครับเลยครับ
8: ดิฉันชื่อมีนาอาดำนะคะอายุ58ปีค่ะชื่อเล่นชื่อช้างมาจากอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
7: นะโอ้โหห่างหายไปนานเลยแล้วครับกับการร้องเพลง
8: มากเลย40ปีพอดีปีนี
7: ้อ๋อแสดงว่าเริ่มร้องตั้งแต่ช่วงไหนฮะที่ฝึกร้องหัดร้องอ
8: ายุ18ครั้งหนึ่งที่ไปประกวดที่สะพานแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีมาจากนั้นมาก็ไม่เคยร้องเพลงอีกเลยค่ะ
7: โอ้ทำไมถึงหยุดไปล่ะครับพี่ช้าง
8: มันมีหลายอย่างอะค่ะคือว่าที่บ้านพี่ช้างนี่มีโรงฆ่าสัตว์ทีนี้พี่ชายคนโตที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงก็แต่งงานไปแล้วคนที่สองก็ไปเรียนศาสนาอยู่ปัตตานีแล้วพี่ช้างต้องมาดูแลลูกน้องอยู่ในโรงฆ่าสัตว์อะค่ะต้องส่งเนื้อทำเนื้อทำเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยพออายุ20ปีก็มีคนมาขอแต่งงานก็ไปเลยค่ะตั้งแต่นั้นมา
6: ติดผู้ชายว่างั้นเถอะ
7: มีครอบครัว
8: มีครอบครัวเขามาขอก
6: ็อ๋อครับ
8: ป๋าก็ให้ก็มาอยู่อยุธยา40ปีนะคะ
6: ต้องชื่นชมพี่ช้างนะว่า
7: ครับ
6: อยู่กับแฟนมาจนนาทีสุดท้ายนะ
8: ใช่ค่ะนาทีสุดท้าย
6: เพราะว่าแฟนป่วยและพี่ช้างก็

0: ูแลแฟนแบบอยู่กันแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: จน
1: นาทีสุดท้าย
0: จากไป
1: นาทีสุดท้ายเลยที่แกเสียอยู่บนแขนของพี่ช้างค่ะ
2: นะครับผมนะหลังจากนั้นก็พอมีรายการของเราว่าเราเปิดรับนะเฉพาะวัยเก่าก็มีเนี่ยก็น่าสนใจใช่ไหมพี่ช้าง
0: แรงผลักดันจากลูกๆด้วยว่าถ้าแม่อยากทำอะไรทำให้มีความสุข
1: เขาบอกว่าแม่จ๋าแม่ชอบร้องเพลงไม่ใช่เหรอพี่น้องแม่บอกป๋าไม่อยู่แล้วแม่สักครั้งนึงในชีวิตแม่ทำเลย
2: วันนี้สักหนึ่งเพลงครับพี่ช้างจะร้องเพลงอะไรครับ
1: แค่อยากให้รู้ว่ารักค่ะ
2: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ
3: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
4: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานเน็ตช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
5: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: เลยครับเชิญครับ

0: ำนาจจริงๆเลยค่ะพี่ช้างเสียงแจ๋วว่านี่ทิ้งมา40ปีอ่ะ
1: 40ปีค่ะ
0: ยังมีลายอยู่เต็มไปหมดเลยก็เรียกว่าเสือยังมีลายค่ะเพียงแต่ว่าเราคงจะต้องมารื้อฟื้นกันอีกสักพักหนึ่งเราฝากไว้แค่นี้จริงๆแล้วคือได้ชื่นใจกับการที่ได้ฟังแชมป์อดีตแชมป์เมื่ออายุ18มาร้องให้เราฟังในวันนี้ให้กำลังใจกับพี่ช้างยังไงก็สู้ต่อไปยังไงก็ขอบคุณที่มาในวันนี้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ในขณะที่ฟังเพลงถ้าครูเป็นพี่ช้างเนี่ยครูจะอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอได้เลยนะร้องไปร้องไห้ไปได้เลยเพราะว่านี่คือ40ปี40ปีที่เราไม่ได้ทำสิ่งที่เรารักมาทั้งชีวิตเลยที่พี่ช้างบอกว่ารักการร้องเพลงเหมือนชีวิตนี่มันเชื่อผ่านแก้วเสียงที่เป็นนักร้องเสียงมีเอกลักษณ์มีพลังดีแล้วก็ปล่อยสุดก็ไม่แปลกที่จะต้องได้ที่หนึ่งแต่ถูกเว้นไป40ปีมันก็เลยทั้งดีใจด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะอ่อนแอบ้างอย่าไปโทษตัวเองร้องไห้ก็ร้องได้เลยนะครับผมยังดีใจแทนพี่ช้างร้องเพลงเก่งมากครับดีทุกอย่างจุดอ่อนมันมีเพียงเราไม่ค่อยได้ร้องนี่ลูกคอมันไม่มาตามนัดแต่มันซ่อมได้แค่พี่ช้างร้องบ่อยๆทุกอย่างจะผมว่าแค่จะได้คืนหมดเลยนะโดยพลังเสียงขนาดนี
1: ้
2: จากวันนี้ไปให้ร้องเพลงบ่อยๆนะพี่ช้างนะดีใจด้วยครับดีใจด้วยครับชื่นชมครับ
1: ขอบคุณครับ
3: สิ่งที่ผมชอบเลยคือชอบความจริงใจและความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่อยากจะกลับมาร้องเพลงมันอาจจะไม่ถูกต้องนักในวิธีการร้องแต่ว่าด้วยอารมณ์เพลงผมรู้ว่าจุกอกเหมือนกันร้องไปก็อุ๊ยนี่ฉันร้องแล้วเหรอฉันร้องบนเวทีไมค์ทองคำแล้วเหรอผมคิดแทนนะไม่รู้ว่าคุณช้างจะคิดแบบที่ผมพูดหรือเปล่าเฮ้ยฉันได้เวทีไมค์ทองคำไว้ฉันกลับมาร้องเพลงก็ไว้ฉันต้องร้องให้มันดีฉันจะร้องตามฟิลที่ฉันต้องการอยากจะร้องอ่ะแล้วผมฟังแล้วผมก็จุกอกอย่างที่ครูสลาท่านพูดอ่ะคุณตั้งใจและคุณมุ่งมั่นมากชื่นชมนะครับผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: แม้ว่าจะห่างหายการร้องเพลงไปถึง40ปีแต่ก็ถือว่าเพราะและทำได้ดีเลยนะครับขอให้ป้าช้างใช้เสียงเพลงสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนต่อไปนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: ครับผมวัยรุ่นคนต่อไปนะครับเขาบอกว่าเสียงเพลงทำให้เขามีชีวิตใหม
5: ่
6: และทำให้เขากล้าออกมาตามหาความฝันของเขาครับไปพบกับเขาเลยครับคุณดรีมครับผม
5: เชิญครับ
7: สวัสดีครับนายบุญชอบกำศรีนะครับชื่อเล่นชื่อดีมนะครับอายุ20ปีครับมาจากกรุงเทพมหานครครับ
5: เสียงเพลงทำให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรลูก
7: ก็คือตอนนั้นเหมือนหนูเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงเลยครับ
5: หยุดเลยเหรอ
7: ใช่หยุดไปเลยครับ
5: ช่วงนั้นที่หนูคิดว่าหนูเป็นซึมเศร้าเนี่ยอาการมันประมาณขั้นไหนครับลูก
7: รุนแรงเลยครับตอนนั้นคือดีมอยากจะบอกว่าตอนนั้นดีมไม่อยากอยู่แล้วครับ
5: และหลังจากนั้นลูกการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น
7: ใช่ครับคือหลังจากที่เพื่อนบอกว่าอยู่ต่อแล้วให้หนูไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบคือหนูชอบร้องเพลงลูกทุ่งใช่ไหมครับแล้วดีมก็เลยกลับมาหลังจากนั้นครับ
5: แล้วตอนนี้ล่ะลูกอาการต่างๆที่เราเคยเป็นนี่มันหายไปยังลูก
7: ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายดีแต่ว่า

0: จีนไม่มีความคิดที่อยากจะไปแล้วครับคืออยากอยู่
1: อยากอยู่
0: เพื่อตัวเองแล้วก็
1: คร
0: เ
1: ั
0: พ
1: บ
0: ื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อเพื่อนเพื่อน
1: คร
0: ด
1: ั
0: ้
1: บ
0: วย
1: ผ
0: ค
1: ม
0: รับ
1: โอ้โหดีมากเลย
2: เนาะนะครั้งหนึ่งก็เกือบคิดในสิ่งที่อาจจะทำให้ถูกนะแล้วก็ได้คําแนะนําคํากําลังใจต่างๆก็ทําให้
1: รอบข้าง
2: นะลูกขึ้นสู้มาได้นะแล้ววันนี้ทําไมถึงอยากตั้งใจมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งลูก
0: ก็คืออยากมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็อยากฟังคําติชมจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับแล้วก็จะเอาไปปรับใช้ครับ
2: ครับผม
1: ครับ
2: อ่ะมาวันนี้1บทเพลงครับลูกเพลงอะไรครับ
0: วันนี้จะมาร้องเพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจครับของโลม
2: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: พีนเป็นคนเสียงเพราะนะลูกแต่ว่าแรงน้อยดูจากตอนที่พูดคุยก็เป็นคนแบบพูดเบาแล้วเวลาร้องมันก็เบามันคือแสดงว่ามันเป็นธรรมชาติของหนูอยากได้พลังโดยเฉพาะการร้องเพลงนี้ด้วยมันต้องการความให้มันหนักแล้วไม่ให้มันหนึบลูกเหมือนร้องก็เป็นเอื้อนก็เป็นนะลูกนะแต่มันอาจจะมีหางเสียงบางตัวรายละเอียดมันหายไปแต่ว่าเชื่อว่าดีนทำได้ครับต้นทุนดีอยู่แล้วลูกแม่ให้กำลังใจจ้ะ
1: เป็นตรงกันลูกต้นทุนดีมากวิธีการก็ถูกแล้วก็มากกว่านั้นก็คือดีเป็นคนเสียงเพราะนะเสียงน่าฟังแต่ปัญหาก็คือว่าโดยธรรมชาติเราเป็นคนพูดเบาแรงน้อยทีนี้พอมันแรงน้อยนี่มันกระทบต่ออารมณ์เพลงด้วยเพลงที่จะอ้อนสาวจีบสาวก็ไม่จีบมันดูหมองมนมองไปหมดเพราะว่าอันเนื่องมาจากแรงแต่แก้ง่ายคือทำให้ตัวเองแข็งแรงนั่นเองเพราะอย่างอื่นเหมือนดีมทำได้ดีแล้วครับไปลองดูนะลูกนะร่างกายต้องแข็งแรงเสียงก็ให้แข็งแรงด้วย
2: ขอบคุณครับ
3: มาเกิดมามีชีวิตแล้วคิดบวกลูกอย่าไปคิดลบแต่มันก็ห้ามไม่ได้ที่จะไม่คิดนะแต่ก็พยายามหาเรื่องสนุกหาเพื่อนคุยที่คุยแล้วสนุกคุยแล้วเขาช่วยให้เราสนุกได้เกิดมาในชีวิตคำว่าตายเนี่ยไม่มีใครหนีรอดหรอกมันเป็นกันทุกคนแต่อย่าเพิ่งไปคิดมันอายุยังน้อยเนาะชอบร้องเพลงก็ฝึกร้องเพลงหาคนที่ร้องเพลงเล่นดนตรีพูดคุยกันเรื่องเพลงพูดคุยกันเรื่องดนตรีชีวิตมันก็จะดีขึ้นที่สองท่านพูดลองไปปรับดูนะลูกนะผ่านครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ผ่านครับ
2: ขอบคุณครับ
4: เสียงเพลงสามารถช่วยฮีลใจเราได้จริงๆก็ขอชื่นชมรีมที่ร้องออกมาได้ดีเลยแล้วก็ขอให้รีมตั้งใจทำในสิ่งที่รักด้วยความสุขไปเรื่อยๆนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: ครับผมวัยรุ่นคนต่อไปนะครับเขาเคยมาแล้วครับในไมค์ทองคำสามใบครั้งที่3
5: ครับ
6: ครับผมนั่นก็คือครั้งแรกของเขานะฮะแต่วันนี้เขามาแบบขอแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมไปพบกับเขาเลยครับ
7: คุณมาร
5: ์คเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: แนะนำตัวเลยค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมัชรินล้ำจุงจังค่ะชื่อเล่นชื่อมาร์คค่ะอายุ30ปีมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะ
6: ครับผม
5: นะเคยมาเมื่อไมค์ทองคำสามวัยครั้งที
8: ่ที่3ค่ะ
5: แล้วก็มาอีกไหมฮะมาอีกสี่มาไหมห้ามาไหม
8: มาก็ไปอะไรนะ
6: ออดิชั่น
8: ออดิชั่นค่ะแล้วก็ไปออนทัวร์ด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้แล้วก็ส่งคลิปมาค่ะแล้วก็มารอบนี้หนูก็มาที่เวิร์กพอยต์เลย
5: มาที่นี่เลยนะครับ
6: มาออดิชั่นที่นี่เลยใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะออดิชั่นที่นี่เลยค่ะ
5: ครับผมเป็นไงบ้างครับการกลับมาครั้งนี
8: ้ก็ไปพัฒนามาเพื่อที่จะไม่ให้ประมาทค่ะ
6: ครับผม
8: ค่ะ
6: เหมือน

0: เหมือนช่วงที่หายไปก็ไปเฮ็ดการบ้าน
1: ไปซ่อมไปซ่อมค่ะแล้วก็ไปขึ้นเวที
0: ขึ้นเวทีคร
2: ับ
1: รับงานร้องเพลงรถแห่เล็กค่ะของจังหวัดชลบุรีค่ะรับงานทั่วไปด้วยค่ะ
2: นะก็ถือว่าฝึกประสบการณ์ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังทำเบเกอรี่อยู่เหรอลูก
1: ทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็รับทำเบเกอรี่คืออาชีพหลักเลยแล้วก็รับงานร้องเพลงด้วยค
2: ่
1: ะ
2: นะมีอะไรที่คณะกรรมการเคยให้เป็นการบ้านกับเราบ้างที่ต้องไปฝึกเพิ่มเติม
1: ก็เรื่องความตื่นเต้นค่ะแล้วก็ควบคุมเสียง
0: ว่าวมากเพื่อได้หายตื่นเต้นครับผม
2: เหมือน
1: ตื่นเต้นคือเก่าล่ะค่ะ
2: ผอมลงผอมลงแล้วไหม
1: ผอมลงเยอะค่ะ
0: เขากลับไปดูแลหุ่นเขาครับผม
1: ก็ออกกำลังกายด้วยก็เต้นเยอะค่ะเต้นอาหารค่ะ
2: เขาพิจารณาเหรอเขาพิจารณา
1: เปิดเพลงเต้นค่ะหนูไม่รู้ว่าออกกำลังกายคือมันเหนื่อยแล้วก็ต้องเปิดเพลงเต้นแค่นั้นแหละ
0: แต่เต้นหมอลำมันก็ดีนะ
1: มัน
0: ได้ออกทุกส่วนของร่างกาย
1: ใช่ค่ะไปรับงานหนูก็เต้นกับเจ้าภาพเลยค่ะปกตินักร้องเขาจะร้องเฉยๆแต่หนูก็ไปเต้นกับเจ้าภาพคือเก่าค่ะ
0: ครับ
1: มีจอยไป
2: สร้างความสุขด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ครับผมอ่ะพร้อมนะน้องมัดนะ
1: ค่ะ
2: วันนี้ร้องเพลงอะไรคะ
1: เศร้าฮักกับบอของป๊อปปี้ค่ะ
2: อ่ะเชิญครับ

0: พัดมารอบนี้เหมือนดูลงตัวไปหมดเลยนะดูมีเสน่ห์ตั้งแต่การพูดคุยเลยดูสบายดูรีแลกซ์ดูไม่กดดันอะไรมากแต่พอร้องก็เห็นนะลูกนะเห็นว่ามันมีความตื่นเต้นอยู
1: ่ค่ะ
0: แต่หนูทำได้ดีแล้วการร้องทุกอย่างทำได้ดีหมดอะแต่มันก็จะมีนี่แหละมันแม่สันนิษฐานว่ามันน่าจะมาจากความตื่นเต้นมันทำให้กดเสียงหางๆเสียงอะมีอาการสั่นแล้วก็ลงบ้างไม่ลงบ้างบางช่วงบางตอนแล้วก็สิ่งที่แม่อยากได้อีกคือน้ำหนักดูแล้วมันอาจจะมาจากความตื่นเต้นลูกแต่ว่าต้องผ่านมันได้อยากให้มัดมั่นใจตัวเองนะลูกนะมั
1: ่
0: นใจตัวเองแต่ก็เป็นธรรมชาติแบบนี้เลยลูกแต่อย่าให้กล้าที่จะปล่อยกล้าที่จะออกหมัดให้มากกว่านี้ลูกเพราะน้ำหนักมันมาทุกอย่างมันจะมาเต็มหมดเลยนะลูกนะไม่ต้องกลัวสบายสบายเลยมัดสู้ก็ได้ต้นทุนดีอยู่แล้วลงตัวมากหรอกค่ะ
2: มารอบนี้นะได้สวย
1: ขอบคุณค่ะ
2: มาจอยลงก็สวยขึ้น
1: ขอบคุณค่ะ
2: อันที่สองก็คือได้เพราะร้องเพลงมีเสน่ห์มากลูกด้วยความเป็นคนร้องเพียงเพราะอยู่แล้วได้สวยได้เพราะแต่มีข้อที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือได้สั่นก็ยังสั่นคือเก่าอยู
1: ่สั่นคือเก่าค่ะ
2: มันยังสยบมันไม่ได้แล้วก็สู้ต่อไป
1: ค่ะ
2: หาเวทีขึ้นบ่อยๆแล้วก็เราเท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าเสียจังไหนมันยังจะเศร้าสั่น
1: ค่ะ
2: เพราะอย่างอื่นหนูทำได้ดีเลยนะลูกบุคลิกดีทุกอย่างมาดีเลยน่าฟังด้วยแต่ก็สั่นนั่นแหละอ่ะฝากเป็นการบ้านก็แล้วกัน
1: ขอบคุณค่ะ
3: คราวที่แล้วร้องเพลงอะไรนะลูก
1: จีบแล้วบอคอค่ะรอบออดิชั่น
3: แต่ว่ามาวันนี้มันดูอะไรมันมีความลงตัวมันมีเสน่ห์แล้วมันมีลูกเอื้อนบางลูกที่มันน่าฟังวันนี้ดีมากเลยลูกชอบผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านเลย
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: กลับมาครั้งนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้เพราะก็ขอให้พัฒนาไปเรื่อยๆในรอบต่อๆไปนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: คนนี้นะคะทุกคนเห็นแล้วอาจจะไม่ว้าวแต่พอเราได้ฟังเสียงเขาแล้วเราจะว้าวเลยไปฟังเรื่องราวของน้องไมค์กันเลยค่ะ
5: เชิญครับ
6: ถ้าทุกคนเห็นตอนนี้พี่พันธ์คิดว่าน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
7: ผู้ชาย
6: เชิญเลย
8: สวัสดีครับชื่อนางสาวกมลวรรณมงคลกุลครับมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์อายุ25ปีครับ
7: โอ้สวัสดีครับแต่ว่าผม
6: ชื่อนางสาวเห็นไหม
7: โอ้เหรอเป็นผู้หญิงลูก
8: ใช่ครับ
7: โอ้แต่ทรงเหมือนผู้ชายเลยนะ
6: เนาะ
7: เป็นไงฮะ
6: เสียงผู้ชายด้วยเลยอ่ะ
7: เสียงด้วยเนาะมันยังไงฮะโคตรหลิวมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
6: หลิวก็ไม่รู้ต้องถามต้องหมายแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ได้คะเสียงแบบเหมือนผู้ชายเลย
8: ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ตั้งแต่จริงๆผมเคยมาซีซั่น8แล้วนะครับใช่ครับผมก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็เสียงก็ยังไม่เป็นขนาดนี้ครับแต่ว่าเสียงก็เปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วครับ
7: อันนี้มันขึ้นอยู่กับลุงพันธ์ไม่แน่ใจนะเรื่องของการกินยากินอะไรที
6: ่
7: การปร
6: ับ
7: ฮอร์โมนไม่รู้
8: เปล่าครับไม่ได้เทคครับ
7: ไม่เกี่ยวกับตรงนั้นนะม
6: ัน
7: เก
6: ิ
7: ดขึ้นเองนะตอนนั้นมาไม้ทองคํา
8: ไม้ทองคํา8ครับ
7: แล้วก็ผ่านมาถึงรอบไหนลูก
8: รอบ24คนสุดท้ายครับ
7: โอ้เข้าไปรอบลึกๆเหมือนกันเนาะเราจำไม่ได้เลยอ่ะ
6: ไหนว้าวไหม
7: ว้าวเลยอันนี
6: ้ว้าวเลย
7: นะแล้วการกลับมาครั้งนี้แหละครับลูก
8: การกลับมาครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากมาแก้ตัวกับรอบที่แล้วที่ผมอาจจะทำพลาดไปในหลายๆอย่างครับ
7: นะ
8: เรื่องเสียงด้วยเรื่องอะไรด้วยครับแล้วก็อยากมาตามหาความฝันตัวเองอีกสักรอบนึงครับตามความฝันตัวเองสักรอบนึงครับ
6: รอบที่แล้วอายุเท่าไหร่อ่ะคะ
8: รอบนั้นมาประมาณ18ครับอายุ18ปีครับตอนนี้กลับมา
6: ก็มี
8: เอาบ่มี
7: นะจากตอนนั้นที่มาแล้วเสียงเราเริ่มจะเปลี่ยนเป็นเหมือนผู้ชายตอนไหนลูก
8: 18 19ก็ตั้งแต่จบรายการไม่ต้องทำไปก็แตกเพิ่ม
6: แต่18เนี่ยเสียงไม่เปลี่ยน
8: ไม่เปลี่ยนครับ
6: เป็นผู้หญิงอยู่
8: ใช่ก็ตอนแรกเป็นนักร้องโรงเรียนครับเป็นนักร้องโรงเรียนก็ร้องเพลงผู้หญิง

0: คุณแม่พุ่มพวงเอ่ยอะไรเอ่ยไปประกวดมาจนออกจากโรงเรียนครับเสียงก็เริ่มเปลี่ยนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็เสียงแตกเป็นแบบนี้เลย
1: เป
0: ค
1: ็
0: รัน บ
1: แบบนี้เลย
2: ฮอร์โม
1: นะ
2: นผมว่าฮอร์โมนฮอร์โมนความเป็นผู้ชายทำให้เสียงเปลี่ยน
1: นะก็เป็นอีกหนึ่งความน่าประหลาดใจเนาะอ่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างลูกรับ
0: ตอนนี้รับงานร้องเพลงทั่วไปครับแล้วก็ตามร้านอาหารด้วยครับ
1: มาเรื่องร้องเพลงกันบ้างดีกว่าวันนี้ร้องเพลงอะไรครับ
0: คนในใจมันอายโบของไอแมนครับ
1: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

จังสิได้ใจ

0: ุดยอดมากอ่ะเพลงไอ้แมนแต่ร้องโดยน้องมายกมลวันแล้วร้องแบบที่เฮ้ย Amazing มาก
1: สบายสบายเลย
0: ชีวิตงงกับตัวเองบ้างไหมอ่ะมาย
2: งงครับบางทีส่องกระจกยังงงกับตัวเองเลยหนวดขึ้นมาได้ยังไงมีเขามาได้ยังไง
0: เออมันคืออะไรอ่ะแต่วันนี้คือเรื่องของการร้องเพลงยิ่ง Amazing กว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกับการมาเป็นแบบเนี้ยแล้วร้องแบบธรรมชาติมากร้องคือผู้ชายเลยอ่ะร้องคืออ้ายมายเลยอ่ะครับมันเป็นอะไรที่แบบสุดๆมากวันนี้เราได้เห็นความโอ้โหมันโชคดีมากวันนี้ได้มาเจอกับมายในวันนี้นะครับไม่ใช่พูดอะไรละเอาเป็นว่าเก่งมากฟังเพลินสุดยอดครับ
3: ทุกอย่างก็เรียกมันว่าต้นทุนพิเศษนะอย่าไปตกใจอะไรกับมันแล้วมีแต่เรื่องดีๆมันทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นแต่ครูก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะก็ชื่นชมลูกชื่นชมนะเมื่อได้ต้นทุนพิเศษก็เอามาใช้ให้มันพิเศษซึ่งวันนี้หนูก็ได้ใช้มันพิเศษจริงๆร้องดีร้องเพราะครับเก่งมากครับ
4: ขอบคุณครับ
5: อย่างนัดมาริสาเขาก็เสียงเขาก็เป็นผู้หญิงเนี่ยแต่มายนี่มันเป็นผู้ชายเลย
3: เคยเจอแปลก
5: ๆเออทำให้เราหายง่วงเลยขับรถกลับบ้านสบายใจเลยโอ้โหขอบคุณมากผ่านครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ผ่านครับ
2: ขอบคุณครับ
6: เป็นสาวหล่อที่มีความสามารถและเสียงหล่อเลยนะครับมายเล่นเอากรรมการของเราอึ้งแบบนี้อนาคตบนเส้นทางสายดนตรีมีแววไปได้อีกไกลแน่นอนครับเจลกันแดดทันตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนี่ย

0: พร้อมกันแดดเต็มแม็ก
1: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
2: ครับผมวัยรุ่นคนต่อไปนะครับต้องบอกว่าเขาเกิดมาพร้อมกับวงดนตรีและเสียงดนตรี
3: ตอนเขาเกิดเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ครับ
4: โอ้ยคุณแม่คลอดมายังไงบ้าง
3: ตั้งแต่น้องระโงดนตรีด้วยนะ
2: เด็กธรรมดาเกิดมาร้องอูแมอูแม
3: แต่เขาคนนี
2: ้เกิดมาร้องอูบูอูบูยี่ยี่ครับผม
4: ก็จ่ายลิขสิทธิ์คุณมาเปล่ามุกคุณ
5: ใส่ไปเลย
2: ครับผมพอดีหันเห็นอานนท์พอดีก็เลยเล่นไปฮะครับผมแต่ว่าเขาไม่กล้าขึ้นเวทีใหญ
1: ่
2: ไม่กล้าแบบว่าก
1: ลัวเหรอฮะ
2: กลัวฮะกลัวเสียงร้องตัวเองอะไรประมาณน
1: ี้
2: คร
1: ับไม่มั่นใจในเสียง
2: เดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับคุณณัฐชาครับมาเลยครับ
1: เชิญครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับแนะนำตัวเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเล่นชื่อณัฐชานะคะชื่อจริงชื่อสิริปรียาอัครโคตรค่ะอายุ32ปีค่ะมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
2: ครับผม
1: ชื่อเล่นชื่อณัฐชาชื่อเล่นก็เหมือนจะเป็นชื่อจริงได้เลยนะลูก
6: ใช่ค่ะ
1: มาเปลี่ยนทีหลังไหมหรือว่า
6: เปลี่ยนทีหลังค่ะ
1: อ
6: ๋
1: อเพื่อปรับเปลี่ยนให้มันเข้า
6: ใช่ค่ะ
1: กับตัวเราใช่ไหมลูก
6: ดูดวงมา
1: ค่ะอ๋อถือว่าเพราะว่าทั้งชื่อเล่นชื่อจริงมันสามารถเป็นชื่อจริงได้หมดเลย
6: ใช่ค่ะ
1: นะฮะเป็นไงแล้วพอปรับเปลี่ยนแล้วเป็นไงบ้างคะ
6: ก็ดีขึ้นค่ะ
1: นะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
2: ครับใช่ครับ
1: ให้บอกไม่กล้าจะร้องเพลงหรือกังวลใจเรื่องอะไรเป็นหลักครับ
6: ใช่ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการร้องเพลงมากเท่าไหร่เคยประกวดล่าสุดก็คือนานมากแล้วค่ะตั้งแต่ตอนอยู่ม.ปลายค่ะ
1: ครับผม
6: ค่ะแล้วก็เลยสักครั้งหนึ่งอยากมีโอกาสมาร้องเพลงต่อหน้าคุณครูสลาคุณโน้ตค่ะ
2: ครับผมไอ้ที่บอกว่าไม่มั่นใจในเสียงตัวเองแบบว่าต้องไม่มั่นใจแบบไหนครับ
6: อยากเพราะว่าหนูไม่ได้ประกวดบ่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้รับฟังคำติชมจากคณะกรรมการด้วยค่ะเพื่อไปปรับปรุงค
1: ่ะมาลองดูเวทีนี้นะ
6: ครับประสบการณ
1: ์พร้อมนะฮะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับ
6: เขียวเกี่ยวใจค่ะ
1: ไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ชอบการออกเสียงของนัชชานะลูกใส่แบบอัดใส่เต็มกล้าเปล่งเสียงออกมาฟังอิ่มฟังสุดนะลูกเป็นธรรมชาติแล้วมันทำให้เสียงสว่างมันน่าฟังไปหมดเลยแต่แรกๆอาจจะมีการหน่วงจังหวะเล็กๆอยู่นะไอ้มันยังแบบอาจจะออกตัวไม่ค่อยแบบยังไม่คล่องตัวฝืดนิดหน่อยแต่พอร้องๆยิ่งร้องไปยิ่งดียิ่งร้องไปยิ่งดีค่ะก็อยากให้หนูฝึกเยอะๆแล้วลูกร้องให้บ่อยๆเคาะสนิมตัวเองยิ่งหนูเป็นคนกล้าปล่อยเสียงขนาดนี้นะมันเหมือนจะสั่งแล้วก็ควบคุมเสียงได้ดีกว่านี้แน่นอนค่ะ

0: จริงๆทำได้ดีหลายอย่างเลยนะลูกอย่างแรกก็คือเสียงดีแหละสองร้องเป็นสามที่ชอบมากน่าจะตรงกันก็คือกล้าปล่อยเสียงแบบสุดๆเลยอันนี้คือวิธีการร้องลูกทุ่งที่เป็นที่ยอมรับอันนี้คือที่หนูทำได้ดีลูกส่วนจุดที่เป็นปัญหาหนึ่งก็คือภาพรวมการร้องมันยังเป็นการร้องทรงประกวดเห็นไหมว่าท้ายๆมาพอหนูเริ่มชินเนี่ยหนูไปกับจังหวะได้ดีลูกแต่ท่อนแรกนี่มีอาการหน่วงเลยเพราะฉะนั้นมันก็มองได้ว่ามันไม่ได้เกิดจากเราทำไม่เป็นแต่มันมาจากความตื่นเต้นอันนี้แก้ไม่ยากแต่สิ่งที่อยากให้แก้จริงๆกลายเป็นลูกคอลูกมีแต่ยังไม่สุดซึ่งหนูทำได้เพียงแต่ว่าความตื่นเต้นมันทำให้มันหล่นหายไปประสบการณ์ลูกทุกอย่างมาดีแล้วเอาจะช่วยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: บางทีลูกขยักไม่หลายลูกที่ครูท่านพูดหนูทำได้แต่หนูตื่นเต้นเท่านั้นเองแต่มันก็ไม่มีปัญหาสำหรับรอบนี้เดี๋ยวเราจะไปคัดเลือกอีกทีแต่รอบนี้ให้ผ่านครับ
1: โอ้โหขอบคุณค่ะ
3: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค
4: ่ะเป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยล่ะครับณัชชาเชื่อว่าก้าวแรกในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้กล้าเดินตามความฝันต่อไปเรื่อยๆนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: วัยรุ่นคนนี้นะคะหลิวก็เป็นคนไปคัดมากับมือนะคะมาจาก CJ มอยุธยาค่ะทุกคนไปฟังเรื่องราวของน้องอากันเลย
5: เชิญครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: แนะนำตัวเลยครับ
7: สวัสดีครับชื่อนายสรัญญูหวังข้อกลางครับชื่อเล่นชื่ออาปัจจุบันอายุ30ปีครับมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับ
5: อาก็อยู่ที่นครราชสีมาอยู่แล้วใช่ไหมลูกแต่ว่าทำไมรู้ข่าวยังไงถึงมาที่อยุธยาลูก
7: รู้ข่าวทางเพจ Facebook ครับแล้วก็ทางทีวีที่เขาจะถ่ายทอดสดทางทีวีครับช่อง23ครับผม
5: บอกว่ามีการรับสมัคร
7: ครับผม
6: วันนั้นเขาแพรวๆมาก
5: เออเป็นไงบรรยากาศวันนั้นพอจำได้ไหมลูก
7: บรรยากาศวันนั้นครับผมอันดับแรกก็มีกิจกรรมครับผมสนุกสนานแจกของรางวัลเยอะครับที่สำคัญแจกทองด้วยครับผม
5: เราได้เขาไหมทอง
7: ไม่ได้ครับผม
6: ได้ทองม้วน
7: ทองม้วนใน CJ มอครับเป็นขนม
6: ต้องครับ
5: นะแล้วเป็นไงวันนั้นคนสมัครร้องเพลงเยอะไหมลูก
7: ยังเยอะเลยครับ
6: เป็นร้อยนะวันนั้นน่ะ
7: ใช่ครับผม
5: เราคิดไหมว่าเราจะไปติดตอนแรกเขาคัด10คนก่อนใช่ไหมเราแรกลุ้นไหมลุ้นให้ติด10คนก่อนไหม
7: ตอนแรกลุ้นครับผมลุ้นว่ายังไงก็ต้องมีผมแหละครับ
5: ใช่หลังจากร้องจบไปแล้วใช่ไหม
7: ใช่
5: รอบนึงยังไงต้องมีเราแล้ววะ
6: เออ
5: แล้วปรากฏว่ามีเราจริงด้วย
7: สรุปมีเป็นไปตามแผนครับผม
5: แผนแรกเสร็จแล้วแผน2ล่ะลุ้นอีกไหม
7: แผน2ลุ้นครับเพราะว่าเพื่อนไอ้ผมได้ร้องคนแรกครับผมแล้วผมร้องคนแรกไปปุ๊บแล้วเพื่อนอีก9คนนี้ก็คือร้องดีมากครับ
5: อ
7: ย่างลุ้นเลยครับผม
2: ร้องคนแรกนี่ลุ้นนะแล้วเขาเรียกเราคนแรกว่า
5: ประกาศ
7: คนแรกครับผม
5: นะอันนี้ก็คือมา
6: คือ
5: กับน้องนุชใช่ไหมอีกคนหนึ่งน้องนุชแล้วก็น้อง
6: อาวันนั้นหลิวกับแซกไปคัดมาค
5: ่
6: ะ
5: นะครับผมก็ถือว่าได้โอกาสดีนะจากทาง CJ มอก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะที่มีเรียกงานดีๆแบบนี้นะให้คนมีฝันได้เดินทางจากที่ต่างๆก็มาร่วมงานกันนะครับผม
6: ใช่ค่ะ
5: นะวันนี้พร้อมแล้วว
7: ันนี้พร้อมครับ
5: ไม่ตื่นเต้นแล้วผ่านเวทีมาเยอะแล้วนี่ใช่ไหม
6: ดูจากท่ายืนแล้วไม่น่าตื่นเต้น
7: ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่ครับ
5: นิดหน่อยนิดหน่อย
7: นิดหน่อยครับ
5: ครับผมอ่ะร้องเพลงอะไรครับวันนี
7: ้วันนี้อ้ายบอกคนถึงฮักครับ
5: เสียงไหวนะไหวไหมเนี่ย
7: ไหวครับผม
5: ไปฟังกันเลยครับ
8: ยังลืมเขาบ่ได้มอบตัว

0: ครับ
1: ผมชอบบุคลิกนะทั้งบุคลิกคนและบุคลิกเสียงมันเป็นทรงศิลปินดีแก้วเสียงนี้แล้วก็มองดูบุคลิกโดยรวมมันก็ไปด้วยกันแล้วก็เลือกเพลงนี้ก็ดูเหมือนว่าเพลงที่เอามาทดสอบตัวเองก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของอาเลยมันก็เลยเด่นที่อารมณ์เพลงลูกการร้องเด่นที่อารมณ์เพลงส่วนจุดอ่อนเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงมันกรำศึกหนักหรือว่าเป็นเพราะว่าน้องอาร้องไม่ค่อยแตะโน้ตในหลายๆที่ลูกมันดูเหนื่อยและมันดูขึ้นไม่จะบอกว่าใช้คำว่าเฉือนตัวโน้ตดีกว่ามีทั้งเฉือนต่ำคือเพี้ยนต่ำแล้วก็เฉือนคือเพี้ยนสูงด้วยแต่แค่ตรงนี้นะลูกเพราะคาแรคเตอร์เสียงหนูมันก็อยู่ในกลุ่มศิลปินดังเลยนะครับลองดูครับ
0: ครับ
2: ครูสลาบอกไปแล้วนะครับแต่ในภาพรวมน่าดูมากครับอาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันน่าดูอ่ะใช้คำว่าน่าดูดีกว่านะครับมีอะไรก็ไม่รู้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยากจะก้มหน้าร้องเพลงฉันก็ร้องแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราร้องเพลงเราต้องสู้หน้าคนที่เขาดูบ้างเท่านั้นเองลูกที่เราจะต้องไปปรับนิดนึงนะครับส่วนเรื่องการออกเสียงมันจะต้องควบคุมได้มากกว่านี้เพราะนั้นต้องฝึกให้มันแข็งแรงให้ได้เราจะได้มาสู้กับเขาตรงนี้ต่อโชคดีครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ผมดูว่าจิโก้ดีอ่ะแล้วร้องสมัยใหม่ดีผมชอบผมกำลังอยากจะหานักร้องอะไรที่แบบเนี้ยคือมันจิโก้อ่ะคือพูดง่ายกวนเนี่ยแต่น่าดูผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ผ่านค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ผ่านครับ
0: ครับ
4: สามผ่านนะครับนะเป็นไงถือว่าตรงตามเป้าไหมวันนี้ได้ดังใจไหมอ่ะการร้อง
5: ไม่ค่อยดังใจครับ
4: มันยังไงบ้าง
5: มันงงครับ
4: งงเพราะตัวเราหรือไง
6: งงยังไง
4: มันงงอะไรล่ะ
5: งงตัวเองอยู่นิดนึงครับ
4: เออนะแล้วคราวหน้าต้องเตรียมตัวมาให้ดีนะ
5: ได้
4: ถ้าได้โอกาสดีๆแบบนี้แล้วเน
3: า
4: ะ
3: รอนานหรือเปล่าม
4: ีส่วนไหม
5: ไม่ครับเอใส่ซ้อมบ่อยเกินไปครับผมคิดว่า
4: เสียงแห้งเลย
6: ใช่ไหมอ๋อเสียงก็เลยแห้ง
5: ย้ำคิดย้ำทำครับ
4: กลัวแบบว่าเอาว่าซ้อมอีกเอาไหมเนี่ยนึกได้ซ้อมอีกแล้ว
5: ใช่ครับ
3: หน้าคุ้นๆเคยมาไหม
5: เคยมาครับไอซีซั่น9ครับผมไปลองคำซีซั่น9ครับแล้วก็
3: เข้าไปถึงรอบไหน
5: รอบน็อกเอาท์ครับ
3: น็อกเอาท์แล้วไปแพ้ใครอ
5: ่
3: ะ
5: พี่ปุยปิยนุชครับ
3: อ๋อแพ้คนเก่งไม่ต้องมาเสียใจ
4: แพ้แชมป์
5: วันนั้นอโนดคนตัดสินผมครับมันมีอยู่หนึ่งเสียงที่ว่าใครจะได้ไปต่ออโนดครับคนตัดสินผม
4: ไม่ให้ไปทอกเลยเอาไหมเปิดเลยไหม
5: เปิดเลยป่ะอย่าเดียวครับ
3: ก็ไม่รู้อ่ะ
4: เอาสิเอา
3: ถ้าผมยักหน้านี่ตากล้องเตรียมแล้วว
4: ิ่งมาสิ
3: วิ่งมาสิจะอยู่ไปมันเหมือนความรู้สึกอย่างนั้น
4: คุ้นเคยกัน
3: มันคุ้นเคยกันบอกอโนดตัดสินแต่ผมกลับแปลความหมายว่าไอเนี่ยตัดสินแพ้ไม่ทำภาษาที่โกปากซอยนะไม่นี่หยอกกันไปฝึกอีกแล้วกลับมาคราวนี้น่าจะมีโอกาส
4: นะขอบคุณน้องอาด้วยนะครับ
5: ครับ
7: โอ้โหกลับมาส่งการบ้านรอบนี้เรียกว่าลีลาไม่ธรรมดาเลยนะครับสมกับที่ได้รับตัวพิเศษจากทางซีเจมอลจริงๆเลยล่ะครับ

0: ร็จสิ้นเรียบร้อยครับสำหรับการออดิชั่นในวันนี้ทั้งวัยเด็กวัยรุ่นและก็วัยเก่านะครับก่อนจากกันไปครับมีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับเพราะคิดถึงจึงกลับมาอ้อมสุนิสานีโน่เมธนีฮันนี่พัศรหนุ่มเสกจุ๋มนรีกระจ่างป้อมออโตบานเฉลียงและสามโทนครับวันนี้ครับศิลปินระดับตำนานจากค่ายคีตาได้กลับมารวมตัวบนเวทีเดียวกันอีกครั้งในคอนเสิร์ตคิดถึงคีตาโดยภูสิทธิ์ไลท์ทองมาเจอศิลปินคีตาที่คุณคิดถึงครับพร้อมบทเพลงที่เคยอยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ครับณสยามพิคอครับเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับโทรไปเลยนะฮะ022623456แล้วมาร่วมเก็บความทรงจำดีครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วศิลปินที่เอ่ยชื่อมา
1: ครับน่าไปดูมาก
0: นะฮะ
1: ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะถ้าไม่ไปดูไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมารวมกันได้ขนาดนี้
0: เสียดายเลย
1: ครับ
0: นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับ
1: คร
0: ับพบกันใหม่กับการออดิชั่นในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สัปดาห์หน้าพบกับพันจักรพันพงจักรพงและวง Black and White Band
1: นำกันยังบ่จำกันยังบ่จืโอ้ยนอกจังแม่นที่ดื้อนะมึงคักบักหัวใจ
2: การโคเวอร์นี่ก็ถือว่าได้ผลดีนะเห็นคนเข้ามาขอเพลงกันเรื่อยเลยใช่ไหม
3: เข้ามาขอมาว่าเป็น AI หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: ไม่เชื่อว่าเป็น
3: ไม่เชื่อว่าเป็นคน
4: จริงเขาเห็นเป็นแฝดพี่เขาเป็นเนี่ยตัดภาพมาแปะเป็น AI แน่ๆ
3: เป็น AI 2คนมาร้องเพลง
2: โอ้เรานี่มันเนียนเหมือน AI เลยนะ
0: และต่อกับศึกการแข่งขันรอบออดิชั่นทั้ง3วัยที่มาสู้เพื่อความฝันบนเวทีแห่งนี
2: ้วันนี้เต้นให้ดูหน่อยได้ไหมสดๆเนี่ยมาได้ไหมตอนทีมงานโทรไปเห็นบอกร้องไห้เลยเหรอ
5: ครับน้ำตาซึมครับผมรอมานาน
6: นี่นี่แสดงว่าคำว่าไมค์ทองคำนี่มันยังมีความหวังของมนุษย์อยู่นะมนุษย์ที่ชอบร้องเพลงนะ

0: ติดตามกันได้ในไม้ทองคำสามวัยครั้งที่7
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: เนี่ยแล้วที่สำคัญแกบอกว่าแกมีไอ้เครื่องไมโครเวฟ3เครื่อง
2: ค่ะ
1: ผมก็งงว่านี่ๆๆๆเอาไว้ทำไม3เครื่อง
2: ค่ะ
1: งงไปหมดเลยเนี่ยนี่ภาพแต่งงานนี่เขาเบอร์หน้าไม่มีภาพที่ไม่ได้เบอร์นี่ตอนหนุ่มๆนะ
2: ค่ะ
1: หนุ่มๆเขารอแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไปฟิตหุ่น
2: ใช่
1: จะให้มีกล้ามซิกแพคหน้าท้อง
2: ไม่ให้มีพุง
1: ผมเลยแนะนำบอกไปเบสฟิตแล้วกันร่างทองเบสฟิต
2: ค่ะ
1: หลายคนก็ไปนะเบสฟิตนี
2: ่
1: มีกล้องเบอร์ๆอยู
2: ่แกรักภรรยามากแต่งงานมา24ปีไม่ให้ภรรยาทำงานเลยอะค่ะให้เป็นคุณนายอยู่ที่บ้าน
1: โอเคหลายคนถามว่าเพื่อก็เพื่อหาคนมาอยู่ข้างๆกันนะการจะคิดสั้นนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ่ะประมาณนี้พักก่อนนะเดี๋ยวกลับมาครับ
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
4: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลักษ
6: ์ Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
6: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
8: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
9: พ่อแม่เห็นแกเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะจะขายตัวเป็นคนตาย
10: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
11: ๆฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
12: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
11: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำเธอทำกับฉันแค่คนเดียว
13: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
14: ป้า
13: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
11: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
15: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นเริ่ม11กันยายน
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่น้องดีนคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี
18: ่ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
19: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
18: ้ดีอะดี
15: วาดฝันวันวิวาคืนนี้20:30 นตอนจบ
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: สนับสนุนโดยไบมีโยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร ์บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
11: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
10: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
5: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโหลดละกรอบมาก
3: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
4: แม่จะทำอะไรอะคะ
3: ก็จะสอยมะม่วงสิ
4: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
3: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
4: มันไม่เหมือน
9: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนรั่วและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
8: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
9: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท

0: เดินนะแม
1: ่อุ้ยหลางหลาย
2: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
0: ยังไหวอยู
2: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
0: อ้าวมาแล้วเด็ก
3: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
0: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
2: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-065-533ไทยประกันชีวิต
4: โดย True Cyber Safe Easy กรองก่อนกดช่วยสกัดภัยคอนเทนต์ป้องกันได้ง่าย
5: ๆชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
6: คุณผู้ชมครับไปที่ลพบุรีนะครับมีกรณีที่ลูกค้าตลาดโต้รุ่งกระเจิงกันเลยนะครับเพราะว่าพ่อค้าเข้ามันไก่ควงปืนนะครับแล้วไปรัวยิงพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดคือเป็นเพื่อนกันนะฮะคุณผู้ชมครับคือไปนั่งสูบบุหรี่ย้อมใจก่อนครับหลังจากนั้นก็ยิงตัวเองตายตามนะครับญาติเปิดเผยบอกว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินกันคุณผู้ชมครับลองไปดูครับทั้งหมดนะครับไปเกิดขึ้นช่วงประมาณสัก3ทุ่มของเมื่อวานนี้ครับที่ตลาดโต้รุ่งวงเวียนสระแก้วอำเภอเมืองครับจังหวัดลพบุรีตำรวจสภ.เมืองสระแก้วครับไปตรวจสอบไปพบชาวบ้านที่มาซื้อของกินที่ตลาดโต้รุ่งอยู่ในการแตกตื่นตกใจกันนะครับตรงจุดนั้นครับมีร่างของนายเพ็ญภาคอายุ62ปีนายเพ็ญภาคเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่นะครับหลังร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับสภาพของเขาเนี่ยถูกยิงด้วยปืนขนาด11มม.ยิงเข้าที่ชายโครงซ้ายทะลุขวาแขนซ้ายแล้วก็หัวไหล่ขวารอบๆศพนั้นไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด11มม.ตกอยู่นะครับท่ามกลางลูกเมียที่กอดร่างร้องไห้กันนะครับตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นถัดไปอีก10เมตรครับไปพบร่างของนายกู้เกียรติฮะกู้เกียรติอายุ64ปีครับถูกปืนนั้นยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุซ้าย1นัดโดยมีปืนพกสั้นออโตเมติกขนาด11มม.ตกอยู่ที่หัวไหล่ซ้าย1กระบอกมีลูกกระสุนคาอยู่ในรังเพลิง1นัดแล้วก็คาอยู่ในแมกกาซีนอีก1นัดที่เอวครับพบอาวุธปืนขนาด11มม.ขึ้นกระสุนพร้อมใช้งานครับแล้วก็ในแมกกาซีนนะครับมีกระสุนอีก6นัดในกระเป๋ากางเกงครับยังพบแมกกาซีนอีก1อันพร้อมลูกของ11มม.เนี่ยเต็มแม็กนะฮะจำนวน7นัดคือตำรวจได้เก็บไว้เป็นหลักฐานท่านผู้ชมครับทีเนี้ยไปสอบถามเมียของทางนายเพ็ญภาคนะครับชื่อภูนสุขครับคือเมียของเพ็ญภาคเนี่ยอยู่ในการตื่นตกใจมากนะครับก็ให้การบอกว่านายกู้เกียรติคนก่อเหตุเป็นเพื่อนกันกับสามีนั่นแหละคบกันมาหลายสิบปีแล้วและเปิดร้านขายของติดกันโดยสามีขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดส่วนนายกู้เกียรติขายข้าวมันไก่ต่างคนต่างทำมาหากินกันมานานไม่เคยมีเรื่องบาดหมางทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ครับทั้งคู่เองมีปากเสียงกันถึงขั้นลงไม้ลงมือพอระยะหลังๆนะครับเพิ่งจะมารู้ว่าทั้งคู่นั้นมีปัญหากันเรื่องหนี้สินวันเกิดเหตุครับนายกู้เกียรตินั่งกินลำไยดูสามีขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่นานประมาณสัก15นาทีช่วงเกิดเหตุสามีเนี่ยก้มหน้าเล่นมือถืออยู่หลังร้านส่วนตนเองครับอยู่บริเวณหน้าร้านกระทั่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะครับก็เลยหันไปดูเห็นนายกู้เกียรติเนี่ยกำลังกระหน่ำยิงสามีหลายนัดครับจากนั้นนายกู้เกียรติเดินไปนั่งข้างร้านแล้วนั่งสูบบุหรี่ประมาณครึ่งมวนจากนั้นครับยิงตัวตายตามไปครับลองฟังดูฮะ
7: ตอนที่เกิดเหตุอะเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ร้านนู้น
8: หนึ่งเดินออกไปหาลูกหนึ่งต้องลาที่ผมตายเดียวพ่อครับผมเสียก็พักใส่ชาเตี้ยพอหนูเดินออกมาถ้าเตี้ยหนูรอดถ้าดูแฟนหนูเขาดูแต่โทรศัพท์เขาไม่สนใจเขาบอกมันจะทำเป็นไรดูเขาไม่เชื่อหนูเขาไม่ดูเขาไม่ตายเขาเดินมาจอดยิงเ

0: ไม่ได้ทะเลาะค่ะเขาไปอยู่กับนี่แหละเขาไปนั่งทุกวันทุกวันแต่เขาแบบแฟนหนึ่งก็ไม่ได้พูดถึงอะไรเขาเฉยว่าขายของแบบไม่ยอมพูดเขาไปอยู่เขาต่างคนต่างอยู่เนี่ย
1: มันก่อนก็มานั่งร้านข้าวเหนียวมะม่วงเขานั่งแล้วเขาก็มามองเรามาฟัง
2: นั่งเฉยๆไม่ใช่ไม่อะไรเลย
3: ไม่ไม่อะไรนั่งเฉยๆ
1: ม
3: ัน
1: ผิดปกติของเขาไงปกติเขาจะมาซื้อลูกชิ้นแล้วซื้อน้ำไป
2: ก็สงสัยอยู่นะเราก็สงสัย
4: ตำรวจสอบสวนญาติของทั้งคู่นะคะก็ทราบว่า2คนเป็นเพื่อนกันโดยเพนภาคไปกู้เงินจำนวนหนึ่งมาให้กู้เกียรติมือปืนต่อมากู้เกียรติอ้างว่าใช้หนี้มาพอสมควรแล้วแล้วไม่ยอมจ่ายต่อก็เลยเกิดปัญหาทะเลาะกันจนนำมาสู่เหตุสลดใจในครั้งนี้ค่ะ
5: ตอนที่แฟนอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้มีอะไร
6: น่าตกใจมากนะฮะ
4: ค่ะ
6: โอ้โหแล้วขายก๋วยเตี๋ยวกับข้าวมันไก่อยู่คู่กันเลย
4: ค่ะ
6: นะ
4: อยู่ใกล้กัน
6: ไปดูเรื่องเพื่อนบ้านหน่อยพี่หมวย
4: โอ้โหคือหมวยได้ดูคลิปเสียง
6: พี่ยังไม่ได้ดูพี่อยากว้าว
4: อ๋อเปิดเสียงดังจริงค่ะ
6: แล้วก็
4: มีพฤติกรรมคือปิดฝากระโปรงรถปิดเสียงดังไม่รู้ว่าทำไมลองดูคลิปเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าอิฐปากเกร็ดนนทบุรีในหมู่บ้านแห่งนี้อะคลิปนี้จะเป็นปิดฝากระโปรงรถก่อนลองดูค่ะไม่รู้เขาทำเพื่ออะไร
6: อุ้ยตาย
4: ดังมากไม่ได้ครั้งเดียวพี่น
6: ุ้ยมันปิดไม่ได้หรือเปล่า
4: ก็เลยต้องกระแทกแรงๆอะ
6: เออแน่คุณผู้ชม
4: โหดังมากยังมีคลิปเปิดเพลงเสียงดัง
6: What
4: ค่ะเปิดเพลงค่ะ
7: หลังจากที่คุณมึงสัญญาว่าจะเบาเสียงลง
6: โ
7: หขณะนี้เวลาเที่ยงคืนกว่าของวันที่4หลังจากที่คุณลุงสัญญาว่าจะเบาเสียงเบสลง
4: ค่ะไอ้ที่เราเห็นปิดฝากระโปรงดังๆอะค่ะไม่ได้ครั้งเดียว 6-7 ครั้งต่อวันแล้วบางทีเขาก็ยืนคุยกับฝากระโปรงรถค่ะ
6: นะ

0: ี่เขาคุยอยู่พี่หมู
1: นักข่าวบอกว่าคุยอยู
0: ่ไม่มีเสียงใช่ไหมเขาคุยโทรศัพท์หรือเปล่าไหนอ่ะหันมาแล้วหันมาแล้วอันนี้คุยแล
1: ้
0: วเอาคุยกับฝากระโปรงน่ะแล้วเปิดปิด
1: ทีมข่าวได้คุยกับคุณโหน่งค่ะคุณโหน่งบอกว่าครอบครัวเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้ประมาณ 3-4 เดือนแต่ก็มาเจอกับปัญหาเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านลักษณะก็คือจะเปิดเพลงเสียงดังตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงแล้วก็ยังมีพฤติการอย่างที่เห็นก็คือเปิดปิดฝากระโปรงรถปิดเนี่ย 6-7 ครั้งต่อวันแล้วไม่ได้ปิดธรรมดาแต่คือปิดเสียงดังแล้วก็ยืนคุยกับฝากระโปรงรถคุณโหน่งบอกว่าปัญหานี้ส่งผลต่อการพักผ่อนของครอบครัวค่ะคุณโหน่งมีลูกน้อยอายุ3ขวบดึกๆเดือนๆก็มักสะดุ้งด้วยเสียงเพลงของเพื่อนบ้านแล้วบางทีพอลูกตื่นขึ้นมาก็งองแงนอนไม่ค่อยหลับตัดสินใจส่งลูกไปพักอยู่ที่บ้านแม่เพื่อให้ลูกได้พักผ่อนอันนี้เป็นตอนดึกนะคะเนี่ย 2:56 นาทีก็คือเปิดปิดฝากระโปรงรถเสียงดังแบบนี้คุณโหน่งบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็เคยไปคุยกับเพื่อนบ้านแล้วว่าขอให้ลดเสียงลงหน่อยแล้วก็เวลาที่จะปิดฝากระโปรงรถเนี่ยปิดเบาๆได้ไหมเพื่อนบ้านเขาพยักหน้าค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าพยักหน้าในลักษณะแบบ
0: คุณบาทา
1: คุ
0: ณบาทา
1: แล้ว
0: เท้า
1: แล้วสุดท้ายพฤติกรรมแบบนี้มันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องมันไม่ได้ลดลงเลยอะค่ะแจ้งตำรวจก็แจ้งนะคะร้องเรียนไปที่เทศบาลท่าอิฐแต่ว่าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังค่ะ
2: คือบ้านของผมกับเขาติดกันสิ่งที่สำคัญสำหรับผมเลยก็คือการปิดฝากระโปรงตีสองเขาจะต้องมาปิดฝากระโปรงทุกคืนปิดแบบเสียงดังมากตอนแรกที่ผมมาอยู่วันแรกผมก็ตกใจกันแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรผมก็เลยมาหาข้อมูลจากพี่รปภ.ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยผมเลย

0: รู้ว่าพฤติกรรมที่เขาทำอยู่เนี่ยมันทำมานานแล้วซึ่งผมเป็นคนนอนยากอยู่แล้วลูกผมก็พอมันสะดุ้งมาปุ๊บมันก็งองแงมันเสียสุขภาพจิตจนผมต้องเอาลูกครับไปอยู่บ้านแม่ก็น่าจะฟ้องศาลนะครับที่ผ่านมาครับหลายๆบ้านเขาก็ทนสร้างห้องสร้างบ้านตัวเองเนี่ยเพื่อเก็บเสียงมันไม่ใช่ทางออกผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการปัญหาเนี่ยตัวเราเคยไปคุยกับเขาแล้วเคยขอร้องแล้วว่าขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพูดไปก็เหมือนเดิมเขาไม่ได้สนใจครับเหมือนเขาก็บอกว่าก็มันเป็นพื้นที่ของเขาเขามีสิทธิ์แต่สิทธิ์ของเขาอะครับมันกระทบกับสิทธิ์คนอื่นวอนหน่วยงานจริงครับมันกระทบกับการใช้ชีวิตของเรามันก็ใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขครับ
1: ยังมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงค่ะคุณสาวิตรีคุณสาวิตรีก็บอกว่าเดือดร้อนมากจากเสียงเพลงแล้วก็เสียงเบสจากบ้านหลังนี้ปัญหามันเกิดขึ้นนานหลายปียืนยันอีกคนนึงเลยว่าเพื่อนบ้านรายนี้เปิดเพลงเสียงดังตลอด24ชั่วโมงจริงแล้วก็มีพฤติการเปิดปิดฝาตะโปรงรถเสียงดังปัญหานี้ค่ะทำให้ครอบครัวเธอต้องย้ายที่นอนย้ายไปพักที่คอนโดแล้วแม่ของคุณสาวิตรีเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหัวใจด้วยได้รับผลกระทบมากพักผ่อนไม่เพียงพอสามีเธอก็เกิดความเครียดจากเสียงที่มันเกิดขึ้นอยากจะบอกไปถึงเพื่อนบ้านค่ะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ใช้ชีวิตภายในบ้านของตัวเองแต่อยากให้เคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยโดยเฉพาะสิทธิ์ในการพักผ่อนและการใช้ชีวิตอย่างสงบ
2: นับเป็นอาทิตย์24ชั่วโมง365วัน10ปียิ่งกลางคืนน่ะมาฟังอ่ะดังกว่านี้อีกแต่เรายังพอรับได้เพราะมันเป็นเสียงเพลงเนาะแต่พอมาปีหลังๆอ่ะมันจะเป็นเสียงเบสเสียงกลองแต่ว่าปิดกระโปรงท้ายรถเป็นมาตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่ตั้งแต่แรกเลยตอนแรกเข้าใจว่าเป็นบ้านพอน้องข้างบ้านเขามาอยู่เขาบอกไม่ใช่ครับพี่มันเป็นท้ายรถตลอดระยะเวลา10ปีนี่เข้าใจผิดมาตลอดเลยนุ๊ก3บางวันตี2ก็คือแล้วแต่ว่าเขากลับมาตอนไหนเขาก็จะปิดตอนนั้นปิดประตูหน้าต่างหมดเสียงก็ยังเข้าบ้านจนทุกคนต้องย้ายลงมานอนข้างล่างกันหมดเหมือนสภาพแบบไม่ใช่บ้านอ่ะคือเขาเปิดทั้งวันทั้งคืนอ่ะเนาะเด็กมหาลัยอ่ะนอนไม่ได้เขาก็ต้องทำงานทำอะไรอ่านหนังสืออะไรเงี้ยส่วนคุณแม่อ่ะเป็นโรคหัวใจไปผ่าโรคหัวใจมาเขาแบบโอ๊ยนอนไม่ได้นอนไม่หลับส่วนแฟนพี่เสียสุขภาพจิตอ่ะนอนแล้วก็ตื่นมาโอ๊ยเสียงเข้าหูนอนแล้วก็ตื่นมาเสียงเข้าหูมันนอนไม่ได้ไงตำรวจมาไม่ใช่ว่าเขาจะเบานะเปิดดังกว่าเดิมอีกคือเอาเป็นว่าถ้าเรายิ่งว่าเขาอ่ะยิ่งดังก็ฝากว่าคือเรารู้เนาะว่าเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เขาก็ควรรู้ว่าคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์เห็นใจคนอื่นเขาบ้างเขาก็มีครอบครัว
1: ยังมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงค่ะชื่อว่าคุณหนิงคุณหนิงบอกว่ามีวันนึงเธอวิ่งออกกำลังกายอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็จะไปเจอเพื่อนบ้านคู่กรณีคนนี้ขับรถมาขับมาเร็วมากเกือบจะชนเธอค่ะเธอเองต้องกระโดดลงข้างทางคือตอนนั้นทำให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยที่ต้องอยู่ร่วมหมู่บ้านกับเพื่อนบ้านคนนี้
3: บ้านของเราก็อยู่อีกซอยนึงค่ะจะไม่ได้ยินเสียงแบบนั้นแต่ว่าไอ้ที่เราประสบโดยตรงก็คือในเรื่องของรถขับมาไวๆอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังวิ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ยินเสียงแบบด้านหลังแล้วก็แบบดีว่าเดี๋ยวไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้ลูกกระโดดหลบข้างทางถูกค่ะเสียงรถวิ่งเร็วๆใช่ๆค่ะใช่ก็พยายามเลี่ยงไม่ออกมาค่ะครั้งนึงเราก็แบบเข็ดแล้วทีนี้ก็เป็นแฟนเจอเพราะว่าแฟนเขาจะมาวิ่งเรื่อยๆเจอเหมือนกันค่ะก็คือแบบขับรถไวๆระแวงนะคะเวลาถ้าสมมติว่าเราจะเดินหรือเราจะวิ่งอะไรเงี้ยรู้สึกระแวงไม่รู้จะเจออุบัติเหตุเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเข้าใจเราว่าในหมู่บ้านคือจะเป็นที่แบบเซฟโซนแล้วมันน่าจะปลอดภัยในระดับนึงแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็รู้สึกไม่กล้าใช่ๆคือแบบหมู่บ้านเดียวกันเนาะเราอยู่ร่วมกันกลุ่มใหญ่ใช่ไหมคะก็ต้องแบบคิดถึงใจเขาใจเรามั่งไม่ใช่ว่าอารมณ์ไหนอยากจะขับไวอารมณ์ไหนจะอย่างเงี้ยมันก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันบ้างว่าอยู่การอยู่ร่วมกันอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเขาเปลี่ยนพฤติกรรมได้ก็ดีนะคะเราก็จะได้อุ่นใจมาออกมาวิ่งแบบว่าให้สบายใจหน่อย
1: เรื่องนี้มีความคืบหน้าค่ะเช้าที่ผ่านมานายกเทศมนตรีเมืองท่าอิฐนายกปรีดาเชื้อผู้ดีพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่บ้านที่ก่อเหตุส่งเสียงดังเนี่ยแหละค่ะไปตามความคืบหน้านี่คือผู้ชายที่เป็นคนที่ทำเสียงดัง
4: ต้นเรื่องต้นเรื่อง
1: ต้นเรื่องเลย
5: ผมแจ้งทางนิติเมื่อวานแล้วนะว่ากลางคืนผมปรับแล้ว
1: ให้ดูบรรยากาศก็ได้ค่ะ
5: แล้วเมื่อคืนผมก็ปรับเรียบร้อย
6: ครับคราวนี้มันเป็นขั้นตอนของการทำงานของที่จังหวัดนะครับเราก็จะมี
7: รีบขอโทษน้องด้วยนะฐานะนายกขอโทษด้วย
8: ครับครับ
7: ตามหน้าที
8: ่
7: บันท
4: ึ
7: กว
4: ิ
7: ด
4: ี
7: โอหน่อย
4: ครับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปีดาน
1: ายกปีดานายกเทศมนตรีค่ะ
5: อันนี้ฝ่ายกฎหมาย
4: ที่ผูกข้อผูกใช่ไหมอ๋อปีดามาแล้วนะ
1: ค่ะ
5: ให้ลดเสียงเองเพราะผมแจ้งทางนิติเมื่อวานแล้วนะว่ากลางคืนผมปรับแล้วให้คนมาฟังได
9: ้ไม่เอา
5: แล้วเมื่อคืนผมก็ปรับเรียบร้อย
6: ครับอันนี้มันเป็นขั้นตอนของการทำงานของที่จังหวัดนะครับเราก็จะมี

0: ขอโทษน้องด้วยนะฐานะนายกขอโทษด้วย
1: ครับครับ
0: คร
1: ับ
2: นายกสุภาพมากนายกบอกว่าพี่ขอโทษน้องด้วยนะ
3: พี่ขอโทษน้องด้วยนะบอกช่วยลดระดับลงหน่อยนะ
2: ค่ะ
3: เนี่ยผู้ชมครับแต่ว่าเขามีป้ายเนี่ยไปปากหน้าบ้านเลยติดหน้าบ้านผู้ชมครับให้ลดระดับเสียงเพลงลงนะฮะให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับนี่แปะแบบนี้ผู้ชมครับให้หลีกเลี่ยงการปิดประตูหรือปิดฝากระโปรงรถที่มันเสียงดังในยามวิกาลนะครับคือทั้งนี้เนี่ยกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการภายใน7วันเลยนะฮะนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งหากไม่ทำตามง่ายๆผู้ชมครับจำคุกเลยฮะ3เดือนนะครับหรือปรับไม่เกิน 25,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับขณะเดียวกันครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้ทำหนังสือประสานไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับให้เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานจิตเวชลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านเพื่อประเมินสุขภาพจิตด้วยครับผมว่าไม่ต้องไปตรวจหลังอื่นมาหลังนี้ก่อนนะเนี่ยแกบอกว่าให้ไปตรวจชาวบ้านในนั้นหน่อยสุขภาพติดเป็นยังไงบ้าง
2: อยากรู้ว่าทำไมถึงต้องปิดกระโปรงฝากระโปรงเสียงดังขนาดนั้น
3: เขาไม่เขาโกรธฝากระโปรงหรือเปล่าไม่รู
2: ้โอ้แต่ปิดอย่างนี้รถก็พังใช
3: ่ไหมไม่รู้เลยพี่หมวยพี่ไม่กล้าปิดรถอย่าง
2: น
3: ี
2: ้ดังขนาดนี
3: ้พี่ก็แกร็บ
2: ค่ะ
3: กลัวพังโอ้โหนี่ปิดแบบ
2: รถคงตกใจถ้าเป็นรถเนี่ยโอ้โหทำไมปิดคันแรง
3: ปิดคันนั้นน่าจะเป็นคันนี้นะน่าจะเป็นโตโยต้านะ
2: ค่ะ
3: ใช่ป่ะเดี๋ยวฝากระโปรงหลัง
2: ค่ะ
3: มันพี่ว่ามันปิดไม่ลงนะเนี่ยพี่หมวย
2: คือมันไม่ล็อก
3: หรอ
2: ค
3: ือมันปิดมันไม่ล็อกอ่ะปั้ง
2: แล้วมัน
3: แรงแล้วก็เปิดขึ้นเลยเนี่ยปั้งแล้วก็เปิดขึ้นเลยเนี่ย
2: มันพังเพราะว่าปิดแรงเกินแต่อันเนี้ยล็อก
3: อันนี้ปิดละเนี่ยแล้วแกก็บ่นแกคงจะด่าฝากกระโปรงว่าเอ๊ะทำไมมึงไม่ปิดมึงเปิดทำไมเนี่ยผมว่าพี่ว่าเขาปิดแล้วมันไม่ล็อกอ่ะ
2: ก็เลยต้องปิดแรง
3: ๆก็ต้องกระแทกแรงๆอย่างนี้หรือเปล่าแต่เขาบอกมันเกือบทุกคืนอ่ะใช่ไหม
2: ใช่แล้ว 6-7 ครั้ง
3: เอารถไปซ่อมง่ายกว่า
2: ใช่
3: เอารถไปซ่อม
2: ค่ะ
3: เขาอู่ไปใหญ่ V10 ก็ได
2: ้ค่ะ
3: เนี่ยฮะเอาไปดูอีกหลังหนึ่งคุณผู้ชมครับคนละหลังกับเมื่อกี้นะฮะอันนี้เป็นบ้านเอื้อเลือดร้อนนะเขาว่างั้นนะฮะหนุ่มโพสต์วงจรปิดครับเจอเพื่อนบ้านขี้เมาชอบมาฉี่ใส่หน้าบ้านทีแรกก็นึกว่าแมวพอมาดูเอ๊ะไม่ใช่นี่หว่าอ้าวลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเดินมาแล้วก็ไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมไม่ไหวจริงๆขอก่อนแล้วกันแล้วนั่นบ้านเลขที่เท่าไหร่พี่หมวยดูสินั่นน่ะ2อะไร202หรืออะไรน่ะมึงออกไปหรือเปล่า
2: ออก12
3: อ๋อออก12ใช่ม
2: ั้ยใช่มั้ยคะ
3: 212นั่นน่ะ212หรือเปล่าหรือ2อะไรน่ะเนี่ยยืนฉี่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับวงจรปิดครับช่วงตีสี่ของวันที่3กันยายนที่ผ่านมาไปจับภาพได้นะครับชายเสื้อเหลืองๆส้มๆเนี่ยนะฮะเดินออกมาจากห้องฝั่งตรงข้ามแล้วเดินไปฉี่หน้าห้องเพื่อนบ้านนะครับก่อนจะพยายามเปิดประตูห้องของเพื่อนบ้านโดยไม่รู้ตัวเองเปิดห้องผิดนะคุณผู้ชมพยายามที่จะเปิดนะฮะแล้วมันเปิดไม่ได้ก็เขย่าประตูอยู่งั้นนะฮะ2นาทีแล้วถึงได้เดินหนีไปเนี่ยจะเข้าละไม่ใช่โอด
2: จังสังว่าเมามาก
3: เมามากผิดบ้านอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่บ้านตัวเองอ่ะ
2: ค่ะ
3: เนี่ยเจ้าของห้องเขาก็พยายามจะตะโกนไม่ใช่ห้องมึง
2: ค่ะดึง
3: เนี่ยดึงอยู่นั่นน่ะเขาไม่เข้าไม่ได้ไปแล้วเว้ยเข้าไม่ได้เนี่ยโอ้ตายแล้วเจ้าของโพสต์นี้ครับชื่อว่าทุวนนท์แก้วมณีครับคือเอาภาพของวงจรปิดเนี่ยมาเปิดเผยนะครับพร้อมกับข้อความบอกว่าเพื่อนบ้านแบบนี้นี่อยู่ร่วมกันไม่ได้แน่ๆนะฮะนอนตีสี่กว่าๆมาเยี่ยวใส่รองเท้าหน้าห้องไม่พอเขย่าประตูดังลั่นผมมีลูกเล็ก5เดือนนะที่ผมไม่เปิดประตูเพราะผมมีลูกเล็กตอนแรกก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันไปเจอเพื่อนบ้านแบบนี้ผมต้องทำยังไงดีครับนี่แล้วมากิ่งจ๋าเห็นไหมล่
2: ะ
3: กิ่งจ๋าคือใครก็ไม่รู้

0: เนี่ยฮะ
1: ใช
0: ่คือเขาเองเนี่ยจะมาโพสต์ต่อด้วยนะครับบอกว่าเรื่องขยับประตูครั้งแรกเนี่ยแต่ก็ยังพอเข้าใจนะแต่เรื่องเยี่ยวนี่น่าจะหลายครั้งละนี่เรื่องขยับประตูครั้งแรกแต่เรื่องเยี่ยวนี่น่าจะหลายครั้งละเพราะเวลาออกไปทำงานตอนเช้ารองเท้าเปียกบ่อยมากโอ้โหไอตอนแรกก็คิดว่าแมวเยี่ยวใส่หรือเปล่าเพราะที่ตึกเนี่ยแมวมันเยอะแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แมวเลยคนมาเยี่ยวใส่รอบนี้ที่รู้เพราะมันเขย่าประตูพยายามจะเข้าไปในห้องเพราะลูกสะดุ้งนะลุกขึ้นมายืนแต่ไม่กล้าเปิดเพราะห่วงความปลอดภัยของลูกกับเมียถ้าลูกผมไม่อยู่นะเรียบร้อยแน่นอนตอนนี้แจ้งความแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โห
1: ค่ะแฟนเจ้าของห้องก็มาโพสต์ด้วยนะคะบอกว่าผ่านมา2วันยังไม่มาล้างหน้าห้องเลยต้องทิ้งรองเท้าที่ใส่ทำงานแล้วจะโพสต์คลิปนี้ไว้ไม่ลบเอาไว้เป็นหลักประกัน
0: แล้วตอนแรกใส่ด้วย
1: ใช่ใส่ไปทำงาน
0: ใส่ไปทำงานด้วยเพราะคิดว่าเป็นเยี่ยวแมว
1: ค่ะ
0: ใส่ไปทำงานคุณผู้ชม
1: รองเท้าเปียกบ่อยมาก
0: โอ้ตายแล้ว
1: ค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะพื้นที่เกิดเหตุอยู่ที่ชั้น2ของอาคาร200ในเคหะชุมชนด่านสำโรง3ห้องพักของผู้เสียหายกับคนก่อเหตุเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันแล้วหน้าห้องผู้เสียหายก็ยังมีคราบอยู่เลยค่ะแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นคราบปัสสาวะไหมทีมข่าวพยายามดมด้วย
0: อุ๊ยตายแล้วทีมข่าวพยายามดม
1: ค่ะพิสูจน์ค่ะแต่ไม่ได้กลิ่นไม่แน่ใจว่าล้างหน้าห้องไปแล้วหรือเปล่า
0: เนี่ยนะจากนั้นครับทีมข่าวมีโอกาสไปพบกับนายมาโนดครับพ่อของนายบอยก็คือนายบอยเนี่ยเป็นผู้ชายที่เมาอยู่ในคลิปนั่นแหละครับทีนี้พ่อมาโนดบอกแบบนี้บอกว่าปกติลูกบอยของพ่อเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นี่นานหรอกนะคือมันมาเนี่ยไม่ได้บ่อยเลยนานๆจะมาสักครั้งนึงเวลาที่มาเนี่ยนะลูกบอยของพ่อเนี่ยก็จะดื่มเบียร์นะคือกินด้วยกันกับพ่อเนี่ยแหละประมาณสักคนละ3ขวดแต่เวลาเมาเนี่ยลูกบอยของพ่อเนี่ยเขาจะมีนิสัยชอบฉี่ไม่เป็นที่มันเป็นกับเด็กแล้วทั้งๆที่ห้องน้ำมันก็มีอยู่นะแต่มันไม่ยอมเยี่ยวน่ะมันไปเยี่ยวข้างนอกพ่อก็เตือนลูกบอยของพ่อแล้วนะไอ้ในคืนเกิดเหตุเนี่ยเอาจริงๆนะลูกบอยเนี่ยเขาไปฉี่ยังไงพ่อไม่รู้หรอกเขาตื่นมาเห็นประตูห้องเนี่ยเปิดอยู่แล้วไม่เห็นลูกบอยก็สงสัยว่าลูกบอยของพ่อเนี่ยหายไปไหนก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะฮะกระทั่งมารู้ว่าช่วงบ่ายๆลูกบอยของพ่อเนี่ยไปฉี่ใส่รองเท้าเขาซะแล้วโอ้ หลังเกิดเรื่องเนี่ยพ่อก็ตำหนิลูกบอยของพ่อนะว่าไอ้บอยเอ้ยอย่าไปทำแบบนี้ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเมื่อวานลูกบอยเนี่ยตั้งใจจะไปขอโทษเพื่อนบ้านแต่เห็นว่าลูกของเพื่อนบ้านยังเล็กอยู่กำลังนอนหลับลูกบอยก็เลยไม่กล้าเข้าไปนะวันนี้ทางตำรวจเนี่ยเขานัดหมายให้ลูกบอยของพ่อเนี่ยไปพูดคุยแล้วที่สน.สำโรงเหนือตอนบ่ายสองเนี่ยแหละฟังเสียงพ่อมาโนดพ่อของลูกบอยครับ
2: คือส่วนมากก็จะค้างกับแม่เขาครับ
3: อ๋อปกติแสดงว่าเขาไม่ค่อยมาอยู่ที่น
2: ี่อ๋อไม่ได้อยู่ที่นี่ครับเพราะก็ตอนเย็นระหว่างเลิกงานเสร็จแล้วเขาจะมาดูแลผมแม่เอาข้าวมาส่งให้ผมพอแล้วเขาจะเลิกงานประมาณสามสี่ทุ่มพอเสร็จจากผมแล้วเขากลับไปหาแม่เขาที่สวนหลวงไปอยู่กับแม่กับลูกเขาขนาดในบ้านในห้องขอโทษคุณห้องน้ำไม่มีไม่เข้านั้นมาเยี่ยตรงนี้เลยเยี่ยตรงประตูอ้าวมองบอยไม่เข้าห้องน้ำอ่ะมึงเป็นบางครั้งบางคราวอ่ะคุณเมื่อคืนยังบอกกับลูกเลยน้องบอยเมางี้ไม่ดีนะลูกอย่างนี้ทำไม่ดีชาวบ้านเขาเดือดร้อนผมก็บอกเขาบ่นเขาเหมือนกันอ๋อเมื่อวานเขามาขอโทษแล้วแต่ว่าพอดีพ่อหนุ่มก็บอกว่าลูกเขาหลับแล้วปิดไฟนอนแล้วเดี๋ยววันนี้เขานัดเจอที่โรงพักบางใบสอง
3: หลังจากนี้น่าจะต้องดื่มน้อยลงไหมคะค
2: ุ
3: ณพ่อ
2: ก็ต้องลดปริมาณลงคุณ
0: เนี่ยแต่เสียงลิ้นพ่อนี่เปรี้ยมากนะ
1: เพราะดื่มกับลูกด้วยนะพ่อบอกว่าดื่มด้วยกัน
0: ลิ้นพ่อนี่เหลวมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: เอาตรงๆนะพ่อลิ้นแบบนี้นี่ผมไม่รู้เลยไอ้คืน2เนี่ยอาจจะเป็นเยี่ยวไอ้บอยแต่ไอ้คืนแรกเนี่ยไม่รู้เยี่ยวใคร
1: ค่ะ
0: โอ้ยังไงต่อดิพี่หมวย
1: ยังมีเพื่อนบ้านคนอื่นค่ะนำคลิปเหตุการณ์มาคือเป็นคลิปเหตุการณ์วันที่24กุมภาปรากฏว่าลูกบอยไปมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะเอาขวดไปปาที่ชั้น4แล้วก็ยื่นฉี
0: ่เอาอีกแล้วเหรอลูกบอย
1: ค่ะ
0: แล้วนั่นเพื่อน
1: ค่ะ
0: พาเพื่อนมากินเบียร์กับพ
1: ่อแล้วก็ทำพฤติกรรมแบบนี้อันนี้เป็นชั้น4ของอาคาร300เป็นห้องพักของแฟนสาวอยู่คนละอาคารกับที่บอยพักอยู่เมื่อกี้คืออาคาร200คือที่บอยทำแบบนี้เพราะว่าเสียใจที่โดนแฟนบอกเลิก
0: อุ๊ยตาย
1: ก็เลยเอาเนี่ยเอาขวดมาปาแล้วก็ฉี่แล้วหลังจากนั้นเหมือนลงไปนอนกับพื้นด้วย
0: เฮ้ย
1: เดี๋ยวลองดูนะคะคลิป นี่นี่นี่นี่นอน
0: นอนแล้วตอนนี้ใครนั่นน่ะ
1: มีเพื่อนบ้านมาเจอ
0: เพื่อนบ้านนะ
1: ก็เลยต้องลากบอยกลับไปที่ตึก200
0: เพื่อนบ้านบอกบอยเอ้ยเข้าห้อง
1: ค่ะอันนี้เป็นตึกแฟนแต่แฟนบอกเลิกก็โมโห
0: แกใส่กางเกงอะไรเนี่ยเพื่อนบ้านเอาผ้าเช็ดตัว
1: ค่ะ
4: ไปอยู่ห้องไหนอ่ะตึกสอง
1: เอ้าเพื่อนบ้านเอาของไปวางตรงจุดที่
0: จุดที่ฉี่นั่นน่ะก็ถังขยะ
1: อ๋อจุดทิ้งขยะ
0: จุดทิ้งขยะก็คงเหม็นน่ะผมว่าแถวนั้นน่ะ
1: ค่ะ
4: ต่างเลยอ่ะกินแดดเยอะนะโอ้แดดเยอะมันนอนทำไมกูงงเหมือนกันเออข้า
0: บอกมึงมานอนทำไมกูงงเหมือนกันเขาบอก
4: โอ้จะอยู่จุดสองเหรอคือทำไมคุยยายที่ขายข้างนั่งที่ยายขายของชื่ออะไรยายน้อยใช่ไหมจริงน้อยดิยิงเข้ามาเราไม่ได้ไงง
1: งค่ะ
0: เนี่ยเขาบอกมึงมานอนทำไมกูก็งงเหมือนกันเขาบอก
1: ค่ะ
0: อะไรวะเนี่ย
1: นิติค่ะนิติให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะบอกว่าบอยกับเพื่อนบ้านไม่เคยมีปัญหากันที่ผ่านมาก็อยู่ด้วยกันดีมาตลอดไม่เคยรับรู้เรื่องเมาแล้วก็ชอบไปฉี่ใส่หน้าบ้านคนอื่นที่ผ่านมาคือมีแต่เสียงดังเอะอะโวยวายจน3กันยายนที่มีคลิปออกมาก็เลยรู้ว่าบอยชอบไปฉี่ใส่หน้าบ้านเขาทราบว่าผู้เสียหายแจ้งความแล้วตอนนี้ติดต่อเจ้าของห้องตัวจริงให้มาเป็นคนกลางในการเจรจาพูดคุยถ้าตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของห้องบอกว่าอาจจะต้องให้ทางบอยย้ายออกไปฟังเสียงนิติค่ะ
5: เคยเห็นเขาดื่มนะครับแต่ก็คือถ้าเขาดื่มก็อาจจะมีบ้าง
3: เพราะว่าเคยมีแบบเมาแล้วอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยเคยมีไหมคะ
5: เคยมีครับ
3: ทำอะไร
5: ก็แบบนี้แหละครับเขาโวยวายครับไม่ได้คอครับจะวอยวายเสียงดังครับเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละครั้งเนี้ยแหละที่หนักสุดตอนเนี้ยคือเขาเป็นผู้เช่าเราแจ้งทางเจ้าของห้องเขาแล้วทางเจ้าของผู้ให้เช่าห้องเขาแล้วเขาทีนี้เขาบอกว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนถ้าตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวจะให้ย้ายหรืออะไรว่ากันอีกที
1: ส่วนเจ้าของคลิปคุณทุวนนท์นะคะตอนแรกทีมข่าวพยายามติดต่อไปนะคะแต่ว่าคุณทุวนนท์บอกว่าตอนเช้าเนี้ยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เดี๋ยวจะไปให้สัมภาษณ์ที่เดียวเลยที่สภ.สำโรงเหนือบ่าย2
0: ลูกบอยของพ่ออื
1: ม
0: นะ
1: พอบอกน้องบอยไม่น่าทำแบบนี้เลย
0: บอกลูกเอ้ยลูกบอยแต่พอไปถามพ่อก็บอกนะพ่อก็ยอมรับบอกลูกบอยของพ่อก็เป็นแบบนี้แหละลูกบอยของพ่อเขาชอบฉี่ข้างนอกในห้องก็มีห้องน้ำนะลูกบอยไม่ฉี่หรอกลูกบอยชอบไปฉี่ข้างนอก
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่พ่อเขาไม่คิดเราก็จะไปเยี่ยวใส่หน้าบ้านคนอื่นเขา
1: ค่ะ
0: รองท้องรองเท้าก็แฉะหมดและสงสารเจ้าของห้องอ่ะใส่รองเท้าไปทำงานด้วย
1: รองเท้านี่มันเปียกๆนะ
0: คิดว่าเป็นแย่เยี่ยวแมวชีวิตคุณอะไรกันเนี่ย
1: ต้องเก็บรองเท้าเข้าห้องนะคะต่อไป
0: อะไรกันเนี่ยเมาขนาดเข้าห้องผิดเลยนะ
1: ใช่โอ้แล้วพยายามจะเข้าน
0: ี่คือเรียกว่าทิ้งร่างนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยพยายามเปิดประตูเข้าไม่ได้เนี่ยโอ้ตายแล้วน่าจะเหม็นมากอ่ะน่าจะสับสาบอ่ะ
1: ค่ะแล้วก็จุดทิ้งขยะอีกอาคารหนึ่งที่บอยก็ไปฉี่ไว้เหมือนกัน
0: พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
1: ค่ะ
6: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
7: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลีแอนซ์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
8: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
9: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใ

0: ฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุง

0: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
1: โอ้ย
2: กินพูดเฮ้มันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
1: เฮ้ยวะ
3: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี้ดูลึกลับมีสตอรี่
4: ผมสร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
3: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: แม่คิดว่าผมเป็น
8: หรือเปล่า
7: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
8: ่แน่นะ
7: ใช่ครับ
8: เจ้น้องทายอยู่ตักเนี่ยก็มันหาวันนอกอยู่สักก้อยผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
7: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
9: เปล่าเข้าใจค่ะคุณหัวของบ่าวนะ
5: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้20:25 น.ตอนแรก
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
10: รถเลี่ยงโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังรถพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1 กรกฎาคม 2569ถึง31 ธันวาคม 2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
11: ์เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
12: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: เฮ้ย
14: ดีป่ะจุ๊บ
15: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็ปีป่ะจุ๊บปีป่ะจุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
16: ยูโร
17: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
18: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1,000,000สิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16 ธันวาคมนี
19: ้ทำไงจะรอดดีกัน
4: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
3: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
1: สนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30 นาทีขยับ3 นาทีจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
17: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรามีการนำเสนอเรื่องราวของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะก็คือคุณลูกปลาอ้อขอโทษนะคุณปลานะคุณปลาคุณปลาเนี่ยเป็นหญิงสาวหน้าตาดีคุณผู้ชมครับมีลูกชายวัย10 กว่าขวบเท่านั้นเองคือคุณปลาเองเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เธอหายตัวไปถามว่าหายไปได้ยังไงคุณผู้ชมครับคือเธอเองเนี่ยออกจากบ้านนะฮะคือเอารถไปจอดไว้ที่บ้านเพื่อนหรือบ้านญาติเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะมีชายหนุ่มคนนึงเนี่ยมารับไปปรากฏว่าทางคุณแม่ของเธอแล้วก็ทางญาติๆของเธอเองเนี่ยหรือทางเพื่อนเธอเองเนี่ยโทรไปหาผู้ชายคนนี้ผู้ชายชื่อไอ้นัทนะฮะในนัทคนนี้ครับกลับไปบอกทางที่บ้านเขาบอกว่าไม่ได้เจอลูกปลาเลยไม่ได้ไปรับปรากฏทางบ้านก็บอกว่าแต่เรามีกล้องวงจรปิดนะคุณไปรับลูกแล้วออกมาจากบ้านมันบล็อกการติดต่อเลย
5: ค่ะ
17: โอ้โหเป็นเรื่องเลยครับคุณผู้ชมครับ
5: เนี่ยค่ะอันนี้คือตอนที่มารับวันนี้ก็คือจะครบ1 สัปดาห์พอดีนี่คือ28 สิงหาคมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอะค่ะช่วงเวลาที่มารับก็คือตอน4:03 น.แล้วก็จะได้ยินเสียงพูดด้วยว่าจะหลอกไปเชียงใหม่จริงๆหรอแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถไปอะค่ะหลังจากนั้นนะคะอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือทางครอบครัวทางแม่ก็พยายามติดต่อพอแม่เอากล้องจอนปิดไปยืนยันว่าก็คุณมารับลูกแล้วหลังจากนั้นก็คือบล็อกการติดต่อไปหมด
17: ต่อเลยนะครับ
5: ลูกชายก็ส่งข้อความไปหาแม่ก็ติดต่อแม่ไม่ได
17: ้นะฮะคือเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับคือตัวคุณแม่ของทางคุณปลาเองเนี่ยได้มีการประสานไปขอความช่วยเหลือนะฮะจากทางคุณระพีชำนาญเรือนนะครับ

0: เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบไปช่วยเหลือโดยคุณระพีเองเนี่ยบอกว่าจุดเริ่มต้นเลยนะครับของการเข้าช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยมาจากกลุ่มเพื่อนของทางปลาเนี่ยแหละครับติดต่อครับบอกว่าให้ช่วยหน่อยได้ไหมไม่สามารถติดต่อคุณปลาได้ครับจากนั้นครับตนเองก็เลยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปลารวมถึงมีการตรวจสอบเส้นทางของรถยนต์แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งพบนะครับว่าบุคคลคนที่ชื่อว่านัทซึ่งเป็นแฟนหนุ่มแล้วก็ไปรับปลาในวันที่28สิงหาคมเนี่ยก่อนจะขับรถมุ่งหน้าไปที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะคือจากการตรวจสอบเส้นทางเบื้องต้นไปพบนะครับว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยนะครับอยู่บริเวณด่านอรุณโนไทยที่เชียงดาวครับจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นครับขาดการติดต่อไปก็คือภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะคือน่าตกใจคุณผู้ชมครับคือทางคุณรพียังบอกด้วยว่าสาเหตุของการหายตัวไปในครั้งนี้เป็นไปได้หรือเปล่าว่าระหว่างการเดินทางทางปลาเองเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะกับแฟนหนุ่มหรือว่ามีปัญหาเชื่อมโยงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะจากข้อมูลที่รับมาเนี่ยนะฮะพบว่านัทแฟนของปลามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการถูกจำคุกคุณรพียังบอกด้วยว่าล่าสุดตนเองเนี่ยได้มีการประสานข้อมูลกับทางตำรวจนะครับในพื้นที่ราชย่าจังหวัดกาญจนบุรีรวมไปถึงประสานนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่และกองกำลังผาเมืองนะครับเพื่อตรวจสอบเส้นทางรถยนต์ที่มารับน้องปลาไปด้วยลองฟังดูครับ
1: เพราะว่าน้องเนี่ยหายวันที่28เขาก็ไปแจ้งความ 5-6 วันแล้วผมก็ได้มาเจอกับญาติของน้องที่น้องปลารถไปจอดก็ได้รู้ว่ากล้องเนี่ยมันจับภาพของไอ้น้องนัทได้ว่าเป็นคนมารับแล้วก็เห็นภาพรถก็คือมิตซูสีขาว4ประตูทีนี้ก็เริ่มเช็คทะเบียนรถว่าทะเบียนรถคันนี้เนี่ยใครครอบครองอยู่ไอ้ทะเบียนรถอันนี้เนี่ยถูกระงับการใช้งานไม่ได้ต่อทะเบียนมาประมาณ3ปีทีนี้เราก็เป็นกังวลเลยนะครับแล้วก็บวกกับที่คุณแม่เนี่ยติดต่อน้องนัทแล้วน้องนัทเนี่ยโกหกคุณแม่ว่าไม่ได้เป็นคนมารับไม่ได้ติดต่อน้องปลามาแล้วเป็นเดือนก็ยิ่งสร้างความกังวลให้กับทางแม่เขานะครับโดยเฉพาะลูกเขาที่อายุ13ปีเนี่ยปกติน้องปลาเนี่ยไม่ว่าจะไปไหนกันแล้วแต่นะครับก็จะโทรหาเช้ากลางวันเย็นเลยนะครับแต่ขาดการติดต่อไปแน่นอนที่สุดความเป็นลูกความเป็นแม่ก็ต้องเป็นกังวลก็อยากจะบอกกับน้องนัทนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับถ้าพบเห็นน้องปลาหรือน้องนัทหรือรถมิตซูคันนี้เนี่ยจอดอยู่ตรงไหนเนี่ยอยากให้แจ้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั้นๆที่ใกล้เคียงที่สุดเพราะตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องห่วงมากที่สุดก็คือน้องปลานะครับด้านความปลอดภัยของน้องปลา
0: เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือทางฝั่งของคุณแม่ของคุณปลาเองเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าปกติแล้วคุณปลาเนี่ยจะรักลูกมากนะฮะจะไปรับไปส่งลูกตลอดเวลาคือเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่จะหายไปแบบนี้แล้วก็ข้อความสุดท้ายที่มีการบอกกับลูกชายไว้คือบอกว่าจะไปต่างจังหวัดนะฮะประมาณสักไม่กี่วันแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาวันอาทิตย์ต่างๆนานาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยไม่กลับนะฮะลูกเนี่ยก็พยายามประสานไปโทรไปไม่รับโทรศัพท์คือหายไปเลยคือมันผิดสังเกตแล้วฮะคุณผู้ชมครับมันผิดสังเกตว่าคนเป็นแม่ที่รักลูกขนาดนี้ต้องไปส่งลูกแทบจะทุกเช้าเลยกลับกลายเป็นว่าติดต่อไม่ได้ลูกติดต่อไปก็ไม่ได้ไม่ติดต่อลูกกลับมา
2: ค่ะ
0: มันมีอะไรที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่หรือเปล่าเนี่ยครับโดยเฉพาะไอ้นัทนะฮะซึ่งเป็นคนที่มารับปรากฏว่าไปบอกแม่บอกว่าไม่เคยเจอเลยไม่ได้หาแบบนานแล้วแต่สุดท้ายพอบอกว่ามันมีกล้องวงจรปิดนะที่นัทเนี่ยมารับลูกแม่ไปนะเนี่ยฮะภาพนี้มันชัดเจนเหลือเกินแล้วคือที่สำคัญคุณผู้ชมนัทเนี่ยมันไม่ได้นั่งในรถนะมันลงมาด้วยนะ
2: ค่ะ
0: เนี่ยมันลงมาด้วยมันเห็นหมดนะว่าเป็นนัดเนี่ยเนี่ยแล้วบอกไปเชียงใหม
3: ่จะลงมาไปเชียงใหม่จริ
0: งแต่กลับไปบอกเขาว่าไม่เจอ
2: ค่ะ
0: คงไม่คิดว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่หายไปเนี่ยตั้งแต่
2: ศุกร์ที่แล้วอะค่ะ
0: ศุกร์ที่แล้วนะฮะ28สิงหา
2: ค่ะก็เนี่ยค่ะ4ทุ่ม3นาที
0: คนนี้นะครับผู้ชมครับคือปลานะฮะวิชุดานะครับใครพบเห็นช่วยประสานหน่อยเถอะครับตอนนี้หายตัวไปนะครับแล้วลูกชายเขาก็เป็นห่วงลูกชาย10กว่าขวบนะฮะทางฝั่งตัวของคุณแม่ก็เป็นห่วงมากๆเพื่อนฝูงเป็นห่วงกันหมดนะครับญาติพี่น้องเป็นห่วงแล้วไปกับผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่านัทเรามีภาพของนัทบ้างไหมมีไหม เอาวงจรปิดนะอ๋อมีแต่วงจรปิดนะตอนนี้นะมันไม่เห็นหน้าดิแต่รถเนี่ยเจอแล้ว
2: ค่ะนี
0: ่นี่เนี่ยเอาลองถอยอีกทีดิโอ้เอางี้เรายังไม่มีภาพในนัดนะฮะเอาเป็นว่าใครที่รู้จักเจ้าของรถคันนี้ขอภาพรถหน่อยฮะ
2: มิตซูสีขาว4ประตูค่ะ
0: ทะเบียนนี่ฮะกกอะไรวะนะ
2: กไก่ลอลิง
0: 9617นะ
2: เป็นทะเบียนพิษณุโลกค่ะ
0: พิษณุโลกน
2: ะ
0: เนี่ยกร9617พิษณุโลกโอ้ผมก็ไปดูที่รถมาอยู่ข้างล่างนี่กไก่ลอลิงนะฮะ9617พิษณุโลกใครที่รู้จักเจ้าของรถคันนี้คือรถตัวนี้รู้สึกมันจะเจอแล้วใช่ไหม
2: ตอนที่เรารายงานข่าวก็คือไปเจออยู่ที่ด่านอรุโนไทยเชียงดาวที่เชียงใหม่ไปเจอวันเสาร์ที่29สิงหาคมช่วงเวลาประมาณบ่าย2
0: เดี๋ยววันนี้ผลกระแสจะทำเรื่องนี้พี่ระพีรถคันนี้เจอแล้วใช่ไหมหรือมันยังขับไปอยู่
1: เจอในกล้องครับเจอในกล้อง
0: อ๋อ
2: แสดงว่าก็ยังขับ
0: รถคันนี้เจอในกล้องแสดงว่าไอ้นัทยังใช้รถคันนี้อยู
1: ่เป็นไปได
0: ้เนี่ยนะฮะวันนี้ทางคุณแม่มานะครับแล้วก็มีทางฝั่งของตัวป้าไก่นะเป็นคนที่รู้ข้อมูลของลูกปลาแล้วก็นัททั้งหมดเลยนะครับว่าลูกปลาเนี่ยเอารถไปฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ยังมีทางคุณระพีมานะฮะคุณโบเป็นเพื่อนของลูกปลาที่คุณแม่มาแล้ววันนี้ทางฝั่งพี่แต้มมาคือทุกคนยืนยันนะครับว่าลูกปลาเนี่ยคือทางบ้านไม่อยากให้คบกับไอ้นัท
2: ค่ะ
0: เขาไม่อยากให้คบนะฮะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันแปลกคุณผู้ชมหายไปเลยอ่ะ
2: แล้วเหมือนจะเพิ่งคบกันไม่นานด้วยไหมคะ
0: แล้วนัทไปมีส่วนพัวพันกับยาเสพติดนะฮะ
2: นี่เนี่ยจากประวัติ
0: จากประวัติเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้เขาก็เลยกังวลใจว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวกับการที่พอไปที่เชียงใหม่เข้าไปตะพงตะเข็บชายแดนไปเรื่องของยาเสพติดอะไรยังไงหรือเปล่าเขากำลังกังวลใจกันอยู่นะครับ
2: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ยังตามหาตัวไม่เจอนะครับผู้ชมครับเนี่ยครับโอเคพักก่อนนะ
2: พัก
0: สักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
4: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี

0: รวมพลคนหมัดหนักในกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟต่อยดีมีทองวัดพลังกับทีมนักแสดงแบบใกล้ชิด
1: สวยๆมากเลยอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับ
2: ตกใจครับไม่คิดว่าจะได้จริงก็ขอบคุณช่อง3มากนะครับขอบคุณสำหรับกิจกรรมนี้ด้วยครับ
3: ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่มาวัดพลังกับพวกเราในวันนี
4: ้ได้ต่อยดีมีทองกันไปแล้วนะคะ
5: ฝากติดตามละครเรื่อง2หัวใจกันต่อด้วยนะครับ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
9: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
10: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Beford Tablet ให้ Beford Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วย

0: ันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ค่ะคุณผู้ชมครับก็วันนี้ข่าวหมดนะ
2: วันนี้ข่าวหมดค่ะ
1: นะครับแล้วก็ตอนที่ติดคุณผู้ชมไว้เรื่องของวันเกิดป๋องกระพล
2: ตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะ
1: ต้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ป๋องนะครับขอให้คุณป๋องมีความสุขมากๆนี่ฮะ
2: รูปนี
1: ้รูปนี้นะครับก็เป็นรูปที่ป๋องหล่อที่สุดอย่าไปมองตรงส่วนอื่นนะเอาแค่หน้าของป๋องพอคืออยากให้เห็นว่าหน้าเขามีความสุข
2: ค่ะแต่รูปนี้เขาก็ดูมีความสุข
1: ดูมีความสุขมีความสุขดูมีความสุขแล้วก็เป็นวันเกิดของเขาป๋องมีความสุขครับ
2: ค่ะ
1: ก็ขอให้ป๋องมีความสุขนะมากมากนะฮะแล้วผมก็เขียนอวยพรไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
2: อยู่ข้างบนค่ะ
1: ลองดูคำอวยพรอยากให้ทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันอวยพรป๋องนะครับให้เบิร์ธเดย์นะครับพี่ป๋อง
2: ค่ะ
1: ใกล้ขึ้นอีกปีแล้วสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันดีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็จากนี้เนี่ยอยากทำอะไรก็รีบทำนะครับพี่อยากกินอะไรก็รีบกินอยากเจอใครหรือรีบไปเจออะไรยังไงก็มีอะไรที่มันค้างคาใจก็รีบจะสางกันให้เรียบร้อยอ่ะ
2: ค่ะ
1: นะเคารพนะพี่นะ
2: ค่ะ
1: เคารพพี่เสมอครับป๋อง
2: แล้วก็มีรูปเค้กทั้ง3ก้อนของขวัญทั้ง3กล่องแล้วก็เป็นอีโมจิแบบมีความสุขชโยชโยเนี่ยค่ะ
1: นะ
2: แต่ทำไมพี่ป๋องส่งข้อพี่หนุ่มบอกว่าพี่ป๋องส่งข้อความมาว่าเหรอคะ
1: ส่งมาว่าบอกมึงเอารูปนี
2: ้ค่ะ
1: ผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยด่าผมเยอะเลย ผมก็เลยบอกพี่รูปนี้ดีที่สุดแล้ว
2: ค่ะ
1: แล้วคนจะเคารพพี่ ผมบอกเลยจริงๆเนี่ยผมบอกพี่ป๋องรูปนี้คนจะเคารพพี่นะ
2: ค่ะ
1: แต่จริงๆตอนแรกจะเอารูปนี้นี่ตอนแรกจะเอารูปนี้นี่ให้ดูนี
2: ่
1: ตอนแรกจะเอารูปนี้อันนี้เห็นไหม
2: อันนี้ดูมีความสุขมากกว่า
1: เอารูปนี้แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งหรือจะเป็นรูปนี้ตอนแรกก็จะเอารูปนี
2: ้โอ้ค่ะนี่อ๋อพี่ทำแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไว้เราด้วย
1: ใช่ทำแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตอนแรกจะเอารูปนี้เอ๊ะแต่ไม่ดีว่าตาป๋องมันไม่ได้มองที่หน้าของน้องตาป๋องมันไปมองอีกส่วนหนึ่งของน้องผมก็เลยเอ๊ะไม่ดีหรอกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการคุกคาม
2: ค่ะ
1: มันไม่เหมาะผมก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า
2: ก็เลือกรูปที่
1: ลงก็เลือกรูปที่หล่อที่สุดผมดูแลให้พี่อย่างดีที่สุดไม
2: ่
1: ให้ใครมาว่าได้เลยว่าโอ้โหทำแบบนี้นี่มันไปคุกคามเขาอะไรอย่างเงี้ยเอาน้องหอมอย่างเงี้ยไม่คุกคามเพราะน้องเขาเต็มใจ
2: นี่ก็น่าตาพริ้มเลยนะคะพี่ป๋อง
1: ครับเดี๋ยววันเกิดพี่แต้มผมก็จะทำแบบนี้เหมือนกันวันเกิดพี่แต้ม
2: ค่ะ
1: วิชัยสังละภัยผมก็จะทำรูปนี้ขึ้นให้เหมือนกัน
2: พี่แต้มสะดุ้งเลย
3: ทุกวันนี้ก็ลำบากอยู่เลย
1: ทุกวันนี้ลำบากอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้ไปดูเรื่องราวของหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกเรื่องราวอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันตามหน่อยฮะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสงสารนะคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: คือเขายังตามหาลูกเขาไม่เจอเลยคุณผู้ชม
2: เราเห็นใจลูกชายมากค่ะสนิทกับแม่คิดถึงแม่ส่งข้อความหาแม่ตลอดนะคะก็ถ้าท่านใดที่เจอก็ให้เบาะแสมาแล้วก็เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ในโหนกระแส
1: ครับ
2: ค่ะ
1: นะฮะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ
4: สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนาวีรคุณกันยายนเป็นเดือนเสี่ยงที่คนไทยต้องจับตาพายุอย่างจริงจังแล้วนะครับเพราะนี่คือ1ในเดือนที่มีพายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าไทยได้มากที่สุดของปีจากสถิติคาบ74ปีของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าไทยในเดือนกันยายนรวมกันถึง55ลูกคิดเป็นสัดส่วนถึง 26.7% ของพายุที่เข้าไทยทั้งหมดโดยมีสัดส่วนความเสี่ยงสูงขึ้นจากเดือนสิงหาคมและเป็นรองก็แค่เดือนตุลาคมที่สำคัญเส้นทางพายุเดือนกันยายนจะค่อยๆขยับต่ำลงมาคือช่วงครึ่งเดือนแรกจะอยู่ในแนวตอนบนของภาคอีสานและภาคเหนือบางส่วนแต่พอครึ่งเดือนหลังแนวเสี่ยงจะต่ำลงมาอีกคือมาผ่านอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางชัดเจนขึ้นทว่าแม้ก่อนหน้านี้ผมจะรายงานให้ทราบไปแล้วนะครับว่าฝนรวมทั้งประเทศเดือนกันยายนส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติมากแต่ฟังดีๆนะครับฝ

0: รวมต่ำไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนหนักหรือไม่มีความเสี่ยงพายุเพราะหากพายุเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยฝนจำนวนมหาศาลอาจเทลงมาได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันจนเกิดน้ำท่วมน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงดินถล่มได้โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศและตามแนวเส้นทางที่พายุเคลื่อนผ่านจึงชัดเจนว่ากันยายนไม่ใช่เดือนที่จะดูเพียงแค่ฝนทั้งเดือนมีมากหรือน้อยแต่ต้องจับตาด้วยว่าฝนก้อนใหญ่จากพายุจะมาหรือจะไปตกที่ไหนคนในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงต้องติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงจากความเสี่ยงพายุในเดือนกันยายนที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีรักโลก300 องศาสวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้เนี่ยต้องบอกนะครับผู้ชมครับผมอยากจะขอร้องให้ทุกๆคนนั้นช่วยเหลือกันจริงนะฮะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณปลาคุณปลาเนี่ยอายุ30กว่ามีลูกชาย1คนนะฮะลูกชายอายุประมาณสัก10ขวบคุณผู้ชม10นิดๆปรากฏว่าคุณปลาเองเนี่ยก็แยกทางนะฮะกับอดีตสามีตัวคุณปลาเองก็เลยมารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่านัทปรากฏว่าล่าสุดคุณปลาเนี่ยหายตัวไปนะครับตั้งแต่วันที่27-28สิงหาขออภัย28สิงหาคมครับคุณผู้ชมครับถามว่าเพราะอะไรคุณผู้ชมครับคือปรากฏว่าในนัทเองเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแฟนใหม่ไปรับคุณปลานะฮะที่บ้านของทางเพื่อนนะฮะ
1: พ
0: ี่สาวอ่ะเป็นพี่สาวชื่อคุณไก่แล้วปรากฏว่าทางฝั่งคุณปลาเองจอดรถไว้ที่นั่นนะคุณผู้ชมแล้วก็ในนัดที่ไปรับหลังจากนั้นหายตัวไปเลยครับตามหาตัวไม่ได้ไม่รู้หายไปไหนฮะคือมันผิดสังเกตตรงที่ว่าปกติแล้วคุณปลาเนี่ยจะรักลูกชายมากครับจะมีการตื่นไปส่งลูกชายทุกเช้าเลยแต่ณขณะนี้เนี่ยหายตัวไปไม่ติดต่อกลับมาไม่มีร่องรอยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยทางฝั่งของตัวแม่ของคุณปลาที่หายไป7วันนะครับมีทางฝั่งของคุณไก่นะฮะซึ่งเป็นพี่สาวของคุณปลานะครับวันนี้มานั่งกับเรานะฮะสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้พี่ระพีชำนาญเรือนะครับเป็นผู้ประสานงานช่วยเหลือเรื่องนี้นะครับยังมีคุณโบนะฮะเป็นเพื่อนของคุณปลาอยู่กับเราด้วยนะครับแล้วก็มีพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือพี่แต้มนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมานั่งกับเรานะครับสวัสดีนะครับพี่ระพีครับ
3: ส
0: วัสดีพี่แต้มนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ระพีนะครับสวัสดีครั้งนะฮะแจ้งความหรือยังครับแม่
2: แจ้งแล้วจ้ะ
0: แจ้งแล้วนะแพะแจ้งในพื้นที่ไหนครับ
2: สพ.ลาดหญ้าจ้ะ
0: ลาดหญ้านะน่าจะเย็นๆนะมีคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแม่เองนะตอนนี้ต้องดมยาดมอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่ไหวเครียดมากนะครับคือเป็นลมไปหลายรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไล่เรียงพี่แต้มเดี๋ยวเราฟังพร้อมๆกันนะพี่เอาพี่ไก่แล้วกันไก่ครับขออนุญาตปลาเนี่ยเขาไปรู้จักในนัดเรียงไง
4: เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วอะค่ะเขารู้จักกันทาง TikTok
0: ครับ
4: ค่ะ
0: 5-6 ปีแล้วเหรอ
4: ค่ะ 5-6
0: ปีโอ้นานมากเลยนะ
2: ไม่ใช่แต่คือเขาก็เลิกไป
0: ยังไงนะคือรู้จักกันมาก่อนเมื่อ 5-6 ปีก่อนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วจากนั้นยังไงต่อคบหากันไหมฮะในช่วงน
2: ั้
0: น
2: คบหากันได้ไม่นานนะจ๊ะ
0: ครับ
2: ไม่นานแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ติดคุก
0: นัดเนี่ยติดคุกนะ
2: จ้ะ
0: อยู่ในที่ติดคุกเนี่ยติดในช่วงที่คบกับปลาเลยนะ
2: แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ
0: ไม่ได้
2: อยู่ด้วยกันปลาก็อยู่บ้านปกติเขาเพิ่งคบกัน
0: คือเป็นแฟนกัน
2: คือใช่ยังไม่รู้นิสัยใจคอกันเลย
0: เออ
2: มันยังไม่รู้อะไรทั้งนั้น
0: ครับเอารูปคุณปลาขึ้นไว้ด้วยก็ได้นะฮะเผื่อว่าคนที่เข้ามาดูจะได้เห็นทีนี้จากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาติดคุกไปแล้วตอนนั้นปลาเป็นยังไงฮะ
2: ก็เขาก็

0: ก็เหมือนคล้ายๆว่าถ้าเขาคือเขาก็อยู่บ้านกับแม่นี่แหละอยู่บ้าน
1: ครับ
0: ก็คือก็เหมือนก็หายไปอ่ะกลับมาอีกทีก็คือเมษาที่ผ่านมานะจ๊ะที่ได้ข่าว
1: หมายถึงตัวของไอ้นัทเนี่ย
0: ไอ้นัท
1: ไอ้นัทนะ
0: จ้ะ
1: ไม่เรียกคุณนัทนะไม่เป็นไรเรียกไอ้ก็ได้แม่ผมเข้าใจเพราะมันแค้นอ่ะมันโกรธอ่ะที่มันทำแบบนี้นะแม่เวลาแม่ไหวมั้ยเนี่ย
2: ใจเย็น
1: แม่ไหวไหมไม่เป็นไรแม่ได้นะ
0: ได
1: ้นี่คือยังตามหาลูกอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ไหวไหมแม่ถ้าไม่ไหวผมจะได้คุยกับทางไก่นะ
0: ใช่
1: เอาไงฮะไหวไหม
0: ไปที่หลานก่อนก็ได้จ้ะ
1: ไก่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ยังไงครับคือตอนนั้นคือในนัดนี่เขาติดคุกใช่ไหม
2: คือเขารู้จักกันที่ TikTok นะคะแล้วพอสักประมาณน่าจะประมาณ6 เดือนก็นัดก็ได้เข้าไปอยู่ที่เรือนจำค่ะก็ขาดติดต่อกันไปก็นานอยู
0: ่
2: แล้วก็เมื่อช่วงประมาณต้นปีเนี่ยค่ะ
1: ต้นปีนี
2: ้
1: มันกลับมาใหม
0: ่ในนัดเป็นคน
2: น่าจะออกจากเรือนจำมาแล้ว
0: ใช่
2: แล้วเขาก็ได้มี
0: เพราะว่าลูกปลามันไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนเฟซไงใช้เฟซเก่าไง
1: ครับ
0: อ๋อ
1: ใช้เฟซเก่าปรากฏว่าไอ้นัดออกมาจากคุกปุ๊บจำได้ติดต่อมาอีกแล้ว
0: ถูกต้อง
1: อ่าน
0: ั่นแหละแต่กลับมารอบนี้นี่แม่ก็เหมือนขัดขวางอ่ะคือแม่ไม่เอา
1: แม่ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบไม่ปลื้ม
1: อ่าแล้วจากนั้นยังไงต่อลูกปลาเนี่ยเขามีลูกอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ลูกก็10 กว่าขวบ
0: ใช่ค่ะ
1: 10 กว่าขวบนะครับแล้วก็อดีตสามีแยกย้ายใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ เลิกกันตั้งแต่น้องอายุ10เอ๊ะโอ๊ยขอโทษนะคะอายุ2 ขวบ
1: อืมโอเคไม่เป็นไรแม่ทีเนี้ยไอ้วันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นครับแม
0: ่ก็วันนั้นนะแม่วันรุ่งขึ้นน่ะแม่จะไปทำเล็บเพราะว่าแม่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้มันวูบอ่ะ
1: นี่แม่จะวูบไหมเนี่ยตอนเนี้ย
0: ไม่ไหวอยู่ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวแม่จะบอกแม่ก็บอกว่าป้าพรุ่งนี้ไปส่งแม่ที่บรรลุมนะพรุ่งนี้ลูกค้าที่บรรลุมป้าก็บอกว่าแม่พรุ่งนี้ไม่อยู่พอบอกไม่อยู่แม่ก็อึ้งแล้วแม่ก็เดินออกไปประตูเข้าในห้องอีกรอบหนึ่ง
1: แสดงวันนั้นเป็นวันที่27
0: 28
1: 28แล้วนะ
0: จ้ะ
1: เขาบอกแต่พรุ่งนี้เขาไม่อยู่
0: ใช่เขาบอกว่าเขาไม่อยู่
1: okay.
0: แต่เขาบอกกับลูกเขาว่าวันอาทิตย์เขามีอะไรอ่ะ เขาจะบอกจะคุยลูกเขาถึงว่าเขาจะไม่คุยกับแม่แล้วแม่ก็ใจโคไม่ดีกลับไปถามอีกรอบนึงป้าไปไหนลูกไปไหนหนูบอกแม่นะหนูบอกแม่แล้วพรุ่งนี้แล้วแม่จะไปทำลิฟต์ยังไงอะไรเงี้ยคนเราต้องกินต้องใช้ใช่ไหมบอกเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวกลับก็เราก็คงไม่มีอะไรแล้ววะก็ไปนอนยอมรับว่าคืนนั้นก็นอนไม่หลับแล้วมานอนไม่หลับสนิทเลยคือวันอาทิตย
1: ์วันนั้นคือวันที่20เดี๋ยวนะผมดู
3: วันอาทิตย์30
2: วันที่
1: 30นะ
0: เพราะว่า30อ่ะเขาเป็นคนบอกลูกเขาว่าเขาจะกลับวันอาทิตย์ไง
1: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจันยิงก่อนนะแม่นะฮะคือใจเย็นนะเดี๋ยวค่อยๆเรียงและไล่เรียงดีๆนะฮะ
0: ได้ๆ
1: 28ตอนเช้าแม่บอก
0: ตอนกลางคืน
1: 28ตอนกลางคืนนะ
0: จ้ะตอนคืนประมาณสัก2 ทุ่ม
1: 2 ทุ่ม
0: อะไรนี่แหละ
1: แม่บอกพรุ่งนี้ก็คือวันที่29เนี่ย
0: จ้ะ
1: แม่เนี่ยจะไปทำเล็บปาไปส่งแม่หน่อยนะ
0: จ้ะ
1: เสร็จปาบอกปาไม่อยู่
0: จ้ะไม่อยู
1: ่แม่ก็กังวลใจ
0: กังวล
1: กังวลใจเสร็จปุ๊บเนี่ยไปถามลูกไหมในวันนั้นใน28ว่าไปไหนลูก
0: อะไรนะคะ
1: ไปถามลูกใช่ไหมว่าจะไปไหนลูก
0: กลับไปอีกรอบนึงกลับไปอีกรอบไปถามแต่ลูกก็บอกว่าไม่ไปไหนไกลหรอกอยู่แถวนี้แหละ
1: ไม่ไปไหนไกลหรอกอยู่แถวนี
0: ้เพราะว่าเขาไม่กล้าบอกอยู่แล้วเพราะเราไม่ปลื้มไง
1: โอเคเขาไม่ยอมบอกว่าจะไปกับไอ้นัท
0: ใช
1: ่เอาง่ายๆเขาปิดบังแม่นะฮะพอวันที่29เป็นวันเสาร์เสร็จปุ๊บคือวันที่เขาจะไปเขายังไงเดี๋ยวแม่แป๊บนึงผมขับทางนี้นะเขายังไง
2: คืนวันที่22นะคะเวลา2 ทุ่ม
3: 28
2: ใช่28ตอนที่ค่ะ28ค่ะ
3: พอคุยกับแม่เสร็จวันที่28ตอน2 ทุ่มแล้วปลาเนี่ยขับรถมาฝากบ้านพี่ไก่เนี่ย
2: คือทักไลน์มาก่อนที
3: ่28ตอนประมาณ4 ทุ่มที่นัดมาถึง
1: ครับ ปลาเอารถไปฝากไว้ที่บ้านคุณในวันที่28ก็คือวันศุกร
2: ์
1: ตอน2ทุ่มนะ

0: สี่ทุ่ม
1: สี่ทุ่มนะเสร็จปุ๊บไอ้นัดมากี่โมง
2: ก็เวลาประมาณเนี้ยประมาณ
1: สี่ทุ่มก็มารับแล้วตอนที่ปลาเขาไปถึงบ้านคุณเขาบอกคุณว่ายังไง
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวหนูเอารถมาฝากจอดไว้ที่นี่ก่อน
1: นี่ตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่
1: ใจเย็นค่อยๆคือมันสำคัญมากนะ
0: คุณ
1: อาจจะต้องมีสติสักนิดนึงใจเย็น
0: คนนี้ตื่นเต้นแม่ยิ่งกว่าคนนี้ค่ะตอนน
1: ี้ไม่เป็นไรแม่ใจเย็นเดี๋ยวค่อยๆนะค่อยๆเล่านะแล้วยังไงฮะ
0: ตอนสองทุ่มอ่ะน้องทักไลน์มาก่อนวันที่28นะคะ
1: ผมขอดูหน่อยได้ไหม
0: นะคะตามนี้เลย
1: โอเคเดี๋ยวนะผมขออ่านตามไทม์ไลน์เลยนะฮะคือปลาเนี่ยคุณผู้ชมเขาส่งข้อความมาเขาทักเข้ามาเป็นรูปกระต่ายโบกมือบอกป้าอยู่บ้านเปล่าคะเขาเรียกคุณป้านะ
0: ใช่ค่ะ
1: ป้าอยู่บ้านเปล่าคะเสร็จแล้วคุณตอบว่าไม่อยู่อยู่ร้านพี่สุตอน2ทุ่ม7นาทีนี่นะฮะกลับตอนไหนเนี่ยนะฮะ4ถึง5ทุ่มมีอะไรแล้วคุณก็ส่งเป็นหมีตกใจไปนะครับเดี๋ยวหนูเอารถไปจอดที่บ้านป้านะเดี๋ยวผู้ชายมารับ
0: ใช่พูดแค่นี้แหละ
3: เขาไม่ได้
1: ใครมารับนี่นะบอกใครมารับค่าจอดเนี่ย 10,000 คุณก็แกล้งไปแบบนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: อย่าเล่นเสร็จปุ๊บเขาส่งกลับมาเป็นยิ้มแบบนี้ยิ้มเหมือนกับมีเล็ดในนะครับเสร็จปุ๊บมานะถูกไหมเอารถมาจอดนะมาถึง4ทุ่ม
0: มาถึง3ทุ่ม
1: 3ทุ่มนะอ่ะ
0: ตามเวลากล้องเลยค่ะ
1: ตามเวลากล้องนะ3ทุ่มนะขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับพอดีผมไล่เลียงเหตุการณ์ให้เห็นไทม์ไลน์เขาอาจจะจำเวลาสับสนอะไรสักนิดนึงนะฮะนี่นะฮะ3ทุ่ม13วันนี้ปลามาแล้ว
0: เขาก็เดินเปิดประตูรั้วบ้านเขา
1: เอารถไปจอดเลยไปนิดนึง
0: บ้านหนูไม่ได้เปิดไฟเลย
1: อ่ะโอเคเข้าไปแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับปรากฏว่านี่ฮะนี่ปลานะ
0: ค่ะ
1: ก็ออกมาเล่นกับหมา
0: ค่ะ
1: เนี่ยแล้วก็จะมารอในนัดให้มารับถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จสี่ทุ่มอ้าว
0: มาแล้ว
1: นัดมานี่นะฮะนี่รถของในนัดครับคุณผู้ชมครับมาจอดแบบนี้เป็นมิตซูบิชินะครับทะเบียนกอไก่ลอลิงนะฮะอะไรนะ
0: 9617
1: 9617นะโอเคนี่ครับเสร็จปุ๊บมีการพูดคุยกันนะเพราะนัดลงจากรถมานี่นัดนะฮะนี่ในนัดนั้นลงมาแล้วนะในนัดบอกไปเชียงใหม
4: ่จริงจะบอกว่าไปเชียงใหม่ดิ
0: ต้องหาดิน
5: แดนก็ดีใจเลยครับท่าน
4: จะ
5: บอก
1: นี่คือพี่ไก่นะ
0: หนูก็ยังได้ถามเลยค่ะว่าได้บอกแม่หรือยัง
1: ถามว่าได้บอกแม่หรือยังลูกปลาตอบว่า
0: บอกแล้วเดี๋ยวมา
1: บอกแล้วเดี๋ยวมาแต่ลูกปลาไม่ได้บอกแม่จริงๆ
5: บอกว่าออกแต่ว่าไม่ได้
1: บอกไปเชียงใหม
5: ่ไม่ได้บอก
1: เข้าใจแต่แค่บอกว่าไม่อยู
0: ่
1: เนี่ยครับแล้วก็ไปแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเป็นยังไง
5: เงียบไปเลย
0: หลังจากนั้นหนูก็เข้าบ้านตามปกตินั่นแหละพอดีเช้าวันเสาร์หนูก็สังเกตว่าน้องไม่มีการทักแชทมาหนูก็ยังไม่ได้อะไรรอยันทิ้งไปทั้งวันก็คิดว่าน้องอาจจะเดินทางเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอยัน3ทุ่
1: ม
0: ของวันเสาร
1: ์วันเสาร์ถึง3ทุ่มนะฮะ
0: หนูได
1: ้เสร็จปุ๊บเนี่ยวันเสาร์คุณโทรศัพท์ไปหาเขา
0: น่าจะ
1: นี่นะออกวันเสาร์คุณส่งกลับไปตอน3ทุ่ม14นาทีเป็นรูปการ์ตูนตัวอ้วนๆอันเนี้ย
0: คือหนู
1: กลับวันไหนพรุ่งนี้บ่ายไปรับปริญญากายไปไหมเนี่ยคุณถามเขานะ
0: ใช่ค่ะ
1: เล่ามาคุณโทรไป
0: ไม่รับ
1: นะฮะคุณโทรไปตอนประมาณสัก4ทุ่ม58นาที
0: ค่ะก็
5: ไม่รับ
1: นะ
0: แต่มาอ่านวันอาทิตย์มาอ่าน
1: นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอคนภาพใหญ่ดิเออนี่นะฮะเออดีนะอันนี้อ่านแล้วไม่คิดจะตอบอะไรพี่นะเนี่ยนะครับแล้วคุณก็โทรไปอีก 3-4 ครั้ง
0: ค่ะ
1: อันนี้คืออีกวันนึงนะฮะวันอาทิตย์30เดือน8นะครับเออดีนะอ่านแล้วก็ไม่คิดจะตอบอะไรพี่นะปลาแล้วก็มีตอบไปเลยครับนี่นะฮะรู้ไหมแม่เองตามหาอยู่แล้วเขาบอกโทรหานัดมันไปโกหกเขาทำไมว่าไม่มารับมึงที่บ้านป้าเฮ้อปลาเขาเป็นห่วงกัน

0: แล้วก็วันอังคาร
1: เนี่ยนะแล้วก็วันอังคารแม่มึงจะตายแล้วอีปลาติดต่อกลับมาห่วงแม่ไม่ห่วงแม่มึงหรือไงแล้วก็ตรงเป็นว่าฮึอย่างนี้กลับไปอีกเขาตามตัววุ่นวายไปหมดแล้วลูกมึงก็ไม่สบายเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นในนี้ไม่มีแล้วนะในนี้แต่ผมอ่านต่อนะบอกลูกมึงก็ไม่สบายแล้วคุณส่งรูปโกรธไปอีกแค่มึงติดต่อกลับมาว่าจะกลับบ้านวันไหนยังเที่ยวอยู่หรือไปไหนทำอะไรเขาจะได้ไม่ต้องห่วงกันมึงไม่สมควรจะขาดการติดต่อแบบนี้แล้ววันพุธที่2เดือน9คุณก็ส่งไอ้รูปเป็ดกอดอกนี้ไปหาเขาอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่อ่านไม่อ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยเขาอ่านล่าสุดคือวันเสาร์3:14 นทีมงานเราขึ้นหน่อยฮะเสาร์ที่29อันนี้ฮะเห็นไหมฮะอ่านแล้วนะฮะแล้วก็จนกระทั่งเขาตอบกับเขาบอกนี่อ้าวทำไมติดต่อไม่ได้เนี่ยป้าเป็นห่วงนะมึงจะไปไหนก็ทำอย่าทำอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันอาทิตย์อ่านครั้งสุดท้ายก็คือ4:59 พอวันอาทิตย์ไม่อ่านแล้วตั้งแต่10 โมง
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่อ่านเลย
0: ไม่อ่านเลยค่ะมันผิดปกติเพราะโดยนิสัยที่แบบไอ้นี้กันมาคือน้องถึงจะอ่านช้ายังไงก็คือ
2: เราไม่รู้ว่าที่อ่านนะที่กดอ่าน
0: หนู
1: ใครด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ไม่รู้ว่าคนที่อ่านนี่ใครมีคนอ่าน
0: แต่หนูมั่นใจว่าไม่ใช่ป่า
1: ถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์ไปแบบนี้ป่าต้องตอบไหม
0: ตอบค่ะ
1: ยังไงก็ต้องตอบไม่เคยที่ป่าอ่านแล้วจะไม่ตอบ
0: ค่ะ
2: คือถ้าอ่านไม่อ่านแล้วถ้าเป็นเขาอ่านแล้วต้องตอบหรืออาจจะส่งสัญลักษณ์อะไรมา
0: ได
2: ้แต่นี่แสดงว่าคนอาจจะดูแลโทรศัพท์อยู่แล้วก็อ่านเพื่อความรู้ความเคลื่อนไหวอย่างพวกเราก็ได
1: ้เอ๊มันแปลกนะพี่ละพี
3: ใช่ครับ
1: มันแปลกมากนะคือถ้าเกิดจากไทม์ไลน์พี่แต้มวันศุกร์ขับรถไปจอดนะฮะศุกร์ที่28 2 ทุ่มกว่า 3 ทุ่ม 4 ทุ่มไอ้นัดมารับแล้วบอกไปเชียงใหม่แล้วออกไปพอมาวันเสาร์อ่านส่งข้อความไปอ่านนะฮะแต่ไม่ตอบกลับแสดงว่าถ้ามันจะมีเรื่องจริงๆเนี่ยมันต้องมีในคืนวันศุกร์ที่ไปนั่นแหละแล้วเชื่อมต่อเช้าวันเสาร์เลย
2: คือเรื่องเหตุเป็นไงไม่ทราบแต่ว่าพฤติกรรมมันเนี่ยมันน่าเป็นห่วงเป็นห่วงหนึ่งมันโกหกตั้งแต่ว่ามันไม่ได้ติดต่อกับน้องเขาแต่แท้จริงเขามารับมีติดต่อกันแต่เรื่องนี้มันโกหกแล้วสองกรณีที่น้องเนี่ยเขาเป็นคนรักลูกมากดังนั้นยังไงเขาก็ถ้ามีโอกาสเขาก็ต้องโทรหาลูกเขาแน่อันนี้มันเป็นห่วงยังไงต้านไม่อยู่แน่ที่จะโทรหาลูกอันนี้น่าเป็นห่วงอันนี้อันหนึ่งก็คือมันมีภาพอันหนึ่งที่ไปเดินออกไปต่างอาจจะข้ามตามไปต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านเนี่ยตอนนี้ภาพวงจรปิดมันจับได้แต่ปรากฏว่าเขาไม่เห็นน้องผู้หญิงคนน
0: ี
2: ้งั้นเราต้องมาวิเคราะห์ว่าน้องผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนทำไมมันไม่เอาไปมันอยู่ที่ไหนและตอนนี้ตำรวจเขาก็เจอรถแล้ว
1: เดี๋ยวมาไล่ให้ฟังเดี๋ยวมาไล่ให้ฟังนะฮะอันนี้คือเราติดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็คืออ่านไม่ตอบนะครับในวันเสาร์อาทิตย์ไม่อ่านเลยจันทร์ไม่อ่านเลยอังคารไม่อ่านเลยขาดไปเลยตอนนี้อาทิตย์นึงแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องลูกนะฮะลูกของคุณปาเนี่ยก็พยายามติดต่อไปติดต่อได้ในช่วงแรกเพราะมีการตอบมาด้วยแล้วก็หายไปเลยแล้วเดี๋ยวเพื่อนต้องคุยหน่อยนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
4: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ

0: close up shot
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ช็อปด้วยโลมลดค่าครองชีพที่บิ๊กซี We are fresh ปลาเท้าสดเพียงกิโลละ659บาทซอมมานดารินออสเตรียกิโลละ77บาทอะโวคาโดนำเข้าเพียงลูกละ39บาทในช่วงกันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
5: ้เฮ้ยพัดจะ
6: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
7: พ่อแม่อย่าเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
8: จะขายตัวเป็นคนตาย
9: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
10: ๆฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
11: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
10: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำเธอทำกับฉันแค่คนเดียว
12: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
13: ป้า
12: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
10: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
14: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นเริ่ม11กันยายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
17: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
18: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
19: ้ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
20: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: เรามาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับยังคงพูดคุยกับทางญาติๆของทางคุณปลานะครับเป็นหญิงสาวอายุ30กว่าหายตัวไปนะครับคุณผู้ชมครับณวันนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่คุณนุปาวิชุดานะครับอายุ33ปีเธอออกจากบ้านไปนะครับแต่งกายในกางเกงขาสั้น
22: ใช่
21: นะฮะใส่เสื้อลูกจะเป็นสี
22: ขาวครีม
21: สีขาวครีมครีมนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วอาศัยไปกับรถคันนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาลองดูนะฮะคันนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับทีนี้หลังจากที่ติดต่อปลาไม่ได้แล้วทำยังไงต่อผมถามทางเพื่อนนิดนึงโบทำยังไง
23: ก็วันนั้นก็อยู่ด้วยกันกับพี่ไก่ค่ะช่วงที่ว่าติดต่อไม่ได้วันอาทิตย์ก็เลยบอกอ่ะทั้งนั้นรออีกวันนึงก็ได้รอเดี๋ยวเพื่อนนาทาแม่เขาทักมาถามพี่ไก่เพราะว่านาทาชอบทักไปหาพี่ไก่ถ้าแบบปลาอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเจอปลาไหมก็รอก็จนเขาทักคุยกันก็เลยได้รู้ว่านาธาทักไปหานัทนัทอะตอบว่าไม่ได้ติดต่อปลาเลยตั้งนานแล้ว
21: แม่ติดต่อไปเหรอ
24: ใช่
21: แม่ติดต่อยังไงตอนนั้นแม่ติดต่อนับไปวันที่เท่าไหร
23: ่วันอาทิตย์ค่ะ
24: วันอาทิตย์ค่ะ
21: ผมขอดู

0: ที่แม่ติดต่อหน่อยได้ไหม
1: เปิดให้แม
2: ่หนูมี
0: มีไหมอ่ะเดี๋ยวดูนี
2: ้อีโบได้เลยค่ะ
0: เรามีไหมทีมงาน
3: เนี่ยค่ะแชทแม่แชทไปหานัท
0: นี่นะฮะคือแม่เนี่ยติดต่อไปหานัทนะครับในเนี้ยบอกเลยบอกว่าโทรไปนี่นะฮะทำไมไม่รับสายนะครับหลังจากนั้นก็แล้วโทรศัพท์อยู่กับใครเนี่ยนะฮะกล้องหนึ่งจับเนี่ยโทรศัพท์อยู่กับใคร30สิงหานะครับ2ทุ่ม34นาทีนัดนะครับจากนั้นอีกไหมนี่นะฮะนัดเสร็จปุ๊บก็โทรไปอีก30สิงหาโทรไปอีกไม่รับนะครับไม่รับนะครับ
3: วันที่30อ่ะโทรแล้วรับรอบนึงครับพี
2: ่วันอาทิตย
0: ์วันที่อะไร
2: วันอาทิตย์ช่วงกี่โมง
3: ที่มันบอกว่าไม่ใช่นัด
0: เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะ
3: อันนี้ค่ะ2นาที6วิเนี่ยรับแล้ว
0: โอเค
2: บอกไม่ใช่น
0: ะนี่นะทำไมไม่รับสายนะครับแล้วก็อันเนี้ยโทรไปแล้วเขารับโทรศัพท์2นาทีกับ6วิ2นาทีกับ6วินี่แม่คุยอะไรเขาบ้าง
4: ก็ถามว่าลูกปลาล่ะเขาก็ได้ปฏิเสธมาว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเลิกลากันไป
3: วันแรกที่มันบอกว่าไม่ใช่นัดวันอาทิตย์
0: ครั้งแรก
3: ที่บอกว่า
4: วันอาทิตย์วันอาทิตย์เขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าฮัลโหลใช่นัดเปล่าเขาบอกว่าเพื่อนคือมีอะไรไหมครับแล้วเขาก็พูดว่าเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปให้นัดแต่ก็ไม่ได้ยินอีกเลยก็วาง
0: แล้วแม่จำเสียงนัดได้ไหมเป็นเสียงนัดหรือเปล่าม
4: ันแม่ก็ไม่แน่ใจอ่ะ
0: ไม่แน่ใจนะแล้วก็วางไปบอกไม่ใช่นัดนะฮะแล้วจากนั้นล่ะครับ
4: ก็จากนั้นแม่ก็คือก็แล้วไม่ถ้าไม่ใช่มึงแล้วลูกกูจะไปกับใครเราก็ยังปักใจอยู่นั่นแหละ
0: ไม่แล้วหลังจากนั้นที่คุยกับนัดอีกไหม
3: แม่ก็โทรอีกวันจันทร์
4: โทรวันจันทร์โทรวันจันทร์ตอนเช้าราวแปดโมงถึงเก้าโมงแม่ก็โทรไปอีก
0: รับไหม
4: รับ
0: แล้วพูดอะไรเป็นนัดหรือยัง
4: เขาบอกว่าแม่ก็โทรไปว่าบอกนัดปาล่ะผมไม่ได้อยู่กับปาผมเลิกลากับปาไปแล้วปาก็รู้ว่าผมมีแฟนใหม่นัดก็รู้ว่าปามีแฟนใหม่แต่แม่รู้อยู่แล้วว่าไอ้ปามันก็ไม่ได้มีใครไม่ได้อยู่กับผมครับขาดการติดต่อมาเป็นเดือนแล้ว
0: ขาดการติดต่อเป็นเดือนแล้ว
4: แล้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้แม่แบบ
0: แล้วพอบอกขาดการติดต่อแม่บอกว่าไง
4: ก็ไม่ใช่แล้วคือมันก็ไม่ใช่และตอนนั้นแม่ยังเชื่ออยู่ว่าแล้วลูกกูไปไหนวะนี่ขอพูดภาษา
0: ได้
4: แล้วลูกกูไปไหนวะทีนี้ก็ยอมรับว่าเก็บตัวไม่คุยกับใครทั้งนั้น แล้วใช้สมาธิค้นหาเพื่อนไอ้นัทในเฟซที่พอที่ว่าจะเชื่อมต่อไอ้นัทได้แต่เผอิญเพื่อนมันก็นะทุกคนจนแม่ไม่กล้าเข้าไปขออ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
4: ก็คือแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสนิทกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ไง
5: ก็พูดไงบ้าง
0: ติดต่อได้ไหม
4: ไม่ได้ไม่ได้คือแม่ไม่ได้กล้าคือแบบแม่ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
0: โอเค
4: เลยแม่ก็เลยอีหลานสาวอ่ะมันจะนอนบ้านแม่นะทุกวันแล้วมันก็ถามว่านัทธาแกลองโทรไปถามพี่ใกล้ดิเพื่อให้ใกล้มันรู้อันนั้นคือมันมาบอกเย็นวันอาทิตย์ตอนมืดก็แม่ก็เลยว่าเอ้ยช่วงนี้ไอ้ไก่มันยุ่ง มันกำลังรับปริญญาลูกมันอะไรเงี้ยแต่คือใจเราอะถ้าเราจะถามคือที่สุดท้ายคือที่ไก่เพราะว่าช่วงหลังอะน้องก็ไม่ได้ไปมาหาสู่ใบไก่เพราะว่าลูกปลามันก็ทำงานไก่ก็ทำงานก็เลยก็ไม่คิดว่าจะไปบ้านไก
0: ่ครับ
4: คือที่สุดท้ายคือที่สุดท้ายเลยนะ
0: ไม่เป็นไรแม่ค่อยๆเล่านะใจเย็นๆนะแม่นะ
4: ที่สุดท้ายคืนนั้นแม่ก็นั่งงมทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนยอมรับเลยว่างมหาแม่มันพ่อมันลูกมันก็ไม่มีวี่แววในเฟซเลยเพราะว่าเล่นเฟซไม่ค่อยเก่ง
0: แล้วทีเนี้ยแม่ได้บอกไอ้นัทไหมในวันนั้นอะว่าย
4: ัง
0: นะยังอีกนะ
4: แล้วก็หลับไปเลยอ่ะเอาไปหลับไปแล้วแล้วตอนเช้าแม่ก็เลยตัดสินใจพิมพ์ไปถามหลาน
0: ถามไก่

0: ถามว่า
1: วันจันทร์มันรอไม่ได้แล้วไงมันใจมันร้อนแล้วไก่อยู่ไหนไก่ก็ส่งรูปมาให้ดูช่วงที่เขารับปริญญากันแม่ก็เลยว่าทีแรกก็บอกกลับมาไรเลยไก่บอกว่าน่าจะเป็นเย็นๆหรือใบบ้านนี่แหละไม่เกินใบสามอะไรเงี้ยก็คุยกันหูใบสามเลยเลยอยู่ไม่ได้แล้วไงคือความรู้สึกคนเป็นแม
0: ่
1: มันกังวลแล้วอ่ะก็เลยบอกว่าถ้าเนียนใจพิมพ์ไปไก่ณฐาถามจริงป้าได้ไปหาเองไหมไปหาเองมั้งเปล่าไก่ก็ตอบว่านะตอนนี้หนูกำลังยุ่งนะเดี๋ยวหนูเข้าไปหานะตอนประมาณ3โมงถึง4โมงเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังทีนี้เนี่ยพอหลานพิมพ์มาอย่างงี้ก็มันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะไก่เอ้ยบอกน้ำมาเลยเรื่องดีหรือไม่ดี
0: ไก่ถึงยอมบอกว่าไปกับไอ้นัท
1: ใช่
0: ถูกไหมล่ะ
1: เลยแม่ก็เลยอ๋อกูรู้แล้วมึงโกหกกูหนึ่ง
0: ไอ้นัทโกหกแล้วเพราะไอ้นัทบอกไม่ได้เจอกันมาเป็นเดือนแล้ว
1: ใช่โกหกกูแล้ว
0: แม่โทรกลับไปหาไอ้นัทอีกไหม
1: พิมพ์มันไม่อ่านเลยมันไม่อ่านแต่ตอนนั้นมันยังไม่บล็อกแม่แม่พิมพ์ไปเลยตั้งสติเลยว่าม
0: ึงมาเจอลูกกู
1: นัดเรารู้แล้วนะว่าเธออ่ะเป็นคนไปรับลูกเราที่บ้านในไก่บอกแต่แม่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นกล้อง
0: แล้วมันอ่านไหม
1: อ่านเสร็จบล็อกไปเลย
2: เหมือนพอรู้ความจริงก็บอก
0: พอรู้ความจริงว่าแม่รู้แล้วเนี่ยมันบล็อกเลยนะ มันบล็อกเลยนะ
1: บล็อกไปเลย
0: ทีเนี้ยจากนั้นเดี๋ยวผมคุยกับทางนี้นิดนึงจากนั้นเนี่ยทำยังไงกันต่อพอมันบล็อกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำอะไรกันบ้าง
3: ก็หลังจากนั้นคืนวันนั้นเลยค่ะวันจันทร์ก็รวมนัดรวมที่บ้านแม่
1: รวมกันเลย
0: จะทีแป๊บนึงถามว่าอะไรยังไงต่อฮะ
3: ก็รวมกันก็หาช่องทางติดต่อว่าให้ใครช่วยเหลือได้บ้างค่ะ
0: ครับ
3: หนูก็ติดต่อพี่ละพีอีกทางก็ทางโน้นทางนี้หลายทางอะค่ะ
0: โอเคแล้วทางคุณไก่ทำอะไรอะ
2: ก็อยู่ด้วยกัน
3: อยู่ด้วยกัน
2: อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเนี่ยค่ะก็
3: รวบรวมหลักฐาน
2: พี่ละพีคนแรกเลย
1: วันแรกก็ไปนั่งคุยกันที่บ้านแม่
0: ค่ะโอเคพี่ละพีณตอนนี้พี่ไปตรวจสอบอะไรยังไงบ้างหลังจากที่รับการร้องเรียนกับเขามา
4: ก็คือพอได้รับการประสานงานจากกลุ่มญาติๆเขาเนี่ยก็ขอให้ผมช่วยเบื้องต้นผมก็ให้ส่งข้อมูลมาก่อนว่าชื่อของไอ้น้องนัทคืออะไรชื่อของไอ้น้องปาใครบ้างเฟซเป็นใครเป็นใครอะไรประมาณนี้รถที่มารับคือหมายเลขทะเบียนอะไรประมาณนี
0: ้ทีมงานครับผมรบกวนช่วยเอารูปของทางคุณปลาขึ้นไว้ข้างๆจอเล็กๆไว้หน่อยเผื่อว่าใครเขาจะได้เห็นว่าคนนี้หายตัวไปจะได้แบบช่วยกันประสานตามหาไม่งั้นเขาคนเขาจะไม่ทราบกันอะว่าเรากำลังตามหาคนนี้อยู่นะฮะเชิญต่อครับ
4: พอหลังจากนั้นเนี่ยพอผมรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรถของปลาไม่ว่าจะเป็นรถของนัดที่มารับปลาชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยผมก็เช็คพอเช็คข้อมูลได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาประวัติของนัดคืออะไรก็สอบถามจากพวกหมู่เพื่อนฝูงก็ได้มารู้ว่านัดเนี่ยมันมีคดีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับที่ราชบุรีนะครับแล้วก็พฤติกรรมของปลาเนี่ยเป็นยังไงก็สอบถามจากลูกด้วยญาติด้วยเพื่อนด้วยแม่ด้วยอะไรประมาณนี้ว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของปลาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับพอได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีอยู่เนี่ยส่งต่อข้อมูลประสานกับทางสภ.ลาดหญ้านะครับแล้วก็ผู้การจังหวัดกาญจนบุรีว่าข้อมูลเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้แม่เนี่ยไปแจ้งความวันที่31ก็คือวันจันทร์31สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยไม่ได้รับการประสานงานจากทางเจ้าที่ตำรวจที่ไปแจ้งความเขาก็
0: ไปแจ้งที่ไหน
4: ครับสภ.ลาดหญ้า
0: ลาดหญ้านะ
4: นะครับสภ.ลาดว่าลาดหญ้าจังหวัดกาญจนบุรีแต่ในขณะที่ตำรวจได้รับแจ้งความเนี่ยตำรวจเนี่ยได้ทำงานไปแล้วนะครับว่ามีการไปไล่กล้องยังไงอะไรเนี่ยเขาไปทำงานเรียบร้อย
0: แล้วในระหว่างนั้น
4: แต่เขาเนี่ยไม่ได้มาแจ้งให้ทางแม่เนี่ยทราบ
0: เพราะเขาขอสืบเบื้องต้นของเขาก่อน
4: ใช่เขาก็จะสืบในทางลับเพื่อไม่ให้มีการตื่นตัวกันหรืออะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้พอแม่เนี่ยก็เริ่มกังวลนะครับกับพวกญาติๆเนี่ยเริ่มกังวลก็มาหาผมก็รีบประสานงานแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรก็พยายามจะเล่าให้เพื่อนๆเขาฟังให้แม่เนี่ยฟังนะว่าตอนนี้เจออย่างนี้แล้วนะเจออย่างนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะให้แม่เนี่ยเบาใจกังวลใจเพราะว่าเจอทีไรก็เป็นลมเจอทีไรก็เป็นลมนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือลูกนะครับลูกเนี่ยก็จะ

0: โรงเรียนด้วยติดต่อแม่ไม่ได้ด้วยคือมันเห็นสภาพตรงนั้นแล้วมันหดหู่ไปหมด
1: okay.
0: ไม่รู้ว่าลูกไปยังไงอะไรไปยังไง
1: okay.
0: คร
1: ับ
0: ก็จนได้ไปเจอว่ารถเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม
1: ่เช็คไปจนกระทั่งไปเจอว่าอยู่เชียงใหม
0: ่
1: จริง
0: ๆใช่
1: นะเอ้ารถขึ้นมาไปอยู่เชียงใหม่ก็คือเช็คจากภาพของกล้องวงจรปิด
0: ใช่ครับผม
1: จากทางตำรวจคันนี้นะนี่ครับผู้ชมครับไอ้นี่มันเบอร์อะไรวะอันเนี้ย
0: เป็นทะเบียนรถ
1: อ๋อเป็นทะเบียนรถนะ
0: กไก่ลอลิง9617หมวดก็คือพิษณุโลก
1: อันนี้นะ
0: ครับผมแต่กล้องอันนี้นะที่จับได้ก็คืออยู่ตรงแถวอนุโนไทยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
1: ่เชียงดาวนะ
0: ครับในว
1: ัน
0: ที่29
1: ครับ
0: สิงหาคมนะครับแต่คนในรถเนี่ยเราไม่เห็น
1: กี่โมงนะที่เจอพี่บ่าย2โมง
0: ประมาณนั้น
1: บ่าย2โมงบ่าย3โมงนี่3โมง34
0: ครับแล้วรถคันนี้ก็จะวิ่งวนไปวนมาอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวนะครับ
1: ใน
0: วันที่31ด้วย
1: ครับ
0: นะครับแต่ด่านสุดท้ายเนี่ยในด่านจุดที่อรุโนไทยเนี่ยคือมันอยู่ติดกับชายแดนตรงอำเภอเชียงดาวเลยนะครับ
1: ชายแดนนะ
0: ใช่อยู่ติดชายแดนเลยนะครับ
1: โอ้โอเค
0: ทีนี้ผมก็ได้เอาข้อมูลพวกนี้ก็ส่งให้กับทางเจ้าที่ตำรวจแต่เจ้าที่ตำรวจก็มีอยู่แล้วแหละนะครับก็ร่วมกันประสานข้อมูลกันอยู่นะครับ
1: ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ชมครับคือเอาเป็นว่าณตอนนี้เบาะแสล่าสุดที่ได้มานะฮะรถคันที่ทางฝั่งไอ้นัทขับไปรับลูกปลาในคืนวันที่28ไปปรากฏอยู่ที่เชียงดาวที่เชียงใหม่คันนี้นะฮะในเวลาประมาณสักบ่าย2โมงกว่าบ่าย3โมงกว่าขับวนอยู่ตามตะเข็บชายแดนแถวนั้นแหละขับวนอยู่เพราะกล้องมันจับได้หลายจุด
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วหายไป
0: ใช่ครับ
1: โอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาคุณผู้ชมครับครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว
2: ์ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วยมาจิกคลีนแอคทีฟบูสเตอร์ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
3: มาจิกคลีนแก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดง
5: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
6: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
7: ต้องเป็นฝีมือไอ้เพ็งแน่
8: ๆโอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
9: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
2: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดีนคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
12: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่นี่
13: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องดีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
12: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีอะดี
2: วาดฝันวันวิวาคืนนี้20:30 ตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
15: พอก่อนนะพี่ promise สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไวใน1ชั่วโมงเงินไม่พอบอก promise
16: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
17: ้ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
18: ใหม่

0: Boss Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
0: Boss Omega Smart

0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับเรายังตามหาเบาะแสของคุณปลาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกชายนะครับหายตัวออกจากบ้านไปเนี่ยตั้งแต่28สิงหาคม69หายไปเนี่ยตรงวันนี้7วันละนะฮะตามไม่ได้คุณผู้ชมครับติดต่อไม่ได้ปรากฏว่าเธอเองเนี่ยออกไปกับคนชื่อนัทนัทเป็นใครคุณผู้ชมครับนัทเนี่ยคืออดีตคนที่เคยคบหาหรือรู้จักกันมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วในนัทเนี่ยติดคุกไปเรื่องของยาเสพติดแล้วกลับออกมาใหม่แล้วก็ติดต่อมาที่ลูกปลาใหม่มีการพูดคุยกันได้ไม่นานแล้วครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าในนัดลูกปลาในวันที่28สิงหาคมนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมารับที่บ้านของคุณไก่ก็คือนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับลูกปลาขับรถไปทิ้งไว้ที่บ้านคุณไก่แล้วนั่งรถไปกับในนัดก็คือคันนี้ฮะเป็นกระบะมิตซูบิชิสีออกขาวครีมทะเบียนนะครับกอไก่ลอลิง9617นี่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวลูกปลาเนี่ยติดต่อไม่ได้นะครับพยายามส่งข้อความไปลูกปลาอ่านในช่วงแรกแล้วก็ไม่อ่านอีกเลยติดต่อไม่ได้อีกเลยคุณแม่ก็เลยพยายามติดต่อไปหาในนัดผ่านทาง Messenger ตอนแรกในนัดไม่ได้รับโทรศัพท์แต่บอกว่าเป็นคนอื่นรับแทนหรือเป็นเพื่อนของในนัดในคืนวันที่28หรือเข้า29ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะ29ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นฮะวันจันทร์30คุณแม่เนี่ยติดต่อไปที่ในนัดจนกระทั่งทราบว่าในนัดเนี่ยรับโทรศัพท์แล้วบอกเลยบอกว่าผมไม่เจอลูกคุณแม่มานานแล้วไม่เจอเป็นเดือนแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่เจอกันตอนนั้นคุณแม่ยังไม่รู้ครับว่านัทเนี่ยมารับลูกสาวไปเพราะไก่ยังไม่ได้บอกแม่เข้าใจลูกเนี่ยไม่รู้หายไปไหนแต่เหมือนกับอยากจะโทรไปถามนัทน่ะนัทบอกไม่เจอเขาก็เชื่อนะเพราะเขาไม่รู้ว่าไปกับนัทจริงหรือเปล่าจนกระทั่งอีกวันนึงแล้วฮะทั้งไก่ถึงได้มาบอกแม่ว่าแม่ไอ้ลูกปลาเนี่ยมันไปกับนัทนะแม่ถึงรู้เลยว่าไอ้นัทเนี่ยโกหกแล้วแม่ก็เลยส่งข้อความบอกว่าทั้งเรารู้หมดแล้วนะว่าคุณมารับลูกสาวฉันไปมันมีกล้องวงจรปิดอยู่พอในนัดอ่านปั้งในนัดบล็อกทุกสิ่งหมดเลยหลังจากนั้นทุกคนก็เลยมาร้องทางฝั่งของพี่ระพีชำนาญเรือพี่ระพีก็มีการประสานงานนะฮะจนกระทั่งมีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนกระทั่งไปเจอแหละครับว่ามีรถคันนี้รถของในนัดไปวิ่งอยู่นะฮะที่อรุณโนทัยนะครับแล้วก็ตรวจสอบไปจนถึงเจอว่าอยู่เชียงดงเชียงดาวอยู่ตามตะเข็บชายแดนแล้วขับวนอยู่อย่างนั้นนะฮะเนี่ยครับวันที่31ดูไปอยู่ถึงทุ่มหนึ่งเลยนะก็อยู่แถวนั้นแล้วก็หายไปถูกไหมครับโอ้ไอ้ตรงจุดนั้นมันน่ากลัวไหมพี่แต้ม
2: คือน่ากลัวอยู่แล้วตะเข็บชายแดนเนี่ยแต่นี่อย่างนี้ครับในจากการสืบสวนเนี่ยผมว่าคิดว่ามีภาพของไอ้เนี่ยออกไปฝั่งโน้น
0: ฮะตอนนี้เหรอครับ
2: ครับมีภาพแต่ว่าม
0: ีภาพของในนัดนะ
2: ครับ
0: ออกไปฝั่งโน้นแล้วนะ
2: แต่ภาพกลับไม่มีตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยตอนนี้เราพบรถแล้วพบรถจอดอยู่ที่เชียงดาวนะครับ
0: รถจอดอยู่เชียงดาวตอนนี้เจอแล้วนะ
2: เจอแล้วคือหลังจากเจอเนี่ยตำรวจเขาก็ใช้เทคนิคล้อมอยู่เพื่อคิดว่ามันจะกลับมาใช่ไหมครับแต่ว่าไม่กลับมาตอนนี้ผมก็เลยประสานกับตำรวจว่าให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจพิสูจน์ที่รถเพราะเราอาจจะเจอร่องรอยพยานหลักฐานอะไรบ้างถ้าเราคิดไม่ดีนะก็เกิดจะต้องเกิด
0: เหตุอะไรขึ้นมาม
2: ีเหตุอะไรขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าน้องนี่ยังอยู่ไหมอะไรไหมและจะมีร่องรอยพยานหลักฐานอะไรไหมเพราะไม่มีภาพที่น้องไปฝั่งนู้นแสดงว่าน้องต้องอยู่ฝั่งนี
0: ้
2: ใช่ไหมตอนนี้พอฝั่งนี้น้องเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยตำรวจต้องทำการสืบสวนตอนนี้ตำรวจต้องทำอยู
0: ่ทีเนี้ยเดี๋ยวตอนพักเบรกไปอาจจะต้องให้พี่แต้มลองเช็คหน่อยว่าตอนที่มันข้ามไปเนี่ยมันข้ามไปคนเดียวหรือเปล่า
2: ครับ
0: เพราะรถอยู่นี่นะฮะแต่ตัวคนเนี่ยข้ามไปแล้วเท่าที่ทราบมาล่าสุดนะข้ามไปแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าไอ้นัทเนี่ยข้ามไปคนเดียวหรือไปกับผู้หญิงด้วย
2: แต่ผู้หญิงไม่ได้ไป
0: ฮะ
2: ผู้หญิงไม่ไปไปนัดไปแต่ผู้หญิงไม่มีภาพไปแสดงว่าผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้อยู่ยังไงนะ
3: ไม่โอเค
2: ครับต้อง
0: ไม่โอเคละ
3: ไม่โอเค
0: เดี๋ยวแม่ใจเย็นดมก่อนแม่ดมยาก่อน
2: ใจเย็นๆมันอาจจะไม่มีเรื่องร้ายก็ได
0: ้แม
3: ่ถ้าอยู่ฝั่งนี้ทำไมติดต่อลูกไม่ได
0: ้เดี๋ยวใจเย็นแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอันนี้คือล่าสุดที่เขาแจ้งที่แจ้งมา
3: ช่วยแล้ว
0: ใจเย็นแม่

0: นี้เดี๋ยวเราพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับพบกับคุณปุ๋ยนิทัศน์ครับกับไตรเจน่า 12X นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
1: คุณลูกไม่มีจะเลย
0: วันนี้นะครับพบกับพี่ปุ๋ยครับพี่ปุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มค่ะ
0: มาอีกแล้ว
2: เราเจอกันบ่อยมาก
0: ครับแต่พี่ก็ยังเหมือนเดิมนะ
2: อุ๊ยขอบคุณมากค่ะครับไปเวลามันผ่านไปเร็วมากปีนี้เหมือนเดิมได้ไงคะอายุ63ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมขานะคะหลายๆคนก็บอกว่าใบหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมมันก็เยอะแถมช่างแต่งหน้าอะไรก็เก่งมากนะฮะแต่อย่าลืมนะคะคุณสามารถที่ปกปิดและหลอกชาวบ้านได้แต่คุณหลอกตัวเองไม่ได้ปุ๋ยเป็นคนแรกกับคุณผู้ชมขาที่ออกมาบอกว่ามีเซรั่มตัวหนึ่งนะช่วยปุ๋ยได้ดีจากอดีตที่บอกว่าหน้ายับเยินจนคนเรียกว่าอีแก่แต่ปัจจุบันเนี้ยตัวนี้เลยค่ะชื่อว่าไตรจีน่าไตรจีน่าเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าเขาไม่เคยหยุดยั้งการพัฒนาจนปัจจุบันเนี้ยมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรียกว่าไฟดีเมติคอร่าไฟดีเมติคอร่าช่วยในเรื่องของริ้วรอยโดยตรงริ้วรอยบนใบหน้าของเราเนี่ยมันมีอยู่2แนวคือแนวตั้งและแนวนอนแนวตั้งก็คือเส้นวางคิ้วลองน้ำมาจีบปากจีบตาแนวนอนคือเส้นหน้าผากตีนกาหางตาทั้งหมดนี้ถ้าคุณใช้ไตรจีน่า 12X ตัวปรับสูตรใหม่เนี่ยครับเพียงแค่14วันหรือ2สัปดาห์มันจะแลดูเบาบางและจางลงเอาเป็นว่าเห็นหน้าปุ๋ยรู้อยู่แล้วว่าปุ๋ยมาทำหลายคนก็ถามเหมือนกันว่าโอ๊ยทำไมต้องล้างหน้าด้วยพี่หนุ่มมารายการนู้นรายการนี้ล้างเพื่ออะไรคะล้างเพื่อเอาตัวเองเนี่ยพิสูจน์ให้คุณดูว่าคนที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าแล้ววันนี้ที่ดูแลด้วยไตรจีน่านั้นหน้าเป็นยังไงล้างมาเป็น10ปีแล้วเป็นยังไงวันนี้มาดูกันค่ะ
0: ใจเย็นนะครับพ
2: ี่ขอประทานโทษค่ะแล้วล้างแบบนี้พี่หนุ่มดูค่ะผิวที่เคยกระดำกระด่างบริเวณนี้ดูวันนี้อายุมากขึ้นแต่ได้หน้าแบบนี้เสียงแบบนี้นะฮะเสียงผิวหน้าที่เป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้อยากให้หลายๆคนที่บอกว่าเอ๊ะจะใช้ดีหรือไม่ใช้ดีใช้ดีหรือไม่ใช้ดีอย่าเชื่อปุ๋ยคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเอาตัวคุณเองเป็นเครื่องการันตีเอาละกันนะคะหน้าที่เห็นแบบนี้จะได้แบบนี้หรือเปล่าคุณลองดูกับโปรวันนี้ที่เอามาให้เรียกได้ว่าเป็นโปรเด็ดเลยค่ะวันนี้จะได้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพายังไม่พอวันนี้ได้นี่กลาสสกินตัวนี้นะคะกลาสสกินตัวนี้ที่หลายๆคนตามหาใบหน้าอยากสวยอยากใสแล้วก็กลาสสกินตัวนี้ช่วยได้5ชิ้นแบบนี้ราคาเต็มคือ 1,600 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นเจ้ากลาสสกินตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคะมันดียังไงมันดีกว่าเดิมมากมันเด็ดกว่าเดิมมากมันดูแลผิวให้ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเป็นสูตรปรับสูตรใหม่แล้วดูสิคะเนี่ยอ่ะมันฉ่ำมากเห็นไหมฮะหน้าข้างนี้กับข้างนี้มันต่างกันนะคะอันนี้ราคาเต็มคือ 1,000 กว่าบาทนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้เราเอามาแถมให้ฟรีๆของแถมตัวนี้ลูกค้าประจำแย่งกันซื้อมากนะคะเพราะมันดีจริงๆหลายคนใช้แล้วติดจกติดใจเวลานี้ขอบอกว่าเอามาแถมให้ฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงรีบกดเลยค่ะไปดูผู้ชายคนนี้กันดีกว่าค่ะเมื่อก่อนนี้เล่นได้แค่บทอากงคุณปู่คุณตาก่อนใช้ริ้วรอยเยอะมากตีนกาหางตาโอ้โหเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้กับวัย70ปีของพี่หมูดีหลกทองวัฒนาคุณดูสิคะเอาเป็นว่าพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองกด1577 1577หรือแอดไลน์ไทรจีน่าแบรนด์นะคะตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่เท่าไหร่นะคะพี่หนูคะ
0: 50สายสุดท้าย
2: ชาวโหนก็แสมากันไวมากเลยเอาละรีบเลยเล็กกันนะคะถ้าเกิดก่อนเวลามันไม่พอแล้วก็โทรเข้ามาหรือเกินเดี๋ยวปุ๋ยไปเคลียร์ให้รีบกดเลยค่ะอุ้ยตื่นเต้นมากเลย2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาแล้วก็กลาสโกตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะคะไม่เคยให้ที่ไหนให้ที่นี่ที่เดียวหมื่นกว่าบาทให้เพียงแค่ 2,990 บาทจัดส่งฟรีรูดบัตรเครดิตได้ของส่งถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินไม่พร้อมไม่เป็นไรกดไป1577แล้วบอกเขาขอจองค่ะขอจองกด1577เลยค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ด่วนตอนนี้นะครับที่1577นะครับตอนนี้เหลือไม่กี่สายแล้วนะครับเราส่งคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เป็นใครมาแย่งคุณธยาของฉันฉันรักของฉันมาตั้งนานคุณผู้ชมเป็นนางร้ายขอผ่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบกระซิบกระซิบอยากลองเป็นนางร้ายมากวันนี้ก็เลยต้องมาลองถามค่ะกับนี่เลยรุ่นพี่ตัวร้ายค่ะคุณเมย์นิสาชนกับคุณน้ำหนึ่งนะคะโอ้ยอยู่ตั้งสามมานานไม่รู้ว่าใครเล่นบทดีเขาบ้างหรือเปล่าหน้าแบบนี้จะเป็นคนดีได้หรอ
1: โอ้ยมาเจอสองสาวนางร้ายถ้ารวมตัวกันเมื่อไหร่ละบอกเลยว่าความดีต้องหลีกทางให้ชีเลยจ้า
0: เจอหน้านี้ไม่อยากจะญาติดีเลยนะคะเพราะรู้เลยว่าแบบร้ายมาก
2: เดี๋ยวไม่ร้ายแล้ว
0: ไม่มันคือในละครชีวิตจริงร้ายไหม
2: ชีวิตจริงดีกว่านั้นอีก
0: จริงเหรอ
2: พูดอะไรเน
0: ี่
2: ย
0: ก็ถามก่อนการเข้าวงการของคุณคุณอยู่ช่อง3มานานแล้วก้าวเข้ามาเนี่ยโดนวางไว้มั้ยว่าต้องเล่นบทเรียบร้อยมาก่อนแล้วค่อยมาไม่มาแวดแวด
2: ไม่ถามใครค่ะ
3: ก็เป็นพระเอกเก่านะ
2: อ้
3: วนเมื่อก่อนนั้นพี่โอมอัจฉรานะเป็นพระเอกกับพี่อ่านวิทยาอ้วนรังสิตมีแต่พระเอกตัวอ่อนนะ
2: เข้ามาเป็นนางเอกเบอร์ต้น
0: เรื่องอะไรจะได้เป็นคนวิกิ
2: พอค่ะไม่ต้อง
0: แต่หน้าเดียวกันใช่ป่ะ
2: คนละหน้า
3: พอเปลี่ยนไปเล่นไลฟ์ปุ๊บยาว
0: ยาวเลยเหรอ
3: ใช่เป็นคนไม
2: ่ได้กลับมาอีกเลย
0: ไม่ได้กลับมาอีกเลย
2: จริงๆแล้วเป็นคนตัวแรงน่ารักเอ็นดู
0: โอ้ยอันนี้พูดเองหรือว่ามีคนพูดคะ
2: คิดเองค่ะ
0: คุณน้ำหนึ่งมาดีกว่าคุณเข้ามานี่คุณมาเป็นพิธีกรสีสันก่อนหรือว่าเป็นนางเอกเลยเรียบร้อยเลย
2: เล่นละครก่อนแต่ว่าลุคนี้มันก็ต้องสวยหวานเรียบร้อยอยู่แล้ว
0: คิดเองอีกแล้ว
2: จริงเล่นกับโบ๊ทไงพิธีกรคุณน่ะ
0: อ้าวโบ๊ทจะมา
2: ไม่คนแรกของหนึ่ง
0: เรื่อง
2: ไปรักเพิงแทนค่ะแล้วนางเอกเป็นแยมกับพี่สมาร์ทสมัยนั้นเป็นคู่ส
3: อง
2: ใช่ใช่แล้วพอโตมาลองเล่นร้ายติดใจไม่ใช่เรานะช่อง
4: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: ในละครเราก็เห็นแต่บทร้ายๆล่ะเล่นร้ายจนติดแต่ชีวิตจริงเรามีหยิกหลังกันบ้างไหม
5: ชีวิตจริงอ่ะเป็นเพื่อนกันมานานเลยอยากรู้ว่ามีมุมร้ายไหม
6: ไม่ร้าย
5: ไม่คุณต้องบอกน้ำหนึ่งอ่ะ
6: ไม่ร้าย
5: พี่ใหญ่จริงเขาเป็นยังไง
6: จริงแล้วก็อวยอวยกันเองตลอดวันนี้ก็อวยสวยมากต่างหูแมทหน้าแมทปาก
5: เลิกครบเหร
6: อจริงๆไม่เราเชื่อเพราะว่าเราก็อวยเขาเหมือนกันมาถึงแบบโอ้วันนี้ดีแบบโอ้โหใช่เลยช่างหน้าใครโอ้ว้าว
5: หยอดยากันตัวนิด
6: ฉีดยาอย่างนี้เลย
7: พูดอย่างนี้จะแบบจริงเหรอมึงคนรัก
5: แต่ทุกคนในงานตายแน่นอนเขาเดินมาพูดมีใครอยู่หรือเขาไม่เดินแล้วก็บ่นละเรื่องถามนิดนึงบาทอื่นๆล่ะที่คุณสองคนอยากลองเล่น
6: อยากกลับเป็นคนดี
5: อ๋อยังกลับเป็นคนดีแล้วคิดว่าคนจะเชื่อหรอคะพูดแบบนี้ออกมา
6: เชื่อค่ะจริงๆมันก็สลับไปสลับมาไงเราก็เล่นได้ทุกบทนั่นแหละ
5: เราเป็นนักแสดง
6: เราคือนักแสดง
5: แล้วคุณเมย์ล่ะคะคุณอยากแบบลองกลับไปเล่นบทน่ารักเรียบร้อยไหม
6: ไม่ค่ะเฉยๆค่ะ
5: ชอบเอเนอร์จี้มากในเมื่อมาทางนี้แล้วในเมื่อจะร้ายก็ร้ายให้สุดจะเลวก็เลวให้สุดในเมื่อนางร้ายไม่อยู่ด้วยกันแล้วมันมักจะอยู่ด้วยร่วมกันไม่ได้ต้องต่อบทให้ดูนิดนึงว่าใครมันแบบเล่นมามันต้องอินเนอร์ส่งมาหน่
6: อ
5: ยความร้ายส่งมาหน่อยน้ำหนึ่งอย่าไปยอมสิ
6: มากี่โมงวันนี้
7: อะไรพูดอะไร
6: ฮะวันนี้นัดกี่โมง
7: ใครนัดไม่ใช่มึงใครเนี
5: ่
7: ย
5: แต่ตัวจริงน้ำหนึ่งเขาดูน่ารักนะเขาดูเบอร์เบอร์เขาดูเรียบร้อย
7: เขาดูเบอร์เบอร์คนเราถือเป็นเพื่อนกันได้เขาไม่ทันคนไม่อะไรไปน้ำหนึ่งคือ
5: แต่มันใจหัวไม่รู้เรื่องอันนี้ถือว่าเป็นนางร้ายของช่อง3นะคะวิก3พระราม4แต่วันนี้ทางบ้านเขาบอกว่าไหนๆมาเจอแล้วขอตบคนละทีได้ไหมพี่ขอเป็นตัวแทนพี่มาวินขอเป็นตัวแทนคนทางบ้านตบคนละทีได้ไหมทีได้ไหม
8: กระซิบ

0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
1: ์ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วัวรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกส์วัวรับออยเมนต์
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: Labels, I break through them. Vitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
8: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
9: ้บริพัตรจะให้
10: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยแจกพิกัด3ร้านไวรัลที่ต้องกดเซฟเริ่มที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรสชาติจัดจ้านถึงใจและไปต่อกับร้านอาหารใต้สุดนครศรีปิดท้ายขนมหวานหม้อใหญ่ที่ตลาดพระนกบอกเลยดีทุกร้านค่ะ
11: ตามกล้องไปเจอนี่วันเสาร์นี้ไหว้เกจิอาจารย์ดังในวัดคู่บ้านคู่เมืองเรียนรู้เกษตรอินทรีย์พร้อมลุยกิจกรรมสุดมันชิมเมนูเต้าจี่โบราณคลาสสิกในรายการ
12: ตามกล้องไปเจอนี่ทุกวันเสาร์7:25 น.
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
13: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
14: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
3: คร
14: ั
3: วคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
15: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
16: มีมี
15: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
17: น้ำปลาร้า
18: แม่บุญล้ำ
19: อร่อย
20: ฟินเวอร
21: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
22: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
23: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
4: ครัวคุณต่อย
3: แล้วนะครับครัวคุณต่อยของเราวันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวอร่อยอร่อยแล้วก็เรื่องราวที่เป็นเรื่องฮิตมากๆอยู่ในสังคมนะความจริงก็ฮิตมานานพอสมควรแล้วเขาเรียกขนมปังชนิดนี้ว่าชิโอปัง
24: ชิโอปัง
3: ซึ่งจริงมันแปลว่า
24: เป็นขนมปังเกลือครับชิโอแปลว่าเกลือ ปังก็คือขนมปัง
3: ใช่ไหม
24: ใช่ครับ
3: แต่เนี้ยมาเรียกรวมๆกันก็กลายเป็นชิโอปัง
24: ชิโอปัง
3: จริงๆแล้วมันดังมาจากประเทศ
24: ออสเตรียมันเริ่มจากออสเตรียก่อน
3: แล้ว
24: ก
3: ็
24: ใช่ครับเพราะว่ามันมีเหมืองเกลือ
3: คนนึกว่าญี่ปุ่น
24: ออสเตรียในยุโรปก่อนแล้วก็ญี่ปุ่นนำมาพัฒนาต่อแล้วจากนั้นเนี่ย

0: จุดพลุเลยครับดังทั่วโลกเลย
1: เห็นไหมถ้าเกิดว่าใครนึกว่าชิโอปังมาจากญี่ปุ่นก่อนตอนต้นไม่ใช่นะฮะมาจาก
0: ออสเตรีย
1: ออสเตรียนะไม่ใช่ออสเตรีย
0: แต่คนละแบบกันนะแต่คนละแบบ
1: แต่ที่พอมันเป็นชิโอปังกันมามันก็ทำกันหลายแบบพอมาเป็นจริงๆของเขาชิโอปังต้นตำรับมันก็คือใส่เกลือว่าง่ายๆชิโอปังนี่ใส่เกลือแต่พอมาเป็นคนไทยมาเป็นวิธีแบบไทยๆที่เราเพิ่มความอร่อยเข้าไปเขาทำกันได้หลากหลายรูปแบบมากวันนี้เราจึงจะมาบอกท่านว่าชิโอปังเนี่ยทำความอร่อยเพิ่มเติมได้ยังไงบ้าง
0: ชิโอปังหรือว่าขนมปังเกลือเนี่ยเขามาแรงมากตั้งแต่ปี2025ปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงปีนี้เลยนะฮะจุดเด่นก็คือผิวเขาบางกรอบครับโดยเฉพาะตรงฐานขนมปังเนี่ยมันจะกรอบและมีมันเนยเป็นพิเศษ
1: ใช
0: ่แล้วก็ส่วนเนื้อข้างในเนี่ยก็จะมีความเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็จะหอมเนยเมื่อคุณกัดโดนเกลือเนี่ยความเค็มจากเกลือเนี่ยมันจะตัดรสชาติเนยได้อย่างลงตัวเลยครับ
1: ถูกต้อง
0: ชิโอปังเนี่ยมาจากภาษาญี่ปุ่นชิโอเนี่ยแปลว่าเกลือแล้วปังอ่ะ PAN แปลว่าขนมปังนะครับต้นกำเนิดเนี่ยมาจากซัสแตงเกิลนะครับของประเทศออสเตรเลียคือเป็นขนมปังทรงยาว
1: ออสเตรเลียไม่ใช่ออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียโทษครับเป็นขนมปังรูปทรงเรียวยาวโรยหน้าด้วยเกลือกับเบจิหลาก่อนที่จะแพร่หลายมายังประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็มาจากร้านชื่อว่าเพงเมซองนะครับที่หาเมนูช่วยกระตุ้นยอดขายในช่วงหน้าร้อนด้วยความที่เขาคิดว่าเอ้ยเกลือน่าจะทดแทนเกลือแร่ที่สูญเสียไปได้นะจากหน้าร้อนญี่ปุ่นการที่เหงื่อออกเยอะๆในช่วงหน้าร้อนเขาจึงนำสูตรขนมปังจากยุโรปเนี่ยมาปรับให้เข้ากับรสนิยมของคนญี่ปุ่นครับเกิดเป็นสูตรพิเศษของร้านโด่งดังเป็นกระแสเลยจากญี่ปุ่นสู่เกาหลีและเป็นกระแสมาสู่เมืองไทยชิโอปังจะอร่อยเมื่อคุณทานแบบอุ่นๆโดยรสชาติเค็มๆมันๆของเนยมันเข้ากันได้ดีกับเครื่องดื่มอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นกาแฟดำจับคู่ได้หลากหลายนะครับทั้งสอดไส้ชีสแฮมครีมสตรอเบอรี่หรือคุณจะทานกับไอศกรีมเพื่อเพิ่มความหวานตัดเค็มวันนี้เราจะมาลองชิโอปังกินกับอะไรนะครับว่าจะอร่อยเพิ่มเติมถ้าเป็นแบบไทยเขาจะจิ้มกับนี
1: ่สังขยา
0: จิ้มกับสังขยาก็จะเป็นหวานตัดเค็มครับแล้วก็สอดไส้หมูหยองก็ได้เปิดมาเอามายองเนส
1: เมื่อก่อนไม่มีนะนี่เพิ่งมามีปีนี้เนี่ยไอ้ไส้หมูหยอง
0: ใช่ครับเปิดผ่าชิโอปังเอามายองเนสทานะครับแล้วก็เอาหมูหยองยัดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็บีบมายองเนสใส่หมูหยองเข้าไปเทรนด์ล่าสุดที่พี่โก้กำลังทำครับ
1: นี
0: ่พี่โก้ให้มีเนื้อไว้ข้างในนิดนึงนะก็คือใส่ไอศกรีมแท่งที ่เคลือบช็อกโกแลตนะครับวิธีการคือแบบที่พี่โก้ทำอยู
1: ่นี่ดูนี
0: ่คือตัดด้านหนึ่งขนมปังออกแล้วไอศกรีมเนี่ยครับเข้าไปทั้งแท่งเลย
1: นี่
0: เข้าไปเลยครับ
1: นี่
0: แล้วจากนั้นยัดเข้าไปเลยครับยัดเข้าไปเลย
1: ไม้ยังอยู่ป่ะหรือไม่ต้อง
0: แล้วก็ดึงไม้ออก
1: อ๋อไม้ออกด้วยเหรอ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะกินเหมือนเรากินเหมือนเรากินขนมปังกับไอติมอะครับ
1: ดูดิน
0: ี่ๆๆมัน
1: เนี่ยดูดิดูเท่ดูเท่
0: เป็นแบบนี้เลย
1: นี่ดูครับนี่ฮะ
0: แล้วเวลากินเนี่ยครับมันก็คือจะมีความแบบเค็มๆของตัวชิโอปังมีความหวานจากไอศกรีมแล้วก็มีช็อกโกแลตที่แตกให้คุณได้แบบลองชิมเล่นๆเป็น
1: แต่มันก็เหมือนกับเรากินไอศกรีมเดิมทีเดียวเราเคยกินใช่ไหมไอศกรีมขนมปังเน
0: ี่
1: ยแต่เขานี่ก็ใส่ไอติมแท่งไปเลยแล้วมันมีช็อกโกแลตเคลือบด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันมีเกลืออีกต่างหาก
0: ใช่ครับ
1: โอ้มันอร่อยเป็นรู้กี่เท่าคนที่ชอบไอศกรีมด้วยชอบขนมปังด้วยมากินชิโอปังแบบไทยๆอันนี้ไทยคิดเหรออ
0: ันนี้ไทยคิดคร
1: ับ โอ้โหเด็ดมากไม่คิดได้ไง
0: คิดหมดเลยคือ ญี่ปุ่นจะมีแค่ชิโอปังเพียวแบบนี
1: ้
0: นะครับเพียวแบบนี้พอพี่ไทยเราจะมาแบบเฮ้ยเราลองดิป
1: กระโถพี่พี่ญี่ปุ่นพี่ไม่รู้จักทั้งขยะไทยกระโถพี่เจอไปที่พี่ถึงเหนื่อยแล้วยังมาเจอ
0: นี่ดิปใส่หมูหยองอีก
1: ใส่หมูหยองชิโอปังหมูหยอง
0: แล้วก็มีดิปทำแบบใส่แฮมใส่พวกเนี่ยของคาวเข้าไปแบบนี้เป็นเหมือนกินแซนด์วิช
1: มาไอติมแล้วแต่จะเลือกเลยชาเขียวก็ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: ไอศกรีมแบบนี้ก็ได้นะครับมันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆก็เลยเป็นรูปร่างหน้าตาใหม่ของชิโอปังเห็นไหมครับว่าเวลาเราทำอาหารเนี่ยแล้วเราพัฒนาไปเรื่อยๆคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นฟิวชั่นฟู้ด
0: เป็นฟิวชั่นฟู้ดครับ
1: แล้วมันเป็นฟิวชั่นฟู้ดที่น่าสนใจแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยไม่ทำจริง
2: อร่อยมากครับ
1: ใช่ไหมได้ได้ใจเลยใช่ไหมดูดิ
2: มันเหมือนแค่เรากินไอติมกะทิกับขนมใส่ขนมปังอะคร
1: ับ แต่ว่ามันเป็นของอย่างดีนะ
2: เป็น
1: ชิโอปังเพราะอะไรเพราะนี่มันไม่ใช่แค่ไอติมกะทิไอพวกนี้แพงมากนะ
2: ใช่ๆ
1: นี่ๆอย่างไอตัวนี้แมกนัมนี่ก็ไม่ใช่ถูกนะ
0: ใ
1: ช่
0: ไหมทำอามันเป็นยังไงนะ
1: เอออย่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะแน่นแน่เห็นไหมแล้วท่านลองดูนะครับความอร่อยแบบนี้รอท่านอยู่ที่ท่านจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับพักตรงนี้สักครู่พบกับสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดี๋ยวครับเป็ดไก่หน่อไม้ดองครับ
2: รสชาติไม่เหมือนเจ้าอื่นแน่นอน
1: มันใช่ยิ่งกว่าใช
0: ่น้ำผัดทั้งหมดมันอยู่ในพริกแกงมันอยู่ในไก่อยู่ในหน่อไม้หมดเลย
2: มีแต่ไก่ร้านนี้อย่าไปกินผู้ชมมีแต่ไก่ร้านนี้ให้มันเยอะ

0: ียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
1: Magic Clean กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
2: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: อร่อย
5: ฟินเวอร
3: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
6: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
7: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
6: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: ปลาที่ทำจากปลาทะเลน้ำลึกเวลากินอย่าให้แฟนกินนะ
6: ทำไมอ่ะ
8: มันมีโอเมก้า3แล้วดิเขาจะฉลาดกว่าเราเธอ
9: ขนมเส้นน้ำเหนียวเจ้า
6: น้ำเหนียวน้ำกระเทย
9: น้ำกระเทย
6: พ่ออย่าง
9: กระเทยทำ
6: ว้า
10: หม้อไฟหอยตลับไฟลุกในไทย
11: ในน้ำซุปเราจะผสมเหล้าจีนแล้วก็มีขิงที่ดับคาว
10: โอ้โหลิ้นติดดาว around the world อาทิตย์นี้
12: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
13: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
14: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
6: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
7: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
6: 18-24 กันยายนนี้

0: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมาจิกคลีน
1: กลับมาดูรายการของเราอีกครั้งหนึ่งนี่คือรายการครัวคุณต่อย
2: ครับ
1: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านข้าวแกงท่านผู้ชมก็ทำร้านข้าวแกงมันจะอยู่ได้หรือมันจะมีชีวิตอยู่ได้หรือในยุคนี้อย่างนี้อยู่ได้ครับถ้าท่านทำให้อร่อยจริงๆถ้าท่านให้ร้านของท่านมีแฟนมีคนเขารักในฝีมือของท่านมีคนเขาชอบรสนี
2: ้
1: มีคนเขาทวินหาท่าน
2: ครับ
1: อยู่ได้แน่นอนร้านนี้เป็นร้านข้าวแกงตัวอย่างร้านหนึ่งชื่อร้านข้าวแกงคุณแพรวก็ทำมาไม่นานเพิ่งเปิดเมื่อวันศุกร์นี้เองนะ
2: ดูเงินมาออกรายการแล้วเนี่ยเปิดวันศุกร
1: ์30ปีครับ
2: โอ้โห
1: 30ปีแล้วว้าจริงๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมช่วยเขียน SMS มาหน่อยได้ไหมฮะว่ามันเรื่องอ๋อไม่มีแล้วฮะสมัยนี้ไม่มี SMS แล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเปิดมา30ปีแล้วแล้วก็ทำร้านข้าวแกงเนี่ยแล้วก็วันนี้เมนูที่จะมาเสนอเราเขาเรียกว่าผัดเผ็ดไก่หน่อไม้ดองอันนี้อยากให้ดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านจะทำงานลักษณะที่ขายเยอะๆวิธีที่เขาทำมาเนี้ยมันใช่ยิ่งกว่าใช่
3: ถูกต้อง
1: ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณแพรวพันธ์วงใหม่จากร้านข้าวแกงคุณแพรวครับ
4: พี่แพรวครับพี่แพรวสวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ สวัสดีคร
5: ับ
4: สวัสดีครับ
2: โอ้เจ้าของร้านสวยอ่ะ
1: สวยดิแพรวปีนี้อายุไหร่ละ
5: ปีนี้47ค่ะ
1: 47ท่านผู้ชม47นะแล้วทำมาตั้งแต่อายุ17เลย
5: ใช่ค่ะ
1: 17แพรวทำไมตอนแรกๆเริ่มทำข้าวแกงอ่ะลูก
5: ก็เห็นพ่อกับแม่เริ่มทำ
1: อ๋อพ่อแม่ทำ
5: แล้วก็มาทำต่อ
1: ค่ะอ๋อเรามาทำต่อคุณอ้อถูกสิ
3: ไม่ไม่
1: เป็นรุ่น2เป็นรุ่น2
3: ที่ถูกเพราะอะไรก็หนูกับเขาเพิ่งถามก่อนเข้ารายการ
1: อ๋อเหรอ
3: รู้หนูก็รู้
1: อ๋อเหรอ
3: เขาทำมาตั้งแต่พ่อแม่
1: อ
3: ๋
1: อเหรอครับคุณพ่อคุณแม่ทำมาก่อนทำที่ไหนลูกทำที่ไหนแพรว
5: ตรงซอยรามคำแหง39ค่ะ
1: รามกำแหง39ตรงนั้นมาตลอดเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะ
1: ตรงนั้นเหรอ
5: ค่ะ
2: เดี๋ยวนะตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยรามกำแหง39นี่ผู้คนยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เลย
5: ตอนที่ถนนยังไม่ขยายค่ะยังเป็นกระต๊อบอยู
1: ่ค่ะเป็นกระต๊อบไม่น่าเชื่อแล้วปัจจุบันนี้มีลูก3คนแล้วนะเป็น3ใบเถาเลยใช่ป่ะผู้หญิงหมดใช่ไหม
5: คนแรกเป็นผู้ชาย
1: อ๋อคนเล็กเป็นผู้ชายวันนี้มา2คนผู้หญิงแล้วก็ลูกผู้ชายวันนี้เรียนหนังสือมาไม่ได้
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มารุ่นนี้จะเอาไหมเขาจะต่อสานงานเราไหม
5: ก็

0: น่าจะยังพอมีอยู่ม
1: ั้งได้ยังพอไหวนะยังพอไหวนะครับ
0: เขาก็มาช่วยงานอยู
1: ่มาช่วยอยู่ร้านเราขายอะไรบ้างข้าวแกงวันนึงเนี่ยมีสักกี่ชนิด
0: ประมาณ20ชนิดค่ะ
1: 20ไม่ได้เยอะนะท่านผู้ชมเอา20ชนิดเท่านั้นและ20นิดว่าเนี่ยเริ่มขายกี่โมง
0: ตั้งแต่ 6:00 นค่ะ
1: เลิก
0: จนถึง 13:00 นาฬิกา
2: บ่ายโมง
1: บ่ายโมง
2: ก็เท่ากับหมด
1: เสน่ห์เสน่ห์เขามี2ส่วนเริ่ม 6:00 นเช้าเนี่ยเราไปเราจะเข้าทำงานซื้อได้ไหม
3: ซื้อได้เลย
1: นี่อันนี้ดีเห็นไหม
3: อาหารเช้ากับอาหารเที่ยง
1: อาหารเช้าเที่ยงได้แน่นอนสองอย่างสองกะแล้วพอแล้ว
2: เด็กออฟฟิศแบบเราชอบเลยแบบนี้มันมีข้าวกินชัวร์ๆแล้ว
1: ไม่ใช่แบบเราแบบคุณคนเดียวผมไม่ใช่เด็กออฟฟิศครับ
3: ใช่ๆหนูก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับผมสองคน
3: ใช่ใช่ใช่เราเป็นเด็กนอกใช่ไหม
1: ใช่ครับคุณเกิดที
3: ่นอกนี่ไม่ใช่นอกนอกเมืองนอกทุ่งฮะ
2: ไม่ใช่แล้ว
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะฮะเขามีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขาอดทนเขาขยันแล้วเขาตื่นเช้า6โมงเช้าเนี่ยอย่านึกว่าขายไม่ได้นะฮะเช้าเช้าเต็มเลยนะฮะมารอกันถูกไห
0: ม
1: พอเขาซื้อไปกินเที่ยงที่ทำงาน
3: ไม่บางทีหรือบางคนน่าจะซื้อใส่บาตรใช่ไหม
0: มีค่ะมีพระมาบิณฑบาตหน้าบ้าน
1: แล้วก็ตอนเที่ยงเขาก็ซื้อไปสามารถกินได
3: ้
1: บ่ายโมงกว่าก็เลิกแล้ว
3: ได้เลย
1: เพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าสิ่งที่เขานำเสนอวันนี้มันเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของร้านเขา
0: ใช่ค่ะ
1: คือผมอยากให้ท่านเห็นจริงๆนะอันนี้ไม่ได้โกหกถ้ากล้องซูมได้ผมไม่แน่ใจว่าท่านดูไก่เขาแต่ละชิ้นเนี่ย
2: ใหญ่มาก
1: ดูไก่เขาดิมันมีเสน่ห์มากท่านจะขายของแบบนี้ดูดิแล้วอันนี้มันผัดเผ็ดไก่หน่อไม้ดองนะ
3: แล้วหนูรู้สึกว่าไก่ที่เขาเลือกเนี่ยเป็นส่วนอกด้วยนะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: ส่วนสะโพกค่ะ
1: สะโพก
0: เราสิเรากระดูกออกค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูพร้อมๆกันว่าเขาทำยังไงแล้วมันมีเสน่ห์อย่างไรข้าวแกงคุณแพรขอเสนอผัดเผ็ดไก่หน่อไม้ดองนี่ร้านเขาครับนี่ร้านเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตู้ขนาดนี้20ถาดสบายๆนะคะใช่ไหมคะนี่นะของเราก็มีอย่างนี้เยอะแยะเต็มไปหมดนั่นลูกใช่ไหมคะ
0: ลูกค่ะ
1: คนโตใช่ไหมน
0: ั่
1: นคนโตนะครับคนนี้อ๋อคนนี้สีน้ำผึ้งโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่เริ่มจากหน่อไม้ดองเอามา
0: ลวกก่อนค่ะอันนี้หน่อไม้ดอง1กิโลกรัมค่ะ
1: 1กิโลกรัมท่านผู้ชมเอามาลวกก่อนลวกเพื่อ
0: ลวกเพื่อเอาน้ำเค็มๆกับกลิ่น
1: โอ้กลิ่นโอออกไปน้ำเค็มๆออกไปแล้วพักไว้เอาน้ำมัน
0: เอาน้ำมันลงให้ร้อน
1: เอา
0: ผัดเครื่องแกงประมาณ200กรัมค่ะ
1: 200กรัมทั้ง2เครื่องคือเครื่องใต้ด้วยเครื่องธรรมดากับเครื่องใต้แล้วก็
0: ใส่ผิวมะกรูด100กรัม
1: นี่ฮะเขาต่างหาก
0: พริกขี้หนูสวนตามอีก100กรัม
1: ต่างหากครับท่านผู้ชมดูนะต่างหากไม่ใช่แค่นั้นแล้วเล
0: ยให้ร้อนให้หอมค่ะ
1: ผัดให้ร้อนให้หอม
0: แล้วก็ใช้เนื้อไก่ส่วนสะโพกที่เลาะซี่โครงออกแล้วค
1: ่
0: ะ
1: เท่าไหร
0: ่2กิโลค่ะ
1: 2กิโลนะครับท่านผู้ชมใส่ลงไป
0: ผัดให้หอมแล้วก็ใส่หัวกะทิอีก200กรัมค่ะ
1: ระหว่างที่ผัดพอมันหอมขึ้นมาใส่หัวกะทิ200กรัมครับ
0: แล้วก็เติมน้ำเปล่าอีก200กรัมค่ะ
1: ครับผัดไปเรื่อยๆ
0: ผัดไปเรื่อย
1: ๆให้ไก่มันสุก
0: แล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะคะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ
1: ครับ
0: น้ำตาลทราย200กรัมค
1: ่
0: ะแล้วก็ผงนัวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ
1: ครับผัดให้เข้ากันไฟไม่ต้องแรงมากนักเอาพอเดือดขนาดนี้ปุดๆนิดๆนิดแล้วก็ตามด้วย
0: หน่อไม้ดองที่เราลวกเตรียมไว้ค่ะผัดลงไป
1: 1กิโล
0: 1กิโลค
1: ่
0: ะ
1: เขาใช้ไก่2กิโลนะท่านผู้ชมหน่อไม้1กิโลแล้วก็ตามด้วย
0: กระชายซอย100กรัมค่ะใบมะกรูดฉีกประมาณ100กรัม
1: ครับ
0: แล้วก็ใบมะกรูดซอยอีก1ช้อนโต๊ะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ใบกะเพราอีก100กรัมค
1: ่
0: ะผัดลงไปให้หอม
1: นี่ฮะผัดไปเรื่อยๆแล้วมันจะหอม
0: ค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเอาน้ำปลาไปฉาที่ขอบกระทะให้มีความหอม
1: ฮะให้หอมด้วยน้ำปลาเราก็จะได้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อย
0: ใช่ค่ะ
1: กลายเป็น
0: ผัดเผ็ดไก่หน่อไม้ดอง
1: ผัดเผ็ดไก่หน่อไม้ดองครับ
2: เวลาที่ผมบอกเนี่ยเวลาท่านสังเกตหรือเปล่าเวลาเราใช้สะโพกไก่นะฮะใช่ไหมฮะแล้วเราเลาะกระดูกออกหมดมันมีเหตุผลตลกมากเลยที่เขาพูดแล้วมันเออจริงตามเขาพูดทุกอย่างทำไมเลาะกระดูกออกรู้ไหมฮะเวลาที่บางทีใส่ถุงพลาสติกไปขายอ่ะไอ้กระดูกมันทิ่ม
0: มาท
2: ิ
0: ่มถุง
1: ทิ่มถุงแล้วรั่วนะฮะหรือบางทีลูกค้ากินเนี่ยลูกค้ากิน
0: ฟันแตก
1: ฟันแตกก็มีหลังๆไม่เอาฉันเลาะกระดูกทิ้งเลยแล้วไอ้เนื้อ2กิโลนะคือเนื้อ2กิโลจริงๆนะฮะไม่ได้รวมกระดูกแล้วเขาให้หน่อไม้ดองแค่1กิโลปกติมันจะกลับทางกันนะฮะปกติมันจะใช้หน่อไม้ดอง2กิโล
2: ไก่1
1: แล้วไก่1โลแต่เจ้านี้กลับทางมันเสน่ห์ท่านผู้ชมเพราะตักไปยังไงก็ตามใน1ถุงที่ตักไปในถุงนึงเราขายเท่าไหร่ครับ
0: 55บาทค่ะ
1: 55บาทมันตักยังไงก็โดนแต่ไก่อ่ะมันไม่มีทางจะ บางคนที่มาซื้อท่านผู้ชมเชื่อไม่เชื่อนี่เรื่องจริงนะพี่แพรขอหน่อไม้หน่อยดิขอหน่อไม้หน่อยดิใช่ไม่ใช่ขอหน่อไม้หน่อยดิเพราะว่ามันไม่ค่อยเจอมันจะเจอแต่ไก่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่ว่าใช้ส่วนสะโพกเนี่ยมันก็สำคัญอย่างนึงนะมันจะได้ทั้งเนื้อนุ่มด้วยใช่ไหมติดหนังอีกต่างหากมันจะอร่อยตรงติดหนังแล้วมันก็ทานง่ายพริกแกงเขาใช้2 อย่างคือพริกแกงธรรมดาซึ่งเขาเป็นคนที่สั่งให้ร้านตามสูตรนี้เองแล้วก็พริกแกงใต้ใช้2 อย่างผสมกันที่สัดส่วนเท่ากันไหมหรือว่ายังไง
0: ไม่เท่าค่ะตัวผัดพริกแกงธรรมดาค่ะ200กรัมแล้วก็พริกแกงใต้ค่ะ100กรัม
1: สองต่อหนึ่งเป็นลักษณะ2ต่อ1นั่นก็คือทั้งหมดคุณน้อครับ
2: นี่ขนาด2ต่อ1นะช่วงเหงื่อตึงเลยคุณผู้ชมแต่มันมีเสน่ห์จังเลยพริกแกงประมาณอย่างเงี้ยคุณผู้ชมทำตามได้เลยแล้วก็หน่อไม้ดองมันอร่อยมากเลยครับมันมีความเปรี้ยวของมันแล้วก็กะทิที่เขาใส่หัวกะทิเข้าไปอ่ะมันทำให้มีความมันเล็กๆเกิดขึ้นแล้วเนื้อไก่มันทั้งหมดมันน้ำผัดทั้งหมดมันอยู่ในพริกแกงมันอยู่ในไก่อยู่ในหน่อไม้หมดเลยพอกินกับข้าวปฏิเสธอะไรวะข้าวเปล่าปุ๊บมันรู้สึกว่าเออมันพอดีมากเลยครับ
3: เขาบ่นอะไรอะฝั่ง
1: มันผมรำคาญมากคุณรู้ว
3: ่าอาอยู่ว่าแต่อาเลยหนูก็รำคาญ
1: เออจริง
3: บ่นนู้นนี่มีอยู่คนเดียวแล้วไม่
1: เล่นเอง
3: จะเล่นมุกก็ไม่ยอมเอ้ยข้าวเปล่าให้เรารับซะหน่อยก็ไม่ได้นี่เล่นเองตบเอง
1: ใช่ถ้าทางนี้ไปทำงานเองคนเดียวดีกว่า
3: ดีไหมอ่ะ
1: ดีเออไปดิออกไปดิ
3: ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปกับหนูอาจะไปไหนคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นผัดไก่หน่อไม้ดองที่รสชาติไม่เหมือนเจ้าอื่นแน่นอนเพราะว่าเจ้าอื่นต้องบอกตรงว่าส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่ใส่หัวกะทิแต่อย่างที่พี่อ๊อบอกว่าพอเขาใส่หัวกะทิไปมันจะเพิ่มความนัว
2: ความมัน
3: นะครับแล้วมันจะไม่ได้เป็นฟิวแกงป่าปกติผัดไก่หน่อไม้ดองมันจะออกป่าคือไม่มีกะทิแต่เนี้ยใส่กะทิเข้าไปแล้วเพิ่มใบกระเพรานะครับใบกระเพรานี่ก็พ่วงกินแล้วผัดไก่หน่อไม้ดองเขาจะใส่พวกใบมะกรูดอย่างเดียวอันนี้มีทั้งกะทิมีใบกระเพราแล้วที่สำคัญอย่างที่อาบอก
1: คุณจะว่าเขาทำไม่เป็นหรืออะไร
3: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่โอเค
3: เป็นตูดของเขา
1: คือฟังมานานแล้วงงไง
3: ไหมเป็นตูดของเขาครับที่เขาทำขึ้นมาแล้วมันอร่อยแตกต่างครับคุณผู้ชมข้าวแกงคุณแพรวกับเมนูผัดเผ็ดไก่หน่อไม้ดองเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มเจ้าอยู่ครับ
2: อ่านกินแล้วเป็นไง
1: ค
2: ุณดูที่ยังดู
1: น
2: ะ
1: คุณจะทำมันก็ตามมันต้องหาเสน่ห์ให้เจอผมอยากให้ดูนิดเดียวนะวันนี้ไม่ได้เอามาเยอะนะคือเราเห็นละผัดไก่หน่อไม้ดองเราดูไก่ขนาดนี
2: ้ไก่เยอะมาก
1: คุณดูนี่แกง
0: เขียวหวานเนื้อค่ะ
1: คุณดูเนื้อดิดูกระตาดูก
2: ระนี่
1: ดูดิดูเขียวหวานเนื้อเขาดิ
2: เนื้อชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะ
1: เขาและที่ร้านทำอย่างนี้จริงๆใช่ไหมลูก
0: ทำอย่างนี้จริง
1: แล้วดูนี่ดูไก
3: ่อันนี้ไก่ผัดขิง
1: เออดูดิดูไก่ดิดูดิ
3: ขิงก็น้อยเห็ดหูหนูก็น้อยมีแต่ไก่ร้านนี้อย่าไปกินผู้ชมมีแต่ไก่ร้านนี้ให้เนื้อเยอะมี
1: โต้ผู้ชมครับคือสุดยอดจริงๆแล้วอย่างพูดเขาบอกเขาจะมีทายาทสืบต่อ2คนนั้นท่านผู้ชมเชื่อไหมครับนั่นลูกจริงๆทั้งคู่นะฮะไอคนหนึ่งหน้าสีน้ำผึ้งเลยนะฮะไอคนหนึ่งนี่สีขาวเลยนะฮะแล้วอ้อว่าไงรู้เปล่าอ้อบอกว่าเธอแต่งหน้าเข้มเกินไปใช้อะไรนะไอ้สีเข้ม
3: ไม่ใช่พี่อาร์มเดี๋ยวนี้มันเป็นแล้วแต่ว่าบางทีเอิร์ธโทนบางทีแบบว่าเป็นคนใบไม้บางคนนี่เขาเรียกว่าคมเข้มสับไ
1: ปเลยขอบคุณคุณแพรพันธ์ครับขอบคุณร้านข้าวแกงคุณแพรวซึ่งอยู่ที
0: ่ซอยรามคำแหง39ค่ะ
1: ท่านไปได้เลยร้านนี้ท่านเจอของเต็มๆจริงๆขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ก่อนจะจากไปพูดนิดเดียวเขามีเสน่ห์เขาทำร้านเขายังไม่ได้30ปียืนอย่างนี้ได้เขาต้องมีอะไรสักอย่างเห็นเสน่ห์เขาหรือยังเราทำงานด้วยความตั้งใจจริงแล้วอร่อยจริงแล้วเรามีเสน่ห์หรือเปล่าถ้าเราขาดเสน่ห์เติมเสน่ห์ซะต้องมีเสน่ห์แล้วอยู่ได้แน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับเป็นอาหารประเภทน้ำของอีสาน
2: ภาคอีสานเนี่ยเขาแบ่งย่อยละเอียดตามกรรมวิธีการทำแล้วก็ปริมาณน้ำที่ออกเป็นต้มแกงอ่อมอ๋อและอู๋
1: อู๋
2: อู๋ตรงน
1: ี้กินเข้าไปขมกันแล้วอู๋นี่เลยลิ้นวัวซูวีย่างครับมันไม่ได้ว่าทำได้ทุกคนและทุกเจ้า
3: สำหรับคนที่รักลิ้นห้ามพลาดเด็ดขาด
2: อุ้ยทั้งนุ่มด้วยแล้วมีความหนาน
1: ี่มาทานที่ผมเลยนะครับ
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ของน่าใช้แม่น่าช็อป by Happy Shopping ลำดวนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอน

0: รสชาติอร่อยไม่คาวจะทำเมนูไหนก็อร่อยผัดกระเพราเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมเคี้ยวเพลินความอร่อยจากเนื้อปลาแซลมอนยำเชียงปลาแซลมอนแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมกินเพลินได้ทุกวัยเชียงแซลมอนบ้านไหนมีติดครัวไว้ก็ไม่พลาดมื้ออร่อย
1: ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คลอดมาใหม่เลยแล้วตอบโจทย์นั่นคือเชียงแซลมอนครับเอางี้ต้องบอกก่อนว่าเชียงแซลมอนเนี่ยเป็นนวัตกรรมเพราะว่าเขาผลิตออกมาจากเนื้อปลาแซลมอนที่เราเนี่ยใช้ส่วนเนื
0: ้
1: อล้วนๆผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดในเรื่องของการซีนเนี่ยเราโปรเท
0: ค
1: 2รอบน
0: ะ
1: ซีนด้านในเอาอากาศออกให้หมดกลายเป็นสุญญากาศไม่พอเราแพ็คซ้ำอีกรอบเพื่อเป็นการโปรเทคว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะได้ตัวเชียงแซลมอนของเราไปเก็บในตู้เย็นได้3เดือนเป็นอาหารที่สามารถทานเล่นได้หรือว่าทานควบคู่กับการทานเป็นมื้ออาหารใหญ่ก็ได้แล้วดีไปกว่านั้นคือเนื้อแซลมอนเนี่ย1เลยนะพอเป็นเกรดที่ดีๆปุ๊บมันไม่ขาวมันไม่ขาวพี่ยิ้มไม่ขาวไม่พอไม่ผสมหนังเป็นเนื้อร้วนสะอาดได้มาตรฐาน
0: คือถ้าพูดถึงการแบบเอาอะไรเข้าปากก็ต้องเอาดีๆเข้าไป
1: ถูก
0: แล้วมันก็ต้องอร่อยด้วย
1: เอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
0: ให้อะไรอีกคะ
1: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัมอีก2แพ็ค
0: 300กรัมแล้วอ่ะ
1: ก็3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
0: ค่ะ
1: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าซื้อกับเรา
0: ในนี
1: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี้
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
0: จะบอกว่าเวลาพี่ไปกินปลาแซลมอนหรือไปซื้อปลา
1: เป็นยังไง
0: ค
1: ุณลองม
0: าแพงค่ะ
1: เอาจริงราคามันสูง
0: ราคาสูงจริงก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อทานรู้แหละว่าเขาดีปลาแซลมอน
1: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกว่าเอาในเมื่อมันแพงซื้อมาทำเองที่บ้านดีไหมมีหลากหลายเมนูที่อยากให้เขาเรียกว่าได้ลองเอามาทานดูนะฮะไล่ไปดูตั้งแต่เมนูแรกเลยคือกระเพราก
0: ระเพรา
1: บางคนแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอปกติก็กระเพราหมูกระเพราไก
0: ่
1: นู่นนั่นนี่แต่พอเป็นกระเพราเชียงแซลมอนคือได้เนื้อของเขาเนี่ยเวลาเราทอดไปนี่นะมันจะมีความเด้งยิ้มแล้วเวลาเราทานนะสมมุติว่าทานเปล่าๆน
0: ะ
1: มันจะมีความหอมกลมๆแล้วก็เนื้อเด้งๆแต่ถ้าเราเข้าไปในเนื้อกระเพรานี่นะเนื้อของความเผ็ดก็มารสชาติความกลมๆของใบกระเพราก็มาด้วยตอนนี้วางวงบนข้าวร้อนๆตักหนึ่งคำที่ไปมาเข้าปาก
0: ก็เป็นเมนูใหม่ที่ว่าอุ้
1: ม
0: รังสรรค์เมนูขึ้นมาเองได้เลย
1: ไม่พอสำหรับใครบอกว่าเห็นไข่เจียวเปล่าๆมันไม่ได้มันนี้ต้องมีการผสม
0: เอ
1: าเชียงแซลมอนของเราไปทำเป็นไข่เจียวได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งยำอย่างนี
0: ้
1: ยำนี่ยิ่งเด็ดเลยเมื่อก่อนเคยใช้คุณเชียงใช่ไหมวันนี้สามารถเอาไปทำเป็นยำเชียงแซลมอนได้แล้วก็มากไปกว่านั้นนึกคือบางคนบอกว่าถ้าทอด
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ทอดผ่านน้ำมันนะ
0: เราใช้วิธีคือ
1: ทอดผ่านน้ำ
0: นี่เห็นคนทำเยอะมากวิธีนี้แล้วมันดีด้วยเมื่อก่อนคิดว่าแบบของทอดไม่สามารถผ่านน้ำได้โอ้โหไม่เลยค่ะผ่านออกมาแล้วเขาจะมีความแบบเด้งๆ
1: นี่ชอบไหมแต่ถ้าเกิดหลายๆคนบอกว่าเด้งอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบแห้งๆกรอบๆแบบกรอบนอกนุ่มในเข้าหม้อทอดหรือหม้ออบลมร้อนก็ได
0: ้โอ้เดี๋ยวนี้ทุกคนมีกันอยู่แล้วหม้อทอดหม้ออบที่บ้านก็แค่เนี่ยเอาเชียงแซลมอนโยนใส่หม้อจบอุ้ยมันง่ายด้วยเหรอ
1: ง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหั่นเป็นชิ้นชิ้นฝานเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่ผมพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะรีบซื้อเพราะหนึ่งซองที่เราซีนมาแบบนี้สมมติว่าด้านในให้ดูนะ
0: อันนี้คือแกะออกมาจากห่อก่อน
1: แกะออกมาจากห่อ
0: ข้างในเป็นแบบนี้ซีนอีกรอบนึง
1: ซีนเขาเรียกว่าทับไปอีกรอบนึงเพื่อความปลอดภัยและก็ความสะอาดและก็ดีไปกว่านั้นย้ำนะอยู่ในตู้เย็นได้ถึง3เดือนคุณภาพของสินค้าคุณภาพของตัวเชียงแซลมอนยังคงอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีเอาละหลายๆคนบอกว่าอยากได้แบบคุ้มค่าจ่ายเงินทันทีขอแบบโปรดีๆ
0: ขอดีๆเลยคุณพี่
1: เชียงแซลมอนวันนี้ถุงใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆแบบนี
0: ้
1: 400กรัมเอาไป3แพ็คขออย่าง
0: พี่มันโลนึงเลยนะแซลมอน
1: โลนิดๆด้วยนะ
0: จริงๆไม่ได้นะโอ้โหขายแพงนะ
1: คือบอกได้เลยว่าแพ็คนึงราคาสูงมากจะหาซื้อหากินก็
0: ยากด
1: ้
0: วย
1: แต่วันนี้มาเจอพี่ยิ้มทั้งทีเอางี้แล้วกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
0: ให้อะไรอีกคะ
1: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
0: อุ๊ย
1: อีก2แพ็ค
0: น้อยจ
1: ัง
0: แล้วอ่ะ
1: ก็3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
0: ค่ะ
1: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอกแต่ถ้าซื้อกับเรา
0: ในนี
1: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผม ใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี้
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
1: ต้องปรบมือแล้วตอนนี้บอกคุณผู้ชมพี่ยิ้มจ๋าขอบคุณผู้ชมมากสายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่กดเข้ามาแล้วตอนนี้สายกำลังรออยู่น
0: ะ
1: ไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆรับรองว่าได้ถ้าติดแล้วอย่าวางสายเพราะโปรโมชั่นของเรามีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับ
0: ใช่รีบโทรเลยค่ะเพราะว่าคนที่ดูแลร่างกายตัวเองอ่ะจะเลิฟสิ่งนี้มาก
1: จริง
0: เพราะอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูก่อนเวลาซื้ออะไรจะกินอะไรเนี่ยต้องดูที่แพคเกจจิ้งเขาด้วย
1: แม่นแล้ว
0: เขามีหรือเปล่า
1: จริง
0: สำหรับห่อนี้อันนี้คือห่อ2ชั้นซีนสุญญากาศอย่างนี้อันนี้คือ
1: ครับ
0: ข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างในเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ค่ะ
1: นี่ๆๆให้ดูชัดๆแบบนี้เลยย้ำว่าวันนี้นะตัวแซลมอนของเราใช้เนื้อล้วน
0: ๆ
1: ไม่มีหนัง
0: ไม
1: ่ใช้พุงไม่ใช้ไขมันและก็มากไปกว่านั้นหลายๆคนกังวลตอนนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับสารนั่นสารนี่ตัวสารไนเตรตที่มันก่อให้เกิดโรคร้ายในอนาคตเราก็ไม่ใส่และก็สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ไปน
0: ะ
1: ในเรื่องของการซีนดีแล้วนะถ้าเกิดเก็บในตู้เย็นนะแค่ช่องฟรีซไปเลยอยู่ได้นานๆ3เดือนการเนรมิตนะรังสรรค์เมนูที่คุณอยากทานเพราะวันนี้เชียงแซลมอนย้ำน
0: ะ
1: หาทานยากมาก
0: จริง
1: คุณจะไปหาทานแบบว่าตลาดข้างนอกไม่มีขายแน่นอนวันนี้ลำดวนเขาจัดมาให้แล้วนะคร
0: ับ แล้วเวลาไปซื้อแซลมอนทานเนี่ยจะบอกเลยว่าราคาสูงมากแต่วันนี้ทุกคนสายแน่นมากเพราะวันนี้เราขายราคาดีมาก
1: เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะสำหรับเนื้อด้านในคุณผู้ชมครับเวลาเราหั่นนี่นะคุณผู้ชมให้เห็นก่อนว่าตอนเนี้ยเนื้อมันเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่มีแทรกมันเดี๋ยวผมหั่นให้ดูพอหั่นฟับลงไปนะคุณผู้ชมค่อยไปนะพอหั่นปุ๊บดึงออกมานี่เห็นมั้ยให้ดูกันชัดๆว่าเนื้อนี่มันฉ่ำมากแต่ฉ่ำตรงนี้ไม่มีไขมันแทรก
0: ไม่มีจริงๆ
1: เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าควบคุมร่างกายอยู่ในเรื่องของไขมันเอ่ยในเรื่องของไขมันไม่ดีเอ่ยกินตัวเชียงแซลมอนของเราและมากไปกว่านั้นนะสูตรของเราลืมบอกไปว่ามันมีงาขาวด้วย
0: โอ้โหงาขาวดียังไงพี่เจบี
1: เอางี้ในเรื่องของงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดำสุขภาพดีหมดเลยนะ
0: ของอร่อยติดบ้านไว้เนี่ยก
1: ิน
0: กับเมนูไหนทำกับเมนูไหนก็อร่อยเนี่ยต้องมีแล้วนะคะปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คเลยทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
1: ยังไงดี
0: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
1: ที่สำคัญย้ำก่อนนะว่าตัวเชียงแซลมอนของเราเนี่ยหวานน้อยหวานน้อยไม่พอมันก็น้อยแต่รสชาติความหวานที่มันกำลังกลมกล่อมเนี่ยมันเป็นความหวานที่เราคิดค้นมาแล้วว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าเราได้ชิมเชียงแซลมอนตั้งแต่รอบแรกเนี่ย
0: คุ
1: ณจะถูกอกถูกใจแล้ววันนี้ย้ำนะว่าถ้าเกิดว่ากินแบบเปล่า
0: ๆ
1: อยากจะกินแบบเปล่าๆปี้ๆก็ทำได้เอางี้ขออนุญาตให้มาดูตรงนี้ก่อนนี่เมื่อสักครู่นี้คุณ
0: นี่
1: เขาเพิ่งทำมาให้อันนี้คือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ได้ทอดน้ำเหมือนที่พี่ยิ้มบอกเราสามารถไปใส่หม้ออบลมร้อนได้เทคเจอร์มันจะต่างกันนิดนึงนะนี่ๆๆ
0: อันนี้คือผ่านการกรรมวิธีคือ
1: หม้ออบลมร้อน
0: หม้ออบลมร้อนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะ
1: มันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเอางี้คุณกัดเลยคุณจิ้มได้มั้ยอ่ะเดี๋ยวผมจับจานให้อ่ะแล้วคุณเข้าปากไปเลยค่ะ
0: โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ
1: น่ากินน่ากินลุย1 2 3เป็นไงเฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้มานี่เลยนี่รายการนี่นะอ่ะนี่ผมขออนุญาตนะมาหากล้องฮะนับ5 4 3 2
0: มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันเราสุกเราได้เคี้ยวเนื้อปลา
1: ใช่แล้วมันมีความแซลมอนนิดๆติดที่ปลายจมูกใครที่ชอบเท็กเจอร์ของความเป็นแซลมอนนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญคือย้ำนะว่าหวานน้อยแล้วใช้เนื้อแซลมอนแบบเต็มๆนะแล้วตอนนี้ในขณะนี้เราทำรายการอยู่สายแน่นมากคุณ
0: แน่นมากแหมราคาดีขนาดนี้ใครไม่ยอมไม่ได้อุ้ยแต่รสชาติดีจริงๆแนะนำเลยถ้ามีหม้ออบนะคะเอาไปทำแบบนี้หรือบางคนถนัดวิธีการทอดน้ำ
1: ได
0: ้ประโยชน์เหมือนกัน
1: จัดไปเลยเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ใครที่อยากได้โปรพี่ยิ้มจัดหน่อย
0: โปรนี้เลยโปรโมชั่นลำดวนเชียงแซลมอนค่ะเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆจุกๆเลยนะคะหวานน้อยแล้วรสชาติอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะไม่คาวเลยนะจะทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะขนาดของเราที่ให้ไป1แพ็คที่เห็นคือ400กรัมเลยนะทุกคนปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
1: ยังไงดี
0: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึงวันที่31สิงหาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ่มโฮมครับกับผมกิตติสิงหาปัตรครับ
1: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงประสวีแสงชาติค่ะเฮาสองคนมาประจำการกันก็จะมีสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยค่ะ
0: ครับเมื่อนี้โอ้ช่วงที่สองเนี่ยหมอแพทย์เป็นเรียกว่าเกษตรคนที่คิดถึงเก่าๆแต่ว่ามื้อนี้เป็นเกษตรที่ว่าเทคโนโลยีเราของใหม่ก็ล่ะเป็นเทรนด์นะครับทั้งเรื่องของไข่ผํา
1: ไข่ผํา
0: แล้วก็ปลูกข้าวเอาใบข้าวหอมมะลินี่แหละครับมาเป็นชาตอนนี้เขาเฮ็ดเป็นมีงานวิจัยรองรับแล้วก็กำลังได้รับความนิยมสามารถที่จะส่งขายไปต่างประเทศหรือเป็นสุขภาพยั่งยืนได้หมอแพทย์ครับ
1: ต้องติดตามต้องติดตามนะของหมอแพทย์จากสิภาพไปเที่ยววัยปูลุบอยู่นำตกเท่าโต
0: โอ้เรื่องท่องเที่ยวบ่มีเพียงแค่หมอแพทย์ที่ว่าเมื่อสักครู่นะครับมีเส้นทางเที่ยวตามร้อยธรรมะพระเกจิอาจารย์ดังๆอยู่สกลนครเพิ่นมีหลายรูปเพราะฉะนั้นมื้อนี้เดี๋ยวเฮาสิพาไปนะครับ
1: ช่วง
0: สุขภาพ
1: สุขภาพหมอแพทย์มีอาหารไล่เลี้ยงมาเลยว่ากินอีหยังบำรุงตับต้องห้ามพลาดเลยค่ะ
0: ครับตับสำคัญนะครับ
1: ตับสำคัญ
0: เฮาเริ่มด้วยความเก่งของน้องๆ นะครับพี่น้องอาจจะบ่เคยได้ยินเสียงโหวตโหวตเป่าล่ำเล่านึงมันก็แบบนึงแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิให้ไปเบิ่งครับพี่น้องเด็กน้อยป.4ถึงป.6
1: ค่ะ
0: เป่าโหวตพร้อมกัน30เล่าสิเป็นแบบไหนครับ

0: นี่แหละครับเสียงโบสถ์นี่เป็นล่ายเต้ยขงนักเรียนป.4ถึงป.6โรงเรียนชุมชนบ้านขวาวอำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ค่ะ
0: เป่า30เล่าก็คือ30ลูกพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: นะครับเพิ่นได้รับการสนับสนุนจากโครงการเยาวชนกลุ่มโบสถ์น้อยฮิวใจกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์มาเป่าในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นช่วงสุดท้ายของเวลาเรียนนะครับคุณครูวีรชาติกุลสุวรรณหรือคุณครูต้นเพิ่นเกิดอยู่ชุมชนนี่แหละจบนาฏศิลป์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับหมอแพทย์นี่แหละ
1: คร
0: ับเพิ่นย้ายกลับมาสอนบ้านเกิดเพิ่นบ่ได้จบดนตรีครับแต่ว่าเพิ่นอยากให้เด็กหน่อยได้มีความฝีมือทางด้านนี
1: ้
0: เพิ่นก็เน้นเอาการป้อโหวตนอกจากนั้นน้องๆนี่ก็ยังฝึกเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างอื่นนั่งครับตั้งดีดเพ้นที่เห็นเมื่อสักครู่ครับจนชนะเลิศระดับเขตการศึกษาขึ้นกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มามีโป่งล่างนะครับมีวงชื่อว่าโป่งลางขวาวนครอ่อนซอนคิด
1: มาต่อไปมาแพทย์สิภาพไปท่องเที่ยวแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีเขาเรียกว่าสักการะนิดหน่อยอยู่ในหันน้ำหอมนะคะอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูเขาสืบสานประเภทนี้หีดคล้องประเภทนี้วายปูลุบเที่ยวน้ำตกเถาโตค่ะเนี่ยก็สิมีนางรำใส่สุดแดงสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลไอ้
0: สไตล์ตุ้มโฮมต้อง
1: สไตล์ตุ้มโฮมต้องแบบนี
0: ้
1: บรรยากาศอยู่ศาลปูหลุบยุทธน้องบัวลำพูคึกคักตั้งแต่ช่วง9โมง9นาทีไอ
0: ้
1: ประชาชนก็มาแล้วก็มีขบวนนางรำชุดแดงฟ้อนรำบวงสรวงถวายหัวใจศรัทธานี่ค่ะปูหลุบเนี่ยเพิ่นเป็นผู้ปกปักรักษาบ้านเมืองไอ
0: ้
1: แล้วก็เส้นทางสัญจรผู้คนก็เลยมากราบไหว้ขอพรตลอดเลยค่ะจักหน่อยได้บัดนี้จากศาลปูหลุบบันเดินทางต่ออีกบ่ไก
0: ่
1: ก็สิถึงน้ำตกเถาโตนั่นล่ะค่ะไอ้เป็นแหล่งพักผ่อนท่ามกลางป่าไม้โขดหินธรรมชาตินี่โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยท่านสายน้ําไหลแล้งก็สวยงามอากาศก็เย็นสบายค่ะ
0: ครับ
1: เหมาะสําหรับไปพักไปผ่อนค่ะ
0: อ
1: ยู่นี่มีตํานานพร้อม
0: ครับ
1: ตํานานรักของเถาโตกับสาวน้อยแพงสีเราขานสืบต่อกันมาจนกลายเป็นน้ําตกนี่ล่ะค่ะ
0: ครับจากหนองบัวลำพูเนาะไปสกลนคร
1: ค่ะ
0: หน้าฝนบางคนบอกว่าเอ๊ะบ่น่าเที่ยวหน้าฝนมันบ่มีเฉพาะเป็นนาหน้าเขาเขียวๆต้นไม้เขียวๆนะครับบ่มีมีแต่เห็ดแต่ว่ามันเป็นสายท่องเที่ยวอันนึงที่น่าสนใจเพราะว่าเฮาเที่ยวตามรอยพระอริยสงฆ์นะครับสัมผัสธรรมะธรรมชาติแล้วก็เรื่องเล่าของศรัทธานํานะครับสกลนครเพิ่นมีแนวคิดเมืองสามถ้ำหมอแม่คือธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมสถานที่นี่สำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อ70กว่าปีที่แล้วเนี่ยพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มันภูริพัตโตเพิ่นทุดงเข้ามาปักรถ อยู่ท่ามกลางป่าดงดิบมองนี่แหละตลอดเส้นทางหน้าฝนนี่ก็เพิ่มเสน่ห์กับผืนป่าต้นไม้น้อยใหญ่เฟิร์นเถาวัลย์มีเห็ดมีไร่เข็น
1: ค่ะ
0: โอ้ขจีนี่ครับไปทั้งป่าเลยครับน
1: ะ
0: ให้ไล่อยู่โขดหินนี่แหละครับโขดหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาบางมองก็หินคล้ายเกล็ดพญานาคนี
1: ่ค่ะ
0: ไผอยากสูดอากาศบริสุทธิ์เดินป่าเบาๆตามร้อยพระกรรมฐานต้องไปครับผมใส่คำว่าต้องไปหมอแพทย์บ้านม่วงสกลนคร
1: ค่ะ
0: ธรรมะก็ได้ธรรมชาติก็ได้งามอีหลีช่วงนาผู้ใดสนใจใครผำยาพลาดแล้วก็ผู้ใดสนใจเรื่องของชาจากข้าวหอมมะลิต้องมาเบิ่งครับพี่น้องครับ

0: ั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
1: ้โพลิพัทจะให
2: ้7ทศวรรษเมื่อกงสีถึงคราวต้องเปลี่ยนผ่านใน B Times Weekend วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 4:30
3: หลายคนชอบทำกิจกรรมหลายอย่างพร้อมกันอ่านไลน์เช็คเมลคุยโทรศัพท์เปิดทีวีสมองทำงานหนักสมาธิสั้นลงรายการชีวิตที่ว่าวันเสาร์นี้ 4:55
4: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเวลาเรามีมือถือเรามีแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันนะพี่ถ้าเราเปิดหลายๆแอปพลิเคชันพร้อมกันน่ะทั้งมือถือเราทั้งหมดทั้งระบบมันก็จะช้าลงสมองเราก็จะเหนื่อยขึ้น
5: คนที่สำคัญที่สุดในชีวิตน้อย
6: แกไม่คิดเลยว่าสักวันนึงเขาจะจำได้
7: ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขา
6: คือแก
8: แกต้องแต่งงาน
7: คุณดูอย่าง
6: ถ้าแก
7: ทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้
9: นี่รักในกรงไฟจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม7กันยายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของตุ่มโฮมค่ะ
1: ครับมือนี้พี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินบ่ปลูกเข่าเทื่อเดียวแต่ว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตได้3รอบมันเป็นไปได้ทางไหนหมอแพทย์ช่วยหน่อยครับ
0: ยังดีกับ2เทื่อเอ้
1: าเอ้ามันได้เทื่อ2เทื
0: ่
1: อก็จะมีที่ว่าเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วให้ขึ้นมันขึ้นต่อเฟื่อง
0: อ
1: ันนั้นอาจจะเรียกว่าแบบนั้นแต่ว่านี่ปลูกเทื่อเดียวได้3รอบตุ่มโฮมสีภาพเป็นเมืองทางเลือกใหม่ของเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิ105
0: ค่ะ
1: แล้วก็บ่เฮ็ดให้เขามันออกห่วงเลยครับเอาใบอ่อนๆนี่แหละปลูกเมื่อกี้มื้อนี่แหละเป็นข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุหลาบเพิ่มมูลค่าเป็นชาเพื่อสุขภาพนะอันนี้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าเนี่ยเพื่อไปร่วมก็นักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมจากการปลูกข้าวแบบดั้งเดิ
0: ม
1: นะครับมาสู่การปลูกเพื่อเป็นอุตสาหกรรมอาหารและสุขภาพนะครับคือว่าปลูกข้าวหอมมะลิ105
0: ค่ะ
1: 28มื้
0: อ
1: เฮากับเกี่ยวเทื่อนึงคือว่าตัดเอาไว้อ่อนๆเทื่อนึง
0: ไปเฮ็ดชา
1: ปลูกเทื่อเดียวนี่ตัดได้3รอบ
0: ค่ะ
1: เอาไปเฮ็ดชาเดี๋ยวไปเบิ่งรายละเอียดว่าเพิ่นเฮ็ดกันจังได๋อยู่หม่องใดมันดีจังได๋ครับข้าวหอมมะลิ105บ่เป็นเพียงสายพันธุ์ข้าวที่ถูกยอมรับว่ามีคุณภาพดีที่สุดเท่านั้นตอนนี้แม้แต่ใบอ่อนต้นข้าวหอมมะลิ105ก็ถือค้นพบทั้งโดยภูมิปัญญาและการวิจัยว่าถ้านำไปผลิตเป็นชาใบอ่อนข้าวก็มีกลิ่นหอมรสชาติดีมีสารจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยภูมิปัญญาดั้งเดิมสิกินน้ำต้มใบอ่อนข้าวหอมมะลิในฐานะสมุนไพรที่ไล่พิษไล่จากการกินอาหารที่มีพิษลดไข่สูงต่อมากับพัฒนาเป็นชาใบอ่อนเขา
2: พัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะเราเป็นหมู่บ้านที่มีป่ามีเห็ดเยอะนะคะก่อนที่ชาวบ้านจะทานเห็ดชาวบ้านต้องเอาข้าวสารนะคะต้มลงในหม้อก่อนถ้าสมมติว่าหม้อเมล็ดข้าวเป็นสีแดงแสดงว่าเห็ดนะเป็นพิษทานไม่ได้

สำหรับใบข้าวหอมมะลิของทุ่งกุลาร้องไห้เราหรืออีสานเราไม่ได้ดื่มเป็นชาค่ะแต่ดื่มเพื่อบำบัดขับความร้อนออกจากร่างกายกรณีเป็น

0: และการผลิตชาใบเข่าจากใบอ้อนข้าวหอมมะลิ105เพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเลยทำให้การผลิตชาใบอ้อนข้าวมีคุณภาพดีขึ้นนอกจากนี้ข้าวหอมมะลิที่งอกงามบนแผ่นดินทงกุล่าล่องไห้เมื่อนำใบอ้อนข้าวมาผลิตเป็นชายิ่งสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมที่โดดเด่นของใบข้าวที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุล่า
1: อันนี้คือชาไทยเพราะว่า 1. ใช้ข้าวสายพันธุ์ไทยมีการได้ GI นะคะระบุบ่งชี้ทางชีวภาพว่าอันเนี้ยเป็นข้าวของประเทศไทยอันที่2องค์การเนี่ยกำหนดว่าให้ปลูกในพื้นที่ทุ่งกุล่าร้องไห้ในพื้นที่นี้จะได้ข้าวหอมที่มีคุณภาพด้วย
0: ทุกขั้นตอนการผลิตประณีตตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกที่ต้องเตรียมดินและดูแลตั้งแต่วานเมล็ดพันธุ์จนข้าวงอกไปจนถึงขั้นตอนตัดใบอ้อนข้าวเพื่อเก็บเกี่ยวไปแปรรูปหนึ่งในกระบวนการสำคัญคือการตัดใบอ้อนข้าวต้องตัดเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อรักษาคุณสมบัติและคุณค่าทางชีวภาพและคงความหอมเป็นธรรมชาติของกลิ่นใบข้าวให้ได้มากที่สุดก่อนที่แสงแดดย่ามสายสิทำให้กลิ่นหอมนั่นเจือจางหรือละเหยไปข้าวหอมมะลิ105ที่ปลูกเพื่อผลิตใบซ่าต้องใช้รอบการผลิตเพียง28มื้อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง3เทื่อคือเริ่มตัดใบอ่อนได้เมื่ออายุข้าวอายุ14มื้อ20มื้อและตัดใบอ่อนครั้งสุดท้ายเมื่อข้าวอายุ28มื้อจากนั้นตอของต้นอ่อนข้าวสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่บ่แม่นใบซ่าหรือเป็นพืชอาหารสัตว์หรือปลูกในแปลงหน้าข้าวได้ในช่วงฤดูทำนาใบอ้อนข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในย่ามเสาตรูสิถูกส่งเข้าขั้นตอนผลิตตั้งแต่การล่างให้สะอาดการนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อการคั่วเพื่อให้มีกลิ่นหอมการอบให้แห้งและการบดเป็นผงและบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตใบชาอ้อนข้าวหอมมะลิ105ตอนนี้การผลิตชาใบอ้อนข้าวหอมมะลิต่อยอดไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ทั้งในรูปแบบใบชาผงชาสำเร็จรูปและผงใบอ้อนข้าวสำหรับใส่เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.
1: สารที่มีนะคะอย่างแรกเลยก็คือ 1. สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีค่อนข้างสูงนะคะอันที่2คือสารหอมทั้งหลายหรือมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สแกนนะคะอันนี้ใช้ลักษณะของการสแกน GCMS ทั้งสารเหล่านั้นเนี่ยได้รับการยืนยันในประเด็นของอารมณ์จิตใจการผ่อนคลายนะคะในเรื่องของอัลไซเมอร์ในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลการบริโภคน้ำชาต้องบอกนะคะว่ามันไม่ใช่ยามันคืออาหารดังนั้นสารพวกนี้มีอยู่ในน้ำชาของตัวนี้อยู่แล้วค่ะเราค่อยๆทานไปนะคะ

0: จะดีต่อสุขภาพไปเรื่อยๆค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์จากใบอ้อนเข่าชนิดต่างๆชาใบอ้อนเข่าหอมมะลิที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรืออาด้าร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาโมเดลนี้ขึ้นบ่เพียงแต่สร้างมูลค่าจากใบอ้อนเข่าหอมมะลิ105เท่านั้นแต่ยังสร้างรายได้ครบวงจรตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ไปจนถึงเมล็ดพันธุ์ปัจจุบันนี้มีเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดกว่า350คนที่เข้าร่วมโครงการและสามารถผลิตใบเข่าอ้อนคุณภาพสูงภายใต้มาตรฐานเดียวกันและกลายเป็นหนึ่งโครงการสำคัญที่สร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับกลุ่มเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนความรู้และโอกาสใหม่ในการเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรในขณะเดียวกันก็เป็นก้าวสำคัญที่อาด้าสร้างต้นแบบของการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรไทยจากการขายวัตถุดิบราคาต่ำไปสู่การพัฒนาเป็นวัตถุดิบเชิงอุตสาหกรรมและสินค้ามูลค่าสูงเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรเข้าถึงโอกาสใหม่ที่สร้างรายได้มากขึ้น
2: ต่อจากชาใบเขาไปที่เรื่องเขียวๆคือผําตอนนี้ผําเนี่ยหรือใครผําบ้านเฮาเนี่ยล่ะค่ะถูกยกระดับจากสวทช.ให้ไปเป็นซุปเปอร์ฟู้ดค่ะ
3: เ
2: พื่อต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น
3: ครับ
2: ผํานี่เป็นพืชน้ําน้อยๆอ้าย
3: ครับ
2: สมัยเด็กน้อยเฮาตะกี้เพิ่นคนอีสานเฮาก็เห็นกันมาแต่ใดเนาะค่ะได้รับปัจจุบันเนี่ยได้รับการสนใจว่าเป็นโปรตีนทางเลือก
3: ครับ
2: เพราะว่าใช้พื้นที่น้ําแล้วก็ทรัพยากรบ่ได้หลายบ่ได้ปลูกยากแต่ปัญหาคือบ่ได้เบิดบีปีเบิร์ดซาดคุณภาพมันอาจจะคุ้มให้สม่ำเสมอบ่ได้ตลอดปีเขาก็เลยพัฒนานักวิจัยเน็กเทคแล้วก็ไบโอเทคสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เนี่ยค่ะเพิ่นร่วมกันพัฒนาระบบการผลิตแล้วก็เพื่อให้ครบวงจรมากขึ้นตั้งแต่การเพาะเลี้ยงแต่ละฤดูกาลไปจนถึงการใช้ Handy Sense Bee Farm แล้วก็เซ็นเซอร์ IoT เนาะเพื่อวัดคุณภาพน้ําแล้วก็อากาศแบบเรียลไทม์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเพิ่นปรับตัวแล้วก็เลี้ยงได้ทันทุกสภาพแวดล้อมทั้งปีนะคะผลการทดลองไอ้ผลิตผําได้บ่น้อยกว่า1กิโลต่อ1พื้นผิวน้ํา1ตารางเมตรในรอบ7มื้อนั่นล่ะค่ะ
1: 1กิโลพื้นที่แค
2: ่1ตารางเมตรเท่านั้นเองค่ะ
1: ก็เลยผลิตสูงครับ
2: ผลิตสูงขึ้นแล้วก็ได้ตลอดควบคุมคุณค่าทั้งโภชนาการได้พร้อมค่ะมือใดแดดบ่พอเขาก็ใส่ไฟ LED
1: อ๋อนั่นๆ
2: ๆที่เลือกช่วงคืนให้มันพอเหมาะค่ะ
3: แ
2: ล้วก็รักษาปริมาณผลผลิตแล้วก็เพิ่มโปรตีนและวิตามิน B12 ในใบในผําพร้อมค่ะหลังเก็บเกี่ยวกับมีเทคโนโลยีอีกได้บัดนี้ไอ้นาโนโอโซนสำหรับร่างแล้วก็ลดเชื้อโรคแล้วก็เตาอบที่ควบคุมสเปกตรัมของแสงอะค่ะเพื่อให้แปรรูปเป็นผําสดได้ผําแห้งก็ได้โดยช่วงโดยรักษาทั้งสารอาหารทั้งสีทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติที่สำคัญ2อย่างเลยจำไว้ในผําคือโปรตีนกับ B12
1: ไปไกลแล้วครับ
2: ไปไกลแล้วค่ะ
1: การผําไทยไปไกลแล้วครับพี่น้องครับ
2: ปัจจุบันเทคโนโลยีนี่นะไอ
3: ้
2: ขยายไปเครือข่ายฟาร์มไปแล้ว10แห่ง4ภูมิภาคเป้าหมายเลยค่ะคือเฮ็ดให้เกษตรกรเนี่ยสามารถผลิตวัตถุดิบที่มาตรฐานเดียวกันแล้วก็มีตลาดรองรับสื่อพร้อมนะคะในคณะเดียวกันภาคเอกชนก็เริ่มนำผําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เช่นเครื่องดื่มโปรตีนเครื่องดื่มชาที่บ่มีคาเฟอีนผําอบกรอบก็มีค่ะแล้วก็เตรียมเข้าสู่ค้าปลีกใหม่ของไทยค่ะ
3: ครับ
2: ผู้ใดสนใจติดต่อ Nextech สวทช.ค่ะโทร089 311 1235
1: โอ้พี่น้องเบิ่งแล้วน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับผํานี่มันอยู่ในธรรมชาติมันบ่พอเพียงหรอกครับมันต้องมาเลี้ยงเองแล้วก็เลี้ยงบ่ไปเลี้ยงเองธรรมดาเลี้ยงให้เป็นสมัยใหม่นะครับผลผลิตสูงแล้วก็
2: คุณภาพดี
1: บ่ตกนะครับพักครู่นึงครับช่วงหน้า
2: หมอแพทย์กสิมาบอกเรื่องตับ
3: อ
2: าหารที่บำรุงตับ
3: ครับ
2: ก่อนๆน่ะเคยบอกว่าอย่ากินอันนั้นอันนี้มันทำลายตับมื้อนี้เอาของบำรุงตับมาฝากค่ะ
3: ครับ

0: ผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
1: อร่อย
0: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ตามกล้องไปเจอนี่วันเสาร์นี้ไหว้เกจิอาจารย์ดังในวัดคู่บ้านคู่เมือง
3: ประดิษฐานรูปเหมือน

0: เท่าองค์จริงของหลวงพ่อกล้วย
1: หลวงพ่อกล้วยครับ
2: เรียนรู้เกษตรอินทรีย์พร้อมลุยกิจกรรมสุดมัน
3: พี่ขับ ATV เป็นไหม
4: เป็นสิ
2: ชิมเมนูเต้จิ๋วโบราณทำกลางบรรยากาศสุดคลาสสิก
3: การอิเคจิเมะคือการปิดชีพปลาแบบไม่ทรมานเนื้อปลาจะสดมากครับ
4: เด้งมากมาก
2: ในรายการ
5: ตามก้องพิจิตรนี่ทุกวันเสาร์7:25 น.
6: ราศีใดในช่วงนี้เทวดามาให้โชค
7: ตลกไม่ตลอดแต่หน้าก่ออันนี้ไม่ตลก
8: พีโปรเฟชชั่นอล
6: พีที่2
8: แฮมเพิร์ดแฮมเพิร์ด
7: ก็สบอกมาผมก็บอกคืนเลย
9: แล้วเราอยากเห็นหน้าเขาไหม
6: ราศีที่มีโอกาสขึ้นดีกับแฟนเก่า
10: สีตาโฟตี้อัพเกือบหลับแต่กลับมาได
11: ้มะเร็งเนี่ยถ้าเราสู้มันไปต่อได้พี่ต่อชีวิตตัวเองอยู่กับการรักษา

0: าเว้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยค่ะมื้อนี้มาให้หาอาหารบำรุงตับมีเอียงแน่เลยอันแรกกาแฟดำ
1: มันบำรุงตับได้ดี
0: เอากาแฟมันเป็นเม็ดมันเป็นเม็ดเม็ดกาแฟในเม็ดกาแฟมันมีสารโพลีฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบนะผู้ใดดื่มนะทั้งหมดทั้งมวล
1: เนี่ยว่าเป็นกาแฟดำเนาะ
0: ดำไม่มีนมไม่มีน้ำตาลนะคะมันมีงานวิจัยว่าช่วยลดการอักเสบในตับและการลดการเกิดพังผืดที่จะนำไปสู่ตับแข็งในตับด้วยนะ
1: หนึ่งกาแฟดำ
0: ข้อที่สองวิตามินเออย่างหมอแพทย์ยกตัวอย่างวันนี้มีแครอทคือในตับ
1: เหลืองเลย
0: สีเหลืองก็คือในตับอะค่ะมันจะเป็นมองเก็บวิตามินเออ
1: ันนี้โปรดิวเซอร์เราน่าจะตับแข็งเพราะแฟนเขาชื่อแครอท
0: ก็ว่าอยู่ทำไมเอาแครอทมาแครอทบรอกโคลีกะหล่ำปลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีวิตามินเอช่วยลดการอักเสบของตับได
1: ้อันนี้ก็มีองุ่น
0: องุ่นพร้อมนี่ค่ะมันก็ช่วยลดการอักเสบในตับได้แต่ว่าฝากล้างให้เกี้ยงๆนะคะทุกคนค่ะอันที่3เห็นน้ำมันบ่อย
1: น้ำมัน
0: น้ำมันดีๆค่ะอย่างเช่นน้ำมันบักกอกน้ำมันรำเข่
1: า
0: 2น้ำมันนี่มันซอยลดอนุมูลอิสระได้ลดการอักเสบได้ก็คือเอามาปรุงมันมาสิไปสดดอกค่ะไอ้ก็เอาไปผุงเอาไปพัดอะไรอย่างเงี้ยแทนการใช้น้ำมันเก่าๆน้ำมันดำๆหรือปิ้งย่างไม่เกรียมเน
1: า
0: ะ
1: กะหล่ำปีมันก็แม่น
0: กะหล่ำปีนี่อยู่ในหมวดบังหันวิตามินเ
1: อเ
0: ป็นต้านอนุมูลอิสระนะคะอันที่4คาร์บดีคาร์บก็คือคาร์โบไฮเดรตแป้งดีๆยกตัวอย่างนี่ไงถั่ว
1: ถั่วอันนี้อัลมอนด์
0: เอา
1: ถ
0: ั่
1: วอย่างอื่นในบ่
0: ถั่วแดงถั่วเขียวเม็ดทานตะวันอย่าง
1: เ
0: สียค่ะ
1: ใน
0: เม็ดถั่วต่างๆน่ะนอกจากนี้ไขมันดีลดการอักเสบด้วยพี่น้องเด
1: ้อ
0: มีคาร์บดีๆคือแป้งที่มีเส้นใยมันก็ซอยลดการเกิดไขมันเกาะตับลดความอ้วนได้ไถ่ทีแบบรู้สึกว่าดีมาก
1: ๆทุกอย่างนี่เขาล้างมาแล้วเขาบอกให้เราชิมได
0: ้ได้เลย
1: พี่อยากตับดีพี่ก็
0: ต้องกินใช่เลยพี่กินอยู่ตรงกลางรายการเลยและขอสุดท้ายอันนี้บ่ได้ออกมาได้นี
1: ่
0: โอเมก้า3หรือปลาไขมันดีจากปลาหรือน้ำมันจากปลาซึ่งนี่องค์การหัวใจเองเสียค่ะเขาก็จะแนะนำว่าแบบอยากให้กินปลาสัปดาห์ละประมาณ3ครั้ง
1: ครับ
0: เพื่อให้ได้น้ำมันดีๆและน้ำมันดีๆคือโอเมก้า3เนี่ยมันซอยลดการอักเสบในตับและดีกับหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะ
1: นี่ของดีๆพี่น้องหากินนะครับสุขภาพเฮาเลือกได
0: ้
1: เฮากินอีหยังสุขภาพเฮาก็เป็นแบบนั้น
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: มื้อนี้หมอแพทย์ใส่ผ้าถุงโอ้ไล่เป็นผสมทั้ง
0: ไปโชว์เนี่ยโชว์เนี่ย
1: ก็เลยอันนี้อ้ายไปงานโอท็อปที่ทุ่งจบไปก็ได้ผ้าถุงนี้มาฝากหมอแพทย์
0: ขอบคุณหลายๆค่ะ
1: ผ้าถุงของชื่อว่าเป็นเพจนุ่งผ้าถุง
0: ค่ะ
1: พี่น้องอยากได้ก็ขี้เข้าไปนะครับ
0: น่ารักมากเลย
1: มันมีทั้ง TikTok มีทั้งเพจ Facebook นะครับ
0: ใส่ง่าย RL ทําได้ก็ได้อ้าย
1: ร้านเพิ่นอยู่นครศรีธรรมราชก็ขอบคุณเด้อครับเพิ่นให้มาให้หมอแพทย์สวยครับสวยครับใส่ก็ได้ยังไงตอนนี้เรื่องเนี่ยมันกำลังเป็นอันนึงเป็นกำลังเป็นความภาคภูมิใจอย่างเป็นผาไทเมื่อกี้อยู่นครอันนี้เป็นผาไทอยู่หนองบัวลำพูครับผาไทหนองบัวลำพูเนี่ยเป็นความภูมิใจของคนอีสานเพราะว่าผาลายดุดดาวนี่ดุดดาวผ้าลายดุ
0: ดดาว
1: เป็นส่วนหนึ่งของเสือกักของน้องเน่เน่รอยัลที่ใส่ขึ้นเวทีอเมริกาก็ท่าเล่นนะครับหลายคนสะดุดตากับแฟชั่นผาไทนะครับทั้งเท่ทั้งเก๋นะครับมาจากนี่แหละครับมาจากผ่าท่อมือซีตะกอผ่าไล่รุดดาวนะครับคุณพัชรินชัยรัตน์ครับประธานกลุ่มผู้ริษาผ่าไทเพิ่นบอกว่าเสือกักของน้องแน่นี่ออกแบบเอาผ่าไทไล่รุดดาวผสมผสานกับหนังเพิ่มความเท่แบบล็อกสตาร
0: ์
1: นะครับแต่ว่ามีความเป็นไท

0: ซ่อนอยู่ในทุกดีเทลเลยครับเป็นอีกหนึ่งชุดตอนนี้กลุ่มนี้เพิ่นมีสมาชิก30คนครับสืบสารผู้มันยากการปลูกฝายปันเส้นได้เอามาย้อมสีท่อผ่ามาตั้งแต่ปี2559เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้ามาสัมผัสทุกขั้นตอนตั้งแต่เป็นเมล็ดฝายจนกระทั่งเป็นผืนผ่าครับหมอแพทย์ครับตอนนี้มันต้องแบบนี้ครับ
1: ผลิตบ่ไหวแท
0: ้ๆมันต้องแบบนี้คือว่าเฮาขายอยู่ในบ้านเฮาอย่างเดียวบ่พอแล้วมันต้องเผยแพร่ออกไป
1: ทั่วโลก
0: ทั่วโลกผู้ใดมีอย่างดีๆแบบนี
1: ้ส่งเข้
0: ามาบอกตุ่มโฮมครับตุ่มโฮมสิเอาไป
1: เผยแพร่
0: เผยแพร่ให้พี่น้องเด้อครับเด้อ
1: ค่ะปิดท้ายจากกิจกรรมดีๆที่เฮาให้ร่วมสนุกมาจากทางบ้านอ้ายมื้อนี้มาจากปทุมธานีค่ะ
0: ครับ
1: เด็กหญิงกฤตชศรประจิตค่ะส่งคลิปร้องเพลงมาฝากเฮาไปเบิ่งกันเลยค่ะ

0: เยี่ยมครับผู้ใดอยากได้เสื้อตุ้มโฮมแต่ผมก็บอกแพ้ไซนี่ทรงเขามากครับมาโซเลมาล้อม
1: วงคุยกันเชิญทุกคนมาสำราญในรายการตุ้มโฮม
0: เมื่อนี้หมดเวลาครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วกรกมลและจอยชนทิชาค่ะชมเราสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 Plus ได้เลยนะคะ
2: เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะความคึกคักที่เมืองพัทยากันบ้างค่ะได้มีการเปิดป้ายไฟพัทยาซิตี้นะคะแล้วก็มีการประดับธงไทยและธงชาติสหรัฐอเมริกันเพื่อต้อนรับทหารอเมริกาค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาคึกคักต่อเนื่องเข้าสู่คืนที่2แล้วค่ะหลังจากที่พลกองทัพเรือสหรัฐนะคะทยอยขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเมืองพัทยาค่ะได้สร้างบรรยากาศต้อนรับด้วยการเปิดป้ายไฟพัทยาซิตี้ประดับด้วยสัญลักษณ์ธงชาติไทยสหรัฐเพื่อแสดงการต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่เดินทางมาเยือนและพักผ่อนในเมืองพัทยาครั้งนี้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ระดมกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวรวมถึงจัดระบบการเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบังเข้าสู่พื้นที่เมืองพัทยาซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะก็พบกำลังพลกระจายตัวตามสถานที่ต่างๆมากกว่าคืนแรกค่ะในภาพรวมก็สะท้อนให้เห็นถึงการใช้จ่ายของกำลังพลนะคะไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะแค่สถานบันเทิงแต่กระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งและธุรกิจบริการต่างๆด้วยซึ่งมีส่วนช่วยนะคะเพิ่มความคึกคักให้กับภาคการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงโลว์ซีซั่นได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: ขณะที่ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยารวมถึงฝ่ายปกครองอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในช่วงนี้ค่ะจึงได้มีการนำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับนะคะมาใช้ดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยาถนน Walking Street และท่าเรือแหลมบาลีไฮค่ะเพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังมีเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินนะคะเพื่อป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะนอกจากนี้นะคะยังส่งกำลังพลสายตรวจเดินเท้าตรวจสอบภายในถนนคนเดิน Walking Street พัทยาค่ะให้ถี่มากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเหตุไม่ปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ทันทีค่ะสำหรับ

0: การเดินทางมานะคะของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายในครั้งนี้มีกำหนดพักผ่อนนะคะในพื้นที่ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569ผู้ประกอบการในเมืองพัทยาต่างจับตาผลเชิงบวกต่อภาคการท่องเที่ยวค่ะซึ่งคาดว่าจะได้รับในส่งจากการใช้จ่ายตลอดช่วงการมาเยือนนะคะรวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในการสร้างภาพลักษณ์ของพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติอีกด้วยล่ะค่ะ
1: พูดถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยก็ต้องชื่นชมซูเปอร์สตาร์สาวคนนี้ค่ะน้องลิซ่าที่เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมานะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าสวัสดีค่ะที่น้องตั้งใจที่จะสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไว้เยอะมากในเพลงนี้ค่ะสมการรอคอยจริงๆนะคะกับมิวสิกวิดีโอเพลงสวัสดีค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องลิซ่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกสัญชาติไทยนี่เป็นซิงเกิลแรกจาก EP ชุดใหม่ Press Play ที่เตรียมจะปล่อยในวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับชื่อของเพลงนี้นะคะมาจากคำทักทายในภาษาไทยอย่างสวัสดีค่ะซึ่งน้องก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดนะคะตัวตนและความเป็นไทยของตัวเองผ่านการแรปค่ะอันโดดเด่นแล้วก็ซาวฮิปฮอปที่เป็นเอกลักษณ์แน่นอนว่าในมิวสิกวิดีโอก็ถ่ายทำที่กรุงเทพประเทศไทยค่ะโดยน้องก็จัดเต็มทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นที่ดุเดือดแข็งแรงและเซ็กซี่รวมถึงชุดต่างๆก็เสิร์ฟแฟชั่นแบบจัดเต็มถึง4ลุคค่ะโดยเฉพาะการประยุกต์กางเกงมวยในสไตล์ของตัวเองนอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกทั้งการว่ายลายไทยประยุกต์รถตุ๊กๆรวมไปถึงสังเวียนมวยไทยที่ถูกนำเสนอในรูปแบบสากลผ่าน MV เพลงนี้ด้วยนะคะล่าสุดเพลง Hello สวัสดีค่ะเพลงนี้นะคะก็โกยอดวิวจากแฟนๆทั่วโลกไปนะคะปล่อยมาประมาณ7ชั่วโมงตอนนี้ก็คือ19ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยแน่นอนนะคะ
0: ใช่ค่ะเพลงก็ยังคงติดอยู่ในโสดประสาทของเราไปในระหว่างทำงานอยู่นี้นะคะก็ยังฮัลโหลสวัสดีค่ะกันอยู่ค่ะขอให้ยอดวิวแบบทะลวงกันไปเลยทีเดียวนะคะพูดถึงเรื่องราวไทยๆค่ะก็ได้มีการถูกนำมาประยุกต์แบบน้องลิซ่าเนาะเพื่อให้ทันสมัยและเข้ากับคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะเหมือนกับงานนี้เลยนะคะผู้ชมค่ะกับงานที่มีชื่อว่าสีสันไทยค่ะงานนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะไปติดตามกับน้องเจ้านายธีรพัฒน์ได้เลยค่ะ
2: ประเทศไทยของเรานะครับมีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญารวมไปถึงอาหารการกินที่น่าสนใจเยอะมากแต่ก็ยังมีอีกเยอะมากเช่นกันครับที่ยังไม่ถูกค้นพบอาจจะเป็นเพราะเรื่องของโอกาสหรือไม่มีเวทีในการจัดแสดงนะครับวันนี้ผมเลยพาทุกคนมาที่นี่ครับงานสีสันไทยหรือ Color of Thai Thai งานที่จะชวนทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่และเปิดพื้นที่ให้โอกาสสำหรับคนที่อยากจะจัดแสดงผลงานในที่เดียวกันครับ
3: สีสันไทยงานวัฒนธรรมไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนทุกเจนกับเป้าหมายที่ไม่อยากให้งานวัฒนธรรมน่าเบื่ออีกต่อไปพร้อมชวนทุกคนมาสัมผัสมุมมองของวัฒนธรรมที่มีชีวิตด้วยการลงมือทำจริงกับวิถีชีวิตผ่านเรื่องราวอาหารดนตรีการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และความสามารถให้นำมาต่อยอดคิดสร้างสรรค์ในอนาคต
4: สีเนี่ยค่ะคือเราพูดถึงสีสันก็คือความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะสรรในที่นี้มันคือความสร้างสรรค์เราจะเอาวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยมาสร้างสรรค์ไทยก็คือความเป็นไทยนี่แหละค่ะดังนั้นงานนี้ก็คือเราอยากให้คนมาเรียนรู้เรื่องของประสบการณ์อยากทำให้เหมือนเด็กรุ่นใหม่นะคะเขาต้องทดลองทำหรืออะไรมีส่วนร่วมเราก็เลยมีโซนที่เป็นเวิร์กช็อปโซนที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟต่างๆเราก็คัดเลือกมาจากจังหวัดค่ะจะคัดเลือกมาบางส่วนแล้วบางส่วนเนี่ยเราให้ผู้ประกอบการยื่นใบสมัครมาแล้วมีคณะกรรมการคัดเลือกอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้มาก่อนแต่พอมาเห็นแล้วเกิดไอเดียเราใช้คำว่าทุนทางวัฒนธรรมมันคือทรัพย์สมบัติองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดจะเห็นว่าถ้าเทียบกับทุกวันนี้ทุกประเทศเขาก็จะเอาความรากของวัฒนธรรมเขาอย่างเงี้ยค่ะมาขายให้คนสนใจ
3: โดยภายในงานนะครับคุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับสีสันโซน5เรื่องราวได้แก่สีสันแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์สีสันแห่งรสชาติกับเมนูที่กำลังจะหายไปสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยทั้งศิลปินการแสดงพื้นบ้านสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยกับกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดพิเศษและโซนสุดท้ายที่ไม่อยากให้พลาดกับสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีที่จะเพลิดเพลินไปกับ Immersive Cultural Experience ในคอนเซ็ปต์จากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพลบอกเลยว่าจะได้รูปสวยๆกลับไปอย่างแน่นอนไปเที่ยวชมงานกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Impact Exhibition Hall 7และ8เมืองทองธานีธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
0: แรกของเรานะคะจัดเต็มความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมาอย่างแน่นเอียดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเบรกที่2ของเราค่ะนี่แขกรับเชิญของเรามารออยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆค่ะในงานคอนเสิร์ต78ปีสุนทรีสุนทราภรณ์นะคะน้องกัณฑพันธ์และน้องเจ้าจ๋า

0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
1: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
2: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
3: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
4: อร่อยที
5: ่ทำถึง
6: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
7: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร์
8: Is that good?

0: ได้นะ
1: แบ็กเหรอ
2: แม่มีแบคทีเรีย
3: ไหนไม่เห็นมีเลย
4: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
5: คเฮลท์เฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
6: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดีนคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
7: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่นี่
8: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องดีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
7: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีอะดิ
9: วาดฝันวันวิวาคืนนี้20:30 น.ตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
12: ปากเหม็นแน่แน่
13: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
5: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
14: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
15: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
16: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดินริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
17: ก็เราคู่ควร
18: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis Mucs The Next Peak
19: เริ่มต้นข่าวแรกของช่วงนี้นะคะเราไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องลีน่าและลินากันหน่อยดีกว่าค่ะที่ไปคว้ารางวัลนักแสดงนำ Girls Love แห่งปีบนเวทีใหญ่อย่าง Y Entertainment Award 2026มาครองได้สำเร็จค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีการประกาศรางวัล Y Entertainment Award 2026รางวัลอันทรงคุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจค่ะให้กับเหล่านักแสดง Boys Love แล้วก็ Girl Love นะคะรวมถึงบุคคลเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายสาขาค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยอสมทและบริษัท Sonic Youth 1999จำกัดนะคะเป็นที่น่ายินดีอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่านักแสดงช่อง3ของเราอย่างน้องลีน่าและดินาได้คว้ารางวัลนักแสดงนำ Girls Love แห่งปีมาครองได้สำเร็จนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราได้เจอกับน้องก็เลยขอสัมภาษณ์สักหน่อยค่ะ
20: ไปแบบว่าไม่ได้คาดหวังไปแบบว่าเป็นในฐานะผู้ประกาศรางวัลให้คนอื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกไม่รู้อะไรสักอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆเพราะว่าตามจริงสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเราในฐานะนักแสดงเหมือนกันว่าเออเราอยากขึ้นไปรับรางวัลในฐานะแบบนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมอะไรฟิลนี้อยู่แล้วเป็นภาพที่มีเสียงออกมาอย่างชัดเจนว่า whatใช่ฉันจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หันซ้ายหันขวาแบบงงๆนิดนึงแต่ว่าข้างในก็คือรู้สึกว่าโอเคฉันจะต้องรวบรวมสติแล้วก็พูดสปีชออกมาให้ครอบคลุมพี่เชื่อป่ะว่าหนูเป็นคนที่ในห้องอาบน้ำอ่ะหนูจะซ้อมพูดว่าตัวเองได้รับรางวัลนี้แล้วก็จะพูดนู่นพูดนี่แต่พอวันที่ออกไปรับก็คือพูดได้ไม่หมดเลยตื่นเต้นเกินอ่านไทม์ไลน์แล้วรู้สึกว่าจะร้องไห้แบบทุกคนแบบดีใจไปกับเรามากๆจริงๆก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตคอยส่งแรงเชียร์มาอะไรเงี้ยก็เลยน่าทำได้แล้วนะคะต่อจากนี้ก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องต่อไปนะคะ Please Love รักได้ใหม่แล้วก็ผลงานอื่นๆในอนาคตด้วยนะคะสัญญาว่าจะเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพแล้วก็ตั้งใจทำผลงานทุกผลงานออกมาให้ดีที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนจะไปชม Please Love Luck ได้ไหมนะคะคืนนี้ต้องติดตามกันก่อนค่ะกับตอนจบของซีรีส์วาดฝันวันวิวาผลงานของสองสาวสุดฮอตหลิงออมค่ะซึ่งหลังจากฝ่าฟันดราม่ามากมายก็ได้รู้แล้วนะคะว่าบทสรุปของความรักของพี่รันกับน้องนีนจะลงเอยยังไงนะคะทั้งคู่จะตกลงหย่ากันหรือว่าจะไปต่อนะคะจะเป็นจุดจบของเรื่องจริงหรือไม่ความรักและโชคชะตาจะเหวี่ยงทั้งคู่มาเจอกันอีกหรือเปล่าแล้วถ้ามาเจอกันความสัมพันธ์จะเป็นยังไงซึ่งก็ต้องชมกันในตอนจบคืนนี้สองสาวหลิงออมก็ฝากความขอบคุณมาให้ร่วมติดตามซีรีส์คืนนี้เช่นเดียวกันค่ะ
3: วันนี้เรามาโปรโมท EP สุดท้ายของเราวาดฝันวันวิวาอย่าลืมดูกันนะคะคืนนี้มีเรื่องให้เซอร์ไพรส์แน่นอนบางทีตอนจบอาจไม่เป็นแบบในนิยายก็ได้นะคะ
17: จริงๆ EP นี้จะเป็น EP ที่พี่รันจะเซ็นใบหย่าแล้วแต่ตอนท้ายเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามกันแล้วก็มีสถานที่สวยๆให้ติดตามด้วยนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษรอลุ้นเอาว่า EP สุดท้ายแล้ว
3: ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านนะคะที่ติดตามเรามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ใช่ไหมคะ
17: ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเราเนาะตั้งแต่ไม่ว่าจะมาเจอเราในเรื่องว่าฝันวันวิวาเพียงเธอหรือว่าใจซ่อนรักก็ตามอยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยที่แบบตั้งใจทำให้เรื่องนี้มันเกิดเนาะเพราะว่าในเทรนเอกนะก็แบบเขาตั้งใจแบบช่วยกันเขาเรียกว่าอะไร
3: เทรน
17: กันใช่ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตหลิงแล้วก็อยากฝากติดตามหลิงออมไปเรื่อยๆนะคะเราจะสร้างสรรค์ผลงานมาให้ทุกคนติดตามเรื่อยๆค่ะ
3: ใช่ค่ะสัญญาว่าจะตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆเลยนะขอให้พวกเราได้มีโอกาสเจอกันบ่อยๆนะคะ
19: มาต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานใหม่ของซีดีกันทีนะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์เพลงสุดท้ายนะคะในโปรเจกต์ Sound of Life เสียงแห่งชีวิตกับเพลงที่มีชื่อว่าปล่อยวางนั่นเองค่ะซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่นำเสนอเรื่องราวของศิลปิน6คนที่ต้องเจอกับเหตุการณ์โซเชียลมีเดียทำร้ายจิตใจค่ะจนเกิดสภาวะต่างๆและมาเล่าผ่านบทเพลงแล้วตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงศิลปินคนสุดท้ายแล้วนะคะกับซีดีค่ะอีกหนึ่งศิลปินที่ถูกเกรียนคีย์บอร์ดถล่มและเจอกระแสข่าวมากมายจนทำให้เขาเครียดถึงขั้นจิตตกเลยทีเดียวนะคะและสิ่งที่เขาค้นพบก็คือบางครั้งการปล่อยวางให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และมุ่งมั่นตั้งใจจดจ่ออยู่กับความฝันของตัวเองต่อไปอาจเป็นทางออกที่ดีได้ค่ะจึงเป็นที่มาของบทเพลงที่มีชื่อว่าปล่อยวางซึ่งใน MV นี้นะคะมีสีอารมณ์เยอะมากและซีดีก็ตั้งใจถ่ายทอดออกมาอย่างดีที่สุดติดตามรับชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ในทุกช่องทางออนไลน์ของ Sound of Life เสียงแห่งชีวิตได้เลยค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้แขกรับเชิญก็มารอเราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับกันณภัทรแล้วก็น้องจ๋าด้วยค่ะสวั
21: สด
0: ี
21: ค
0: ่ะ
21: ว
0: ันนี้นะคะทั้งคู่คือไม่ได้มาโปรโมทเพลงใหม่ของตัวเองใช่ไหมคะ
21: ยังครับ
0: ยังนะยังนะเป็นโปรโมทเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะคะเป็นวงสุนทราภรณ์87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์คือก่อนที่จะไปพูดถึงคอนเสิร์ตเนี่ยอยากถามทั้งคู่จริงๆคือถ้าพูดถึงสุนทราภรณ์เนี่ยก็จะเห็นหน้ากันกับหน้าน้องอยู่ตลอดเออหน้า
21: ครั้งแรก
0: หน้ากันอาจจะเห็นทุกครั้งที่เราอ่านข่าวถามก่อนถามทั้งคู่มีความผูกพันกับเพลงสุนทราภรณ์มากน้อยขนาดไหนคะ
21: สำหรับผมก็ต้องบอกว่าผูกพันมากๆเพราะว่าได้มีโอกาสร่วมงานกับสุนทราภรณ์มาประมาณหลายปีแล้วครับน่าจะประมาณ 5-6 ปีได้แล้วก็รู้สึกว่าได้ทำงานกับสุนทราภรณ์ก็จะรู้ว่าบทเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยมีความเป็นแบบแผนแล้วก็มีความไพเราะเพราะพิงขนาดไหนใช่ครับ
22: ของหนูก็เรียกได้ว่าเติบโตมากับบทเพลงสุนทราภรณ์ก็แล้วกันค่ะ
21: สายเลือดครับ
22: ใช่ค่ะคุณป้าหนูเป็นนักร้องดาวรุ่งสุนทราภรณ
0: ์โอ้ใช
21: ่แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จ๋ามา
0: ขึ้น
21: คอนเสิร์ตใช่มาร้องเพลงมาเล่นละครด้วยกันครับ
19: ในฐานะคนรุ่นใหม่อย่างเรารู้สึกว่าบทเพลงของสุนทราภรณ์เนี่ยมีเสน่ห์ยังไงบ้างสำหรับเราคะ
22: ทั้งเนื้อร้องที่แบบไพเราะสวยงามมากๆค่ะแล้วก็

0: น้องที่เป็นเอกลักษณ์สำนองสำเนียงเนาะ
1: ต้องชื่นชมตั้งแต่ครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็ครูแก้วที่ได้แต่งแล้วก็ประพันธ์คำร้องทำนองเอาไว้ครับคือมีความไพเราะเพราะเพลงแล้วก็มีบทเพลงกว่า 3,000 บทเพลงที
0: ่
1: ได้แต่งไว้เป็นเฉพาะสุนทรภรณ์อย่างเดียวนะครับคือเพลงเยอะมากๆครับใช่ครับ
2: ต้องบอกว่าในพาร์ทของเรื่องการร้องเพลงสุนทรภรณ์มันก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์คือจะในฐานะที่เราก็เป็นทีป๊อปเนาะหน้าเนี่ยไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: เราก็ต้องปรับเปลี่ยนการร้องคือมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันเนาะจะบอกว่าสุนทรภรณ์ลูกกรุงใช่ไหมคะลูกทุ่งคือ
1: ไม่เหมือนกันเลย
2: ไม่เหมือนกันเลยอาหารกันดีกว่าในฐานะคุณแบบเป็นนักร้องการประกวดคุณร้องมาแบบหลากหลาย
1: หลากหลายมากตั้งแต่สมัยประกวดนู่นก็จะมีแบบเป็นป๊อปมาก่อนแล้วก็จะมาลูกกรุงนะครับแล้วก็มาเป็นสุนทรภรณ์ต้องบอกว่าแต่ละประเภทบทเพลงเนี่ยมีความแตกต่างกันชัดเจนมากๆโดยเฉพาะสุนทรภรณ์นี่จะมีเขาเรียกจะมีเป็นแบบแผนของเขาอย่างชัดเจนมากๆคือ เรื่องของทำนองเรื่องของคำร้องเนี่ยก็จะมีการแบบเป๊ะๆของเขาเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการร้องนี่คือ สุนทรภรณ์จะมีความแบบเรื่องของการร้องนี่คือเข้มงวดมากคือจะมีโรงเรียนสุนทรภรณ์แล้วก็จะมีแบบป้าอืดที่เป็นแบบเป็นลูกสาวของครูเอื้ออะไรเง
2: ี้
1: ยที่คอยแบบว่าเข้มงวดว่าร้องแบบนี้นะแบบนี้ไม่ได้นะ
0: คำต่อคำ
1: ใช่จะทำให้สุนทรภรณ์ได้คงความเป็นสุนทรภรณ์แบบสืบเนื่องมายาวนานมากๆครับใช่ครับ
3: ที่มาของความอมตะนิรันดร์กาลของส
1: ุ
3: นทรภรณ์นั่นเองนะคะพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้กันหน่อยดีกว่า มีความพิเศษอะไรมาเสิร์ฟให้แฟนๆบ้างเอ่ย
0: นอกจากบทเพลงเพราะๆแล้วนะคะเรายังมีละครเวทีเรื่องผู้ครองฟ้า The Musical นะคะแสดงโดยนี่
1: ครับก็จะเป็นเรื่องของฐานอากาศหนุ่มที่ก็เป็นน้องสาวของผมในเรื่องแล้วก็จะมีความรักเกิดขึ้นระหว่างฐานอากาศแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคู่นึงก็จะเป็นน้องไข่มุกแล้วก็มีน้องบูมด้วยนะครับมีน้องโตโต้
0: ที่ออลลี่มาสร้างสีสันในเรื่องราวด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับมีนอกจากพาร์ทของละครแล้วนะครับจะมีพาร์ทของคอนเสิร์ตด้วยครับซึ่งในช่วงพาร์ทคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีเพลงเพราะๆกว่า20เพลงครับให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็นักร้องรับเชิญจะมีมากมายทั้งคลื่นลูกใหม่สุนทรภรณ์นะครับอาจารย์สุรุตนะครับผมแล้วก็มีคุณครูแดงรวมถึงศิลปินอีกรับเชิญอีกมากมายเลยครับผมในคอนเสิร์ตนี้ครับ
2: จะบอกว่าเพลงสุนทรภรณ์นี่มีเยอะมากแบบหลากหลายเพลงมากนะคะ
1: เฉพาะคอนเสิร์ตนี้ประมาณ40กว่าเพลงได้
2: เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ารวมทั้งหมดนี้โอ้โหเพีย
1: บ
2: ถามทั้งคู่ดีกว่าชอบเพลงไหนเพราะอะไร
1: โอ้
2: ให้เลือกเพลงเดียว
3: แบบเร็วๆแบบเร
2: ็
3: วๆ
2: เร็วๆแบบที่ออกเลย
1: ผมก่อนนะผมชอบถ้าเป็นเพลงหัวกะทิสุนทรภรณ์เนี่ยคนต้องรู้จักเลยคือเพลงรักเอาบุญครับเคยชิดชื่นนางแม่เอ้ยไม่จางรักเลยเคยชิดชื่นเฉยไม่เคยจืดใจ
2: อุ้ยใครเปิดเทป
3: เทป
2: เลยหรอ
1: ไม่ก็มันยุคเทปจริงอันนี้เขาถูกต้อง
2: ไง
1: แผ่นเสียง
3: สุนทรภรณ
1: ์สุนทรภรณ์
0: หนูชอบเพลงที่หนูจะได้ร้องปีนี
1: ้โปรโมทซะหน่อย
0: ชื่อเพลงมั่นใจไม่รักค่ะ
3: มั่นใจไม่
0: มัน

0: นี
1: ่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปฟังเต็มๆในละคร
2: โอเคค่ะอ่ะฝากเชิญชวน
1: ครับผม
2: ก็ FC ไปคอนเสิร์ตกันหน่อยค่ะ
1: ตอนนี้บัตรเริ่มขายแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยครับก็สามารถซื้อบัตรเพิ่มเติมได้ที่ LINE สุนทราพรนะครับแสดงวันที่31ตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนนะครับที่โรงละครอัศราคิงพาวเวอร์รางน้ำครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูกันเยอะ
3: ใช่2รอบการแสดงเท่านั้นค่ะไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะ
1: ใช
3: ่
1: คร
3: ับ
1: ผม
2: รีบตัดจองบัตรกันด่วนเลยย้ำอีกครั้งนะคะคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทราพรค่ะจะจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคมและ1พฤศจิกายนที่โรงละครอัศราคิงพาวเวอร์รางน้ำวันนี้ขอบคุณน้องๆ2คนมากๆเลยค่ะแต่ต้องบอกว่าเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยเราจะไม่ปล่อยให้น้องไปเพราะว่าเราจะให้น้องกันและกันเป็นตัวแทนนะวันนี้มาร้องเพลงเพราะๆให้กับเราแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนได้ยินอ่ะอยากจะลุกขึ้นมาเดินเลย
1: เ
2: ป็นเพลงแบบว่าประกวดนางงามคุณจะเดินไหม
4: ใช่
2: เด
4: ี๋
2: ยวฉันซ
1: ้อม
2: เดินไปด้วยกัน
4: ไปด้วยกันค่ะไปดูนะคะ
2: กับเพลงที่มีชื่อว่านางฟ้าจำแรงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณศรีสัปปวีกันต่อตอนนี้ยกไอทีให้น้องกันค่ะ
1: คร
2: ับตึ๊ดๆๆๆๆไม่ทันไม่ดี

0: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
1: ดาวนี่ลักษ
0: ์สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: แฮลเฟรนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
4: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @deha
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: ั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
1: แคปเพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
2: ฟันผุเยอะเลย
3: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: บีบนิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
6: อ๋อ
7: ต้องบีบเต็มแปลง
8: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่า
9: ด้วยโบเกต
10: ว้าวเขาจะหม
11: อ Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
12: ไม่มี
13: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค

0: นับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
2: มาติดตามข่าว IT กับ Daily C3 นะคะที่ชั้น4ฉัตรปวีค่ะล่าสุดนี้นะคะก็คืออยากจะพูดถึงตลาดบ้างดีกว่า4มุมเมืองค่ะปรับตัวสู่แพลตฟอร์ม B2B ซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการแบบค้าขายค้าส่งวัตถุดิบอาหารออนไลน์ค่ะซึ่งมีการรวบรวมสินค้ากว่าหมื่นรายการจากพ่อค้าแม่ค้ากว่า 4,000 ร้านค้าอยู่ในที่ที่เดียวเลยค่ะจดใหญ่คนทำร้านอาหารคืออะไรไม่ใช่แค่ส่งฟรีแต่วัตถุดิบต้องส่งมาก่อนสดใหม่ก่อนทันก่อนเปิดร้าน4มุมเมืองออนไลน์เลยจัดระบบออนดีมานด์ส่งไวในวันนั้น same day ครอบคลุมกรุงเทพปริมณฑลค่ะไปจนถึงพื้นที่ EEC กดได้24ชั่วโมงย่นระยะเวลาหาวัตถุดิบให้ผู้ประกอบการได้ถึง5เท่าเลยค่ะที่สำคัญคือคุมคุณภาพจดอัตราการเคลมสินค้าต่ำกว่า 1% เลยนะทุกคนเรียกว่าช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าดั้งเดิมมีหน้าร้านดิจิตอลยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-25% บางร้านทำยอดทะลุ40ล้านบาทต่อปีนะเรียกได้ว่านี่เป็นหนึ่งของตัวอย่างการ transform ธุรกิจดั้งเดิมสู่อิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สที่ตอบโจทย์ยุคนี้สุดๆไปเลยค่ะคุณเคยจินตนาการไหมคะว่าถ้าเกิดเราสามารถเดินทางจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่ได้ในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันเป็นความฝันหรือเปล่าแถมยังปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์โลกเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเป็นคอนเซปต์สุดล้ำจาก Ringway Transportation มาเล่าให้ฟังนี่คือ Ringway System ค่ะเป็นระบบการขนส่งที่เป็นนวัตกรรมทางรางลอยฟ้าส่งหัวผสานเทคโนโลยีแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานไฮบริดเข้ากับเครื่องยนต์พลาสมาที่เรียกว่า Magneto Plasma Ionic นะคะตัวนี้ดึงไอออนในอากาศมาทำปฏิกิริยาเป็นแรงขับค่ะทำความเร็วได้สูงถึง 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นเร็วท้าชนเครื่องบินพาณิชย์แล้วค่ะแต่ที่ว้าวไปกว่านั้นก็คือเรื่องโครงสร้างเขาใช้เสาค้ำยันรูปตัว O วางห่างกัน35เมตรแทนการเทคอนกรีตยาวเป็นทางรถไฟแบบเดิมเลยช่วยลดการให้ใช้เหล็กหรือคอนกรีตลงสูงสุด 60% เป็นความฉลาดทางวิศวกรรมมากนะคะเพราะว่าจะสามารถรักษาพื้นที่เกษตรกรรมข้างล่างได้นะคะไม่กระทบใดๆควบคุมทุกอย่างด้วยระบบควอนตัมโปรเซสซิ่งคำนวณเส้นทางเรียลไทม์เป็นแค่คอนเซ็ปต์แต่สะท้อนให้เห็นเลยว่าเทคโนโลยีอนาคตนั้นไม่ได้เน้นแค่ความเร็วต้องเป็นมิตรกับโลกด้วยแล้วคุณผู้ชมนึกอยากลองรถไฟสุดล้ำแบบนี้บ้างไหมคะถ้ามีจริงเนี่ยสีก็อยากไปลองเหมือนกันนะคะมันจะฟิวแค่ไหน
3: ขอบคุณคุณสีด้วยค่ะ
4: ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาเวสซีไวท์เทนนิ่งครีมค่ะรวมถึงชุดพิธีกรนะคะจากวันนี้คลอสเซ็ตและ BT Studio ด้วยค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาเรื่องในสภายังไม่จบนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้มีการเลื่อนยัตติปัญหาชายแดนใต้ขึ้นมาแทนการพิจารณารายงานประจำปี67ของกกต.ปรากฏว่านอกสภาวันนี้มีมวยคู่ใหม่ค่ะก็คือคู่ของคุณสุประชัยใจสมุทรส.ส.พรรคภูมิใจไทยกับคุณไอซ์รักชนกศรีนอกซัดกันเดือดมากเดี๋ยวลองดูโพสต์ก่อนท่านผู้ชมโพสต์ของส.ส.สุประชัยนะคะในฐานะที่เป็นประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยคือโพสต์เป็นข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าแปลออกมาแล้วความหมายค่อนข้างรุนแรงมากโพสต์ว่า your baseball bastard ซึ่งมันแปลทำนองว่าลูกไม่มีพ่อซึ่งเราดูก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะคะแต่ว่าใช้พื้นหลังเป็นสีส้มด้วยทีนี้ผ่านไปพักหนึ่งลองดูคุณไอซ์คุณไอซ์รักชนกแชร์โพสต์ของส.ส.สุภชัยพร้อมกับระบุข้อความว่าสลิงแตกแล้วคุณไอซ์ก็ยังเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของคุณสุภชัยด้วยแปลว่าดอกที่ซัดไปตะกี้จี๊ดขึ้นสมองเก็บทรงไม่อยู่เลยแล้วก็ไปคอมเมนต์ซ้ำๆว่ารัฐบาลภูมิใจไทยเอาความเดือดร้อนเอาชีวิตที่ต้องเสี่ยงภัยของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นข้ออ้างบังหน้าเพื่อปกป้องกกต.ไม่ให้ถูกอภิปรายในสภาเพราะรายงานกกต.ปี67เป็นปีที่มีการโกงสว.ทีนี้เราย้อนกลับไปต้นเรื่องนิดนึงตอนแรกก็เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาซัดกันขนาดนี้พอไปดูต้นเรื่องนะคะเรื่องนี้เกิดจากพรรคภูมิใจไทยมีการแชร์ข่าวคุณสุภชัยไปพูดเรื่องปัญหาการประชุมสภาเมื่อวานนี้ค่ะแล้วคุณสุภชัยก็ตั้งคำถามถึงเจตนาของฝ่ายค้านที่ต้องการอภิปรายกกต.คือมองว่าต้องการกดดันกกต.องค์กรอิสระซึ่งคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือไม่แล้วก็เตือนว่าอย่าใช้เวทีสภามากดดันกกต.จนกลายเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจองค์กรอิสระซึ่งคุณไอซ์ก็เข้าไปคอมเมนต์ในเพจของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของสภาและรัฐบาลตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ต้องยื่นหน้าออกมาปกป้องกกต.มีใครในกกต.เป็นบุพการีของท่านหรือไม่คะก็เลยอาจจะเชื่อมโยงกับโพสต์ของคุณสุภชัยเมื่อกี้นี้นะคะว่าน่าจะโยงถึงคุณไอซ์หรือเปล่าก็เป็นวิวาทะของอีกคู่หนึ่งแล้วคนในโซเชียลนี่ก็ไปเม้นต์กันเต็มเลยว่าเอ๊ะตกลงใครสลิงแตกกันแน่นะคะไปอีกคู่หนึ่งค่ะในสภาเมื่อวานก็คุณรังสิมันต์โรมนะคะส.ส.พรรคประชาชนกับคุณมลิการองประธานสภาค่ะถึงขั้นคุณโรมนี่ประกาศตัดพี่ตัดน้องไม่ต้องมานับญาติกันเลยแล้ววันนี้คุณโรมก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งซัดเดือดว่าคุณมลิกาเนี่ยทำงานไม่เป็นมืออาชีพเลยคุณโรมบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์บุคคลสภาควรจะเป็นพื้นที่ในการทำงานอย่างมืออาชีพควรทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาช่วยป้องกันเรื่องความขัดแย้งส่วนบุคคลแล้วการที่แทนตัวเองว่าพี่แบบเนี้ยไม่เป็นมืออาชีพท่านรองควรปรับปรุงตัวแล้วการที่คุณมลิกาไปหลุดเรียกหัวหน้าพรรคประชาชนด้วยชื่อเล่นคุณโรมบอกมันราวกับว่าเหมือนกับการคุยกันบนโต๊ะอาหารนะคะแทนตัวเองว่าพี่หลายครั้งหรือแม้กระทั่งที่ไปปิดไมค์คุณพัทรพงษ์เนี่ยถ้าหากท่านตรงเวลาทุกครั้งกับทุกพรรคก็คงเป็นเรื่องดี
3: เกิดว่าท่านไปแทนตัวเองเป็นพี่นะครับและนี่คือน้องนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับราวกับว่านี่คือทริปนำเที่ยวนะครับที่มีความเป็นกันเองกันสูงเนี่ยผมคิดว่าการทำงานในลักษณะที่มันไม่มืออาชีพแบบนี้เป็นสิ่งที่ท่านรองประธานนะครับควรจะปรับปรุงตัวเองแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้ความคิดในเรื่องของความชิลๆสบายๆนะครับในการทำงานแบบนี้แหละครับที่มันทำให้เกิดปัญหา
2: ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะก็คงจะมีการพิจารณายัตติเรื่องของจังหวัดชายแดนใต้ก่อนค่ะต่อเนื่องกันที่เรื่องการตรวจสอบของกกต.ยังมีความเคลื่อนไหวของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ที่ยังคงเปิดข้อมูลของอนุชุด36มาถึง EP ที่4แล้วนะคะหัวข้อสร้างกรอบการประชุมเพื่อฆ่าตัดตอนไม่ให้ถึงนักการเมืองโพสต์ของอาจารย์สมชัยระบุว่ามีการกำหนดกรอบการพิจารณาที่อาจทำให้การเอาผิดเชื่อมโยงไปถึงฝ่ายการเมืองเป็นไปได้ยากโดยกรอบการพิจารณากรณีกรรมการบริหารพรรคส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครสว.วางหลักพิจารณาตามมาตรา76วรรค2ไว้4ข้ออาจารย์สมชัยตั้งข้อสังเกตว่าข้อที่ระบุว่าการยินยอมรับการช่วยเหลือถ้าตีความว่าผู้สมัครไม่รู้เท่ากับไม่ได้ยินยอมก็ถือว่าไม่มีความผิดนะคะอาจทำให้การพิสูจน์ความผิดทำได้ยากด้วยทีนี้หลังอาจารย์โพสต์ตั้งแต่ตอนเช้าช่วงบ่ายเนี่ยอาจารย์สมชัยไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อแต่ว่าไม่ได้แจ้ง ความเอาผิดกกต.นะไปแจ้งความเอาผิดคุณณัฐวุฒิวงเนียมค่ะแล้วปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยไปดักรอแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ผลักอาจารย์จนตกจักรยานเลยเอาลองดูภาพเหตุการณ์ก่อน
0: ดีครับดีครับโอ้ดีครับมึงไปไหนมึงไปไหน
4: เดี๋ยว
0: มึงไปไหน
5: ทำร้ายร่างกายนะครับ
0: ทำร้าย
5: ร่างกาย
0: นะครับ
5: ตำรวจจัดการ
0: มาเลย
5: ตำรวจจัดการครับจับเลยครับ
0: จับได้
5: ทำร้ายร่างกายครับ
0: ไม่ใช่ผมได้ทำร้ายร่างกาย
5: เนี่ยทำร้ายร่างกายนะทำร้ายร่างกายครับ
0: ทำร้ายอะไร
5: มึงทำร้ายอะไร
0: เอาสิ
5: ตำรวจจัดการ
0: ดูพร้อมจะ
5: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการครับ
0: มึงไป
5: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการเลยครับทำร้ายร่างกายต่อหน้าตำรวจไม่ประดับหน้าที่
0: กูรอมึงอย
2: ู่โอ้เนี่ยค่ะท่านผู้ชมคือจะเห็นภาพเหตุการณ์เนี่ยอาจารย์ก็ขี่มาดีๆนะแล้วคุณณัฐวุฒิแกก็ไปจับแขนแล้วก็มีจังหวะที่ผลักอาจารย์ล้มลงไปกองอยู่กับพื้นเลยแล้วน้องนักข่าวเนี่ยอยู่ช่อง PPTV นะพยายามที่จะห้ามนะบอกว่าพี่อย่าทำอย่างนี้แล้วคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็หันไปด่านักข่าวขึ้นมึงกูอ่ะคือห้ามยังไงก็ไม่ฟังแต่ว่าตามรายงานข่าวท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตำรวจก็พยายามที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยนะคะแล้วบอกว่าถ้าไม่หยุดเนี่ยจะจับใส่กุญแจมือทีนี้ฝนก็โทรไปหาอาจารย์สมชัยก่อนเข้ารายการเมื่อคู่นะอาจารย์ก็บอกว่ากำลังอยู่ที่สน.กำลังเคลียร์เรื่องคดีนี้อยู่แหละค่ะแต่อาจารย์ก็บอกว่าแผลถลอกที่ขา2จุดแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ด้วย
6: ไม่มีความจำเป็นต้องยอมความนะครับพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะให้เกิดขึ้นกับคนไทยคนใดในประเทศไทยอีกกับคนคนนี้เนี่ยขอให้เขากระทำผมเป็นคนสุดท้ายดีกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องรับบทเรียนนะครับจะได้รู้สึกยับยั้งชั่งใจไม่ไปกระทำกับใครต่อใครอีกซึ่งผมไม่รู้นะว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้ไปกระทำกับใครต่อใครมากี่มากน้อยยังไงบ้างเราไม่รู้
2: นี่เห็นอาจารย์แชร์โพสต์ล่าสุดบอกว่าจักรยานเป็นรอยแล้วซ่อมไม่ได้ด้วยนะคะพักกันครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
7: ด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
8: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอ

0: ลูกอมส้มมือรถบวยจี้กงแดน
1: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหลอนกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
2: คุณกลัดใช่ไหมคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะนี่พิสุทธิ์เพื่อนลาล่าเองค่ะ
3: ทำแบบเนี้ยไม่คิดถึงจิตใจฉันบ้างเลยอ่ะควงนางชนีลูกครึ่งมาเยอะถึงที่เหรอ
4: ผมจะแต่งงานใหม
5: ่กับยายลาล่าหน้าฉ่ำคนนั้นน่ะนะ
6: สามีตีตราวันนี้ตอนจบ
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
9: ์เรื่อง Data Center วันนี้การประชุมของบอร์ด Data Center นัดแรกนายกนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานได้ข้อสรุปออกมานะคะว่าตั้ง4อนุกรรมการค่ะแล้วก็เร่งออกระเบียบมาควบคุมภายใน1เดือนนายกบอกว่ารับทราบทุกข้อกังวลของประชาชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปอุดช่องโหว่กฎหมายให้ครอบคลุมปลอดภัยมากที่สุดรองนายกนิติแถลงผลการประชุมบอกว่าตั้ง4คณะอนุกรรมการจัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่อาคารด้านสิ่งแวดล้อมให้รวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยภายใน1เดือนนะคะส่วนเรื่องคุณหมอด่าแซบแล้วก็ไปบูรี่คนไข้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองด้วยไม่ยอมส่งใบส่งตัวให้ปรากฏว่าวันนี้สปสช.ลงไปตรวจคลินิกแล้วค่ะแล้วก็ดร.ธนกิจเนี่ยต่อสายคุยกับคุณหมอท่านนี้เลยเจ้าตัวนี่ถึงขั้นร้องไห้บอกจะเลิกเป็นหมออยากจะไปบวชแล้วแล้วยังบอกว่าคนไข้เป็นคนวีนก่อนด้วยนะคะลองดูความเคลื่อนไหวล่าสุดทางสปสช.ทีมกฎหมายเข้าไปตรวจสอบด้านในคลินิกประมาณ1ชั่วโมงคือไม่ได้เจอตัวคุณหมอคนนี้เพราะว่าไม่ได้มาทำงานแต่ว่าดร.ธนกิจค่ะได้พูดคุยทางโทรศัพท์คุณหมอก็รับนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยโอ๊ยบรรยายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบอกคนไข้วีนใส่ก่อนเลยคุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะแล้วดร.ธนกิจก็บอกว่าพูดคุยกันเนี่ยหมอตัดเพ้ออยากเลิกอาชีพหมอไปเลยจะไปบวช ด้วยขอเวลาระยะนึงเดี๋ยวจะชี้แจงผ่านสื่อส่วนผู้เสียหายเขาก็ยืนยันว่าคำกล่าวอ้างของหมอไม่เป็นความจริงวันเกิดเหตุก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสปสชเตรียมที่จะสั่งพักใบอนุญาตเดี๋ยวอาจจะมีการสั่งระงับบริการคลินิกที่นี่ด้วยนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S

แต่คุณต้องปันใจไปมีคนอื่นด้วย

ก้อยเพิ่งเจอคุณพิสุทธิ์เมื่อวานก้อยเห็นคุณพิสุทธิ์ไปเลือกแหวนเพชรที่ร้านเป็นไปได้ไหมคะว่าเขากำลังจะแต่งงานใหม่

0: คุณแน่ใจเหรอที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มาจับผิดผมกับลอร่า
1: จับผิดจับผิดทำไมเราไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อย
2: ก็ดีถ้าคุณไม่ได้เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยแบบนั้นเนี่ย
0: ผมก็ดีใจ
1: ไว้นี่คุณเราอยากกันแล้วนะและฉันเองก็เป็นคนที่แฟร์พอไม่ใช่คนหวงก้างทนเห็นคุณมีคนใหม่ไม่ได
0: ้งั้นผมจะบอกคุณเป็นคนแรกเลยแล้วกันนะไหนๆก็ปิดคุณไม่ได้แล้วนี่

0: จะแต่งงานใหม
1: ่กับยายลอล่าหน้าฉ่ำคนนั้นน่ะนะ
2: ทำไมเขาก็เป็นคนน่ารักดีเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนที่มีชีวิตชีวาที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาเลย
1: ที่สุดจนเลี่ยนเลยล่ะค่ะ
2: ก็ดีในเมื่อคุณไม่ห่วงผมแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะดีใจกับผมนะจริงไหม
1: นี่ฉันไม่ได้ห่วงคุณนะแต่ฉันกลัวว่าคุณจะเลือกคนผิด
2: จะเป็นอะไรไปนี่ว่าผมก็เคยผิดมาครั้งหนึ่งแล้ว
1: นี่คุณผิดครั้งแรกเนี่ยคุณโทษฉันได้แต่ถ้าคุณเลือกผิดครั้งที่สองคุณคงต้องสำรวจตัวเองบ้างแล้วล่ะ

0: คุณกลัดเขาชวนเรามาปาร์ตี้บาร์บีคิวแล้วเขาหายไปไหนแล้วคะ
1: อ๋อคุณกั้งไปหาเฟรนด์นะคะเพื่อนนะคะ
2: เพื่อนเหรอนวลใคร
1: นวลก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแค่สั่งให้นวลอยู่ต้อนรับคุณพิสุทธิ์กับคุณกาก้าค่ะ
3: ลอร่า
1: อ๋อลอร่าค่ะ
4: ขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่มาช้า
5: ปีเตอร์คะ
6: นั่นคุณลอร่าค่ะแล้วนี่ก็คุณพิสุทธิ์แฟนของลอร่า
7: สวัสดีครับทุกคนขอจอยด้วยนะครับ
8: so young
6: เด็กกว่าแล้วไงหรอความรักที่ฉัน
9: ให้เธอเจ้าวันไหนก็มีเดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบ่ฉ
4: ัน
9: ย
4: ัง
9: ใครตะโกนแบบวันแม
10: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
11: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
12: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
13: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
14: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
16: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
17: ้โพลิพัทจะให้
18: ตกใจฉันทำไมฉันไม่ได้ช่วยนายฉันช่วยงานแฟนฉันอย่าง
19: ผมก็เหมือนกันผมช่วยตุนไม่ได้ช่วยแฟนคุณ
20: โรสขอไปฉลองกับแมทก่อนนะคะแล้วหลังจากฉลองเสร็จโรสจะจับเซ็นสัญญา

0: พี่เองก็เคยให้ดอกไม้ผู้หญิงมาหลายครั้งแต่ไม่เคยม
1: ีละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพันละวันเสาร์อาทิตย์8:45 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
4: พ่อแม่เห็นแกเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
5: จะขายตัวเป็นคนตายคุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบจบ
6: ฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
7: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
6: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำจะทำกับฉันแค่คนเดียว
3: เก่งโง่ถูกหลอกอยู่หรือเปล่า
8: ป้า
3: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
6: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
1: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11 กันยายน
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
10: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
11: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
12: สนับสนุนโดยรถดี M150
13: มีอะไรบ้างอนวล
14: หมูเนื้อไก่ปลาหมึกกุ้งค่ะ
13: เอาเนื้อ
14: ค
13: ่
14: ะ
13: เอามีเดียมนะ
14: มีเดียม
13: หิวไหมคะ
15: หิวมาก
13: หิวมากเลยเหรอกำลังโต

0: ินไก่อ่ะ
1: ใช่
0: ขอบคุณนะคะน่ารักอ่ะ
2: ได้ค่ะ
0: คิวอ่ะทำไปคิวไหมคะ
1: ขอบคุณค
0: ่ะทานเนาะทานในเดือนนะเกมพระราชาเหรอ
3: เล่นง่ายมากเลยค่ะแล้วก็แค่ผลักกันหมุนขวดคนที่ถือขวดคือพระราชาถ้าขวดถูกหมุนไปที่ใครคนนำก็ต้องทำตามคำสั่งของพระราชา
4: แล้วพระราชาก็สามารถสั่งให้ท่านทำอะไรก็ได
1: ้ถ้าผมหมุนแล้วขวดชี้ไปทางคุณผมก็จะสั่งคุณมาอยู่กับผมทั้งคืน
0: ก็เหมือนกันแหละถ้าฉันหมุนขวดไปทางคุณนะฉันก็จะสั่งให้คุณอยู่กับฉันทั้งคืนเหมือนกันดีไหม
4: แล้วถ้ายูหมุนขวดมาที่ไออ่ะยูสั่งให้ไอทำแหละ
1: เดี๋ยวเขารู้
4: เดี๋ยวเราจะให้เกียรติผู้อาวุโสสุดเริ่มเลยนะคะ
5: ผมขอสั่งให้คุณทำอะไรก็ได้ที่คุณมีความสุข
0: นวล
1: กระหม่อมน้อมรับคำสั่งพระราชินี
4: ไอสั่งให้ยูทำอะไรก็ได้ที่ยูมีความสุข
1: รับทราบกระหม่อมความสุขของผมก็คือ

0: เฮ้ยเป็นไร
1: อ๋อไม่เป็นไร
2: มีความสุขจริงๆด้วย
3: ว่านะพูดออกมาซะดังเลยมีความสุขจริงๆด้วย
2: ทีนี้ก็ถึงตาแล้ว Let's go ว้าวขอสั่งให้คุณทำอะไรก็ได้ที่คุณมีความสุข

0: งานล่มกลางคันแบบนี
1: ้นั่นน่ะสิครับคุณพี่สุไม่ได้โชว์ความสุขกับคุณ

0: ขอบคุณมากนะปีเตอร์ที่มาช่วยเรา
1: ไม่เป็นไรได้เล่นละครหลายบ้าบ้าสนุกดี
2: นี่นะคะเมื่อกี้คือพวกคุณเล่นละครกันเหรอคะ
3: เอออ
2: ๋อคือเล่นละครหลอกคุณพิสุทธิ์นี
4: ้แต่กั้งคงไม่สนุกด้วยใช่ไหมอย่าเล่นเกมแบบนี้นี่คือคำเตือนจากเพื่อนด้วยความหวังดีอาไปก่อนนะเทคแคร์บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

0: นวลกลับกรุงเทพปะ
1: ฮะกลับอะไรคะไม่กลับค่ะนี่ไม่ใช่คุณกั้งคนเดิมของนวลเลยนะคะสู้สิคะคุณกั้งสู้ค่ะ

0: ธอ
1: เนสกาแฟ Rich Aroma
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีกสูตรใหม
3: ่ลองหน่อยนะ
4: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
5: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
5: ่ใช้นี
7: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
5: ล้างเก่งมาก
7: สันไลเลมอนสูตรใหม
9: ่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนต่อไป
10: โ
9: อ
10: ้มีขี่ม้าอีก
11: เหมือนเขาพร้อมได้มงจริงๆนะเนี่ยคือความสามารถเขาเยอะมากอะ
12: สามีคุณโอนทรัพย์สินทุกอย่าง
13: ในชื่อคุณคนเดียวเลยเหรอ
14: ฉันเห็นผอ.ออกมาจากห้องนั้นแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะยายมุตตาก็เดินขาสั่นออกมาจากห้องนั้นด้วย
15: พ่อกับมุตตา
14: พี่ปริมเนี่ยร้ายจังเลยนะคะพี่ตาต้องระวังตัวให้มากๆนะคะ
16: แก้มผอ.ค่ะเปื้อนควรจะเช็ดออกนะคะเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเป็นรอยลิปสติก
17: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย
18: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดีนคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
20: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่นี่
21: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องดีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
20: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็
17: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 นตอนจบ
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: ของคุณป้าครับ
23: ป้าเหรอ
24: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
25: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
26: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร์
27: ว้าว
26: ไม่รีบไม่เหลือนะ
28: รับชุดไหนดีครับ
29: เอาชุด
30: ออสตาง
31: ค์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
17: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
32: ของน่าใช้แม่น่าช็อป by Happy Shopping
33: สวัสดีครับเบรกเวลามา Happy Shopping ช็อปให้มีความสุขสนุกกับการช้อปปิ้งกันไปเลยครับผมบอกเลยนะในช่วงที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไม่ค่อยมีความสุขกับการส่องกระจกเพราะว่าส่องปุ๊บเนี่ยเห็นปัญหาต่างๆบนใบหน้าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำความมันบนใบหน้าแบบด็อกเตอร์เอวันนี้จัดโปรพิเศษให้กับแม่ทุกคนแม่จ๋าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแม่รุ่นเล็กแม่รุ่นกลางแม่รุ่นใหญ่ผมบอกเลยว่าเซตนี้สะใจแน่นอนเพราะว่าเป็นเซตที่เน้นเรื่องการปกปิดปัญหาต่างๆบนใบหน้าวันนี้จัดเซตจุใจให้สำหรับสาวๆที่โทรทันที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะเพราะว่าวันนี้26ชิ้นอยู่ข้างหน้าดร.เอสวยครบเซตดูดีครบสูตรแน่นอนหน้าก็สวยแป้งรับไปเลยทั้งหมด5ตลับเน้นปกปิด4ตลับเติมระหว่างวันอีก1อันนี้พิเศษมากเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากหน้าสว่างช่วงระหว่างวันวันนี้จัดไปเลย5ตลับจัดเต็มยังไม่พอพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพัดเลติโนนตัวดังอีก2ตลับสบู่เซรั่มตามคำเรียกร้องอีก5ถุงตะข่ายขัดผิวตีปอง5ใบพาเลตแต่งหน้าสวยมากๆ10ช่องสีทาตาก็ได้ทาปากก็สวยทาแก้มก็แจ่มและที่สำคัญมาพร้อมกับโลออนน้ำหอมลิมิเต็ดอีดิชั่นรุ่นใหม่ล่าสุดสีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยอีก1ขวดไม่ได้คละให้นะอันนี้ตั้งใจให้เลยเพราะว่าเป็นโลออนน้ำหอมรุ่นใหม่กลิ่นใหม่สีใหม่ล่าสุดเลยจัดไปเรียบร้อยที่สำคัญโทรติดโทรทันตอนนี้ดร.เอให้เพิ่มไปด้วยกับเครื่องประดับสีทองสวยๆพร้อมกับจี้งามๆเป็นเซตแบบนี้เลย1เซตเพื่อสาวๆโดยเฉพาะยังไม่หมดยังไม่พอสั่งซื้อสำเร็จวันนี้กระเป๋าใบใหญ่ๆที่เห็นอยู่ข้างหน้าใบใหญ่มากสีสันสวยงามมากใส่ของได้จุใจมากพอดร.เอเข้าใจแม่ของเยอะแม่ส เสื้อผ้าแยะแม่เก็บของไว้นานผมบอกเลยว่าทุกอย่างสามารถใส่รวมกันได้ในกระเป๋าใบใหญ่ๆจุๆแบบนี้ให้ไปเลยทั้งหมด26ชิ้นจ่ายในราคาเหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมบอกเลยว่าปัญหาบนใบหน้ามีไว้ให้แก้ถ้าคุณเจอปัญหาแบบดร.เอไม่ต้องกังวลใจไปมีทั้งความมันมีทั้งความหมองริ้วรอยต่างๆมาครบอายุ54ปีแล้วไม่อยากพูดเยอะทำให้ดูเลยแล้วกันปัญหาที่หน้าผากจะมีความมันบนใบหน้าจะมีปัญหาริ้วรอยที่หน้าผากตามวัยปีนี้คนถามมาว่าอายุเท่าไหร่แล้ว54ปีแล้วครับและถามมาอีกว่าดูแลตัวเองยังไงทาๆตบๆกดๆนิดนึงแป้งแบรนด์เดอเอมีโสมแอสซาแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นต้องรีบนะตอนนี้สายเข้าแน่นมากไม่ได้พูดเล่นนะครับวันนี้สายเข้าแน่นจริงๆเพราะว่าเป็นโปรใหม่ล่าสุดเพื่อแม่ๆเพื่อสาวๆทุกๆคนบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสาวรุ่นไหนสามารถใช้เซตนี้ได้แบบสบายใจนี่ให้ได้เห็นแบบนี้นี่ได้หน้าเนียนๆเลยปัญหาที่มีรอบดวงตาโหนกแก้มล่องน้ำหมากฝ้ากะจุดด่างดำสามารถจัดการได้แล้วบอกเลยว่าบางทีเรามีความมันบนใบหน้าสภาพหน้าจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเนียนบนใบหน้าไม่ต้องกังวลใจไปได้หน้าเนียนๆแบบนี้ติดเนียนทั้งวันคนมาปรับทุกข์กับดร.เอเยอะว่าโอ้โหทาแป้งบางตลับที่เคยใช้อยู่ถึงเวลาหลุดลอกล่อนไม่ผ่านชั่วโมงเลยใช้แป๊บเดียวเหงื่อออกไหลเยอะมาเห็นฝ้ากะจุดด่างดำวันนี้อยากแนะนำให้ลองใช้แป้งแบรนด์

เออเอดูนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนของการใช้แป้งผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนไปไหนมาไหนเนี่ยบางคนเรียกป้าบางคนเรียกยายวันนี้ขอเรียกพี่ได้ไหมอ้าวมาดูโปรโมชั่นกันเลยวันนี้จัดโปรพิเศษให้เลยนะครับทั้งหมดคือ26ชิ้นรับไปเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดรับไปเลยทั้งหมด4ตลับนะเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีและวันนี้พิเศษมากครับแถมแป้งตลับน้ำเงินสูตรเติมระหว่างวันให้ไปอีก1ตลับยังไม่พอพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพัดเลตินอนสบู่เซรั่มอีก5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก5ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีสวยมากๆโลออนน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดลิมิเต็ดเฉพาะในรายการอีก1ขวดกระเป๋าใบใหญ่และสร้อยคอสีทองพร้อมจี้ทั้งหมดนี้ 7,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยมาดูหน้าดร.เอต่อโอ้โหหลายคนบอกว่าโอ้โหสภาพหน้าเนี่ยสาหัสเหลือเกินเจอปัญหาต่างๆมาเยอะเอาอย่างนี้อันนี้เป็นแบบแห้งใช่ไหมเราขออนุญาตกล้องกว้างมาเลยจะให้เห็นว่าจุ่มอยู่นานแล้วนะครับสำหรับแป้งตลับนี้จุ่มอยู่นานจริงๆวันนี้จะขอใช้แป้งเปียกๆแบบเนี้ยนะครับแช่ไว้นานๆแบบนี้พิสูจน์ให้ได้เห็นว่าสามารถใช้งานได้จริงและใช้ต่อได้เลยอีกข้างหนึ่งคือบางคนเนี่ยปัญหาเยอะมากต้องการแบบปกปิดแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยจุ่มน้ำไปเลยจะเป็นเอาพับจุ่มน้ำก่อนจะเอาแป้งจุ่มน้ำก่อนยังไงก็ได้แล้วก็ทาๆปัดๆเข้าไปมีปัญหาใต้ตาอาทากดๆตบๆนิดนึงมีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยสามารถจัดการได้แล้วง่ายมากไม่มีเวลาก็สามารถแต่งได้ปัญหาเยอะๆมีปานอยู่กลางหน้าหลายคนมีปัญหาแบบนี้นะหน้าไม่เรียบหน้าไม่เนียนมีฝ้ากระจุดด่างดำหน้าผากมีริ้วมีรอยสีผิวไม่ค่อยจะสม่ำเสมอเลยจะจัดการยังไงดีด็อกเตอร์เอผมบอกเลยว่าได้เซตนี้ไปเอาอยู่นะครับปกปิดด้วยบำรุงด้วยปกป้องด้วยทำความสะอาดด้วยสวยด้วยครบเซตครบสูตรและแถมได้กระเป๋าใบใหญ่ๆไว้ใส่ของแบบจุใจด้วยคือต้องบอกเลยว่า

ง่ายมากแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งก็สามารถดูดีแบบนี้ได้ผมบอกเลยนะการดูแลผิวหน้าเนี่ยนอกจากว่าต้องบำรุงให้ถึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดต้องการเน้นการปกปิดผมเน้นย้ำเลยว่าการปกปิดด้วยแป้งเนี่ยผลลัพธ์เขาทันทีเลยทาปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้ทันทีอะดูด้านข้างเห็นไหมปัญหาที่โหนกแก้มปัญหาใต้ตาปัญหาริ้วรอยปัญหาที่หน้าผากปัญหาความมันบนใบหน้าให้ได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าเราสามารถจัดการได้จริงๆแป้งเบอร์1ผิวขาวนะครับเบอร์2ผิว2สีสามารถเลือกเข้ามาได้เลยบอกเลยว่านอกจากว่าจะกันเหงื่อแล้วสาธิตได้เห็นกันแบบนี้ว่ากันน้ำด้วยนะจ๊ะกันน้ำด้วยจริงๆผมบอกเลยว่าบางคนแบบเหงื่อออกง่ายมากๆกังวลว่าแป้งจะหลุดระหว่างวันจัดเซตนี้ไปเลยและถ้าต้องการเติมระหว่างวันง่ายๆแป้งตลับน้ำเงินที่ให้ไปต้องบอกว่าตลับนี้เจ๋งมากนะสำหรับดร.เอคือใช่เลยใช้เติมระหว่างวันเพิ่มความสว่างให้กับผิวทันทีที่ใช้และเสริมตัวส่วนประกอบสารสกัดเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไฮยาลูรอนหรือว่าบลูแพงตอนใส่เข้าไปในตัวแป้งเลยให้ได้เห็นกันชัดๆแบบนี้ว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆให้ไปด้วย1ตลับในเซตคุณผู้ชมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้และที่สำคัญครีมไข่มุกพัดเลตินอนที่หลายคนเรียกร้องมาวันนี้ดร.เอให้ไปด้วยวิธีการใช้ง่ายๆตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามาพร้อมการบำรุงผิวหน้าไปในตัวใช้ทาก่อนแต่งหน้าจะได้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆให้ได้เห็นกันแบบนี้นะว่าเนี่ยใช้กับไม่ใช้แล้วเคล็ดลับง่ายๆคือพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราตามต่อด้วยแป้งนะครับทาแป้งตบๆเข้าไปก็จะเน้นเรื่องการปกปิดปัญหาไปด้วยในตัวแล้วทำให้แป้งติดแน่นติดเนียนติดทนติดนานขึ้นเนี่ยให้ได้เห็นแบบนี้เลยจะเห็นถึงความเนียนขึ้นจะเห็นถึงการปกปิดขึ้นจะเห็นถึงการเกาะได้ยึดแน่นขึ้นของแป้งผมเน้นย้ำเลยนะวันนี้ไม่พูดเยอะจัดให้ทั้งหมดนี้ในราคาเหมาๆ 7-8,000 ไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีสร้อยคอสีทองอันนี้สวยมากนะแม่นะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมีทั้งสร้อยคอมีทั้งจี้สวยงามจริงๆแล้ววันนี้จัดให้แม่ๆโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นแม่รุ่นไหนผมบอกเลยนะต้องรีบสั่งเพราะว่านานๆมาทีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้จุใจแบบนี้ให้เฉพาะในรายการของหลักรวมของแถมนับรวมให้อีกครั้งหนึ่ง26ชิ้นทั้งหมดนี้ 7,000 กว่าบาทเกือบ 8,000 ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมาแล้วครับโปรตามคำเรียกร้องแป้งเดอะเอโกลเนเชอรัลมิราเคิล 2-way cake powder 4 ตลับจัดเต็มเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอครับวันนี้รับเพิ่มไปด้วยกับแป้งสูตรเติมระหว่างวัน The A Blue Diamond 2-way cake powder อีก1ตลับรวมเป็น5ตลับและกระบวนของแถมอีก21ชิ้นมีพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ชิ้นครีมไข่มุกพัดเลติโนอีก2ตลับสบู่เซรั่มอีก5ก้อนทุนตะไคร้ขัดผิวตีฟองอีก5ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดอีก1ขวดและที่สำคัญโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไปเลยแบบไม่ต้องลุ้นครับกับกระเป๋าอเนกประสงค์ใบใหญ่ๆอีก1ใบและสร้อยคอสีทองพร้อมที่สวยๆอีก1เซตทั้งหมดนี้จากราคาเต็ม 7,700 บาทวันนี้จ่ายเพียง 1,000 บาทจัดส่งฟรี02-161-3233ระยะเวลาโปรโมชั่น1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 มีนาคม 2570

0: นอนไม่หลับเหรอหึงหวงกลัวว่าคุณปีเตอร์จะฉกไปงั้นดิ
1: ถ้านั่นมันก็เรื่องของเขาผมจะไปยุ่งอะไรได
0: ้พอหยุดทำไมจะยุ่งไม่ได้ก็แค่อยู่เลิกกินมาบ้าของอยู่เนี่ยแล้วก็รีบไปบอกเขาว่าอยู่อะรักคุณกาลัดมากแค่ไหนแค่เนี้ยเรื่องก็จบแฮปปี้เอนดิ้งนะสู้ๆเพื่อนไหน

0: ฟนเด็กคุณกลับไปแล้วเหรอ
1: แล้วแฟนคุณล่ะนอนแล้วเหรอถึงได้ปล่อยให้คุณมายุ่งเรื่องของคนอื่นได้อ่ะนี่คุณฉันว่าคุณนะน่าเอาเวลาไปนอนคิดเรื่องขอแต่งงานดีกว่ามานั่งเสียเวลายุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันนะ
2: นี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมขอปรึกษาคุณหน่อยแล้วกันคือผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องขอใครแต่งงานสักเท่าไหร่ตอนเราเนี่ยผมก็ขอคุณแต่งงานแค่ครั้งเดียวคุณเองน่าจะมีประสบการณ์เยอะกว่าผมนี่นะน้าช่วยบอกหน่อยว่าแบบไหนที่ผู้หญิงก็ชอบกันน่ะฝากคุณช่วยคิดหน่อยว่าผมจะขอแต่งงานแบบไหนดีนะคือผมต้องการเซอร์ไพรส์ครับพรุ่งนี้เพราะมะรืนนี้ก็ต้องกลับแล้วผมไม่อยากเสียโอกาสนะกั้ง
1: ไม่ต้องอธิบายนะออกไปออกไปเลยไป
2: กัง
1: ออกไปบ้าคนบ้าบ้าบ้าที่สุดเลยกล้ามาขอเงินต่อหน้าขนาดนี้เลยเหรอ
3: จริงๆเลย

0: คุณอยากให้ผมทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่เนี่ยเหรอก็สวยดีนะ
1: ก็ดูเหมาะกับพวกชอบกินย่างคุณแล้วล่ะ
0: ผู้หญิงก็ชอบอะไรที่โรแมนติกแบบนี้สินะ
1: ถ้าเป็นใยรอร่าบ้าท้องฟ้าชอบดอกหญ้าชอบนาข้าวก็คงจะใช่อ่ะมั้ง
0: งั้นคุณทำให้ผมดูหน่อยสิว่าผมจะขอเขาแต่งงานยังไง
1: นี่จะต้องให้ซ้อมถึงขั้นส่งตัวเข้าห้องหอด้วยเลยมะ
0: เรื่องนั้นน่ะไม่ต้องหรอกเพราะผมซ้อมมาเยอะแล้วอะเร็วสิซ้อมให้ผมหน่อยต้องให้คุกเข่าด้วยไหม
2: อยากแต่งงานนะใช่ไหมงั้นมานี่เลยเดี๋ยวจัดให้ตามมาตามมาสิคุกเข่าเอาแหวนมา

0: กี้ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
1: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
2: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
1: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
2: ่เบคกิ้งโซดา
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
4: ต้องเป็นฝีมือเพ่งแน่แน
5: ่โอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
6: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
7: หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เต็มโชคดีแบร์โชคดีมากเลยมีคนกลับไปเล่างูนี่มีคนกลับไปเล่าบ้างไหม
10: เอ้าอะไรแล้วคำถามตอบ
11: ช่วงหาอยู่ค่ะ
12: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
13: ไม่รู้เรื่อง
14: แม่คิดว่าผมเป็น
15: หรือเปล่า
14: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
15: ่แน่นะ
14: ใช่ครับ
15: เจ้น้องทายอยู่ตั๊กเนี่ยก็มาหาวันน้องอยู่สก้อยผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
14: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
16: เปล่าเข้าใจค่ะคุณหัวของบ่าวนะ
7: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้20:25 น.ตอนแรก
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
18: ์เคลียร์ซูเปอร์วิตามิน10

0: ชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: สนับสนุนโดย LINE BK ซอสปรุงอาหารแม็กกี
5: ้นี
6: ่ตั้งนี่คุณทำอะไรเนี่ย
5: คุณนั่นแหละมาบอกว่าฉันเป็นรักแรกและรักเดียวในชีวิตแล้วคุณมีหน้าไปแต่งงานกับคนอื่นได้ยังไงอ่ะ
6: ตั้งตั้งนี่คุณรู้เปล่าคุณทำอะไรลงไปอ่ะฮะ
5: แล้วคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าหลอกคนอื่นให้รักเนี่ยมันเจ็บมากมายขนาดไหนอ่ะ
6: ผมไม่เคยคิดหลอกเลยนะกั้ง
5: ไม่หลอกแล้วคุณไปแต่งงานกับนางลอร่าทำไมอ่ะแถมคุณยังควงมันมาเย้ยฉันอีกอ่ะคุณนะให้ความหวังฉันแล้วฉันก็รอคุณมาตลอดโดยที่ไม่รู้ว่าคุณมีคนอื่นไปตั้งนานแล้วอ่ะฉันจะไม่มีวันยอมให้คุณแต่งงานกับคนอื่นเด็ดขาดที่ฉันโยนแหวนแต่งงานของคุณไปอ่ะคุณจะได้รู้สึกไงว่าเวลาโดนที่พากของรักแล้วมันรู้สึกยังไงถ้าอยากแต่งงานกับยายแหม่มมากเลยนะก็เชิญไปงมหาแหวนในดงหญ้าเองแล้วกัน

0: นป่านนี้แล้วยังไม่เลิกหาแหวนอีกคงอยากแต่งงานกับเขาจริงๆสิท่า
1: แหวนวงนั้นมันสำคัญกับผมมาก
0: คงจะรักกันมากสินะเอาไปเอาแหวนวงเก่านี่ไปขอเขาแต่งงานฉันยกให
1: ้คุณทำแบบนี้ทำไม
0: มันอาจจะแทนค่ากันไม่ได้นะแต่ก็ถือว่าฉันชดใช้ที่ทำแหวนคุณหายกันแล้วกันเอาไปสิ
1: แหวนวงนี้มันของคุณผมเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าผมไม่เคยคิดจะเอาไปให้ใคร
0: ใจคุณอยู่ที่ใครคุณจะสวมแหวนวงไหนมันก็เหมือนกันแหละเอาไปดิรีบเอาไปซะก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจนะ
1: นี่คุณไม่เสียดายผมแล้วใช่ไหม
0: ก็ใจคุณไม่อยู่ที่ฉันนี่ฉันจะทำยังไงได้ล่ะ
1: คุณตัดใจจากผมได้จริงๆแล้วใช่ไหมก้าว
0: ฉันก็ขอให้คุณมีความสุขกับลอล่ามากกว่าตอนที่อยู่กับฉันเป็นร้อยเท่าพันเท่าก็แล้วกัน

0: คุณก้างคะนวลเตรียมรถไปส่งคุณพี่สุดกับคุณลอล่าเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวนวลไปส่งแทนฉันก็แล้วกันนะ
0: เอ้าคุณก้างไม่ไปกับนวลเหรอคะ
1: ก็ฉันไม่อยากเห็นหน้าเขาอะ
2: น้าไปด้วยกันแน่น้านะคุณก้างไปกับนวล
3: กังเนาะอากังนี่หัวใจอยู่ใกล้ๆตัวแล้วยังปล่อยให้หลุดมือไป
0: โอ้แล้วอย่างเงี้ยนวลจะทำยังไงต่อไปอะคะ
3: ทำตามแผนต่อไป
0: ทำตามแผนต่อไป
3: ใช
0: ่ค่ะทำก็ทำค่ะสวัสดีนะคะนวลจัดกระเป๋าขึ้นรถให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
4: แล้วคุณกระหลัดอ่ะเขาหายไปไหนไอยังไม่ได้เซ็กกูดบายเขาเลยอ่ะ
0: อ๋อคุณกระหลัด
5: ปล่อยเขาไปเลยครับปล่อยเขาได้คิดอะไรได้เองบ้าง
0: ติ้งเองค่ะติ้งเองไรแดดค่ะไรแดด
4: น่าเสียดายนะไอชอบที่นี่มากเลยอ่ะเดี๋ยวยังไงไอก็ต้องหาทางกลับใหม
6: ่โอเคบ๊ายบาย
0: ไม่เช็คเลยกาก้าบาย
4: ลอร่าจ้ะนวล
0: อ๋อนวลถ้าถูกแล้วค่ะบายคุณพิสุทธิ์บาย
2: ทำตามแผนต่อไป

0: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมายโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด
1: ์กลับบ้าน
2: AIS 3 BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
3: ช็อปถึงโลลดค่าครองชีพที่บิ๊กซ

0: คริสตัลล่าน้ำตาลทรายขาวเพียง24.50 บาทมาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ็ค10เหลือเพียง61 บาทไนซ์กระดาษชำระซื้อ1แถม1ถึง6 กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊ก4
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: เนสกาแฟริชอโรมา
4: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
3: อร่อยไปอีก
4: สูตรใหม
5: ่ลองหน่อยนะ
6: เราเคยรถชนมาหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
7: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
8: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
9: เดียไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเดียจะเอาคริสคืนมา
6: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี
10: ้สวยมากสวยขนาดนี้ทำผู้ชายคลั่งได้เลยนะดูดี
11: ทางนี้ไม่ทราบว่าชมหรือตำหนิเพคะ
12: ทำได้แล้วแม่คุณร้องนี่
10: พุทธชาติ
12: ก็จับอาตกรที่ฆ่าคนกับฆ่าแมวกับที่หมา
13: ไม่ไม่
14: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: โก๊กังแบบเนี้ยธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
17: ลงโทษได้ไม่เจอคนอย่างคุณไง
16: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
17: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพระสมุทร
18: ชาวต้องกลับคืนสู่ทะเล
19: ไอ้จระขโมยหน้ากากขับทิ้งดำไปอีกแล้วใช่ไหม
14: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
21: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
22: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
21: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
22: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
23: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
20: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
24: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโหลดละกรอบมาก
25: สิ่งใดพันหมุนวนเปลี่ยนไปแต่คอย
26: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน
27: แล้วเขาเอามาให้ฉันทำไมอ่ะนวลแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วอะ
28: เขาไปแล้วค่ะ
27: ฮะไปแล้วเหรอ
28: ค่ะ
27: ทีเรื่องอื่นนะเร็วปุ๊ดปั๊ดปุ๊ดปั๊ดเรื่องเงี้ยช้าทุกที

0: ้สั่งได้แล้วค่ะ
1: เป็นอะไรทำหน้าอย่างกับเห็นผี
2: ทำไมคุณยังอยู่ที่นี่ล่ะก็รถตู้ส่งคุณกลับไปแล้วไม่ใช่เหรอไหนคุณบอกว่ากลับวันนี้ไง
1: ผมไม่ได้บอกสักคำว่าผมจะกลับวันนี้ที่กลับเนี่ยรอล่าต่างหาก
2: นี่คุณอย่ามาเล่นตลกกับฉันนะ
0: นวลไม่รู้เรื่องนะคะนวลก็แค่พูดไปตามสคริปต์ที่ท่านเจ้าสัวเขียนมา

0: กงนั่นเหร
1: อคุณรับแหวนผมไปแล้วห้ามเบี้ยวนะ
2: ท่านเจ้าสัวเป็นคนตามตัวคุณพิสุทธิ์กลับมาค่ะคุณลอร่าเนี่ยนะคะก็แค่เป็นตัวประกอบส่วนพระเอกนางเอกตัวจริงอ่ะยืนอยู่ตรงจุดนี้ค่ะ
0: นี่ทุกคนรวมหัวเหล่าฉันเหรอ
1: ไม่ได้หลอกแค่ง้อน่ะ
0: คุณบ้าก
3: ั้งกั้ง
2: ดีนะที่ฟาร์มเรามีอยู่แค่นี้ที่ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ตามกันเป็นหนังแขกเลยค่ะเสร็จสิ้นภารกิจสี่หน่วย
4: เก่งมาก

0: ้งจะหนีไปไหนเนี่ย
1: กั้งตามมา
2: ทำไมเนี่ยกั้งกั้ง
1: ปล่อยนะ
0: คุณจะหนีผมทำไม
1: แล้วคุณจะอยู่ให้ทรมานใจฉันทำไมล่ะ
0: ผมทรมานคุณที่ไหนคุณทำตัวเองเท่านั้น
1: แล้วแฟนคุณล่ะ
0: ก็อยู่นี่ไง
1: บ้าอย่ามาทำเป็นตลกแถวนี้นะแล้วคุณเอาแม่ล้อล่านไว้ไหนล่ะ
0: เขาจะอยู่ให้คุณคอยจิกกัดเขาทำไมเขาก็กลับไปใช้ชีวิตของเขาสิ
1: ไหนคุณบอกว่าคุณจะแต่งงานกับเขาไง
0: ผมไม่เคยคิดจะแต่งงานกับเขาคุณน่ะคิดเองเออเอง
1: ฉันเนี่ยนะคิดเองเออเองคุณนี่คุณรู้ไหมว่าฉันเสียน้ำตาไปกับคุณเท่าไหร่เนี่ย
0: ถ้าไม่มีเพื่อนผมเนี่ยผมจะรู้ไหมว่าคุณรักผมมากขนาดนี้จริงๆเราดีกันเถอะนะกั้งเราผ่านเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเยอะแล้วอ่ะผมอยากมีความสุขกับคุณจริงๆสักทีแต่งงานกับผมนะ
3: นี่เรียกว่าโรแมนติกแล้วหรอ

0: งานกับผมนะกั้ง
1: ก็จะรักแต่เธอเท่านั้นสิ่งใดพันหมุนวนเปลี่ยนไปแต่ขอให้เธอได้เข้าใจ
2: แต่คุณต้องสัญญากับกั้งนะว่าต่อให้กั้งร้ายกับคุณแค่ไหนคุณก็จะไม่หนีกั้งไปไหนอีก
1: การมาเพื่อเป็นของเธอ
0: คุณก็ต้องสัญญากับผมว่าคุณจะไม่ทิ้งแหวนวงนี้อีก
1: จะมีแต่เธอเรื่อยไปตราบวันนี้จนถึง
3: เอ้ากั้งโอ้ให้มันได้อย่างนี้สิผมไม่ไปควานหาแหวนวงนั้นให้คุณแล้วนะพอกันที
2: โอ้คุณพิสุทธิ์แหมผู้ชายอะไรใจไม่ถึงเลย
3: อุปสรรคเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่าบางทีมันก็เกินไปนะ
2: ทำไมอย่าบอกนะว่าคุณถอดใจแล้วอ่ะ
3: ถ้ารู้ว่าเริ่มต้นใหม่มันยากขนาดนี้เนี่ยรู้งี้ไม่อยากแต่แรกก็ดี

0: ฉันจะบอกคุณให้นะว่าต่อให้คุณแต่งงานอีกกี่ครั้งเจ้าสาวของคุณยังต้องเป็นกระดาษอยู่ดี
1: ความรักที่ฉันให้เธอเจ้าวันไหนก็มีแค่เธอและเป็นรักจากใจเสมอ ไม่ว่าคนไหนจะพูดยังไงแต่ฉันก็จะมั่นคงและ สื่อตรงกับเธอไ
2: ปคุณพิสุทธิ์แหวนล่นแหวนแหวนแต่งงานของฉันน่ะตายแล้วหายไปได้ไงอะคุณนี่ไม่ได้นะฉันขอโทษนะคุณฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะคุณหายไปไหนเนี่ย
3: กั้งช่างมันเถอะกั้งช่างมันเถอะ
2: ไม่ได้นะคุณพิสุทธิ์จะช่างมันได้ยังไงอ่ะอย่าบอกนะว่าคุณถอดใจแล้วอ่ะไม่ได้นะก็คุณบอกคุณจะกลับมาหาฉันไงอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันงมหายงมหายเองงมหายมันต้องอยู่แถวนี
3: ้กั้ง
2: ไม่คุณพิสุทธิ์มันต้องเจอสิไหนอ่ะมันต้องอยู่แถวนี้สิ
3: พอแล้วกั้ง
2: คุณพิสุทธิ
3: ์พอแล้วพอแล้วขอแล้วนะ
2: ไม่ได้อุ้ยคุณพิสุทธิ์นะ
3: ดูแล้ว

0: จุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
1: ้ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
2: ์ว้าว
1: ไม่รีบไม่เหลือนะ
3: ทานตะวันหันสู่ดวงอาทิตย์ได้แค่ดวงเดียวครอบครัวของหล่อนสำคัญมากกว่าฉัน
4: มันฆ่าพี่น้องเราถึงเวลาที่เราจะบุกไปหามันบุกเข้าเมืองบุกเข้าเมือง
5: บุกเข้าเมืองบุกเข้าเมือง
6: ใส่สร้อยฉันไว้เถอะนะให้พระท่านคุ้มครองคุณ
0: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนายน้อย
9: แกไม่คิดเลยว่าสักวันนึงเขาจะจำได
10: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขา
9: คือแก
11: แกต้องแต่งงาน
10: คุณดูอย่าง
11: ถ้าแก
10: ทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้
0: นี่รักในกรงไฟจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม7กันยายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก
13: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
15: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
16: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอมซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
17: ความรักที่ฉันให้เธอจะวันไหนก็มีแค่เธอ
18: ดูแล้ว

ผมสัญญานะว่าผมจะใช้ความรักของผมปกป้องแล้วก็ดูแลคุณจะไม่ปล่อยให้คุณเสียใจแล้วก็ร้องไห้

0: คราวนี้ทำงานได้ดีมากนะนวลนะขอบใจขอบใจ
1: ว่าไงเตี่ย
0: อากั้งกับอาพิสุทธิ์ตกลงแต่งงานกันแล้ว
1: คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ย
2: ก็เป็นรางวัลที่คุณช่วยลูกไง
1: รางวัลบ้าบออะไรกันคุณไม่ได้อยู่บ้านนี้แล้วนะ
2: นะคุณรู้ไหมผมมาทำไม
1: ทำไม
2: ผมมางานแต่ง
1: โหนี่หนังเนื้อแผลคงจะม้าเร็วไปบอกสินะว่าลูกชายกับลูกสาวเนี่ยจะแต่งงานกันอีกทีนึงถึงต้องรีบมารอจัดงานให้ลูกเนี่ย
2: ไม่ใช่เลยผมมางานแต่งของเรา
1: อะไร
2: ก็มันนานแล้วนะที่เราสองคนไม่ได้ไปฉลองวันครบรอบวันแต่งงานของเรา
3: คืนนี้เป็นไงล่ะรับฉลองไหมนะ
1: นี่คุณฉลองเฉลิงอะไรกันคุณกับฉันเนี่ยเลิกกันไปแล้วนะ
2: จะเลิกได้ยังไงอ่ะในเมื่อทุกครั้งที่ผมนัดคุณไปหย่าเนี่ยคุณไม่เคยไปเลยนะ ใช่ไหม
1: ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้จะไม่ไปฉันก็แค่ขอเลื่อน
0: ใครๆก็รู้ว่าลื่นน่ะไม่ค่อยจะอยากเลิกกับอักฤษเขาหรอกเอาหน้าไหนๆเขาก็มาง้อแล้วย้อนๆ
1: เตี้ย
0: น
1: ี่นี่หนูก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะอยู่ๆมาพูดขอหย่าอยู่ๆก็จะกลับมามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะ

แม่ครับตอนนี้ความรักของผมเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและผมจะประคองมันตามที่แม่เคยสอนผมขอบคุณสำหรับความรักครั้งนี้ครับ

การแต่งงานของเราครั้งนี้ไม่ต้องมีพิธีใหญ่โตไม่มีการตีตราใดๆเพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตคู่ของเราทั้งสองคนฉันได้เรียนรู้จากความผิดพลาดว่าความรักมันต้องใช้หัวใจนำทาง

0: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับน้องตุลปรินดาและหมวยอริสราทำหน้าที่แทนคุณไก่ภาสิทธิ์ค่ะ
1: ค่ะวันนี้พี่หมวยมาพร้อมกับฉากที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะคือคุณผู้ชมจำได้เนาะก็คงเป็นคู่ปรับกันอยู่อะค่ะอดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรกับคุณณัฐวุฒิวงเนียมฝ่ายกฎหมายของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นวันนี้นะคะตามพื้นเรื่องเลยก็คืออาจารย์สมชัยนัดนักข่าวบอกว่าจะไปสน.ทองหล่อบ่ายโมงนะจะไปแจ้งความกลับคุณณัฐวุฒิปรากฏคุณณัฐวุฒิดักรอแล้ว
3: อยู่ไหนทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายนะครับตำรวจจัดการ
4: จัดการมาเลย
3: ตำรวจจัดการครับจับเลยครับ
4: จับดิ
3: ทำร้ายร่างกายครับ
4: ไม่ใช่ผมไม่ทำร้ายร่างกาย
3: เนี่ยทำร้ายร่างกายอะไร
4: ผมไม่
3: ทำร้ายร่างกายครับทำร้ายร่างกายนะครับ
4: ทำร้ายอะไร
3: ทำร้ายอะไรนะครับ
4: ทำร้ายอะไร
3: คือบันทึกไว้เลย
4: ทำร้ายอะไรทำร้ายอะไร
3: น
4: ี่
3: ไง
4: มึงทำร้ายอะไร
3: ตำรวจจัดการ
4: กูพร้อมจะ
3: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการ
4: มึงไม่
3: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการเลยครับทำร้ายร่างกายต่อหน้าตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที
4: ่กูรอมึงอยู
3: ่เดี๋ยวนะครับตำรวจจัดการตำรวจจัดการ
1: คือไม่มีปี่มีขลุ่ยอาจารย์สมชัยขี่จักรยานเข้ามาในสน.ทองหล่อปุ๊บคุณณัฐวุฒิก็ปรีเข้าไปจับแขนเสร็จผลักคุณสมชัยก็ล้มลงไประหว่างนั้นนะคะมีน้องนักข่าวพีพีทีวีนะคะชื่อน้องฝ้าย
2: ค่ะ
1: น้องฝ้ายก็คือพยายามเข้าไปปรามอ่ะไม่ให้มีการทำร้ายร่างกายกันเพิ่มแล้วก็บอกว่าพี่ใจเย็นพี่ต้องมีวุฒิภาวะหน่อยนะน้องฝ้ายคือคนที่ใส่หมวกใส่เสื้อลายสีน้ำตาลนั่นแหละปรากฏชี้หน้าน้องฝ้ายบอกมึงต้องเป็นกลางหน่อย
3: ทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายนะครับตำรวจจัดการ
4: มาจับมาเลย
3: ตำรวจจัดการครับจับเลยครับ
4: จับดิ
3: ทำร้ายร่างกายครับ
4: ไม่ใช่ผมได้ทำร้ายร่างกาย
3: ตำรวจจัดการครับมึงตำรวจจัดการตำรวจจัดการเลยครับทำร้ายร่างกายต่อหน้าตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที
4: ่กูรอมึงอยู
3: ่เดี๋ยวนะครับ

0: ตำรวจจัดการ
1: คือน้องฝ้ายก็ไม่ยอมสุดท้ายคุณณัฐวุฒิก็เหมือนนึกขึ้นมาได้ยกมือไหว
2: ้พี่ขอโทษพี่ขอโทษ
1: ขอโทษน้องฝ้ายแต่หันไปเล่นงานคุณสมชัยต่อยังไม่จบเท่านั้นค่ะตำรวจสน.ทองหล่อออกมาพยายามจะกันพยายามจะแยกแต่ยังไม่จบมีจังหวะหนึ่งคุณสมชัยลุกขึ้นมาแล้วคุณณัฐวุฒิแกดึงหมวกออกอีก
0: กูอยากเจอมึงวันนี้มาขอหมายจับมึงนะหมายจับผู้ต้องหานะกูอยากเจอมึง
3: ครับ
0: กูอยากเจอมึง
4: ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้
0: ฮะก็กูอยากเจอมึง
5: ร
0: ัก
5: ทร
0: ั
5: พย์
0: รัก
5: ทร
0: ั
5: พย
0: ์
5: ร
0: ัก
5: ทรัพย์รักทรัพย์เฮ้ยรักทรัพย์เว้ยฉกชิงวิกลาเว้ย
6: อย่างนี้ไม่รู้แจ้งที่ไหนอ่ะ
5: โอ้ฉกชิงวิกลาด้วย
1: คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าความชุลมุนวุ่นวายหน้าสน.ทองหล่อจบยังไงเพราะเจ้าตัวไม่ยอมนี่จบที่ประโยคนี้ตำรวจบอกไม่ฟังใช่ไหมผมจะใส่กุญแจมือคุณแล้วนะถึงจะยอมเดี๋ยววันนี้ต้องฟังเสียงอาจารย์สมชัยนะคะตอนแรกเนี่ยอาจารย์สมชัยเขาจะมาแจ้งความกลับ
2: ค่ะ
1: เป็นเรื่องแจ้งความเท็จหรือว่าหมิ่นประมาทในที่สาธารณะสุดท้ายรู้สึกข้อหาจะงอกค่ะพี่หมวยเพราะว่ามันคงจะต้องมีเรื่องทำร้ายร่างกายด้วยแหละเดี๋ยวมาติดตามเต็มๆในรายการนะคะ
2: ค่ะจากสน.ทองหล่อพาท่านผู้ชมไปที่มุกดาหารค่ะมาช่วยกันดูหน่อยนะคะว่าเสาไฟนี้คุ้มค่ากับงบประมาณของทางหน่วยงานไหมและเสาไฟมันตั้งกันถี่เกินไปแบบนี้ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรถี่ไปไหมหรือว่าเหมาะสมแล้วเพจ Facebook ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยค่ะได้โพสต์ภาพนี้แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าถี่ยิบเสาไฟโซลาเซลล์ 9.9 ล้านบาทเกือบจะ10ล้าน
1: ค่ะ
2: ทางเพจตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้ของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารซื้อโคมไฟถนนแบบ LED พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะขนาด50วัตต์แล้วก็มีเสาไฟแบบเลื่อนปรับระดับความสูงได้ฐานรากเข็มเนี่ยเป็นเหล็ก148ชุดงบประมาณ 9,916,000 บาทผู้ชนะการประมูลชนะอยู่ที่ 9,906,000 บาทถ้าคิดเฉลี่ยต่อชุดนะคะ 66,932 บาท
1: ค่ะ
2: คือตั้งคำถามว่ามันถี่ขนาดนี้มันคุ้มค่าต่อราคาไหมระยะห่างค่าความส่องสว่างมันสมเหตุสมผลไหม
1: ค่ะ
2: คือทางเพจบอกว่าไม่ได้ฟันธงนะว่าผิดแต่ว่างบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ควรจะตรวจสอบได้แล้วมีความคุ้มค่าก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเปิดเผยค่ะว่าราคาต่อชุดความเหมาะสมแบบแปลนในจุดติดตั้งระยะห่างระหว่างเสาการคำนวณทางวิศวกรรมมันเป็นอย่างไรอยากให้สังคมมาร่วมกันตรวจสอบด้วย
1: คุณผู้ชมดูแล้วเป็นยังไงคะหรือมันเป็นมุมภาพคะด
2: ูสิค่ะแต่ถ้าดูแบบนี้ถ้าดูด้วยสายตา
1: ก็ถี่
2: กับ9ล้าน9แสนบาทนะคะ
1: ทางเทศบาลอาจจะอยากให้มีความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน
2: ค่ะ
1: หรือเปล่าคะ
2: อยากจะเห็นภาพตอนกลางคืนเหมือนกันตอนที่มืดแล้วเปิดไฟขึ้นมาว่าความสว่างเป็นยังไงถ้าเกิดว่าตั้งห่างขึ้นความสว่างจะยังได้ไหม
1: เผื่อนี่สว่างกว่าถนนใหญ่ในกรุงเทพนะ
2: ค่ะแน่นอนค่ะเราก็ต้องไปคุยกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยนายกฉลองบุตรการนายกบอกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นก่อนที่ผมจะมารับตำแหน่งค่ะแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมก็คิดว่าโครงการนี้มันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนน
1: ะ
2: เพราะว่าถนนเส้นนี้มันมืดมันเปลี่ยวไม่ค่อยมีคนสัญจรไปมาจริงๆแล้วมันมีสนามกีฬาของทางเทศบาลจัดกิจกรรมอาทิตย์หนึ่ง2ถึง3ครั้งหน่วยงานราชการก็มาขอใช้พื้นที่ทางวัดที่อยู่แถวนี้ก็ได้ประโยชน์และแถวนี้มีผู้สูงอายุออกมาออกกำลังกายตอนเช้ามืดมันเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
7: โครงการนี้เกิดขึ้นก่อนที่ผมจะมารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีแต่อย่างไรก็ตามครับในส่วนที่เห็นว่าเสาไฟทีจากที่ผมสังเกตแล้วไฟเหล่านี้เป็นไฟโซลาร์เซลล์ความส่องสว่างเนี่ยมันสว่างสู้ไฟฟ้าไม่ได้เพื่อให้เกิดความส่องสว่างเนี่ยผมเห็นว่าก็ยังเหมาะสมอยู่นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นไฟเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างถนนใหญ่นะครับเป็นถนนชยางกูลติดกับรั้วของทางวัดสุภากรนิคมธรรมรามซึ่งเป็นวัดหลวงเป็นวัดที่มีกิจกรรมบ่อยมากต่อจากนั้นก็มาเป็นสนามกีฬาของทางเทศบาลแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่ทางส่วนราชการเขาจะใช้ผู้สูงวัยผู้นักออกกำลังกายทั้งหลายเดินวิ่ง

0: ในตอนเช้าตอนเย็นผมจึงเห็นว่าในส่วนนี้มีความจำเป็นแม้ว่าไฟจะถี่แต่เราก็ใช้กิจกรรมอย่างคุ้มค่าเพราะว่าไฟเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากพลังงานที่เราสร้างขึ้นแต่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับ
1: เหมือนท่านก็ยอมรับว่ามันถี่นะคะ
2: แต่มันเป็นประโยชน์
1: คุ้มค่าด้วยเพราะมันไม่ใช่แบบใช้ไฟหลวงนะมันคือโซล่าเซลล
2: ์ค่ะ
1: ดูมุมนี้นี่ที
2: มุมนี้ก็คือที
1: ค่ะ
2: จริงๆแล้วหลายคนยังตั้งข้อสังเกตเรื่องของคนที่ชนะการประมูลด้วย
1: ค่ะ
2: คือราคากลางเนี่ยอยู่ที่ 9,916,000 บาทราคาของคนชนะค่ะ 9,906,000 บาทถูกกว่าราคากลางอยู่ที่ 10,000 บาท
1: 10,000 บาท
2: 10,000 บาท
1: กับโครงการระดับเกือบ10ล้าน
2: ใช่ค่ะ
1: แม่นมาก
2: ค่ะคำนวณตัวเลขมา
1: ไม่ถู
2: กใช่ค่ะ
1: โอ้โห
2: ตรงนี้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงเพื่อความโปร่งใสในมุมของทางสตรองนะคะ
1: ค่ะส่วนข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณหมอค่ะศัลยแพทย์ท่านหนึ่งท่านถามว่าทายซิอะไรเอ่ยท
2: ่
1: านก็ชูขึ้นมานี่คุณผู้ชมทายค่ะอะไรเอ่ยคุณหมอมีให้เลือกด้วยค่ะก็ไก
2: ่
1: ขนมปังเนยสดขอไก่ขนมเปี๊ยะถั่วแดงคอควายสเต็กงองูผิดทุกข
2: ้อ
1: ตอบอะไรกันคะพี่หนุ่มตอบนิวพี่หมวยตอบอะไรคะ
2: ก็โอ้โหใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าจะใช่นิวมันใหญ่แต่คิดไม่ออกค่ะ
1: เฉลยค่ะคุณหมอเฉลยว่ามันคือมะเร็งตับค่ะใหญ่ประมาณ1ฟุตอ่ะ1ฟุตก็คือ30เซนติเมตร1ใบบรรทัดดูสิคะตอนอยู่ในช่องท้องเพจ Facebook หมอผ่าตับเอามาโพสต์เตือนประชาชนนะคะแล้วก็คุณหมอทำคลิปอธิบายด้วยนะคะนายแพทย์วันวิทยาชำนาญกุลวุฒิบัตรศัลยกรรมศาสตร์อนุสาขาตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีค่ะอธิบายไว้ในเพจหมอผ่าตับนี่แหละบอกว่าพามะเร็งตับขนาด30ซมหรือประมาณ1ฟุตออกมาได้คนไข้ปลอดภัยเรียบร้อยแต่ผ่ายากมากคราวนี้มันใหญ่มากเนี่ยดูในเอ็กซเรย์เห็นไหมคะใหญ่มากใช้เวลาผ่าตัด6ชั่วโมงก้อนมะเร็งตับเนี่ยคือมันไปกดเบียดหลอดเลือดดำวิธีการผ่าตัดต้องคุณหมอใช้คำว่าแคะเจ้ามะเร็งตับก้อนนี้ออกจากหลอดเลือดดำแล้วยังต้องแคะออกมาจากระบังลมที่เป็นกล้ามเนื้อกั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอกด้วยค่ะน่ากลัวมากจริงๆอ่
2: ะ
1: หนึ่งฟุตอ่ะหนึ่งไม้บรรทัดทีนี้คุณหมอเอามาเพื่อจะเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะบอกว่าปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งตับได้ก็คือไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C อีกอย่างนึงคือการดื่มสุราอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่าจะทำให้เป็นตับแข็งเรื้อรังแล้วก็จะกลายมาเป็นมะเร็งตับได้อีกอย่างนึงค่ะที่คนอาจจะไม่รู้ก็คือกลุ่มคนที่มีไขมันเกาะตับรุนแรงสมมติว่ากินอาหารพวกแป้งเยอะเป็นเบาหวานแบบนี้ค่ะก็จะทำให้มีไขมันพอกตับแล้วถ้ารุนแรงก็จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับได้เช่นกัน
3: สำหรับวันนี้เป็นการผ่าตัดก้อนมะเร็งขนาดประมาณ30ซมหนึ่งฟุตนะครับ1ฟุตใหญ่มากนะฮะก็เป็นมะเร็งตับเนาะสำหรับคนนี้นะครับก็ค่อนข้างจะยากนะเริ่มผ่าตัดประมาณบ่าย 2:50 นะเสร็จตอนนี้แหละเจ้าก้อนมะเร็งตับนี่นอกจากมันจะใหญ่แล้วมันยังกดเบียดหลอดเลือดดำต้องแคะมันออกมาจากหลอดเลือดดำครับผมแล้วก็ต้องมีการแคะมันออกมาจากกระบังลมด้วยนะครับกระบังลมที่เป็นกล้ามเนื้อกั้นระหว่างช่องท้องและทรวงอกเนาะปัจจัยนะครับหรือความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งตับขึ้นมาได้นะก็คือเรื่องของไวรัสตับ C นะฮะไวรัสตับ B นะสองอย่างเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญนะอื่นๆก็คือการดื่มสุรานะครับทำให้เกิดปัญหาตับแข็งเรื้อรังนะครับแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับขึ้นมาและสาเหตุอื่นที่เริ่มพบได้บ่อยนะครับกลุ่มที่เป็นไขมันเกาะตับแบบรุนแรงเนาะซึ่งเกิดจากปัญหาการบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับการเป็นเบาหวานนะครับผมกลุ่มนี้เนี่ยจะทำให้เกิดไขมันพอกตับและถ้ารุนแรงเนี่ยก็จะพัฒนากลายไปเป็นมะเร็งตับได้เช่นกันครับผม
1: ขอบคุณคุณหมอที่มาเตือนภัยนะคะ
2: ค่ะ
1: โอ้ยน่ากลัวจริง
2: ๆมีคนทายถูกใช่ไหมคะที่ทายมา
1: ผู้ชมทายว่าขนมปังซาวโด
2: โอ้คิดเหมือนน้องตูนค่ะไปที่จีนกันหน่อยค่ะไต้ฝุ่นโซเดลค่ะพัดขึ้นฝั่งที่จีนเป็นครั้งที่3แล้วครั้งนี้ถล่มหนักเลยนะคะน้ำท่วมฉับพลันแล้วมีอาคาร3ชั้นพังถล่มลงมาอาคารนี้ล่ะค่ะ
1: มีอีกมุมนึงด้วยนะคะตึกเดียวกันเนี้ยค่ะ
4: 昨天在福建仙游县龙华镇金溪村
2: นี่คือ

0: ภาพที่เกิดขึ้นที่เมืองคู่เถียนนะคะฝนตกลงมาอย่างหนักล่ะฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ทำให้น้ำในแม่น้ำมู่หลานที่ไหลผ่านใจกลางเมืองคือไหลเชี่ยวน้ำทะลักเข้าท่วมทางหลวงสายหลักสร้างความเสียหายให้กับสะพานแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนี่คือครั้งที่3แล้วนะคะที่ไต้ฝุ่นโซเดลพัดขึ้นฝั่งที่จีนทางการท้องถิ่นสั่งปิดโรงเรียนแล้วก็ระงับการขนส่งสาธารณะค่ะ
1: ปิดท้ายเ
2: บรกนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมร่วมกับ AIS และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA เดินหน้าโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์และเสริมศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่กำลังพลและครอบครัวค่ะโครงการนี้มุ่งพัฒนาทักษะ Digital Literacy และ AI Literacy ค่ะเพื่อให้กำลังพลสามารถใช้ AI เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ซึ่งเป็น AI Literacy ของ AIS ไปผสานกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้กำลังพลและบุคลากรภาครัฐได้เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มของ DGA ค่ะขณะที่ครอบครัวกำลังพลและประชาชนทั่วไปก็สามารถเรียนรู้ผ่านอุ่นใจไซเบอร์ของ AIS นะคะพร้อมเตรียมขยายผลผ่านกิจกรรมรถโชว์ไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ทั้ง4ภาคครอบคลุมทั้งกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลทุกระดับเข้าถึงการอัพสกิลและรีสกิลอย่างทั่วถึงค่ะเป็นการผสานนโยบาย Digital Defense ของกระทรวงกลาโหมมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของ DGA และองค์ความรู้ด้าน AI ของ AIS เพื่อที่จะสร้างกำลังพลดิจิทัลเสริมขีดความสามารถของกองทัพยกระดับความพร้อมด้าน AI และความมั่นคงไซเบอร์ของประเทศไทยค่ะ
3: การที่ทำให้กองทัพเนี่ยค่ะมีศักยภาพในเรื่องของ AI จึงเป็นเรื่องภารกิจเร่งด่วนและเป็นเรื่องสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศนะคะทรัพยากรบุคลากรของกองทัพเนี่ยค่ะเมื่อมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยค่ะก็จะทำให้ความเข้มแข็งของกองทัพในโลกใหม่นะคะที่อาจจะไม่ใช่การต่อสู้เฉพาะเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วแต่เป็นเรื่องของภัยในเรื่องของไซเบอร์ต่างๆในเรื่องของการเข้าถึงองค์ข้อมูลต่างๆของกองทัพเนี่ยค่ะจึงเป็นหัวใจสำคัญที่เราลุกขึ้นมานะคะ
2: ค่ะและเช่นเคยนะคะท้ายเบรกนี้แจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD ค่ะซีซั่นใหม่สีดำนะคะสวยไหมคะ
0: สวยค่ะเดี๋ยวต้องขอน้องตูน
2: หนูยังไม่มีเลย
0: เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมก่อนละกัน
2: ให้ผู้ชมก่อนนะคะแจก3ท่านค่ะให้คุณผู้ชมเข้าไปในเพจ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้นะคะกำลังไลฟ์อยู่วันนี้ติดแฮชแท็กคำว่าทำร้ายร่างกายก็จากสิ่งที่เราโปรยไปตั้งแต่ต้นนะคะคุณณัฐวุฒิวงเนียมก็ใช้คำว่าทำร้ายร่างกายได้เพราะว่าผลักคุณสมชัยอดีตกกต.ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กันในเบรกต่อไป3ท่านนะคะพักกันครู่1ช่วงหน้ากลับมาค่ะ
4: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า is real เสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยแบรนด์โกลซุปไก่สกัดผสมถังเช่าพลาสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
5: วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีกรรมวิธีที่พิถีพิถันส่งต่อคำอวยพรจากเราถึงทุกครอบครัวขนมไหว้พระจันทร์ภัตตาคารเชียงกรีลาความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน
6: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
7: จะไม่ช่างช่างที่ไหน
8: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
9: มาร่วมเก็บความทรงจำไปด้วยกันกับหนิงออนไลน์วาดฝันวันวิวาไฟนอล EP แฟนโมเมนต์ศุกร์ที่4กันยายนนี้ที่ MCC Hall The Mall Live Store งามวงวานสนับสนุนโดย
10: เจ็ดทศวรรษเมื่อกงสีถึงคราวต้องเปลี่ยนผ่านใน B-Times Weekend วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 16:30 น
11: เผยเบื้องลึก
12: จุดประสงค์ที่ทองมีการเก็บศพเอาไว้ก็คือ
11: ประเพณีเก็บศพเรื่องจริงผ่านจอ The Series
13: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดินคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
14: เ
13: ันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
7: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
13: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีอะดิ
9: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 น.ตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
7: พ่อแม่เห็นแกเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะจะขายตัวเป็นคนตาย
16: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
17: ๆฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
7: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
17: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำจะทำกับฉันแค่คนเดียว
15: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
7: ป้า
15: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแล้ว
17: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
9: Please Love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11 กันยายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
19: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
20: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับโปเต้ปาบริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: เป็นประเด็นต่อเนื่องมาหลายวันนะคะสำหรับคุณหมอที่ไปบูลลี่คนไข้ที่มารักษาโดยใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทไปบูลลี่ว่าเป็นคนไข้ชั้นต่ำแล้วก็ยังไปพูดกระทบจิตใจด้วยว่าเป็นโรคแบบนี้อยู่ได้ไม่เกิน40หรอก
21: แล้วก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยรับรองผัวเป็นไรเดอร
0: ์ค่ะ
21: ไปบูลลี่ไรเดอร์อีก
0: ค่ะวันนี้มีความคืบหน้าดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ค่ะที่ทางผู้ป่วยไปร้องเรียนดร.ธนกฤตกับคุณปริมก็ลงพื้นที่ไปที่คลินิกแห่งนี้ดร.ธนกฤตไปในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกรณีไม่ส่งต่อผู้ป่วยของสปสช.ยังมีผู้เสียหายยังมีรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์วีรพันธ์ลีธนกุลมีฝ่ายกฎหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็มีตำรวจของสน.มีนบุรีค่ะไปตรวจสอบที่คลินิกแห่งนี้วันที่ไปตอนที่ไปคลินิกก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะคาดหวังว่าจะเจอคุณหมอแต่ว่าไม่เจอแต่ดร.ธนกฤตนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอวันนี้คุณหมอไม่ได้มาแต่ว่าคุณแม่คุณหมอมาด้วยแล้วตอนที่มีการต่อสายพูดคุยกับทางคุณหมอที่ไปบูลลี่คนไข้อะค่ะคือตอนแรกเลยดร.ธนกฤตก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณหมอเป็นหมอก็สามารถจะไปหาหมอได้
21: คือเหมือนกับมองว่าคุณหมอถ้าป่วยอะนะ
0: ค่ะ
21: ป่วยก็ไปหาหมอเธอไปรักษาเธอ
0: หลังจากนั้นหมอเริ่มตัดพ้อละไม่อยากจะทำอาชีพหมอแล้วไปเก็บมีรายได้จากเก็บบ้านเช่าดีกว่าเก็บค่าบ้านเช่าดีกว่าเนี่ยนะเรียนมาอดหลับอดนอนมาช่วยชีวิตคนแต่มาเจอแบบนี้มันไม่ใช่แล้วเรารวยเราสบายแล้วนะแต่มาช่วยคนทุกข์ยากทีนี้มีอยู่ช่วงนึงหมอบอกกับดร.ธนกฤตบอกว่าไม่เอาละไม่เป็นหมอขอบวชตลอดชีวิตเลยทีนี้อาม่าอยู่ตรงนั้นอาม่าบอกว่าถ้าไปบวชแล้วใครจะมาดูแลอาม่าก็คือคุณแม่ของคุณหมอเนี่ยแหละค่ะซึ่งทางคุณหมอเหมือนคือบรรยากาศตอนนั้นเหมือนกับอึดอัดแล้วหมอก็ร้องไห้ดร.ธนกฤตบอกว่าไม่ต้องร้องหมอใจเย็นๆหมอก็บ่นท้อแท้อยู่บ้านสบายๆมีเงินเก็บวันละ10,000-20,000พอแล้วไม่มีประโยชน์เลยที่ต้องไปเหนื่อยแบบนี้ดร.ธนกฤตให้กำลังใจบอกว่าหมออย่าร้องไห้หมอเข้มแข็งนะอย่าไปเครียด
22: พี่ก็ยังไม่ได้อยากให้หมอเนี่ยนะต้องไปคิดอย่างอื่นแต่ว่าปัญหาเนี่ยเราแก้ได้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าหมออาม่าบอกหมอมีความเครียดเป็นโรคเครียดหมอก็ไปหาหมอที่

0: ันมันไม่ไหวหรอก
1: ก็ไปหาหมอสิถ้าเวลาป่วยอ่ะเราก็
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณ
1: เอออ้าว
0: แล้วเป็นหมอแล้วก็ไปทำอาชีพอื่นไปเก็บบ้านเช่าทาหรือว่า
1: อ้าวมาเขาจะไปเอาบ้านเช่าอาม่าแล้วอาม่าไม่ให้
2: นี่มันเจออย่างน
0: ี้
2: ไม่
0: เป็นหมอหรอกจริงๆ
1: นี่อาม่าไม่ให้ด้วยหมออาม่ายังไม่ยกมรดกให้นะ
0: เรียนมาเนี่ยบทบาทบทนอนมาช่วยชีวิตคนสุดท้ายมาโดนแบบนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะ
1: ไม่ก็นี่ไง
0: เอาเสียอะไรที่มันไม่ใช่แล้ว
1: เอาเป็นว่างี้นะ
0: เราสบายแล้วเราช่วยคนที่ยากทุกยากแล้ว
1: เดี๋ยววันไหนหมอว่างหมอมาเจอพี่หน่อยได้พี่อยากเจอหน้าหมอจริงๆอ่ะ
0: เราตอนแรกเคยบอกแล้วว่าถ้าแม่อยู่กินสบายอย่างนี้ก็คือว่าเราก็ขอบวชตลอดชีวิตนะ
1: ไม่อย่าเพิ่งไปบวช
0: ไม่ต้องมาเป็นหมอไปทำอาชีพอื
1: ่
0: น
1: ไม่ต้องไปบวชอ่ะ
0: ไม่ต้องต่างกันแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้มาลงล็อกคดีอย่างนี้ก็
1: อาม่าเป็นเบาหวานอยู่แล้วหมอไปบวชแล้วใครจะรักษาอาม่า
2: เป็นเบาหวานฉีดยาเข่ามา
1: อาม่าฉีดยาเข่ามาอีกต้องหลายอย่างอาม่าจะ80แล้ว
2: ไม่เลี้ยงกูแล้วกูกินอะไร
1: อาม่าบอกว่ามึงไม่เลี้ยงกูแล้วกูจะกินอะไร
0: การที่พูดแบบนี้พี่มันทำลายทุกอย่างในความคือพี่นะเรามีบ้านเช่าเก็บกินเราสบายอยู่แล้ว
1: หมออย่าร้องไห้หมออย่าร้องไห
0: ้ไม่พี่มันไม่มีประโยชน์ที่แบบว่าเราจะต้องไปเหนื่อยยากหรือไปทำอะไรให้คนอื่นทีนี้เราก็อันนี้อยู่แล้ว
1: ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าหมอเนี่ยอย่าเพิ่งไปต้องเข้มแข็งเรื่องของการ
0: จริง
1: ๆเดี๋ยว
0: ไปอยู่บ้านสบายๆไม่ต้องไปออกไปทำอะไรก็ได้ดีกว่าเห็นมันเก็บอยู่ใช้วันละ10,000-20,000พอแล้ว
1: หมอไม่ต้องไปเครียดมากนะพี่บอกงี้นะหมออ่ะต้องเข้าใจว่า
0: ไม่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกเคสแล้วก็อย่างเนี้ยแล้วที่เคสอื่นที่เขาไม่มีปัญหาเขาก็รักษาตามปกติ
3: ทีนี้มันมีประเด็นสำคัญที่หมอไปบูลลี่คนไข้ว่าถ้ามารักษาโดยใช้สิทธิ์30บาทเนี่ยเป็นคนชั้นต่ำดร.ธนกฤตก็ถามหมอว่าหมอไปพูดแบบนั้นทำไมหน่วยงานรัฐมันเสียหายนะหมอบอกว่าตั้งแต่ตรวจมารักษา30บาทเวลามาที่เนี่ยมักจะโวยวายแล้วก็จะทำร้ายร่างกายหมอแล้วถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยรับได้ไหมหลายโรงพยาบาลเป็นเคส30บาทมารักษาเขาไม่รักษานะเขาจะปล่อยให้นอนตาย
1: คือนี่ประเด็นมันก็คือว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับการส่งต่อหรือการดูแลคนไข้เนี่ยคุณหมอรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเงื่อนไขของสปสช.ถูกไหมแต่ว่าแต่ทีนี้ผมขอถามคุณหมอสักนิดนึงว่าที่คุณหมอไปใช้คำด่าอย่างนั้นขนาดนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องด่าขนาดนั้นก็อยากให้หมอเนี่ยได้พูดในมุมของหมอบ้างไงเดี๋ยวจะไปบอกว่าไม่ได้พูดอะไรแต่ว่ายังไงก็ยืนยันว่า30บาทยังดีอยู่นะ
0: ใช่
1: ไหม
3: แล้วก็มีเรื่องของตะดะซับมันคือก่อนหน้านี้ค่ะทางคุณติมทางคนไข้บอกว่าหมอบอกว่าเดี๋ยวรอรับเลยนะเดี๋ยวจะมีโนติสส่งไปแล้วก็ทางคนไข้ก็บอกว่าส่งมาเลยที่บ้านขาดตะดะซับมัน
4: หมดพอดีเลย
3: ค่ะมันก็เป็นประเด็นทางหมอก็อธิบายเรื่องนี้นะคะบอกว่าคือเหมือนกับว่าเขาเปรียบว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาดักทำร้ายร่างกายหมอที่คลินิกแล้วมีการส่งโนติสไปเขาไม่ให้ฆ่ามันเปรียบว่ามันเหมือนกับแค่กระดาษซับมันแบบนี้มันได้หรอในมุมของคนไข้ที่จะมาทำแบบนี้กับหมอจะเอาคนมาทำร้ายหมอทำร้ายพยาบาลแล้วคลินิกจะอยู่

0: ียบว่ามันเหมือนกับแค่กระดาษซับมันแบบนี้มันได้หรอในมุมของคนไข้ที่จะมาทำแบบนี้กับหมอจะเอาคนมาทำร้ายหมอทำร้ายพยาบาลแล้วคลินิกจะอยู่ยังไงดร.ธนกฤตบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องติดกล้องวงจรปิดหน้าคลินิกแล้วก็ให้พิจารณาด้วยเรื่องของการส่งตัวแล้วก็บอกหมอว่าอย่าไปขึ้นอารมณ์บ่อยๆขอให้หมอใจเย็นๆ
1: เขามีข้อความคำว่ากระดาษซับมันอันหนึ่งเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาได
2: ้อ๋อคืออย่างนี้หมายความว่าคุณจะเอาคุณจะเอาตำรวจอะไปจับที่บ้านฉันมาดักทำร้ายคุณที่หน้าคลินิกมันก็กระดาษที่คุณไปติดโนติสหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากับกระดาษซับมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนี่เขาหมายความว่าต่อให้ฉันไปทำร้ายไปดักทำร้ายเจ้าหน้าที่คลินิกหรือทำร้ายหม
1: อ
2: ที่หน้าคลินิกมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉันมันก็เหมือนกระดาษซับมันใบหนึ่งแต่จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรต่อให้งี้ไปทำงาน
1: พี่ก็นึกว่า
2: ร่ำรวยแค่ไหนไปทำงานแล้วโดนเสียดทำร้ายร่างกายอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มกันหรอกพี
1: ่ป่าพี่ก็นึกว่ากระดาษซับมันไปเกี่ยวอะไรกับการซับหน้ามันหมอหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู
2: ้วันหนึ่งตรวจเป็นร้อยๆคนน่ะ
1: แ
2: ล้วทำไมถึงไม่มีปัญหาในเมื่อมีปัญหากับ50 คน100 คนเลยสิ
1: ก็ถูกไงก็ถึงได้เอาก็ที่นี่ไงก็คือสิ่งที่หมอก็ต้องอธิบายแต่บังเอิญว่าหมอเนี่ยไปด่าเขาขนาดนั้นมันก็เลยมีปัญหาถูกไหมล่ะ
2: ไม่ด่าขนาดนั้นเขาตั้งป้อมขึ้นมาเลยว่าจะเอาคนมาทำร้ายเจ้าหน้าที่กับหมอที่คลินิกกับพยาบาลแล้วจะอยู่ยังไงวะอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ก็เนี่ยเสียดายหมอที่เดี๋ยวคราวหน้าหมอไปทำวงจรปิดที่มันเซฟเวลาได้สักประมาณเดือนนึงก็ได้
2: เวลาการที่เป็นแพทย์แล้วคุณตรวจไปส่งตัวคุณก็ต้องดูแล้วว่าตามมาตรฐานว่าอันนี้คนนี้ควรส่งคนนี้ควรไม่ส่ง
1: แต่หมออย่าไปอารมณ์ขึ้นบ่อยๆเชื่อพี่สิเนอะต้องใจเย็นๆตอนนั้นที่โมโหหิวข้าวหรือเปล่า
2: ก่อนหน้านี้อีกหลายๆเคสที่มีปัญหาที่บอกว่ายาทุกตัวที่มีที่ในคลินิกเนี่ยแล้วคนไข้วายหมอก็เดินออกไปจากคลินิกเป็นสิบรอบแล้ว
1: หมออย่าไปเดินออกหมอต้องดูคนไข้เนี่ยต้องเหมือนคนในครอบครัว
0: แล้วมีช่วงหนึ่งค่ะดร.ธนกฤตก็ส่งโทรศัพท์ให้คุณหมอคุยกับอาม่า
3: จริงๆก็คือคุณแม่ของหมอนั่นแหละ
0: ค่ะปรากฏว่าคุณแม่อ่ะให้ฟังเลยดีกว่าว่าแม่พูดว่าอะไร
3: แม่ด่าว่าอะไร
0: ใช
1: ่ ไปฟังอาม่าอาม่าสอนเนี่ยเมื่อกี้อาม่าจะพูดว่าไง
4: ป้าบอกมันว่าเบิร์ดเองรู้ไหมคุณธนกฤตระดับไหนเบิร์ดฟังก่อนคุณธนกฤตเขาระดับไหนเขามาสอนมึงแบบนี้เขาเมตตามึงแค่ไหนแต่เดี๋ยวเขาเห็นสารรูปมึงอ่ะเขาจะสมเพชเดี๋ยวคุณเห็นเขาแล้วคุณจะรู้
1: ทำไมอ่ะหล่อ
4: โอ้โหหล่อเปี้ยวเลย
1: ฮะหล่อไหม
4: เปี้ยวเลย
1: หล่อป่ะ
4: อ้วนบึกเลย
1: อ้วนเลย
4: แล้วก็สมองไม่เก่งท่านถึงบอกว่าคุณธนกฤตขอบพระคุณคุณมากมาก
1: เดี๋ยวโอ้ยไม่เป็นไรแม่
4: อะไรรู้ไหมมันไม่ฉลาดถ้าเอามันไปทำมันนะพัง
1: ฉลาดเอาหรอหมออ
4: ๋อวางไว้เอาไว
1: ้หมอ
3: คือก็ดีเหมือนกันที่คุณธนกฤตก็เอาโทรศัพท์กลับมาเพราะว่าอาม่าก็บูลลี่อ่ะก็บูลลี่หมอ
4: ค่ะแต่เดี๋ยวก็เห็น
0: หลังจากนั้นก็ตรวจภายในคลินิกค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วดร.ธนกฤตก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าก็ได้คุยกับหมอแล้วหมอบอกว่าวันที่เกิดเหตุคนไข้เป็นฝ่ายเข้ามาเอะอะโวยวายใส่ก่อนพอเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดคลินิกก็บอกว่ามันถูกบันทึกทับไปแล้วไฟล์มันไม่สามารถจะไปดูภาพวันนั้นได้ทีนี้ค่ะก็เล่าถึงช่วงเวลาที่คุยโทรศัพท์กับหมอว่าได้มีการเตือนสติไปว่าให้ใจเย็นๆอย่าเครียดมากยังไม่ถึงขั้นต้องเลิกเป็นหมอแล้วไปบวชอย่างที่บอกอะค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้หมอก็ขอเวลาระยะนึงเดี๋ยวถ้าพร้อมจะออกมาชี้แจงผ่านสื่อมวลชนมีประเด็นเรื่องของมาตรฐานทางวิชาชีพอะค่ะเรื่องนี้ดร.ธนกฤตบอกว่าก็จะไปตรวจสอบด้านจริยธรรมแต่ว่าหมอไม่ได้สังกัดโรงพยาบาลรัฐจะไม่มีโทษวินัยข้าราชการนะคะแต่จะเป็นความผิดตามข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
5: เรื่องของพฤติการเนี่ยก็อาจจะต้องให้ทางแพทยสภานะครับดูเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพสักหน่อย
6: เบื้องต้นจะมีการฆ่าโทษหรือว่าจะดำเนินการทางวินัย
5: คืองี้การไม่ได้รับราชการเพราะฉะนั้นเรื่องวินัยมันไม่มีนะแต่ว่าในเรื่องของความเป็นคุณหมอตามวิชาชีพเนี่ยแล้วก็มีสัญญากับสปสช.เนี่ยสปสช.เขาก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้อยู่นะครับทำไมคุณหมอเนี่ยถึงไปส่งข้อความด่าทอคนไข้เยอะแยะขนาดนั้นแกก็ไม่ค่อยอยากจะตอบแต่ก็จะตอบด้วยความที่ว่าคนไข้มีพฤติกรรมที่รุนแรงอาละวาดโวยวาย

0: แต่แกบอกว่าไม่เอาแล้วหมอจะไปบวชดีกว่าบวชไม่สึกแกก็บอกอย่างเงี้ยก็เลยบอกเอ้าเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปบวชตรงนั้นเรามาคุยกันก่อนไปออกรายการสวนกระแสมั้ยเพราะว่าพี่หนุ่มเค้าก็มีคนไปร้องในรายการหมอจะได้พูดในมุมของหมอเค้าก็บอกว่าเค้าพร้อมเค้ายินดีจะไปเค้าจะได้ไปพูดในมุมของเค้าบ้าง
1: วันนี้คุณปิ่มไปด้วยนะคะคุณปิ่มที่ป่วยเป็นไตระยะสุดท้ายคุณปิ่มยืนยันเลยว่าคำที่หมอบอกว่าคนไข้ไปโวยวายก่อนไม่เป็นความจริงวันที่เกิดเหตุไม่ได้มีปากเสียงไม่ได้โวยวายใส่หมอเลยหนูมีคลิปเป็นหลักฐานการสนทนาด้วยไม่ได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวตามที่หมออ้าง
2: เบื้องต้นหนูมีคลิปเสียงอีกคลิปนึงที่หนูยังไม่ได้ปล่อยแต่วันนี้หนูส่งให้ทางพี่นะคะแหละว่าหนูมีการโทรเข้ามาที่คลินิกว่าหนูขออนุญาตถามนิดนึงว่าหนูทำอะไรผิดนักหรออะไรเงี้ยค่ะพยาบาลก็มีการแบบยืนยันเพราะว่าหนูอ่ะมีความคิดอยู่แล้วค่ะว่าภาพกล้องวงจรหนูไม่ได้แน่ๆจะต้องอาจจะมีการแจ้งว่าไฟทับอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยต้องป้องกันตัวเองไว้หนูก็เลยได้บันทึกไว้ตรงนี้ก็เลยได้มีข้อเท็จจริงว่าหนูไม่ได้โวยวายแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลย
1: และล่าสุดนะคะเรื่องนี้ทางสปสช.ค่ะก็กำลังพิจารณาระงับสัญญาการให้บริการผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองของคลินิกในเครือไทยราชทั้ง3แห่งก็จะมีสาขาคลินิกไทยราชคลองสามวาค่ะคลินิกนี้คุณหมอทำงานอยู่ด้วยแล้วก็อีก2คลินิกที่อยู่ในเครือแต่ว่าคุณหมอไม่ได้อยู่นะคะก็คือไทยราชคลินิกเวชกรรมสาขาหนองจอกและมีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรมเรื่องนี้ทางรองโฆษกรัฐบาลคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งให้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณหมอท่านนี้ค่ะ
3: เดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณณัฐวุฒิวงเนียมล่าสุดให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าไม่ได้ผลักคุณสมชัยนะคุณสมชัยสำออยล้มไปเอง
1: ค่ะ
3: แล้วถ้าภาพที่เห็นเนี่ยไม่รู้ของเราเป็นล้มหรือเปล่าบอกถ้าผลักเนี่ยเห็นว่าผลักน่ะตัดต่อเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะแต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะมาชมสกู๊ปดีๆจากสสส.ชวนงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีแล้วช่วงหน้ากลับมาค่ะ
4: ข้าพรรษาสสส.ชวนงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูนะครับสมองจะปลอดโปร่งมีสมาธิการควบคุมอารมณ์และการนอนหลับจะดีขึ้นตับจะกลับมาเผาผลาญได้เต็มที่นะครับลดภาวะเสี่ยงดื้ออินซูลินและไขมันพอกตับและผิวพรรณจะกลับมาสดใสเพราะร่างกายจะกักเก็บน้ำได้ตามปกติคอลลาเจนใต้ผิวจะฟื้นฟูได้ดีขึ้นสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเลิกเหล้าได้อย่างไรปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกเหล้า1413นะครับมางดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีกันนะครับด้วยความห่วงใยจากสสส.ครับ

0: ภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
1: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
4: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
5: ์รสเปรี้ยวโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังรสพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์

0: เอิญยังอยู่ที่งาน World Robot Conference 2026ที่ปักกิ่งประเทศจีน
1: มันเป็นอีกฟีลลิ่งนึงมันสนุกมากอะ
0: อันเนี้ยมันขี่ได้จริงๆไม่รู้เล่นยังไงมันก็จะเดินแบบ4ขาน
1: ี่ค่ะเจอของจริงแล้ว
2: Digital Thailand เสาร์นี
3: ้หนุ่มตอดคนต่อไปสวัสดีครับชลวิทย์พรสินทรีย์รัก
4: ด้วยว่าเขาทำอาชีพอะไร
5: ปล่อยเงินกู้ค่ะ
4: ปล่อยเงินกู้เขาต้องปล่อยเงินกู้แน่ๆเพราะคนมากู้เงินมีปัญหาทั้งนั้นแหละค่ะ
6: เทคเหนียวไทยแลนด
7: ์รวมพลคนหมัดหนักในกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟต่อยดีมีทองวัดพลังกับทีมนักแสดงแบบใกล้ชิด
8: สวยๆมากเลยอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับ
9: ตกใจครับไม่คิดว่าจะได้จริงก็ขอบคุณช่อง3มากนะครับขอบคุณสำหรับกิจกรรมนี้ด้วยครับ
10: ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่มาวัดพลังกับพวกเราในวันนี
11: ้ได้ต่อยดีมีทองกันไปแล้วนะคะ
12: ฝากติดตามละครเรื่อง2หัวใจกันต่อด้วยนะครับ
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
14: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
15: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
16: เสี่ยงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
17: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
18: วันนี้อดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะนัดสื่อไว้ว่าบ่ายโมงเจอกันสน.ทองหล่อนะจะไปแจ้งความกลับคุณณัฐวุฒิวงเนียมฝ่ายกฎหมายของคุณสุชาติชมกลิ่นที่ก่อนหน้านี้คุณณัฐวุฒิมาแจ้งความคุณสมชัยไว้ว่าไปเรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นข้อหาช่อโกงอะไรทำนองนี้ปรากฏว่านักข่าวก็รอคุณสมชัยทันทีที่คุณสมชัยขี่จักรยานเข้ามาในสน.ทองหล่อปรากฏว่าอ้าวคุณณัฐวุฒิวงเนียมก็มาแล้วมาไม่มาเปล่าปรีเข้าไปจับแขนอาจารย์สมชัยถามจะไปไหนมึงจะไปไหนแล้วออกแรงเขย่าแล้วก็ผลักคุณผู้ชมดูภาพเองเนี่ยอย่างนี้อาจารย์สมชัยล้มลงไปกับพื้นพร้อมจักรยานแต่คุณณัฐวุฒิปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายนักข่าวเข้าไปปรามเข้าไปชี้หน้านักข่าวอีกมึงเป็นกลางด้วยพอนักข่าวทวงว่าพี่ทำอย่างนี้กับหนูไม่ได้นะก็เหมือนตั้งสติได้ยกมือไหว้ขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษนักข่าวแต่หันไปด่าอาจารย์สมชัยต่อแล้วยังคงปรีเข้าหาไม่หยุดจากนั้นตำรวจสน.ทองหล่อออกมาจากด้านในโรงพักนะคะมาพยายามห้ามเจ้าตัวก็ยังไม่หยุดนะคะยังไปดึงหมวกของอาจารย์สมชัยออกด้วยเกือบจะเกิดเรื่องอีกรอบนึงจนสุดท้ายเรื่องจบตรงที่ตำรวจบอกถ้าคุณไม่ฟังผมผมจะใส่กุญแจมือนะไปดูเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ต้นเลยค่ะ
19: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมึงไปไหนมึงไปไหน
20: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
19: มึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหน
20: ทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายนะครับตำรวจจัดการตำรวจจัดการ
19: มาจับมาเลย
20: ตำรวจจัดการครับจับเลยครับ
19: จับได้
20: ทำร้ายร่างกายครับ
19: ไม่ใช่ผมได้ทำร้ายร่างกาย
20: เนี่ยทำร้ายร่างกายนะทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายนะครับ
19: ทำร้ายอะไร
20: ทำร้ายร่างกายนะครับ
19: ทำร้ายอะไร
20: สื่อบันทึกไว้เลย
19: ทำร้ายอะไร
20: นี่ไง
19: มึงทำร้ายอะไร
20: เอาสิเอาสิเอาสิตำรวจจัดการ
19: ดูพร้อมจะ
20: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการครับมึงตำรวจจัดการตำรวจจัดการเลยครับทำร้ายร่างกายต่อหน้าตำรวจไม่ประดับหน้าที่
19: กูรอมึงอยู
20: ่เดียวนะครับตำรวจจัดการตำรวจจัดการตำรวจจัดการครับ
19: ถ้าหาก
20: การตรวจ
19: เ
20: ล่าเป็นไป
19: ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ถือดูเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
20: ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
19: ไม่ได้ทำอะไรเลย
20: ตำรวจจัดการนะครับ
19: พร้อมเจอมึงอ่ะ
20: ตำรวจจัดการ
19: พร้อมเจอมึง
20: ตำรวจจัดการ
19: แต่กูพร้อมเจอมึง
20: ตำรวจจัดการ
19: กูพร้อมเจอมึง ึง
20: ตำรวจจัดการเลยครับ
19: เดี๋ยวมึงเจอครูคนอย่างกู
20: วันนี้จับเลยครับจับเลยคร
19: ับ วันนี้มาขอหมายจับมันมาขอหมายจับมัน
20: ทำไรซึ่งหน้า
19: เนี่ยขอหมายจับมันมาขอหมายจับมัน
20: ซึ่งหน้า
5: ขอทำงานทีละคนใช่ไหมทีละงานทีละคนต่อทำงาน
19: คุณต้องให้ความฟังก่อนรู้ด้วยทีละคนทำงานทีละคนแรก
20: หน้าที่เลยครับ
19: ใช่
20: จัดการเลยครับไปเลย
19: วันนี้มาขอหมายจับผู้ต้องหา
20: ไม่เป็นไร

0: ูหมายจับผู้ต้องหากูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้ว
1: นี่นะครับ
0: กูไม่กลัวมึงอยู่แล้ว
1: นี่
0: ถ่ายใ
2: คร
0: มาเดี๋ยวเชิญนั่นนี้ก่อนดีกว่ามาเลยมึงแจ้งเลยมึงแจ้งเลย
3: ยังไม่ลุกผมยังแกะอยู
0: ่ไอ้โจทย์มึงแจ้งเลย
3: เอาแล้วตำรวจจัดการครับผมขอแจ้งความ
0: เรื่องกับระดับเลยนะเนี่ยไอ้ต้นนี่กูบอกมึงเลยนะบ้านมึงอยู่ตั้งข้างสถานทูตอินโดนี่มึงได้เจอกูเดี๋ยวมึงได้เจอกู
4: อาจารย์โอ้โหพี่อาจารย
0: ์มันมึงเนี่ยรู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้ต้น
3: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
0: เนี่ยสื่อแล้วต้องให้ความเป็นธรรม
5: ไม่ฟังไม่ฟังนะพี่
6: ครับเชิญนายก่อน
0: เดี๋ยวจะหนึ่งวันนี้มาขอหมายจับมึงนะหมายจับผู้ต้องหานะกูอยากเจอมึง
3: ครับดีครับ
0: กูอยากเจอมึง
3: ไม่เป็นไรผม
0: ต้องมีละต้องมี
3: การ
0: เจอม
3: ึ
0: ง
3: รักทรัพย์รักทรัพย์รักทรัพย์เฮ้ยรักทรัพย์เว้ยฉกชิงมิกลาเว้ย
4: ไม่ได้อย่างนี้แจ้งที่ไหนอ่ะ
3: โอ้ฉกชิงมิกลาด้วย
4: ไปอ่ะ
3: ไม่ได้ผมอยู่ตรงนี้ครับ
0: แต่ฉันต้องมีอะไรวันนี้มา
4: หึงหวงมาก
7: ใส่มือนะ
3: ไปเป็น
7: ไป
3: ไปฟังใส่เดี๋ยว
4: ซึ่งตอนนี้ขอบคุณ
3: เดี๋ยวเช็ค
4: ข้างในเดี๋ยวข้างในพี่ให้เขาจัดการข้างในดีกว่าเป็นไรอ่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าน้องนักข่าวคนนี้เก่งจังเลยปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีกล้าหาญมากน้องผู้หญิงที่ใส่หมวกใส่เสื้อน้ำตาลชื่อน้องฝ้ายนะคะนี่อยู่ PPTV
8: ค่ะ
4: ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีที่สุดคุณผู้ชมเรื่องจบลงตรงที่ตำรวจต้องบอกว่าถ้ายังไม่ฟังผมจะใส่กุญแจมือนั่นแหละถึงจะจบนะคะแล้วก็เข้าไปในโรงพักกันจากนั้นค่ะอาจารย์สมชัยก็อยู่ด้านนอกนะคะก็สำรวจบาดแผลของตัวเองปรากฏว่าที่เข่าเนี่ยมีแผลถลอกสองข้างค่ะและจักรยานก็เสียหายบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้คือการข่มขู่ทำร้ายร่างกายแล้วเกิดในสถานที่ราชการต่อหน้าตำรวจอย่างน้อย2นายรวมถึงนักข่าวอีก4สำนักแล้วอย่างที่เห็นแม้ตำรวจจะเข้ามาห้ามแต่นายณัฐวุฒิก็ไม่หยุดยังจะกระชากหมวกและท้าทายพฤติกรรมทั้งหมดนี้ขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินสมควรต้องได้รับบทเรียนขอว่าอย่าไปทำนิสัยแบบนี้กับใครอีกขอให้ตนเองเป็นคนสุดท้ายและนักข่าวก็ถามว่าคิดว่าทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ต่อหน้าสื่อต่อหน้าตำรวจอาจารย์สมชัยบอกว่าคาดว่าเขาคงพยายามจะข่มขู่ให้ผมมาหวาดกลัวแล้วก็ยุติการกระทำ
9: ผมให้ประชาชนตัดสินเองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราดูจากสิ่งที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยภาพข่าวต่างๆครบถ้วนนะไม่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่ผมมาสร้างเป็นหลักฐานต่างๆโดยไม่ชอบได้ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้สื่อข่าวแต่ละช่องเนี่ยมีรายละเอียดมีเทปทั้งภาพทั้งเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะเพียงพอที่จะให้ประชาชนเห็นแล้วก็ตัดสินถึงพฤติกรรมของเขาครับแต่ดูจากพฤติกรรมเนี่ยคงอยากจะข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ยุติการกระทําหลายๆอย่างมั้งคงจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าการยับยั้งชั่งใจไม่มีแล้วก็การกระทําดังกล่าวเนี่ยกระทําในสถานที่ราชการสถานที่ราชการไม่พอนะในโรงพักในสถานีตํารวจแล้วก็ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่มีความจําเป็นต้องยอมความนะครับนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเราคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะให้เกิดขึ้นกับคนไทยคนใดในประเทศไทยอีกนะครับคือผมเนี่ยกับคนคนนี้เนี่ยขอให้เขากระทำผมเป็นคนสุดท้ายดีกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องรับบทเรียนนะครับจะได้รู้สึกยับยั้งชั่งใจไม่ไปกระทำกับใครต่อใครอีกซึ่งผมไม่รู้นะว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้ไปกระทำกับใครต่อใครมากี่มากน้อยยังไงบ้างเราไม่รู้
4: ส่วนเรื่องที่จะมาแจ้งความวันนี้นะคะความตั้งใจแรกอาจารย์สมชัยบอกว่าจะมาแจ้งความกรณีที่มีคนมาแจ้งความเท็จทำให้ตัวเขาและคณะบุคคลได้รับความเสียหายรวมถึงการหมิ่นประมาทในที่สาธารณะอย่างร้ายแรงก็น่าจะเป็นกรณีที่ออกมาบอกว่าคุณสมชัยเรียรัยโดยไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็มีการพูดให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆนานาเนี่ยนะคะทีนี้คุณสมชัยก็เข้าไปด้านในโรงพักระหว่างนั้นปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิวงเนียมค่ะไปโฟนอินเนชั่นทีวีในรายการยุคคนชนข่าวนะคะตั้งแต่แรกที่โฟนอินเข้าไปก็ดักคอพิธีกรเลยน
8: ะ
4: บอกว่าคุณจะสัมภาษณ์ผมเนี่ยคุณต้องให้ความเป็นธรรมผมนะถ้าคุณไม่ให้ความเป็นธรรมกับผมผมจะไม่ให้สัมภาษณ์นะแล้วก็อธิบายค่ะว่าที่มาวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะมา จอเขาหรืออะไรนะผมไม่รู้ว่าเขามาผมก็มาของผมมาให้ตำรวจออกหมายจับนายสมชัยกับพวกรวม6คนพอผมทำอะไรเสร็จผมก็เจอเขาพอดีมันจะเอ๋พอดีแล้วก็บอกด้วยค่ะบอกว่าภาพที่เห็นว่าคุณสมชัยถูกผลักอ่ะคุณณัฐวุฒิบอกว่ายืนยันเลยนะผมไม่ได้จับแขน
1: ค่ะ
4: ไม่มีนะครับผมไม่ได้จับแขนถ้าบอกว่าจับแขนแปลว่าตัดต่อ
1: แต่ว่าจังหวะนี้ก็คือตัดต
4: ่อนะคะเหมือนกันนะเนี่ยพี่หมวยตูนดูไลฟ์สดด้วยนะคะ
1: ค่ะ
4: ตูนดู
1: ตัดต่อไลฟ
4: ์ไลฟ์สดมันตัดต่อได้ไหมคะพี่หมวย
1: ไม่ได้ค่ะ
4: ตูนดูไลฟ์สดก็เป็นอย่างนี
1: ้ก็เป็นจังหวะที่เอามือเข้าไปจับที่แขน
4: อ่ะแต่คุณณัฐวุฒิบอกว่าถ้าบอกว่าจับแขนเนี่ยแปลว่าคุณตัดต่อจริงๆแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแฮนจักรยานเขาตั้งหากมาชนผม
1: ชนไหมคะแฮน
4: ชนไหมคะส่วนที่หล่นน่ะเขาแกล้งเขาทำสำออยแล้วหล่นไปเองผมไม่ได้ผลักคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยนะสื่อไม่ให้ความเป็นธรรมผมเลยจะสัมภาษณ์แต่สมชัยอย่างเดียว
2: ละเอียดหมดแล้วที่มีการดำเนินคดีเดี๋ยวก็จะนำเสนอทีนี
5: ้ ค
2: ือต้องเอามาจังหวะสำคัญไงที่คนอยากรู้ว่าทำไมถึงขั้นต้องไปจับแขนแล้วก็ผลักจนล้มไง
5: ผมไม่ได้จับแขนมันจับตรงไหนจับแขนแล้วครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะครับถ้าบอกจับแขนแล้วตัดต่อไม่มีนะครับผมไม่เคยไปทำอย่างนั้นมันแฮนจักรยานเขามาชนพุงผมแล้วเขาก็แกล้งสำออยหล่นไปเองผมไม่ได้ผักนะพี่ให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยนะครับ
2: คลิปเนี่ยไม่เป็นการตัดต่ออย่างนี้เหรอครับอันนี้ก็ดู
5: ไม่ใช่คุณฟังผมที่คุณเอาเอกสารผมขึ้นทิปเคียงด้วยว่าผมเข้าไปเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้มีเจตนาไปอะไรกับเขาแต่ทีนี้เนี่ยผมก็อยากรู้ว่าสมเขาขโมยหมวกผมอยากรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าก็ยื่นหมวกมาดูปรากฏว่าเป็นคนเดียวกันพอยื่นหมวกมาดูปุ๊บเอาเป็นคนเดียวกันผมก็เดินออกก็จบแหละไม่มีอะไร
2: คืออย่างนี้ครับ
4: อ๋อพี่มวยสรุปว่าที่เปิดหมวกก็คืออยากรู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า
1: แต่ถ้าฟังก็ยืนยันว่าถ้ามีจับแขนคือตัดต่อ
4: ไม่ได้จับเลยผมไม่ได้จับแขนจับแขนคือตัดต่อส่วนหยิบหมวกก็ผมอยากดูว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ผมมาแจ้งจับหรือเปล่าโอ้นี่บางช่วงนะคะก่อนให้สัมภาษณ์ในรายการยุคนชนข่าวทางเนชั่นทีวีคุณณัฐวุฒิวงเนียมบอกด้วยว่าก็คือเล่าเหตุการณ์อ่ะตอนผมไปเนี่ยนะพอดีว่านายคนนี้ขี่จักรยานมาแต่ผมนั่งเบนซ์มาผมไม่ได้ขี่จักรยานเหมือนมันขี้กา
1: อุ้ย
5: นายคนนี้มันขี่จักรยานมานะครับขี่จักรยานมาเอ้ผมก็เลยมันก็เข้าใจว่าผมนั่ง Mercedes Benz ผมไม่ได้นั่งขี่จักรยานเหมือนมันนะเอาพูดง่ายๆขี้กากอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับ ข
2: ี
5: ้กากผมบอกกับพี่น้องประชาชนขี้กากนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมนำเรียนอย่างนี้ว่าผมเนี่ยไม่ได้ปี๊ดแตกหรืออะไรนะพี
4: ่พบแพทย์แล้วค่ะโอ้เนี่ยค่ะบางช่วงบอกด้วยค่ะพี่หมวยผมอ่ะคนจริงผมบอกเลย
1: ค่ะ
4: เพราะที่ผ่านมาเขาท้าทายผมตลอดผมคนจริงที่เห็นผมวันนี้ผมไม่ได้ปรี๊ดแตกอะไรนะผมแค่เป็นคนจริงคุณผู้ชมอดใจรอนิดนึงเดี๋ยวจะมีเสียงสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีทรัพยากรคุณสุชาติชมกลิ่นเพราะว่าคุณณัฐวุฒินี่เป็นฝ่ายกฎหมายของคุณณัฐวุฒิเป็นฝ่ายกฎหมายของคุณสุชาติ
1: ค่ะ
4: แต่ทีนี้เอาที่โรงพักสน.ทองหล่อให้จบอาจารย์สมชัยค่ะพอเข้าไปในโรงพักนี่เกือบ2ชั่วโมงเลยนะคะที่สุดแล้วออกมาอีกรอบก็มาบอกกับนักข่าวว่าอ๋อสรุปข้อหาเปลี่ยนแล้ว
1: ค่ะ
4: คือจากตอนแรกเนี่ยจะมาแจ้งความกลับใช่ไหมคะว่าหมิ่นประมาทในที่สาธารณะใช่ไหมแล้วก็แจ้งความเท็จแต่วันนี้มันกลายเป็นทำลายร่างกายอะค่ะเพราะฉะนั้นก็แจ้งข้อหาคุณณัฐวุฒิทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์ก็คือจักรยานพังและดูหมิ่นซึ่งหน้าและขอคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะถามว่าทำไมคุณณัฐวุฒิเขาถึงต้องโกรธขนาดนี้นะอาจารย์สมชัยพอจะคาดคะเนไหมคุณสมชัยบอกว่าก็น่าจะเป็นที่ผมมาไปเปิดเผยประวัติต่างๆของเขาทั้งเรื่องการถูกไล่ออกจากราชการหรือการโกหกสังคม
9: แจ้งความดำเนินคดีอาญานะครับฐานทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ดูหมิ่นซึ่งหน้าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในสถานที่ราชการต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแถมยังมีการข่มขู่คุกคามนะครับดังนั้นจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าเราจะคัดค้านการประกันตัวคดีนี้ขึ้นสู่ศาลแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายนั้นเนี่ย ไม่ประสงค์ที่จะให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย
6: อาจารย์ตั้งข้อสังเกตไหมคะว่าทำไมเขาถึงโกรธแทนอาจารย
9: ์อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าผมไปเอาประวัติต่างๆของเขาเนี่ยซึ่งมันก็เป็นจริงนะครับทำให้สาธารณะไม่รู้เพราะว่าเขาจะมักโกหกต่อสังคมเช่นโกหกว่าตัวเองลาออกจากราชการไม่ได้ถูกไล่ออกแล้วก็เที่ยวไปข่มขู่ใครต่อใครนะครับว่าถ้าใครบอกว่าเขาถูกไล่ออกเขาจะฟ้องเขาจะโดนคดีซึ่งความจริงแล้วเขาถูกไล่ออกจากราชการ

0: ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและทำให้เสียทรัพย์ความเสียหายประมาณ 30,000 บาทที่ว่าจักรยานนะคะแล้วอาจจะมีทรัพย์สินอื่นด้วยส่วนข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยต้องรอพยานหลักฐานก่อนนะคะถึงจะสามารถแจ้งได้ตัวคุณณัฐวุฒิเองขอประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 40,000 บาทนะคะล่าสุดตอนนี้ผู้สื่อข่าวแจ้งว่าคุณณัฐวุฒิกำลังพิมพ์ลายนิ้วมืออยู่นะคะทำบันทึกการประกันตัวท่านผู้กำกับสน.ทองหล่อยังบอกด้วยนะคะว่าคุณณัฐวุฒิตอนนี้ก็อารมณ์เย็นขึ้นละตำรวจก็ได้ตักเตือนไปค่ะว่าต้องมีวุฒิภาวะในสถานที่ราชการไม่ควรมีพฤติกรรมไม่ควรทำแบบนี้ส่วนอาจารย์สมชัยค่ะล่าสุดโพสต์นะคะผ่านทางเพจปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรขอบคุณทุกสายที่โทรมาด้วยความเป็นห่วงครับมีทั้งอาสาจะหาทีมมาคุ้มกัน
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกปฏิเสธไปบอกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลมี2สายโทรมาบอกว่าจะจัดทีมไปกระทืบมันไห
1: ม
0: ผมบอกว่าอย่าเลยครับแต่แล้วแต่พี่นะครับแต่ผมไม่ส่งเสริมเอ๊ะยังไง อย่าเลยครับ
1: แต่แล้วแต่พี่นะครับ
0: แต่ผมไม่ส่งเสริม
1: ค่ะ
0: ส่วนทนายนรเศษนะหนองตูมนะคะทนายความคุณสมชัยค่ะก็บอกว่าวันนี้ก็แจ้งความไปเนี่ยเข้าใจว่าแจ้งความเรื่องการข่มขู่ด้วยนะเพราะว่าคุณณัฐวุฒิพูดในลักษณะว่ารู้นะว่าบ้านอยู่แถวจุดๆๆๆเดี๋ยวเจอกัน
2: ตอนนี้คุณณัฐวุฒินะครับถูกจับกุมเพราะถือเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยได้ขอคัดค้านการประกันตัวนะครับถามว่าเมื่อทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยขอคัดค้านการประกันตัวเนี่ยด้วยเหตุนะครับถ้าเราดูนะครับ1กระทำในสถานที่ราชการนะครับมีพฤติการที่อาจจะถือได้ว่าไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและยังมีคำพูดในทำนองที่ว่านะครับตามคลิปเลยว่ารู้นะว่าบ้านอยู่แถวสถานทูตอินโดนีเซียเดี๋ยวเจอกันมันมีลักษณะที่ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเข้าใจได้ว่าเป็นการข่มขู่หากได้รับการปล่อยตัวเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรมีอีกเรื่องนึงที่วันนี้ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์นะครับก็คือข้อหาแจ้งความเท็จนะครับแล้วก็แจ้งความเท็จเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นได้รับโทษทางอาญาจากกรณีที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยนะครับได้มาแจ้งความร้องทุกข์ซึ่งผมเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งความร้องทุกข์ด้วยนะครับที่บอกว่าการเปิดมูลนิธิเนี่ยนะครับมีพฤติการเป็นการช่อโกงประชาชนรวมทั้งมีลักษณะเป็นการฟอกเงินวันนี้เราก็ได้มาแจ้งความร้องทุกข์กับในข้อหาแจ้งความเท็จ
1: แน่นอนว่าที่น้องตูนบอกว่าเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงของคุณสุชาติเพราะว่าคุณณัฐวุฒิเป็นทีมกฎหมายของคุณสุชาติแต่ว่าวันนี้คุณสุชาติบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นฝ่ายกฎหมายของผมนะผมจ้างเขาทำคดี
0: ก็จ้างเป็นคดีไปอย่าเรียกว่าฝ่ายกฎหมาย
1: ค่ะแล้วไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาผมด้วยผมมีทีมกฎหมายเป็น10ทีมเลยแล้วเขามีเรื่องกับอาจารย์สมชัยก็ไม่เกี่ยวกับผมลองฟังเสียงของรัฐมนตรีสุชาตินะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปิดเบรกนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องเด็ดเดี๋ยวนี้ค่ะ
3: ผมกำลังเปรียบให้ฟังว่าผมไม่ได้ตั้งเขาเป็นคณะที่ปรึกษาหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับไปตรวจสอบได้เลยย้อนหลังได้เลยนะครับวันนี้ไม่มีคำสั่งทั้งสิ้นข้อที่สองผมจ้างเขาในฐานะเขาเป็นบริษัทกฎหมายซึ่งผมว่าจ้างเขาไปทำคดีซึ่งคดีหนึ่งซึ่งมันก็จบถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับเขาแล้วผมก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาหรือทีมงานผมเหมือนเราทุกคนนะครับจะต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทบัญชีตรวจสอบบัญชีอะไรแล้วแต่เนี่ยแล้วเกิดบริษัทนั้นเขาไปทำอะไรผิดโดยส่วนตัวเขาเราเกี่ยวด้วยป่ะครับเราไม่เกี่ยวว่าเราไม่เป็นหุ้นส่วนบริษัทเราจ่ายเงินเราจ้างถูกไหมครับ
4: หลังจากนี้เราจะใช้เขาอีกไหมคะ
3: อ๋อเราก็ไม่ใช้สิครับเพราะเราก็มีทั้ง10ทีมเราที่เราว่าจ้างไว้มันจบไปแล้วครับกราบเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนให้เป็นธรรมว่าคนเราทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องลูกพี่ลูกน้องกันไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันนามสกุลเดียวกันสมมติเขาไปทำอะไรผิดเราจะต้องไปรับรู้กับเขาบรรลุนิติภาวะแล้วมันเป็นเรื่องของใครทำผิดก็ต้องว่าตามกฎหมายกันไปถูกไหมครับเขาทะเลาะกับท่านอาจารย์สมชัยผมกับอาจารย์สมชัยผมไม่ได้มีปัญหากับเขาเลยครับผมจะไปทะเลาะอะไรกับอาจารย์สมชัยว่าผมไม่ได้มีปัญหากับอาจารย์สมชัยสักครั้งหนึ่งแล้วผมก็ดีกับเขาแต่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวที่เขามีปัญหาส่วนตัวกันเองในเรื่องที่ผมติดตามเขาก็ในเรื่องของการขุดคุยประวัติซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องของส่วนตัวครับมันไม่เกี่ยวกับผมถูกไหมครับ
5: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีใหม่ซันซิลพาวเวอร์บอย

0: รีทเมนต์ภายจากแดชไชรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
1: วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีกรรมวิธีที่พิถีพิถันส่งต่อคำอวยพรจากเราถึงทุกครอบครัวขนมไหว้พระจันทร์ภัตตาคารเชียงกรีลาความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน
2: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแช่องอาจโมเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
3: ถ้ามิวชอบกิจมิวต้องไฟกว่านี้นะลูกเพราะว่าพี่มีอะไรพี่บอกมิวทุกเรื่องเลย
4: ก็จะให้หนูไฟได้ยังไงคือหนูไม่มีโอกาสได้ไฟด้วยซ้ำ
5: Love Roulette Reality
6: พี่เปิ้ลก็เป็นคนที่โรแมนติกแบบต้องหอมแก้มต้อง
7: นี่ๆๆเดี๋ยวหอมให้มี
6: หอมอย่าง
8: ถ้าตอนกลางวัน
9: อะไร
8: โทรมาทำไม
9: ตอนเย็นๆหัวค่ำ
8: มาไงครับหัวขา
10: ปลาพี่ทำจากปลาทะเลน้ำลึกเวลากินอ่ะอย่าให้แฟนกินนะ
9: ทำไมอ่ะ
10: มันมีโอเมก้า3แล้วดิเขาจะฉลาดกว่าเราเธอ
11: ขนมเส้นน้ำเหนียวเจ้า
9: น้ำเหนียวน้ำกระเทย
11: น้ำกระเทย
9: พ่ออย่าง
11: กระเทยทำว้า
12: เฉยๆหนูมาหาพี่เองพี่ก็นั่งของพี่เฉย
13: ๆงานเสร็จแล้ว
14: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
15: ได้มั้ยครับ
14: Formos Omega 369
16: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
17: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปดีแคชแม็กสปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
18: ต่อเนื่องนะคะสภาเดือดเมื่อวานบอกได้เลยว่ายังไม่จบวันนี้เนี่ยถึงขั้นที่ว่ามีการโพสต์ด่ากันอะ
19: ค่ะ
18: คือโพสต์ลอยๆแต่ว่าแรงมากนะคะมีการใช้พื้นหลังเป็นสีส้มด้วยนะคะคุณสุภชัยโพสต์แปลเป็นไทยได้ว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม
19: ่ค่ะ
18: อย่างนี้เลยนะย้อนกลับไปก่อนนะคะก็หลังจากจบเรื่องเด่นเย็นนี้ไปคุณผู้ชมตอนนั้นเท่าที่เราทราบอะค่ะพี่หมวยก็คือว่ามีการอภิปรายเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนใต
19: ้
18: เนาะแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะเป็นการพิจารณารายงานของกกต.ทีเนี้ยตอนที่ตกลงกันส.ส.ฝ่ายค้านเขาก็เข้าใจว่าเมื่อจบปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ก็คงจะได้พิจารณารายงานกกต.แต่ที่สุดแล้วพอสักประมาณ2ทุ่มเนี่ยมันเริ่มเดือดขึ้นมาตอนที่คุณรังสิมันต์โรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนะคะต้องการที่จะให้ประธานสภาโสภณสารัมยืนยันว่าจะประชุมจนจบยติจังหวัดชายแดนใต้ในวันนี้เพื่อให้วันพฤหัสหน้าจะได้เข้าสู่วาระของเรื่องกกต.คือถ้าวันนี้ไม่ทันไม่เป็นไรแต่อาทิตย์หน้าอยากจะคุยกันเรื่องกกต.ละปรากฏว่าคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยมีการขู่ด้วยบอกว่าก็ถ้าไม่จบวันนี้เดี๋ยวผมขอนับองค์ประชุมเท่านั้นแหละคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยประธานวิปรัฐบาลค่ะบอกว่าคือก่อนหน้านี้ที่เราตกลงกันเนาะระหว่างวิปฝ่ายค้านและรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องการเถียงกันและการเสียเวลาค้านกันไปมานี่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นเกิดแบบนั้นขึ้นซึ่งจำนวนเพื่อนสมาชิกที่จะอภิปรายก็มีเยอะสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้คุณโสพลค่ะประธานก็บอกว่าการนับองค์ประชุมเป็นสิทธิสมาชิกในเมื่อมีคนเสนอนับมันก็ต้องนับคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นโต้บอกพรรคฝ่ายค้านยังไม่ได้อภิปรายเลยสักคนครับนี่คนแรกกำลังจะลุกกำลังจะเสนอกันจบเนี่ยคุณกรวีบอกอ่ะก็เหมือนกันพวกผมก็เหมือนกันแล้วก็ตอบโต้กันไปมาทำนองว่าอ่ะก็นับสิ นับกล้องดูเลยก็ได้หรือจะลองแพนกล้องสภาไปดูตอนนี้ก็ได้ว่าใครกันแน่ที่ไม่อยู
15: ่ฟังท่านประธานแบบนี้เนี่ยสรุปว่าไม่จบวันนี้ถูกต้องไหมฮะ
19: ถ้าจบวันนี้ก็ต้อง5 ทุ่ม
15: คือทางพวกผมฝ่ายชาร์จเนี่ยเราพร้อมครับ
19: ได้ครับแต่ว่าผมนั่งคนเดียวไม่ไหวหรอกครับ7 ชั่วโมงครับ
15: เรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับถ้าไม่จบในวันนี้นะครับทางพวกกับผมขออนุญาตนับองค์ประชุมครับ
20: พอคนของท่านอภิปรายหมดและท่านก็มานับองค์ประชุมแบบนี้แหละครับ
21: ที่ท่านประธานวิปรัฐบาลพาดพิงมานะครับจะบอกว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยยังไม่ได้อภิปรายสักคนเลยนะครับคนแรกกำลังจะลุกขึ้นอยู่เนี่ยครับมันจะไม่ได้อภิปรายเลยครับ
20: ก็ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกันกับพวกผมครับ
21: แล้วก็ไม่มีอะไรครับคือถ้าอยู่กันครบก็ไปต่อครับแค่นั้นเองครับเห็นว่าสำคัญนะครับ
20: เข้าใจว่าอะไร
21: ไปไหนกันนะครับ
20: ก็อยู่กันไงฮะท่านแพนกล้องสิครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครอยู่มากกว่ากัน
21: โอเคครับถ้างั้นก็นับองค์ประชุมเลยครับจะได้รู้ว่าอยู่กันครบไหมครับ
15: ถ้าท่านอยากให้เดินต่อก็จงมีองค์จงเข้าประชุมให้พร้อมเพียงกันสมกับความสำคัญที่ท่านได้เอ่ยในเวทีเหล่านี้ต่อไป
18: หลังจากนั้นนะคะก็มีคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นบอกว่าพวกเรากำลังมองข้ามเรื่องน้ำใจนะท่านประธานเนี่ยท่านต้องอยู่คนเดียวคือเมื่อวานช่วงค่ำอะค่ะรองประธานสภาอีก2 ท่านติดภารกิจก็คือจะเหลือแต่ประธานโสพลสารัมท่านเดียวทีนี้ถ้าจะอยู่ต่อก็คืออยู่ยาวแล้วเหมือนท่านนั่งไม่ไหวอะค่ะด้วยวัยด้วยอะค่ะคุณสุภชัยบอกว่าท่านจะให้ประธานนั่งจนเป็นลมคาบัลลังก์เลยหรอหลังจากนั้นก็เริ่มมีเสียงถามประมาณว่าเอ๊ะให้เลขาสภาโทรตามรองอีก2 คนกลับมาได้ไหมช่วยมาทำหน้าที่สุดท้ายทำไปทำมาเนี่ยก็เริ่มมีการพูดกันทำนองว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยประธานตอบมาเลยได้ไหมว่าประธานจะอยู่เป็นประธานในที่ประชุมไหมประธานบอกท่านพูดอย่างเงี้ยไม่ถูกนะท่านเอาแต่ใจตัวเองสั่งปิดประชุมเลยค่ะ
22: การที่ผมคิดว่าพวกเรากำลังมองข้ามไปคือเรื่องน้ำใจเรื่องความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจผมไม่ได้พูดเรื่องผมครับแต่ผมบอกว่าท่านประธานบอกว่าท่านจะต้องนั่งเป็นประธานอยู่คนเดียวมาหลายชั่วโมงแล้วแปลว่าท่านไม่เห็นอกเห็นใจท่านประธานเลยเหรอครับท่านจะให้ท่านประธานนั่งอยู่จนกระทั่งจะเป็นลมคาบัลลังก์เหรอครับลากไปอีก300 นาทีแล้วให้ท่านประธานของผมเนี่ยของทุกท่านด้วยเนี่ยต้องนั่งตรงนั้นผมเลยถามเรื่องข้อเดียวครับเรื่องหัวใจครับ
23: ที่ท่านประธานบอกว่าท่านประธานอาจจะทำหน้าที่ไม่ไหวเนาะผมคิดว่ารองทั้งสองก็น่าจะกลับมาทำควบคุมการประชุมต่อได้ครับ
19: อันนี้ไม่รู้จะตอบยังไง
23: ให้ฝ่ายเลขาโทรหารองประธานท่านรองประธานได้ไหมครับ
19: มันไม่ใช่ความผิดของรองประธานทั้งสอง
24: มือนานันทนาค่ะท่านประธานคะประเด็นวันนี้นะคะเนื่องจากสภาไม่มีข้าวกินค่ะท่านประธานพอไม่มีข้าวกินเนี่ยพวกก็ต้องออกไปกินต้องกินยาค่ะท่านประธานยังไงก็ตามแต่ก็อยากถ้าท่านประธานจะเป็นไปตามข้อบังคับเนี่ยนะคะดิฉันขอเสนอให้ขานชื่อ
19: ทุกอย่างประชาชนที่ติดตามการประชุมอยู่รับทราบหมดว่าเหตุการณ์วันนี้เกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเมื่อการประชุมถึงเวลาสมควรแล้วผมขอปิดประชุมครับ
18: ประธานดึกเมื่อวานนี้ค่ะคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ว่ากลัวรายงานกกต.เข้าสภาอะไรกันขนาดนั้นส่วนเช้าวันนี้คุณรังสิมันต์โรมค่ะพรรคประชาชนก็พูดเรื่องนี้อีกรอบนึงนะคะใช้คำว่ารัฐบาลอำมหิตเล่นเกมการเมืองเอาเรื่อง3 จังหวัดชายแดนใต้มาปกป้องคดีหัวสว.
15: ท่านเนี่ยก็แค่แอบอ้างเอาเรื่องสถานการณ์3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเพื่อปกป้องความมุ่งหมายทางการเมืองที่ท่านแอบซ่อนอยู่อำมหิตนะพูดกันตรงๆอำมหิตมากๆท่านต้องการที่จะประวิงเวลานะครับใช้เรื่องนี้นะครับเป็นกลไกในการที่จะซื้อเวลาเพื่อทำให้เราไม่สามารถที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสว.ได้พวกผมยินดีอยู่จนถึงจะตี 1 ตี 2ยินดีหมดครับขอให้มันจบแล้วสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราก็ยอมถอยมาแล้วนะสัปดาห์ต่อไปก็จะได้เข้าในส่วนของรายงานกกต.ก็ไม่เอาอีกก็จะเอาเรื่องนี้ไปประวิงเวลาต่อในสัปดาห์ถัดไปทำแบบนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่าไม่ให้อำเนี่ยมันก็ไม่แปลกส่วนที่เมื่อกี้ถามว่ามันก็เป็นการซื้อเวลาเพื่อในเรื่องของหัวสว.ไหมมันก็มองได้อย่างนั้นมันมองอย่างอื่นไม่ได้ผมถามกันตรงๆฮะท่านทำแบบนี้ท่านได้อะไรมันช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเหรอยิ่งกลัวเนี่ย นะครับยิ่งท่านกลัวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนหรือเปล่าว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทำกันเป็นลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมเนี่ยนะครับมันผิดชัดเจนสรุปว่าที่สังคมไทยกำลังตระหนักว่านี่คือการโกงสว.เนี่ยมันก็มีมูลความจริงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้จะแก้ปัญหากันจริงๆหรือเปล่าหรือก็แค่จะซื้อใช้ปัญหานี้ในการซื้อเวลาให้กับรัฐบาลอนุทินรัฐบาลเขากระโดงเอาให้ชัดนะครับ
18: คุณโรมยังพูดถึงการทำหน้าที่ของคุณมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งที่เป็นช่วงที่สภาดุเดือดที่สุดเมื่อวานนะคะบอกว่าการแทนตัวเองว่าพี่และเรียกคนอื่นว่าน้องนี่ไม่ใช่ทริปนำเที่ยวนะแล้วก็บอกว่าคุณมัลลิกาเป็นส.ส.มาแล้วหลายครั้งน่าจะตระหนักได้ว่าการทำงานแบบมืออาชีพเป็นยังไง
15: สภาเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เราควรจะทำหน้าที่อย่างมืออาชีพสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยป้องกันนะครับในเรื่องของความขัดแย้งส่วนบุคคลแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปแทนตัวเองเป็นพี่นะครับและนี่คือน้องนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับราวกับว่านี่คือทริปนำเที่ยวนะครับที่มีความเป็นกันเองกันสูงเนี่ยผมคิดว่าการทำงานในลักษณะที่มันไม่มืออาชีพแบบนี้เป็นสิ่งที่ท่านรองประธานนะครับควรจะปรับปรุงตัวเองแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้ความคิดในเรื่องของความชิลๆสบายๆนะครับในการทำงานแบบนี้แหละครับที่มันทำให้เกิดปัญหาการที่ท่านนะครับไปหลุดพูดเรียกหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านด้วยชื่อเล่นราวกับว่าเราคุยกันอยู่บนโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็แทนตัวเองพี่หลายๆครั้งดังนั้นสิ่งที่ผมเรียกร้องเนี่ยนะครับไม่ใช่อะไรเลยฮะเป็นแค่เรื่องของการทำงานที่ควรมีความเป็นมืออาชีพท่านมาริกาเป็นส.ส.มาแล้วหลายครั้งนะครับน่าจะตระหนักว่าการทำงานแบบเป็นมืออาชีพเนี่ยมันมีหน้าตาอย่างไรดังนั้นถ้าท่านจะปรับปรุงตัวเองหลังจากนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันเรื่องดีไม่ใช่เรื่องดีต่อความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะครับแต่เป็นเรื่องดีของสภาแห่งนี้เราไม่ควรที่จะทำให้สภาแห่งนี้กลายเป็นสภาโจ๊กเป็นสภาที่มันไม่มีความซีเรียสเรากำลังพิจารณาถึงเรื่องใหญ่เรื่องผลประโยชน์มหาศาลของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยท่านควรจะตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้ให้มากนะครับ
0: ขณะที่คุณหมายสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าเราก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องทำทุกวิถีทางขนาดนี้ในการปกป้องไม่ให้กกต.ถูกอภิปรายในสภาเพราะว่าการอภิปรายกกต.โดยเฉพาะผลการดำเนินงานปี67หนีไม่พ้นเรื่องการโกงส.ว.ซึ่งพรรคภูมิใจไทยอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากการเปิดเผยข้อมูลก็เลยเป็นเดือดเป็นร้อนจริงๆแล้วไม่ได้ปกป้องกกต.หรอกแต่เป็นการปกป้องตัวเองและที่สำคัญคุณหมายบอกว่าการอภิปรายในสภาจะได้รับเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองเรื่องการถูกฟ้องร้องดังนั้นอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งก็ได้ที่ผลักให้คนที่ต้องการจะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับสังคมต้องไปพูดนอกสภาซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องปิดปาก
1: ก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้นะคะว่าทำไมถึงจะต้องทำทุกวิถีทางขนาดนี้นะคะในการที่จะปกป้องหรือว่าไม่ให้กกต.เนี่ยถูกอภิปรายในสภานะคะเนี่ยยังไงก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการที่พูดเรื่องการโกงส.ว.ทางพรรคภูมิใจไทยอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงก็เลยจะเป็นเดือดเป็นร้อนปกป้องกันไม่ได้ปกป้องกกต.หรอกจริงๆก็คือปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญการอภิปรายในสภาเนี่ยมันจะได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองในเรื่องของการถูกฟ้องร้องก็อาจจะเป็นแนวทางนึงก็ได้ที่ผลักให้ผู้ที่ต้องการที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับสังคมเนี่ยต้องไปพูดนอกสภาสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องปิดปากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถพูดในสภาได้เนี่ยเรื่องพวกนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วเราอาจจะกล้าเปิดอะไรที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่านี้ก็ได้ถ้าหากมีเอกสิทธิ์คุ้มครองการอภิปรายที่ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานจนไม่สามารถที่จะบรรจุเอาการพิจารณารายงานของกกต.เข้าสู่สภาได้ทันในวันพฤหัสนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นี่ก็เป็นเกมที่เขาวางเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เพื่อบล็อกเราในสัปดาห์ต่อไป
0: ยังมีคุณพันธินนุ่มเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนค่ะที่บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเป็นความพยายามในการอุ้มกกต.เป็นความพยายามในการยื้อเวลาการพิจารณาเพื่อหนีการตรวจสอบของสภาค่ะทำเสมือนว่าเราจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกกต.แล้วก็ทิ้งท้ายว่าหวังว่าการประชุมอาทิตย์หน้าจะไม่โดนบิดเบี้ยวอีกฟังเสียงของคุณพันธินนะคะปิดเบรกนี้ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมากับเรื่องเด็ดเย็นนี้ค่ะ
2: รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยนะครับอุ้มกกต.ยื้อเวลาเลื่อนรายงานต่อสภานะครับ หนีการตรวจสอบ

0: ของสภาผู้แทนราษฎรปกติเวลาหน่วยงานต่างๆเข้ามารายงานเนี่ยมักจะไม่มีผู้อภิปรายหรอกครับนะครับส่วนใหญ่ก็สภาจะร้างนะครับแต่ก็ต้องยืนยันครับว่าองค์กรอิสระเนี่ยการรายงานของหน่วยงานองค์กรอิสระเนี่ยเป็นช่องทางเดียวที่สภาจะสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระเหล่านั้นได้มันเป็นขบวนการครับคือเห็นเลยว่าเป็นเนื้อเดียวกันขนาดเรื่องรายงานที่ปกติมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะครับนี่ทำเสมือนว่าโอ้โหเราจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกกต.นะครับรัฐบาลฝ่ายบริหารถึงขั้นจะต้องไปอุ้มองค์กรอิสระพฤหัสนี้นะครับติดตามกันนะครับสภาจะโดนกกต.เบี้ยวอีกหรือเปล่าครับทำทีมา
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
4: ก่อนอันนี้เราทำงานค่อนข้างหนักก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหันมาดูแลสุขภาพเราเห็นว่ามันมีช่องทางโอกาสของธุรกิจอยู่มาจากคำว่าโอป้าภาษาเกาหลีอะค่ะแบบพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: โอ้พี่ชาย
6: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
7: ไม่รู้เรื่อง
8: อาทิตย์นี้พบกับสารพัดสัตว์ของหมอเจี๊ยบรัตนาคนนี้ค่ะ
9: ในรายการเทพเดชรักนี้มีหาง4โมงเย็นวันอาทิตย์ทางช่อง3นะคะ
10: แล้วเจอกันนะคะ
11: ฉันเห็นผอ.ออกมาจากห้องนั้นแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะยายมุตตาก็เดินขาสั่นออกมาจากห้องนั้นด้วย
12: ผอ.กับมุตตา
13: พี่ปริมเนี่ยร้ายจังเลยนะคะพี่ตาต้องระวังตัวให้มากๆนะคะ
14: แก้มผอ.ค่ะเปื้อนควรจะเช็ดออกนะคะเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเป็นรอยลิปสติก
15: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย์
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: แม่คิดว่าผมเป็น
18: หรือเปล่า
17: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
18: ่แน่นะ
17: ใช่ครับ
18: เจ้น้องทายอยู่ตักเนี่ยก็มันหาวันนั่งอยู่สก้อยผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข็งข้อกับแม่ใช่ไหม
17: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
19: เปล่าเข้าใจค่ะคุณหัวของบ่าวนะ
15: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้ 20:25 นตอนแรก
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ที่มากจาก
2: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
8: นางไม่ใช่ผู้ประกันตน
1: นางเอ็นพี
9: หยุดเถอะนางเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
3: แล้วพวกมันเป็น
9: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
4: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
11: ์ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก
5: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Toyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
6: ถ้าพูดถึงประเด็นฝ่ายค้านกับรัฐบาลอีกคู่หนึ่งที่เดือดกันตั้งแต่เช้าก็จะเป็นคุณสุประชัยใจสมุทรกับคุณไอรักชนกศรีนอกเริ่มต้นค่ะมาจากโพสต์ของคุณสุประชัยก่อนนะคะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษที่มีความหมายค่อนข้างรุนแรงค่ะในทำนองที่ว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่จะเป็นพื้นส้มแบบนี้ค่ะอยู่เบสบอลบาสตาร์ดไม่รู้นะคะว่าหมายถึงใครแต่ข้อความที่โพสต์อย่างที่หมวยบอกก็คือใช้พื้นเป็นสีส้มค่ะแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งค่ะคุณไอรักชนกศรีนอกสสพรรคประชาชนได้แชร์โพสต์นี้แล้วก็เขียนบอกว่าสลิงแตกหลังจากนั้นคุณไอซ์เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ค่ะเป็นข้อความนี้ แปลว่าดอกที่ซัดไปตะกี้จี๊ดขึ้นสมองเก็บทรงไม่อยู่เลย
7: ค่ะ
6: แล้วก็มีการคอมเมนต์ซ้ำๆนะคะบอกว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเอาความเดือดร้อนเอาชีวิตที่ต้องเสี่ยงภัยของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นข้ออ้างบังหน้าเพื่อปกป้องกกตนี่แล้วหลังจากนั้นไม่แน่ใจนะคะว่าหรือว่าทางโพสต์ทางเม้นของทางคุณไอซ์จะหายไปเธอเองก็เลยเข้ามาเขียนข้อความมาค่ะภายใต้โพสต์ของคุณสุประชัยแบบนี้บอกว่าทำไมคอมเมนต์ของฉันหายอยู่คนเดียวแล้วก็มีข้อความเป็นข้อความนี้ซ้ำๆหลายรอบเลยค่ะ
7: ข้อความเดิมอะค่ะ
6: ค่ะรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเอาความเดือดร้อนเอาชีวิตที่ต้องเสี่ยงภัยของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นข้ออ้างบังหน้าเพื่อปกป้องกกต.ไม่ให้ถูกอภิปรายในสภาเป็นข้อความแบบนี้ย้อนกลับไปนะคะต้นเรื่องเนี่ยมาจากตอนเช้าเลยค่ะพรรคภูมิใจไทยมีการโพสต์ข่าวของคุณสุภชัยที่พูดถึงปัญหาการประชุมสภาเมื่อวานนี้โดยคุณสุภชัยมีการตั้งคำถามถึงเจตนาของฝ่ายค้านที่ต้องการจับพิพายกกต.ว่าเป็นการกำลังกดดันองค์กรอิสระในคดีที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ไหมแล้วก็เตือนว่าอย่าใช้เวทีสภามากดดันกกต.จนกลายเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจองค์กรอิสระหลังจากนั้นคุณไอซ์ได้เข้าไปคอมเมนต์ในเพจของภูมิใจไทยบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของสภาและรัฐบาลตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะต้องยื่นหน้าออกมาปกป้องกกต.มีใครในกกต.เป็นบุพการีของท่านหรือไม่คะนี่ซึ่งคุณไอซ์เองก็มีการแก้ไขโพสต์เพิ่มข้อความหลายครั้งนะคะแล้วก็มีการแชร์โพสต์ไปที่หน้า Facebook ของตัวเองด้วยแต่ก็ยังมีคำว่ามีใครในกกต.เป็นบุพการีของพวกท่านเหรอคะ
7: ค่ะ
6: ก็คาดว่าจะเป็นเพราะคุณไอซ์ได้พูดถึงบุพการีมาก่อนก็เลยทำให้คุณสุประชัยไปโพสต์ลอยๆขึ้นมาว่าอยู่เบสบอลบาสตาร์ด
7: ก็คือแปลเป็นไทยว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม
6: ่
7: ย้อนแบบทางนึงพูดบอกว่ากกต.เป็นบุพการีเหรอคะทางนี้ก็เลยบอกว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะแต่ใช้พื้นสีส้ม
6: ค่ะก็เป็นคู่เดือดอีกคู่หนึ่งของวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะขณะที่ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะวันนี้ออกมาโต้คุณไอซ์นะคะก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้คุณไอซ์ไปแซะบอกว่ารัฐบาลภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายไม่กล้าลงพื้นที่ชายแดนใต้วันนี้ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะแล้วก็เป็นการโชว์ภาพของ3รัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปที่ยะลาปัตตานีช่วงที่มีการประชุมครม.
7: นั่นนะคะแถวหลังเห็นไหมคะ
6: ค่ะ
7: นี่มีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์มีคุณเจเศษไทยเศษคุณชัยชนกชิดชอบ
6: ค่ะแล้วก็บอกว่าอยากจะให้การวิจารณ์เรื่องการลงพื้นที่มองจากข้อเท็จจริงและการทำงานที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าการมองเพียงว่ารัฐบาลจัดประชุมที่จังหวัดไหนแล้วก็บอกว่าการลงพื้นที่นี้ไม่ได้มีการแจ้งผู้บริหารล่วงหน้านะไม่ได้มีพิธีต้อนรับเราลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหารับฟังอุปสรรคและข้อเสนอใช้เวลาตรวจเยี่ยม3จุดประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็บอกว่าทางเพจของกระทรวงมหาดไทยก็มีการโพสต์ระหว่างการลงพื้นที่ด้วยนี่ออกมาโต้แบบนี้เลยขณะที่นายกรัฐมนตรีนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะพูดถึงกรณีที่คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนวิจารณ์การใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าล้มเหลวนายกหัวเราะนะคะบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรแล้วล้มเหลวและต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าต้องคิดมาก่อนแล้วไม่ใช่เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากใช้อะไรก็ใช้เขาไม่เข้าใจลองฟังเสียงนายกค่ะ
10: ท่านนายกคะเมื่อวานนี้ทางสภาเหมือนพูดถึงเรื่องไฟใต้ค่อนข้างคุณธนพงศ์บอกว่ารัฐบาลเหมือนใช้งบแก้ไขล้มเหลวไปเลยอย่างเงี้ยค่ะท่านนายก
12: เขาไม่รู้เรื่องนะครับรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรแล้วก็ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศนะครับให้คุ้มค่าแล้วก็งบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้เนี่ยมันต้องคิดมาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าวันนี้เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากจะไปใช้อะไรก็ใช้ไม่ใช่เขาไม่เข้าใจ
10: นะนอกจากนี้เขาบอกว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานี้อย่าง
12: รัฐบาลไม่มีความกล้าหาญเป็นรัฐบาลได้ยังไงอย่าไปถามอะไรที่มันน้องชอบถามวันนี้พูดจริงคนนี้พูดจริงแล้วก็มาเอามาชนกันมีความไม่มั่นใจก็สามารถยื่น อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่า151 152ไม่หมดเพราะฉะนั้น

0: ให้มีการชี้แจงโดยที่คนที่สงสัยคนที่ต้องชี้แจงเขาได้พูดคุยกันถ้าไปถามคนที่พูดตีคนที่พูดตีมันก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะพูดกันคนละทีแล้วก็เราก็ไม่ได้ยินว่าเขาพูดจริงหรือเปล่า
1: ค่ะอยากจะย้อนไปที่สภาเมื่อวานนี้นิดนึงค่ะน้องตูนท่านผู้ชมคะคือประเด็นเรื่องของการอภิปรายรายงานของกกต.ทางทีมกกต.เนี่ยก็ไปเพื่อจะเตรียมชี้แจงเหมือนกัน
2: ตอนแรกวาระเป็นกกต.ไงก็ต้องไปพร้อมชี้แจง
1: ค่ะทางเพจของสำนักงานกกต.ก็มีการโพสต์ภาพนะคะ3กันยายนก็เป็นภาพของเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมี
2: หัวโต๊ะเลยนี
1: ่นี่แล้วก็มีทีมรองเลขามีทีมเจ้าหน้าที่มีผู้บริหารร่วมประชุมชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ2567และปี2568ก็เป็นภาพนี้ค่ะ
2: ค่ะรอชี้แจง
1: รอชี้แจงอยู
2: ่ค่ะ
1: แต่ทีนี้ก็มีคนไปเจออีกโพสต์หนึ่ง
2: ค่ะ
1: เป็นโพสต์ของคุณแสวงบุญมีเลยค่ะที่การกกต.ช่วงนี้มีคอนเสิร์ตอัศนีและวสันต
2: ์พี่ป้อมพี่โต
1: ค่ะแล้วก็เป็นภาพของเนื้อเพลงหอบฟางหอบฟางไปไหน
2: น้ำเอ่ยน้ำใจ
1: เนี่ยฉันยังเฝ้าดูและอยากจะรู้ความเป็นไปเพลงนี้เป็นของเธอผู้เดียวนะไม่ว่าวันไหนไม่ว่าเมื่อไหร
2: ่ฉันรักเธอ
1: ค่ะค่ะ Farewell Concert ของพี่ป้อมพี่โต๊ะค่ะคือคอนเสิร์ตเนี้ยเริ่มทุ่มหนึ่งในบัตร3กันยายน
2: เอาเมื่อวานนี้คะพี่หมวย
1: เมื่อวานนี้เราจะต้อง
2: แล้วท่านอยู่ที่ไหนคะตกลงว่าท่านอยู่ที่สภา
1: หรือว่าไปดูคอนเสิร์ต
2: หรือท่านอยู่ที่คอนเสิร์ตคะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าคอนเสิร์ตเริ่มทุ่มหนึ่งประตูเปิด6โมงก็ต้องออกกี่โมง
2: น่าจะต้องเย็นๆนะจากสภาไปอิมแพคเมืองทองธานีสรุปท่าน
1: อยู่ที่ไหน
2: เออ
1: ค่ะ
2: ยังไงอันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะแต่สุดท้ายเมื่อวานกกต.ก็ไม่ได้ชี้แจงหรือว่าท่าน
1: รู้
2: ว่าดูทรงละ
1: จะไม่ต้องชี้แจงก็เลย
2: สงสัยไม่ทันอย่างนี้หรือเปล่านะเมื่อวานใครไปดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะเห็นพี่แสวงของพวกเราไหมคะมาบอกได้นะคะคอมเมนต์บอกได
1: ้ค่ะ
2: ก็เก็บตกจากเมื่อวานนะคะสภาเดือดจนถึงวันนี้คุณผู้ชมวันนี้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะมีการประชุมบอร์ด Data Center เป็นครั้งแรกนะคะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็มามอบนโยบายท่านก็บอกนะคะว่ารับทราบทุกข้อกังวลของประชาชนก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องกำหนดมาตรการออกกฎระเบียบออกแบบระบบที่เหมาะสมค่ะท่านนายกบอกด้วยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ใหม่สำหรับประเทศไทยแต่เราต้องจับทางให้ได้ต้องแก้ไขกฎระเบียบให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะปิดกั้นหรือว่าหยุดรับการลงทุน Data Center นะคะเป็นการสร้างกติกาที่เหมาะสมเพื่อให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างสมดุล
0: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังพัฒนาไม่ถึงในส่วนที่มีการพบการสร้าง Data Center ในกรุงเทพมหานครซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็จะมีอยู่หลายประเภทสร้างแบบถูกต้องทั้งหมดอันนี้เราก็ไม่ว่ากันไอ้สร้างแบบแอบๆก็มามีไอ้ของแฝงเข้ามาเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เป็นการใช้ใบอนุญาตที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีการลักลอบมีการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาดำเนินกิจการซึ่งจริงตรงนี้ถามว่าใหม่สำหรับเราไหมไม่ใหม่มีคนทำเช่นนี้มาโดยตลอดแต่ว่าเราก็ต้องจับทางเข้าให้ได้แล้วก็
2: หลังจากนั้นนะคะก็มีคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังค่ะออกมานำแถลงสรุปภาพรวมค่ะบอกว่านโยบายที่ชัดเจนเรื่องนี้คือปัจจุบันเนี่ยเวลามีคนมาขอตั้งเนี่ยเขาจะต้องขออนุญาตหลายหน่วยงานต่างคนต่างหน่วยงานก็จะเปลี่ยนมาเป็นวางยุทธศาสตร์ร่วมกันระดับประเทศหลังจากนี้นะคะจะมีการออกระเบียบภายใน1เดือนค่ะจะบังคับใช้ครอบคลุมทั้งโครงการที่เปิดแล้วที่กำลังก่อสร้างและโครงการที่มาขอสร้างใหม่ด้วยแล้วก็มีการตั้งอนุกรรมการ4ด้านค่ะด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานตำแหน่งที่ตั้งและสิ่งแวดล้อมอีก1เดือนก็จะรู้กันว่าระเบียบเป็นยังไงนะคะ
1: ค่ะมาดูทนายตั้มหน่อยนะคะคุณตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะจริงๆแล้วร้อนแรงมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่เอาตอนเช้าเลยมีการเจนภาพ AI เป็นภาพตัวเองสวมสูทสีแดง

0: ขับเฟอร์รารี่ค่ะแล้วก็มีหนวดด้วยเหมือนใครบางคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ุณหน้าค่ะพี่หมวย
0: คุณหน้าบอกว่ากำลังจะออกจากบ้านไปยื่นหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีบอกว่าอย่าลืมโอนค่าน้ำมันให้ผมด้วยท้ายกสิกร888แล้วก็ติดแฮชแท็กทนายตั้มกันจอมพลัง
1: ชัด
0: ค่ะก็ไปที่ไปยื่นให้มีการตรวจสอบอะค่ะเป็นการตรวจสอบการใช้เงินบริจาคแล้วก็เงินสนับสนุนของเพจกันจอมพลังก็มีทางท่าน
1: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะรับหนังสือประเด็นหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องเงินบริจาคเนี่ยค่ะบอกว่ามันมีบริษัทนอมินีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
2: เหงื่อแตกเหงื่อแตกนี่ดูดีๆสิวันนี้ก็บอกแล้วว่าให้เรียกว่าตั้มจอมพลังนะครับแล้วก็พอดีผมไม่ชอบหนวดจิ๋มๆผมก็เลยจัดหนวดเต็มมาเลยก็วันนี้นะครับวันนี้มายื่นให้มีการตรวจสอบมูลที่กันจอมพลังช่วยสู้นะครับเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยยื่นคำข้อสงสัยมาที่ผมเนี่ยหลายทางนะครับวันนี้หนังสือที่ทำยื่นไปนะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องของ เงินโอนเข้ามาเท่าไหร่แล้วมีใช้ไปเท่าไหร่ไอ้ตรงโอนเข้ามาเท่าไหร่เนี่ย
0: แล้วบางช่วงเนี่ยค่ะต้องซับเหงื่อซับเหงื่อแบบ
1: ก็ล้อเลียนชัดๆแหละนะคะ
0: ค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้วันนี้ขอบคุณพี่หมวยนะคะ
0: ขอบคุณน้องตูนค่ะ
1: คุณผู้ชมเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ปลาหมึกยกมือค่ะเห็นสดๆน่าทานแบบนี้เราเรียกว่าสควิดหมึกนะคะแต่ในร้านอาหารเนี่ยเขาก็มีเมนูหมึกมากมายไม่ได้เรียกว่าสควิดอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นหมึกกรอบทุกคน marinated squid หมึกกรอบค่ะเคี้ยวแล้วมันก็กรอบแล้วก็สู้ฟันนะคะแต่ที่ฉันชอบสุดๆตอนนี้เลยทุกคนหนวดเด้งๆหนวดหมึก tentacle เวลาเคี้ยวนี่มันแบบมันหยุดไม่ได้มันเพลินมันหนึบมันเด้งแล้วมันสดมากนะคะ I love the chewy texture of the tentacles ฉันชอบเนื้อสัมผัสหนึบๆของหมึกมากใครเป็นสายหมึกเลิฟเวอร์รอบนี้คือตอบโจทย์คุ้มเกินคุ้ม
1: ความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ Newex The Next Peak และ MK Restaurant สาขา The Coast Village บางนาที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดย
1: Nescafe Gold Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: ผมขอเลี้ยงวันเกิดย้อนหลัง1วันนะครับผมรู้ว่าเมื่อวานวันเกิดตาแต่ผมติดธุระสำคัญออกมาไม่ได้จริง
1: ๆแค่พอจะวันเกิดของตาได้ตาก็ขอบคุณแล้วล่ะค่ะ
0: ทำไมจะจำไม่ได้นะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับ

0: ินไปนะคะ
1: ตาไม่มีอะไรแพงเกินไปสำหรับตาหรอกครับมันถูกเกินไปด้วยซ้ำในความรู้สึกของผมมันเป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวของความรู้สึกที่ผมมีต่อคุณ
0: ขอ
1: แต่อย่างน้อยมันก็เป็นสัญลักษณ์ว่าผมรักตามากขนาดไหน
0: แต่ความรักของเรามันเป็นไปไม่ได้อะค่ะ
1: ความรักทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้
0: ความรักคือสิ่งที่งดงามคือสิ่งที่สูงค่า
1: ไม่มีอะไรมีค่าเท่าความรักของเรา
0: ความรักคือการเสียสละไม่ใช่หรอเราควรที่จะสะกดกลั้นมันเอาไว
2: ้ที่ผ่านมา
0: เราควรที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ต้องการอะไร
2: กับฉันที่เป็น
0: นอกจากได้รักก็พอ
2: เธออาจสนใจแต่พักคิดข้างนอกกายจะน่าดูคล้ายกับใครที่เธอมีใจเป็นคนที่เธอฝัน
1: เราจะรักเพื่อรักนะ
2: ความเป็นจ

0: วะกิจ
1: ยังเด็กเกินว่ะดูๆไปเนี่ยอายุพอๆยายต้องเลยออกมาทำตัวแบบนี้ซะ
0: นี่มันโลกยุคใหม่แล้วกิจสมัยนี้นะเว้ยถ้าเองไม่หลอกเด็กนะเองก็โดนเด็กหลอก
2: ไม่ขมแล้วใช่ไหมครับ
3: ถึงขมแค่ไหนตาก็ต้องทนให้ได้ค่ะ

0: ตามมาเลยครับตามมาเลยครับพี่ตามมาเลยครับ
1: ในดวงตาของเธอ
2: ทำไมกล่าวป่าเนี่ย
3: นัดกินข้าวกับเพื่อนนะครับ
2: ฉันนึกว่าแกจะไปกินเหล้าฉลองอกหักสิ
1: ในดวงใจ
4: ฟันผุเยอะเลย
5: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
6: บีบนิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
7: อ๋อ
8: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าเพื่อโอเค

0: 配色 Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
1: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
5: พ่อแม่อย่าเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
6: จะขายตัวเป็นคนตายคุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
7: ๆฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
8: เธอทำอะไรได้บ้าง
7: ถ้าเหมือนที่เธอเคยทำเธอทำกับฉันแค่คนเดียว
9: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
10: ป้า
9: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
7: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคงตกผู้หญิงอย่างฉัน
11: Please Love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม 11 กันยายน
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
13: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
14: ้โพลิพัทจะให
15: ้ได้ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
16: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก็อสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
15: ภูเขาไฟลาวา
16: Formos Omega Smart Super Go

0: เหม็นแน่แน่สาวรา
1: อีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือ

0: ายดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ไหวไหมครับไหวปะเดี๋ยวไปนั่งพักที่เตียงให้ก่อนนะป้าป้านั่งที่เตียงก่อนดีกว่านะผมรักตานะขอให้ผมได้อยู่ลำพังกับตาบ้างเถอะ
2: แต่เราไม่ควรนะคะ
1: ตาผมรู้นะแต่ผมทนต่อไปไม่ไหวแล้วว่าตาน่ารักเหลือเกินตาผมรักตามากเหลือเกินนะรักมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกบอกผมสิว่าตาเขารักผมตาบอกผมสิว่าตาก็ต้องการผมเหมือนที่ผมต้องการ

ผมมีความสุขที่สุดเลยตาร้องไห้ทำไมอ่ะหยุดร้องไห้นะจ๊ะคนดี

0: ที่ผมทำไปเพราะผมรักตานะผมรักตามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี
1: ้ถ้ามันผิด
0: ไม่ผิดหรอกตาเพราะว่าเรารักกันไง
1: คุณนกนภา
0: สำหรับผมเขาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยถ้าเทียบกับตาเทียบกันไม่ได้แม้แต่นิดเดียว

ตีสองแล้วตาเราต้องรีบกลับกันแล้วล่ะนะไปแต่งตัวนะตาไปเร็วตาไปสิรีบแต่งตัวนะ

ทันเลยนะส่วนอันเนี้ยตาต้องทานตลอดนะรายละเอียดอยู่ข้างกล่องนะทีละแผง

0: อหล่อน
1: อะไรเจ๊ฉันยังไม่ได้นอนเลยนะนี่อยู่จนนอนไม่หลับก็จะออกไปหาต้มแซ่บเครื่องในวัวกินซะหน่อย
2: ฮะเอาไปหาต้มแซ่บเครื่องในวัวกินชุดนี้นะ
1: แซ่บ
2: นี่
1: เฮ้ยอ่ะเฮ้ยนั่นหนูตาหรือเปล่าเจ๊ทำงานแบบไหนเนี่ยกลับมาตีสองครึ่ง
2: งานนี้ล่ะ
1: ฮะมันก็ใหญ่
2: โอ้ยตายละนี่เดี๋ยวทำเฉยๆนะทำ
1: ว่าไงจ้าหนูตากลับสะดึกเชียว
3: ไปงานเลี้ยงงานของกรมนะคะเลิกดึกแล้วก็ต้องตะเวนส่งคนอื่นก็เลยยิ่งดึกไปกันใหญ่
2: เออแล้ว
3: หนูตาขอตัวก่อนนะคะ
2: ท่าทางเหมือนไปก่ออาชญากรรมมา
1: เห็นที่คอไหมวิ้งวิ้งวับวับ

0: เพิ่งกลับเหรอครับอาภ
1: พใช่แล้วแกไปไหนมาทำไมกลับมาป่านี
0: ้นัดกินข้าวกับเพื่อนนะครับ
1: ฉันนึกว่าแกจะไปกินเหล้าฉลองอกหักซะอีก
0: เปล่าหรอกครับแค่นัดเจอไอ้กริบไม่ได้เจอกันนานนะครับแล้วเอาภพไปสั่งสรรค์เหมือนเคยหรอครับ
1: ใช่แต่คราวนี้พิเศษกว่าทุกครั้งเลยแบบที่แกจะต้องอิจฉาฉันเลย

0: กลับมาแล้วเหรอไม่โทรไม่ติดอ่ะ
1: แบตมือถือหมด
0: แบตสำรองล่ะ
1: ก็หมด
0: โอ้ยจะใช้อะไรนักหนาก็ไม่รู้กี่โมงแล้วเนี่ย
1: เที่ยงคืนกว่ามั้ง
0: วิชนอนไป10นาทีเองเหรอเนี่ยหลับไปเต็มตาเลยรู้ละ
1: รู้อะไรอ่ะ
0: อาหารเสริมตัวใหม่ที่มีส่วนผสมของปริงทะเลน้ำลึกมันได้ผลจริงๆดูหน้าฉันหน่อยสิโหนี่นอนไปแป๊บเดียวเองนะเนี่ยหน้าอิ่มขึ้นมาเลยอ่ะมันดีจริงๆนะคุณตายละฉันต้องสั่งอีกชุดละจะ2ชุดดีมันแพงแต่ก็ต้องยอมนะเนี่ยคุณดูสิ
1: สั่ง3เลยจ้ะ
0: เนาะถึงว่าพวกคุณหญิงคุณนายชอบกินกันมันดีอย่างนี้นี่เอง
1: คุณนายนะ
0: มันตึงจริงนะคุณรอยเหี่ยวย่นก็หายเนี่ยดูสิ
1: ดีครับ
0: มันดีจริงจริง
2: แนบอันนี้มาด้วยมาตราเขาจ้ะตื่นเข้าไป
3: โหยายตา
4: โหยายตาทำไมวันนี้สวยจังเลยอ่ะทรงผมใหม่ชุดก็ใหม่ดูดูดูดูดูสร้อยคอสวยไฮโซมากไปได้มาจากไหนจ้า
2: ของขวัญวันเกิดค่ะ
3: ใครให้อ่ะ

0: คนสำคัญนะคะ
1: คนสำคัญอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นพ่อบุญทุ่มแน่นอนสร้อยถึงได้สวยไฮโซขนาดนี
0: ้นี่สวยขนาดนี้ดีไม่ดีถึงหมื่นเลยนะเนี่ย
2: จะปราบปลื้มประโลมใจกันพอหรือยัง

0: แล้วไหนล่ะคะเจ้าบ่าว
1: อ้าวสวัสดีจ้าสาว
0: ๆอ้าวพอ

0: ูสิขนาดผอ.ยังอึ้งเลยอ่ะตะลึงในความงามของยายตาไง
1: นั่นน่ะสิฉันยังตะลึงเลยนะโอ้สวยขนาดนี้ต้องถามฉันหน่อยล่ะ
0: ไปนั่งไปนั่งไปนั่งยายตาอย่ายืนนานนี่เดี๋ยวกระโปรงมันเสียทรงรู้ป่ะนั่งนั่งนั่งกระโปรงสวยมากซื้อที่ไหนยายตา
2: แถวหอพักนะคะ
0: โอ้แถวหอพักมีตลาดนัดด้วยหรอแถวบ้านฉันก็มีนะมีทุกวันพฤหัสบดีไม่สวย
1: เธอไม่สวยด้วยแหละเธออาจจะซื้อมาเหมือนกัน
3: ตาทำตัวตามปกติเลยนะตาเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น
4: แล้วอะไรหาย
0: สร้อยหูทะเลแดง
5: แม่ไปหาหมอกัน
6: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้านBLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
7: ช็อปถึงลมลดค่าครองชีพที่บิ๊กซี We Are Fresh ปลาเท้าสดเพียงกิโลละ659บาทซอมเมนารินออสเตรียกิโลละ77บาทอะโวคาโดนำเข้าเพียงลูกละ39บาทงบกันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซีย
8: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
9: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข
10: ้
8: น
10: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดินคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
11: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่นี่
12: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
11: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีอะดิ
13: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 นตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลลัดกรอบมาก
16: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
17: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
18: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiyaผสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
19: ถ้าเธอรู้สักวันว่าเหงาที่เห็นไม่ใช
14: ่ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคเกตโททอลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: แม่ค้านี่นอกจากสวยเล่นใจดีเลยครับไข่อีกฟองได้ไหมฮะ
0: นี่จ้ะให้ไปแล้วลูก
9: ให้สองเลยโอ้โหน่ารักนะเนี่ย
1: คุณกิจทานอะไรคะ
9: แม
5: ่ต้มครับ
9: คุณแม่เจ้าคุณตาครับโอ้โหทำไมสวยขนาดนี้นะครับวันนี
1: ้ขอบคุณนะคะสวยตายอ่ะ
9: เอ้าเขียว
5: จำแทบไม่ได้เลยนะครับ
1: โอ้ก็แค่ซื้อชุดใหม่แล้วก็เปลี่ยนผมใหม่เท่านั้นเองค่ะ
11: เดี๋ยวไปนั่งด้วยกันสิคะ
5: ได้ครับ

0: จองที่ให
1: ้งั้นเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำเลยนะฮะ
2: อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันนี่ดีแล้วล่ะไงตาถึงไม่ได้เป็นแฟนกันนะก็คบเป็นเพื่อนกันไว
3: ้เผื่อจะมีลมพัดหวน
2: แล้วอีกอย่างเนี่ยนะถือว่าเป็นการกันท่าด้วยฉันน่ะชอบดูอะไรยายปิ่นมันฟาดหูฟาดงาเธอสองคนนี่ก็สะใจเนี่ยสวยหน้าม
1: าแล้วครับนี่น้ำสำหรับทุกคนนะครับ
2: มา
1: ครับเชิญเลยครับเชิญครับ
2: พี่ว่องหน่อยสิหิว
1: ครับพี่เลยครับอ่ะ
0: ผมว่าคุณตาต้องไปทำอะไรมาแน่ๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ชุดกับผมหรอก
1: หรือว่า
2: อะไรคะ
1: คุณตาแอบไปกินยาผิวขาวหน้าใสมาใช่ไหมฮะขาวด้วยเลยนะ
2: แบบกินยาไปคลินิกเสริมความงามอะไรอย่างงี้ป่ะ
3: โอ้บอกกันบ้างสิตา
2: เปล่าค่ะนี่ค่ะสวยตายแหละ
4: นี่แต่สวยจริงๆนะครับ
5: อย่างเงี้ยต้องไปโดนจิ้มมาแน่ๆ
2: จิ้มอะไรคะ
5: อย่าคิดลึกไม่จิ้มครูต้าก็ไม่สิ
1: พี่สนใจไหมคะเดี๋ยวเจ๊พาไป
2: แล้วถ้าปริมจิ้มแล้วจะสวยเหมือนยี่นั่นไหมคะ
1: อุ้ยสวยกว่าสิคะ
4: ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าสูตรของปอเตอร์เกตแฟนเนี่ยนะครับเราจะฉีดเข้าที่เส้นเวนครับ
2: เส้นเวนเส้นเวนคืออะไรอะคะ
4: เส้นเวนเนี่ยก็คือเส้นเลือดดำนะครับ
2: เส้นดำสวยเนียน
4: อุ๊ยขอบคุณครับที่ชม
2: คือฉันชมตัวเองอะนะไม่ได้ชมเธออ
5: ุ๊ยแต่ดูนั่นสิครับ
2: มายืนรออ่อยคุณกิตนะสิ
5: อุ๊ยว่าใครอะ
4: แบบนี้ทำเป็นอย่างนี้
1: ไม่ใช่คนธรรมดา
4: ไม่ใช่คุณกิจแต่เป็นผอ.ครับ
5: เรื่องใหญ่ละชิกะควบทั้งเบนด์และแคมเร
1: ่หมายความว่าจีควบทั้งอาทั้งหลานน่ะ
2: ทำไมฉันยังควบวินอยู่เลยล่ะ

0: อย่า
1: จนป่านี้ยังอายผมอยู่อีกเหรอ
0: ตา
1: ผมรู้นะว่าตารักผมมากแล้วก็ให้ผมได้ทุกสิ่งทุกอย่างผมซะเองที่แทบไม่เคยตอบแทนอะไรตาเลย
0: ทำไมผอ.พูดแบบนั้นล่ะคะความรักที่แท้คือการให้โดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนนะคะแค่ผอ.รักตาให้มากเหมือนที่ตารักผอ.ก็พอค่ะ
1: ผมสัญญาตาผมสัญญานะ

0: าเริ่มทานยาหรือยังครับ
1: พ
0: ่อคนดีเราจะได้ไม่ต้องกลัวไงว่าจะมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นนะอีกเรื่องนึงตาตอนนี้อยากให้ตาทำตัวตามปกติเลยนะตาเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอย่าแต่งตัวหรูหรือแม้แต่สร้อยเส้นนี้ตาเขาจะใส่ออกไปไหนนะเดี๋ยวคนผิดสังเกตอะ
1: ตาอยากใส่มาให้ผอ.ดูเนี่ย

0: คุณทำอะไรของคุณน่ะ
1: นี่หาเจอหมดเลยนะดูตามพวกเนี้ยดูให้หมดเลยฉันจำได้ว่าฉันเดินอยู่ในสวนมันจะหล่นแล้วหายไปได้ยังไงแกต้องหาเจอนะ
0: นี่คุณใจกันไม่ใช่ถูกๆนะมาคว้างเล่นแบบนี
1: ้ทำไมมันเงินฉันฉันเป็นคนซื้อฉันจะคว้างกี่ใบก็ได้
0: นี่ยายต้องแม่เขาเป็นอะไรอะ
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะก็แค่ของหายอ่ะก็เลยพลิกบ้านหาจิกันเนี่ยมันขวางหูขวางตามั้งคะก็เลยทุ่มทิ้งเล่น
0: ๆหูเรื่องไม่เว้นแต่ละวันเลย
3: ใจเย็นๆก่อนนะ
1: มันหายไปไหนมันจะหายไปได้ยังไงแต่ใส่อยู่กับคอมันต้องมีคนเอาไปแน่ๆ
3: เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอ
1: ว่าแต่คุณเนี่ยทำไมกลับมาป่านี้มัวไปติดนางมีน้อยที่ไหนอยู่ล่ะ
0: พูดอะไรระวังหน่อยนะลูกนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งคน
1: แล้วจะทำไมมันจะเป็นอะไรไปยังไงมันก็มีเลือดแม่ค้าอยู่ครึ่งหนึ่งไม่มีเลือดผู้ดีเก่าเง่าผู้ดีถึงต้องมาทำสนิมสร้อย
0: แล้วอะไรหาย
1: ก็สร้อยมุกเส้นใหม่ของฉันไงล่ะ
4: แล้วเรื่องที่ไปเตือนคุณนภาค่ะเรื่องเด็กมุตาคุณไปเตือนหรือยังคะ
5: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
6: ดาวนี่ลักษ
7: ์ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
8: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
9: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
10: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช
11: ็คฉลาดคนใช้ยา
12: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
13: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
14: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
15: คุณลุงนี่เป็นธรรมชาติเอง
0: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
1: โอ้ย
16: กินโทษเหรอมันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
1: แล้ววะ
15: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี้ดูลึกลับมีสตอรี
17: ่ผมสร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
18: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
19: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์กโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
1: ้โพลิพัทจะให้
6: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนว่า
1: แม่ลูกกินข้าว
6: ใครตะโกนแบบมาวันแม
17: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าม
14: าแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
7: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
2: ชนะแล้ว
13: อีกสักเกมไ
7: ห
13: ม
7: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด์

0: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์ที่ฉันใส่ไปงานเมื่อวันก่อนน่ะสร้อยมุกทะเลแดงมุกขัดทุกเม็ดนี่ขนาดเขาลดให้ฉัน 20% นะเซ็นละตั้ง
2: 150,000
1: ใช่สิ 150,000
3: ว่าไงนางแต้ว
4: หนูไม่รู้เรื่องนะคะหนูจะเอาไปทำไมอ่ะ
5: คุณนะคะยายแต้วนี่อยู่ตั้งแต่ยายต้องยังไม่เกิดเลยนะคะนี่ยิ่งยายแหวนเนี่ยยิ่งไว้ใจได้เข้าไปใหญ่เลย
4: ค่ะอีฉันน่ะใจซื่อมือสะอาดค่ากับข้าวสักบาทยังไม่เคยกินจะแม้เลยนะคะ
1: พอไม่ต้องมาทำเป็นบีบน้ำตาเป็นละครน้ำเน่าเลยฉันไม่ได้ว่าแกสองคนเอาไปฉันก็แค่ถามว่าเห็นหรือเปล่าฉันไว้ใจแกสองคนยิ่งกว่านางต้องอีก
6: เอ้าดีนี่ค่ะแม่คนใช้ไม่สงสัยมาสงสัยลูกตัวเองของแม่นะคะหนูไม่เอาไปหรอกเครื่องเพชรแม่แต่ละชิ้นน่ะใหญ่เวอร์น่าเกลียดด้วยใครเห็นคิดว่าเป็นของปลอม
1: นี่แกไม่ต้องมาทำปากจัดแฟชั่นโฟกัสใส่ฉันเลยนะ
6: แล้วต่อแม่ไม่สงสัยมันบ้างเหรอคะ
7: พี่พูดอะไรบ้าๆผมจะเอาไปทำอะไร
1: แกไม่ต้องมาโทษน้องเลยนะต้อมละลูกเอาไปเล่นหรือเปล่า
8: ไม่เล่น
1: จับมือใครดมไม่ได้เลย
7: นะครับแล้วแม่ไม่ลองดมมือพ่อบ้างนะครับเผื่ออาจจะเอาไปให้เมียน้อยจริงๆก็ได้
9: ไอต่อพูดอะไรระวังปากนะเว้ยคุณผมนึกออกแล้วคืนนั้นน่ะคุณกระดกเข้าไปไม่รู้กี่แก้วต้องทำตกในงานแน่ๆเลย
1: ไม่จริงอ่ะตอนนั่งรถกลับมาฉันยังลุบๆคำๆอยู่เลย
9: งั้นคุณก็คงลืมเอาไว้ในรถโอ้ยป่านนี้เสร็จไอ้ชมไปแล้วแน่ๆ
1: ไอ้ชมจริงด้วยไอ้หัวขโมย
5: คุณนภาคุณนภา
1: โยนไ
5: อ้คุณนภาค่ะ
9: อยู่ใกล้ตาไม่ได้ตาหาไม่ขอรูปหน่อย
10: อย่าค่ะ

0: มาได้หัวข้อการประชุมคราวหน้าเอาตามนี้เลยนะ
1: ได้ค่ะพอคะ เอกสารสำหรับการประชุมย่อยบ่ายนี้ค่ะ

0: สั่งอาหารมาซะเต็มโต๊ะเลยนะคะ
1: สั่งเพิ่มได้นะคะ
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวเลี้ยงเองค่ะ
0: ที่มีอยู่นี่ก็แทบจะทานไม่หวานไม่ไหวแล้วนะคะ ไปร่ำไปรวยที่ไหนมาเหรอคะคุณณภิษฐ
1: ์คุณอมรกับเพื่อนเขานะคะพาไปทัวร์แต่ว่ามันร้อนมากเลยนะคะเลยต้องหลบแดดนิดนึงอะค่ะไปหลบอยู่ใน
0: บ่อนเหรอคะ
1: เขาเรียกคาสิโนค่ะ
0: อ๋อคาสิโน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าหรูใช้ได้เลยนะคะแค่เล่นมาได้นิดหน่อย
0: เหรอคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเรื่องที่ไปเตือนคุณนภาค่ะเรื่องเด็กมุสตาคุณไปเตือนหรือยังคะ
1: ยังไม่ได้เตือนค่ะ
0: ทำไมอะคะ
1: ก็ช่วงนี้พี่นภาเขายุ่งๆนะคะคือมีคนมาฝากที่ดินจำนองแล้วก็คนนี้ก็ดื้อแพ่งอะไรก็ไม่รู้พี่นภาก็เลยหงุดหงิดอารมณ์เสียวันๆอยู่บ้านก็เดินวิดๆๆๆทั้งวันฉันก็ไม่

0: จะโดนลูกหลงนะคะ
1: คือแต่จริงๆแล้วดิฉันคิดว่าคุณน่ะควรจะไปเตือนคุณณภาได้แล้วนะคะ
0: ทำไมล่ะคะคือมันเด็กนั่นกับพี่เขยฉันนี่มันได้เสียอะไรยังไงกันแล้วหรอคะ
1: เรื่องนั้นใครมันจะไปรู้ล่ะคะดิฉันก็ไม่ได้ไปเกาะขอบเตียงดูเขานะคะจริงๆนะคะคุณอภิษฉันไม่อยากให้มันเกิดเรื่องขึ้นเลยเพราะเด็กคนนี้เป็นเด็กดียังใสยังซื่อยังไม่รู้เล่มนุษย์เลยค่ะ
0: ก็ไม่เห็นจะน่ากลัวนี่คะถ้าเกิดว่ายังใสยังซื่อจริงๆอย่างที่ว่า
1: แต่ซื่อกับเซ่อเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากนะคะ
0: คุณจางจิตคุณจางจิตก็รู้จักนิสัยพิณภานะคะถึงแม้ว่านางเด็กนั่นกับพี่เขยฉันเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันจริงๆแต่ถ้าพี่ณภารู้เข้าก็ต้องไปฉีกอกนางเด็กนั่นแน่นอนเดี๋ยวก็ไม่มีอนาคตเหมือนยินแม่ชีกายสิทธิ
1: ์ถ้าคุณไม่บอกเดี๋ยวดิฉันบอกเองค่ะ
0: โอ๊ยคุณแจงจิตทำใจร่มๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปพูดอะไรแบบนั้นเลยค่ะฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะค่ะคือฉันว่าเราต้องมีตัวช่วยค่ะ
1: ตัวช่วยยังไง
2: ต้องเหี้ยวไอ้กิ๊ดไอ้เห็นยังวะ
3: เห็นอะไรวะ
2: เด็กใหม่ไงเขาจะย้ายมาอยู่ฝ่ายเราเว้ยจะน่าเสียดายเป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราว
3: ทำไมสวยเหรอ
2: ยิ่งกว่าสวยอีกสเปคเลยแหละเขาเรียกว่าเบี้ยมากปากนิดจมูกหน่อยดูแล้วนะเว้ยใสซื่อบริสุทธิ์เลยแหละ
3: แล้วน้องเขาชื่ออะไรวะ
2: น้องเขาชื่อนกเว้ยแต่ชื่อจริงเขายังไม่รู้อ่ะลองถามเจ๊คนนี้ดูนี่เจ๊ปิมคุณครูปิมคนสวยครับพอจะทราบไหมฮะว่าน้องที่ย้ายมาใหม่เนี่ยเขาชื่ออะไรฮะ
4: ฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะคุณมาก็ทำแต่งานกันงานเนี่ย
2: หนักเนี่ยงานหนามาก
4: เฮ้ยนี่คุณจะงาบเด็กอีกแล้วล่ะสิ
2: เปล่าผมไม่ได้งาบหรอกครับผมจัดให้เพื่อนนี่ไอ้กิ๊ดคุณชอบ
4: นี่อะไรอ่ะเดี๋ยวก็อีมุดเดี๋ยวก็ยายมุดตาเดี๋ยวก็เด็กใหม่อะไรกันเนี่ยคุณกิ๊ด
3: สมัยนี้เขาต้องมีสำรองกันไว้เยอะๆไม่ใช่หรอครับ
4: นี่ถ้าคุณกิ๊ดเป็นคนแบบนั้นจริงๆอ่ะเราเลิกกัน
2: เฮ้ยใช่เดี๋ยวค่อยเคลียร์ก่อนเจ๊เป็นแฟนเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะ
4: เสียเวลาคุยงานฉันยิ่งเยอะๆอยู่ด้วย
2: งานหนาใช่ไหมเจ
1: ๊นี่รัชนกนะจ๊ะมาใหม่ที่นี่อะเดี๋ยวแนะนำเรียงโต๊ะไปเลยนี่มุตตาจ้ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ฝั่งนี้ก็เป็นทิพย์อาภา
5: สวัสดีค่ะ
1: แล้วนี่อรพิมจ้ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ทีนี้เรามีดาวกับเดือนที่นี่ด้วยนะจ๊ะพี่เดือนเด่นพี่ดุจดาวจ้ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะ
6: สวัสดีค่ะคุณราชนก
5: เรียกนกว่านกเถอะค่ะคุณมุตา
6: ถ้าอย่างนั้นเรียกพี่ว่าพี่ตาเฉยๆก็ได้ค่ะงั้นเรียกพี่ว่าพี่ทิพย์ก็ได้ค่ะน้องนก
7: เรียกฉันคุณอรพิม
5: วันนี้นกเพิ่งมาอยู่ใหม่มีอะไรก็รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำด้วยนะคะ
7: ไม่ต้องให้พวกพี่แนะนำหรอกจ้าเพราะว่าหนูเนี่ยนะก็ดูไม่ได้โง่อยู่ๆไปอ่ะดูก็เป็นงานเองละจ้า
1: พอก่อนไหมแม่คุณจะพูดจะจากับใครเนี่ยกัดเข้าไปทั่วเลยนะ
5: ทำไมจ้าคันเคี้ยวเหรอจ้า

0: น้องปีศาจอยู่ดีๆไปแขวะเด็กทำไมเนี่ยฮะ
1: ไม่รู้อ่ะพอเห็นแล้วมันรู้สึกแบบไม่ถูกชะตาไม่ชอบขี้หน้า
2: เธอนี่จริงๆเลยนะหนูนกอ่ะเขาดูซื่อจะตาย
0: ใช่น่ารักดีออก
1: นางเนี่ยนะไม่ได้ซื่อจริงๆหรอกข้างนอกอาจจะดูซื่อๆแต่เนื้อในเนี่ยนะโอ้โหใครจะไปรู้หูตานี่แพรวๆเลยทีเดียวไม่เหมือนหล่อนหรอกหล่อนเนี่ยทั้งซื่อทั้งเซ็ตตัวจริงเสียงจริงแต่นางเด็กเนี่ยนะมันซื่อมันซิกบีบีครีม
2: อคติ
0: ใช่น้องเขาก็ดูสวยใสสไตล์เกาหลีนะฉันว่าหล่อนน่ะอิจฉาเขามากกว่า
1: ใช่นะสิ
3: คุณนกครับนั่งนี่เลยฮะนี่เตรียมไว้เลยป๊าบป๊าบเลยครับนั่งด้วยกัน
2: ใสหวานหมั่นไส
4: ้คุณปิ่นคุณพูดอะไรครับเนี่ย
2: อ้าวก็น้ำนี่ไงคะโฆษณาว่าไม่มีแคลอรี่แต่ว่าข้างในเนี่ยมีสารพิษหรือเปล่าก็ไม่รู
3: ้สนใจครับคุณนกครับอ้าวไปเลย
1: อิ่มแล้วอ่ะเออไปกินขนมกันไหมไปก่อนนะ
5: พี่ตาคะนกนั่งด้วยนะคะ
2: เชิญค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำงานมาอาทิตย์นึงแล้ว
5: ก็ดีค่ะแต่ว่ามีดีอยู่เรื่องนึงเรื่องคุณปิ่มนะคะชอบแขวนนกอยู่เรื่อยเลยมีคนบอกว่าเขาหึงคุณวีกิตแต่ว่าคุณวีกิตเป็นแฟนพี่ตาไม่ใช่เหรอคะ
2: เอาอีกแล้วพี่กับคุณกิตอะเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทค่ะ
5: นี่พี่ตาตอบแบบดาราหรือเปล่าคะเนี่ย
2: เพื่อนกันจริงๆค่ะช่วงนี้อะเราก็เลยห่างๆกันไม่ค่อยได้กินข้าวหรือว่าไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ใครๆก็ยังเข้าใจผิดอยู่นะคะ
5: นกว่าพี่ตาไม่ได้กลัวใครๆเข้าใจผิดหรอกค่ะแต่กลัวใครบางคนเข้าใจผิดมากกว่า
2: ใครบางคนใครเหรอคะ
5: ก็แฟนพี่ตาไงคะนกรู้นะคะว่าพี่ตาต้องมีแฟนแล้ว

0: พี่ตารู้ไหมคะนกอ่ะไม่เคยมีเสื้อผ้าดีๆใส่เลยนี่ใส่มาทำงานทุกวันก็วนอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะคะพี่ตาไปซื้อเสื้อเป็นเพื่อนนกหน่อยนะคะ
1: ได้สิคะเมื่อไหร่ดีล่ะ
0: เย็นนี้เลยได้ไหมคะพอดีพรุ่งนี้นกมีงานนะคะ
1: คือพี่มีนัดนะคะ
0: กับใครคะ
1: เอาอย่างนี้พี่เลื่อนนัดให้ดีกว่า
0: ขอบคุณพี่ตามากนะคะ

0: ฮัลโหลตา
1: วันนี้ตาขอไปซื้อของหน่อยนะคะ
0: ซื้อของ
1: ซื้อเสื้อนะคะไปเป็นเพื่อนน้องนก
0: แล้วเราสองคนอะเอาไงดี
1: ถ้าอย่างนั้นไปรับตาที่ใกล้ๆหอตอน2 ทุ่มดีไหมคะ
0: โอเคจ้ะถ้างั้นคืนนี้พบกันนะ
2: นึกว่าเลื่อนนัดใครที่แท้ก็คนพิเศษของพี่ตานี่เองเอ๊ะว่าแต่ทำไมพี่ตาพูดเหมือนเขารู้จักนกเลยล่ะคะ
1: คือพี่เคยเล่าเรื่องน้องนกให้เขาฟังนะคะ
2: ถ้ามีโอกาสวันหลังพี่ตาพานกไปรู้จักกับเขาหน่อยนะคะ
1: ได้ค่ะ

0: ไรก็จบลงบนเตียงตามีค่าเพียงเท่านี้เองเหรอคะ
1: กินยาอะไรอยู่อ่ะจ๊ะเนี่ยนี่มันยาคุมนี่นะ
2: ยืมโทรศัพท์ของพี่ก็ได้จ้ะ

0: นับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น M150
1: แก้มซ้ายนี้ของฉันคลีนแก้มขวานี้ของฉันไอ้บ้านั่นไม่มีสิทธิ์มายุ่งอุ้ยนี่ก่อนจะฆ่ากันหรือไงเนี่ย
2: ดุเดือดเลือดคลั่งขนาดนี้เลยเหรอคะ
3: ใครอยู่กันแบบเพื่อนไม่ได้ก็ต้องอยู่แบบศัตรู
4: คุณพ่อคุณแม่พี่กำลังจะมาหาที่บ้านสู่อะไรนะ
5: พระเจ้าคุณพิจารณ์มีเมียและลูกอีกคนที่เขาพยุงครับเมียกับลูก
3: มาตามฉันทำไมฉันมีความหมายอะไรสำหรับคุณ
6: ระหว่างความเป็นเพื่อนของเราหล่อนมีอะไรปิดบังหรือเปล่า

0: หล่อนมองไปที่ครอบครัวของหล่อนนั่นใช่ไหมคนที่หล่อนรักระหว่างคนที่หล่อนมองกับคนที่หล่อนจับมืออยู่ตรงนี้หล่อนจะเลือกใคร
1: ฉัน
0: คำถามนี้สำคัญสำหรับฉันมากคิดให้ดีๆแล้วบอกฉัน

0: ันไม่มีอะไรปิดบังคุณค่ะ
1: หล่อนตอบออกมาแล้วมั่นใจในคำตอบของตัวเองใช่ไหม
0: ค่ะฉันมั่นใจคุณสรัน
1: ทานตะวันหันสู่ดวงอาทิตย์ได้แค่ดวงเดียวครอบครัวของหล่อนสำคัญมากกว่าฉัน

0: เฮ้ยสามสาวบ้านนี้งามหยดอย่างกับนางฟ้าสองคนแต่งงานไปแล้วยังเหลืออีกคนฉันจะมีสิทธิ์ไหมเนาะ
1: เมื่อวานรินเขามาถามฉันว่าฉันมาตามเขากลับทำไม
0: เออนั่นสิฉันก็สงสัยถ้าแกรักดวงจริงก็น่าใช้โอกาสนี้จัดการปัญหาซะแกยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบลาลูน
1: นี่ฉันไม่ใช่คนมักง่ายอย่างนั้นถ้าฉันทำแบบนั้นแล้วก็อยากจะเอาหน้าไว้ที่ไหน
0: งั้นที่อยู่กันเนี่ยเพราะความรับผิดชอบใช่ไหมคุณบลาลีก็คงอยากถามแกเหมือนที่ฉันถามแกนี่แหละ
1: เขาถามฉันแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ตอบเขาไม่กลับ
0: แล้วจะตอบว่าไงวะ
1: ไม่มีคำตอบนี่เป็นคำถามที่ตอบยากที่สุดในโลกเลยวะ
0: คนเรายังไงก็ต้องมีความรักเป็นเครื่องนำทางวะเวลาเจออุปสรรคหนักๆอย่างเรื่องดวงแกยังผ่านมาได
1: ้แต่นั้นก็เกือบตายนะ
0: แต่กับคุณบราลีเพราะแกไม่ได้รักเขาไงแกถึงได้สับสน
1: ตอนพ่อฉันตายบ้านถูกยึดฉันต้องย้ายไปอยู่ที่วัดฉันเหลือเพื่อนอยู่สองคนก็คือแกกับดวงสว่างแต่ในที่สุดดวงสว่างก็หวั่นไหวแพ้ความมั่นคงไปแต่งงานกับคนอื่นถ้าฉันจะมีรักอีกครั้งฉันต้องเชื่อใจเขาให้ได้ก่อน
0: เชื่อใจเชื่อใจยังไงวะ
1: เชื่อใจไว้วางใจไม่มีความลับและจะไม่ทิ้งกันถ้ารินทำให้ฉันเห็นได้ฉันถึงรักเขาได้
0: เราจะพิสูจน์ยังไงวะ
1: เริ่มแรกเลยประวัติของเขาตราบใดที่เขายังโกหกฉันอยู่เขายังเลือกครอบครัวมากกว่าฉันฉันจะรักเขาได้ยังไงไม่มีทาง
2: ใครคือตัวตน

0: ตอนเต้นรำเห็นทำหน้าเครียดๆคุยอะไรกันอยู่หรอ
1: เขาก็แค่อยากรู้ความลับของรินค่ะความลับของรินก็แค่เด็กกำพร้าที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง
2: โถรินนี่ยังทำใจเรื่องนี้ไม่ได้อีกหรอ
1: รินเป็นลูกที่ถูกพ่อแม่แท้ๆทิ้งไปจะเป็น

0: ายอย่างไรเขาก็ไม่สน
1: ถ้าวันนั้นไม่ได้ท่านเจ้าคุณกับคุณหญิง
0: ไม่ได้คุณบานีไม่ได้คุณบุรินก็คงเหมือนคนที่ไม่มีตัวตนบนโลกใบนี
2: ้แต่คุณสารันเขาเป็นสามีตัวนะเขาก็เหมือนครอบครัวเหมือนกัน
0: ผู้หญิงที่เป็นแฟนเก่าคุณสารันเธอสวยร่ำรวยมีชาติตระกูลรินเทียบเขาไม่ติดเลยค่ะ
3: ดิฉันรู้จักสารันมาทั้งชีวิตเขาจะไม่มีทางให้ใครต้องตายอีกครั้งหน้าสารันเขาจะไม่พลาดอีกคุณมีแผนอย่างนั้นใช่ไหมคะสารัน
4: ครับตกลงครับผมจะให้คุณอยู่ต่อ
0: ผู้หญิงคนนั้นเหมาะจะเป็นเมียคุณสารันมากกว่าริน
2: รินตัวต้องมั่นใจมากกว่านี้นะตัวต้องมีความมั่นใจนะถ้าตัวรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็จะเอาเรื่องนี้มาทำลายตัวรู้ไหม
5: นั่นสิความรู้ตัวก็มีความรู้เนี่ยแหละจะทำให้คนเราสง่างามไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีชาติตระกูลเลยเลิกน้อยใจซะเถอะนะ
0: คุณพ่อบอกให้รินรักษาหน้าที่แม่ไม่ได้รับความรักรินจะได้รับการยกย่องชื่นชมไปตลอดชีวิตแต่รินไม่ได้ต้องการการยกย่องชื่นชมค่ะชีวิตที่ไม่มีความรักไม่มีความหมายสำหรับเขาเรนจะอยู่ได้ยังไงล่ะคะ
5: คำตอบที่คุณจารันต้องหามาให้ตัวคือความรักใช่ไหม
0: มือที่เขาจับมือเรนมันเย็นเหลือเกินค่ะคุณบู่มือคู่นั้นที่เราจับกันอยู่มันเยือกเย็นเหลือเกินเพราะมันคือหน้าที่ไม่ใช่ความรัก

0: ขนมนี่ทั้งหอมทั้งหวานลองดูสิคะ
1: คุณบุรณีผมอยากคุยกับคุณใจจะขาดแต่เห็นคุณยุ่งเหลือเกินผมดีใจจริงๆที่คุณเข้ามาคุยกับผม
0: ทำไมคุณไม่บอกฉันคะว่าคุณเป็นเพื่อนกับคุณสรัน
1: ทำไมผมต้องบอกด้วยล่ะครับนี่ผมต้องบอกชื่อเพื่อนผมทุกคนเลยเหรอถ้าจะให้ผมบอกคุณต้องมีเวลาให้ผมมากกว่านี้คุณมีหรือเปล่าล่ะครับผมจะได้เริ่มบอก
0: คุณมีความลับคุณไว้ใจไม่ได้เราเป็นอะไรกันไม่ได้ทั้งนั้นแม้แต่เพื่อนยังไม่ได้เลยค่ะ
2: เดี๋ยวครับ
1: นี่คุณโกรธผมขนาดนี้เลยเหรอ
0: โกรธไว้ใช้กับเพื่อนค่ะนี่เราแค่คนรู้จักฉันจะโกรธคุณทำไม
1: โอ้คุณรู้ไหมที่ผมถูกคุณย้อวันนั้นผมเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เลยนะผมกลับไปอยู่กับพ่อเริ่มเรียนรู้งาน

0: แล้วก็เลิกเที่ยวหันกลับมาทำงานกับพ่อคุณเลยนะ
1: ยินดีด้วยค่ะ
0: ที่เราเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอครับ
1: ทุกความสัมพันธ์เริ่มต้นที่ความไว้ใจนี่ฉันยังไว้วางใจคุณไม่ได้เราจะเป็นเพื่อนกันได้ยังไงคะ

0: ไว้วางใจคำนี้อีกแล้วเหรอนี่คงเป็นคำตอบของทุกคำถามใช่ไหม
1: บุรณีฉันไม่ล้มเลิกความตั้งใจจีบหล่อนแน่คอยดูไปเถอะ
0: เดี๋ยวนี่ก็ชอบคุณหมู่ขนาดนี้เลยเหรอ
1: ชอบไม่ชอบเขาก็หยิบขนมหวานให้ฉันแล้ววะ
2: เออเปรี้ยวนี่มันความมันเอาเลย
1: หลอกกันนี่หว่า
0: เกลียดยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละ

0: หน่อยสิวะ
1: เฮ้ยหมู่นี้พวกมันเป็นอะไรวะดูย่อๆแย่ๆเว้ย
2: ไอ้พวกอกตัญญูแทนที่จะช่วยกันคิดหาวิธีล้างแค้นให้พี่บางนางผู้แกบอกพี่ขาไปเสียว่าแกได้ยินอะไรมา
1: อะไรฮะอ้ำๆอึ้งๆอยู่นั่นแหละมึงจะพูดหรือไม่พูดถ้าไม่พูดกูจะตัดลิ้นมึงเดี๋ยวนี้แหละ
3: พวกไอ้สิ่งมันคุยกันตอนกินข้าวว่าคาถาคมกกเราเสื่อมแล้วพี่บางถึงถูกประหลัดฆ่าตายจ้ะ
1: โอ้ย
4: พี่ขาวเฮ้ยพี่ขาวอย่านะพี่พี่ขาว
5: พี่ขาวพี่จะทำอะไรอ่ะ
4: ไอ้สิ่งมันก็แค่สงสัยแต่มันยังนับถือพี่เหมือนเดิมนะ
1: ไปกูไอ้สิงมึงหยิบมีดเล่มนี้มาแล้วมาสู้กูตัว
6: ฉันไม่กล้าหรอกพี
4: ่พี่นิ่มไอ้สิงไม่ได้ตั้งใจพูดอย่างนั้นอ่ะพี่บอกพี่ขาวสิไอ้สิงมันก็ตายหรอกไอ้พวกเนี้ยมันคิดทรยศจะโดนพี่ขาวฆ่าก็ดีแล้วนี
7: ่โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่อย่าง
1: ถ้ามึงไม่กล้ามึงจะถูกแทงเองไอ้สิงเร็ว
8: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
10: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
11: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
12: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
13: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
14: พ่อแม่อย่าเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
15: จะขายตัวเป็นคนตาย
16: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
17: ฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
18: เธอทำอะไรได้บ้าง

0: ทำเหมือนที่เธอเคยทำจะทำกับฉันแค่คนเดียว
1: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
2: ป้า
1: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
3: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
4: Please Love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11 กันยายน
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
6: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์กโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
7: ้โอลิพัทจะให้
4: มาร่วมเก็บความทรงจำไปด้วยกันกับหนิงออนไลน์วาดฝันวันวิวาห์ Final EP Fan Moment ศุกร์ที่4กันยายนนี้ที่ MCC Hall The Mall Lightstone งามวงวานสนับสนุนโดย
8: LabelsI break through them. Vitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
9: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
2: แม่
9: ชาหรือยังใครตะโกนแบบมาวันแม
10: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
11: อย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่อย่างนี
12: ้ไอ้พวกเนี้ยมันคิดทรยศจะโดนพี่ขาวฆ่าก็ดีแล้วนี
13: ่ไม่เจ๋งมึงหยิบมีดขึ้นมาแล้วมาดวลกับกู

0: วะ
1: ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนวิชาคงกระพันของพี่ขาวยอดเยี่ยมมากเลยพี
2: ่ไอ้สิงมึงแทงเข้ามาที่ท้องกูแทงเข้าไปถ้ามึงไม่กล้ามึงจะถูกแทงเองไอ้สิงเร็ว

0: ขาวหนังเหนียวอาคมพี่ขาวยังไม่เสื่อมยิงฟันไม่เข้าจริงๆไหมพวกเรา
1: คาถาอาคมเนี่ยมันมีกฎที่จะต้องรักษาพวกเองต้องหมั่นภาวนาไม่กินเหล้าเพราะเหล้ามันทำให้เราขาดสติแล้วทำให้ของพวกเราเนี่ยเสื่อม
2: พี่บางติดเหล้าต้องได้กินทุกวันฉันห้ามยังไงก็ไม่ฟัง
1: คาถาคงกระพันของมันเนี่ยถึงใช้ไม่ได้ไงล่ะ
3: แล้วพวกเราสงสัยว่าไอ้ประหลัดนั่นน่ะมันมีของดีอะไรไม่อย่างนั้นมันคงฆ่าพี่บางให้ตายไม่ได้หรอก
1: ไม่ต้องกลัวข้าเตรียมของเอาไว้แล้วในห่อผ้าขาวเนี่ยมีผ้ายันล้างอาคมทำจากเลือดสกปรกของผู้หญิงข้าจะจัดการส่งไปให้ประหลัดนั่น
3: หมายความว่าถ้าครั้งหน้าพวกเราออกปล้นเนี่ยพวกมันจะฆ่าพี่น้องเราไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมพี
1: ่ใช่เราต้องเป็นฝ่ายฆ่ามันไอ้ประหลัดสลันนั่นน่ะมันต้องเจอกับพวกเรา
4: เอาว่าไงคราวนี้พวกเองอ่ะยังมีใครสงสัยคาถาอาคมของขาวอยู่ไหมฮะนี่เดี๋ยวเองน่ะไอ้สิง
3: ไม่แล้วไม่แล้วนะจ๊ะพี่ขาวพวกเราเนี่ยอยากอยู่ยงคงกระพันเหมือนพี่ขาวพี่ขาวช่วยสอนวิชาให้พวกเราด้วยนะจ๊ะ
1: พวกเองทุกคนเนี่ยต้องเร่งฝึกล้างแค้นแทนพี่น้องของพวกเราที่ตายไป

ต้นคราวนี้ข้าจะทำให้ลือลั่นไปทั้งบางจนให้ปลัดสลันนั่นไม่มีที่จะอยู่แผ่นดินปากใต้แห่งนี้มันต้องเป็นของเสือขาวและพี่น้องเท่านั้น

0: ปปากใต้กันอีกแล้วบ้านนี้คงเหงาแย่ฝากน้องด้วยนะพ่อพนิด
1: เหงาก็ไปพักบ้านเราสิครับบ้านช่องผมทางโน้นก็ใหญ่โตขับรถแค่ชั่วโมงเดียวก็ถึงบ้านคุณประหลัดแล้วครับ
2: ไว้บุสอบเสร็จไม่พลาดแน่นอนค่ะพี่สาวสองคนอยู่เมืองเดียวกันแบบนี้เราจะได้ไปเที่ยวกันให้ครบ3ใบเถาไงคะ
3: ไปด้วยค่ะไปด้วย3ใบเถากับ1ใบกระโถน
1: แล้วคุณประหลัดจะกลับเมื่อไหร่ครับผมนึกว่าจะกลับด้วยกันทั้ง4คนจะได้มีเพื่อนคุยบนรถไฟ
4: ผมรอลาลีครับ
5: รินแล้วนี่ตัวจะกลับเมื่อไหร่เราอยู่ที่บ้านกับคุณพนิดแค่2คนน่ะเหงาแย่เลยเราอยากให้ตัวไปช่วยดูบ้านใหม่ดูอะไรอะไรตัวก็รู้ว่าเราทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง
6: เราให้เสร็จงานคืนของคืนชุดแต่งงานจ่ายเงินเขาให้หมดถ้ามั่นใจว่าจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะลงไปหานะ
5: ให้เวลาแค่2วันนะรินตัวต้องรีบลงไปเลยนะไปดูบ้านไปอยู่เป็นเพื่อนเรานะริน
1: เราต้องไปแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะไม่ทันรถไฟ

0: งั้นลูกกราบลานะคะคุณพ่อคุณแม
1: ่ดูแลน้องด้วยนะคุณรักษานะลูก
2: ฝากน้องด้วยนะลูก
1: ครับคุณหญิง

0: สะใจเว้ย
1: ไอ้ตีปากกว้างก็อยากไปใช่ไหม
2: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอเล่นรอเล่น
0: ใจเย็นนะเห็นกำลังทำงานอยู่นั่นแผนที่กำลังหาที่ตั้งค่ายโจรเหรอ

0: ห่วงงานละสิว่าแต่คราวนี้ลางานมากี่วัน
1: อีกวัน2วัน
0: แล้วลินกลับด้วยไหมกลับไปก็ต้องไปสู้รบกับคุณดวงสว่างไม่มีใครเขาอยากกลับไปหรอกนะพวกเราดูเรื่องหมดแล้วป่านเนี้ยคนทั้งเมืองคงคิดว่าเมียของปลัดสลันเนี่ยชื่อดวงสว่างส่วนปราลีเนี่ยแค่แม่ครัวนายทำให้ลินเจ็บ

0: ไม่กลับฉันก็ไม่กลับ
1: แล้วร้านทองหรูหราในตลาดของนายล่ะ
2: ก็ให้ลูกน้องดูไปสิในเมื่อนายกับลินไม่ได้รักกันแล้วลินก็เลือกแล้วว่าจะอยู่ที่นี่นายก็ไม่ควรที่จะลากลินกลับเข้าสู่วังวนรักสาบเศร้าของนายอีกเลิกยุ่งกับลินสักทีวันนี้ชุดฉันหล่อไหม

0: ใครคือดวงตะวันของเธอเธอคือทานตะวันของใครบอกให้
1: ป่านเนี้ยคนทั้งเมืองคงคิดว่าเมียของประหลัดสลันเนี่ยชื่อดวงสว่างส่วนประลาลีเนี่ยแค่แม่ครัวในเมื่อนายกับลินไม่ได้รักกันแล้วลินก็เลือกแล้วว่าจะอยู่ที่นี่นายก็ไม่ควรที่จะลากลินกลับเข้าสู่วังวนรักสามเศร้าของนายอีก
0: บอกฉันเพียงสักคำหากไม่รักจะได้ไป
2: มันฆ่าพี่น้องเราถึงเวลาที่เราจะบุกไปหามันบุกเข้าเมืองบุกเข้าเมือง
3: บุกเข้าเมืองบุกเข้าเมือง
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แม่กำลังกลับนะ
9: ลืมล้างจานให้แม
8: ่ใช้นี่
10: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
11: ล้างเก่งมาก
10: สไลด์เลมอนสูตรใหม่
12: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
13: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
14: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
15: ผิวดูใสฉ่ำ
14: ต้องโดน
15: ใหม่ซิตรา
16: ต้องเป็นฝีมือเพ่งแน่แน
17: ่โอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
18: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
19: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 น
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
22: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
23: ยังเบื่อง
24: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
25: ่กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
26: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
0: ไม่เคยมีผู้ใด
27: LifeWorth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
28: พระจันทร์เต็มดวงคืนนี้เป็นฤกษ์ราหูอมจันทร์ฤกษ์แบบนี้ใน100ปีจะมีสักครั้งนับจากนี้จะเป็นเวลาที่หมู่โจรจะครองเมือง
29: วิธีอาบน้ำว่านในคืนนี้จะพิเศษกว่าทุกๆครั้งเพราะเป็นพิธีอาบน้ำว่านคงกระพันห้ามกลางคืนเดือนเพ็ญเลิกลาหูอมจันทร์ขอให้ทุกคนตั้งใจไว้ให้มั่นเพราะนับจากนี้เสือขาวจะพาพี่น้องทุกคน

มันฆ่าพี่น้องเราถึงเวลาที่เราจะบุกไปหามันบุกไปเหยียบจมูกมันบุกเข้าเมือง

0: หล่อนชวนฉันมาสวดมนต์ได้เหรอ
1: หนังสือพิมพ์ลงว่าวันนี้ฤกษ์ดีราหูย้ายเรือนฉันก็เลยชวนคุณมาไหว้พระสวดมนต
0: ์ไม่เคยรู้ว่าหล่อนถือฤกษ์ถือยามด้วย
1: ปกติก็ไม่ถือหรอกค่ะแต่ว่าเสือขาวมีคาถาอาคม
0: ฉันไม่เคยกลัวเรื่องคุณไสคนที่มีศีลธรรมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระคนพวกเนี้ยคุณไสทำอะไรไม่ได้หรอก
1: คุณเข้มแข็งอย่างนี้นี่เองถึงกล้าอาสามาปราบเสือขาว
0: ข้าราชการที่ทำเพื่อประชาชนพระสยามเทวาธิราชจะปกป้องและคุ้มครองพวกเขาพระสยามเทวาธิราชคืออะไรหล่อนรู้หรือเปล่าท่านคือเหล่าเทวดาที่ปกป้องบ้านเมืองทุกพระองค์ไง
1: คนดีๆยังไงก็อยู่คนละชั้นกับพวกโจร
0: ใช่พวกมันใช้คาถาอาคมเพื่อย้อมใจตัวเองและทำให้พวกพ้องเข้มแข็งและหลอกคนอื่นให้หวาดกลัวถ้าพวกมันสะกดจิตตัวเองได้ฉันก็ต้องสะกดจิตตัวเองได้เหมือนกันและฉันต้องชนะมันเท่านั้น
1: คุณถึงไม่เคยมีของขลังอะไรเลย
0: จะสวดมนต์ก็ได้นะถ้าหล่อนสวดเป็นเพื่อนฉัน

0: ้อยคอเส้นนี้สำคัญกับฉันมากเพราะมันเป็นอย่างเดียวที
1: ่คุณพระช่วยลูกใครเนี่ยโอ้ใครเอาเด็กมาทิ้งไว้ที่นี่เนี่ยคุณดูสิคะ
2: สร้อยทองรินระพี
0: ที่แม่ให้ฉันมา
3: สำคัญขนาดนี้ฉันรับมันไม่ได้หรอก
0: คราวที่แล้วที่คุณขอคำอวยพรจากฉันคุณจำได้ไหม
4: ก็คุณบอกเองอะว่าอยากให้ฉันทำหน้าที่ของฉันฉันก็ทำให้เราไงจะเอาอะไรอีกคะ
5: คำอวยพรของหล่อนคำอวยพรจากคนที่ห่วงใยมันทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นนะฉันได้จากแม่มาคนหนึ่งแล้วหล่อนอวยพรให้ฉันไม่ได้หรอพรุ่งนี้ฉันต้องพาตำรวจเข้าป่าแล้วนะ
6: ขอโทษที่ไม่ได้อวยพรคุณนะขอโทษนะคุณห้ามตายนะคุณสลันคุณห้ามตายเด็ดขาดเลยค่ะ
0: ฉันรู้สึกผิดมากที่ไม่ได้อวยพรคุณใส่สร้อยฉันไว้เถอะนะให้พระท่านคุ้มครองคุณคุณปราบเสือขาวสำเร็จเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนฉันก็ได้

0: ที่หล่อนรีบให้ฉันเพราะหล่อนจะไม่กลับปักใต้ด้วยกันใช่ไหมหล่อนจะบอกลาฉันใช่ไหมเพราะฉันไม่มีคำตอบให้หล่อนว่าเรามีความหมายต่อกันอย่างไรหล่อนถึงไม่ไป
1: คุณเก็บสร้อยฉันไว้เถอะทำใจให้สงบต้องสวดมนต์เถอะนะคะ

0: ว่าไงนะแปะเสือขาวเหรอ
1: พ่อปั่นไปฝากซื้อไข่หน่อยดิ
2: ไข่จ้ะ
1: คอแห้งไหมลูก
3: หวานร้อนสุด
4: ๆแหมข้าวหลามต่อกระบอก
5: เฮ้ยพ่อลืมใจเข้าไฟ
6: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
7: ่เพียงใช้แอป PAA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวันดีพอยต์และสมัคร e-bill
8: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PAA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
9: ย่าลืมสั่งแก๊สอ
10: ย่าลืมส่งงาน
11: อย่าลืมการบ้านลูก
12: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
13: อย
12: ่
13: าลืมล้าง
14: อย่าลืม
13: ล้
14: างลูกอย่าลืมปิดไฟจะเข้าขวานจ่ายอย่างนี้อ
15: ่
14: ะ
15: ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
16: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
8: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
17: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
8: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชายเพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PAE Service
13: เรียบร้อย
8: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PAE สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าก
7: าแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
18: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลละกรอบมาก
19: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาสขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
20: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดินคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
21: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่นี่
22: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องดินอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
21: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีอะดิ
23: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 นตอนจบ
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
26: ้โอลิพัทจะให้
23: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบคไทมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
27: เดี๋ยวซีนต่อไป
28: กลิ่นปากมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่

0: ณปลัดคะมีคนจากกระทรวงมาขอพบค่ะ
1: สวัสดีครับกระผมมาจากในกรมมีวิทยุด่วนมาแจ้งครับที่ปากใต้เกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับตอนนี้มีข่าวออกทางวิทยุราชการทั่วแล้วนะครับ

สวัสดีครับอรุณเริ่มพูดครับว่าไงแปะว่าไงนะแปะเสือขาวเหรอ

0: ยังเหลือวันลาอีกตั้ง 2-3 วันทำไมถึงรีบกลับมีเรื่องด่วนหรือ
1: ครับทางราชการเพิ่งส่งคนมาแจ้งครับ
2: เรื่องอะไรคะ
1: หล่อนอยู่ที่นี่ก่อนนะจะเพิ่งตามไปเลย
3: ผัวเมียแยกกันอยู่นานๆน่ะไม่ดีนะรินไปเก็บของป่ะ
1: ครั้งนี้อย่าเพิ่งดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทางรถไฟกราบลาแล้วครับท่านเจ้าคุณคุณหญิง
2: หนูขอตัวก่อนนะคะ
4: ผมแวะมาดูคุณว่าจะชวนไปพร้อมกัน
5: พักรบชั่วคราว
2: ทำไมต้องพักรบด้วยมันเกิดอะไรขึ้นแน่ๆไม่งั้นสองคนนี้ไม่มีทางญาติดีกันหรอกเดี๋ยวค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะ
5: ไม่มี
4: ลินอยู่ที่นี่เถอะอยู่ที่นี่แหละดีแล้วพี่ไปก่อนนะ
5: ลาก่อน

0: แล้วรายละเอียดต่างๆมาให้ผมฟังให้ละเอียดเลยนะ
1: เอาแปะที่เฝ้าร้านเล่าให้ผมฟังว่าตอนแกมาเปิดร้านตอนเช้า

0: กเจอหมายอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าหมายปล้นผ้าขาวก็คือเสือขาวชาวบ้านในตลาดบอกแบบนั้นว่าเป็นเสือขาวแน่นอน
1: มันพัฒนาไปอีกขั้นมันต้องการให้คนทั้งเมืองอยู่กับความกลัว
0: แล้วที่ว่าการอำเภอของคุณล่ะ
2: นี่ค่ะมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะดูสิคะมีแต่เลือดเต็มเลยเลือดอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
1: วิธีล้างอาถรรพ์เอาไว้ทำลายคุณไสน่าสมเพชพวกมันคงคิดว่าผมมีคุณไสมันคงต้องการสร้างความมั่นใจให้กับคุณมันเองมากกว่า
0: แล้วที่มันประกาศตัวเป็นศัตรูกับคุณเพราะว่าคุณไปฆ่าเสือบางสมุนมือขวาของมันใช่ไหมครับ
1: มันต้องการให้ชาวบ้านเห็นว่ามันไม่ได้กลัวทางการ
0: แล้วทำไมมันต้องมาปล้นร้านทองผมด้วยล่ะหรือว่ามันรู้ว่าผมรู้จักกับคุณ
1: มันไม่ได้ออกปล้นมานานเงินคงขาดมือปล้นร้านทองโดยเร็วที่สุดและที่สำคัญคุณเป็นคนต่างถิ่นปล้นคุณเท่ากับไม่ได้สร้างศัตรูไม่เหมือนปล้นคนในท้องถิ่น
0: แต่ผมย้อนมันปล้นร้านทองผมไม่ได้ครับเตี่ยเอาผมตายแน
1: ่ผมโดนฆ่าโทษตั้งแต่คราวที่แล้วถ้าร้านทองคุณถูกปล้นคนจะคิดว่าขนาดในเมืองเรายังคุ้มครองไม่ได้ผมเดือดร้อนกับคุณอีก

0: คุณหนูคุณหนูกลับมาแล้วคุณหญิงครับคุณหญิงคุณหนูกลับมาแล้วครับ
1: จริงเหรอ
0: ช่วย
1: พัสลานกลับมาแล้วเหรอลูก
2: เอ้าก
1: ลับมาคนเดียว
3: บ้านนี้ที่ไม่มีเขา
4: คุณนายไม่กลับมาด้วยเหรอคะสลัน
5: ลุงกลัวค่ะ
4: มันขู่จะทำร้ายคุณใช่ไหมคะพวกเสือขาวใช่ไหมคะสลัน
3: ดวงดวง
4: เป็นเมียข้าราชการต้องอดทนต้องไม่ร้องไห้ดวงขอโทษนะคะ
2: มาเหนื่อยๆก็ไปพักผ่อนซะก่อนเถอะลูกไป
3: ครับ
4: แม่ดวงดวงจะไปเตรียมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเองค่ะ
2: ไม่ต้องหรอกจ้ะบ้านนี้เขามีคน
4: คนงานจะไปทำหน้าที่ได้ดีกว่าเมียได้ยังไงล่ะคะบ้านนี้ไม่มีคนดูแลสลันกลับมาคนเดียวดวงในฐานะเมียอีกคนนึงจะเข้ามาดูแลคุณน้าแล้วก็ทุกคนในบ้านนี่เองค่ะ
2: ดูสิพูดเข้า
6: ไม่มียางเลยค่ะอยู่ทางใต้แท้ๆไม่มียางติดหน้าเลย
7: แค่กีดหมดละสิ
8: เลิกที่ข้าเลือกกับแผนที่ข้าเตรียมไว้จะเยียบจะบุกไปประหลัดสลัน
9: วันที่มันเลือกคือวันโจโรเลิกเป็นวันอาทิตย์นี้แน่นอนครับ
4: สลันต้องนอนที่อำเภออยู่แล้วฉันจะตามไปนอนที่อำเภอด้วยเลย
10: พี่สาวของดิฉันเป็นภรรยาที่แต่งงานอย่างถูกต้องกับคุณสลันเธอชื่อบาลาดีค่ะ
3: ผมจะเล่นกีตาร์ให้กับผู้หญิงที่สวยที่สุดของผมคุณแม่แล้วก็ภรรยาของผม

0: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์คราฟมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และ D-Ribose
3: หมิวเป็นไรอ่ะ
4: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
3: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
5: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าว
6: ชุกี้ชุกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
7: BYD C Lion 5 DMI Super PH EV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
8: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่มหาสารคาม
9: พาไปรู้จักน้องสดิ้งน้องหมูเพศเมียที่เมื่อ4ปีก่อนเจ้าของซื้อมาเพราะทางฟาร์มบอกว่าเป็นหมูแคระน้องสดิ้งตอนนั้นตัวเล็กน่ารักเข้าไปนั่งอยู่ในกะละมังซักผ้าได้ทั้งตัวนอนอ้อนหนุนแขนเจ้าของที่เข้าใจว่าน้องสดิ้งจะตัวเท่านี้หรือใหญ่กว่านี้นิดหน่อยเมื่อโตเต็มวัย
10: รุ่นนี้ละลายซับเริ่มรักกระเป๋า
9: และนี่คือขนาดตัวในปัจจุบันของน้องสดิ้งที่ทางฟาร์มโฆษณาตอนขายว่าเป็นหมูแคระหนักเกิน200กิโลแล้วครับคุณสุภาพรผิวเหลืองหรือคุณนกเจ้าของน้องสดิ้งเล่าว่าซื้อน้องสดิ้งมาเมื่อ4ปีก่อนตอนเป็นลูกหมูตัวเล็กในราคา 1,600 บาทจากฟาร์มแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินทางฟาร์มบอกว่าสดิ้งเป็นหมูแคระพันธุ์พ็อกเบลลี่ที่ตามปกติเมื่อโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 30-100 กิโลกรัมแต่บางตัวอาจมีพันธุกรรมการกินอาหารเยอะจัดทำให้หลุดขนาดมีน้ำหนักมากถึง200กิโลกรัมแต่ไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่คุณนกและครอบครัวก็รักน้องสดิ้งมากคุณนกรักมากขนาดตอนนอนยังมีหมอนมาหนุนหัวนอนหลับอุตุน่ารักมากจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงกรนเบาๆของน้องสดิ้งเสียงกรนดังเหมือนคนกรนเลยครับน้องสดิ้งหลับลึกมากครับไม่ว่าใครจะมาคุยเสียงดังหรือมาจับตัวก็ไม่สามารถทำให้น้องสดิ้งตื่นได
11: ้ได้ยินไหม
12: แหมดังใหญ่เลยนะสดิ้ง
9: กิจวัตรประจำวันของน้องสดิ้งเริ่มจากทุกเช้าจะมาอาบน้ำที่ลานหลังบ้านหลังจากอาบน้ำเสร็จน้องสดิ้งจะเดินมาให้เช็ดตัวพอเช็ดตัวจนแห้งแล้วก็จะทิ้งตัวลงนอนตรงที่ประจำ
12: หมูค่ะหมู
9: แม้ตอนโตเต็มวัยน้องสดิ้งจะไม่ใช่หมูแคระอย่างที่ฟาร์มบอกไว้แต่ทุกคนในครอบครัวก็รักน้องสดิ้งเหมือนสมาชิกคนหนึ่งของบ้านน้องสดิ้งฉลาดแสนรู้มากเวลาปวดท้องอึน้องจะเดินออกไปถ่ายนอกบ้านไม่เคยถ่ายเลอะเทอะในบ้านชีวิตประจำวันก็กินง่ายอยู่ง่ายตอนเช้าหลังตื่นนอนจะเดินทางลงจากบ้านไปทำธุระส่วนตัวก่อนกลับมากินข้าวต้มผสมหัวอาหารจากนั้นอาบน้ำและนอนกลางวันยาวไปจนถึงช่วงเย็นพอตื่นก็จะกินข้าวอีกมื้ออาบน้ำอีกครั้งก่อนเดินขึ้นบ้านไปนอนในห้องแอร์จนถึงเช้าผ้าห่มสีม่วงที่เห็นอยู่นี้มีแฟนคลับจากเชียงใหม่ส่งมาให้บอกว่าเอาไว้ห่มตอนนอนในห้องแอร์จะได้ไม่หนาวชอบความน่ารักของน้องสดิ้งกดติดตามก็ได้ตามช่องทางบนหน้าจอครับ
8: หมูแคระกลายเป็นหมูยักษ์เลี้ยงมาแล้วครับก็ต้องรักไปอุทัยธานี
9: พาไปรู้จักยอดคุณตาคุณยายอายุกว่า90ปีที่ทำอาชีพนักค้าอาวุธที่บ้านหนองมะสังตำบลสุขฤทัยอำเภอห้วยคดคุณตาบุญวัย94ปีและคุณยายสาหร่ายนินภัยวัย90ปีไม่ได้ค้าอาวุธผิดกฎหมายแต่เป็นอาวุธโบราณหัตถศิลป์พื้นบ้านมีทั้งง่ามยางหรือหนังสติ๊กปืนยางยาวคันกระสุนไม้ตะพดและคมแฝกแม้ทั้งสองตายายจะอายุใกล้100ปีแล้วแต่ยังดูแข็งแรงช่วยการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือโบราณดูท่ายิงหนังสติ๊กท่ายิงธนูของคุณตายังเท่อยู่ครับ
13: ดูลูกกระสุนหน่อยสิ
9: คุณตารับหน้าที่ไปหาไม้ตามหัวไร่ปลายนาหรือซื้อมาจากแหล่งขายไม้นำมาเลื่อยเป็นชิ้นขึ้นรูปด้วยมีดก่อนใช้เครื่องขัดและกระดาษทรายขัดแต่งจนผิวไม้เรียบและเงางามการเลือกไม้มีเทคนิคแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานอย่างปืนยางยาวที่มีความยาวเมตรครึ่งคุณตาจะเลือกใช้ไม้สักเพราะมีความแข็งแรงทนทานและไม่คดงอง่ายส่วนไม้เท้าไม้ตะพดและคมแฝก จะเลือกใช้ไม้มะเกลือที่มีเนื้อแข็งและสีดำเมื่อขัดจนขึ้นเงาจะมีความสวยงาม
11: ไว้ป้องกันตัว
9: คุณตาบุญเล่าว่าทั้งหมดนี้เป็นภูมิปัญญาที่ได้เรียนรู้มาจากบรรพบุรุษส่วนคุณยายสาหร่ายเป็นคนปั้นลูกกระสุนดินเหนียวปัจจุบันคุณยายสามารถปั้นได้วันละประมาณ 400-500 ลูกจากในอดีตที่เคยทำได้มากถึงวันละ 1,000 ลูกก่อนนำมาแบ่งบรรจุถุงถุงละ100ลูกขายราคา20บาทที่ขายดีที่สุดคืองามช้างหนังสติ๊กที่แกะสลักเป็นรูปหัวช้างที่ตาบุญแกะสลักและเหล่าไม้ด้วยตัวเองอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนงามช้างสวยๆนี้ราคาชิ้นละ300บาทส่วนหนังสติ๊กธรรมดาราคา 40-50 บาทคันกระสุนราคาอันละ100บาทปืนยางยาวโบราณกระบอกละ500บาทคุณวันลบนินภัยลูกชายวัย70ปีของคุณตาคุณยายรับหน้าที่ดูแลเรื่องการขายวันเสาร์อาทิตย์จะนำผลิตภัณฑ์ไปขายที่หุบป่าตาดและตามงานต่างๆในจังหวัดออกงานแต่ละครั้งจะมีรายได้ประมาณ 500-600 บาทคุณวันลบบอกว่าในอดีตงานฝีมือของครอบครัวเคยสร้างรายได้เดือนละประมาณ 20,000-30,000 บาทแต่ปัจจุบันลดเหลือเดือนละประมาณ 10,000 บาทเพราะลูกค้าไทยไม่มีเงินซื้อขายได้ในหมู่ลูกค้าฝรั่งที่ซื้อไปตั้งโชว์สนใจผลงานหัตถศิลป์ไม้ของครอบครัวนินภัยติดต่อไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
11: แกไอ้ตัวช้าง
13: ต้องแกะเองเลยน้ำมะเหลา
8: คลาสสิกทั้งอาวุธและคนทำต้องช่วยกันอุดหนุนครับไปพิษณุโลก
9: พาไปดูอาชีพแปลกที่บ้านตะแบกงามตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำอาชีพแปลกที่ว่าคือการเพาะเลี้ยงแมลงสาบขายคุณนัทลิยาอมหาสิเมอายุ29ปีเจ้าของฟาร์มเล่าว่าจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัวอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำยมและคนในพื้นที่นิยมตกปลาแม่น้ำจึงมักมีคนมาสอบถามหาซื้อแมลงสาบไปใช้เป็นเหยื่อเพราะเชื่อว่าแมลงสาบมีกลิ่นเฉพาะตัวและใช้ตกปลาได้ดีกว่าแมลงกระชอนหรือกุ้งตอนนี้เลี้ยงแมลงสาบมาได้1ปีแล้วหลังจากศึกษาข้อมูลคุณนัทลิยาพบว่าแมลงสาบเลี้ยงไม่ยากแต่ต้องแยกเลี้ยงอย่างสะอาดไม่ใช่แมลงสาบที่หากินตามของสกปรกทั่วไปที่ฟาร์มจะให้อาหารเป็นหัวอาหารไก่อย่างดีเทอาหาร1ครั้งสามารถอยู่ได้1สัปดาห์มีน้ำสะอาดให้และเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ส่วนพื้นที่เลี้ยงจะทำเป็นห้องทึบมีช่องระบายอากาศขนาดเล็กและปิดด้วยตะแกรงถี่เพื่อป้องกันมดและจิ้งจกเข้าไปกัดกินไข่หรือตัวอ่อนของแมลงสาบขายขวดละ130บาท1ขวดมี50ตัวผลิตขายได้วันละ30ขวดขายหมดทุกวันผลิตมากกว่านี้ไม่ทันสิ่งสำคัญก็คือแมลงสาบที่จะขายต้องเป็นแมลงสาบที่ยังไม่ตาย
14: น้ำเวลาน้ำไหลเชี่ยว
9: หลังจากซื้อไปลูกค้าสามารถเก็บแมลงสาบไว้ในช่องแช่ผักแมลงสาบจะอยู่ได้เป็นสัปดาห์กลุ่มพรานปลาแม่น้ำจะนำแมลงสาบมาเกี่ยวกับเบ็ดตามความถนัดบางคนเกี่ยวส่วนหัวบางคนเกี่ยวส่วนหางเมื่อหย่อนลงน้ำตัวแมลงสาบจะยังเคลื่อนไหวประกอบกับกลิ่นเฉพาะตัวจึงช่วยดึงดูดปลาให้เข้ามาสนใจเหยื่อได้ง่ายขึ้นบ้านใครแมลงสาบเยอะคิดจะจับมาขายคุณนัทลิยายินดีซื้อแต่ไม่รับซื้อแมลงสาบที่หากินเองนะครับรับแต่แมลงสาบเลี้ยง
8: แมลงสาบสะอาดก็มีนะครับไปโคราช
9: ชวนไปเที่ยวเทศกาลกินปลาเขื่อนลำตะคอง69ที่เขื่อนลำตะคองบ้านท่างอยตำบลจันทึกอำเภอปากช่องคุณอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงานบรรยากาศคึกคักมากเพราะเป็นวันแรกที่กรมประมงอนุญาตให้ชาวบ้านกลับมาจับปลาในเขื่อนลำตะคองหลังปิดพื้นที่ในช่วงฤดูปลาวางไข่และขยายพันธุ์ชาวประมงจากหลายอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมากางเต็นท์ปักหลักนอนค้างคืนพร้อมเตรียมอุปกรณ์จับปลามาครบมือในเขื่อนมีปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดทั้งปลานิลปลาหมอเทศปลาช่อนปลาแขยงปลาเนื้ออ่อนปลาบึกปลาตะโกกปลาสร้อยปลาตะเพียนขาวหางแดงปลาชะโดและปลาบู่รวมถึงกุ้งกล้ามกรามด้วยปลาที่ชาวประมงจับขึ้นมาได้จากเขื่อนจะถูกนำมาวางจำหน่ายสดๆตามบูธที่ตั้งเรียงรายบริเวณริมถนนสายมิตรภาพสายประวัติศาสตร์ริมเขื่อนลำตะคองในงานยังมีร้านอาหารที่นำปลาสดจากเขื่อนมาปรุงเป็นเมนูต่างๆให้ได้ทานกันพร้อมกิจกรรมสร้างสีสันทั้งการวาดภาพการแข่งขันจับปลาการแข่งขันทานปลามีเทศกาลว่าวยักษ์ว่าวแฟนซีสวยๆเด็กๆชอบมากไปเที่ยวก็ได้ครับเทศกาลกินปลาเขื่อนลำตะคอง69ที่ริมเขื่อนลำตะคองงานมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่7กันยายน
8: ใครไปเที่ยวเขาใหญ่ไปที่นี่ได้เลยนะครับเลยเขาใหญ่ไปนิดเดียวนกลูกส่งท้ายไปจีน
9: พาไปชมห้องสมุดเทียนเคิงห้องสมุดสุดสวยงามที่กลายเป็นไวรัลออนไลน์ อยู่ภายในพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณเซียนเก่าอำเภอ

0: ู้หยวนมณฑลเจียงซีสร้างขึ้นภายในหลุมยุบธรรมชาติซึ่งผสมผสานงานสถาปัตยกรรมแฟนตาซีเข้ากับความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาได้อย่างลงตัวมองจากภายนอกห้องสมุดแห่งนี้แทบจะมองไม่เห็นเนื่องจากซ่อนตัวอยู่ในเชิงเขาภายในมีบันไดเวียนที่เป็นบันไดเหล็กฉลุลายวนขึ้นไปตามแนวผาหินธรรมชาติล้อมรอบด้วยชั้นหนังสือไม้ขนาดใหญ่ชั้นหนังสือไม้สูงตระหง่านมีแสงสีเหลืองอบอุ่นส่องผ่านชั้นหนังสือแขวนโครงกระดูกมังกรจำลองบนเพดานปล่อยฟองสบู่ลอยละล่องจากเพดานเมื่อฟองแตกออกจะมีหมอกควันกระจายตัวออกมาให้ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกแฟนตาซีของแฮร์รี่พอตเตอร์ทำให้ห้องสมุดนี้ได้รับฉายาว่าฮอกวอตส์แห่งจีนฮอกวอตส์เป็นชื่อโรงเรียนสอนเวทมนต์สมมุติในประเทศสกอตแลนด์ในนวนิยายแฟนตาซีแฮร์รี่พอตเตอร์นับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่5สิงหาคมห้องสมุดเทียนเคิงมีผู้เข้าชมเกือบ 200,000 คนหนังสือในห้องสมุดมีกว่า 100,000 เล่มแต่หากจะตั้งใจไปอ่านหนังสือสงบสงบแบบที่เห็นในภาพต้องขอบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้ครับเป็นเพราะอะไรนั้นลองมาฟังเสียงบรรยากาศในห้องสมุดครับการก่อสร้างห้องสมุดแห่งนี้รวมอยู่ในโครงการบูรณะและพัฒนาเมืองโบราณเซียนเก่าซึ่งใช้เงินลงทุนทั้งหมดรวมกว่า 2,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 10,000 ล้านบาทห้องสมุดตั้งอยู่ในเมืองโบราณเซียนเก่าซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ถังเมื่อพันกว่าปีก่อนในอดีตที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญในภูมิภาคฮุยโจวโบราณและยังคงอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนสไตล์ฮุยกว่า100หลังเอาไว้การเข้าชมห้องสมุดไม่มีตั๋วแยกสำหรับเฉพาะห้องสมุดเพียงอย่างเดียวผู้เข้าชมต้องซื้อตั๋วรวมของเมืองโบราณเซียนเก่าราคาเริ่มต้นที่50หยวนหรือ250บาท
1: ซึ่งที่我们追求的就是
2: เขาขายตั๋วเป็นแพ็กเกจครับเพื่อต้องการโชว์ความยิ่งใหญ่ทั้งหมดพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมซึ่งเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้เป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีวันนี้เวลา10 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงวางรากฐานและพัฒนาการศึกษาของไทยโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนซึ่งมีความหมายว่าอุทิศแด่พระราชาองค์ที่5เพื่อเป็นอนุสรณ์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้เสด็จไปหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์ในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการประทานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30 ปีและ10 ปีพร้อมกับประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สุวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่ประจำปี2569แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศและทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนพร้อมกับประธานพระโอวาทแก่ครูนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลเมืองดีมีความภาคเพียรเสียสละโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาอยู่ในภาคีเครือข่ายมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียนจาก8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สร้างชื่อเสียงในเวทีนานาชาติอาทินักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนภาษาอังกฤษร่วมแสดงระบำจีนที่นครฉางอันสาธารณรัฐประชาชนจีนวงโยธวาทิตเบญจมะแบนด์สร้างชื่อเสียงคว้าเหรียญทองโกลเมดัลในประเภทมาร์ชิ่งคอนเทสต์การแข่งขันดนตรีระดับโลก World Music Contest WMC 2026ครั้งที่20ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนและฝึกทักษะอาชีพอาทิเนรมิตริบบิ้นเป็นดอกไม้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีผ่านการพัฒนาเกม3 มิติใช้ AI สนับสนุนการออกแบบสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงอย่างสร้างสรรค์นำกาบเรื่องพระชัยสุริยาของสุนทรโวหารมาเป็นสื่อการเรียนการสอนผูกเรื่องราวให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน
ทั้งนี้โรงเรียนมุ่งสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งโดยยึดตามแนวทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นหลักปฏิบัติซึ่งถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงเวลา 11 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลตลอดจนประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์สวดบทพระอภิธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมสังคหะในทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสี่รูปที่สวดในบทเดียวกันทั้งหมดโดยใช้ทำนองกะสำหรับเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลา 19:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2568 ณ หอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม2คนและมีผู้สำเร็จการศึกษารับปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 4,392 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งเน้นจัดการศึกษาโดยให้บัณฑิตได้ฝึกปฏิบัติจริงควบคู่พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกทั้งปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตและครูที่มีความรู้คู่คุณธรรมส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติจนได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีกทั้งครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5จาก The Impact Ranking 2026และเป็นอันดับ1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน3

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้แก่ขจัดความยากจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมใฝ่ดีใฝ่รู้สู้งานเสริมสร้างทักษะซอฟต์สกิลผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานตนเองให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนองคมนตรีเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talkประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการฝึกอบรมทั้ง2หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคาร Standard Charter ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเคียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์โดยวันนี้พระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาถวายเป็นพระราชกุศลเรื่องอมตะชีวิตกถาและเวลา 14:30 น.จังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีสประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตอักษรนักศิษย์นิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพระธรรมกายวัดมงคลภูการามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.โรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวรรณจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวรุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาจังหวัดนคร

นครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกตเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวม4รูปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดตัวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569วันนี้ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดตัวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ประจำปี2569ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบต่อไปสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้นำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่สื่อถึงสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผ่านงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัสตราพรและฉากการแสดงอันประณีตตระการตาโดยปีนี้มีเยาวชนอายุระหว่าง15ปีถึง25ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี2550สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีกำหนดจัดการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่5กันยายน2569เป็นต้นไปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลผู้แทนชุมชนประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์คณะครูนักเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดังพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสะท้อนพระราชกรณียกิจที่ทรงเกื้อหนุนกันเพื่อรักษาต้นน้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินและประโยชน์สุขของราษฎรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวัง
ส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานคร

ครและต่างจังหวัดต่างพร้อมใจกันเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย

0: ตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ
1: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
3: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
4: เป็นฉลากคนใช้ยา
5: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C.Remove stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
6: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดีนคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
7: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
6: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีดี
8: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 น.ตอนจบ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
11: ้โพลิพัทจะให
6: ้แกไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
12: ได้สิ
13: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
14: Make a we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
15: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
16: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนวาดฝันวันวิวาจะลาจอคืนนี้เมื่อช่วงเที่ยงพี่รันน้องนีนพักปัญหาครอบครัวมาทำการใหญ่เซอร์ไพรส์แฟนๆ 3 plus เดี๋ยวมาดูโมเมนต์น่ารักของหลิงออมกันนะคะตอนนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับดาวดวงใหม่จากที่หยดสมิงเขาขวางค่ะ
17: อีกหนึ่งคนที่ออกอาการปลื้มสุดๆสำหรับไบเบิลวิชภาสที่ได้กระโดดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่หยดสมิงเขาขวางรับบทเป็นเทวินเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ต้องเข้ามาเจอกับภารกิจสุดเดือดแต่ความฟินของไบเบิลไม่ได้มีแค่การยืนอยู่หน้ากล้องเพราะเจ้าตัวก็แอบสนใจงานเบื้องหลังอยู่ไม่น้อยงานนี้ออกกองกับทีมโปรดักชั่นตัวท็อปเลยเหมือนได้ทั้งทำงานทั้งเก็บวิชาแบบแน่นๆพร้อมให้แฟนๆไปพิสูจน์ความสนุกด้วยกัน30กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
18: ตัวเองโชคดีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมของจักรวาลที่หยดโอ้ผมประทับใจมากเลยเพราะว่าแบบพอแบบไปดูเบื้องหลังเนี่ยจะมีแอคชั่นเซตพีซก็ในเรื่องนะครับก็จะมีหมวดทัพหลุดเข้าไปในป่าเขาขวางนี่แหละเขาก็เลยส่งเสือดำเพื่อจะเข้าไปหาหมวดทัพแล้วก็เอาเขากลับมาให้ได้เขาก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้2คนก็คือน้ำเพชรกับเทวินเทวินเนี่ยชอบน้ำเพชรแต่ว่าน้ำเพชรอาจจะแค่มองแค่ว่าเป็นเพื่อนร่วมงานรักฝ่ายเดียวมากกว่าคือเขาก็มีอีโก้ของเขาแหละกัดกับยักษ์บ้างมันต้องบาลานซ์ยังไงให้คนดูแบบว่าหมั่นไส้ตัวละครนี้แต่ไม่เกลียดก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมนะผมสมิงเขาขวาง
17: เต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มจริงๆค่ะสำหรับวินาทีที่คนสวยขาหลิงออมเขามาเซอร์ไพรส์แฟนๆที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอขานการหย่าผู้โชคดี20ท่านอิ่มใจกับของรางวัลสุดสเปเชียลยิ้มกว้างสุดๆงานนี้สองสาวไม่พลาดชวนทุกคนไปร่วมลุ้นและติดตามความรักของพี่ลันน้องนีนในตอนสุดท้ายของวาดฝันวันวิวากันด้วยค่ะ
19: รู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราได้แบบใกล้ชิดกับแฟนคลับอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งดีอะไรเงี้ย
6: ทนายเรียกว่าทนายนะเพราะกิจกรรมอันนี้เขาก็จะแคปอาคารการหย่าก็เลยแบบว่าขอบคุณทนายทั้ง20คนนะคะ EP 12แล้วสุดท้ายแล้วคืนนี
19: ้ก็ออมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยอ่านนิยายมาแต่ว่าบางทีตอนจบมันอาจจะไม่เหมือนในนิยายก็ได้
6: ฝากว่าฝันวันวิวา EP 12ด้วยนะคะ
19: เจอกันนะคะ
6: ดูสดเท่านั้นค่ะวันนี้ไม่ให้ดูย้อนหลังนะคะ
19: ใช่ค่ะ
17: วยเก่งสมมงสาวลีน่าลาลีนา

0: ล่าสุดคว้ารางวัล Leading Girls Love Star of the Year นักแสดงนำ Girls Love แห่งปีจากซีรีส์รักสุดท้าย My Safe Zone ในงาน Y Entertain Awards 2026ที่งานนี้เจ้าตัวขึ้นรับรางวัลด้วยรอยยิ้มหวานเต็มภาคภูมิมีสาวรู้ใจหมิวณัชชาพร้อมแก๊งนักแสดงช่อง3ร่วมยินดีอย่างชื่นมื่นเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีความทุ่มเทของสาวลีน่าจริงๆค่ะ
1: ดีใจมากค่ะดีใจมากไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้ขึ้นไปรับรางวัลเมื่อวานเนาะไม่รู้ไม่มีใครบอกไม่รู้อะไรสักอย่างเลยภูมิใจในตัวเองมากๆแหละขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะลีน่าทำได้แล้วนะคะต่อจากนี้ก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่อง Please Love รักได้ใหม่แล้วก็สัญญาว่าจะเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพทำผลงานทุกผลงานออกมาให้ดีที่สุดเลยค่ะ
0: สามพระนางณเดชน์คุกิมิยะอแมนดาออฟดัมและเจมส์มาจากละคร2หัวใจแท็กทีมเปิดโหมดชวนอต่อยเมาแฟดขุดเรื่องทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำงานในกองละครที่มีทั้งเรื่องฮาและเรื่องเด็ด3นักแสดงก็เปิดหมดเปลือกไม่มีกั๊กพร้อมฝากความเข้มข้นของละครตอนต่อไปบอกเลยว่ามีอะไรให้ลุ้นอีกเพียบห้ามพลาดในรายการ Today Show วันอาทิตย์นี้บ่าย 3 โมงค่ะ
2: สนุกมากเพิ่งรู้ว่าแมนด้าเป็นนักข่าวประจำกองด้วย
3: ก็คือจะบอกเป็นตัวเมา
2: แมนด้าหมดเลย
4: ดีนะเมาแค่นี้สนุกครับจริงๆไม่ได้มาเจออาต่อยสักพักนึงแล้วครับคิดถึงบรรยากาศ
3: ทุกคนก็น่าจะอยากรู้เบื้องหลังว่าการมาถ่ายละครกับหนุ่มๆที่เขาดูแลตัวเองมันเป็นยังไง
2: เมากันเองใช่มากกว่า
3: EP 8กำลังเข้มข้นเลยค่ะจะมีเหตุการณ์นึงที่ค่อนข้างเศร้ากำลังจะเกิดขึ้น
4: ก็ฝาก Today Show ด้วยนะครับกับ2หัวใจนะครับผม
5: รอดูคนสวยขาและ2พระเอกซุปตาเมาฉ่ำใน Today Show วันอาทิตย์นี้นะคะตอนนี้ไปลุ้นกับบทสรุปของวาดฝันวันวิวาห์ Final EP กันค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจาก BT Studio สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ธอความจริงของมันใช่ไหมพี่ทำให้บ้านเราแตก
1: บ้านเราแตกไม่ใช่เพราะน้องนิน
2: แม่มีทางทำให้คุณได้เงินนะ
3: ทางพนักงานสอบสวนไม่สามารถแจ้งข้อหาบงการหรือจ้างวานได้ค่ะ
4: การที่ไม่โดนคดีไม่ได้แปลว่าไม่ผิด
0: คุณอยากให้ฉันติดคุกมากนักเหรออ
5: ย่างน้อยการติดคุกก็ทำให้คุณหยุดทำร้ายคนอื่นโดยเฉพาะลูกของเรา
6: จะช้าหรือเร็วกิ่งกมลก็ต้องได้รับผลกับที่ทำไว้กับเรา
4: ใครทำอะไรก็ควรที่จะได้รับผลตามนั้นค่ะ
3: นัดให้พี่เข้ามารอในห้องค่ะ

0: น้องนินคะไปดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟของเรากันไหมคะน้องนินจำได้ไหมคะว่าที่เนี่ยเป็นที่แรกที่เราเจอกัน
1: จำได้ไม่เคยลืม

พี่อยากจะขอบคุณน้องนินทุกวันเวลาที่ผ่านมาน้องนินทำให้พี่มีความสุขมากๆเลยนะน้องนินทำให้พี่อยากตื่นเช้าเพื่อที่จะเจอหน้าน้องนินทำให้พี่อยากรีบกลับบ้านอยากกลับมารออยากรู้ว่าน้องนินหิวไหมเห็นหรือเปล่าน้องนินทำให้พี่มีความหวังจริงๆนะคะขอบคุณพี่ดังเหมือนกันนะคะขอบคุณที่พี่ดังรักนินมากจนทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมีค่ากับใครได้มากขนาดนี้

น้องลินค่ะพี่อยากให้น้องลินรู้เอาไว้นะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องลินคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่

0: คุณหนูน้องนีนเขาทำอะไรกะ
1: เปิดร้านอาหารใหม
0: ่นึกว่าข่าวเดท
1: น้องนีนเขาไม่ใช่ดาราไอดอลสักหน่อยจะมีข่าวแบบมันได้ยังไง
0: อ๋อก็จริงนะคุณหนูไฮโซแบบน้องนีนนี่น่าจะคบคนในวงการบันเทิงหรือไม่มีข่าวทีนเนี่ยน่าจะตอนแต่งงานไปเลยอะ
1: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
0: ชีวิตเรื่องอย่างนี้แหละไม่มีอะไรแน่นอนไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
1: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีดิ
0: โอ้โหนี่ใจคอจะไม่เริ่มต้นใหม่กับใครเลยเหรอคะ
1: ก็ฉันยังรักน้องนีนอยู่อะไม่เคยไม่รักเลยอ่ะ
2: น้องไปเดทมาเหรออ ่ะก็พี่เห็นรูปน้องกับนางเอกคนนั้นเต็มไปหมดเลย
0: เดทอะไรเพื่อนกัน
2: ก็นึกว่าจะสนใจใครใหม่ซะอีก
0: จะไม่อยากให้น้องสนใจใครที่ตัวเองยังไม่สนใจใครเลยค่ะ
2: ที่พี่ไม่สนใจเนี่ยเพราะพี่ไม่ว่างแต่ที่น้องไม่สนใจเป็นเพราะอะไรคงรู้ใช่ไหม
0: เลิกว่าพี่รันได้แล้วไม่งั้นน้องโกรธจริงๆนะ
2: ปกป้องภรรยาจนตัวตายเนาะโอ้ภรรยาเก่า
0: อุ้ยแล้วสนุกไปเห็นมาจากไหนรูปอ่ะ
2: ก็เขาแชร์กันเต็มเลยเห็นว่าเป็นนางเอกดังด้วยใช่ป่ะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะนี่ไม่สนใจจริงเหรอไม่มีอะไรใช่ป่ะ
0: ก็เขามาจีบแต่ว่าปฏิเสธไปแล้ว
2: โอ้ยน้องสาวพี่นี่ขนาดมีนางเอกมาจีบยังไม่เอาด้วยหรอ
0: เลิกเน็บพี่รันได้แล้วโอเคป่ะ
2: โอเคก็รักเธอขาวอยู่นั่นแหละเน
0: า
2: ะ
0: พี่ใหม
2: ่ป่านนี้เธอขาวน้องเห็นข่าวแล้วมั้งว่าอดีตภรรยาไปควงนางเอกสาวที่ไหนใช่ไหม
0: เขาคงไม่สนใจน้องแล้ว
2: ใครจะไปรู้
0: นี่เป็นอะไรเนี่ยตอนนั้นก็อยากจะให้หย่าจะตายอยู่แล้ว
2: ก็พี่เห็นว่าน้องสาวพี่คงรักใครไม่ได้แล้วมั้งคงต้องเป็นผู้หญิงสวยคนนั้นนะ
0: เอางี้นะเอาเป็นว่าน้องไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่ต้องอยู่คนเดียวหรือว่ารักใครใหม่ไม่ได้โอเคป่ะ
2: ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ว่าไปงานแต่งงานแล้วร้องไห้ถึงพี่ดันไม่ใช่หรอแบบนี้เรียกว่าไม่มีปัญหาอะ
0: ไอ้เพลงพี่นี้มันเก็บความลับไม่ได้เลยจริงๆเนาะ
2: แค่ร้องไห้ถึงภรรยาเก่าเนี่ยเรื่องธรรมดามาก
0: ภรรยาเก่าเคยมีหรอ
2: ไม่เคยแล้วก็ไม่อยากมีด้วยแต่ถ้าน้องไม่อยากให้เป็นแค่ภรรยาเก่าเนี่ยต้องทำไงฮะให้บอกไหม
0: ไม่ต้องบอกไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละจบก็คือจบค่ะแยกกันไปเลยค่ะจบแล้ว
2: จะคอยดูนะจ๊ะ
0: จ้ะดูเลย

0: หนูลิน
1: คุณพ่อสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าไม่เจอกันนานเลยนะ
1: ค่ะคุณพ่อสบายดีนะคะ
0: สบายดีแต่ก็ลำบากนิดหน่อยโอเคนะ
1: ค่ะแล้ววันนี้คุณพ่อมาทำธุระแถวนี้เหรอคะ
0: พ่อมีนัดกับ
1: อ๋องั้นนี่ไม่รบกวนดีกว่าค่ะขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพ่อ
1: สวัสดีจ้ะลูก
0: ถึงนานยังคะ
1: ประมาณ10นาทีนะนี่พ่อสั่งอาหารไปแล้วนะกินได้เลย
0: โอ้ขอบคุณนะคะตอนนี้ขอแค่เป็นอาหารไทยเถอะค่ะคิดถึงอาหารไทยมากอะไรก็ดีหมดเลยค่ะ
1: หลาน
0: คะ
1: พ่อเจอหนูนีนด้วยนะหนูนีนยังเรียกพ่อว่าคุณพ่ออยู่เลย
0: แล้วแม่ล่ะคะเป็นไงบ้างคะ
1: สงบเงียบไปแล้วล่ะคงเพิ่งจะรู้ตัวจริงๆว่าทำอะไรไม่ได้
2: โกงมันโกงฉันไอ้พวกสแกมเมอร์ทำช้ามันทั้งชีวิตเงินเกษียณฉันหายไปหมดแล้ว
3: คุณจะโวยทำไมโวยไปก็ไม่ได้เงินคืนหรอก
2: แล้วคุณจะให้ทำยังไง
4: ใครจะไปคิดว่าคนของธนาคารมันจะเป็นสแกมเมอร์
3: คนจากธนาคารที่ไหนจะโทรมาขอให้คุณโอนเงิน
4: ก็ฉันอยากให้เงินมันงอกเงยอ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
3: ไม่ผิดงั้นเหรอข่าวสแกมเมอร์หลอกให้คนโอนเงินมีก็ต้องเยอะแยะคุณไม่เคยดูเหรอไง
4: ไอ้คุณกำลังโทษฉันเหรอ
3: ผมไม่ได้โทษผมพูดความจริงแล้วคุณรู้ไหมเราต้องทำไงขายบ้าน
4: คุณจะบ้าเหรอนี่มันบ้านของเรานะนี่ถ้ายังไงอ่ะเราต้องไปขอพี่รามมาช่วยเรานะ
3: นี่คุณจำไม่ได้เหรอว่ากูทำอะไรกับลูกไว้อะหลานเขาไม่มาช่วยเราหรอกคุณสร้างปัญหาอยู่คนเดียวแล้วจะให้ลูกรับกรรมแทนนี่เหรอ
4: แล้วฉันจะอยู่ยังไง
3: ก็อยู่แบบคนธรรมดาแบบที่คุณไม่อยากเป็นหรือว่าถ้าคุณไม่มีทางไปก็ไปอยู่วัดแบบผม

0: เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะค่ะไม่งั้นคงจะยังสร้างปัญหาไม่เลิก
1: แล้วคราวนี้รันจะมาอยู่นานไหม
0: ประมาณเดือนหนึ่งค่ะพ่อแต่หลังจากนี้ก็คงจะอยู่ที่นั่นยาวๆจนกว่าจะเรียนจบ
1: แล้วรันจะไปหาหนูนินไหมลูก

0: อเมริกาโน่ค่ะ
1: อ้าวพี่สาวคนสวยหายไปไหนมาคะเนี่ยไม่เจอกันนานมากรับอเมริกาโน่เหมือนเดิมนะคะ
0: ค่ะ
1: อ้าวหนูนึกว่าพี่มาคนเดียวมากับแฟนด้วย

0: คิดถึงนะคะ
1: เพิ่งเจอก็บอกคิดถึงเลยเหรอคะ
0: ค่ะเมื่อกลางวันน่ะพ่อบอกว่าเจอน้องนินด้วยนะ
1: ทำไมอ่ะอยากเจอบ้างเหรอคะ
0: ค่ะอยากเจอ
1: คนนี้ไม่มีมากเลยนะลัลลภัทร
0: จะกลับแล้วเหรอคะ
1: อืม
0: งั้นพี่กลับด้วยได้ไหมคะ
1: หมายถึงให้หนูไปส่งอ่ะเหรอคะ
0: หมายถึงจะกลับไปด้วยค่ะบ้านน้องนิน

0: จะนอนด้วยเหรอคะ
1: ได้เหรอคะ
0: นี่คนสวยขา
1: ขาถ้าเราสองคนจะทำแบบนี้เราต้องไม่มีใครทั้งคู่นะคะ
2: พี่ไม่มีใครนะไม่เคยมีหรือว่าน้องมีเหรอคะ
1: ไม่มีเหมือนกัน
0: จะกลับด้วยกันแน่นะ

0: คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่นายไปอเมริกาค่ะไม่มีใครอยู่บ้านเลย
1: น้องดินอยู่คนเดียวนะคะ
0: อยากดื่มอะไรนอกจากน้ำเปล่าไหม
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: งั้นไปอาบน้ำกันเถอะค่ะเดี๋ยวนี้เตรียมชุดนอนให้
1: พี่นอนห้องไหนคะ
0: นอนอีกห้องค่ะหรืออยากนอนห้องเดียวกัน
2: ได้หรอคะ
0: ไม่ได้ค่ะจะนอนด้วยกันได้ยังไงล่ะ
2: งั้นพี่นอนห้องไหนก็ได้ค่ะ
0: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหละไป
1: เดี๋ยวสิคะ
2: นั่งคุยกันก่อนได้ไหม

0: 2 ปีที่ผ่านมาน้องนินเป็นไงบ้างคะ
1: ก็เรื่อยๆนะทำงานกับบ้านทำงานกับบ้านวนอย่างนั้นอะไม่มีอะไรเท่าไหร่
2: แล้วพี่นันนะ
0: พี่ไปเรียนที่ฝรั่งเศสหลังจากที่เราหย่ากันสักพักอยู่ที่นั่นน่ะหน้าที่คอยช่วยเหลือเยอะอยู่นะเรียนยากมากจนบางครั้งพี่ก็คิดว่าพี่ไปเรียนทำไมเนี่ย
2: แล้วเรียนจบเมื่อไหร่ล่ะ
0: พี่จะพยายามเรียนจบปีนี้ค่ะ
1: แล้วจะกลับมาอยู่ไทยไหม
0: กับสิ

ตั้งแต่เกิดเรื่องมาพี่ก็ไม่ได้ติดต่อแม่อีกเลยไม่ได้ดูแลค่าใช้จ่ายเขาเหมือนเมื่อก่อนแม่ไม่รู้ว่าพี่ไปทำอะไรอยู่ที่ไหนลำบากไหมอยู่ที่นู่นอ่ะลำบากสิลำบากตรงที่คิดถึงน้องนินพูดอะไรพูดดีๆนะเราอยากแล้วนะพี่ทันคิดถึงจริงๆนะคิดถึงมากเหมือนกัน

0: บรีทสูตรซักด่วน Active Power
1: ถ้าพี่บอกว่าพี่อยากได้น้องนิ่มเป็นภรรยาคงจะเป็นไปได้ไหมคะ

0: คุ้น
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน

0: ความหลอนแบบภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแฉะองอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
1: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยแจกพิกัด3ร้านไวรัลที่ต้องกดเซฟเริ่มที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรสชาติจัดจ้านถึงใจและไปต่อกับร้านอาหารใต้สุดนครศรีปิดท้ายขนมหวานหม้อใหญ่ที่ตลาดพระนกบอกเลยดีทุกร้านค่ะ
2: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
3: พ่อแม่อย่าเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะคะ
4: จะขายตัวเป็นคนตาย
5: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
6: ฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
3: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
6: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำแต่ทำกับฉันแค่คนเดียว
2: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
7: ป๊า
2: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
6: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
8: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม 11 กันยายน
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
11: ได้สิ
12: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
13: Make a we care แห่คุณทุกช่วงชีวิต

0: สลีปตื่นไปไหนคะน้องนีน
1: นีนต้องไปทำงานอ่ะ
0: หยุดงานแล้วอยู่กับพี่นะกับฝรั่งเศสคราวเนี้ยพี่จะต้องอยู่นานอยู่กับพี่นะนั่นนั่นนั่นนั่นพี่ลาอย่าทำแบบนี้ทำไมล่ะคะเขินหรอ
1: เธอจะไม่ให้เขินหรอไม่ได้เจอกันตั้ง2 ปีกลับมาเจอกันอีกทีนึงกลับมาจบที่เตียงเนี่ยมันใช่หรือเปล่าพี่รันเป็นเพราะเธอเมาแน่เลย
0: พี่อ่ะไม่ได้เมานะพี่มีสติครบถ้วนและตั้งใจอย่าไปเลยนะพี่คิดถึงจนไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วอ่ะนะนะนะ
1: ลายจังเลยนะ
0: ลายกับน้องนินแค่คนเดียวจะเป็นลายไปค่ะ

0: เมื่อคืนพี่มีความสุขมากเลยค่ะ
1: มีความสุขที่ได้นอนกับผู้หญิงเหรอ
2: มีความสุขที่ได้นอนกับน้องลินตั้งหาก
0: เมื่อคืนน่ะพี่ไม่ได้บอกเลยนะว่าพี่อ่ะยังรักไม่เคยไม่รักรักน้องลินมาโดยตลอดเลยค่ะ
1: พูดอย่างนี้อยากได้อะไรเนี่ยฮะ
0: ถ้าพี่บอกว่าพี่อยากได้น้องลินเป็นภรรยา
2: คงจะเป็นไปได้ไหมคะ

0: โชคดีจังเลยอ่ะที่คุณพ่อยังไม่ได้ขายบ้านหลังนี้เราก็เลยได้เจอหน้ากันทุกวัน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เริ่มสงสัยแล้วนะว่าหนูมานอนทำไมบ้านนี้ทุกวี่ทุกวันเดี๋ยวเลยต้องบอกพ่อเขาว่าช่วงนี้ออฟฟิศงานเยอะนะนี่มันเดินทางสะดวกกว่า
0: เก่งมากเลยค่ะคนดีของพี่น้องลิน
1: ค่ะ
0: แต่งงานกันไหม
1: จะไม่รีบร้อนไปหรอ
0: พี่จะทำให้มั่นใจว่าถ้าเราแต่งงานอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็จะไม่มีทางเหมือนเดิมแต่ถ้าหนูไม่โอเค

0: เราเป็นแฟนกันก่อนได้ไหมคะ
1: มันจะแปลกไหมที่ดีๆก็เป็นแฟนกันอีกรอบนึง
0: ไม่แปลกหรอกค่ะ
1: แต่พี่หลังก็ต้องกลับไปเรียนเมืองนอกไม่ใช่หรอจะรีบทำไมล่ะ
0: พี่ก็จะรีบเรียนให้จบแล้วก็รีบกลับมาที่ไทย
1: ถ้าเกิดว่าหนูตับตกลงตอนนี้ก็แปลว่าเราต้องอยู่ในความสัมพันธ์แบบ long distance ใช่ไหมงั้นตกลงตกลงอย่ามีคนอื่นตอนอยู่เมืองนอกก็พอโอเค
0: ไม่มีค่ะ
1: ดีใจเปล่าได้หนูเป็นแฟนอีกรอบนึงไง
0: ดีใจสิดีใจมากสุดๆเลยค่ะ
1: เคยเป็นเมียไปแล้วด้วยซ้ำ
0: ก็ถ้าได้เป็นเมียอีกรอบนึงอ่ะพี่ก็จะดีใจจนร้องไห้เลยนะ

0: แกมีเมียใหม่คุณหนู
1: เมียใหม่อะไรกันเล่า
2: แล้ว
1: ก็คนเดิมนั่นแหละ
0: โอ้ยทอด
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
1: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
5: ได้สิ
6: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย
7: ค
8: ุ
7: ณท
8: ุ
7: กช่วงช
8: ี
7: ว
8: ิ
7: ต
8: หนุ่มโสดคนต่อไปสวัสดีครับชื่อวิทย์พรสินทรีย์ครับทุกวันเขาทำอาชีพอะไร
9: ปล่อยเงินกู้ค่ะ
8: ปล่อยเงินกู้เขาต้องปล่อยเงินกู้แน่ๆเพราะคนมากู้เงินมีปัญหาทั้งนั้นแหละค่ะ
7: เพ็งเหนียวไทยแลนด
10: ์ต้องเป็นฝีมือเพ็งแน่
9: ๆโอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
11: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
3: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เต็มโชคดีแบร์โชคดีมากเลยมีคนกลับไปเล่างู้นนี่มีคนกลับไปเล่าบ้างไหม
14: เอ้าอะไรแล้วคำถามตอบ
15: ช่วงหาอยู่ค่ะ
16: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
17: ไม่รู้เรื่อง
18: คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนายน้อย
19: แกไม่คิดเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะจำได
20: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขาคือแก
21: แกต้องแต่งงานคุณดูอย่างถ้าแกทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้
3: นี่รักในกรงไฟจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม7กันยายน
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
22: อุ้ยขี้นก
23: เฮ้ยคุณโตเรียกใช้อ่ะ
24: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไป
25: แค่หายใจก็สดชื่น
26: ขอโทษครับ
27: ไม่เป็นไรค่ะ
24: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
28: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
29: ้สนับสนุนโดยแป้งมิสทินโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น Grab แอปเรียกรถยอดนิยมอันดับ1เรียกเลย
30: ที่ฝรั่งเศสมันมีอะไรดีแกถึงบินทีทุกเดือนขนาดนั้นอะตอบมา
31: เอ้าก็ไม่คิดว่าฉันจะอยากท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้บ้างหรอ
30: เที่ยว

0: ไรทุกเดือนจ๊ะ
1: หรือว่าแกมีเมียใหม่คุณหนู
2: เป็นคนฝรั่งเศสเหรอ
1: แล้วไม่เจอได้ไงอ่ะ
2: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเมียใหม่อะไรกันเล่า
1: แล้ว
2: ก็คนเดิมนั่นแหละ
1: โอ้ยไงพ่อยตั้งแต่เมื่อไหร่
0: ได้ยังไงอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้น
2: เอ้าก็แค่บังเอิญเจอกันแล้วก
1: ็ก็จบที่เตียงละสิท่า
2: ทำมาเป็นรูดี้นะคะ
0: เดี๋ยวนะแฟนใหม่คือเมียเก่า
2: โอ้โห
0: คงถูกใจหน้าดูเลยสินะ
1: เมียหนอได
2: ้อะไรอย่างนี้แหละ
1: แล้วความรู้สึกมันเหมือนเดิมปะแกแบบเหมือนตอนเพิ่งจีบกันเพิ่งคบกันใหม่ปะ
2: มันก็เหมือนเดิมบ้างไม่เหมือนเดิมบ้างที่ร้านเขาก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะ
3: เราพวกแกจะแต่งงานกันอีกไหม
2: ไม่รู้สิฉันเคยผ่านทั้งการแต่งงานทั้งการจดทะเบียนสมรสมาแล้วแต่ฉันว่านะในสิ่งเหล่านั้นน่ะจะมีหรือไม่มีมันก็ไม่ได้ช่วยยืนยันเลยนะว่าฉันกับพี่รันจะอยู่ได้กันได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกัน
0: เข้าใจแต่ว่าฉันสองคนดีใจนะเว้ยที่แกให้โอกาสพี่รันแล้วก็ให้โอกาสตัวเองด้วยครั้งนี้ดีกว่าครั้งก่อนแน่นอน
3: ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะ

0: เดี๋ยวน้องมีนใจเย็น
1: ไม่เย็นแล้วค่ะหนูคิดถึงพี่รันคิดถึงมากคิดถึงจะอยากให้มีประตูมันทะลุมาถึงห้องพี่รันได้เนี่ยไม่อยากนั่งเครื่องบินหลายชั่วโมงแล้ว
0: ใจเย็นก่อนนะน้องมีนพี่ว่าจะพาออกไปเดินเล่นสักหน่อยลีลาคาเฟ่เปิดใหม่ด้วยนะมันเปิดหลังจากที่น้องนินกับไทยเดินที่แล้วน้องนินขาอีกสักชั่วโมงหนึ่งเราค่อยออกไปดีไหมจะพอหรอถ้าให้มากกว่านี้ก็ยินดีค่ะสุดๆเลย

ไหนอ่ะนี่ชอบกินส้มมากเลยนะไหนดูสิอันนั้นสิอ่ะนี่แก้มส้มแต่ว่าคิดไปคิดมาก็ยังดีกว่ามันหนักแล้วค่อยซื้อ

0: เอาดีกว่า
1: คุณยัง
2: 5ยูโร
1: merci
0: อาให้
2: Thank you.
0: Thank you.

0: ไมหรอคะ
1: ก็ไม่ทำไมค่ะก็แค่ถามเฉยๆแต่ว่าอยากให้รีบกลับบ้านนะคะรับรองมีเซอร์ไพรส์ Welcome home ค่ะดาริ่งไหนดูสินี่เหรอเซอร์ไพรส์ที่ว่า
2: สั่งมาจากร้านไหนคะ
1: เฮ้ยดูถูกกันไปแล้วนะคะนี่หนูทำเองหมดเลยแล้วเนี่ย
2: ถามจริง
1: จริงไม่ใช่ลองกินดูสิรับรองรอบเนี้ยไม่ขายแน่นอน

อจริงไม่เสียแรงที่ไปเรียนทำกับข้าวมาเอางี้ถ้าเกิดว่าต่อจากนี้ไปมีทำกับข้าวให้พี่นันกินทุกมื้อเลยดีไหมดีสิคะดีมากเลยค่ะแล้วของหวานนะคะทำเป็นด้วยหรือเปล่าของหวานไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้ป่ะนี่ไงคะของหวานที่แสนอร่อยถอดแว่นก่อนแล้วค่อยจูบมันเกะกะ

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: พี่รักน้องนินนะ
2: นินก็รักพี่รักคนเดียวและรักตลอดไป
3: ดีลเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
4: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยหรูได้ลุยได้แป้งหลิงหลิงมาแล้วค่ะ
5: ถ้ามิวชอบกิจมิวต้องไฟกว่านี้นะลูกเพราะว่าพี่มีอะไรพี่บอกมิวทุกเรื่องเลย
6: เขาจะให้หนูไฟได้ยังไงคือหนูไม่มีโอกาสได้ไฟได้ซ้ำ
7: Love Roulette Reality
8: ปลาพี่ทำจากปลาทะเลน้ำลึกเวลากินอ่ะอย่าให้แฟนกินนะ
9: ทำไมอ่ะ
8: มันมีโอเมก้า3แล้วดิเขาจะฉลาดกว่าเราเธอ
10: ขนมเส้นน้ำเหนียวเจอ
9: น้ำเหนียวน้ำกระเทย
10: น้ำกระเทย
9: พ่ออย่าง
10: กระเทยทำ
8: ว้า

0: โก๊กังแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
1: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
2: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
1: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพระสมุทร
3: เจ้าเลยต้องกลับไปสู่ทะเล
4: ไอ้จะรักขโมยหน้ากากกับทิ้งดังไปอีกแล้วใช่ไหม
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: แกไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
8: ได้สิ
9: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
10: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
11: ตกใจอะไรมันแค่กรอบ
12: โลตัสกรอบมาก
13: แค่โค้ก10 บาท
14: ก็เปิดความสุข

0: ร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
1: คราวนี้ขอถามเรื่องส่วนเรือบ้างคุณนินจะอนุญาตไหมคะ
2: ค่ะ
1: หลายคนทราบว่าคุณนินเคยแต่งงานและก็เคยหย่าและหลายคนก็ตั้งคำถามนะคะว่าคนอย่างคุณนินเนี่ยยังมีชีวิตคู่ที่ไม่ราบรื่นเหรอคะ
2: จริงๆนินคิดว่าไม่ว่าใครก็สามารถเจอชีวิตที่ไม่ราบรื่นได้นะคะยิ่งเรื่องความสัมพันธ์เรื่องชีวิตคู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ควบคุมได้ยากอีกทั้งยังซับซ้อนด้วย
1: ส่วนตอนนี้ราบรื่นดีใช่ไหมคะ
2: ราบรื่นสิคะภรรยาน่ารักและนีนเองก็เชื่อว่าตัวเองก็น่าจะเป็นภรรยาที่น่ารักเช่นกันนะคะ
1: คุณนินดูมีความสุขมากเลยนะคะเวลาพูดถึงภรรยา
2: แน่นอนสิคะก็คุณก็คือคนที่มองหน้าก็มีความสุขพูดถึงก็มีความสุขคิดถึงก็มีความสุขแล้วค่ะ
3: น้องนินรู้ไหม
2: พี่เคยคิดว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้ทุกคนยอมรับแต่พอเสียทุกอย่างไปแล้วอ่ะพี่ถึงรู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับใครเลย
3: ครั้งเนี้ยพี่ไม่อยากพิสูจน์อะไรให้ใครดูอีกแล้วไม่อยากเอาชนะใครแล้วก็ไม่อยากอธิบายอะไรพี่แค่อยากถามน้องนินว่าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้จักความรักมาดีพอน้องนินแต่งงานกับพี่ครั้งได้ไหมคะ

ว่าไงคะน้องนินน้องนินจะแต่งงานกับพี่อีกครั้งไหมคะ

0: อืมแต่งค่ะแต่ครั้งนี้นี่ไม่ได้แต่งเพื่อพิสูจน์ให้ใครดูนะนินแต่งเพราะว่าหัวใจนินเลือกพี่
1: พี่สัญญาค่ะว่าจะรักจะถนอมความรู้สึกจะซื่อสัตย์และพี่สัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างน้องนินไม่ว่าจะยามสุขหรือยามเศร้าพี่รักน้องนินนะรักน้องนินคนเดียวแล้วก็รักตลอดไปค่ะ
0: นินก็รักพี่รักคนเดียวแล้วก็รักตลอดไป

0: ไงดีอ่ะ
1: ก็แม่อีกคนไงคะGood girl, good girl. หิวยังคะกินหมูยังคะ
2: แบบนี้เหมือนเราได้เริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่เลยเนาะ
1: ไม่ใช่เริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ค่ะแต่เป็นการใช้ชีวิตคู่ที่เราอยากใช้กันจริงๆสักทีค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็อยู่ดูแลกัน3คนนี่แล้วเนาะ
1: ค่ะครอบครัวของเรา

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
1: ้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
2: อร่อยที
3: ่ทำถึง
4: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตู้
5: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลละกรอบมาก
6: อาทิตย์นี้พบกับสารพัดสัตว
7: ์ของหมอเจี๊ยบรัตนาคนนี้ค่ะ
8: ในรายการเทพเดชรักนี้มีหาง 4:00 น.วันอาทิตย์ทางช่อง 3 นะคะ
7: แล้วเจอกันนะคะ
9: เราเคยรถชนมาหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
10: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
11: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
12: เตี่ยไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเตี่ยจะเอาคริสคืนมา
9: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี
13: ้นี่แม่คิดว่าผมเป็น
14: หรือเปล่า
13: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
14: ่แน่นะ
13: ใช่ครับ
14: เจ้น้องทายอยู่ตักเนี่ยก็มั้งหาวันนอกอยู่สักก้อยผู้หญิงคนนี้ยุบยงให้ลูกแข็งข้อกับแม่ใช่ไหม
13: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
15: เปล่าเข้าใจค่ะคุณหัวของบ่าวนะ
16: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้20:25 น.ตอนแรก
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามสาเหตุนายณัฐวุฒิวงเนียมดักทำร้ายสมชายศรีสุทธิยากรระหว่างไปเปิดหลักฐานคดีหัวสวที่สน.ทองหล่อเจ้าหน้าที่จับเครือข่ายลำเลียงไอซ์ข้ามชาติจากไทยไปออสเตรเลียได้เพิ่มเติมทีมกู้ภัยเนปาลพบผู้รอดชีวิต2คนในอุโมงค์โรงไฟฟ้าหลังเหตุการณ์น้ำท่วมดินถล่มมา9วัน
19: แกไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
20: ได้สิ
21: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Everyday we care
22: Mega we care แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
23: ก็เนี่ยจริงๆหนูเปิดมาใช่ไหมชอบที่เดินลองที่เปิดมาเดินมาดูการตัวที่โต๊ะแล้วก
24: ็หมอหลิงเขาไม่ชอบมีเขาหมีนี
25: ่
26: ห้องเย็นเหรอ
27: โอเค
28: มาดามมา

0: ปีปี
1: ปารีสอากาศดีไหมคะ
2: หลิงบอกอากาศดี
1: ร้อนชื่นใจเลยสิพี่หลิงขนมมาแล้ว
2: ไหนอ่ะ
3: โอ้โหหันแบบไ
2: ฟไฟนะ
3: ดิ้งดิ้งดิ้งดิ้ง
2: ขอชิมก่อนน้องนิ่มทำไมปิดประตูพี่โล
4: เดี๋ยว
2: ใจเย็นก่อนค่ะน้องนิ่ม
5: ไม่ใจเย็นแล้วค่ะ
4: แอน
2: คิวม
4: าเลยนะเอ้ยโดนจะคิวแอนจะไหวไหม
5: ไม่กำลังจะเป็น
4: ว
5: ้
4: าว
5: เดี๋ยว
4: ค่ะไ
6: ปเลยค่ะไปเลย
7: สักชั่วโมงเราค่อยออกไปดีไหม
8: จะพอเหรอคะ
7: จะพอไหมคะ
8: แล้วต้องกินให้มากกว่านั้นแต่น้องอินให้มากกว่านั้น
7: แต่น้องอินจะให้มากกว่านั้น
8: พี่ก็ยินดีค่ะ
7: พี่ก็ยินดี
8: อยากจับน้องอินพริกห้ามใจไว้หน่อยดีกว่าเอาดีกว่าเดี๋ยวมันตื่นแล้วเกิดเรื่องอีกไม่เอาดีกว่าจะลุกนั่นละคว้าเลย
4: อบเอว
8: ดึงก็แบบนั่นแล้วโอ้ my goodness
7: เข
8: ิน
7: สิจะมีเขินได้ยังไงล่ะไม่เจอกันตั้ง2ปีกลับมาเจอกันอีกทีก็มาตกเตียงแล้ว
8: ใช่เหรอคะ
7: ม
8: ัน
7: ใช่เหรอ
8: ต้องเป็นว่ามาแน่ๆ
7: ต
8: ้
7: องเป็นขอแอลกอฮอล์แน่
8: ๆเออฉันชอบพูดในประโยคนี้สมัยก่อน
7: จริงเหรอแอลกอฮอล์นะต้องเป็นพอแอลกอฮอล์แน่ๆ
8: ไม่ได้เมาน
7: ะชอบพูดเหมือนกันครับป้าแจ๋ว
8: เออพี่ไม่ได้เมานะ
7: พี่ไม่ได้เมานะ
8: ดีเอาตัวแน่ๆเลยจะไม่โผล่เ
1: ออพี่ลี่อย่างนี้เราเป็นภรรยาเก่ากันเขาทำกันแบบนี้ได้เลยเหรอ
7: โอ้ถ้าไม่ทำได้
2: น่าจะได้นะ
1: ว้า
7: ไม่เคยเจอกันมาก่อน
2: ตามกฎ
1: หมายดี
2: กฎหมายก็เท่าที่เรียนมาไม่ได้ผิดกฎ
4: หมายเก่งมาก
1: เอาน้ำให้พี่ดา
7: ว
1: เอาน้ำให้พี่ดา
8: วน้ำให้พี่ดาว
4: น้องอย่า
7: ไม่รู
2: ้น้อง
4: อันนี้ตัวนะ
7: ลู
4: กตัวไหนแม่บอกตัวนะคะ
7: ตัวนะ
4: สาม
9: สิบ12ครับ34ครับ1เทคหนึ่ง
7: แม่จริงก็เสร็จแล้ว
1: แม่จริงก็เสร็จนานๆสิ
7: แม่จริงก็เสร็จนานๆสิ
5: ไปเลย
7: กลับบ้านแหละ
1: พี่หลิงทำดีๆนะ
10: พี่ทุ่มไป
1: แล้วไม่ยอมปล่อยด้วยนะข้างหลังเตาแล้วแต่ไม่
7: ข้างหลังเตาเลย
8: จริง
7: ไ
8: ม
7: ่ได้ต้องบุกตบครับไม่น่าให้ถือ
1: ถือแล้วไม่ปล่อยเลย
7: 1 2 3
5: ก็เจ๋ง
8: ก็แจ๋วลงน้ำ
11: Samsung Galaxy A57 5G กล้องวิดีโอมุมกว้างคมชัดระดับ 4K

0: ุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
1: ๆฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
2: ก็ทำอะไรได้บ้าง
1: ถ้าเหมือนที่เธอเคยทำจะทำกับฉันแค่คนเดียว
3: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
0: ป้า
3: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแล้ว
1: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคงตกผู้หญิงอย่างฉัน
4: Please Love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นเริ่ม11กันยายน
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ดีนะ

ยากรแจ้งความณัฐวุฒิวงเนียมหลังดักทำร้ายร่างกายที่สน.ทองหล่อระหว่างเตรียมเปิดหลักฐานที่เกี่ยวข้องคดีหัวสว.ตัดตอนไม่ให้ถึงนักการเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษตามจับเครือข่ายลำเลียงไอซ์ข้ามชาติจากไทยไปออสเตรเลียได้เพิ่มเติมอีก3รายนายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้สะท้อนปัญหาความรุนแรงในรอบ22ปีมีเด็กกำพร้าและหญิงไม้หลายพันคนอยากเห็นการพูดคุยเพื่อสันติภาพที่เริ่มจากการฟังเสียงประชาชนงานวิจัยและข้อเสนอแนะจากเวทีเทคโนโลยีเพื่อรับมือภัยพิบัติในยุควิกฤตสภาพอากาศเพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทีมผู้ภัยเนปาลช่วย2คนงานรอดชีวิตปาฏิหาริย์หลังติดอยู่ในอุโมงค์นาน9วันยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้มากกว่า 1,200 คนสูญหายกว่า 4,200 คน

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติศุกร์ที่4กันยายนนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการหัวสวแต่ว่าเหตุการณ์ก็กลายมาเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายนะครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ถูกทำร้ายร่างกายที่หน้าสน.ทองหล่อเลยนะครับขณะที่กำลังเดินทางบอกว่าจะไปเปิดหลักฐานในคดีหัวสว.แต่ก็ถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมเป็นนักกฎหมายที่เป็นอดีตทนายความอดีตอัยการไปรอดักอยู่ก่อนนะครับเข้าไปต่อว่าและผลักจนล้มลงแล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูกันครับ
1: ไอ้ดีครับดีครับโอ้ดีครับมึงไปไหนมึงไปไหน
2: เดี๋ยว
1: มึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหน
2: มึงไปไหนทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายนะครับตำรวจจัดการ
1: มาตามมาเลย
2: ตำรวจจัดการครับจับเลยครับ
1: จับ
2: ทำร้ายร่างกายครับ
1: ไม่ใช่ผมได้ทำร้ายร่างกาย
2: ตำรวจจัดการครับ
1: เดี๋ยวถ้ามีหลักฐาน
2: การ
1: จัดการได้เลย
2: การตรวจแล้วเป็น
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนี่สื่อดูเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
2: ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ไม่ได้ทำอะไรเลย
2: ตำรวจจัดการนะครับ
1: ผมเจอมึงอ่ะ
2: ตำรวจจัดการ
1: ผมเจอมึงวันนี้มาขอหมายจับมาแล้วต่อมาขอหมายจับมัน
2: ทำร้ายซึ่งหน้า
1: เนี่ยขอหมายจับมันมาขอหมายจับมันเออทำอะไรตำรวจจัดการครับผมขอแจ้งความ
2: เ
1: รื่อง
2: กับนายบอกได้เลยนะเนี่ย
1: เดี๋ยวมึงรับเจอกู
3: อาจารย์โอ้โหแค่อาจารย์มัน
1: เมื่อเรารู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้ต้น
0: นี่แหละครับนี่เป็นช่วงที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ปั่นจักรยานไปถึงที่หน้าสน.ทองหล่อแล้วก็ถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมเป็นอดีตทนายความอดีตอัยการที่ไปดักรออยู่ก่อนนะครับเดินเข้าไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับก่อนหน้าที่จะมาที่สน.ทองหล่อนะครับนายสมชัยได้โพสต์เฟซบุ๊กผ่านเพจปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องไปตอนที่4ในหัวข้อสร้างกรอบการประชุมเพื่อฆ่าตัดตอนไม่ถึงนักการเมืองโดยตั้งข้อสังเกตถึงแนวทางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ในคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาว่ามีการกำหนดกรอบการพิจารณาที่อาจจะทำให้การเอาผิดเชื่อมโยงไปถึงฝ่ายการเมืองนั้นเป็นไปได้ยากนายสมชัยระบุว่าในการประชุม

0: ครั้งที่3/2568เมื่อ18 พฤศจิกายน 2568นายอนุชาจันทร์สุริยาหนึ่งในอนุกรรมการซึ่งนายสมชัยบอกว่ามีบทบาทนำในการประชุมครั้งนั้นได้พูดถึงกรอบการพิจารณากรณีกรรมการบริหารพรรคส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครสว.โดยวางหลักพิจารณาตามมาตรา76วรรค2ไว้4ข้อก็คือผู้กระทำผิดต้องเป็นผู้สมัครมีการช่วยเหลือจากฝ่ายการเมืองผู้สมัครยินยอมรับการช่วยเหลือและ4มีเจตนาเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.นายสมชัยก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเงื่อนไข2ข้อแรกนั้นไม่มีปัญหาแต่ประเด็นเรื่องการยินยอมรับการช่วยเหลือถ้าตีความว่าผู้สมัครไม่รู้ก็เท่ากับไม่ได้ยินยอมและไม่มีความผิดอาจจะทำให้การพิสูจน์ความผิดทำได้ยากเนื่องจากผู้สมัครสามารถปฏิเสธได้ว่าไม่รับรู้ถึงการช่วยเหลือจากฝ่ายการเมืองได้ส่วนเงื่อนไขที่กำหนดว่าต้องมีเจตนาเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.นายสมชัยมองว่าถ้านำไปประกอบการตีความว่าผู้กระทำผิดต้องเป็นผู้สมัครอาจจะทำให้กรณีบุคคลที่สมัครแต่ไม่มีความประสงค์จะได้รับเลือกหรือเป็นกลุ่มที่เรียกกันว่าโหวตเตอร์พรีชีพศูนย์คะแนนไม่เข้าข่ายความผิดตามกรอบดังกล่าวนี้นายสมชัยก็ตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงระหว่างมาตรา76วรรค1ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองที่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครกับวรรค2ที่เกี่ยวกับผู้สมัครซึ่งยินยอมรับความช่วยเหลือโดยมองว่าถ้ากรอบการพิจารณาทำให้ไม่พบผู้สมัครที่เข้าข่ายรับการช่วยเหลือจากฝ่ายการเมืองก็อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถเชื่อมโยงความผิดกลับไปที่ฝ่ายการเมืองได้เช่นกันเพราะเมื่อไม่มีผู้สมัครที่ถูกช่วยเหลือจากฝ่ายการเมืองก็ย่อมไม่มีฝ่ายการเมืองช่วยผู้สมัครนายสมชายระบุพร้อมกับตั้งคำถามเชิงเสียดสีว่ากรอบนี้เป็นแนวคิดของนายอนุชาเองหรือมีคนเขียนบทอยู่เบื้องหลังนายสมชายระบุว่าจะเปิดเผยข้อมูลต่อในตอนที่5ในประเด็นการทำงานของคณะอนุกรรมการชุดที่26พร้อมประกาศในโพสต์นะครับว่าเวลา 13:00 นวันที่4กันยายนก็คือบ่ายวันนี้แหละครับจะเดินทางไปที่สน.ทองหล่อเพื่อเปิดหลักฐานสำคัญที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนซึ่งเขาระบุว่าเกี่ยวข้องกับอดีตอัยการรายหนึ่งก็เป็นที่มาของเหตุการณ์ที่นายสมชัยเมื่อมาถึงสน.ทองหล่อตามที่โพสต์ไว้นายณัฐวุฒิที่มารออยู่ก่อนก็เข้าทำร้ายร่างกายและด่าทออย่างดับหยาบคายนะครับตำรวจทองหล่อพยายามเข้าไปแยกนายณัฐวุฒิออกจากนายสมชัยแต่นายณัฐวุฒิก็ยังไม่ยอมพยายามจะเข้าหานายสมชัยอีกครั้งพร้อมกระชากหมวกของนายสมชัยออกจากศีรษะจนตำรวจต้องบอกว่าถ้าไม่เชื่อฟังจะใส่กุญแจมือทำให้นายณัฐวุฒิยอมไปกับตำรวจเบื้องต้นนายสมชัยได้รับบาดเจ็บที่เข่าด้านขวาเป็นแผลถลอกนะครับพันตำรวจเอกรัตนนท์เอกธิติกุลพัฒน์ผู้กำกับสน.ทองหล่อเปิดเผยว่านายสมชัยได้แจ้งความนายณัฐวุฒิ2ข้อหาคือร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและทำให้เสียทรัพย์ความเสียหายประมาณกว่า 30,000 บาทโดยนายณัฐวุฒิขอประกันตัวไปนะครับหลักทรัพย์เป็นเงินสด 40,000 บาทครับ3มิติยังติดตามเรื่องยาเสพติดต่อนะครับในกรณีของเครือข่ายที่ลำเลียงไอซ์กว่า 2.4 ตันจากระยองไปที่ออสเตรเลียซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พยายามที่จะหากลุ่มคนที่มาช่วยและอยู่เบื้องหลังของการขนล็อตนี้นะครับโดยได้จัดทีมได้จับกลุ่มทีมจัดหาเรือและดัดแปลงสภาพเรือได้อีก3รายติดตามปฏิบัติการครั้งนี้ในรายงานคุณสุมนาแจ้วเจริญวงศ์ครับ
1: เจ้าหน้าที่กองคดียาเสพติด DSI ร่วมกับปปส.ภาค2และตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดระยองนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายในพื้นที่ตำบลเพอำเภอเมืองระยอง
2: มีใครอยู่ในบ้านอีกไหม
3: ใครบ้างแฟนคนเดียวครับ
2: จะชวนออกไ
1: ปขณะเข้าตรวจค้นพบตัวนายธันวาใต้กงเรือโดยตำรวจพบว่านายธันวามีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งไอซ์ออกนอกหน้าน้ำสากลไปยังออสเตรเลียแต่นายธันวาปฏิเสธโดยบอกว่าเป็นเพียงใต้กงเรือต้องหาลูกเรือออกทะเลเป็นปกติและตอนนี้เป็นหนี้สินทั้งบ้านและรถกำลังจะถูกยึด
2: อันนี้รถของคุณใช่ไหมคุณใช้มาใช่ไหม
4: รถของแฟนครับ
2: คุณขับมาหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ผมไม่เคยขับนะครับ
5: รถแฟนเมื่อวานขับไปทำไมเลย
4: ไม่ใช่ที่ผมแฟนขับ
2: แม่ผมถามว่าคุณใช้ใช่ไหม
4: ผมไม่เคยใช้ครับ
6: แจ้งสิทธิ์แฟนเราทำที่ไหน

0: ขาทำอาชีพรับจ้าง
1: รับจ้างอะไร
0: ขายปลาเข็มครับ
1: แล้วไม่ทรัพย์สินอะไรที่เป็นชื่อของแฟนหมดนี่ตัวแฟนคนหามาอะไรเงี้ย
0: ครับบ้านนี้ก็คือว่าใช้น้องกูครับ
1: รถยนต์
0: กูครับแล้วตอนกำลังจะโดนยึดแล้วครับ
1: โดนยึดแล้วรถยนต์เนี่ยมอเตอร์ไซค์
0: มอเตอร์ไซค์อันนี้ก็กำลังจะโดนยึดเหมือนกันครับ
1: แล้วชื่อใครอะไรที่เป็นชื่อเราบ้าง
0: ไม่มีนะครับ
1: ไม่มีเลยเป็นชื่อแฟนหมดเลยจะโดนยึดหมดเลยแล้วรถยนต์จะโดนยึดไหมเนี่ย
0: เหมือนกันครับติด
2: โทษเลย
0: จะโดนยึด
2: โทษเลย
0: จ่ายค่างวดไม่ได้จ่ายค่างวดครับ
1: ติดค่างวดหมดเลยทุกคันทรัพย์สินทุกอย่าง
3: ขณะที่อีกจุดเป็นพื้นที่ในอำเภอแกลงจังหวัดระยอง DSI ได้เข้าไปในสวนยางค่อนข้างห่างไกลชุมชนเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวนายนาวินขณะกำลังกลับจากสวนยางนายนาวินบอกว่าเป็นช่างเรือจริงมีผู้ว่าจ้างให้ช่วยดัดแปลงสภาพเรือโดยปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขนไอซ์ล็อต 2.4 ตัน
4: เขาบอกให้หาเรือให
1: ้
4: ไอ้ช่างเอ๋อยู่ที่คานเรือ
1: เ
4: นาะไม่ใช่ครับ
1: ไม่คุณแล้วคุณรู้จักมั้ย
4: ไม่รู้จักครับผมไม่รู้จักใครเลยผมว่ารู้จักจากช่างเครื่องแหละบอกว่าให้หาเรือให้หน่อยบอกว่าพอดีมีคนอยากเช่าเรือ
1: เอออยู่ทางไหนเออยู่ไหน
4: คานเรือประเสริฐครับ
5: คานเรือลูกยอดเหร
4: อฮะ
5: คานเรืออะไร
4: คานเรือประเสริฐครับคานเรือแหลมเมือง
3: ส่วนอีกคนเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายสุภมิตรได้ที่ชุมชนริมท่าเรือในอำเภอเมืองระยองซึ่งทำหน้าที่เป็นช่างซ่อมเรือให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลำเลียงไอซ์ 2.4 ตันจากท่าเรือปากน้ำประแสไปยังอำเภอขนอมเพื่อลำเลียงต่อสู่หน้าน้ำสากลไปยังออสเตรเลียเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาดำเนินคดีที่กองคดียาเสพติด DSI เพื่อสอบสวนอย่างละเอียดโดยได้ตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาทั้ง3รายไว้ตรวจสอบรวมมูลค่ากว่า3ล้าน2แสนบาทโดยคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ DSI พบเห็นความผิดปกติของไอซ์ที่ลอยเกลื่อนทะเลในช่วงที่ผ่านมาและพบเรือท่องเที่ยวมีการดัดแปลงขนไอซ์ถึง 2.4 ตันเพื่อส่งทางทะเลไปยังออสเตรเลียจึงสืบสวนเครือข่ายที่นำเรือมาลำเลียงยาล็อตใหญ
6: ่คือตอนที่ดำเนินการตอนแรกเนี่ยในคดีการตั้งต้นเนี่ยมันจับสิ่งผิดกฎหมายก็คือยาไอซ์ได้ละมันจับคนที่เกี่ยวข้องได้มดงานที่อยู่เบื้องล่างละก็โอเคนี้ทางกระทรวงก็ไม่หยุดบอกว่าต้องขยายต่อเฟสที่2เฟสขยายผลเราดำเนินการกับคนที่มือไม่แตะยาอันแรกมือแตะยาชัดเจนอันที่2ไม่แตะยาระดับสั่งการละสั่งการมีหลายระดับด้วยเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เฟส2นะเดี๋ยวมันจะไปเฟส3ต่อหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรมไม่พอละเดี๋ยวก็มีปปง.เกี่ยวข้องด้วยมีกรมสรรพากรด้วยคือมันต้องดูว่าไอ้ทรัพย์หรือว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยมันเป็นทรัพย์หรือว่าอะไรรูปแบบไหนการได้มาเป็นอย่างไรและต่อให้เขาเอาเงินแล้วไปดำเนินการฟอกแล้วไปทำธุรกิจที่ถูกต้องผมก็จะย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของการดำเนินการขึ้นมา
3: ปฏิบัติการทลายเครือข่ายไอซ์ 2.4 ตันครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด5รายโดย3รายจับได้ที่จังหวัดระยองส่วนอีก2รายจับได้ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทั้ง5รายให้การปฏิเสธสุมนาแจวเจริญวงข่าว3มิติรายงาน
7: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าพบกับงานวิจัยและข้อเสนอแนะในเวทีเสวนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับที่ช่วงหลังเกิดวิกฤตในภูมิภาคต่างๆหลายที่และก็รุนแรงขึ้น
8: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
2: รับชุดไหนดีครับ
3: เอาชุด
4: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
5: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยจัดงานอเมริกันแฟร์เพื่อฉลองครบรอบ250ปีโดยจะจัดไปทั้ง4ภูมิภาคนะครับเริ่มที่แรกที่หาดใหญ่สงขลาเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์รวมไปถึงความร่วมมือทางการศึกษาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะสงขลาเป็นเมืองอาหารที่กำลังผลักดันให้เป็นมรดกโลกด้วยนะครับนายชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมเปิดงานอเมริกันแฟร์ที่หาดใหญ่ซึ่งเป็นงานกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ250ปีที่จะจัดไปทุกภูมิภาคนะครับเริ่มที่แรกระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนที่ลานกิจกรรมโรงช้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่โดยมีการแสดงดนตรีบูธอาหารนิทรรศการประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอเมริกันรวมไปถึงการสาธิตเทคโนโลยีของบริษัทอเมริกันในประเทศไทยผลิตภัณฑ์จากสหรัฐเช่น Apple Washington โครงการการศึกษาและแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาไทยเอกอัครราชทูตสหรัฐบอกว่าเหตุที่เลือกจัดที่แรกที่หาดใหญ่เพราะมีความสัมพันธ์อันดีทั้งสหรัฐเองก็เคยมีสถานกงสุลที่นี่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีความร่วมมือที่ดีต่อกันการเป็นเมืองอาหารด้วยนะครับอย่างเช่นไก่ทอดหาดใหญ่ก็เป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ที่มีขายในร้านอาหารไทยในสหรัฐเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
6: It is my honor to be here to openThe very first American fair here in Thailand to celebrate America's 250th birthday this year. Just like any family celebrating a big event, we want to invite our friends to join us. And so today we are inviting our friends from around Thailand to join us in this very special celebration for America.
7: อาหารไทยเผ็ดนิดหน่อยใช่ไหมครับสำหรับคนฝรั่งคนอเมริกาคิดว่าอาหารไทยเผ็ดนิดหน่อย but ไก่ทอดไม่เผ็ด
6: So I think many Americans really enjoy gai tot, gai yang. It's a good starting food for Americans here in Thailand.
5: เอกอัครราชทูตสหรัฐก็จะได้ชิมไก่ทอดหาดใหญ่นะครับแล้วก็เชิญชวนคนหาดใหญ่สงขลามาร่วมกิจกรรมที่จะมีถึงวันที่6กันยายนนี้ครับครั้งต่อไปจะไปจัดที่นครราชสีมาเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หลายประเทศต้องเผชิญกับภัยพิบัติในระดับรุนแรงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าหลายพื้นที่พบกับสภาวะฝนตกแช่ตกหนักตกนานที่เรียกว่าเรนบอมนะครับมีน้ำป่าหลากท่วมเกิดปัญหาดินโคลนถล่มต่อเนื่องทุกปีหลายฝ่ายกังวลก็คือว่าเรื่องของรอยเลื่อนและเหตุแผ่นดินไหวปัญหาต่างๆเหล่านี้จะต้องเตรียมพร้อมและรับมืออย่างไรล่าสุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จัดเสวนาวิชาการเทคโนโลยีเพื่อรับมือภัยพิบัติในยุควิกฤตสภาพภูมิอากาศมีข้อมูลและก็งานวิจัยข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดตามในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับ
8: แต่สิ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือรอยเลื่อนตรงด้านใต้นะครับมันเกิดขึ้นไปแล้วประมาณ96ปีเกิดขึ้นมาคือคศ1930หรือเมื่อรัชกาลที่7นะครับก็มีบันทึกอีกเช่นกันว่าเราเจออะไรในกรุงเทพทีนี้รอยเลื่อนตอนใต้เนี่ยนะครับมันมีรอบการเกิดซ้ำซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกประเมินว่ามันจะเกิดซ้ำประมาณ110ปีตอนนี้96ปีแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้เหมือนกับตอนเซกเมนต์ตรงกลางหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมแค่เตือนนะฮะผมไม่ใช่นักพยากรณ์แต่ว่ามันคือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่อยากให้พวกเราคิดว่าแผ่นดินไหวมันเกิดไปแล้วไม่เกิดอีกแล้วในชีวิตนี้เราไม่เจอกันอีกเรามีตัวที่มันจ่อเราอยู่แล้วมันใกล้กับกรุงเทพอีกใกล้ขึ้นมาอีกเราประเมินว่าถ้ามันเกิดขึ้นครั้งนี้มันจะแรงกว่าเดิม
9: ศาสตราจารย์นครผู้วโรดมหนึ่งในผู้ร่วมเสวนาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์อธิบายรอยเลือดและเหตุแผ่นดินไหวโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมียนมาในปี2568แม้จะอยู่ห่างเป็นพันกิโลเมตร แต่แรงสั่นสะเทือนส่งผลมาถึงที่กรุงเทพข่าวสามมิติก่อติดสถานการณ์และพบว่าเหตุการณ์นั้นส่งผลทำให้อาคารสตง.ถล่มมีคนเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากถูกตั้งคำถามทั้งเรื่องมาตรฐานการออกแบบวัสดุและรวมไปถึงปัญหาคอร์รัปชัน

0: ในเวทียังยกกรณีศึกษาเหตุแผ่นดินไหวและผลกระทบจากภัยพิบัติในต่างประเทศมากางเพื่อเทียบให้เห็นว่าในบางประเทศแม้จะตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่หนักและรุนแรงทุกปีอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นแต่ความสูญเสียหรือผลกระทบกลับน้อยกว่าบางประเทศภาควิชาการจากหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าประเทศไทยมีคนเก่งและมีศักยภาพที่โดดเด่นมีการพัฒนานวัตกรรมมีงานวิจัยที่หลากหลายทั้งระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มล่วงหน้านวัตกรรมรับมือกับคลื่นความร้อนหรือแม้แต่การออกแบบโครงสร้างที่ทนต่อแรงสั่นสะเทือนแต่โจทย์สำคัญก็คือเราจะนำนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้สื่อสารหรือนำไปต่อยอดอย่างไรเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริงและมีประสิทธิภาพ
1: ผู้เสียชีวิต 500,000 รายนะครับเป็นไซโครนซึ่งขนาดไม่ได้ต่างกันกับปี2020เกิดที่บางประเทศเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าความเสียหายต่างกันนะครับอันนี้เกิดจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับการรับรู้ของประชาชนที่เปลี่ยนไปแล้วก็การเตรียมตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าแม้ขนาด อุทกภัยหรือว่าเป็นภัยทั้งหลายเนี่ยที่มีขนาดเท่าๆกันเนี่ยถ้าเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยมันสามารถลดความสูญเสียได้นะครับ
2: ไอ้ข้อมูลที่เราศึกษาวิจัยกันมาเนี่ยมันก็จะอยู่กับที่อยู่กับนักวิจัยเท่านั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่นักวิจัยรุ่นใหม่นะครับที่มาทำงานวิจัยในช่วงนี้นะครับนอกจากการปรับตัวทำงานกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์มากๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องทำไงให้ตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีองค์ความรู้เราเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงในมิติต่างๆเราก็สามารถถ่ายทอดลงไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสื่อสารกับตัวประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ผมว่าเป็นโจทย์สำคัญที่นักวิจัยรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าเนี่ยจะต้องช่วยกันพัฒนาให้ประเทศมันพัฒนาก้าวต่อไป
3: ออกแบบเมืองพอมันเป็นขยายระดับออกมาเป็นระดับย่านระดับบล็อกแน่นอนมาตรการการออกแบบก็ต้องอาศัยเออร์เบิร์นดีไซเนอร์นักออกแบบเมืองเข้าไปช่วยการวางแผนในระดับใหญ่ซิตี้ไวด์สเกลก็ต้องอาศัยนักผังเมืองเข้าไปช่วยในการกำหนดพื้นที่ในการเติบโตการคุ้มครองพื้นที่ที่มีความเย็นแหล่งความเย็นแหล่งความร้อนก็ต้องมีการคุ้มครองเพราะนั้นมันจะพูดถึงความระดับของผลกระทบมันมีหลายระดับเพราะนั้นสิ่งนี้ก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นว่าเราจะเชื่อมองค์ความรู้ในแต่ละระดับเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ยังไงอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
0: ฝนที่เคยตกตามฤดูกาลวันนี้อาจกลายเป็นฝนตกหนักในเวลาไม่กี่ชั่วโมงขณะที่บางพื้นที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันแต่อีกด้านหนึ่งกลับต้องเผชิญกับภัยแล้งและคลื่นความร้อนเมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและความรุนแรงของภัยพิบัติเพิ่มขึ้นสำคัญก็คือเราจะรู้ก่อนหรือไม่และจะรับมือได้เร็วและมีประสิทธิภาพแค่ไหน
4: การเตรียมความพร้อมการรับมือคือพอมันมีอะไรทีเราก็มาซ้อมนู่นนี่นั่นทีหนึ่งแล้วเราก็ลืมไปผมว่าในแง่นโยบายในแง่ของคณะของมหาวิทยาลัยเนี่ยไอ้เรื่องของการเตรียมความพร้อมมันควรเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของเรานะฮะ
5: ขอฝากเมสเซจว่าอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันคือเรื่องที่ยังใกล้ตัวเราอยู่นะครับแต่ผมไม่อยากให้แพนิคนะครับแต่ทุกอย่างจะต้องอย่างที่เรียนก็คือทุกคนต้องมีสิทธิในการเรียกร้องในความปลอดภัยของตัวเองด้วยอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางหน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียวเราจะต้องช่วยกันตรวจสอบว่าทุกอย่างเนี่ยทำตามกฎหมายทำตามมาตรฐานกันดีแค่ไหนนะครับคร
0: ับ สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
6: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงต่อเนื่องมา20กว่าปีมีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มเปราะบางคือผู้หญิงและเด็กหลายพันคนวันนี้คุณธปณีพาไปฟังเสียงพวกเขานะครับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกระทบกลุ่มเปราะบางอย่างไรและพวกเขาต้องการอะไร
7: สนับสนุนโดย Nescafe Brand and Brew หมวดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
8: ออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และ D-Ribon
9: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
10: แต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Flaming

0: ัมให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพอแล้วอยู่ที่เอลเลย
1: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
2: เหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และรอบหลังสุดที่ผ่านมาทำให้มีความหวาดกลัวขึ้นมาอีกครั้งในรอบกว่า22ปีซึ่งประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงและเด็กเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงนะครับมีเด็กกำพร้ากว่า 7,000 คนหญิงม่ายเกือบ 10,000 คนขณะที่ประชาชนทั่วไปก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงและสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากรวมถึงภาคประชาสังคมที่ทำงานกับผู้หญิงและเด็กก็ไม่อยากเห็นความรุนแรงพวกเขาอยากเห็นการหาทางยุติความรุนแรงหากจะมีการพูดคุยเพื่อสันติภาพก็ต้องเริ่มจากการฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางติดตามรายละเอียดกับคุณธปนีเอียดศรีชัยครับ
3: เรากำลังอยากจะมีความรู้สึกแบบนั้นบ้างอะว่าโชคดีจังเลยมันไม่มีเหตุแต่มันยังไม่มีความรู้สึกนั้นอะก็เลยรู้สึกว่ามันจริงอ่ะรู้สึกอยากร้องไห้ตลอดเวลานะแต่ว่าเราอยู่แบบนี้จะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามันต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงอ่ะมันกลัวนะแต่เราก็ต้องอยู่ได้อ่ะไม่ว่าจะรู้สึกชินชาหรือกลัวก็ต้องอยู่ให้ได้ก็ยังไม่รู้เลยว่าอนาคตเราจะต้องปรับตัวอะไรบ้างแต่ในเมื่อมันอยู่มาได้ตั้ง20ปีอ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้นะ
4: นางสาววรรณกนกปออิแตดาโอนายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือกลุ่มลูกเลี้ยงสะท้อนความรู้สึกของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้รู้สึกหวาดกลัวอีกครั้งในรอบกว่า22ปีต้องให้เด็กๆที่ดูแลอยู่ในบ้านลูกเลี้ยงซึ่งเป็นเด็กกำพร้าในปัจจุบันมี29คนต้องกลับบ้านเร็วขึ้นเช่นเดียวกับทุกคนที่ต่างเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัว
5: แต่พอบรรยากาศที่มันความรุนแรงมันเริ่มทวีคูณขึ้นมาอีกละรอบค่ะจนช่วงวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ความหวาดกลัวของผู้คนหรือความหวาดระแวงมันกลับไปเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเหตุการณ์ใหม่ๆช่วงหัวค่ำทุกคนก็จะเข้าบ้านปิดไฟเงียบอยู่ในบ้านทั้งที่ก่อนหน้านั้นคนเริ่มออกมาใช้ชีวิตไปนั่งร้านน้ำชาไปมาหาสู่กันต่อตอนนี้บรรยากาศความกลัวเหล่านั้นมันกลับเข้ามามันทำให้คนเริ่มปรับตัวกลับเข้าไปเหมือนเริ่มต้นเหตุการณ์ใหม่ๆเลยค่ะ
6: อยากบอกคู่ขัดแย้งค่ะไม่ว่าคุณจะขัดแย้งกับใครก็ตามแต่คุณควรที่จะกันพี่น้องประชาชนในพื้นที่ออกจากความขัดแย้งของคนแค่การสูญเสียมันมากพอแล้วการต่อสู้เพื่อมีชีวิตรอดในแต่ละวันก็ยากลำบากมากเลยค่ะ
4: นางสาวปาติมะปออิแตดาโอนายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพหรือ V-Peace เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงและมาทำงานภาคประชาสังคมเช่นเดียวกับหญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องเข้มแข็งเป็นหัวหน้าครอบครัวโดยเฉพาะหญิงม่ายที่มีกว่า 10,000 คนแล้วรวมถึงเด็กกำพร้าที่มีกว่า 7,000 คนและกลุ่มเปราะบางคนพิการที่อยู่ตามชุมชนผู้หญิงกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในจิตอาสาที่เข้าถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบต่างรู้สึกเช่นเดียวกันว่าไม่ต้องการความรุนแรง
7: เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นสภาพเศรษฐกิจก็แย่ภาพพจน์ก็แย่คนนอกยิ่งเขาเริ่มเปิดใจเนี่ยเขาเริ่มจะกลับไปปิดอีกแล้วไม่กล้ามาอีกแล้วค่ะคนนอกพื้นที่ชอบพูดว่าพื้นที่3จังหวัดคือพื้นที่สีแดงแต่พวกเรามองว่าไม่ใช่เราอยากทำให้มันเป็นพื้นที่สีชมพูพื้นที่ที่คนเข้ามาเที่ยวแล้วก็มีความสุขกับมันกลับกลายเป็นเหมือนกับว่าเราก็เลยท้อว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาค่ะกลับกลายเหมือนกับโดนใครไม่รู้อะมาพังทลาย
8: เราก็อยากใช้คำพูดว่าดีนะโชคดีนะบ้านเราไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้พูดสักทีมันไม่ได้พูดแบบเต็มปากสักทีว่ามันหมดไปแล้วนะแล้วเหมือนนี่ตอนนี้ถ้าถามว่าทำงานกับชุมชนก็จริงทำเกี่ยวกับกฎหมายก็จริงซึ่งเราไม่ได้อยากลงพื้นที่เพื่อไปแจ้งสิทธิ์เขาเลยนะว่าพี่ถูกระเบิดนะพี่ไปแจ้งสิทธิ์ตรงนี้ได้นะคุณมีโอกาสอย่างเงี้ยไม่ได้อยากทำตรงนี้ให้เขาไม่ได้อยากเห็นน้ำตาเขาอ่ะเพราะว่านี่เข้าใจ

0: ความรู้สึกเพราะว่าเหมือนนี่เห็นนี่พ่อก็โดนมาแล้ว
1: คือรู้สึกช่วงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยนะคะสหบ้านอยู่เยรังแล้วก็มาทํางานที่ลูกเหรียงก็คือไปกลับทุกวันนะคะเรากลัวแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยปลอดภัยจากสถานการณ์ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้น1วันนะคะสหขับเส้นทางเดิมเหมือนกันนะคะแล้วก็ระหว่างทางเขาเผารถแมคโครค่ะก็เอ๊ตายละเราจะต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำๆกับพื้นที่บ้านเราหรออะไรเงี้ยก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจมาตลอด
2: เราไม่รู้ว่าเราจะไปโดนลูกหลงหรือเปล่าบางทีเขาไม่ได้คิดจะทำเราหรอกนุ่นบอกว่านุ่นเป็นแค่จิตอาสาค่ะอยากจะมาดูแลคนป่วยที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการแห่งรัฐแต่ตอนนี้พื้นที่แหละแต่พื้นที่ที่เข้ามาขอนุ่นอ่ะนุ่นไม่สามารถเข้าไปหาเขาได้ยาที่จะไปใส่แผลคนไข้ที่แผลใหญ่ๆอ่ะที่เขานอนเจ็บทรมานอยู่อ่ะเรามีของแต่เราไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าเขาห้ามเขาบอกว่าหยุดก่อนช่วงนี้นะเหตุการณ์มันไม่ดีเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราอ่ะแล้วคนข้างหลังลูกเราครอบครัวเราล่ะ
3: กลุ่มสตรีเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องจริงจังกับการหาทางออกเพื่อยุติความรุนแรงหากจะมีการเดินหน้าการพูดคุยเพื่อสันติภาพควรเริ่มจากประชาชนในพื้นที่และให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
4: เราเองก็ต้องไม่โกหกตัวเองอ่ะถามว่าประชาชนต้องการการพูดคุยไหมต้องการอยู่แล้วอะไรที่มันทำให้เกิดสันติอ่ะเรายินดีสนับสนุนเพียงแต่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนอยู่เรื่อยๆรัฐบาลเองก็ต้องกล้าที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองนะว่าแนวทางที่เรากำลังดำเนินอยู่มันมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วมันจะเกิดประโยชน์กับพื้นที่จริงๆและที่สำคัญคือต้องคำนึงเรื่องการมีส่วนร่วมของพื้นที่ของเจ้าของปัญหามากๆเพราะว่าคนที่คุยอ่ะเป็นฝั่งของภาครัฐเป็นฝั่งของความมั่นคงอ่ะเราอยู่จุดไหนอ่ะเราจะเป็นแค่ปฏิซีหรอมันไม่ได้อ่ะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่จุดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอ่ะมันต้องมีตัวแทนของพื้นที่จริง
1: ๆถ้าทำอย่างที่มันพูดว่าประชาชนต้องเป็นคนออกแบบต้องเป็นคนวางว่าประชาชนจะใช้ชีวิตยังไงโดยที่รัฐเป็นผู้สนับสนุนเราค่อนข้างที่จะยอมรับได้แต่ในความเป็นจริงมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันถูกออกแบบมาทั้งหมดแล้วดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้องค์ประกอบนั้นครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ทำให้ประชาชนเข้มแข็งมันไม่ได้ทำให้ประชาชนสามารถที่จะกำหนดอนาคตตัวเองได้เพราะฉะนั้นความมั่นคงมันไม่ใช่ความมั่นคงทางอาวุธในพื้นที่เราต้องการความมั่นคงในชีวิตของผู้คนในพื้นที่เราส่งเสียงยังไงจริงๆ23ปีที่ผ่านมาทุกคนลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงความคิดเห็นจัดเวทีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่ข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยมันไม่เคยถูกนำมาสู่การทำงานจริงการรับฟังและนำไปสู่การแก้ปัญหาได้จริง
3: กลุ่มสตรียังอยากให้ฟังเสียงประชาชนในพื้นที่เพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือข้าราชการแต่ประชาชนยังอยู่ทัพปณีเอศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน
5: จากเวทีเสวนาไฟฝุ่นแหลงน้ำมหันตภัยทวีคูณที่นำเสนอผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนนะครับวันนี้ข่าวสามมิติได้เข้าไปติดตามความคืบหน้าของโครงการไม้ยืนต้นป่ายั่งยืนของสิงอาสาและเครือข่ายที่เป็นโมเดลต้นแบบของการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนนะครับโดยใช้องค์ความรู้ด้านการคัดเลือกพันธุ์ไม้ร่วมกับการวางแผนกับชุมชนสร้างอัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูกใหม่ได้กว่าร้อยละ85สู่การนำผลผลิตที่ได้จากป่าอนุรักษ์มาใช้ประโยชน์ได้จริงคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าติดตามกับคุณธีรุจนิมโรธรรมครับ
6: เห็ดโคนที่ชาวบ้านบ้านแม่ฮะเหนือในจังหวัดเชียงใหม่เก็บกลับไปใช้ประโยชน์ได้ในวันนี้เป็นหนึ่งในผลลัพธ์จากการร่วมกันดูแลป่าชุมชนจำนวนกว่า86ไร่ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่านอกจากจะเป็นแหล่งอาหารแล้วสิ่งที่กลับคืนมาพร้อมกันก็คือความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าย้อนกลับไปในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเผชิญกับไฟป่าเกือบทุกปีบางช่วงไฟลุกลามกินพื้นที่เป็นวงกว้างจนแนวป่าบางส่วนหายไปแต่ตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสิ่งอาสาโดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีรวมทั้งเครือข่ายอีกหลายภาคส่วนฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้ผ่านโครงการไม้ยืนต้นป่ายั่งยืนโดยเลือกปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่เหมาะกับพื้นที่และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลตั้งแต่ต้น
7: เมื่อก่อนนี้ชาวบ้านเขาไม่ค่อยเข้าใจเขาก็เผาป่าเพื่อหาเห็ดหาหน่ออะไรแบบนี้จ้ะแต่ตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาทางบริษัทสิงห์เข้ามาช่วยเราปลูกป่าต ตอนนี้ก็ขึ้นทะเบียน

0: เป็นป่าชุมชนแล้วก็ชาวบ้านเขาช่วยกันดูแลจ้ะชาวบ้านก็เข้ามาหากันกินกันเป็นประจำจ้ะแล้วก็ป่าก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นจ้ะต้นไม้โตขึ้นเยอะเลยจ้ะ
1: การฟื้นป่าที่นี่จึงไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพิ่มจำนวนต้นไม้แต่ต้องทำให้ต้นไม้ที่ปลูกอยู่รอดและกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศได้จริงและจากข้อมูลล่าสุดพบว่าต้นไม้ที่ปลูกตลอดโครงการมีอัตราการรอดสูงถึงประมาณ85%
2: ผมมีโอกาสกลับมาที่ป่าชุมชนของบ้านแม่ฮะเหนืออีกครั้งในรอบปีนะครับแล้วก็เป็นช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วที่มาที่นี่ด้วยครับเดิมทีพื้นที่ตรงนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะครับแล้วก็จะมีไม้ขนาดเล็กกับพวกวัชพืชขึ้นอยู่ประปรายนะครับชาวบ้านก็ร่วมกับสิ่งอาสานะครับเอาไม้ยืนต้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เข้ามาปลูกในพื้นที่แห่งนี้ครับแล้วก็ผ่านมา1ปีนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าต้นไม้เหล่านั้นครับก็ยังคงเจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับแล้วก็คาดว่าอีกไม่เกิน4ปีนี้ครับชาวบ้านก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากพวกมันได้แล้ว
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจงสมบูรณ์ชัยหมอต้นไม้ที่ปรึกษาโครงการของสิ่งอาสาระบุว่าการคัดเลือกพันไม้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและวิถีชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลต่อเนื่องทำให้ต้นไม้เหล่านี้มีอัตราการรอดที่สูงขึ้นซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมาก็ได้พัฒนาองค์ความรู้การฟื้นฟูป่าและการบำรุงดินร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: จริงองค์ประกอบสำคัญเลยเนี่ยครับก็คือชุมชนเลยนะครับเพราะว่าการระบบการจัดการที่ดีเนี่ยมันจะช่วยให้สิ่งที่เรากลัวตั้งแต่ตอนแรกบอกว่าเอ๊ะเราเคยปลูกรอด 20% เราเสียน้อยกว่า20แต่เรารอดเกิน8 90แล้วอะไรเงี้ยพอพูดถึงเรื่องโลกร้อนเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นวิกฤตเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถป้องกันหรือบรรเทาให้มันเบาบางลงได้อย่างเช่นเพิ่มความเขียวมากขึ้นจริงถามว่าความร้อนที่มันเพิ่มขึ้น 1-2 องศาเนี่ยก็ทำให้ป่าแถบนี้นะฮะมันมีโอกาสเกิดเชื้อเพลิงมากขึ้น
1: ปัจจุบันโครงการนี้ยังเดินหน้าร่วมกับเครือข่ายทั้งมหาวิทยาลัยหน่วยงานด้านป่าไม้อุทยานแห่งชาติสภาลมหายใจเชียงใหม่ภาคเอกชนและเครือข่ายนักศึกษาสิ่งอาสาจากหลากหลายสถาบันในภาคเหนือนำกิจกรรมเข้าให้ความรู้กับชาวบ้านเพื่อการดูแลพื้นที่ป่าป้องกันไฟป่าและหมอกควันสู่การสร้างป่าที่อุดมสมบูรณ์แหล่งอาหารและทรัพยากรให้กับชุมชนการฟื้นฟูป่าจึงไม่ได้วัดจากจำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพียงเท่านั้นแต่การที่ต้นไม้สามารถเติบโตต่อไปได้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่สิงห์ตั้งใจเข้าไปเติมเต็มพื้นที่ผืนป่าเพื่อปกป้องแนวเขตป่าและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนธีรุจอิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงาน
4: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราไปที่เนปาล นะครับไปดูการช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ภายใต้ทั้งโคลนทั้งอุโมงค์นะครับมีข่าวดีครับว่าช่วยคนติดในอุโมงค์มาได้2คนครับหลังจากเหตุการณ์มา9วัน
5: LifeWorks ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
6: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
7: หมดแก้ว
8: หมดค่ะ
6: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย

ทีมกู้ภัยเนปาลเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำนะครับหลังจากที่เริ่มมีความหวังเมื่อสามารถช่วยเหลือ2คนงานที่รอดตายราวปาฏิหาริย์นะครับหลังจากติดอยู่ในอุโมงค์นาน9วันจากเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่พรมแดนเนปาลทิเบตนะครับเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตตอนนี้มีกว่า 1,200 รายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลประสบความสำเร็จในการช่วยชีวิตคนงาน2คนออกมาจากอุโมงค์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรี 3A ที่ตั้งอยู่ที่แม่น้ำตรีสุรีในเขตราสุวาและนัวโกดของเนปาลในวันนี้หลังจากคนงานทั้งคู่ติดอยู่ในอุโมงค์ท่ามกลางความมืดนานถึง9วันเต็มนับตั้งแต่เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มอันเนื่องมาจากทาน้ำแข็งพังลงมาเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามลำเลียงผู้รอดชีวิตทั้ง2รายออกจากพื้นที่ประสบภัยมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลในกรุงการ์ดมันดุเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนหนึ่งในคนงานผู้รอดชีวิตคือนายซานเจชาหัวหน้าช่าง

เครื่องเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุว่าเขาตะโกนให้คนงานรีบหนีเอาชีวิตรอดแต่ตัวเขาเองกลับหนีออกมาไม่ทันโดยตลอด9วันที่ติดอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมิดและหนาวเย็นนายชาได้ท่องบทสวดมนต์เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความหวังในการมีชีวิตอยู่รวมทั้งเขายังได้พูดคุยกับเพื่อนคนงาน 3-4 คนที่ติดอยู่บริเวณใกล้เคียงกันด้วยเชื่อว่าน่าจะมีคนงานอีกหลายชีวิตที่ยังติดค้างอยู่ในส่วนที่ลึกเข้าไปใต้ภูเขาครับสำหรับผู้ที่รอดชีวิตอีกรายคือนายกบีมหาจันทร์หัวหน้าควบคุมงานซึ่งถือเป็นคนงานกลุ่มแรกที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคนงานกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนที่หาทางรอดออกมาได้เองในไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเนปาลครั้งนี้เกิดจากเหตุการณ์ทานน้ำแข็งถล่มบริเวณต้นน้ำตรีสุรีทำให้มวลน้ำดินโคลนและหินจำนวนมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมพัดพาบ้านเรือนถนนสะพานและโรงเรียนในเมืองและหมู่บ้านใกล้ชายแดนทิเบตของจีนจมหายในพริบตารายงานล่าสุดระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,252 รายสูญหายอีกมากกว่า 4,200 คนทำให้ประชาชนอีกหลายหมื่นคนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโฆษกกองทัพเนปาลได้แถลงกับสื่อมวลชนในวันนี้ว่าขณะนี้กองทัพเนปาลและทีมกู้ภัยกำลังเร่งส่งกำลังเข้าไปสำรวจภายในอุโมงค์ต่างๆแม้ว่าในการเข้าสำรวจอุโมงค์บางจุดก่อนหน้านี้จะยังไม่พบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมก็ตามแต่หลังจากการพบผู้รอดชีวิต2รายล่าสุดทำให้มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าอาจจะมีผู้รอดชีวิตคนอื่นๆรอคอยความช่วยเหลืออยู่ภายในส่วนลึกของอุโมงค์โรงไฟฟ้าโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่และฝ่ายกู้ภัยประเมินว่ายังมีผู้ที่ติดค้างอยู่อีกอย่างน้อย900คนภายในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ6แห่งตลอดแนวลำน้ำตรีสุรีนะครับข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความสวยงามของบอลลูนลมร้อนเกือบ50ลูกนะครับล่องลอยหลากสีสันอยู่เต็มท้องฟ้าในงานเทศกาลบอลลูนครั้งที่8ที่สาธารณรัฐเช็กนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ

0: ครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: ข้านั้นชื่อสุสาครมุนีน้อย
2: น้องชื่อสุสาครด้วยอ่ะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.
2: พี่สัญญา
0: เสาร์อาทิตย
2: ์
0: เวลา 1:35 น.
2: พี่คนเดียวนี่แหละจะเป็นคนส่งสุสาครกลับบ้านเอง

0: รอยเท้าทั้งสองเหมือนกันไม่มีผิดแสดงว่าชายเวินอี้มาที่นี่จริง
1: ๆข้าจะไปสู้ตายกับมัน
0: เดี๋ยวผู้ชายร้องด้วยกำลังท่านคนเดียวเนี่ยไปก็เท่ากับตายเปล่าเลยไม่ต้องห่วงหรอกชายเวินอี้มันหนีไม่พ้นหรอก
1: แต่มันฆ่าแม่ของข้านะลอบสังหารพี่ชายทำให้อาซอเป็นบ้านะความแค้นใหญ่หลวงเนี่ยจะไม่ชำระได้ยังไง
0: คุณชายร้องฆ่าชายเวินอี้นะมันไม่ยากแค่ใช้ดาบเดียวก็เก็บมันได้นะแต่ยากที่การแก้ข้อกล่าวหาล้างมลทินขายชาติให้สกุลหยางต่างหากล่ะ
1: แต่ไหนแต่ไรมาสกุลหยางมีแต่ความพักดีตอนนี้กลับถูกคนชั่วทำลายจนบ้านแตกแล้วพี่จันเจ้าท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับเรานะ
0: ผู้ชายรอลุกขึ้นข้าให้สัญญาตราบใดที่จับชายเวินอี้ไม่ได้ข้าจะไม่กลับศาล
2: พอทีพอทีทุกคนหยุดก่อนให้ข้าได้พูดบ้างหยุด
0: ท่านองค์มีอะไรสั่งเหรอ
2: องครักษ์จันทร์พวกเจ้ามาทำให้กระทึกครึกโครมรบกวนความสงบของข้ารวมทั้งเพื่อนบ้านต้องการอะไรกันแน
0: ่ข้าได้ข่าวว่าวันก่อนองน้อยกลับมาอย่างมีเกียรติครอบครัวสกุลฉายจึงตีคล้องร้องป่าจุดประทัดคึกคักไปทั่วเฉินเฉียวตอนนี้ข้าอัญเชิญกระบี่อาญาสิทธิ์มาขอให้องน้อยไปศาลไคฟงสักครั้งก็ได้ทำพิธีเดียวกันนี้ขอองน้อยโปรดให้เกียรติด้วย
2: จานเจ้าอย่าแก้ตัวดีกว่าเจ้าเป็นถึงองครักษ์ขั้นสี่กลับมาทำเสียงโครมครามหน้าตำหนักองแสดงว่าจงใจผิดกฎชัดๆ
0: ท่านองเพราะข้าคำนึงถึงฐานะของสกุลฉายจึงได้ยอมลดตัวใช้แผนแบบนี้หวังว่าท่านคงเข้าใจความหวังดีองน้อยพัวพันคดีสำคัญแต่ไม่ยอมขึ้นศาลเท่ากับคิดต่อต้านกฎหมายท่านองคนที่ทำผิดกฎไม่ใช่ข้าแต่เป็นองน้อยฉายเวินอี้ต่างหาก
2: จานเจ้าพวกเจ้าไม่มีหลักฐานแล้วรู้ได้ไงว่าลูกข้าทำผิดกฎหมายนะฮะ
0: ถ้าเขาไม่ได้ทำผิดก็ยิ่งสมควรออกมายืนยันความบริสุทธิ์ไม่ใช่เอาแต่หลบในตำหนักเป็นเต่าหดหัวแสดงว่ากลัวชัดๆ
2: ได้เจ้าพาคนถอยไปก่อนข้าจะบอกให้เขาออกมาเอง
0: ถ้าเขาไม่ฟังคำพูดของท่านอ๋องแล้วก็แล้วจะทำยังไง
3: ข้าขอรับรองแทนท่านอ๋องว่าอ๋องน้อยจะต้องไปแก้ต่างที่ศาลไข่ฟงแน่นอน
4: ชิงอิง
3: ชายเจ้าท่านแก่ไปมากนะ
1: เจ้าวังเว่ย
0: เจ้าวังเว่ยที่แท้ท่านก็คือเจ้าวังพิทักษ์ชาติแห่งเมืองต้าเหลียวได้ข่าวว่าฝีมือล้ำเลิศอิทธิฤทธิ์เหนือชั้นในที่สุดข้าก็มีวาสนาได้ผ่านพบเลื่อมใส
3: ท่านอ๋องเป็นเพื่อนเก่าแก่ของข้าองครักษ์จันทร์จะให้เกียรติหน่อยได้ไหม
0: ในเมื่อเจ้าวังเอ่ยปากข้าก็ต้องทำตามทุกอย่างต้องขอไหว้วานท่านแล้ว
3: พวกเจ้ากลับไปศาลก่อนข้ารับรออีก7 วันให้หลังฉายเวินอี้

0: ทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino.Where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout. Whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

0: ตัวที่กระตุ้นเทโลเมียร์แล้วยาวขึ้นตัวแรกอยู่ในสูตรยาอายุวัฒนะฮ่องเต้มานานมากแล้วอย่างแรกก็คือควบคุมแคลอรี่ที่บริโภค 2. การออกกำลังกาย 3. นอนให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลามันก็คืออยู่ในยีนหรืออยู่ในโครโมโซมเหมือนแท่งปลาท่องโกะคราวนี้ปลาท่องโกะเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ส่วนประกอบข้างนอกปลาท่องโกะเช่นจะเอาไปจิ้มนมจิ้มช็อกโกแลตจิ้มอะไรเราเปลี่ยนแปลงได้โซทีอินทำให้ชะลอวัยเอ็มทอทำให้เอจิ้งเราก็มาคิดว่าเฮ้ยก็เพิ่มโซทีอินดิก็ลดเอ็มทอไปเรื่อยๆแต่เจอว่าถ้าเอ็มทอลดมากเกินไปมีปัญหาเซ็กเสื่อมฝาแฝดไข่ไปเดียวกันรหัสพันธุกรรมทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ใช้ชีวิตต่างกันคนนึงแก่วัยกว่าอีกคนอะไรที่เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตทั้งที่สองคนนี้พิมพ์เขียวเหมือนกันเดะถ้าอายุมากขึ้นเกิน35ไปซึ่งอุ๋มคุณยังไม่เกิดนะ
1: มันจะทำไม่รู้แน่นาน
0: ก็คือต้องแทนที่เราจะเอาโกรทฮอร์โมนมาซ่อมแซมร่างกายเราดันใช้โกรทฮอร์โมนเข้าผับการเต้นทำให้เราไม่แฮงอะไรพวกนี้เราใช้ผิดประเภท
1: oh.
0: เราถลุงโกรทฮอร์โมนไปตลอดชีวิตดังนั้นตอนนี้ปรับตัวใหม่ดูแลสุขภาพดีๆกินให้ถูกใช้ชีวิตให้ถูกเนี่ยเราส่งผ่านอีพิเจเนติกดีๆไปถึงลูกหลานได้เราแก้ชะตาชีวิตของลูกหลานเราได้โดยเราใช้ชีวิตให้ดีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก
1: สวยสตอรี่พอดแคสต์กับผมโอลิเวียสวัสดีค่ะรายการที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมาพูดคุยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามกันค่ะวันนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสอยู่กับพี่จัดหรือว่าอาจารย์จัดของเรานะคะที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะฟื้นชะตาของพันธุกรรมของเราค่ะซึ่งก็ดูหน้านะคะผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนทายอายุผิดหมดค่ะนี่สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับขอบคุณน้องอุ๋มที่เชิญมานะครับวันนี้ตอนแรกคิดว่าจะแต่งตัวเรียบร้อยแต่อุ๋มบอกว่าไม่ต้องใส่เสื้อกาวพี่แบบนี้ได้เลยมันก็ดีอันนี้ก็คือความเป็นชนวัฒน์อะก็คือแบบนี้แหละ
1: ขออนุญาตให้พี่จัดแนะนำตัวเองแบบยาวๆ
0: อ๋อครับชื่อนายแพทย์ชนวัฒน์สุวรรณปิยสิรินะครับจบผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังมานะครับแล้วก็ไปจบปริญญาเอกทางภูมิคุ้มกันที่อเมริกานะครับแล้วก็เป็นเฟลโลทางภูมิคุ้มกันผิวหนังที่อเมริกาด้วยนะครับปัจจุบันก็เป็นรองประธานศูนย์ความเป็นเลิศนะครับที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็ทำงานด้านวิจัยด้านอะไรพวกนี้ครับ
1: ความจริงยาวกว่านี
0: ้ครับ
1: ผมอยากจะขอให้พี่จัดช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่าง3คำนี้ค่ะคำว่า wellness anti aging แล้วก็ longevity

0: วิตี้
1: คือจริงๆ3อย่างเนี้ยมันเกี่ยวเนื่องกันมากนะครับเพราะว่า wellness ก็คือการดูแลสุขภาพให้เรามีสุขภาพดีก็คือป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาคือโรคตามมานะฮะ longevity ก็คือทำยังไงเราถึงจะอายุยืนนะครับถึงมาอยู่ได้นานมันก็โยงกับ wellness คือถ้าป้องกันโรคได้ดีเนี่ยภาวะโรคต่างๆตามมาน้อยหรือตามมาช้าเนี่ยมันก็อยู่ได้นานขึ้นนะครับ anti aging ก็เหมือนกันเพราะเรารู้ว่าการที่เรามีความชราภาพหรือมี aging เนี่ยมันทำให้เซลล์ตายร่างกายแก่ดังนั้นถ้า anti aging อ่ะมันก็จะยับยั้งการชราภาพของร่างกายมันจะไปด้วยกันเสมอนะครับ wellness ถ้า wellness ดีดูแลสุขภาพดีเนี่ย anti aging ก็ตามมา longevity ก็ตามมาม
0: ันตามมาแบบอัตโนมัติเลยไหมคะ
1: ตามมาทันทีเลยมันจะมาด้วยกันถ้าเราดูแลสุขภาพดีเนี่ยใช้ชีวิตดีใช้ชีวิตให้ถูกต้องมีไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องที่เหมาะสมเนี่ยมันตามมาทั้ง3อย่าง
0: แสดงว่าจริงๆแล้ว3อันนี้ก็คือแยกกันไม่ได
1: ้มันแยกกันไม่ได้นะครับแต่คราวนี้คือถ้าเป็นเวลเนสเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาจะเจาะไปที่เวชศาสตร์วิถีชีวิตมั้งไลฟ์สไตล์เมดิซีนจะเป็นแบบนั้นซึ่งมันจะมีเรื่องการนอนการดูแลสุขภาพอะไรพวกนี้ในขณะแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยเขาจะมุ่งในแง่การกินและการบริโภคพวกซัพพลีเมนต์อาหารเสริมต่างๆมากกว่านะครับแต่สุดท้ายก็คือถ้าเวลเนสดีแอนตี้เอจจิ้งเหมาะสมเนี่ยลองจีวิตี้ตามมาแน่นอน
0: ก็คือแสดงว่าเราก็ต้องมีพื้นฐานมาจากสิ่งเหล่านี้เราถึงจะมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือว่ามีลองจี
1: วิตี้พูดง่ายไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากตายพูดง่ายนะครับดังนั้นคือทำยังไงจะไม่ป่วยทำยังไงจะตายช้าลงทำไม่ตายคงเป็นไม่ได้หรอกทำยังไงตายช้าลงมันถึงเกิดสาขาวิชาของ wellness lifestyle medicine เวชศาสตร์วิถีชีวิตแล้วก็เวชศาสตร์ชะลอวัย anti-aging ตามมา
0: เราก็จะมาเจาะลึกกันที่ว่าทุกคนเนี่ยมียีนเหมือนเป็นรหัสพันธุกรรมของเรา
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะพ่อแม่เราเป็นยังไงเราก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคหรือว่ามีโอกาสที่จะเดินไปตามแนวทางที่พ่อแม่เป็น
1: ใช่ครับเพราะว่ายีนเนี่ยหรือรหัสพันธุกรรมเนี่ยมันเหมือนพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวที่กำหนดชะตาชีวิตเราว่าเราจะเป็นแบบไหนไอ้พิมพ์เขียวอันเนี้ยมันแก้ไขไม่ได้เพราะถ้าแก้ไขเราจะกลายเป็น X-Men จะเป็นมนุษย์กลายพันธุ
0: ์
1: เพราะว่ารหัสพันธุกรรมมันจะเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นคนก็จะบอกว่าเอ้ยชะตากรรมกำหนดมาแบบนี้ชีวิตก็ต้องแบบนี้จริงๆไม่ใช่นะครับไอ้มันมีศาสตร์ใหม่ขึ้นมาจริงๆไม่ใหม่มากแต่ว่ากำลังฮือฮากันนะครับบอกว่าเราเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไม่ได้ก็จริงแต่เราเปลี่ยนแปลงตัวที่ควบคุมการแสดงออกหรือยับยั้งรหัสพันธุกรรมบางอย่างได
0: ้ลองขยายความให้ฟังนิดนึง
1: ง่ายๆนะครับคือไอ้ตัวพิมพ์เขียวรหัสพันธุกรรมเนี่ยมันก็เหมือนมันก็คืออยู่ในยีนหรืออยู่ในโครโมโซมเหมือนแท่งปาท่องโกะถ้าเรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันเหมือนแท่งปาท่องโกนะครับคราวนี้ปาท่องโกเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแต่ส่วนประกอบข้างนอกปาท่องโกะเช่นจะเอาไปจิ้มนมจิ้มช็อกโกแลตจิ้มอะไรเราเปลี่ยนแปลงได
0: ้
1: หลักการแบบนั้นเลยใช่ครับดังนั้นคือเราเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไม่ได้แต่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้
0: แล้วมันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงได้
1: อย่างแรกนะครับก็คือว่าการดูแลสุขภาพให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งที่เราเรียนตั้งแต่เราเรียนสุขศึกษามาเป็นสิ่งที่ใช้ได้ตลอดเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยชีวิตดีขึ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมก็จริงแต่มันเข้าไปเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของรหัสพันธุกรรมคุณหมออุ้มคงเคยเห็นฝาแฝดไข่ใบเดียวกันรหัสพันธุกรรมทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ใช้ชีวิตต่างกันคนนึงแก่ไวกว่าอีกคนนึงทั้งที่รหัสพันธุกรรมก็เหมือนกันเป๊ะนะก็แฝดไข่ใบเดียวกันมันเหมือนกันเป๊ะเลยใช้ชีวิตต่างกันคนนึงนอนเร็วตื่นเช้าออกกำลังกายไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่หน้าก็ไม่ค่อยชราภาพไม่ค่อยแก่ริ้วรอยไม่มีสุขภาพดีในขณะที่คนรหัสพันธุกรรมเหมือนกันเป๊ะแต่เขากินเหล้าสูบบุหรี่นอนดึกตื่นสายไม่ออกกำลังกายนะครับโรคต่างๆตามมาเยอะเบาหวานความดันโรคอ้วนนะครับคอเลสเตอรอลสูงทั้งที่สองคนเหมือนกันเป๊ะแต่ใช้ชีวิตต่างกันทำให้ชะตาชีวิตออกมาต่างกันอีกอันนึงที่เปรียบเทียบได้ง่ายมากคือเราก็รู้ว่าผึ้งเนี่ยมันมีสองอย่างนางพญาผึ้งกับผึ้งงานเห็นไหมพึ่งงานคือทำหน้าที่สร้างรังทำหน้าที่ออกไปหาเกสรดอกไม้ออกมาผลิตน้ำผึ้งทำงานทั้งวันนะครับในขณะนางพญาผึ้งอยู่เฉยๆทำหน้าที่แค่ผสมพันธุ์แล้วออกไข่ก็คือออกลูกผึ้งหลานผึ้งมาไม่เคยมีคนน้อยคนที่จะรู้ว่าจริงๆพึ่งงานกับนางพญาผึ้งเนี่ยเป็นตัวเมียและพันธุกรรมเหมือนกันเดะเลยนะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ใช่มันพันธุกรรมเหมือนกันเดะเลยเป็นตัวเมียทั้งคู่และพันธุกรรมเหมือนกันเดะทั้งคู
0: ่
1: เมื่อก่อนเราคิดว่าพึ่งงานเนี่ยมันก็หาน้ำผึ้งแล้วมันคงมาสลับเวียนมาผสมพันธุ์นางพญาผึ้งเพื่อให้ดันออกมาไม่ใช่ผึ้งงานทำงานอย่างเดียวนะครับในขณะที่ผึ้งนางพญาจะไม่ทำงานแต่ทำหน้าที่ผลิตลูกหลานออกมาคราวนี้รหัสพันธุกรรมมันเหมือนกันเดะมันเหมือนกันเดะเลยคราวนี้ทำไมชะตาชีวิตหนึ่งกำหนดว่าคุณต้องเป็นผึ้งงานคุณต้องเป็นนางพญาผึ้งแล้วการใช้ชีวิตต่างกันมาก

0: พึ่งงานเนี่ยเนื่องจากทำงานถามรุ่งหามค่ำมันอยู่ได้ประมาณ6สัปดาห์บางเดือนครึ่งก็ตายไปนางพญาผึ้งอยู่ได้ประมาณ 3-5 ปี
1: โอ้ต่าง
0: อะไ
1: ก
0: ร
1: ันเยอะม
0: ที่
1: าก
0: เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตทั้งที่สองคนเนี้ยพิมพ์เขียวเหมือนกันเดะ
1: โอ้นั่นสิคะแล้ว
0: ใช
1: อะไร
0: ่อะไรล่ะ
1: เนี
0: เ
1: ่
0: ร
1: ย
0: าบอกไม่ได้เพราะว่าไอ้ผึ้งเนี่ยมันไม่ออกกำลังกายอยู่แล้วถูกไหมผึ้งคงไม่ไปกินผักผลไม้อะไรพวกนี้มันก็จะชีวิตแบบผึ้งๆอ่ะแต่มันเป็นตัวที่กำหนดมาว่าพันธุกรรมที่เหมือนกันไม่ได้บอกว่าชะตาชีวิตจะเหมือนกันครับแปลว่ามันมีอะไรที่นอกเหนือพิมพ์เขียวที่เราอาจจะไม่ต้องมีชะตาชีวิตตามพิมพ์เขียวก็ได
1: ้อันนี้ที่เขาเรียกว่า epigenetics
0: ใช่ epigenetics พี่พยายามหาคำที่เป็นคำไทยอ่ะไม่รู้อุ๋มเคยเจอพี่ยังไม่เจอพี่ก็ epigenetics ก็คือบางคนใช้คำว่าเหนือพันธุกรรมพี่ฟังดูพี่ไม่ make sense อ่ะมันก็คือ epigenetics แหละ epigenetics ก็น่าจะดีสุดละความรู้จากทำไมคนเราแฝดไข่ไปเดียวกันไม่เหมือนกันพึ่งเหมือนกันพันธุกรรมเหมือนกันแต่สุดท้ายไม่เหมือนกันตัวที่เปลี่ยนแปลงคือ epigenetics ไอ้ตัวพิมพ์เขียวคือ genetics epigenetics คือที่อยู่ข้างๆพิมพ์เขียว
1: แล้วคราวนี้เนี่ยมันมีหลักฐานทางการแพทย์อะไรบ้างไหมคะที่จะมาช่วยแบบเหมือนอาจจะมีงานวิจัยมาแล้วว่าให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้แหละแล้วก็เราเนี่ยก็จะแข็งแรงไม่เหมือนกับพ่อแม
0: ่มันมี3อย่างนะครับที่มีงานวิจัยเยอะแยะพิสูจน์นะครับ3อย่างอย่างแรกก็คือว่าการควบคุมแคลอรี่ที่บริโภค
1: มันก็คือ IF ไหมคะ
0: ใช่เหมือน IF อันที่2ก็คือการออกกำลังกายนะครับอันที่3แต่อันที่3เนี่ยอาจจะมีงานวิจัยทำได้ยากก็คือข้อมูลน้อยหน่อยแต่มันก็มาทางบวกเรื่อยๆคือนอนให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลาถ้าเอาตามศัพท์ทางการแพทย์การควบคุมอาหารก็คือ caloric restriction ควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่เอาเข้าร่างกายออกกำลังกายก็ exerciseนะครับไอ้ตัวตื่นให้เป็นเวลานอนให้เป็นเวลาทำอะไรให้เป็นเวลาเขาเรียกเซอร์คาเดียนริทึมปรับนาฬิกาชีวภาพของร่างกายมันจะช่วยได้ดังนั้นก็คือ IF เนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะพระพุทธเจ้าเก่งมากนะคือท่านพูดถึง IF มานานแล้วนะครับก็คือการ IF พระภิกษุเนี่ยโหก็คือ 4:20 เลยมั้งพระฉันได้ไม่เกิน4ชั่วโมงเอาจริงว่าเริ่มฉัน8โมงไม่เกินเที่ยงก็ต้องหยุดละแล้ว20ชั่วโมงไม่ฉันเลยอันนี้เป็น IF เพราะฉะนั้นคือ caloric restriction ลดแคลอรี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์มานานแล้วนะครับแล้วก็ไอตัว IF แรกสตัดดี้ในหนูมีการศึกษาในหนูเจอว่าหนูที่ให้มันอดอาหารเนี่ยนะครับมันดูแข็งแรงขึ้นทั้งที่อายุเท่ากันนะอายุตามบัตรประชาชนหนูก็คือเท่ากันเกิดพร้อมกันแต่ว่าไอหนูที่ให้กินเต็มที่กับหนูที่อดอาหารเนี่ยหนูที่อดอาหารมี longevity คืออยู่ได้นานกว่าแล้วก็ป่วยน้อยกว่าไอหนูที่กินเต็มที่
1: โอ้น่าสนใจมาก
0: ใช่ exercise ก็แน่นอนอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้ว exercise ที่เหมาะสมะนะครับแล้วก็
1: แล้วเขามีไหมคะ exercise เฉพาะอย่างไหมเพราะว่าเขาพูดกันมากเลยในโซเชียลมีเดีย
0: ว่า
1: exercise ไหนที่ช่วย longevity ช่วย anti-aging อย่างเช่นโยคะพิลาทิส
0: คือเอาง่ายๆ exercise หลักๆเนี่ยอย่างแรกคือคาร์ดิโอต้องทำอยู่แล้วเพราะทำให้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงอันที่สองถ้าอายุมากขึ้นเกิน35ไปซึ่งอุ๋มคุณยังไม่เกิดนะ
1: มันจะทำไม่รู้ในนั้น
0: ก็คือต้องมีเขาเรียกอะไรเวทรีสิสแตนต์ต้องยกเวทยกเวทเพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้น
1: คือเราต้องรักษามวลกล้ามเนื้อ
0: ดังนั้นคือถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยต้องเวทแต่ถ้าอายุน้อยคุณจะแค่คาร์ดิโออย่างเดียวก็ได้อายุมากต้องเวทนะครับเพราะมันจะมีคำว่าซาร์โคพีเนียกล้ามเนื้อมันหายไปตามนั้นนะครับดังนั้นก็คือคาร์ดิโอแล้วก็เวทนะครับสเตรชชิ่งเป็นอะไรที่ดีมากพี่ได้กับตัวเองเลยนะครับเพราะว่าพอทำโยคะคือเมื่อก่อนพี่เปิดคลินิกแล้วพอปิดคลินิกพี่ปิดคลินิกมา4ปีแล้วมันว่างมีอะไรทำก็เลยเล่นโยคะนะครับการเล่นโยคะเนี่ยทำให้สมัยก่อนเอางี้ง่ายๆเลยพี่เป็นออฟฟิศซินโดรมหมอเราออฟฟิศซินโดรมบ่อยมากปวดสะบักเหมือนมีดปักเข้าไปข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนวดทุกสัปดาห์คลินิกอยู่ข้างบนไอ้ร้านนวดอยู่ข้างล่างอ่ะเอาบัตร VIP ให้ลงมานวดทุกสัปดาห์ก็ยังไม่หายมันดีประมาณ2ชั่วโมงมั้งแต่ตั้งแต่พี่เล่นโยคะมา4ปีเล่นสัปดาห์ละ2ครั้งนะ4ปีเนี่ยพี่ไม่เคยนวดแผนโบราณอีกเลย
1: Oh.
0: ไม่เคยนวดอีกเลย oh. แล้วงานประชุมล่าสุดพูดง่ายๆเป็น MC งานประชุมพี่ยืนทั้งวันมันเริ่มยึดและหลังเริ่มยึด mm-hmm. เชื่อไหมการที่พี่รู้สึกเหมือนมีอะไรปักหลังเนี่ยแล้วตอนเบรกพี่แค่ไปยืนแล้วก้มเอามือแตะปลายเท้าแล้วนับ1ถึง20นะแล้วก็พอยืนขึ้นมาพี่หายปวดหลัง oh. แปลว่ากล้ามเนื้อเรามันหดตัวมันสปาร์ทซ้ำมันอะไรตลอดเวลาแค่ stretching mm-hmm. มันช่วยได้ uh-huh. แล้วพอเล่นโยคะพี่เล่นตอนกลางคืนนะครับพอเล่นโยคะปุ๊บเนี่ยเราจะง่วงโดยอัตโนมัติมันจะง่วงทันทีเลยแล้วก็เราจะใครมีปัญหาขับถ่ายเนี่ยโยคะจะขับถ่ายดีมากพี่เล่นครับพี่ไม่มีปัญหาขับถ่ายนะแต่เล่นโยคะเสร็จพี่จะใช้เวลาขับถ่ายอยู่ในห้องน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงมันคงไปบิดลำไส้หรือว่าท่าอะไรก็ตามมันจะได้เพราะนั่นคือมันได้ผลจริงๆนะครับดังนั้นการ stretching หรือ

0: โยคะเนี่ยมันได้ผลที่ว่ามันทำให้เราได้นอนตามเวลาและทำให้เราลดเพราะว่าเรารู้ว่าออฟฟิศซินโดรมหรือไอ้โรคสะบักจมอะไรสักอย่างเนี่ยมันปวดเพราะว่ามันมีการอักเสบของบริเวณนั้น
1: เป็น
0: มี
1: ของ
0: กาก ร
1: ล้าม
0: ข
1: เ
0: ้
1: น
0: าง
1: ื้
0: ข
1: อ
0: องอนุมูลอิสระบริเวณนั้นถ้ามันปวดน้อยลงแปลว่าอนุมูลอิสระคุณน่าจะโดนเคลียร์ไปโดยระบบการไหลเวียนโลหิตน้ำเหลืองอะไรก็แล้วแต่มันถึงช่วยได้จริงแล้วก็ stretching ต้องบอกเลยว่า stretching ต้อง stretching จริงๆถ้า stretching ทำมันมีแผ่นไอ้พวกออกกำลังกายคาร์ดิโอเสร็จแล้ว stretching ยกขายกแขนแค่นั้นมันไม่ช่วยหรอกสุดท้ายตื่นมาวันรุ่งขึ้นคุณตึงเหมือนเดิมโยคะคือ over stretching การเล่นโยคะมันคือยืดมากกว่ากล้ามเนื้อปกติที่คุณจะยืดได
1: ้
0: ถูกไหมดังนั้นก็คือต้อง over stretching ถึงจะช่วยได้ก็คือพิลาทิสโยคะแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าพิลาทิสเนี่ยมันจะมีการใช้กล้ามเนื้อมีการเกร็งเยอะดังนั้นพิลาทิสเนี่ยมันจะเหมือนคนเล่นเวทแต่มันใช้บอดี้เวทมันใช้กล้ามเนื้อตัวเองถูกไหมครับมันต้องไปแขวนบนอากาศอะไรเงี้ยสุดท้ายพิลาทิสถ้าจะให้ดีก็ต้องตามด้วยโยคะต้อง stretching ใช่ดังนั้นต้องทำนะครับ stretching ช่วยได้จริงการตื่นและนอนเป็นเวลานี่ช่วยได้จริง
1: ตื่นและนอนเป็นเวลาในที่นี้เนี่ยคือต้องตามพระอาทิตย์ด้วยไหมคะหรือบางคนแบบ
0: ถ้าจะให้ดีต้องตามนั้นเพราะมันมีนาฬิกาชีวภาพของร่างกายเราที่เรียกไบโลจิคอลคล็อกนะครับมันจะทำงานประหลาดๆซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้แต่แน่นอนเวลาเราบินข้ามไทม์โซนนะครับเราจะมีปัญหาเจ็ตแล็กทันทีนะคร
1: ับ
0: เพราะว่านาฬิกาชีวภาพเราปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างไม่รู้ที่คนบางคนต้องใช้เมโลาทินินช่วยอะไรพวกนี้พอพี่ทำ IF แล้วพี่เล่นโยคะเชื่อไหมพี่เดินทางล่าสุดไปสเปนไปสวิตพี่ไม่เคยเจ็ตแล็กเลยมันหลับอ่ะก็คืออยู่บนเครื่องอ่ะพี่ก็ไม่หลับนะเพราะพี่เป็นคนที่ไม่หลับบนเครื่องแล้วพี่ก็ดูหนังไปแต่พอไปเหยียบพื้นที่เขาแล้วทำงานเรื่อยไปตอนกลางคืนพี่หลับตามปกติอะไรบางอย่างที่ถ้า caloric restriction เราทำ exercise พี่ทำสม่ำเสมอแล้วพี่เป็นคนที่กินและนอนเป็นเวลาร่างกายมันพี่ไม่รู้มันปรับได้ยังไงอ่ะพี่ไม่เคยมีปัญหาเจ็ตแล็กเลยตอนพี่ไปเรียนอเมริกาเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้คุมอาหารนะครับยังดริงก์แอลกอฮอล์แหลกเลยตอนนั้นแล้วไม่ออกกำลังกายพี่ไม่เจ็ตแล็กกับตอนอเมริกามันคงอยู่ที่บางคนนะแต่หลังๆพออายุมากขึ้นมันควรจะเจ็ตแล็กเนื้อออกมาอายุมากขึ้นมันต่างกันเยอะเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเกือบ20ปีมันก็ดีขึ้นเพราะว่าพี่พยายามดูแลตัวเองมากขึ้นดังนั้นการตื่นและนอนเป็นเวลามันช่วยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีฮอร์โมนgrowth hormone มันจะออกช่วงง่ายๆคือมันตีประมาณ4ทุ่มถึงตี2ดังนั้นก็คือถ้าเรานอนช่วงนี้เราจะรับ growth hormone เต็ม
1: ๆ
0: นะครับซึ่งคนที่อายุมากแบบพี่ growth hormone มันก็ยังสร้างนะต่อมใต้สมองมันก็ยังอุตส่าห์สร้าง growth hormone มันแต่มันไม่ได้สร้างเพื่อให้เจริญเติบโตให้สูงขึ้นให้มีกล้ามมากขึ้นและมันสร้างเพื่อซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอตามวัยที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นพอถ้าเรานอนช่วงไม่เกิน4ทุ่มมันจะได้รับโกรทฮอร์โมนเต็มๆแล้วมันจะทำให้เราตื่นเช้าตื่นเช้าคือสดชื่นนึกออกมาออกกำลังกายตอนเช้าได้แดดจะไม่แรงไม่ต้องเจอ UV มากมันดีขึ้นทุกอย่างสังเกตมาตั้งนานและอย่างสมัยก่อนที่ยังเที่ยวอยู่สังเกตว่าเวลาเที่ยวตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยจะสดชื่นมากเพราะโกรทฮอร์โมนมันช่วยให้เราสดชื่นแต่เราดันถลุงโกรทฮอร์โมนไปกับการปาร์ตี
1: ้
0: แล้วพอตีสามปุ๊บเนี่ยเราจะแป๊กแล้วเพราะโกรทฮอร์โมนมันหยุดแล้วแทนที่เราจะเอาโกรทฮอร์โมนมาซ่อมแซมร่างกายเราดันใช้โกรทฮอร์โมนเข้าผับการเต้นทำให้เราไม่แฮงอะไรพวกนี้เราใช้ผิดประเภทเราถลุงโกรทฮอร์โมนไปตลอดชีวิตดังนั้นตอนนี้ปรับตัวใหม
1: ่เห็นภาพ
0: ใช่
1: แต่ก็ต้องบอกว่าไม่สายเกินไป
0: ทำได้ตลอดทำได้ตลอดนะครับ
1: ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร
0: ่ใช่ร่างกายเราอุตส่าห์ให้สิ่งดีๆมาเราก็ใช้หน่อยไม่ใช่เอาไปใช้ไม่ถูกต้องก็สังเกตพี่สังเกตหลายคนนะพอตีสองตีสามจะง่วงทั้งที่ชั่วโมงที่แล้วมันยังเฮฮาปาร์ตี้ยังเต้นอยู่ทั้งตีสองตีสามง่วงอ๋อมันเหมือนมันได้รับยาบ้าของมันคือโกรทฮอร์โมนใช่เรื่องจริงครับ
1: แล้วพวกอาหารเสริมอะคะที่เขาบอกว่าดีนั่นนี่นั่นแล้วก็แบบโหเป็นกระแสแรงมากเลยช่วงนี
0: ้ถ้าเอาแง่ของหัวข้ออีพิเจเนติกส์นะครับอาหารเสริมที่มีพูดในอีพิเจเนติกส์เยอะคือสองตัวนอกนั้นเป็นยาน
1: ะครับ
0: อาหารเสริมตัวแรกที่มีวิจัยเยอะมากคือ resveratrol ที่มันอยู่ในองุ่นแดงอยู่ในไวน์แดงอะไรพวกนี้แต่อย่าเอาคิดว่ากินไวน์แดงได้ resveratrol ไม่คุณต้องกินไวน์แดงเป็นลิตรถึงจะได้ resveratrol ซึ่งมันไม่คุ้มหรอกตับแข็งก่อนแต่ resveratrol มีผลจริงเพราะว่ามีงานวิจัยเยอะมาก resveratrol เนี่ยมันจะเป็นอันนี้ขอใช้ศัพท์การแพทย์เขาเรียกว่า stat sirtuin activated compound มันกระตุ้น sirtuinเราก็รู้ว่าถ้าเซอร์ทูอินมากขึ้นเนี่ยมันมักจะดีแต่ต้องไม่มากเกินไปคือร่างกายของเราจะมีบาลานซ์อยู่แล้วนะครับปัญหาสำคัญคือเฮ้ยถ้าตัวนี้ดีเราเติมไปให้มากๆไม่ใช่ยิ่งมากยิ่งดีเพราะร่างกายจะมีว่าถ้านี่มากเกินไปปุ๊บมันจะมีตัวที่มากดดังนั้นถ้าเราไปรบกวนบาลานซ์หรือสมดุลร่างกายเมื่อไหร่จะเกิดปัญหาทันทีนะครับเพราะว่าเซอร์ทูอินเนี่ยมันจะทำงานตรงข้ามกับตัวหนึ่งที่ชื่อเอ็มทอร์

0: ซึ่งถ้าเราคิดว่าจะเพิ่ม Sirtuin mTOR นี่ไม่ค่อยดี Sirtuin ทำให้ชะลอวัย mTOR ทำให้ aging ทำให้ชราภาพเราก็มาคิดว่าเฮ้ยก็เพิ่ม Sirtuin ดิไ
1: ม
0: ่ต้องก็ลด mTOR ไปเรื่อยๆแต่เจอว่าถ้า mTOR ลดมากเกินไปมีปัญหาเซ็กซ์เสื่อมไม่กระชุ่มกระชวยไม่กระปรี้กระเปร่าดังนั้นคือมันบาลานซ์กันอยู่แล้วตามร่างกายของเรานะครับดังนั้นคือเสริมเลสเตอรอลได้แต่ไม่ใช่ทยอยกินวันละเป็นกรรมเลยเพราะนั้นมันจะเมื่อไหร่ก็ตามคือร่างกายเรามันฉลาดมันพยายามคีปบาลานซ์พยายามรักษาสมดุลถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปรบกวนสมดุลแต่ถ้าไม่มากเกินไปร่างกายมันยังปรับตัวได้แต่ถ้ามากเกินไปก็จะมีปัญหาตามมาเหมือนล่าสุดที่มีจำไม่ได้ CEO ดังคนนึงแหละเขากินมันเป็นตัวชะลอวัยเขากินมา5ปีตอนนี้เขาหยุดกินแล้ว
1: มันเป็นกลุ่มยาถูกไหมคะ
0: ใช่กลุ่มยาเนี่ยมันไปเกี่ยวกับ mTOR นะครับเขาบอกว่าเขากิน5ปีเนี่ยแก่ไวกว่าเดิม
1: เอ้า
0: ใช่ข่าวดังชื่อจำไม่ได้จะเพิ่งเขาเพิ่งเร็วๆนี้เองดังนั้นมันต้องคีบบาลานซ
1: ์โอ้แล้วอย่างนี้ใครถ้าเกิดสนใจจะทานเรสเวอร์ทรอลเงี้ยเขาควรจะทานโดสประมาณเท่าไหร่
0: เอางี้ง่ายสุดไปแก้3อย่างก่อน อาหาร caloric restriction exercise แล้วก็ริทึมของร่างกายในการตื่นการนอนการทำให้เป็นเวลานะครับอาหารเสริมก็คือเรสเวอร์ทรอลเนี่ยตัวที่จะได้ผลนะครับก็คือต้องไม่ต่ำกว่า500มิลลิกรั
1: ม
0: 2,000มิลลิกรัมก็โอเคมันมีบางแบรนด์ที่เป็น 2,000 มิลลิกรัมขายก็ได้วันละเม็ดพอครับมันช่วยได้จริงแต่ง่ายๆสุดคือทำอะไรที่จะไม่ต้องเสียเงินเรสเวอร์ทรอลต้องเสียเงินซื้อกินอาหารให้ลดลง
1: ประหยัดด้วย
0: ใช่เอ็กซ์เซอร์ไซส์สม่ำเสมอนอนให้เป็นเวลาอันนี้ไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจคนชอบบอกว่าทำไอเอฟนะแต่สิ่งที่ช่วงที่เขากินได้มันเขากินได้6ชั่วโมงไม่กิน18ชั่วโมงช่วงที่กินได้ข้าวขาหมูข้าวมันไก่ขนมหวานชานมไข่มุกอะไรก็ถูกหลักถูกไหมล่ะก็กินแค่นี้6ชั่วโมงก็กินได้เต็มที่มันก็ไม่ได้เพราะว่าการกินหวานและกินมันและกินของทอดที่เป็นพวกทรานส์แฟตอะไรก็ตามหรือว่าอาหารอัลตร้าโปรเซสฟู้ดเรียกว่าอะไรว่าอาหารอะไรไม่รู้อัลตร้าโปรเซสฟู้ดชัดไส้กรอกเบคอนอะไรพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพดังนั้นไม่ใช่ว่า IF 6ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงที่คุณกินไม่ใช่คุณอยากกินอะไรกินได้หมดไม่ใช่เราก็ต้องกินที่ดีด้วยพอมาตามดูเนี่ยทุกปีเนี่ยมันจะมีเรตติ้งของว่าอาหารสูตรไหนดีที่สุด

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
2: Trans Fat เลยก็ตามหรือว่าอาหารอุลตร้าโปรเซสฟู้ดเรียกว่าอะไรว่าอาหารอะไรไม่รู้อุลตร้าโปรเซสฟู้ดชัดไส้กรอกเบคอนอะไรพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพดังนั้นไม่ใช่ว่า IF 6ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงที่คุณกินไม่ใช่คุณอยากกินอะไรกินได้หมดไม่ใช่เราก็ต้องกินให้ดีด้วยพอมาตามดูเนี่ยทุกปีเนี่ยมันจะมีเรตติ้งของว่าอาหารสูตรไหนดีที่สุดไอตัวที่ได้เรตติ้งดีมาประมาณอย่างต่างๆ6ปีซ้อนคือเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเมดิเตอร์เรเนียนคือประเทศที่อยู่ข้างทะเล
3: ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
2: ใช่ดังนั้นก็คือสัตว์น้ำเขาเยอะ

0: เมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันมีฐานซึ่งใหญ่มากแต่ฐานที่ขึ้นมาที่สองก็คือผักผลไม้อากาศมันดีมีผักผลไม้สดๆเยอะผักผลไม้มาแล้วขึ้นมาคือโปรตีนจากสัตว์น้ำพ่นปลานะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกสเต็ปคือโอเคกินชีสกินขนมปังได้แต่ต้องเป็นโฮลวีตเพราะนั้นสเต็ปคือผักผลไม้เยอะนะครับแล้วก็โปรตีนจากปลาเนื้อขาวเช่นไอ้พวกซีบาสก็ได้หรือปลาเนื้อแดงพวกแซลมอนก็ได้แล้วแต่เหลือส้มแซลมอนแล้วขึ้นมาอีกทีเป็นพวกชีสหรือโฮลวีตไอ้ที่น้อยสุดนะครับก็คือของหวานและเนื้อแดงนะครับแต่ฐานที่ใหญ่สุดคือฟิสิคอลคอนแทคมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม
1: ใช่
0: สำคัญที่สุดเลย
1: พอมาร์กออฟเอจจิ้งตัวใหม่ที่มันเพิ่มโพสต์มาปี2025
0: ก็คือเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยไม่มีสูตรไหนที่เพิ่มที่มีฟิสิคอลคอนแทคเมดิเตอร์เรเนียนมีตั้งนานแล้วคือคอนแทคสังคมเยอะๆนะครับแล้วก็กินผักผลไม้กินโปรตีนจากปลาแล้วก็กินชีสกินโฮลวีตได้บ้างเนื้อแดงกับไอ้พวกขนมหวานนานๆทีแล้วเมดิเตอร์เรเนียนเนื่องจากฐานใหญ่สุดคือฟิสิคอลคอนแทคโซเชียลดังนั้นคือเขาถึงให้กินไวน์แดงได้
1: เพราะจะได้โซเชียล
0: ใช่ถูกต้องนะครับแต่ไวน์แดงคือบอกว่า once or twice a week สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งดังนั้นเนี่ยเขาชนะเลิศมาตลอดนะครับแล้วก็พอละอันดับ2คือ Dash DIH Dash เนี่ยเป็นสูตรที่ NIH คือ NIH ของอเมริกานะครับพี่จำชื่อไทยไม่ได้แล้วนะครับอะไรสักอย่างเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อสำหรับใช้คนที่เป็นโรคความดันหรือโรคหัวใจเพราะนั้น Dash เนี่ยจะเหมือนเมดิเตอร์เรเนียนแต่ว่าจะลดเค็มดังนั้นแดชจะไม่มีพวกชีสอาหารที่คนทำอยู่แต่ได้ติดอันดับโลทุกปีเลยคือคีโตไดเอทคีโตพาไลพาลิโอทริกอะไรสักอย่างที่อาหารตามนั้นอ่ะแล้วก็อาหารพวกอาหารกล่องอ่ะแต่คีโตนี่คือได้ต่ำเพราะว่าเขาบอกว่าอ๋อแอดกินไดเอทที่กินโปรตีนเยอะ
1: ๆ
0: คือคอนเซปต์ของคีโตและแอดกินก็เหมือนว่าถ้าเรากินขาไปกินคาร์โบไฮเดรตไปเนี่ยมันจะกลายเป็นแฟตแล้วเขาคอนเซปต์คือร่างกายเราเนี่ยมันมี2โรงงานในการผลิตแคลอรี่โรงงานแรกคือผลิตแคลอรี่จากคาร์โบไฮเดรตอีกโรงงานหนึ่งผลิตแคลอรี่จากแฟต
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นคีโตถึงกินแฟตเยอะแล้วไม่กินคาร์บเพราะว่าเขาจะปิดโรงงานที่ผลิตแคลอรี่จากคาร์บแต่สนับสนุนการทำงานของโรงงานที่ผลิตแคลอรี่จากแฟตนะครับแล้วคีโตไดเอทใช้ได้มันลดน้ำหนักเร็วจริงนะครับไอ้พวกหมู3ชั้น1อะไรพวกนี้มันลดหนักเร็วจริงแต่ว่าใช้ระยะยาวไม่ได้เพราะถ้ากินเนี่ยกินของมันกินแฟตยาวๆเนี่ยหมอโรคหัวใจยิ้มเลยเดี๋ยวก็มาให้ศูนย์หัวใจแล้วอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นคือทำได้ในกรณีคีโตไดเอทหรือแอทกินเนี่ยทำได้ช่วงสั้นๆที่เราต้องลดน้ำหนักเช่นจะถ่ายแบบจะลดน้ำหนักมาจะได้ลีนเต็มที
1: ่
0: นะครับแต่ว่าทำระยะยาวไม่ได้นั้นสรุปก็คือเราควรจะกินเมดิเตอร์เรเนียนผักผลไม้เป็นหลักนะครับแล้วก็นานๆถ้าสมมติว่าenjoy ไปลงมาฐานล่างฟิสิคอลคอนแทคเยอะเกินไปออกปลาสิ่งของเกินไปก็ใช้คีโตบ้างเป็นช่วงๆได้ประมาณ5วัน7วันคนที่กินคีโตไดเอทเนี่ยปัญหาสำคัญก็คือเวลาที่กินไปมันจะมีกลิ่นตัวกลิ่นคีโตนพี่เคยอ่านมีดาราฮอลลีวูดชื่อดังเลยเขากินคีโตไดเอทหุ่นดีมากแต่พอใส่เสื้อผ้าเนี่ยคนที่ใช้เสื้อผ้าต่อเขาบอกเหม็นมากกลิ่นรักแร้กลิ่นเหงื่อกลิ่นปากออกมามันก็จะมีปัญหาถึงกินระยะยาวไม่ได
1: ้และจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าเคยเจอคนที่ทานคีโตไดเอทแล้วเป็นผื่นบ้างไหมคะ
0: มีคีโตแรชพี่เจอคีโตแรชก็เจอเป็นระยะนะครับแต่บางทีพูดตรงๆบางทีถ้าคนไข้เยอะเราก็รักษาเหมือนฟิวนักเสพทั่วไปเอ็กซิม่าไม่มีเวลาคุยไงแต่ถ้าคนไหนเราคนไข้ไม่เยอะเรามีเวลาคุยพอซักไปอ๋อกินคีโตไดเอทเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็คือเจอบ่อยคีโตแรชเจอบ่อยมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ซึ่งมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเลยหรอกเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เกิดความรำคาญนะครับคีโตยังดีกว่าแอดกินแอดกินเนี่ยไอตัวขาแป้งไม่กินเลยแฟตก็ห้ามกินแต่โปรตีนอย่างเดียวคิดดูกินโปรตีนอย่างเดียวไตทำงานหนักขนาดไหนอ่ะเพราะนั้นแอดกินเนี่ยจะตายไวกว่านะครับคือกินโปรตีนเป็นหลักนะครับแอดกินเนี่ยจะเหมือนมนุษย์ถ้ำไอพาเลโอไดเอทเนี่ยเรียกพาเลโอไดเอทแล้วกันกินเหมือนคนถ้ำคือคนถ้ำเนี่ยเพาะปลูกยังไม่ได้ต้องมามนุษย์ถ้ำเนี่ยมนุษย์ถ้ำล่าสัตว์ขุดหัวเผือกหัวมันแต่ปลูกมะเขือเทศปลูกอะไรยังไม่ได้มันต้องปลูกถูกป่ะนั่นนั่นคือมนุษย์ถ้ำอ่ะเขาจะกินเนื้อสัตว์เป็นหลักแล้วก็เขาจะกินหัวเผือกของมันเป็นหลักเพราะขุดมาได
1: ้
0: คือการกินพาเลโอไดเอทอ่ะกินเหมือนมนุษย์ก่อนที่จะรู้จักการเพาะปลูกเหมือนที่อยู่ในถ้ำแล้วก็ไปตีหัวสัตว์หนึ่งเข้ามาอะไรเงี้ยตีหัวผู้หญิงลากเข้ามาในถ้ำเราเป็นเมียอะไรเงี้ยหลักการเดียวกันเพราะนั่นคือพูดง่ายๆคือแล้วก็ล่าสุดอ่ะพี่เพิ่งคุยกับโอ๊กอาจารย์สมิธเราเนี่ยแหละเขาพี่เพิ่งรู้ว่าคือโอ๊กเนี่ยเขาอ่านเปเปอร์เยอะมากนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเทรนด์มันเปลี่ยนผัก 40% โปรตีนและคาร์บเนี่ย25 25 10คือผลไม้เพราะผลไม้มีความหวานแล้วก็รู้ว่าหวานกับมัน

0: เนี่ยไม่ดีต่อร่างกายดังนั้นคือผักเมื่อก่อนผักและผลไม้ผ
1: อ
0: ั
1: ื
0: กและ
1: ม
0: ผลไม้ปัจจุบันผักและผักอยู่นี่ผลไม้อยู่นู่นแหละ
1: อื
0: เออผัก
1: ม
0: 40%และโปรตีนและขาบได้ขาบขึ้นมาเท่า25%เท่าโปรตีน
1: อ
0: เล
1: ื
0: ยนะ
1: มเยอ
0: เพ
1: ะ
0: ียงแต่ว่าขาบเนี่ยอ่ะโฮลวีตข
1: อ
0: ้า
1: ๋
0: ว
1: อ
0: ซ้อมมือข้าวมันปูแล้วแต
1: ต้
0: ่
1: องเป็นเชิงซ้ออ
0: ่าน ใช่ไม่ใช่ข้าวมันไก่อะไรเงี้ยเออโปรตีนและขาบที่เป็นขาบที่ดีใช่คอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ผลไม้เนี่ยแค่10%
1: ใช
0: ซึ
1: ่
0: ่ง
1: เ
0: ม
1: ศ
0: ัน
1: ร
0: ก็
1: ษฐ
0: ดี
1: กิจ
0: นะมันก็ช่วยได้จริงเพราะ make sense อ่ะคือผลไม้บ้านเราผลไม้มันหวานมากคุมน้ำหนักดีกินแต่ผักผลไม้ผลไม้อยู่ซัดอะไรอ่ะส้มหวานหวานมะม่วงหวานหวานมะม่วงอกล่องมะม่วงน้ำดอกไม้น้ำตาลเข้าไปเท่าไหร่ล่ะ
1: ทุเรียนเงาะ
0: เออ
1: เหมื
0: ใ
1: อ
0: ช
1: น
0: ่
1: บอกตัวเองเลยขอบ
0: ทุ
1: คุ
0: เ
1: ณ
0: รีย
1: ไ
0: น
1: ม่
0: นี
1: ต
0: ่
1: ้อ
0: ไ
1: ง
0: ม่
1: ม
0: รู
1: อ
0: ้
1: ง
0: พี่ไม่ขายพี่อยากเรียกทุเรียนเป็นผลไม้นะมันเป็นอะไรที่แปลกมากมันเหมือนทุกตระกูลคัสตาร์ดของหวานเออเอสเปรสโซเป็นตัวที่มีงานวิจัยมากที่สุดอาหารเสริมตัวอื่นเออ NAD
1: ใช่นี่คิดมาก
0: NAD เนี่ยพูดง่ายๆคือพี่เคยตีนึกออกป่ะพี่เคยตี NAD NAD drip ว่าไม่ได้ผลแต่พอพี่อ่านมักวิจัยมากขึ้นอ่ะพี่เลิกตีแล้วเฮ้ยมันช่วยแต่มันช่วยพิสูจน์มาว่ามันช่วยทั้งเอางี้พูดไปมันจะทำให้เชียร์คนไปดิบมากขึ้นหรือเปล่าแต่มันมีงานวิจัยว่าช่วยได้จริง
1: คือแค่พี่เกิดมาแค่นี้ค่ะยังรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันลงไปฉันจะไปดิบละ
0: เออใช่มันจริงแล้วก็ทั้งกินได
1: ้
0: ข้อมูลเยอะมากคือ NAD กับไอตัว resveratrol แต่คราวนี้ NAD ในเมืองไทยเนี่ยยังเขายังห้ามฉีดยังมันยังถูกต้องการดริปวิตามิน
1: แต่ที่ผมกังวลก็คือว่าพอมันยังไม่ผ่านอย.เพราะฉะนั้นแหล่งที่มามันก็
0: น
1: จะแบบ
0: ม
1: เ
0: ั
1: ราก็
0: ก
1: ต้อง
0: แล้วก็มันยากนี่ยากเพราะว่าการควบคุมคุณภาพมันยากเพราะอย่าง resveratrol มันก็มีหลายฟอร์มซึ่งฟอร์มบางฟอร์มก็ได้ผลบางฟอร์มก็ไม่ได้ผลส่วนใหญ่ฟอร์มที่ได้ผลเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะต้องเป็นไอแคปซูลนิ่มอะซอฟเจลจะได้ผลมันแก้การดูดซึมเพราะเขาเจอว่า resveratrol เนี่ยถ้าอยู่ในสภาพที่ดูดซึมไม่ดีมันจะไปกองที่ลำเส้นเล็กส่วนต้นร่างกายไม่เอาเข้าไป
1: oh.
0: นะครับดังนั้นต้องเป็นฟอร์มที่ดีร่างกายถึงจะดูดซึมเข้าไปได
1: ้ NAD อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนจะทานนะคะเขาก็จะงงกันว่าเอ๊ะจะ NAD นิโคตินามาย NMN สารพัด
0: มันข้อสุดท้าย NAD มันคือตัวแม่แล้วมันเข้าร่างกายมันก็ไปแปลงเป็นNAD เหมือนเขาเรียกภาษาแพทย์เขาเรียก precursor แล้วมันจะกลายเป็นอนุมูล active metabolite มันจะถูกแปลงในร่างกายดังนั้นตัวที่มีงานวิจัยคือ NAD บวกแหละNAD
1: ที่เป็นดริปซะส่วนใหญ่ไม่ใช่ตัวกิน
0: ใช
1: ่
0: เป็นดริ ปแล้วก็ฟอร์มกินก็น่าจะมีแต่ว่าการดูดซึม NAD ถ้าฟอร์มกินกินไปมันก็ยังดูดซึมน้อยก็พูดง่ายๆถ้าได้ผมต้องดริปอ่ะแต่ก็อย่าดริปเปิดเผย อย่าโฆษณาเลยเปิดเผย แล้วก็หาโปรดักต์ที่มีที่มาน่าเชื่อถือได้ดีๆนะครับมีการควบคุม GPO ดีๆก็น่าจะโอเค
1: อันนี้เป็นคำถามในใจผมเองไงคะคือเวลาที่เราไปดริป NAD เนี่ยมันจะราคาสูงมาก
0: อื
1: ้อคราวนี้เนี่ยside effect อันนึงเนี่ยเวลาที่เราไปดริปอะค่ะจะรู้สึกได้ถึงหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นเร็วมีฟลัชชิ่งได้ในขณะเดียวกันเนี่ยไอเราเนี่ยก็เคยดูแลคนไข้ที่เป็นพวกหนังแข็งแล้วต้องกินนิโคตินามายที่เป็นยารักษาเขาก็มีฟลัชชิ่งเขาก็มี
0: ใช
1: ่heart rateที่เพิ่มขึ้นได
0: ้แต่ม
1: ัน
0: ไม่เยอะ
1: แต่มัน
0: ไม่เยอะใช
1: ่อ๋อหมายความว่าจริงๆแล้วอะกินไอพวกนั้นเข้าไปมันก็ไปเปลี่ยนอยู่ดี
0: ใช่เปลี่ยนอยู่ดีใช่ใช่แล้วคราวนี้คือ NAD ปัญหาสำคัญคือถ้าสมมุติว่า flushing แล้วก็อะไรอีกอันนะที่อุ้มบอก
1: เป็นแท็กกี้คาเดีย
0: แท็กกี้คาเดียคือลดเรทลดอัตราเร็วในการดริปก็เหมือนเวลาเราให้น้ำเกลือเร็วๆพูดง่ายๆคือหัวใจเต้นเร็วให้แบบมี flushing ได้ดริปน้ำเกลือธรรมดาเหมือนกันแค่ลดอัตราเร็วในการดริป
1: คำถามก็คือว่าแทนที่เราจะไปเสียเงินแพงๆเนี่ยเรากินไอตัวนิโคตินามายที่ราคาย่อมเยาวกว่า
0: เป็นตัวลูกแล้ว
1: เป็นตัวลูกแล้ว
0: ใช่ NAD มันเปลี่ยนไปได้หลายตัวมันเป็นตัวแม่แต่นิโคตินามายเราเอาตัวลูกตัวนึงมาใช้ดังนั้นไอ้ลูกอื่นๆเราไม่ได้ซึ่งมาทำงานคู่กันใช่ดังนั้นเราเอาตัวแม่มากกว่าเอาตัวแม่มาน่าจะดีกว่าอืมครับ
1: แล้วพวกอาหารเสริมที่เขาบอกว่าช่วยยืดความยาวเทโลเมียร์ค่ะ
0: อ๋อมันมีตัวที่พูดถึงเยอะมากอุ้มคุ้นตัวไหนลองเอ่ยชื่อมาสิ
1: อุ้มว่าคุ้นตัว TA จุดๆ
0: ๆอ่าใช่ TA ใช่ป่ะเออใช่มันมีเอางี้ตัวกระตุ้นความยาวของเทโลเมียร์อันนี้ก็มีข้อมูลพิสูจน์เยอะมากนะครับเพราะว่าเวลาอายุมากขึ้นเทโลเมียร์มันจะสั้นลงนะครับเทโลเมียร์สั้นลงดังนั้นทำให้เราเกิดความชราภาพนะครับเขาเจอว่าในเซลล์ร่างกายปกติเนี่ยมันจะแต่ละเซลล์จะแบ่งตัวได้ไม่เกิน40-60ครั้งไอ้ตัวเลขเนี่ยทางวิสาเรียกเฮฟลิกลิมิตตัวคุณเฮฟลิกก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมมันถึงแบ่งตัวได้เท่านี้แต่เขารู้ว่าที่คนเราแก่เพราะว่าเซลล์มันจะมีข้อจำกัดในการแบ่งตัวแต่เขาเจอเลยว่า40-60ครั้งแบ่งได้แค่นี้แล้วเซลล์ตายไปเพราะเทโลเมียร์มันสั้นลง คุณเฮฟริกเนี่ยยังไม่รู้จักเทโลเมียร์เทโลเมียร์มาเจอข้างหลังแล้วก็อธิบายว่าเฮฟริกลิมิตทำไมถึงอยู่ที่40-60นะครับแต่ปัจจุบันน่ะมันมีวิทยาการซึ่งข้ามเฮฟริกลิมิต

0: ไปแล้วแต่คงไม่พูดถึงมันดีเกินไปนะครับคราวนี้กลับมาเทโลเมียร์มันสั้นลงนะครับตัวที่กระตุ้นเทโลเมียร์แล้วยาวขึ้นตัวแรกอยู่ในแพทย์แผนจีนชื่อแอสตราการัสแอสตราการัสอยู่ในสูตรยาอายุวัฒนะฮ่องเต้มานานมากแล้ว
1: โอ้จริงเหรอ
0: มันเป็นหน่อไม้อะไรสักอย่างไม่รู้แอสตราการัส
1: เขาเรียกปักขี
0: ้เออนั่นแหละมันอยู่ในกลุ่มตระกูลเนี้ยมันอยู่ตระกูลคล้ายๆเป็นแอสตราการัสของจีนอะไรสักอย่างแหละเออใช่แต่มันอยู่ในสูตรอาหารยาอายุวัฒนะ
1: มันเหมือนเป็นไม้ค่ะ
0: เออ
1: แห้ง
0: ๆมันไม่เหมือนหน่อไม้ใช่ป่ะ
1: ไม่คือไอตอนที่มันสดๆผมไม่เคยเห็นเหมือนกันเห็นมันเป็นเหมือนคล้ายๆเปลือกไม
0: ้เออ
1: แต่ว่ามันอาจจะเป็นหน่อไม้แล้วมันแห้งก็ได้
0: แอสตราการัสแค่แอสปารากัสมันอาจจะคนละอย่างกันแต่คือเป็นพืชอ่ะแล้วก็มันมีหลายบริษัทซึ่งมีแอสตราการัสเอ็กซ์แทรคสกัดมาขายตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยมันจะมีหลายตัวซึ่งมาช่วยได้นะครับถามว่าช่วยได้จริงไหมเอางี้ตัวที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยถ้าแบรนด์ดังๆเนี่ยมันก็น่าจะช่วยได้จริงกระตุ้นเทโลเมียร์ได้จริงนะครับแล้วก็บางคนกลัวว่ากระตุ้นเทโลเมียร์มากๆถ้าเซลล์ไม่ตายจะเป็นมะเร็งไหม
1: ใช
0: ่ร่างกายเราฉลาดกว่านั้นร่างกายเราจะมีการยับยั้งการแสดงกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งเช่นเซลล์ที่อายุมากขึ้นไม่ยอมตายเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องกลายเป็นเซลล์มะเร็งตลอดมันจะมีการปิดสวิตช์บางอย่างก็คือปิดสวิตช์ที่ทำให้เกิดมะเร็งแต่เปิดสวิตช์ยับยั้งการเกิดมะเร็งมันจะมีความฉลาดของร่างกายนะครับเพราะอย่าลืมว่าแอสตราการัสหรือกระตุ้นการช่วยเพิ่มความยาวเทโลเมียร์มันไม่ได้อยู่ในยามันอยู่ในอาหารเสริ
1: ม
0: ดังนั้นถ้าอาหารเสริมเนี่ยเราบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะร่างกายมันปรับตัวได้มัน adjust ได้
1: ต้องพอเหมาะค่ะมันแพง
0: ก็อย่างนั้นแต่ว่ามีเปเปอร์ช่วยได้จริงแอสตราการัสครับ
1: ความเครียดบ้างค่ะความเครียดเนี่ยส่งผลด้วยไหมคะ
0: คือความเครียดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้มานานแล้วว่าความเครียดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง epigenetics และตัว genetics เลยเพราะว่า
1: เจเนติกเลย
0: อนุมูลอิสระทำให้เกิดความเครียดได้นะครับแล้วมันมีงานวิจัยเจอว่าประชากรที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเครียดไม่ว่าจะเครียดจากมลภาวะเครียดจากสงครามอะไรก็ต่างเนี่ยทำให้มีลูกที่เกิดออกมาเนี่ยมีโรคต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีไอตัวลำดับของยีนเปลี่ยนแปลงไปได้แต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เยอะเพราะว่าจีนของเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวพิมพ์เขียวของเรามันไม่ได้อยู่สภาพนี้ตลอดนะครับเวลาที่เราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการแทรกของท่อนพันธุกรรมสั้นๆไปตลอดเวลายีเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาเราคนสมัยนี้ถึงไม่เจ็บป่วยและตายแบบคนสมัยก่อนเวลาเจอโรคบางอย่างเพราะว่าในคนสมัยก่อนเวลาที่เขามีรหัสพันธุกรรมของเขาติดเชื้อไวรัสสมมติง่ายๆติดเชื้อไวรัสนะครับได้รับไวรัสเข้าไปในร่างกาย มันจะมีชิ้นส่วนของไวรัสเนี่ยแทรกเข้าไปในยีนของเราและพอถ่ายทอดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมันก็จะสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสได้ดังนั้นยีนของร่างกายเราเนี่ยพี่จำไม่ได้ตัวเลขกี่เปอร์เซ็นต์แต่ส่วนหนึ่งจะเป็นยีนของไวรัสที่เราใช้
1: น่าสนใจ
0: นะครับแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ยีนจากของเรา 100% เกินครึ่งใช้ยีนจากแบคทีเรียในร่างกายใช้ยีนจากโปรไบโอติกส์นั้นนี่เป็นมันก็ make sense ว่าเราปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเรากินนู่นกินนี่เรากินไอ้พวกโปรไบโอติกส์ไปกินนู่นกินนี่ไปมันก็มีพันธุกรรมของไอ้พวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆเข้าไปมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ในนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนแปลงยีนได้เพราะว่าเวลาที่เขาไปเจอสิ่งแวดล้อมเจอพันธุกรรมที่ไม่เจอพอลูชันเจอมลภาวะที่ไม่ดีหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ดีมันถึงมีส่วนที่แทรกไปในยีนแล้วก็เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเขาได
1: ้เน่าสนใจมากๆ
0: ใช่ครับอนุมูลอิสระจากความเครียดเนี่ยมันเป็นมีข้อมูลเยอะมากว่าเกิดมีผลทั้งเจเนติกส์และอีพิเจเนติกส
1: ์ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีเรื่องของการจัดการความเครียด
0: ใช่จัดการความเครียดมันก็มีหลายแบบนะครับการจัดการความเครียดที่ถูกต้องก็คือถ้าเอาตาม3อย่างของที่พี่บอกนะครับจัดการความเครียดแคลอรี่เรสทริคชั่นไม่ได้แล้วคนเครียดมักจะกินแล้วก็ออกกำลังกายแทนหรือว่านอนไปเลยใช่แต่เครียดมักจะนอนไม่หลับนั้นออกกำลังกายดีที่สุดนะครับได้เป็น1ขั้วของการดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ระบายเหงื่อบ้าระบายความบ้าออกไปจากการออกกำลังกายแทนลดความเครียดได้ก็คือกลับเข้ามาสู่3อันนี้นะครับมันจะช่วยได้บางคนจัดการความเครียดที่ไม่ดีคือบางคนยังไปดูหนังแล้วดูหนังดราม่าดูหนังอะไรก็ตามยิ่งเครียดนึกออกมั้ยค
1: ุ
0: ณเครียดอยู่แล้วและอนุอิสระมันสร้างมากขึ้นก็ยิ่งเครียดกว่าเดิมบางคนไปเครียดมากกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าจนเครียดสูบบุหรี่มันก็ยิ่งทำลายตัวเองมันมีวิธี stress management ในการจัดการความเครียดที่

0: ไม่ใช่วิถีในการทำลายตัวเองเยอะแยะ
1: แต่นี้ก็ได้พอยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายนอนดึกดูซีรีส์เนี่ยเส
0: น
1: ร
0: ั
1: ็
0: ่
1: จ
0: นมากเลยพี่เป็นคนที่ไม่ดูซีรีส์เลยเพราะพี่เคยดูซีรีส์ทีแล้วพี่นอนตีสามตั้งพี่บอกปุ๊บวันแล้ววันรุ่งขึ้นตื่นมาทำงานพี่สุดไม่แฮปปี้อ่ะทำไมมันเหมือนรับกรรมตื่นมาเพื่อรับกรรมนะครับหลังๆในทุกวันนี้พี่พยายามนอนไม่เกิน4 ทุ่มบางที
1: อ
0: สา
1: ๋
0: มทุ่มครึ่งพี่ก็หลับแหละแล้วก็ตื่นตีห้าตื่นมาออกกำลังกายชีวิตแฮปปี้ขึ้นเยอะมีเวลาทำอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมาก
1: และอีกกระแสหนึ่งที่กำลังมานะคะก็คือเรื่องของ mindfulness meditation
0: meditation ช่วยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่จะ meditate แบบไหน meditation ช่วยแน่ๆเพราะว่าการนั่งสมาธิคลื่นสมองมันจะเปลี่ยนเป็นอีกเวฟหนึ่งซึ่งมันจะทำให้เราสงบลงแล้วก็ที่สำคัญคือหัวใจจะเต้นช้าลงพอหัวใจเต้นช้าลงปุ๊บเนี่ยไอ้เรียกการเผาผลาญมันก็ลดลงพอการเผาผลาญลดลงนะครับของเสียร่างกายก็ลดลงนะครับมันก็ได้ผลทั้งหมดนะครับมันมีล่าสุดนะครับพี่อ่านเจอประมาณ 3-4 เดือนแล้วทหารอเมริกันหรืออังกฤษนี่แหละก่อนที่เขาจะฝึกทหารเนี่ยเขาให้เมดิเทต20นาทีก่อนก่อนที่จะนั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงาน
1: เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้นั่งสมาธิตอนเช้าเนี่ยก็จะช่วยประสิทธิภาพในการทำงานทั้งวัน
0: มันใช่มันช่วยจริงนะครับแล้วก็ก่อนนอนก็ช่วยคือก่อนนอนเนี่ยเราไม่ควรจะแตะมือถือประมาณ1 ชั่วโมงก่อนนอนเพราะว่ามันจะทำให้เหมือนไถไปเรื่อยแล้วทำให้เรายังอินกับสิ่งนั้นของพี่ไม่แตะ2 ชั่วโมงก่อนนอนเลยนะแล้วพี่อ่านหนังสืออ่านอะไรไปมันก็หลับเองนะครับเมดิเทชช่วยนะครับช่วยก่อนนอนเพราะช่วยให้เราหลับดีแล้วก็ได้ดีฟสลีปดีฟสลีปสำคัญที่สุดคุณภาพการนอนจะคุณภาพการนอนจะดีไม่ดีอยู่ที่หลับลึกเพราะหลับลึกเป็นสิ่งที่เราใช้ในการซ่อมแซมร่างกายของเราดังนั้นจะก่อนนอนจะตื่นนอนแล้วแต่เรานั่งก่อนนอนเพื่อเราจะได้หลับดีขึ้นเรานั่งตอนตื่นนอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราในวันนั้นๆ
1: แล้วมีเวลาไหมคะว่าแบบเอ้ยอย่างน้อยควรจะเท่านี้ถึงจะดี
0: ไม่มีมันอยู่ที่ว่าถ้าเราจะเอาแบบบรรลุนักบักผลนิพพานอ่ะต้องนั่งเป็นชั่วโมงถูกไหมแต่ถ้าจะเอาแค่สุขภาพสัก10-15 นาทีก็ได้แค่คนอยู่กับตัวเองนิ่งๆสงบไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเพราะนั่งสมาธิคือห้ามคิดเรื่องอื่นใช่ไหมไม่งั้นนะคุณนั่งชั่วโมงนะแต่คิดเฮ้ยบัตรเครดิตจะมาหรือจะจ่ายเท่าไหร่ว่าค่าผ่อนบ้านเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่นั่งสมาธินั่ง1 ชั่วโมงมันก็ไม่สงบอ่ะมันคุยกับตัวเองตลอดเวลาว่าจะหาเงินที่ไหนค่าเราเรียนลูกมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้า10 นาทีคุณไม่คุยกับตัวเองเลยมันได้คุณภาพมากกว่า
1: แต่แค่10 นาทีแต่คุณภาพเพียงพอแล้วอ
0: ะไรก็ได้
1: แ
0: ล้วแต่คุณภาพเป็นหลักนะครับเอาว่าสงบเป็นหลักใช่
1: เทรนด์อื่นๆในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นไอซ์บาธ
0: ไอซ์บาธเนี่ยมันช่วยเป็นเหมือนช็อกร่างกายช็อกร่างกายคือสมมติบางคนเนี่ยแบบโหดมากจากร้อนๆมาบ้านเรามันร้อนอยู่แล้วเราไม่ต้องไปอาบน้ำร้อนหรอกเราไปไอซ์บาธมันช็อกร่างกายเปรียบเทียบง่ายๆคือผักมันจะกรอบมากถ้าเรามาช็อกมันด้วยน้ำเย็นนึกออกไหมเราลวกผักมาแล้วช็อกน้ำเย็นมันกรอบทันที
1: อ๋อมันหลักการเดียวกัน
0: คือมันทำให้คุณภาพมันดีขึ้นใช่เพราะการที่ผักที่นิ่มๆจากเราลวกมันร้อนแล้วมาช็อกอ่ะมันทำให้เท็กซ์เจอร์ไอ้เส้นใยของผักหรือความกรอบต่างๆมันดีขึ้นแล้วสารอาหารมันดีขึ้นใช่ดังนั้นก็คือการช็อกร่างกายโดยไอซ์บาธช่วยได้จริงแต่ไอซ์บาธมันก็ต้องมีลิมิตนะครับไม่ใช่โอ้โหไอซ์บาธดีแช่ครึ่งชั่วโมงได้ไหมคุณปอดบวมตายก่อนจะมาสุขภาพดีเอาเท่าที่ร่างกายไหวนะครับตัวเลขไม่มีมันจะมีคำว่า listen to body talk ร่างกายคุณไหวแค่ไหน
1: oh.
0: นะครับมันช่วยได้จริง
1: และไอ้คนที่แบบรู้สึกว่าอึดอะไปเรื่อยๆหรือทำทุกๆวันผมมาเห็นบางรายการเขามาแช่ไอซ์บาร์แล้วก็คุยกันนานเชียว
0: การไอซ์บาร์แล้วคุยกันเนี่ยมันไม่ได้ผลเพราะไอซ์บาร์คุณเพื่อรีแลกซ์ร่างกายการที่คุณลงไอซ์บาร์ปุ๊บคุณลดอัตราการเผาผลาญของร่างกายคือลดเมตาบอลิกเรทร่างกาย
1: mm-hmm.
0: ร่างกายคุณจะสงบไอซ์บาร์คุณควรจะอยู่เฉยๆไม่ควรแม้กระทั่งคุยกันหรือเล่นมือถือ เพราะมันจะทำให้พอคุยกันปุ๊บเนี่ยเราต้องสายสมองในการคุยอัตราการเผาผลาญไม่ได้แล้วว่าสมองต้องใช้งานในการเผาผลาญอาหารเพื่อบริการพูดคุยควรจะสงบเพื่อให้มันต่ำมากที่สุดเหมือนจำศีลน่ะเหมือนพวกหมีและกบจำศีลหน้าหนาวนั่นแหละมันไอซ์บาธโดยตัวมันเองไอ้กบจำศีลหมีจำศีลก็ไม่ไปปาร์ตี้กันนึกออกไหมมันก็อยู่ของมันน่ะดังนั้นเหมือนกันไอซ์บาธต้องเป็นหลักการนี้นะครับไม่ใช่ว่าไอซ์บาร์เหมือนปาร์ตี้ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นนะคุณเอาเมดิเตอร์เรียนข้อล่างดีกว่าฟิสิคอลคอนแทคที่นั่งกินไวน์ดริงก์กันยังดีกว่าเลยใช่ไม่ไอซ์บาร์ไม่ใช่ปาร์ตี้ไอซ์บาร์คือต้องเป็นต่างคนต่างทำมันคือเวลาความสงบที่คุณจะเยียวยาฮีลิ่งร่างกายกลับมาอยู่กับร่างกายเพื่อลดการเผาผลาญของร่างกายลดการเผาผลาญลดการก่อฟืนไฟในร่างกายในการเผาผลาญอาหารอนุมูลอิสระลดลง
1: ก็คือมีประโยชน์นั่นแหละ
0: ใช่มีประโยชน์แน่ๆแต่ว่าอย่าแช่มากเช่นถ้า5 นาทีไม่ไหวก็แค่5 นาทีพอแต่ถามว่าได้ผลไหมได้ผลดีมากทำทุกวันได้ไหมก็ได้ในเวลาที่เหมาะสม
1: สมาร์ทวอชหรือว่าสมาร์ทริง
0: พี่ยังใช้อยู่เลยนะ พี่เมื่อก่อนพี่นอนพี่ไม่เคยสนใจ

0: ไอพี่ก็นอนไปพอมีสมาร์ทวอชอ่ะมันเหมือนเราอุปทานอ่ะบางทีนะคืนหนึ่งพี่ตื่นมาดูพี่ตื่นมาเฮ้ยเฟรชมากเลยวันนี้หลับดีมากสมาร์ทวอชบอกหลับจริงแค่4ชั่วโมงพี่เหี่ยวเลยว่ะพี่รู้สึกเฮ้ยพี่นอนไม่พอตอนแรกมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรานอนพอแต่พอสมาร์ทวอชมันเหมือนให้นอนไม่พอเพราะมันอ่านแค่นี้คือเอางี้ต้องเข้าใจว่า deep sleep smart watch กัดเสื่องจริงไม่ใช่ไอ้ deep sleep ของเขาเขาดูตามอัตราหายใจแล้วก็ดูการขยับตัวเช่นถ้าสมมุติว่าเราลุกอายุมากขึ้นลุกไปฉี่นะครับหรือว่าหายใจเร็วหายใจแรงขยับตัวบ่อยพลิกตัวบ่อยเนี่ยมันจะไม่ deep sleep แล้วเพราะไอ้ตัวนาฬิกามันไม่ฉลาดรู้หรอกว่าสมอง brain wave ในสมองคลื่นสมองเราเป็นยังไงมันก็ต้องวัดจากหยาบๆ movement การขยับตัวกับการหายใจดังนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงพวกนี้จะมีปัญหาอย่างเช่นบางคนเนี่ยฝันเยอะแล้วจะดีสลีปห่วยมากเพราะฝันส่วนใหญ่อยู่ใน REM มันจะมีการขยับตัวบ่อยจะอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคือสมาร์ทวอทก็ช่วยได้นะช่วยได้ในแง่ที่ว่าออกกำลังกายมันช่วยได้จริงแต่ก็ระดับหนึ่งบางทีออกกำลังกายเหนื่อยแทบตายแต่สมาร์ทวอทจะเริ่มนับเมื่ออยู่เป็นคาร์ดิโ
1: อ
0: ดังนั้นบางคนนะไม่เป็นคาร์ดิโอยกเวทแทบตายสมาร์ทวอทไม่ขึ้นเพราะสมาร์ทวอทมันจะมีว่าวอร์มแฟตเบิร์นนิ่งแล้วคาร์ดิโอคุณยกเวทแทบตายปุ๊บเนี่ยยกไปชั่วโมงหนึ่งสมาร์ทวอชอาจจะอ่านว่าคุณออกกำลังกายแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะมันอยู่ในเรนจ์ของแฟตเบิร์นนิ่งก็เป็นตัวที่ช่วยไกด์เราได้บางอย่างแค่นั้นเองสมาร์ทริงเนี่ยพี่ว่าสมาร์ทวอชเชื่อถือได้มากกว่าเยอะเพราะว่าพี่เคยใส่สมาร์ทวอชและสมาร์ทริงนอนแล้วก็เหอนะของใหม่แต่สมาร์ทริงอยากรู้มันไม่เหมือนกันสมาร์ทวอชจะเชื่อถือได้มากกว่าสมาร์ทริงเนี่ยพี่ตื่นมาแล้วตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วมันยังบอกเลยว่าพี่อยู่ในภาวะไลท์สลีปทั้งที่พี่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วคือมาดูสมาร์ทวอชเนี่ยมักจะตรงกับมันจะมีแอปในมือถืออันนึงที่เป็นแอปสุขภาพนะสมาร์ทวอชมักจะตรงกับนั่นมากกว่าในขณะสมาร์ทริงมันจับอะไรของมันก็ไม่รู
1: ้เพราะเซ็นเซอร์มันอาจจะใหญ่กว่าหรือเปล่า
0: อาจจะแบบนั้นพี่ว่าอาจจะแบบแล้วมันอยู่ใกล้ชีพจรมากกว่าสมาร์ทริงอาจจะไกลแต่ที่ง่ายคือ listen to your body อ่ะคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็มีสมาร์ทวอชเขาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
1: ถู
0: กไหมไม่ต้องมาดูตัวเลขอะไรก็ตามบางทีสมาร์ทวอชทำให้เราหมดกำลังใจฉันว่าฉันนอนดีแล้วทำไมมันอย่างว่าไม่ดีวะ
1: พันธุกรรมบางอย่างเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดโรคได้อย่างเช่นพ่อแม่เป็นภูมิแพ้เราก็มีโอกาสเป็นภูมิแพ้แบบนี้เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรยังไงได้ไหม
0: คือพวกนี้มันมาถ่ายทอดได้สองอย่างแน่นอนพันธุกรรมหรือพิมพ์เขียวมันถ่ายทอดได้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้ามีพันธุกรรมของมะเร็งพ่อแม่เรามีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นภูมิแพ้ก็เหมือนกันแต่คราวนี้อีพิจเนติกส์มันก็ถ่ายทอดได้เหมือนกันคือถ้าเราใช้ชีวิตที่ดีนะครับดูแลสุขภาพดีๆกินให้ถูกใช้ชีวิตให้ถูกเนี่ยเราส่งผ่านอีพิเจเนติกดีๆไปถึงลูกหลานได้แต่นั่นคือสิ่งที่ถ่ายทอดได้ไม่ใช่แค่พันธุกรรมไม่ใช่แค่เราใช้ชีวิตดีๆแล้วมันจะจบแค่เราอีพิเจเนติกถ่ายทอดได้เหมือนกันดังนั้นคือบางทีมันไม่ใช่ลงทุนเพื่อตัวเองเราลงทุนเพื่อลูกหลานของเราด้วยไอ้จีนที่ไม่ดีอาจจะถ่ายทอดมาถึงเราแต่ถ้าเราทำอีพิเจเนติกที่ดีอีพิจิตริกอาจจะไปปิดยีนที่ไม่ดีทำให้ถึงลูกหลานแล้วไม่ออกไม่แสดงออกมาของยีนนั้นเราแก้ชะตาชีวิตของลูกหลานเราได้โดยเราใช้ชีวิตที่ดีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับดังนั้นถึงบอกว่าอีพิจิเนติกส์เป็นข้อมูลที่บอกว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตและสามารถกำหนดชะตาชีวิตเราได้ระดับหนึ่งไม่ได้กำหนดได้ทั้งหมดอยู่แล้วแต่กำหนดชะตาชีวิตเราได้ไม่ใช่ต้องปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมที่พิมพ์เขียวมายังไงยีนเป็นยังไงแล้วก็ต้องปล่อยไปตามนั้นไม่ใช่
1: อ๋ออย่างเช่นแบบพ่อแม่เราอาจจะไม่สูงเราก็สามารถสูงได
0: ้ใช่แต่มันก็จะมีลิมิตอันหนึ่งของมันนะครับไม่ใช่พ่อ150ลูก190มันก็อาจจะยากนะมันก็มีลิมิตร่างกายหนึ่งที่มันปรับได้พ่อพี่เป็นความดันสูงและเบาหวานแต่พอพี่เรียนหมอพี่ก็ใช้ชีวิตค่อนข้างดีในระดับหนึ่งมานานแล้วพี่ก็ไม่เป็นความดันสูงพี่ก็ไม่เป็นเบาหวานนะตอนพูดที่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้พอพี่แก้ไขอีพิเจนติกส์พี
1: ่
0: ในชีวิตในทางที่เราพอทำได้โดยที่เรายังมีแฮปปี้ไลฟ์ได้เพราะถ้าสตริกเกินไปเนี่ยไปบวชดีกว่าไหมคุมได้คุมอาหารด้วยออกกำลังกายด้วยคือกินข้าวเช้าเสร็จก็ไปถูกุฏิไปสร้างศาลาอะไรพวกนี้แล้วก็นอนเป็นเวลาถูกมั้ยมันก็ได้แต่ถ้าไม่มีความสุขก็คือไปบวชเถอะได้บุญด้วยแต่ถ้าใช้ชีวิตมีความสุขเราปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตได้พี่ถึงชอบเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทมากไงเพราะว่าฟิสิคอลโซเชียลคอนแทคนะครับแล้วก็ต่อไปมันเป็นอะไรที่เมคเซนส์ดีมากไม่งั้นมันไม่เจ๋งถึงขนาดได้รางวัลมา6-7ปีซ้อนแล้วล่ะพี่ว่าปีหน้าก็ยังได้
1: แต่ก็ต้องขออนุญาตแบบเคลมนิดนึงได้ไหมว่ารับรองไม่มีใครเดาอายุพี่จัดถูกเลย
0: อ๋ออันนี้เลย เรื่องอายุก็ดีนะคือปัจจุบันเนี่ยลงประโยงเรื่องนี้ได้นะครับ มันมีคำว่า biological age กับ chronological age chronological age ก็คืออายุจริงตามบัตรประชาชนตามทะเบียนบ้านbiological age คืออายุตาม epigenetic ดังนั้นบางคนก็คือ chronological age ดูแก่แต่ว่า biological age เขายังน้อยซึ่งอาจจะเป็นแบบพี
1: ่อายุเยอะแต่ดูเด็ก
0: ใช่ใ

ซึ่งบางคนก็ถามว่ามันมีวิธีการวัดเขาเรียก epigenetic clock ในงานประชุมก็บอกว่าจันไอแผ่นวัดคล็อกเนี่ยซื้อที่ไหนเขาคงคิดว่าแผ่นที่เหมือนหมุนเหมือนว่าถ้าเมนมาวันนี้

0: นะครับเพราะนั่นคือเราสามารถเปลี่ยนแปลงอายุของเราจริงๆข้างในเนี่ยให้น้อยกว่าอายุตามบัตรประชาชนได้โดยการใช้ชีวิตของเราย
1: อดเยี่ยมมากๆค่ะก็
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าพี่ซัดก็ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเนาะ
0: พยายามทำฮะพยายามทำอยู่เรื่องนอนได้แน่ๆเรื่องกินยังมีบ้างเวลาเจออะไรอร่อยๆก็ยังมีบ้างพวกกิมไข่เต่าอะไรเงี้ยก็ยังพวกขนมไทยบางอย่างก็ยังแบบ
1: ในกรุ๊ปเนี่ยพี่จันก็คอยแนะนำเมนูอยู่นะคะแนะนำร้านอาหารอยู่เรื่อยๆ
0: ก็ไม่ค่อยมีแล้วครับตอนนี้เพราะว่าหลังๆก็คือกินผักอยู่บ้านไม่ค่อยได้กินอะไรเท่าไหร่แล้วเป็นรายการที่ได้คุยเยอะนะเพราะว่าที่ผ่านมาเลคเชอร์บรรยายอีพิเจนติกได้พูด15นาทีเองมั้งวันนี้เหมือนสิ่งที่เตรียมในงานประชุมได้ใช้มากขึ้นเพียงแต่ว่ามาย่อมาซิมพลิฟายมากคือสำหรับผู้ชมทั่วไปอันนี้คืองานหมอแล้วก็พูดให้มันยากหน่อยแต่นี่คือเหมือนว่าได้เอามาใช้ก็คือขอบคุณมากที่ได้ใช้สิ่งที่เตรียมมาได้พูดเต็มที
1: ่ขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะที่มาเยี่ยมเยียนขอคีย์เวิร์ดสั้นๆค่ะที่ใครอยากจะดูเด็กกว่าอายุจริงแบบพี่จัดเนี่ยแนะนำอะไรบ้าง
0: สามอย่างควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคเข้าไปนะครับและเลือกชนิดของแคลอรี่ที่ดี
1: ก็คือคุณภาพของอาหารที่กิน
0: คุณภาพของอาหารที่ดีใช่นะครับอันที่สองออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับจะคาร์ดิโอจะเวทเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่ตามสังขารและตามวัยของเราและนอนให้เป็นเวลากินให้เป็นเวลา3อย่างนี้ครับก็คือหลักการตามอีพิเจนติกเลยแล้วก็แก้ไขชะตาชีวิตแก้ไขชะตากรรมเราได้ในระดับหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
1: ก็วันนี้ขอบคุณพี่จัดมากๆนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับทุกคนสามารถติดตามความรู้จากพี่จัดได้จากช่องทางไหนบ้าง
0: โอเคครับติดตามถ้าอยากอ่านความรู้นะครับซึ่งก็บางทีก็สลับนะความรู้บ้างได้สาระบ้างนะครับก็ Facebook ชนทวัฒน์สุวรรณปิยสิรินะครับเซิร์ชไปคำว่าชนทวัฒน์มันก็ขึ้น
1: ก็ถ้ายังไงใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยคำถามเหล่านี้เนี่ยเราจะถูกรวบรวมมาหัวข้อเหล่านี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจมากๆแล้วก็มีความรู้ในโซเชียลมีเดียเยอะมากแต่ว่าถ้าเราได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงแล้วก็เราก็จะได้เลือกทำหรือว่าเลือกใช้สิ่งที่ถูกต้องเนาะไม่ได้ไปตามกระแสหรือว่าคำโฆษณาฝากติดตามด้วย

0: าหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: แย่ลงนั่นเองนะคะวันนี้นะคะถ้าเราสำรวจเนาะจากผลสำรวจนี้ก็พบว่าคนไทยเราเนี่ยนะคะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนแล้วก็เสี่ยงการเป็นโรคง่ายป่วยง่ายแค่เรื่องโภชนาการเรื่องเดียววันนี้เราก็เลยมานะคะบอกเล่าข้อมูลว่าจำเป็นต้องรับประทาน8สารอาหารนี้เพื่อให้สุขภาพเราอะแข็งแรงเดี๋ยวเรานะคะทำไมต้องบอกว่า8เสาหลักวันนี้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะเห็นภาพว่าร่างกายเราหนึ่งร่างกายนะคะนะคะเราองค์ประกอบของร่างกายเราหนึ่งคนเนี่ยนะคะมันมีความสําคัญเกี่ยวเนื่องกันทั้งทุกระบบเลยนะคะตั้งแต่แบบเนื้อเยื่อเซลล์อวัยวะต่างๆจนมาเป็นตัวเราหนึ่งคนถูกไหมคะถ้าวันนี้นะคะถ้าเปรียบความแข็งแรงเรื่องของเสาเนี่ยค่ะหรือบ้านหนึ่งหรือคือตึกหลังหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะออกมาให้เห็นภาพอย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะคะนะคะเปรียบเสมือนร่างกายเราเหมือนบ้านค่ะวันนี้นะคะแล้วสารอาหาร8ตัวที่มันสำคัญกับระบบบ้านหรือว่าร่างกายเราวันนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยสำคัญเพราะอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะเริ่มรู้จักเรื่องของอาหารก่อนนะคะจริงๆเนี่ยอาหารเนี่ยนะคะที่จำเป็นนะคะต่อร่างกายปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ต้องมี3กลุ่มกลุ่มแรกนะคะก็ต้องมากลุ่มที่ให้พลังงานเนาะนะคะก็คือแมคโครนิวเทรียนนะคะก็จะเป็นโปรตีนนะคะไขมันนะคะคาร์โบไฮเดรตเนาะนะคะกลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นสารอาหารที่จําเป็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้พลังงานก็คือเป็นเกลือแร่กับวิตามินนะแต่มันมีจําพวกที่3นะคะที่ตอนนี้นะคะก็เป็นปัจจัยหลักที่สําคัญเหมือนกันนั่นก็คือไฟโตนิวเทรียนนะคะตัวต้านอนุมูลอิสระแต่มันยังมีอีกหมวดนึงนะตอนนี้ที่ทุกท่านนะคะหรือว่าทุกคนตอนนี้ให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าเรื่องของจุลินทรีย์เรื่องของแบบโปรไบโอติกนั่นเองเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะคะเสาหลักเสาแรกเลยแน่นอนนะคะโปรตีนนะคะเป็นเสาหลักเสาแรกเลยนะคะทําไมวันนี้เขาถึงมีความสําคัญเป็นเสาหลักแรกโปรตีนเนี่ยเปรียบเสมือนนะคะก้อนอิฐแต่ละก้อนที่สร้างให้มันเป็นบ้านหนึ่งหลังอะนะคะหมวดนี้มันจะเป็นหมวดที่ให้พลังงานเนาะเพราะว่าเขาช่วยสร้างซ่อมแซมเซลล์แล้วก็เป็นองค์ประกอบหลักของกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงอะไรคะรวมถึง นะคะสื่อถึงเรื่องของอะไรคะเรื่องของความแข็งแรงนะคะแล้วก็โปรตีนเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะก็ให้ความเขาเรียกว่าค่ะเจริญเติบโตเนาะเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนาะแล้วก็ต้องเริ่มทานสะสมนะนะคะเพราะว่าอะไรคะมันไม่ได้สะเขาเรียกว่าต้องทานทุกวันเพียงให้เพียงพอเพราะมันไม่ได้สะสมน่ะแต่วันนี้นะคะถ้าเราขาดโปรตีนนะคะก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งอ่ะที่มันมีอิฐมันไม่เพียงพอกับผนังฝาบ้านก็ทําให้มันไม่แข็งแรงพอแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ทําให้บ้านเนี่ยเกิด ปัญหาได้ก็เหมือนร่างกายเราก็อาจจะเจ็บป่วยได้ถูกไหมคะแต่วันนี้ถ้าเราจะเลือกโปรตีนนะคะเราอ่ะต้องเลือกยังไงล่ะคะในเมื่อมันเป็นตัวหลักที่สําคัญเนาะเป็นอิฐเลยนะคะแหล่งโปรตีนเนี่ยก็ต้องบอกมาจากสองแหล่งเลยค่ะจากเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากพืชนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องโปรตีนต้องพูดถึงเรื่องกรดอะมิโนกรดอะมิโนเนี่ยมี2 ตัวถูกไหมคะจําเป็นและไม่จําเป็นเนาะจําเป็นเนี่ยมี8 ชนิดทําไมถึงบอกว่าจําเป็นก็คือเราต้องได้รับเท่านั้นนะคะไม่สามารถสร้างเองได้แต่ว่า12 ชนิดเนี่ยร่างกายสามารถสร้างได้ถ้าเกิดแล้วเรามีตัว8 ชนิดที่จําเป็นเนาะที่สําคัญเนี่ยถ้าเวลาที่เราจะสร้างโปรตีนเนี่ยมันต้องมีกรดอะมิโน2 ตัวแต่ถ้าขาดตัวที่จําเป็นเนี่ยมันก็เกิดปัญหาในการสร้างโปรตีนหรือว่าสร้างองค์ประกอบหลักของบ้านหรือของร่างกายเรานั่นเองเนาะนะคะนี่การเลือกโปรตีนเลือกยังไงคะก็ต้องเลือกที่มีกรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วนนะคะย่อยง่ายดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและเอาไปใช้ได้เนาะนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการดูดซึมนะนะคะเราก็ต้องมีค่าการดูดซึมหรือที่เขาเรียกเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ว่า PDCAS เท่ากับ1นะคะทีนี้โปรตีนเมื่อจะมาจาก2 แหล่งถูกไหมคะเอาง่ายๆความแตกต่างค่ะคือโปรตีนพืชกับโปรตีนสัตว์โปรตีนพืชเนี่ยนะคะก็ต้องมาจากตระกูลถั่วความสําคัญของมันเลยนะคะคือไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลเราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยและที่สําคัญเนี่ยยังจัดเขาเรียกว่าค่ะพืชนะคะให้มันครบตามกรดอะมิโนที่จําเป็นแล้วก็มีอะไรคะไอโซฟาโวนเนาะที่เป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระในส่วนของถั่วเหลืองด้วยถูกไหมคะแต่เรามาดูฝั่งที่มันเป็นเนื้อสัตว์ล่ะคะเนื้อสัตว์นะคะก็คือให้กรดอะมิโนครบเหมือนกันแต่เขาจะมีนิดนึงค่ะก็คือบางชนิดเนาะอาจจะมีไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์อาจจะมีปัญหาเรื่องของการย่อยยากเนาะนะคะก็ลองเลือกให้ถูกเนาะทีนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะเคยได้ยินไหมคะเขาบอกว่าโอ้ยเมื่อวานน่ะค่ะไปกินหมูกระทะกับเพื่อนฉลองหนักมากเลยกินแบบหมูกินไก่กินเนื้อสัตว์ไปประมาณ3-4 กิโลได้วันนี้งดเนื้อสัตว์เพราะว่าเมื่อวานกินเยอะแล้ววันนี้จะกินแต่ผักโปรตีนเนี่ยนะคะไม่เก็บสะสมนะคะเขาเนี่ยจะถูกสลายและขับออกไปทิ้งทุกวันถ้าเราได้รับเกินขับออกในรูปไหนคะก็ในรูปของแบบเส้นผมที่หลุดออกไปนะเซลล์ผิวหนังที่ตายขับเป็นขี้ใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเซลล์ต่างๆนะคะที่พวกเอนไซม์ต่างๆพวกนี้มันจะขับออกไปเป็นแบบนั้นฉะนั้นนะคะโปรตีนเราต้องทานให้เพียงพอทุกวันนะคะถ้าเราทานไม่เพียงพอแน่นอนค่ะมันเปรียบเสมือนก้อนอิฐใช่ไหมคะก็เหมือนอิฐที่มันไม่เพียงพอร่างกายก็อาจจะมีปัญหาได้เนาะนะคะนะคะที่สําคัญนะเขาสําคัญต่อเขาเรียกว่าเซลล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซลล์สมองตาหัวใจกระเพาะผมผิวเซลล์สืบพันธุ์และเซลล์อื่นๆต้องบอกว่าทั้งร่างกายเราเนี่ยนะคะโปรตีนองค์ประกอบสำคัญของทุกอวัยวะเลยก็ว่าได้ถ้าเราขาดโปรตีนนะคะเรามีปัญหาแน่ๆนะคะที่สำคัญเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าวันนี้นะคะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนาะ1 คนเนี่ยต้องทานโปรตีนเท่ากับ1 กิโลกรัมต่อ1 กรัมแต่ถ้าอยู่ในโหมดที่เราเรื่องของออกกําลังกายหรือว่าลดน้ําหนักนะคะร่างกายจําเป็นต้องได้รับโปรตีนเพิ่มนะคะเป็น1.2 1.6นะคะต่อน้ําหนัก1 กิโลนะคะเนาะนะคะนะคะถัดมาค่ะต้องบอกว่าเสาหลักเสาที่สองนะคะเสาหลักเสาที่สองคือเรื่องอะไรขอดูเวลาไปด้วยนะคะเดี๋ยวหมดเวลานะคะเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะเนาะวิตามินแล้วก็เกลือแร่โอ้ทำไมวันนี้จำเป็น

กินวิตามินเกลือแร่ไม่ทานได้ไหมเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่แคลอรี่หมดหลักที่ให้พลังงานที่ทําให้เรามีแรงแต่มันเปรียบเสมือนเลยค่ะปูนก่ออิฐคือปูนที่มันเชื่อมระหว่างก้อนอิฐก้อนอิฐนะคะถ้าเรานึกภาพว่าเราสร้างบ้านแล้วเนื้อมีอิฐที่มันเป็นโครงสร้างนะไหมคะแล้วมันก็เป็นปูนที่เชื่อมทําให้เขาติดกันเพราะว่าวันนี้ตัววิตามินเนี่ยนะคะเขาเป็นจัดได้ว่าเป็นอาหารที่มันจําเป็นต่อเซลล์ช่วยเรื่องการเผาผลาญรวมถึงซ่อมแซมร่างกายด้วยนะคะส่วนพวกเกลือแร่นี่อันนี้ก็คือสําคัญเป็นตัวเชื่อมปฏิกิริยาเซลล์แล้วก็เป็นองค์ประกอบของกระดูกกล้ามเนื้อทั้งยังเป็นแกนหลักสําคัญเชื่อมนะคะสื่อสารระหว่างเซลล์กับเซลล์ถ้าวันนี้นะคะเรานะคะขาดวิตามินเกลือแร่เปรียบเสมือนแบบเราไม่มีปูนที่จะไปเชื่อมกับตัวอิฐอะค่ะอันอาจจะเกิดเขาเรียกว่ารอยร้าวได้ถูกไหมคะบ้านก็อาจจะล้มร่างกายก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเลือกเราเลือกยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะคะอันนี้เรามาดูเรื่องของหมวดที่สามหรือว่าเสาหลักที่สามก่อนนะคะเรื่องของไฟโตนิวทรีนนะคะเปรียบเสมือนอะไรไฟโตนิวทรีนนี่เปรียบเสมือนอะไรเมื่อกี้เป็นสามหมวดหลักๆถูกไหมคะมันเหมือนสีทาบ้านแล้วก็น้ำยาเคลือบนะคะอันนี้ช่วยเรื่องอะไรคะก็ปกป้องมลพิษเนาะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบนะคะสร้างการตอบสนองต่อเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วที่สำคัญต้องกินให้หลากหลายด้วยนะเดี๋ยวกินอะไรกินยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อไปแต่วันนี้ถ้าเราขาดไฟโตนิวทรีนเนี่ยเปรียบเสมือนเรามีบ้านที่ขาดที่ไม่ได้ทาสีอ่ะมันก็จะลดเรื่องของการปกป้องเรื่องของแบบความร้อนเรื่องของอะไรต่างๆมันก็พอมันลดเรื่องของการปกป้องเรื่องของการโปรเทคแน่นอนค่ะถ้าตัวบ้านก็เกิดจะเกิดความเสียหายความชื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวเราแล้วก็อาจจะเกิดเขาเรียกว่าป่วยง่ายได้เหมือนกันเนาะนะคะทีนี้มาดูนะคะถ้าเราจะเลือกไฟโตนิวทรีนนะคะไฟโตนิวทรีนคืออะไรนะคะเอาง่ายๆค่ะไฟโตคือมาจากคําว่าพืชนิวทรีนก็มาจากว่าสารอาหารที่ได้จากพืชที่ร่างกายต้องการนั่นเองนะคะเขาเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระหาต้านการอักเสบนะคะลดภาวะการส่งเสริมการทํางานของระบบต่างๆถ้าเราเปรียบอะไรนะคะเปรียบเรื่องของรถยนต์คันหนึ่งนะคะโหมดที่มันเป็นแมคโครมันเปรียบเหมือนน้ำมันที่แบบมันขับเคลื่อนไปได้แต่ถ้าอันนี้มันเหมือนน้ำมันเครื่องที่ทําให้เขาเรียกว่าระบบต่างๆมันขับเคลื่อนได้ดีและยืดอายุการใช้งานแบบนั้นนะคะที่สําคัญนะองค์การอนามัยโลกบอกว่าเฮ้ยต้องกินให้ถึงนะถ้ากินไม่ถึงก็จะมีปัญหาแน่ๆอย่างน้อยเท่าไหร่คะ400กรัมหรือ5หน่วยบริโภคต่อวันอ่ะก็ประมาณนี้แต่ถามว่าถ้าวันนี้ถ้าเราอยู่ในโหมดของการลดน้ําหนักนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราทาน5หน่วยบริโภคต่อวันจริงๆถูกไหมคะเราอาจจะได้น้ําตาลเพิ่มแคลอรี่สูงถูกไหมคะเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องหานะคะหรือหาในผลิตภัณฑ์อะไรที่มันง่ายๆก็ต้องบอกว่าต้องเลือกในผลิตภัณฑ์ที่นะคะมีผักและผลไม้5สี21ชนิดวิตามินเกลือแร่22ชนิดที่สําคัญเนี่ยนะคะมีไฟโตเบนด้วยนะคะแล้วก็ลดเขาเรียกอะไรคะอ่อนโยนต่อกระเพาะเนาะแล้วก็อยู่ในรูปลักษณ์ของการเขาเรียกคะเปิดปิดง่ายเก็บสะดวกที่สําคัญเนี่ยก็ต้องมีระบบรักษาความชื้นด้วยนะคะเราลองดูนะคะว่านะคะลองถามดูเนาะหมวดที่4นะคะเสาหลักที่4นะคะวันนี้มาครึ่งทางแล้วนะคะเสาหลักที่4คือกรดไขมันโอเมก้า3เปรียบเสมือนอะไรคะระบบไฟฟ้าแล้วก็น้ําประปาแต่ว่าไขมันอันนี้ต้องบอกว่าโอเมก้าต้องเป็นไขมันที่เป็นชนิดดีแล้วก็อิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะไม่อิ่มตัวเพราะเขาจะช่วยควบคุมเรื่องของการอักเสบในร่างกายเนาะดูแลเรื่องของจอแล้วก็เซลล์สมองจอประสาทตาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เซลล์สมองเนาะนะคะแล้วก็เสริมสร้างระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเพราะว่าวันนี้หลอดเลือดนะคะก็เหมือนท่อที่ต้องแบบเลี้ยงคือแบบลำเลียงอะไรต่างๆเนาะไปเข้าสู่ร่างกายเนาะผ่านเป็นหลอดผ่านเรื่องของสารอาหารออกซิเจนรวมถึงสารสำคัญของร่างกายด้วยวันนี้ถ้าเราขาดเราลองนึกภาพดูนะคะถ้าเราขาดโอเมก้า3หรือกินไม่เพียงพอนะมันก็เหมือนบ้านเราอะค่ะไฟฟ้าแบบตกดับบ่อยๆหรือเหมือนน้ำอะค่ะมันไหลๆหยุดๆ
ก็พออยู่ได้นะแต่ถามว่าแบบไฟฟ้ากระพริบกระพริบอะไรเงี้ยน้ำอะไรๆอยู่ได้อยู่ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายเนาะถ้าเป็นบ้านเรามันก็ถ้าเป็นระบบหลอดเลือดหรือว่าสารส่งอาหารมันก็จะแบบสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างติดติดขัดขัดนะคะอ่ะวันนี้นะคะ

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: วันนี้นะคะถ้าเราจำเป็นต้องเลือกนะคะนะคะประโยชน์ของโอเมก้า3ต้องบอกว่าเยอะมากเมื่อกี้ก็มีบางส่วนเนาะทั้งเรื่องของดวงตากระดูกนะคะสมดุลระดับไขมันที่ดีในเลือดด้วยนะคะวิดูแลสุขภาพหัวใจด้วยสมองด้วยนะคะจัดการเรื่องของความเครียดและความวิตกกังวลด้วยนะคะโอ้นะคะเรื่องของข้อต่อด้วยผิวหนังด้วยโอ้โหครบครันมากแต่นะคะต้องบอกนะคะถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องหานะคะผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวที่เข้ามาทานเพื่อให้มันครบนะคะเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยก็ต้องเลือกที่ปริมาณคือในเม็ดหนึ่งค่ะบรรจุปริมาณที่เหมาะสมนะคะเป็นโอเมก้าที่ละลายได้ดีแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายเนาะนะคะแล้วก็มีวิตามินอีที่มีประสิทธิภาพช่วยนะคะช่วยทําให้เขาเรียกป้องกันการเกิดออกซิเดชันนะคะแต่ว่ายังคงประสิทธิภาพไม่เสื่อมประสิทธิภาพเนาะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมเรื่องของตัดต่อพันธุกรรมอะไรเงี้ยไม่มีสารเคมีในกระบวนการผลิตนะคะเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนะคะที่ทําให้เขาเรียกว่าน้ำมันปลามันมีขนาดแบบเล็กลงแล้วก็ให้แบบดูดซึมได้ง่ายขึ้นเนาะนะคะที่สําคัญไปกว่านั้นนะการทานโอเมก้า3เนี่ยนะคะก็จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราทานให้ครบนะรับรองนะคะไปปะปาไฟฟ้าเรานะไหลปลื้ดแน่นอนนะคะนะคะเสาหลักที่ห้าแล้วนะคะเสาหลักที่ห้านะคะแคลเซียมนะคะเปรียบเสมือนอะไรนะคะก็เปรียบเสมือนเสาเข็มนะคะเราลองถือว่าเรามีบ้านแล้วลงเสาเข็มที่มันแข็งแรงเกิดอะไรขึ้นมันจะกระทบกระเทือนไหมคะไม่กระทบกระเทือนนะคะเพราะว่าไอตัวแคลเซียมนี่ต้องบอกเลยนะคะมันเป็นเกลือแร่ที่ต้องบอกมันมีเยอะที่สุดในร่างกายแล้วก็จําเป็นต่อการทํางานของระบบเซลล์แล้วก็ประสาทรวมถึงความแข็งแรงของกระดูกฟันเป็นรากฐานสําคัญของร่างกายเราเลยอะแล้วเราควรสะสมตั้งแต่เราแบบเด็กๆนะคะพอโตขึ้นไปเบื่ออายุมากขึ้นเนี่ยค่ะเราจะไม่เป็นกระดูกพรุนวันนี้ถ้าเกิดเรา

รับแคลเซียมไม่เพียงพอมันก็เปรียบเสมือนบ้านนะที่มีเสาเข็มค่อยๆเปราะบางขาดแรงค้ำยันแน่นอนนะคะพอมันไม่มีแรงค้ำยันไม่มีแรงบ้านเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ลมก็เหมือนเราเนาะก็จะมีกระดูกพุ่นเข่าทรุดปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนแบบใช้ตรงเขาเรียกว่าใช้คือทํางานด้วยแบบอิริยาบถเดิมๆเนี่ยค่ะก็ทําให้กระดูกเนี่ยบางทีมันหายไปเลยนะเป็นบางข้อก็มีนะคะนะคะฉะนั้นสําคัญมากทีนี้นะคะคนไทยเนี่ยได้รับเนี่ยวันละแค่361มิลลิกรัมเองนะแต่ร่างกายเนี่ยจำเป็นต้องได้รับแคลเซียมต่อวันเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ละช่วงอายุนะคะเนาะก็ดูตามนี้เลยนะคะที่สําคัญเนี่ยมันจะมีแค่แคลเขาเรียกว่าไงคะแคลเซียมอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีแมกนีเซียมด้วยนะคะเพราะมันจะได้ช่วยดูดซึมเรื่องของแคลเซียมเนาะแล้วก็ต้องมีวิตามินดีเพราะมันจะช่วยดูดซึมเรื่องของแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะนะคะมาสู่สาวหลักที่6กันแล้วนะคะเรื่องของวิตามินกันบ้างนะนะคะนะคะวิตามิน B นะคะวิตามิน B นะคะเปรียบเสมือนอะไรคะอันเนี้ยคือแบบพอรู้ข้อมูลแล้วมันแบบจึ้งมากเหมือนหม้อแปลงไฟฟ้าถึงแม้ว่าวิตามินเนี่ยนะคะวิตามินเนี่ยมันจะเป็นหมู่ที่ไม่ได้ให้แบบเรื่องของพลังงานทําให้เรามีแรงเนาะแต่มันจัดอยู่ในหมู่ที่ร่างกายจําเป็นต้องมีนะคะที่สําคัญเนี่ยวิตามินเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่มันละลายในน้ําได้ว่าจะเป็น B1 B2 B3 B5 B6 B12 แล้วก็โฟเลตนะคะมีส่วนช่วยอะไรคะโอ้ช่วยในกระบวนการเผาผลาญในเซลล์แล้วก็ปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายนั่นหมายความว่าเปรียบเสมือนแบบเป็นอุปกรณ์สำคัญซึ่งแปลงพลังงานไฟฟ้าในบ้านให้พร้อมใช้งานนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเราขาดวิตามิน B ร่างกายต้องเหมือนเราขาดตัวแปลงพลังงานมันก็ทำให้เซลล์ทำงานน้อยลงร่างกายอ่อนเพลียที่สำคัญเราต้องรับประทานให้เพียงพอนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะวิตามินนะคะ B ทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เราจำเป็นต้องทานเนี่ยต้องบอกว่ามาจากหลากหลายมากถ้าเกิดว่าเราต้องเลือกทานในพืชนะคะในอาหารก็ต้องบอกว่าเลือกกันยากมากเนาะนะคะเลือกกันยากมากจริงๆนะคะก็ไม่รู้ว่าอันไหนพออันไหนครบอันไหนไม่ครบแต่วันนี้นะคะมีเขาเรียกว่ามีทริคมาฝากถ้าวันนี้เราจําเป็นจะต้องเลือกนะคะเลือกแบบใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่มันง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเราเลือกแบบไหนเนาะนะคะเดี๋ยวบอกค่ะก็ต้องเลือกนะคะที่มันออกฤทธิ์นานนะคะอยู่นานนะคะค่อยๆปล่อยประจุถูกไหมคะเพราะวันนี้ถ้าเรากินนะคะเข้าไปเนี่ยนะคะมันละลายในน้ำมันไม่สะสมในร่างกายอยู่แล้วเพราะมันจะถูกขับออกทางปัสสาวะไหมคะเนาะแล้วก็เราควรทานวันละเท่าไหร่เนาะก็นะคะทานในนี้เลยแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะวันนี้นะคะลองถามคนที่เรานะคะที่แบบเป็นโค้ชเราที่ดูแลเรานะนะคะมันมีตัวที่แบบว่าโหในเม็ดหนึ่งคือครบเลยไม่ต้องไปหาจากพืชผักอาหารอะไรใดๆเลยนะคะเนาะที่สําคัญนะออกฤทธิ์ที่เขาเรียกว่าลำไส้แก่กระเพาะด้วยนะคะตรงจุดด้วยนะคะมาสู่เขาเรียกว่าเสาหลักที่7นะคะนะคะเสาหลักที่7นะคะคือเรื่องอะไรเสาหลักที่7เนี่ยคือเรื่องของวิตามินซีนะคะมี B แล้วก็ต้องมี C นะคะเปรียบเสมือนอะไรคะระบบรักษาความปลอดภัยเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนรปภ.หรือ CCTV อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่เขาจัดเป็นโหมดที่ไม่ให้พลังงานเหมือนกันนะแต่ก็ต้องจําเป็นอ่ะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ช่วยนะคะเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายปกป้องสิ่งแปลกปลอมอันตรายเข้ามาสู่บ้านนะคะเหมือนร่างกายนะเขาจะเป็นเหมือนแบบถ้าเข้ามาเจอชั้นก่อนอะไรประมาณนี้นะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระคือสิ่งที่มันจะมีปัญหากับร่างกายเราอ่ะปกป้องเซลล์ด้วยที่สําคัญอ่ะก็ต้องทานเพราะว่าอันเนี้ยมันก็เขาเรียกว่าไม่สะสมในร่างกายเหมือนกันถ้าเราขาดล่ะก็เหมือนแบบบ้านเราไม่มีรั้วไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใครจะเข้ามาเมื่อไหร่ใครจะทําอันตรายเราเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราไม่ทานวิตามินซีถ้าร่างกายเราอ่ะเราก็จะแบบโดนฝุ่นโดนควันก็จะไอก็จะเป็นหวัดก็จะเป็นผื่นเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายนั่นเองเนาะทีนี้นะคะถ้าเราจําเป็นต้องแบบเลือกแบบเราไม่เลือกจากการที่กินแบบเขาเรียกนะทานพวกผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกไหมคะถ้าเราต้องเลือกแบบที่มันเป็น product หรือผลิตภัณฑ์

แนะนำวิธีเลือกนะคะให้เป็นวิตามินเขาเรียกว่าอะไรคะมีสองแบบนะทั้งออกฤทธิ์นานแล้วก็ออกฤทธิ์สั้นชนิดที่ออกฤทธิ์นานเนี่ยมันจะค่อยๆปล่อยสารสําคัญอย่างช้าๆตลอดคงที่ตลอดแบบเส้นทางเดินอาหารเลยแต่ถ้าเป็นระบบแบบออกฤทธิ์สั้นเนี่ยค่ะมันจะปล่อยทันทีในครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะอยู่ได้เพียง2 ชั่วโมงเพราะว่าเขาไม่ได้สะสมถูกไหมคะที่สําคัญชนิดที่ออกฤทธิ์นานเนี่ยจะถูกดูดซึมประมาณสัก73%เนาะนอกจากนั้นก็ขับออกทางแบบเหมือนปัสสาวะเราอะเล็กน้อยแต่ถ้าเราเลือกชนิดที่มันออกฤทธิ์สั้นนะคะก็จะถูกดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยแค่ประมาณสัก43.5แต่ถูกขับออกทาง125นั่นหมายความว่าร่างกายจะถูกเอาไปใช้แค่25%เท่านั้นแต่ยังไม่พอนะคะประโยชน์ของแบบวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกชนิดที่ออกฤทธิ์นานนะคะเขาจะปลดปล่อยวิตามินอย่างต่อเนื่องช้าๆยาวนานถึง8 ชั่วโมงทําให้แบบรักษาระดับวิตามินซีในเลือดคงที่งั้นเราก็แบบเหมือนต้านปัญหาที่จะเข้ามาในร่างกายเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายได้ตลอดทําให้ร่างกายเนี่ยนําไปใช้ได้มีประสิทธิภาพยาวนานต่อเนื่องแล้วก็พอเรารับประทานจะไม่แตกตัวทันทีแล้วค่อยๆเปลี่ยนแบบวิตามินซีปล่อยออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลดการสูญเสียวิตามินซีเพราะว่าการขับแบบขับออกจากร่างกายเนาะแล้วก็ปลอดภัยเนื่องจากว่าแบบมันไม่ได้ปล่อยออกมาในทีเดียวในแบบปริมาณที่เยอะๆนะคะการออกฤทธิ์นานๆเนี่ยนะคะจะช่วยลดเรื่องของกรดที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะแล้วก็เพราะมันปลดปล่อยทีละช้าๆคงที่นะคะลดอาการที่แบบไม่พึงประสงค์ในเรื่องของกระเพาะลำไส้นะคะการปวดการเกร็งท้องเสียอะไรเงี้ยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการที่จะเสริมสร้างสุขภาพเพราะว่าร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็รักษาระดับวิตามินซีในเลือดให้คงที่เพื่อเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระแล้วก็นำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ลองเลือกดูนะคะว่าตัวไหนที่ออกฤทธิ์ยาวนาน8 ชั่วโมงนะคะเนาะแล้วสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะเสาหลักที่8ที่จะไม่พูดถึงไม่ให้ความสำคัญไม่ได้เลยในยุคนี้ในสมัยนี้เนาะนะคะก็เรื่องของโปรไบโอติกแล้วก็ไฟเบอร์นะคะถ้าเปรียบเสมือนแบบบ้านหลังนึงเขาก็เปรียบเสมือนแม่บ้านเนาะโปรไบโอติกคืออะไรคะคือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่ในอาหารช่วยทำงานเรื่องระบบทางเดินอาหารส่วนตัวใยอาหารนะคะมันก็คืออาหารของตัวจุลินทรีย์นะคะช่วยทําเรื่องอะไรคะเรื่องของการย่อยการดูดซึมเรื่องของสารอาหารลดเชื้อที่ก่อโรครักษาสมดุลเรื่องของภูมิคุ้มกันเนื่องจากว่าเป็นนะเขาเรียกอะไรคะมันขาดไม่ได้เพราะมันจะต้องแบบเหมือนต้องเตรียมเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเขาต้องกินให้พอถ้ามันไม่พอถูกไหมคะก็เปรียบเสมือนเราขาดแม่บ้านในการดูแลทําความสะอาดทําความเรียบร้อยในบ้านน่ะแน่นอนค่ะมันก็จะเกิดก่อปัญหาถ้าร่างกายเราก็จะเกิดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือภูมิคุ้มกันมันตกลงไปถูกไหมคะนะคะทีนี้นะคะเราจะหาได้จากแหล่งไหนล่ะนะคะเอาง่ายๆค่ะตัวโปรไบโอติกตัวอาหารของโปรไบโอติกก่อนนะคะหาได้ง่ายทั้งในส่วนของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมใหญ่ถั่วเหลืองนะคะหน่อไม้ฝรั่งกล้วยกระเทียมขนมปังนะคะอาร์ติโชกเนาะส่วนเรื่องของโปรไบโอติกนะคะก็ตัวเรื่องของอาหารหมักดองที่ไม่ผ่านกระบวนการความร้อนเนาะนะคะสำคัญก็จะเป็นพวกผักดองโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกนมที่มันเป็น UHT อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นจุลินทรีย์ที่เสียชีวิตแล้วเราก็กินแล้วมันไม่ได้ประโยชน์เนาะนะคะนะคะวันนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยนะคะล้ำลึกมากๆนะคะสำหรับตัวโปรไบโอติกเนาะสำหรับเสาหลักที่8นะคะต้องบอกว่าช่วยควบคุมเรื่องของการดูดซึมนะคะคือแร่แล้วก็ก๊าซป้องกันจุลินทรีย์ก่อโรคเข้าสู่ร่างกายต้านจุลินทรีย์ที่อาจจะเกิดอันตรายโดยตรงสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะช่วยเรื่องของระบบย่อยคาร์โบไฮเดรตหมายถึงว่าพืชบางชนิดเนี่ยมันต้องใช้ตัวพรีไบโอติกเป็นตัวย่อยถูกไหมคะแล้วก็ช่วยควบคุมเรื่องระดับคอเลสเตอรอลด้วยนะคะนะคะช่วยเรื่องของการย่อยและเสริมการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะที่สําคัญอีกอันนึงเลยนะคะก็ช่วยเรื่องระบบของการขับถ่ายถ้าวันนี้เราจําเป็นจะต้องเลือกนะคะเราไม่กินจากพืชเนาะเราไม่กินจากผลิตภัณฑ์แต่เราเลือกที่เป็นตัวไพรโบติกจากโปรดักต์ต่างๆเนี่ยแนะนํานะคะก็คือต้องเป็นจุลินทรีย์ที่ดี5 สายพันธุ์นะคะแล้วก็มีอาหารของ

ตัวมันเนี่ยอยู่ในนั้นก็คือมีพรีไบโอติกอยู่ในนั้นด้วยเนาะอีกอันนึงนะคะก็คือต้องแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตเออนะคะเกาะติดผนังลำไส้ได้ดีเนาะแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะเออนะคะวันนี้เนาะก็ต้องบอกว่าทั้ง8เสาหลักนะคะที่วันนี้นะคะได้เอามาฝากนะคะทุกท่านนะคะก็เชื่อว่านะคะถ้าเราสามารถนะคะดูแลนะคะสุขภาพนะคะได้ทั้งครบนะคะ8เสาหลักนะเชื่อว่าวันนี้นะคะเรานะคะจะปลอดภัยปลอดโรคห่างไกลและสุขภาพดีนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

หมอคะหนูรู้แหละว่าร่างกายของหนูน่ะต้องการแมกนีเซียมแต่หนูไม่อยากทานอาหารเสริมเลยค่ะหนูจะหาแมกนีเซียมจากอาหารปกติธรรมดาตามธรรมชาติได้จากที่ไหนบ้างวันนี้หมอจะพาทุกคนไปดู9สุดยอดอาหารตามธรรมชาติที่มีแมกนีเซียมสูงหาทานได้ง่ายดีต่อสุขภาพตามมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอเมย์เมย์ไอเฮลยูนะคะจากคลิปที่ผ่านมาเราได้พูดกันไปแล้วเกี่ยวกับ8สัญ

สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าร่างกายของคุณอาจจะขาดแร่ธาตุตัวสำคัญที่ชื่อว่าแมกนีเซียมใครยังไม่ดูตามไปดูได้ในคลิปนี้เลยนะสำหรับใครนะคะที่อาจจะยังไม่สะดวกดูหมอมาสรุปสั้นๆง่ายๆก่อนว่าไอ้เจ้า8อาการที่ว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยอาจจะมีอาการในเรื่องของ

สูงรักษายังไงก็ยังต้องเพิ่มยาอยู่ตลอดเลยคุณหมอดุทุกรอบและอย่างสุดท้ายนะคะคือในเรื่องของเบาหวานควบคุมไม่ได้น้ำตาลสูงนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นโดยย่อของ8อาการเตือนที่บอกว่าร่างกายของคุณอาจขาดแมกนีเซียมถ้าใครยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดูในคลิปนี้ด้วยนะเอาละค่ะทีนี้เมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าร่างกายของเราคงขาดแมกนีเซียมแน่เลยเราจะทำยังไงดีอย่างแรกเลยนะคะเราสามารถรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมค่ะเสริมเข้าไปตามมื้ออาหารปกติได้แล้วหมอคะร่างกายของหนูต้องการแมกนีเซียมเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเราต้องกินเยอะขนาดไหนกันล่ะเอาล่ะอย่าเพิ่งไปพูดเลยว่าต้องกินเยอะขนาดไหนมาดูกันตาม RDA ก่อน RDA คืออะไร RDA เนี่ยมันคือปริมาณสารอาหารในแต่ละชนิดนะคะที่แนะนำให้ร่างกายของเราได้รับในแต่ละวันสำหรับคนที่เป็นคนทั่วไปและมีร่างกายแข็งแรงตามปกตินั่นเองค่ะซึ่งปริมาณ RDA ของแมกนีเซียมนะคะจะแนะนำไว้ที่ประมาณ400มิลลิกรัมต่อวันค่ะแล้วโดยเฉลี่ยแล้วเรากินกันพอจริงๆหรอคะหมอบอกเลยค่ะว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยเราทานไม่ค่อยพอหรอกค่ะจะกินกันอยู่แค่ประมาณ200ถึง300มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองค่ะนี่ยังแค่ RDA นะคะอย่างที่บอกค่ะ RDA เป็นแค่ปริมาณขั้นต่ำที่เราแนะนำให้ทานต่อวันเพื่อไม่ให้ร่างกายของเราเกิดโรคจากภาวะขาดแมกนีเซียมหรือแสดงอาการออกมานั่นเองแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราต้องการแมกนีเซียมในปริมาณที่มากกว่านั้นค่ะถึงจะเข้าสู่ช่วง optimal level หรือช่วงความสมดุลของร่างกายของเราถ้าร่างกายเราต้องการมากกว่า RDA งั้นแน่นอนค่ะไอ้200ถึง300มิลลิกรัมที่เราทานอยู่ทุกวันนี้มันคงไม่พอแน่ๆเราจะเลือกอาหารยังไงให้เราได้รับแมกนีเซียมอย่างเพียงพอนะคะหมอจะพาทุกคนไปดู9สุดยอดอาหารตามธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมกันค่ะเรามาดูกันที่ปริมาณของอาหารแต่ละอย่างที่100กรัมกันค่ะเราจะได้เทียบกันง่ายขึ้นนะตัวที่เป็นแชมป์ของปริมาณแมกนีเซียมที่สูงที่สุดอันดับ1เลยนะคะก็คือเจ้าถั่วแอลมอนด์นั่นเองค่ะถั่วแอลมอนด์เนี่ยเรารับประทานได้หลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคั่วแบบอบรับประทานเล่นก็ได้หรือว่าจะโรยหน้าในอาหารในสลัดในขนมต่างๆก็มีถั่วแอลมอนด์หาทานได้ง่ายมากเลยซึ่งในปริมาณแอลมอนด์100กรัมนะคะจะมีปริมาณแมกนีเซียมสูงถึง270มิลลิกรัมเลยค่ะเยอะมากๆเลยทีนี้มาดูกันที่ตัวที่2อันดับ2นะคะคือเจ้าดาร์กช็อกโกแลตค่ะในดาร์กช็อกโกแลต100กรัมนะคะจะมีแมกนีเซียมสูงถึง146มิลลิกรัมเลยค่ะไอ้นี่ก็เยอะเหมือนกันนะแต่การรับประทานดาร์กช็อกโกแลตต้องระวังนิดนึงค่ะในเรื่องของอาจจะมีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบนะเราก็ต้องดูที่มันไม่ได้ใส่นมหรือใส่น้ำตาลถ้าเราเผลอกินช็อกโกแลตที่ใส่นมกับใส่น้ำตาลในปริมาณเยอะๆอาจจะได้โทษมากกว่าได้ประโยชน์นะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนี่ต้องระวังด้วยนะคะอันดับที่3ค่ะที่มีปริมาณแมกนีเซียมสูงไม่แพ้กันเลยคือเต้าหู้ค่ะในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะเริ่มทานหันมาทานเต้าหู้แทนเนื้อสัตว์กันบ้างซึ่งเต้าหู้100กรัมนะคะจะมีปริมาณแมกนีเซียมเนี่ยสูงถึง115มิลลิกรัมเลยค่ะถือว่านอกจากได้บุญแล้วนะคะก็ยังจะได้แมกนีเซียมในปริมาณที่สูงอีกด้วยลองเลือกรับประทานเต้าหู้ดูนะคะและในอันดับที่4กับอันดับที่5นะคะ2ตัวนี้มีปริมาณแมกนีเซียมพอๆกันค่ะคือผักโขมแล้วก็ข้าวกล้องค่ะ2ตัวนี้นะคะในปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีปริมาณแมกนีเซียม88มิลลิกรัมค่ะถือว่าเยอะพอสมควรเลยซึ่งเพียงแค่เราเปลี่ยนจากข้าวขาวให้เป็นข้าวกล้องเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้แมกนีเซียมในปริมาณที่สูงและก็ยังได้วิตามินและแร่ธาตุตัวอื่นพ่วงเข้ามาด้วยนะเป็นประโยชน์มากเลยมื้อถัดไปนะคะลองเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้องหรือข้าวธัญพืชดูกันนะและในอันดับถัดไปนะคะอันดับที่6ก็คือเจ้าอะโวคาโดค่ะซึ่งอะโวคาโดเนี่ยสายรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพคงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะในการรับประทานแทนเนื้อสัตว์หรือว่ารับประทานร่วมกับสลัดนะคะซึ่งเจ้าอะโวคาโดเนี่ยมีปริมาณแมกนีเซียมสูงถึง45มิลลิกรัมต่อขนาดเนื้ออะโวคาโด100กรัมค่ะซึ่งนอกจากจะได้เจ้าแมกนีเซียมในปริมาณที่สูงแล้วยังมีเจ้าไขมันดีตัวสำคัญหรือว่าเจ้ามูฟ่ารวมไปถึงใยอาหารแล้วก็แร่ธาตุต่างๆวิตามินเคแล้วก็วิตามินอื่นๆที่สำคัญกับ

0: ร่างกายด้วยเช่นกันดังนั้นสายสุขภาพอย่าลืมหาอะโวคาโดติดตู้เย็นเอาไว้นะแล้วก็เอามากินด้วยล่ะไม่ใช่ติดตู้เย็นแล้วปล่อยมันเน่าไปอย่างนั้นแบบนั้นไม่ได้นะเอาล่ะอันดับที่7ค่ะอันดับที่7เนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงเมล็ดฟักทองค่ะเมล็ดฟักทองเนี่ยเราก็เอามาทานได้หลายรูปแบบบางทีก็เห็นบรรจุถุงเอามาทานเล่นเวลาเราดูหนังดู Netflix อะไรแล้วก็หยิบเมล็ดฟักทองมาทานเล่นก็ได้เหมือนกันนะซึ่งปริมาณ100กรัมของเมล็ดฟักทองนะคะจะมีแมกนีเซียมเนี่ยสูงถึง38มิลลิกรัมเลยทานเล่นทานเพลินๆแป๊บเดียวก็ได้แมกนีเซียมถึงแล้วล่ะลองเอามาทานกันดูนะคะอันดับที่8นะคะกล้วยค่ะกล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ที่เราคุ้นเคยแล้วก็หาได้ในชีวิตประจำวันง่ายมากเลยซึ่งปริมาณกล้วย100กรัมนะคะจะให้แมกนีเซียม33มิลลิกรัมค่ะนอกจากเขาจะมีประโยชน์ในเรื่องของแมกนีเซียมในปริมาณสูงแล้วยังมีแร่ธาตุตัวสำคัญอีกหลายตัวเลยค่ะรวมไปถึงโพแทสเซียมด้วยซึ่งโพแทสเซียมเนี่ยจะดีต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและยังช่วยลดความดันได้ด้วยนะแต่สำหรับคนที่เป็นเบาหวานต้องระวังในการรับประทานกล้วยอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขามีคาร์โบไฮเดรตและมีน้ำตาลในปริมาณที่ค่อนข้างสูงอันนี้ต้องระวังนะถ้าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาจจะเลือกแบบชนิดที่เป็นกล้วยหามหน่อยนึงอันนี้ก็จะน้ำตาลต่ำกว่ากล้วยปกตินิดนึงค่ะและอันดับสุดท้ายนะคะอันดับที่9ค่ะจะไม่พูดก็คงไม่ได้เหมือนกันเจ้าถั่วเมล็ดแห้งค่ะหลายๆคนคงจะนึกภาพไม่ออกนะคะว่าถั่วเมล็ดแห้งมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกถั่วดำถั่วแดงหรือถั่วเหลืองนะคะโดยถั่วเหล่านี้เนี่ยถ้าจะเอามาเทียบในปริมาณ100กรัมเนี่ยคงจะยากนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายชนิดเอาเป็นประมาณ1ถ้วยละกันค่ะโดยถั่วเมล็ดแห้ง1ถ้วยเนี่ยจะมีปริมาณแมกนีเซียมประมาณ20มิลลิกรัมค่ะโดยเราสามารถนำถั่วเหล่านี้นะคะมาหุงรวมกับข้าวกล้องนำมาเป็นข้าวธัญพืชรับประทานแทนข้าวขาวก็จะได้แมกนีเซียมในปริมาณที่สูงใช่ย่อยเลยนะถือว่าโอเคเลยแล้วก็เขายังมีแร่ธาตุและวิตามินตัวสำคัญตัวอื่นด้วยมีไขมันดีด้วยและยังให้โปรตีนที่สูงมากด้วยนะคะซึ่งการรับประทานเจหรือการงดเว้นเนื้อสัตว์การทานแพลนเบสเนี่ยก็สามารถทานถั่วพวกนี้ได้แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เราขาดสารอาหารก็ควรจะรับประทานถั่วที่หลากหลายค่ะเพื่อชดเชยกรดอะมิโนที่อาจจะขาดตกบกพร่องไปในถั่วแต่ละชนิดนั่นเองและนี่นะคะก็คือ9สุดยอดอาหารที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมที่สามารถหาเสริมได้ในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมค่ะแต่ทีนี้ใครมองว่าวิหมอคะหนูทานยังไงหนูก็ทานแมกนีเซียมไม่พอแน่เลยหนูจะหากินจากไหนหาทานยากเหลือเกินนะคะหมอมีคลิปที่แนะนำเกี่ยวกับการเลือกชนิดอาหารเสริมที่เป็นแมกนีเซียมอยู่ก็คือคลิปนี้นั่นเองเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้นะคะเราจะได้เลือกรับประทานอาหารเสริมเกี่ยวกับแมกนีเซียมได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานNet Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: กรณีที่เราจะทำ preventive ในการดูแลตัวเองเรื่องของการกินคุณหมอมีคำแนะนำยังไงครับ
2: คือผมว่าการกินเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะฮะถ้าเปรียบเทียบในการดูแลสุขภาพการกินการออกกำลังกายหลายๆคนเนี่ยเข้ามาหาแล้วบอกว่าออกกำลังกายนะนะฮะแต่บางการออกกำลังกายของบางคนมันไม่เกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าเขาพูดติดปากว่าออกกำลังกายแต่ว่ามันเกิดขึ้นยากมากอ่ะนะ
1: ครับ
2: แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็

0: คือการกินคือขาเข้าเป็นสิ่งที่ปรับได้ง่ายที่สุดเพราะว่าสมมุตินะครับเวลาผมอย่างวิ่ง10กิโลมินิเนี่ยนาฬิกาก็จะบอกว่าเบิร์นไปประมาณ800แคลแต่มันบางทีมันอาจจะเท่ากับข้าวกะเพราไข่ดาวจานเดียวก็ได้
1: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแค่ระมัดระวังการกินนะครับเราอาจจะไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งถึง10กิโลใช่ไหมฮะซึ่งการวิ่ง10กิโลสำหรับผมอาจจะไม่ได้ยากแต่สำหรับหลายๆคนที
1: ่
0: มีข้อจำกัดอาจจะดูยากดังนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มจากการกินก่อนว่าในทางโคชชิ่งเราเนี่ยอะไรที่พอปรับได
1: ้
0: เราปรับก่อนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นไข่ต้มกับไข่ดาวแคลอรี่ต่างกัน2-300แคลสบายๆเลยนี่คือวิ่ง5โลนะครับเราก็ปรับเล็กปรับน้อยก่อนนะฮะหรือว่าเครื่องดื่มที่เรากินเป็นประจำอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นกาแฟหวานน้อยอะไรก็ตามแต่แคลอรี่ก็ยังเข้าไปอยู่ดีอย
1: ่
0: างเงี้ยครับเราปรับเล็กปรับน้อยหรือเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลปกติก็เปลี่ยนเป็นซีโร่ซะมันก็จะเรียกว่ามันไม่ได้ดีที่สุดนะครับในเครื่องดื่มเหล่านั้นแต่มันช่วยให้เราเปลี่ยนผ่านได
1: ้
0: กาแฟที่ใส่ฟูลครีมใส่น้ำตาลก็ค่อยๆถอยน้ำตาลลง
1: พอเราอายุมากขึ้น30กว่า40กว่านี่ร่างกายมันจะเบิร์นมันจะเบิร์นน้อยลงใช่ไหมครับกินเสร็จแล้วมันจะมีไขมันสะสมขึ้นแล้วถ้าเราให้คุณหมอมีคำแนะนำในเรื่องของคนในกลุ่มวัยประมาณนี้นะฮะว่าเขาจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินของตัวเองยังไงเพราะว่าบางทีจะให้ไปออกกำลังกายอย่างมีวินัยนี่มันก็ยากถ้าอย่างนั้นไอ้ขาเข้าเนี่ยมันจะระวังยังไงก่อนได้บ้างครับ
0: คือผมว่าไม่แตกต่างจากนักโภชนาการทั่วๆไปในการไม่ทานของทอดของมันบ่อยครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่า
1: คำว่าบ่อยนี่เราทานได้บ้างใช่ไหมฮะ
0: เราทานได้สิครับเราทานได้คือวิธีการคิดของการทำโคชชิ่งหรือการทำโภชนาการในสายของหมอนัทเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงเนาะอยากกินกะทิอยากกินของทอดของมันเนี
1: ่
0: ยแต่ว่าจริงๆรากของคำแนะนำที่มาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าในต่างประเทศเวลาเรากินสมมติกินต้มยำกุ้งคนอเมริกันจะกินไม่แบ่งเพื่อนนะเพราะว่าเขาจะกินเป็นชามต้มยำกุ้งถ้าเขากินปลากระพงเขาจะกินปลากระพงทั้งตัวคนเดียวคือลักษณะการแชร์ไม่มีฉะนั้นเขาจะได้กะทิเยอะเขาจะได้อะไรเยอะใช่ไหมแต่คนไทยเราแชร์ริ่งกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ปริมาณนิดปริมาณหน่อยซึ่งก็ไม่ได้มากไปดังนั้นในความเห็นผมคิดว่ามันไม่ได้เลวร้ายแต่เราต้องกินในปริมาณที่มันไม่มากไปงานวิจัยหลายๆงานเห็นว่าการทานอาหารเช้าเนี่ยจะดีต่อสุขภาพในระยะยาวถึงแม้ในบางคนบอกว่าเกิดมาไม่กินอาหารเช้าก็สุขภาพดีแต่ว่าโดยตามหลักแล้วเนี่ยการกินตามนาฬิกาชีวิตคือตื่นมาแล้วทานเพราะเราอดอาหารทั้งคืนเนี่ยพ้นตื่นมาน่าจะดีที่สุดตื่นมาก็ทานอาหารเช้าแล้วก็ค่อยๆทานน้อยลงโดยเฉพาะตอนช่วงเย็นซึ่งเราก็ใกล้จะนอนหรือไม่ได้ออกกำลังก็ควรจะมีสัดส่วนที่น้อยลง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยครับครับ
1: อย่างหนุ่มสาวออฟฟิศทั่วๆไปที่เช้ามาก็ต้องออกไปทำงานอะไรแบบนี้ถ้าสมมตินะครับกาแฟถ้วยหนึ่งขนมปังชิ้นหนึ่งนี
0: ่ไม่อยู่ฮะ
1: ไม่อยู่นะครับ
0: เพราะว่าสิผมว่าสิ่งสำคัญก็คือถ้าพูดเราแบ่งอาหารออกมาเป็น3มื้อสมมติเราทุกคนกิน3มื้อเนี่ยพอชั่นเช้าอาจจะมากกว่าปกตินิดหน่อยเช่น 30-40% ของสัดส่วนของส่วนที่เหลือแล้วก็ตอนเย็นอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือว่าถ้าเรากินเช้าน้อยเนี่ยสมมุตินะครับเรากินข้าวกับกะเพราหรือตอนเช้ากับการที่เรากินแค่กาแฟกับขนมปังสายๆเราจะหิวละนะฮะก็คือความอิ่มท้องนี่สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินแล้วเราหิวแล้วเนี่ยเที่ยงเราจะหยุดกินไม่ได้เราก็ต้องกินในปริมาณที่มากขึ้นนะครับร่างกายก็จะต้องเผาผลาญในปริมาณที่มากขึ้นดังนั้นผมเห็นเรื่องของการกินว่าคือกินให้มันพอเหมาะกับแรงที่เราต้องใช้นะฮะแล้วกินไม่ได้พอเหมาะอย่างเดียวด้วยต้องคิดว่ากินแล้วให้มันอิ่มได้ถึงเที่ยงด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คิดง่ายๆเหมือนกินข้าวกะเพรากับกินโจ๊กเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างบ่อยๆถามว่าโจ๊กเนี่ยตอนกินอิ่มไหมอิ่
1: ม
0: แต่มันไม่อยู่ท้องดังนั้นถ้าเกิดเราจะควบคุมอาหารนะผมพูดถึงการควบคุม
1: ครับ
0: การควบคุมที่เจอปัญหาของคนไข้บ่อยๆก็คือตั้งใจจะกินน้อยเพราะกลัวโรคเบาหวานจะกำเริบไขมันกำเริบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอกินน้อยปุ๊บมันก็ยืนระยะการอิ่มได้ไม่ถึงเที่ยงก็เลยต้องกิน
1: ครับ
0: นะฮะกรณีที่เราบอกคนไข้บอกว่าเอ๊ะลองอดอาหาร IF ดูไหมไม่กินเที่ยงมันก็จะทำไม่ได้เพราะว่าท้องหิว
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากินเช้าอิ่มนะแล้วเราก็เที่ยงยังอยู่ได้ในบางคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักควบคุมน้ำตาลเขาไปกินอีกทีบ่ายสามเขาก็ยังพอทำได้เพราะว่าท้องมันยังอิ่มอยู่ใช่ไหมฮะยังย่อยไม่หมด
1: อ
0: ย่างเงี้ยเป็นกระบวนการที่ถามว่ามันเป็นการปรับเล็กปรับน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องใช้เทคนิ
1: ค
0: นะครับ
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งก็มีงานหลายๆงานที่บอกว่ามันมี

0: พฤกษเคมีบางตัวที่ทำให้ลดการดูดซึมน้ำตาลซึ่งถ้าเกิดทานระยะยาวก็จะลดน้ำหนักได้อย่างเงี้ยครับทั้งที่เป็นข้าวเหมือนกันก็คือเราเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยหรือว่าทานผักก่อนทานเนื้อแล้วค่อยทานแป้งตามอันนี้ก็เรียกว่า sequential dietก็จะทำให้กระบวนการดูดซึมแตกต่างไปเหมือนกันนี่ก็เป็นเทคนิคการปรับอาหาร
1: ครับครับอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกพอมื้อเช้านี่มื้อเช้านี่คือต้องกินให้มันอิ่มยาวไปจนถึงมื้อเที่ยงนะฮะมื้อเที่ยงนี่ก็อย่างมื้อเที่ยงนี่ยังก็ควรจะต้องยังเป็นมื้อที่ใหญ่พอสมควรมากพอสมควรที่เราจะให้เราอิ่มไปได้จนถึงยาวนานขึ้นใช่ไหมครับหมอ
0: ผมคิดว่าก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าโดยตามหลักก็คือยังเราต้องทานอาหารอยู่โดยเฉพาะเด็กหรือว่าคนทำงานก็ไม่แตกต่างจากคนทั่วไปแต่ว่าถ้าเขาต้องการจะควบคุมอาหารควบคุมน้ำตาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องลองเลือกดูว่าเราจะปรับช่วงเวลาไหน
1: ครับ
0: ใช่อย่างเช่นสมมติว่าพี่ต้องการจะลดน้ำหนักใช่ไหมครับพี่ประสานลดน้ำหนักเราก็อาจจะลองว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าลดน้ำหนักก็คือทำ IF intermittent fasting คืออดอาหารยาวหน่อย
1: ครับ
0: บางคนก็บอกว่างั้นก็กินเช้าแล้วก็กินอีกมื้อที่2เป็นสักบ่าย2บ่าย3เสร็จแล้วก็ลองดูว่าสามารถอดจนถึงเช้าได้ไหมซึ่งอันนี้ก็มีรายงานว่าสามารถควบคุมน้ำหนักลดน้ำตาลได้ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่คือเราจะแนะนำให้คนไข้ทำแบบนี้ครับอาทิตย์ละวัน2วันก็พอเพราะว่าการลดน้ำหนักการควบคุมน้ำตาลเป็นเกมระยะยาวเป็นวิ่งระยะยาวหลายๆคนทำบอก5วันเลยทำทุกวันเลยสุดท้ายเป็นโรคกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือสุดท้ายทำได้2เดือนพอถ้าไม่ไหวละฉะนั้นเกมของการปรับอาหารเป็นเกมระยะยาวต้องค่อยๆทำใจเย็นๆ
1: อ๋อไม่จำเป็นต้องทำทุกวันก็ได
0: ้ทำทุกวันก็จะได้ผลเร็วนะครับแต่การที่ได้ผลอะไรมาเร็วๆในทางโภชนาการหรือการปรับเนี่ยครับมันก็ล้มเร็วนะเห็นบ่อยเลยเพราะว่าเรามีทานกับครอบครัวเรามีปาร์ตี้กับเพื่อนร่วมงานหลายๆครั้งพอเราทำอะไรที่มันตึงมากแล้วไม่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมการทำงานของเราเนี่ยพอเวลาเขาทำไม่ได้อ๋อวันนี้มีกับที่บริษัทจบละจบละแต่ถ้าเราบอกว่าอาทิตย์นึงว่างเมื่อไหร่ก็ทำมันดูเป็นภารกิจที่ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับสมมติเราทำอาทิตย์ละ2วันอย่างที่ผมเล่าก็คือว่าหยุดกินมื้อเย็นหายไปสักมื้อนึงก็500แคลอาทิตย์หนึ่ง2มื้อ2วันนะฮะก็พันหนึ่งเดือนหนึ่ง4สัปดาห์ก็4,000
1: อ
0: ันนี้ถ้าเกิดคนอ้วนเนี่ยน้ำหนักหายไปกิโลหนึ่งนะฮะ
1: โอ้ครับครับ
0: ดูไม่ได้ยากถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าภารกิจแค่ไม่กินเย็นแค่อาทิตย์ละ2วัน
1: ครับ
0: อาจจะเป็นอังคารเสาร์อาทิตย์ยังกินกับครอบครัวกับลูกได
1: ้ครับ
0: อย่างเงี้ยครับก็คือเป็นการตอดเล็กตอดน้อยให้คำแนะนำในส่วนที่ไม่ได้ยาก
1: นี่ฟังคุณหมอนัทพูดเสร็จผมเข้าใจว่าคนที่พยายามอยากจะลดน้ำหนักนี่ดูมีกำลังใจเลยนะเพราะบางทีพอจะเข้าสู่สูตรของการจะลดน้ำหนักแล้วแบบว่าบอกว่าให้ลดอาหารเย็นแล้วบางคนเข้าใจว่าต้องลดทุกวันเนี่ยเขาจะรู้สึกโอ้โหมันดูเป็นเรื่องแบบต้องต่อสู้กับตัวเองมากเลยแล้วพอเมื่อกี้เราพูดถึงมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นล่ะครับจำเป็นแค่ไหนหรือว่าคิดว่าละได้ก็ดีครับ
0: คือจริงๆผมว่าทุกมื้อมีความสำคัญกับพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์คือว่าอย่างมื้อเย็นเนี่ยมันคนกรุงเทพหรือคนในเขตเมืองส่วนใหญ่ทานมื้อเย็นค่อนข้างดึก6โมงเย็น2ทุ่มผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าบางทีเราเลิกงานดึกหรือออกคลินิกเย็นอะไรเงี้ยครับดังนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าบางวันอาจจะทานดึกแต่ว่าถ้าเราเลือกทานไม่ดึกได้เราก็ควรที่จะเลือกทานไม่ดึกเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเราทานดึกเนี้ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนหรือทานดึกสักพักเดี๋ยวเราก็นอนแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเรายิ่งออกกำลังกายได้น้อยมันก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมานะครับอย่างเช่นทานดึกมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงวัยทานดึกมากๆก็จะมีเรื่องของการทานแป้งทานน้ำตาลทานผลไม
1: ้
0: ซึ่งพวกนี้ก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงแล้วบางคนสูงถึงเช้าก็เลยเป็นที่มาว่าไม่ได้กินเยอะแม่ไม่ได้กินเยอะแต่ว่าแค่กินดึกแล้วก็กินของที่ชอบใช่ไหมครับ ทีนี้ในกรณีอย่างเงี้ยครับบางทีเราตัดเล็กตัดน้อยเช่นกินหกโมงลองกินสัก4โมงครึ่งดูไหมการเปลี่ยนเวลาแค่ไม่กี
1: ่คร
0: ึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ผลลัพธ์ของการดูแลดีขึ้นได
1: ้อ๋อแค่นั้นเองเหรอครับบางทีมันช่วยได้
0: คือการทดลองกับคนไข้ในแต่ละคน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเรากินเร็วขึ้นชั่วโมงหนึ่งมันไม่ได้ยากแล้วก็เพราะบางครั้งคนไข้มองว่าต้องเปลี่ยนเยอะอะไรเงี้ย
1: เรา
0: เปลี่ยนน้อย
1: ครับอย่างเราอย่างคุณหมอนัทใช้คำว่ากินดึกดึกนี่คือกี่โมงครับที่เราไม่ควรกินละ
0: คือโดยปกติก็ไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าคุณควรจะทานมื้อสุดท้ายเนี่ยก่อนที่คุณจะล้มนอนประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้กระบวนการย่อยมันสมบูรณ์เพราะเรารู้ว่าอาหาร

0: ารโดยเฉพาะกลุ่มแป้งเนี่ยครับประมาณสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอ่ะมันก็จะเริ่มสูงขึ้นไปในระดับน้ำตาลในเลือดละนะครับเราอยากให้มันเคลียร์ออกจากเลือดได้ค่อนข้างเร็วยิ่งเรากินปุ๊บเรายิ่งเรานอนเนี่ยระบบการย่อยมันจะชัตดาว
1: ครับ
0: ดังนั้นถ้าเป็นน้ำตาลหรือไขมันต่างๆมันก็จะค้างๆอยู่เยอะนะครับมันก็เลยส่งผลระยะยาวว่าทำให้เราคุมโรคไม่ค่อยได้สักทีหนึ่ง
1: ครับ
0: งั้นโดยตามหลักก็เอาง่ายๆเลยว่าผมว่าแต่ละคนนอนหรือว่ากินไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะปรับตัวเราเองลองปรับกินเร็วกว่าเดิมที่คุณทำอยู่สักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ทดเป็นการทดลอง
1: ครับครับ
0: แต่ว่าเร็วกว่าชั่วโมงหนึ่งอาจจะไม่ได้ลดน้ำหนักนะแต่อย่างน้อยมันอาจจะเห็นอะไรบางอย่างอยู่บ้าง
1: ครับแสดงว่าถ้าสมมติคนคิดว่าเป็นคนที่นอนประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ถอยไป 3-4 ชั่วโมงก็นั่นก็คือเวลาที่เราควรจะกินเราควรจะไม่กินมื้อเย็นช้าไปกว่านั้นแล้วใช่ไหมครับ
0: คือมีด็อกเตอร์ชื่อด็อกเตอร์มานูเจียนนะครับที่ทำทางด้านเรื่องนี้ครับ งานวิจัยโดยทั่วไปแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันว่าการกินอยู่ในเรนจ์สักประมาณสัก10ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงนะครับคำว่า8ชั่วโมงก็คือกิน8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นหรือเลทหน่อยก็อาจจะ6โมงเย็นเนี่ยช่วงเวลาการกินเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่ดีต่อสุขภาพแต่นะฮะแต่ถ้าเรากินแบบนี้อยู่แล้วแล้วเราอยากจะลดน้ำหนักเราก็ต้องปรับเวลาให้มันเออร์ลี่ขึ้นเร็วขึ้นบนเงื่อนไขที่ฉันไม่ออกกำลังกายนะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ค
0: ือเราต้องมีอะไรที่เราปรับอยู่บ้าง
1: ครับอันนี้เรื่องขาเข้าแล้วครับถามเรื่องขาออกครับแน่นอนบางคนจะบอกว่าต้องออกกำลังกายแต่ว่าเงื่อนไขชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับหมอนัทบางคนก็แบบอาทิตย์นึงได้เต็มที่ก็วันหรือสัก2วันนั้นเองถ้าสมมุติว่ากรณีแบบนี้ยังไงเสียในการออกกำลังกายนี่ต่อให้เราคุมอาหารแล้วการออกกำลังกายยังจำเป็นแค่ไหนครับ
0: คือการออกกำลังกายมันช่วยคือผมคิดว่ามันมี direct impact ก็คือมีผลทางตรงทำให้เราแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจดีขึ้นนะฮะอย่างการวิ่งการว่ายน้ำซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นแอโรบิกนะครับพวกนี้ทำให้เลือดสูบฉีดแล้วหัวใจเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับแต่มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราแข็งแรงเป็นที่เรียกว่า resistance training ใช่ไหมครับอย่างเช่นการยืดเหยียดการทำลำชี้กงหรือแม้กระทั่งการฝึกการแรงต้านต่างๆเช่นการเดินขึ้นบันไดลงบันไดอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: นะฮะแต่สิ่งที่เปลี่ยนในทางอ้อมคือว่าคนที่ออกกําลังกายบ่อยเขาจะเปลี่ยนการกินอย่างกรณีผมออกกําลังกายเนี่ยต้องไม่ออกสมมติว่าวันเสาร์อาทิตย์วิ่งตีห้า
1: ฮะ
0: คืนก่อนหน้านั้นก็ต้องรีบนอนเร็ว
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับแล้วก็สําหรับตัวส่วนตัวผมก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าถ้าดื่มแล้วเดี๋ยวตื่นไม่ทัน
1: อ
0: ย่างเงี้ยชีวิตการกินเปลี่ยนชีวิตการนอนก็เปลี่ยนมันทำให้ชีวิตเรามุ่งไปทางสุขภาพที่ดีด้วยมันก็เป็นผลทางอ้อมที่เราได้มาแล้วคนที่ออกกำลังกายก็จะไปเจอสิ่งแวดล้อมของคนออกกำลังกายซึ่งก็จะดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าย้ำสำคัญว่าการออกกำลังกายเนี่ยถ้ามีโรคประจำตัวโรคต่างๆบางทีมันไม่ได้ทำให้โรคมันหายไปนะครับเราเห็นบ่อยๆว่าคนวิ่งบางคนเป็นโรคหัวใจฮาร์ดแอทแทคในสนามวิ่งก็มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันแยกกันคือร่างกายแข็งแรงก็ส่วนหนึ่งแต่โรคประจำตัวก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจซึ่งบางครั้งไม่มีอาการนะครับก็เน้นเรื่องกินก่อนแล้วก็ออกกำลังกายส่วนที่พี่ประสานถามว่าออกยังไงเนาะผมว่าเราค่อยเริ่มทำให้เริ่มก่อนอย่าเพิ่งถามว่าจะไกลแค่ไหนเอาแค่เริ่มก่อนอย่าไปตั้งเป้าว่าออกกำลังกายต้องผอมอะไรเงี้ยคืออย่าไปกดดันตัวเองขนาดนั้นออกกำลังกายให้ได้เพื่อนให้ได้สุขภาพแข็งแรง
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นพื้นฐานที่เพียงพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ขณะเดียวกันร่างกายก็ต้องตรวจสุขภาพมันก็คือเป็นสิ่งที่คุณต้องเดินคู่กันไป
2: บุพการีที่เคารพคู่มือการดูแล

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีผู้ชมที่รักทุกคนค่ะ

0: ลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสูงวัยใกล้หมอพื้นที่ของคนวัยเกษียณที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำรารายการนี้เชื่อว่าความรู้ไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดแต่ควรทำให้เรากล้ากลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งและที่สำคัญเราไม่สอนแต่เราชวนคิดค่ะวันนี้เราอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับทำให้คนนับล้านไม่เคยได้นอนเต็มคืนเลยสักครั้งคุณเคยไหมคะนอนเร็วแล้วแต่ตีสองต้องลุกไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนเลยแต่ยังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตอนเช้าก็รู้สึกง่วงเหนื่อยงงทั้งที่เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางคนพยายามลดน้ำเย็นก่อนนอนบางคนเลิกกินข้าวเย็นแต่ก็ยังตื่นเวลาเดิมทุกคืนมันเป็นเรื่องของวัยหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองให้ถูกจุดกันแน่และคุณอาจไม่เชื่อว่าแค่ของว่างเล็กๆก่อนนอนที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ทั้งหมดและเรื่องแบบนี้เราคงเดาเอาไม่ได้ต้องฟังจากคนที่เห็นปัญหานี้กับตาตัวเองมานับพันครั้งหมอผู้สูงวัยจากญี่ปุ่นที่ยังลงพื้นที่ดูแลคนวัย60ขึ้นไปด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อว่าคนสูงวัยไม่ควรต้องอดนอนเพื่อจะได้แก่ช้าแต่ควรนอนหลับได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายกำลังต้องการอะไรหมอมาโคโตะยินดีต้อนรับค่ะ
1: ขอบคุณมากครับหมอนุ่นหมอว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เคยเจอเองก็คงยากจะเข้าใจหมอเองเคยมีช่วงที่ต้องลุก3ครั้งต่อคืนทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดเลยจนได้เจอกับผู้สูงวัยหลายคนที่ไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดจังหวะและนั่นแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของหมอไปทั้งชีวิตหมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับบางคนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่5โมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตี2บางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืน
0: หนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลังสามทุ่มแต่พอตีสามยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่าง
1: หมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7คนไข้บางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตี2หรือตี3แบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไร
0: และที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุ้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัยทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: ใช่ครับแล้วหลายคนคิดว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อยกินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพัก
0: ลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพักจะถูกประมวลว่าต้องรีบจัดการแล้วไตก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่รอให้เราหลับลึกก่อนบางเคสคนไข้กินกล้วยสุกจัด1ลูกกับนมถั่วเหลือง1แก้วก่อนนอนทุกวันพอตื่นกลางดึกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัยทั้งที่จริงคือน้ำตาลรวมในมื้อนั้นเกิน25กรัมแล้วร่างกายจำได้ว่าทุกคืนต้องขับออกพอถึงเวลาก็ปลุกตัวเองโดยอัตโนมัติครับ
0: น่ากลัวตรงที่ว่ามันกลายเป็นวงจรที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าต้นตอคืออะไร
1: ใช่ครับและที่น่าห่วงกว่านั้นคือเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นนานเข้ามันจะเริ่มฝังลงในระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ไตปล่อยออกมาโดยไม่ต้องถามเราแล้วว่าอยากตื่นไหมหมอเคยดูผลตรวจของคนไข้ที่นอนหลับไม่ลึกเลยเป็นเดือนทั้งที่ผลเลือดดีทุกอย่างแต่พอปรับของว่างก่อนนอนแค่1สัปดาห์ตารางตื่นกลางดึกที่เคยเป๊ะทุกคืนก็เปลี่ยนทันที

0: ฟังแล้วหนูอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเพราะแค่หิวอาจกลายเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่เต็มคืนไปทั้งชีวิต
1: หมออยากฝากไว้ว่าพฤติกรรมตอนเย็นคือจุดตั้งต้นของความลึกในการนอนถ้าเราเลือกถูกมันจะต่อเนื่องไปถึงฮอร์โมนสมองหัวใจและอารมณ์ในวันถัดไปแต่ถ้าเลือกผิดร่างกายจะวนกลับมาเริ่มวันใหม่ด้วยความเหนื่อยซ้ำๆแบบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ
0: และเพราะแบบนี้แหละค่ะที่เราต้องฟังต่อว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับของเหลวหรือกำลังขับความเคยชินผิดๆออกไปกันแน
1: ่หมออยากชวนคุณผู้ชมลองนึกตามแบบนี้ครับสมมุติเราดื่มน้ำเย็นแค่ครึ่งแก้วตอน6โมงเย็นแล้วนอนตอน4ทุ่มแต่ดันตื่นตอนตี2ทุกคืนโดยที่ก่อนนอนก็ไม่กินอะไรหนักไม่เค็มไม่หวานทุกอย่างเหมือนจะดีหมดแล้วทำไมร่างกายยังปลุกตัวเองขึ้นมาเพื่อขับอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็น
0: มันเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรที่เราไม่ได้สังเกตแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับบางครั้งสิ่งที่กระตุ้นไม่ใช่ปริมาณของเหลวแต่คุณสมบัติของของเหลวที่ร่างกายไม่ไหวใจน้ำตาลสูงเกินไปไตขับน้ำมันเกินไประบบน้ำดีทำงานโซเดียมสูงเกินไปร่างกายดึงน้ำเข้าไปเจือจางแล้วขับออกถ้าเรากินของเหล่านี้ในจังหวะที่ใกล้เวลานอนแม้แค่นิดเดียวระบบในร่างกายจะเริ่มตื่นตัวทั้งที่สมองกำลังจะปิดสวิตช์หลับ
0: แล้วมันจริงไหมคะที่มีบางคนกินน้อยมากกินของเบาด้วยซ้ำแต่ยังตื่นตอนเดิมเหมือนถูกตั้งปลุก
1: หมอมีเคสคนไข้คนหนึ่งครับอายุ72ปีกินแค่น้ำต้มใบเตยไม่หวานกับกล้วยครึ่งลูกทุกคืนแล้วก็ตื่นตรงตีสามเป๊ะทุกวันพอเปลี่ยนมาเป็นชาอุ่นแบบไม่หวานเลยกับข้าวโอ๊ตนิดเดียวกลับนอนได้ยาวขึ้นเกือบ5วันติดถามว่าทำไมคำตอบคือใบเตยที่เขาต้มไว้ใช้ใบนอกสุดมันขมและมีสารที่ขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนกล้วยลูกนั้นสุกจัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมาบแต่มาจากผิดจังหวะ
0: ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่ดีเพราะร่างกายจะจำว่าทุกคืนเวลานี้ต้องขับบางอย่างออกไปและมันทำโดยไม่ถามเราด้วยนะครับ
2: แปลว่าอาการตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือพฤติกรรมซ้ำที่เราสร้างเองโดยไม่รู้ตัว
1: หมออยากให้เราลองคิดว่าร่างกายก็เหมือนบ้านถ้ามีใครกดกริ่งหน้าบ้านตอนตีสองทุกคืนเราอาจคิดว่าเป็นลมหรือแมวเดินผ่านแต่ถ้ากดทุกวันเวลาเดิมนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญมันคือระบบแจ้งเตือนที่เราเคยเปิดไว้แล้วลืมปิดแล้วสาเหตุนั้นบางทีไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ของบางอย่างที่เราวางไว้ทุกคืนเช่นอาหารของว่างหรือแม้แต่เครื่องดื่มสุขภาพที่เราคิดว่าดี
0: หนูว่าหลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วของว่างแบบไหนกันแน่ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไหนที่ร่างกายยอมรับได้โดยไม่ต้องปลุกเรา
1: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมอขอถามคุณนุ่นกลับหน่อยครับในประสบการณ์ของคุณเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมที่เหมือนผู้ป่วยทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ตื่นตรงเวลาเดิมเหมือนมีนาฬิกาซ่อนอยู่ในร่างกายบ้างไหม
2: เคยเลยค่ะหนูเคยดูแลคนไข้ที่นอนดีมาตลอดชีวิตแต่พออายุเริ่มเข้าเลข7กลับตื่นตีสามตรงเป๊ะทุกวันพอเราสืบย้อนดูถึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยใหม่แค่หนึ่งอย่างคือกินน้ำสมุนไพรกล่องทุกคืนก่อนนอนเพราะอยากลดความดันทั้งที่ในกล่องนั้นมีน้ำตาลเกือบ15กรัมแล้วเขาไม่เคยรู้เลย
1: แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนระวังไม่ใช่แค่ดูว่าเรากินอะไรแต่ต้องดูว่าร่างกายเราต้องทำอะไรเพิ่มเพราะของสิ่งนั้นและนั่นคือจุดที่ร่างกายเริ่มตื่นแม้เราจะอยากนอนต่อแค่ไหนก็ตาม
2: แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราตื่นเพราะปริมาณหรือเพราะประเภทของสิ่งที่เรากิน
1: คำถามดีมากครับและคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนต่อไปอาหาร8อย่างที่หมอกำลังจะเล่าไม่ได้แค่กินได้แต่มันจะเปลี่ยนวงจรการนอนของเราแบบไม่ต้องใช้ยาเลยครับ
3: งั้นหมอขอเริ่มจากอันดับ8เลยครับถั่วลูกไก่หรือชิกพีซไม่ใช่แค่มีโปรตีนกับไฟเบอร์สูงนะครับแต่ในถั่วเม็ดเล็กๆนี้มีทริปโตแฟนที่เป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินตอนเราหลับนอกจากนั้นยังมีแมก

0: มีเซียมสูงตามธรรมชาติช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหมอเคยเจอคนไข้ที่นอนไม่ลึกมาหลายเดือนลองเปลี่ยนจากของหวานก่อนนอนมาเป็นถั่วลูกไก่นิดเดียวผลคือกลับไปหลับลึกได้ใน3คืนครับ
1: ฟังแล้วมันเหมือนว่าการนอนหลับดีไม่ได้เริ่มที่หมอนหรือแสงรบกวนแต่มาจากจานข้าวเย็นของเราด้วยนะคะ
0: ถูกเลยครับเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อิ่มอย่างเดียวแต่มันบอกสมองว่าพักได้แล้วหรืออย่าเพิ่งพักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: คุณผู้ชมเคยเจอไหมคะแบบกินแค่ของเบาๆก่อนนอนแต่กลับรู้สึกเหมือนสมองยังวิ่งทั้งที่ร่างกายนิ่งไปแล้วบางทีมันอาจไม่ใช่ความเครียดแต่คือพลังงานบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในระบบ
0: ต่อไปอันดับ7ครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆหลายคนคิดว่าเหมาะแค่กับคนลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการนอนได้ดีมากข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลซึ่งช่วยให้เซโรโทนินหลั่งต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินได้ลื่นไหลทำให้การนอนต่อเนื่องยาวขึ้นไม่สะดุดกลางดึก
1: แล้วถ้าเทียบกับผลไม้อย่างกล้วยล่ะคะเพราะหลายคนก็ใช้กล้วยช่วยให้นอนง่ายเหมือนกัน
0: กล้วยก็มีทริปโตแฟนครับแต่ข้อเสียคือถ้าสุกมากน้ำตาลจะสูงมากเช่นกันแล้วน้ำตาลนั่นแหละที่ร่างกายต้องรีบเคลียร์ออกตอนหลับข้าวโอ๊ตไม่มีปัญหานั้นแถมยังให้เบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะเคยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืนเพราะคิดว่าเบากว่าของทอดแล้วตื่นตรงเวลาทุกวันทั้งที่คิดว่าหลับสนิทสุดท้ายระวัดระดับน้ำตาลตอนดึกพบว่ามีพีคน้ำตาลแฝงอยู่ช่วงตีสองเป๊ะๆร่างกายเลยต้องขับออกแถมยังเจอดีไฮเดรชันตอนตื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายตื่นก่อนนาฬิกาเป็นประจำอาจต้องเริ่มมองพฤติกรรมอาหารของเราด้วยมุมใหม่ไม่ใช่แค่ว่ามันเฮลตี้ไหมแต่ร่างกายต้องทำงานอะไรเพิ่มหลังจากเรากินสิ่งนั้นเข้าไปหรือเปล่า
0: ใช่เลยครับแล้วอันดับ6ของหมอคือเมล็ดฟักทองอาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสังกะสีไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทที่ช่วยให้นอนหลับนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สวิงตอนกลางดึกหมอแนะนำให้กินขั้วอ่อนๆไม่ใส่เกลือก่อนนอน 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอครับ
2: แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคสให้คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ
1: โอเคค่ะวันนี้เราเริ่มได้ตั้งแต่อันดับ8ถึง5แล้วนะคะและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนดีขึ้นแต่แต่ละอย่างก็ยังเบาไตเบาสมองได้ด้วยจริงๆ
0: ใช่ครับและเรายังเหลืออันดับ4ถึง1ที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยนึกถึงเลยด้วยซ้ำอันดับ4คือฟักทองนึ่งครับหลายคนคิดว่าฟักทองคือของหนักแต่จริงๆถ้ากินในปริมาณพอเหมาะฟักทองมีทริปโตแฟนที่ช่วยสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ฟักทองยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบน้ำตาลในเลือดนิ่งตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลที่เหวี่ยงคือหนึ่งในตัวปลุกอันดับต้นๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัว
1: หมอเคยเจอเคสที่คนไข้เปลี่ยนแค่มื้อก่อนนอนจากขนมเป็นฟักทองนึ่งแล้วบอกว่าหลับได้นานขึ้นจาก4ชั่วโมงเป็นเกือบ6ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะ
0: ใช้ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อิ่มแต่ต้องการให้ร่างกายไม่ต้องทำงานเพิ่มระหว่างหลับต่อมาอันดับ3คือข้าวบาเล่อุ่นๆหลายคนกลัวแป้งแต่จริงๆข้าวบาเล่เป็นพรีไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ทำงานตอนกลางคืนได้สมดุลและที่สำคัญคือข้าวบาเล่มีแมกนีเซียมธรรมชาติช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอัตราการตื่นในช่วง deep sleep หมอแนะนำให้ต้มแบบจืดๆผสมงาดำคั่วนิดเดียวไม่ต้องปรุงหวานเลยครับ
3: ฟังแล้วเหมือนลำไส้ก็มีบทบาทต่อวงจรการนอนด้วย
0: ใช่ครับเราเคย

0: ข้าใจว่าการนอนคือเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลำไส้ก็มีนาฬิกาชีวิตของมันถ้าเรากินอะไรที่ไปรบกวนนาฬิกานั้นเช่นของมันจัดหรือรสจัดก่อนนอนลำไส้จะผลิตสารอักเสบเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาการนอนในระยะยาวได้เลย
1: แล้วอันดับ2คะ
0: อันดับ2คือเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆไม่ใช่ของเล่นนะครับอันนี้เล็ดแต่พลังใหญ่เมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในแหล่งแมกนีเซียมและสังกะสีธรรมชาติที่ดีที่สุดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนสังกะสีช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมลาโทนินและที่สำคัญเมล็ดฟักทองมีโปรตีนเล็กน้อยที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งไม่เหวี่ยงเหมือนการกินของหวานเปล่า
1: ๆหนูเพิ่งรู้เลยค่ะว่าแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนอนได้ขนาดนี
0: ้หลายคนมองข้ามครับและสุดท้ายอันดับหนึ่งที่หมออยากแนะนำที่สุดก็คือน้ำข้าวกล้องหอมมะลิอุ่นๆครับไม่ใช่ข้าวกล้องปั่นนะแต่คือน้ำต้มข้าวกล้องแบบอุ่นๆที่กรองเอากากออกจะได้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวเต็มๆโดยไม่ต้องเขียวน้ำข้าวกล้องช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งแถมยังช่วยให้ตับและไตพักเพราะไม่ต้องย่อยอะไรเพิ่มและที่สำคัญคือมันอุ่นพอดีเหมือนกล่อมระบบประสาทก่อนนอน
1: หนูรู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนแต่เหมือนมันกำลังสื่อสารกับร่างกายว่าคืนนี้คุณปลอดภัยนะหลับได้เลย
0: ใช่ครับเพราะการนอนของคนวัย60บวกไม่ได้แปลว่าเรานอนหลับแต่แปลว่าร่างกายอนุญาตให้เราหลับและถ้าเรารู้ว่าร่างกายฟังเราอยู่เราก็สามารถพูดกับมันได้ผ่านสิ่งเล็กๆที่เรากินก่อนนอนนี่แหละครับ
1: แล้วถ้ากินถูกทุกอย่างแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ดีล่ะคะเราควรสงสัยอะไรต่อเป็นอันดับแรก
0: คำถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่เราจะไปต่อกันในเฟสถัดไปเลยเพราะอาหารอาจไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันอาจเป็นแค่ชั้นแรกของระบบที่ยังไม่สมดุลอยู่ได้ครับ
1: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการตื่นกลางดึกมันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้ามอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะกับระบบน้ำระบบน้ำตาลที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอยู่ในของว่างเล็กๆก่อนนอนแทบทุกวันหนูชอบมากเลยค่ะที่ลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แค่หยุดกินแต่คือเลือกอาหารที่ร่างกายวางใจเพราะพอคิดแบบนั้นมันไม่รู้สึกว่าเรากำลังอดแต่เหมือนเราแค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเฉยๆ
2: หมออยากให้ทุกคนมองอาหารเหมือนคนเฝ้าบ้านครับถ้าเราให้คนไว้ใจเฝ้าบ้านก็หลับสนิททั้งคืนไม่ต้องลุกมาตรวจซ้ำแต่ถ้าให้คนแปลกหน้าเฝ้าแม้จะตัวเล็กน่ารักหรือดูไม่อันตรายเราก็จะนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความต่างของการเลือกอาหารก่อนนอนแบบรู้กับแบบเดาง
1: ั้นคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากลองอะไรสักอย่างแทนที่จะหยิบนมเย็นหรือผลไม้หวานที่คุ้นมือลองเลือก1ใน8อย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะจะเริ่มจากโยเกิร์ตไม่หวานกับเชอร์รี่หรือโอ๊ตอุ่นกับกล้วยก็ได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวคุณเองหลังตื่นว่ารู้สึกต่างจากคืนก่อนไหมหนูอยากชวนทุกคนลองทำเป็นสูตร8วันวันละ1อย่างลองเวียนไปทีละสูตรแล้วเขียนไว้สั้นๆแค่ว่าเมื่อคืนตื่นกี่ครั้งหรือตอนตื่นเช้าสดชื่นไหมมันเหมือนเราทำให้ร่างกายเป็นเพื่อนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทีละวัน
2: หมออยากเสริมตรงนี้นิดนึงครับหลายคนมองการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับการไดเอทคือทำแล้วต้องเห็นผลทันทีแต่จริงๆแล้วแค่คนเริ่มตั้งใจฟังตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากแล้วครับเพราะบางครั้งการที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดีไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่า
1: และนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: เนี่ยป่ะเราจะไปร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวเต็มตีน
0: เจี๊ยบเชิญยิ้มไปเลยครับ
1: ใช่ร้านเจี๊ยบหรือร้านน้องแหม่มเหร
0: อ
1: ร้านน้องแหม่มเปล่า
0: ถึงแล้วน้องนี่นี่ทางลงไปแล้วก๋วยเตี๋ยวนะ
1: ดูดไปเยอะ
0: อะไรมึงกบฏเลยวะ
1: นี่
0: อะไรมึงวะ
1: ก็นี่ร้านเจี๊ยบ
0: ก็นั่งในตู้พังมาไง
1: โอ้ยแล้วจะไปยืนตรงนี้ตะบ้าอะไรล่ะพี่เท่งก็ยืนกับมันก็ได้น้องเจี๊ยบมันก็อยู่ข้างล่างน้องเจี๊ยบน้องแหม่มก็อยู
0: ่ครับ
1: หนูปลอดภัยไหมเนี่ยบันไดเนี่ยเราระวังอะไรนะ
0: ระวังอันนี
1: ้เพื่ออะไรวะ
0: จะแล้วถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยกูควรระวังตั้งแต่อันนี้เลย
1: ใช่
0: จับตั้งเล่นนั่น
1: ลงทีละคน
0: เ
1: ออโอ้โหลูดไปเลย
2: ไม่น่าเลย
1: ไ
2: ม่น่าให้ดูดแล้วเมื่อก
0: ี้
2: ไหมอ
0: ะไรวะ
1: ใครพูดไม่น่าให้ดูดใครให้มันดูดวะโอ้โหเฮ้ยมันต้องเรียกช่างเชื่อมมาเชื่อมแล้วเดี๋ยวบอกเจี๊ยบหน่อยดิเฮ้ยมันหลุดจริงด้วยพี่เท่งไอ้นั่นสายไฟเดี๋ยวดูด
0: เสียงอ่ะมาร้านเขาเสียงไม่เราเสียงเอง
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่จริงๆเขาไม่ให้คนขึ้นที่นี
0: ่ให้หมา
1: เขาไม่ให้ลูกค้าขึ้นโอ้ย
0: ใช่
1: แล้วถ้าล่วงไปนะถ้าล่วงไปนะคนดูก็ฮาแต่เราเจ็บเอาล่ะโอ้ยไหนระวังขั้นไหนเนี่ยระวังขั้นสุดท้าย
0: กระโดดเลยนี่กระโดดเลย
1: เออไม่ได้พี่เท่งมันสูง
0: โอ้ยแค่นี้กลัว
1: ได้เลยได้เลยค่ะโอ้ยปลอดภัยแล้วกูนี่ลงมาถึงร้านน้องเจี๊ยบเลยฮะก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนเลยฮะ
0: เคยเห็นกันมาแล้วมั้งร้านเจี๊ยบเนี่ยคือติดคลองอ่ะ
1: ใช่
0: หลังร้านติดคลอง
1: แล้วหน้าร้าน
0: ติดธนาคารเฮ้ยพี่เจี๊ยบพี่
1: สวัสดี
0: พี่เจี๊ยบพี่สวัสดีครับพี่
3: เจี๊ยบ
1: นี่ไม่ใช่เจ้าของ
0: อ้าวไง
1: เจ้าของอยู่นู่น
0: อ้าวน้องหมี
1: น้องแมม
0: แมมไม่เจอกัน
1: นาน แมมไหนวะ
0: แมม
1: หมีไหนเนี่ย
0: เออ
4: สวัสดีครับพี่คร
1: ับ
4: อ
1: ันนี้อยู่ทั้งผัวทั้งเมียเลย
4: อยู่ทั้งคู่ครับไม่เห็นอยากจะถามอะไรเลยว่าร้านมีอะไรขายบ้างอะไรเงี้ย
1: ไม่ต้องถามเดี๋ยวค่อยคุยกัน
4: เหรอ
1: จะมากินลูกชิ้นแจกเฉิน
4: ลูกชิ้นแจกเฉินอยู่ตรงนู้นเฉินยิ้มอยู่กับเราป้าเดี๋ยวพา
0: พี่เฉินเนี่ยเป็นตลก
1: พี่เฉินก็อยู่กับพี่สีนุ่มแล้วก็เคยอยู่คณะซูเปอร์บอยด้วยกันพี่เฉินสวัสดี
4: นี่เฉินสวัสดีครับ
1: นี่เจ้าของร้านตัวจริง
4: เก็บเฉินลูกชิ้นปิ้ง
1: เพราะว่าไอ้เจ้าของร้านจริงๆอ่ะไม่ค่อยอยู่ร้านหรอกพี่เฉินก็จะดูแลแทนหมดเลย
5: โซฟ้า
1: ครับใช่ก็ดูแลทั้งหมดเลยอ่ะ
0: ลูกชิ้นปิ้งวันๆได้กี่ไม้อ่ะ
5: เมื่อวานได้5ไม้
1: เฮ้ยผมว่าขายดีกว่านั้น
4: พูดที่มันเยอะหน่อยพี่เหมือนกับคนไม่เข้าร้านถูก
0: วันละ5ไม้พอเลี้ยงตัวได้แล้วว
1: ันละ5ไม
0: ้ยิ่งอยู่ยิ่งลันทดไปร้านอื่น
5: แล้วเป็นสายร้านของกินเนี่ยมาร้านได้เปล่าวะ
0: นั่นเนี่ย
1: อันนี้มันคือตลาดนัดเลยเนี่ย
4: ครับผมมันไม่มีสิ่งปลูกสร้างไงเราก็เลยทำเป็นตลาดนัด
0: ย่อมเฮ้ยดี
1: เสียพระสงฆ์ว่าสีถูกต้องป่ะเนี่ย
4: คุณจะถามเรื่องภาษีทำไมภาษีถูกต้องครับทุกอย่างนี่มีบินหมดฮะ
1: โอ้
4: แล้วมีสแกนจ่ายได
0: ้อันนี้ตำปูปลาที่คุณโหน่งสั่งได้แล้วค่ะแต่มันต้องกินคู่กับอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ต้องสองมากไม่กี่คนคะ
1: อ๋อมาสองคน
0: สองคน
1: แล้วก็เดี๋ยวเมียคุณเจ๊อีกคนเป็นสามคือนี่กินคู่กันเหรอ
0: กินคู่ขนมจีน
1: มันเหมือนยัดเยียดขายอ
4: ่
1: ะ
4: ไม่มีในร้านไม่มีในร้านอันนี้คือกินเล่นครับอันนี้เอามากินเล่นเฉยๆฮะอันนี้ก็คืออ
1: ันนี้เป็นของร้านเจี๊ยบหรือว่าเป็นของคนอื่นที่ม
4: าอันนี้เป็นของร้านเราแต่ร้านอื่นเป็นของทุกคน
1: อ๋อเจี๊ยบก็จ้างเขามาตำ
4: ใช่ครับสวัสดีครับอร่อยไหมครับ
0: อย่าจำใจพูดครับ
4: อร่อย
0: จำใจตอบฮะ
1: อันนี้ไก่อะไรครับพี่
4: อันนี้ไก่ทอดเนี่ย
1: ขอโทษนะพี่นั้นขอดูได้ว่ากรอบไหม
4: ได้ครับมันเหลือ2ชิ้นเลย
0: โอ้มึงวิธีเอามึงนี่อยู่ในป่ามึงอะรอดชิ้นนึงอะ
1: โอ้พี่เท่งครับลูกค้าให้ชิม
0: เนี่ยโอ้หัวให้กระดูก
1: นี่เนื้อนี่เป้งๆเลย
0: เหรอ
1: ใครหมักอะเจี๊ยบ
4: ไอ้ปูก็แหม่มเป็นสูตร
1: อร่อยไหม
0: เอาออกได้ไหม
1: อร่อยพี่นะ
0: เอาก็ดูออกนะ
4: อ
0: ้าวน้องเหนือ
1: น้
4: องเหนือไหนอาทาย
1: อาทายไปไหนมา
4: ไปไหนมา
6: ผมขับมานี่เลยขับมอเตอร์ไซค์มา
4: เพื่อมาออกรายการนี
6: ้ตอนแรกจะไปนครนายกก็แวะมานี่ก่อนแล้วจะไปหาพี่หนุ่มที่นครนายก
4: อ้าวเหรออ้
1: าวแล้วมาแต่งให้ผู้หญิงมาแล้ว
0: เอาเงียบทั้งนั้นแหละเงียบไปเลย
1: เอาขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่งให้ผู้หญิง
6: ครับผมเป็นคนทุ่มเทให้ความรัก
1: ดีแล้วนะนี่จะไปนครนายกจริงเหรอ
6: ใช่ผมได้พี่หนุ่มอยู่ร้าน
1: ทำกับเจี๊ยบก่อนนะไป
0: โอ้ย
1: ไม่ต้องเก็บตังค์เจ๊ไม่ต้องเก็บตังค์นะ
6: พี่เลี้ยง
1: เดี๋ยวไปเก็บกับพี่เจ๊
0: จะกินสักเท่าไหร่วะอย่าว่าจะมืออาชัยเลยตัวเนี้ย

0: ตัวนี้เท่ากี่จาน
1: ก็เยอะอยู่นะ
2: เยอะนะ
0: จนจบเลยตัวนี้เท่าทั้งหมดกี่จานนะฉันตอบไปเลยมาตอบไปเลย
1: สิบจาน
2: สี่ห้าหกเจ็ดแปด
0: สิบจาน
1: เลี้ยงป่ะ
0: ไม่นับจานเฉยก็กินหมดสิบจานจะได้ไอ้เช็คบินเจี๊ยบเช็คบินสิบจานนะ
2: ครับโอ้เจ้าหน้าที่ก็ดูอยู
1: ่แล้วไทยเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยร้าน
2: ไม่ใช่ร้านไอ้ไทย
3: ฮะ
2: มันมาเที่ยว
0: เมื่อก่อนตอนที่ดังเพลงบันเทิงอะตัวเล็กเนอะ
1: นั่นไม่ใช่ไทยธนบุตร
0: ไม่ใช่
2: ไทยธนบุตร
1: ตอนนี้เหลือกิโลแล้วไทย
3: ร้อยห้าครับ
1: เนาะก็ดีนะหอมลงแล้วตอนนี้มีแฟนใหม่ยัง
3: ยังครับพี่
1: เนาะแค่นี้เรามาหาเจี๊ยบหรือมาหาไทยวะ
2: ก็ไม่รู
0: ้สอนรู้
2: สอนเห็นไทยมาได้เป็นหน่วยไทยบ้าง
0: สอนรู้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านเขา
4: พี่เจี๊ยบเล่นขึ้นหน่อยเพราะว่าไอ้เสาเนี่ยมีบางหน้าที่โอเคขอบคุณมากนิดหนึ่งโอ้มาสี่สามสอง
1: น้องแมม
0: บางอยู
2: ่จะบางจะมาเปิดอะไรกันตรงน
1: ี้แล้ววันนี้เจี๊ยบอยู่ร้านเหรออ
2: ันนี้คือการแก้ปัญหาเพราะเสาบังหน้า
0: ใช่
2: หน้าธรรมชาติดีเด้อ
1: เจี๊ยบวันนี้ทำไมอยู่ร้านอ่ะ
2: คือมาได้เจอตลอด
0: เจอตลอดอยู่ทุกวันไงนี่อยู่ทุกวันนี้พูดไทยชัดยัง
5: พูดไทยชัดแล้วค่ะ
0: โอ้เ
1: ป็นฝรั่ง
2: ก็คนไทยนี่แหละคนไทยครับแต่เขาเป็นลูกครึ่ง
1: คืออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อะไร
1: กินน้ำอะไร
2: น้ำที่ร้าน
0: ไอ้นี่น้ำไอ
1: ้น้ำฝรั่ง
0: น้ำฝรั่งกำลังกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ไปกินน้ำฝรั่ง
1: ไปเกี่ยว
0: ไม่
1: อ
0: ัน
1: นี้
2: พี่
1: มชิดอยู่
0: อันนี้พี่กินอยู่แล้ว
2: พี่มาทำอะไรกัน
0: กินอยู่แล้ว
1: หรือว่าไปหยิบของลูกค้
2: ามาทำอะไรเดี๋ยว
1: ไม่จริงๆแล้ววันนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนเราจะตั้งใจมาขนมถ้วยพี่แม็กยูเทิร์นอยู่ตรงไหน
5: อยู่ตรงนี้เราต้อง
2: มาโอ้โหมึงจะมาทำไมก๋วยเตี๋ยวขนมถ้วย
1: แล้วก็
2: เขามีดีแล้วก๋วยเตี๋ยว
1: ลูกชิ้นเจ็กเฉินอะไร
2: อ่ะอยู่ตรงนู้นครับ
0: มาร้านเตี๋ยวเต็มตีนก็ต้องกินเตี๋ยวเต็มตีน
1: กินอย่างอื่นก็ไม่ได้หรอพี
0: ่ไอ้เจี๊ยบมันก็เคยไปกินบะหมี่มึงก็ไม่เคยจะเลือกมากขนาดนี้นะ
1: อะไรไม่ผมเลือกมากอะไรเนี่ย
0: กูว่าไอ้เจี๊ยบอะสะอาดกว่าเยอะ
1: เอ้ามันชุดการแต่งตัวมันสะอาดอยู่แล้ว
0: ง่ายก๋วยเตี๋ยวอ่ะการทำเส้นอ่ะ
1: ไอ้แท่งมึงไม่เห็นตรงไหนเลยเดี๋ยวคนเขาก็เชื่อมาโทร
5: แต่ให้พี่เจี๊ยบพาดูนะ
1: พาดูอะไร
0: ดูอะไร
5: แต่อยากดูอะไรก็ดู
1: อยากดูน้องแหม่มมากกว่า
0: อืมนั่นอีนี่ก็แย่ไม่ได้นะอีตัวนี้ก็แย่ไม่ได้
1: แมวก้าวชีวิตนะผมต้องบอกก่อนเมียเจี๊ยบเนี่ยจะตายแบบเกือบตายมากแล้วเกือบตายเพราะอะไรเกือบตายเพราะไม่ผมก็เขาอ่ะที่ต้องเจ็บอ่ะ
2: สลับคัน
1: แต่สุดท้ายมันสลับคันกันกลายเป็นน้องแมมอ่ะเกือบปางตายพี
5: ่ไอเรานี่นั่งก็สวยเลย
2: แล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าไอ้คันนั้นเมียมันแอบตัดเบรกไว้แล้วแล้วก็เมียก็ไม่รู้เหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัดเบรก
2: เออ
1: แต่จริงมันเป็นดวงมากกว่า
2: ไม่ใช่
1: แล้วน
2: ้
1: องแมมก็โอเค
2: เม
1: ีย
2: ตัดสายเบรก
0: เอาจริง
2: วางงาน
0: เอาจริงมั้ยเนี่ย
1: น้องแมมนี่พี่แจ้งต้องบอกก่อนรถเนี่ยลงไปในน้ำเนี่ยลงไปลงไปนั่งโต๊ะนู่น
2: เขาทำไมให้ไปนั่งนู่นกันไปนั่งนู่นไหม
1: ก็เหมือนเพราะว่าน้องแมวมาเปลี่ยนมานั่งคันนี้จริงๆผมต้องนั่งคันนี้
0: อย่างนี้กูรู้แล้ว
1: ก็รู้แล้วนะ
0: ไม่ฟังแล้วแมวแล้ว
5: ความก็ไม่ได
1: ้ก็ต่อเนื่องนิดนึง
0: แม
1: ่
2: เราไม่เห็นภาพ
1: ก็สรุปแล้วน้องแมวมาไม่นี่สรุป
0: ไม่พูดสรุปดีกว่าเอาเข้าเรื่องเลย
1: ก็นี่เข้าเรื่องแล้วไงน้องแมวนั่งคันนี
0: ้กูรู้แล้ว
1: นั่งคันที่รถเกิดอุบัติเหตุจริงๆผมต้องนั่งคันนี้
0: อันนี้กูรู้เลยครับเล่าซ้ำซาก
1: มึงรู้เยอะจัง
0: กูรู้กู
1: เอามึงเล่าแทนเลยงั้นน่ะทะลุ
0: กูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ
1: ์แต่ตัวตายตัวแทนเขาเรียกตัวตายตัวแทนผมขับตามหลังน้องแหม่มนั่งข้างหน้าคันหน้าไปปุ๊ดเลยปุ๊ดแล้วก็ติดไฟแดง
0: เคาะรถอะไรเนี่ย
1: A8
0: ท่อดังเลยนะ
1: ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
0: อย่าไปตลกแล้วสมมุติไม่ฟังแล้วกันน่ะเอาใจหนูจริง
1: ก็จริงอ่ะปุ๊ดแบบมันแรงมากพี่เท่ง
0: ท่อดังเลยนะ
1: โอ้ยเจ็บค
0: อก็ถ้าเหยียบความเร็วประมาณ100นึงและถ้าเหยียบ200ไม่มันเหยียบได้มั้ยคันเนี้ย
1: โอ้โห
0: 200เหยียบได้ป่ะ
2: ได้ดีได้
0: คือแค่เหยียบ200ท่อไอเสียดังไง200
2: โอ้โหโอ้โหมันทำเป็นท่อแปลกมันวิ่งได้ตั้ง300อ่ะ
0: เหยียบ100ท่อเสียดังไงนะ100 200โอ้3โอ้โห
2: เหี้ยวิ่งกันเห็นแ
1: ตกท่อโล่งเลยอ่ะ
0: เถินรถเถินเลย
1: ไปก่อนแล้วผมอ่ะคิดในใจว่าเฮ้ยทำไมแบบเป๋ซ้ายเป๋ขวา
0: เราขับรถอะไรตอนนั้นอ่ะ
1: 17
2: สกายไลน์เดี๋ยวนี่สันสกายไลน์มั้ยของพี่โบ
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: สกายไลน์
0: ท่อดังไงที่สันเนี่ย
1: มึงอย่า
2: ไม่ดังดังเสียงจะไม่เหมือน R8 เสียงมันจะแตกต่างกัน
1: มันเป็นอย่าง
0: งี้นี่ๆ
1: อันเนี้ยอันเนี้ยรถที่น้องแหม่มนั่ง
0: อันนี้ไป
1: รถที่น้องแหม่มนั่งรถผมอยู่ข้าง
2: หลังอันนี้ผมไม่รู้เรื่องไงเนี่ยพี่หนงเล่านี้เอาที่ละเอียดนะผมไม่ได
1: ้แล้วก็มีคันหน้าก็คือเข้านี่เลยพี่แท่งรถที่น้องแหม่มนั่งอ่ะปื๊ดแล้วปื๊ดเลย

0: ลงไหลทาง
1: หายไปเลย
2: แล้วมันหายไปเลย
0: หายไปเลย
2: มันไม่ใช่ไหลทางเป็นคลองพี
0: ่
2: พอลงไปปุ๊บเอ้ยเอ้าขึ้นตอนไหนวะเนี่ยเพราะฝั่งนี้ไม่มีรถแล้วไงอยู่ขวาหมดเฮ้ยแล้วรถต้องแหม่มอ่ะแล้วพี่บ่อมันลงไปอย่างนี้เลยพี่ลงไปในน้ำเลยลงไปในน้ำดำน้ำอ่ะแล้วเหินขึ้นมาใหม่อันนี้ไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่อ
2: ไอ้นี่ของจริง
0: ไม่หรอ
3: มันลอยผิวน้ำหรือเปล่าพี่โลง
2: ไม่ลอย
0: กระแทกบนผิวน้ำกระแทกบนผิวน้ำ
2: ไม่กระแทกพี่มันลงไปปุ๊บเลยในน้ำเลย
0: มึงเห็นกระตาหรือเปล่ามึงไม่เห็นหรอกตอนไปลงอ่ะ
2: พี่เท่งมันอย่างนี้เลยลงไปในน้ำลงไปในน้ำแล้วไปกระแทกต้นไม้กระแทกต้นไม้ดีถ้าเกิดว่ารถคันนี้ไม่ขึ้นฝั่ง
0: มันไม่หรอกมั้ง
2: มึงไม่เล่าแล้ว
4: หนูรอหนูไม่รู้ว่ามันนานแล้วมันนานแต่เชื่อไหมว่าเสียงแรกที่ได้ยินคือเสียงพี่โหน่งนะเสียงแรกที่ได้ยินเลย
2: ผมเรียกน้องแมมพี่โบน้องแมม
0: มี
2: รั่วอยู่ไหน
0: มีเอ็กโคไหม
2: น้องแมม
0: มีไหมมี
2: ไม่มี
0: ชั่วโมงแรกคือ
1: มันไม่ได้อยู่
0: ชั่วโมงแรกคือไม่เล่นมุกแล
2: ้
0: ว
2: ไม่เล่นแล้วมันต้องหาคนแล้ว
0: ตะโกนเรียก
2: น้องแมมพี่โบอยู่ไหนอะแต่เสียงเราเริ่มหลงแล้วไง
4: เริ่มจะร้องไห้ในเสียงแบบ
2: เพราะว่าเราหาไม่เจอ
0: ลองดิ
2: น้องแมมพี่โบอยู่ไหนเนี่ยน้องแมมส่งเสียงหน่อย
0: เริ่มจะร้องแล้ว
1: พอเหอะ
2: ก็ใจเสียไง
1: หามองทั้งร้านเลย
2: มันใจเสียพี่อันนี้เรื่องจริง
1: แบบ
4: เ
1: ดี๋ยวเขาคิดว่า
4: เรียกเ
1: รียกเก็บเงินอีก
2: น้องแมมอยู่ฝั่งนู้นแต่ผมยังไม่เห็นรถเพราะหญ้ามันสูงแล้วรถเข้าหลังคาเปิด
0: สูงขึ้นมาท่วมหัวพี
2: ่เพราะว่าหญ้ามันบังรถหมดเลย
0: หญ้าบังรถแล้วปู่โบกรถ
1: คนดูก็ตาเหนื่อยมากเลยนะ
4: ตาคนดูเมื่อกี้ร้องไห้อยู่ตอนนี้ร้องไ
1: ปเส้นทางอุบัติเหตุเมียกูมันคุกขาจังมันไม่ราบเรียบเลย
2: อันนี้จะจบแล้ว
0: ไอ้แมมอยู่ฝั่งนี้คลองกั้นกลาง
2: แล้วผมอยู่ฝั่งนี
0: ้ฝั่งนี้
2: ผมวิ่งหาผมวิ่งตะโกนแมมบีโบอยู่ไหนอยู่ไหน
0: ทำไมเราวิ่งไม่บ้านน้องฟังขนุนบ้านพี่ฟังที่นี่มันไม่ร้องอย่างนี้
2: เหตุการณ์นี้
0: เ
2: พื่อนมันก็จะตลก
4: แต่พี่แท่งรู้ไหมหนูอยู่ยังไงหนูอยู่อย่างนี้นะแล้วหนูก็โบกมือให้พี่โหน่ง
0: มันยังก็ไม่เห็นเพราะหญ้ามันสูง
2: ผมยังไม่เห็นน้องแมมนอนอย
0: ู่แม้กระทั่งรถเลย
2: ไม่เห็น
0: แล้วทำยังไงวิ่งไป
2: ชาวบ้านบอก
1: มีชาวบ้านด้วย
2: พี่น้อง
0: ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อย
2: ไม่ถ่ายรูปหน่อยอยู่ข้างในนู้นเฮ้ยพี่แม่งเป็นร้อยเมตรอะจากริมคลองขึ้นไปอ่ะ
4: อยู่นู้นอย่างง
0: ี้แต่ก็ต้องไปดู
2: ก็วิ่งไปแล้วไม่ได้ยินเสียงใครเลย
0: ท่อยังดังไหม
2: คือทุกอย่างเงียบหมดแล้ว
0: โอ้ดีไป
2: แล้วผมก็พบว่าเดี๋ยวจะเจ็บคอน้องแมมอย่าเป็นเลยนะสิ่งที่ผมพูดอย่าเป็นเลยนะ
0: นี่เห็นหรือยังเห็นรถยัง
2: ผมเห็นรถแล้วแต่หลังคาไม่มีแล้ว
0: อยู่กันร้อนๆเลย
2: ก็อยู่กลางทุ่งนาเลย
1: โอ้โหมึงจะไปห่วงแดด
2: ไม่มีราคาหลังคาหลุดไปไหน
1: เวลานี
2: ้มันเห็นเหมือนคนตัดราคาทิ้งไปเลยผมใจเสียไง
0: ใจเสียไงนะถอดไปดูสิหน้าเนี่ย
2: ไม่ใช่ผมใจเสียแล้วทีนี้ผมก็ยังไม่เห็นน้องแมมแล้วผมก็หาน้องแมมอีก
0: เขาอยู่คันเดียวให้เหรอ
2: เขาไปอยู่ใต้เนี่ยใต้ข้างล่าง
0: ใช่เขาคอนโซล
4: ขาอยู่ในเบาะอยู่ในเบาะแต่ว่า
0: ขาอยู่เลย
2: ขาอยู่งี
0: ้หาย
2: อันนี้เรื่องจริง
1: เห็นกันทั้งกาแฟกี่แสน
2: คือผมเรียกน้องแมวนู่นนี่
0: อะไรยังไงนะ
2: นู่นนี่
0: อยู่นี่จะออกภาษาทำไม่ชัดแล
2: ้
0: วอันนี้เล่นแล้วพอจะกินหน่อยก็เล่นแล้ว
1: พอเล่นด้วยก็ไม่ชอบ
2: คือผมเข้าไปหาน้องแมวไม่ได้
0: ทำไมเข้าไม่ได้อะ
2: จะไปเปิดประตูไปเปิดอะไรเดี๋ยวเพราะขาเข
0: ินช่วยไม่ได้
2: ไม่ได้เพราะขาเขินอะไรเงี้ยเขาติดอยู่คือเขาต้องนอนอยู่ท่านั้นเพื่อจะรอหมอ
0: ท่าไหนที่ให้เห็นท่าไหนจริง
2: เอ้ย
0: เอออันนี้จริงๆนั้นไม่จบนะ
2: ก็เรื่องจริงไง
0: นี่
1: เองนอนอย่างนี้จริงอยู
4: ่มันใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหม
2: อันนี้เรื่องจริง
4: เนี่ยเขาเห็นคนเดียวแหละ
2: พาดอยู่บนคอนโซล
4: อะ
0: ภาพนั้นยังติดตาอยู่ไหม
2: ติดตา
0: และอะไรมั่งส่วนไหนที่ติดตา
2: คือผมคิดตลอดเวลาเลยว่าโอ้โหน้องแหม่มโอ้โหน้องแหม่มมันไม่ใช
0: ่โอเคโอเคจบแล้ว
4: ยังไม่ถึงปอติ๊กตึงมาเลยฟังอีกหน่อยพี
0: ่จุ๊บมาจะมาทำไมปอติ๊กตึง
4: เอาคุณมาช่วยเขาพ
0: ี
4: ่หลงทำอย่างนี้นะช่วยน้องผมด้วยครับอ
1: ันนี้ก็คือไม่กินกันแล้วเนาะมันจะได้ไปเก็บ
2: กินกินกินกิน
1: ยังกินอยู่นะเอากินด้วยเล่าด้วยนะเอาเครื่องปรุงมาดู
0: ปรุงชิมก่อนหนึ่งความเป็นก๋วยเตี๋ยวเน
2: ี่ยเป็นชอบน้องไก่ไหม
0: โอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรที่มาจากมึงกูไม่เอาเพราะมึงก็รู้กูคนสะอาด
4: แต่นี่อันน
0: ี้เอ้ย
1: เอาจัด
4: นี่
0: เออ
1: มึงเป็นอะไรรังเกียจกันน้องกูวะ
2: มันก็พูดไปงั้นแหละ
0: เดี๋ยว

0: เหมือนเดิมไหมพี่เท่
1: เนี่ยถ้าเราไม่เติมเลยนะมันก็คือก๋วยเตี๋ยวอ่ะคือรสชาติ
0: ก๋วยเตี๋ยวมันคือก๋วยเตี๋ยว
1: ไม่ใช่ว่านะบางร้านทำอ่ะคือชิมไปปั๊บเนี่ยความเป็นก๋วยเตี๋ยวมันน้อยคือน้ำซุปอ่ะ
2: เครื่อง
1: ปรุงเครื่อง
0: ต้อง
1: ถึง
0: หัวใจเขาเลย
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวว่าน้ำซุปเครื่องถึงอย่างนี้ถึง
0: ไอ้ที่บอกว่าชิมก่อนปรุงอะไรอย่างงี้นะ
1: อ่ะ
0: ไอ้ต้องอร่อยด้วย
1: ใช่อันนี้เราชอบปรุง
2: แต่พี่ไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่าอยู่แล้วรสชาตินี
1: ้เจ้าป่ะเนี่ยไอ้สูตรไอ้กะเพราอ่ะ
3: สอนหนูด้วยสิ
2: ไม่เขาขาย
3: อุ้ยบ้าเหรอขายเ
2: ล
3: ย
2: เขาขายร้านนี่ยังพูดเลยบ้าหรือขาย
3: นี่เจ๊นกนี่ช่วยกันสอนโทรปรึกษาตลอดพี่สาวหนูไม่คิดเงินหนูสักบาท
2: อันนี้มันเอาสูตรกะเพรามันนะร้านห้าตอนแรกแล้วมันบอกว่าเอ้ยเห็นกันมึงไงนงกูพูดคำสุดท้ายเลยร้านสองก็เราก็เดินออกจากบ้านเลย
1: แต่นี่ไปคุยมาลาแล้วบอกเอ้ยไอ้นงเขาจะเอาสูตรกะเพราคุณแม่เหรอแล้วคุณพ่อก็มันต่อสุดแล้วบ่อยร้านสองมาลาก็บอกว่าโอ้ยคุณพ่อมาแล้วแล้วพักพวกกันเก้าแสน
2: โ
1: ทรมาลาเลย
2: นี่กูกำลังจะโทรนี่เอง
0: ได้อะไรบ้างวะ900,000พี่หนุ
2: ่มไม่ได้เลยได้กระเพราได้กระเพราได้พริก
0: โอ้ไม่ได้โต๊ะไม่ได้เก้าอี้
2: ไม่ได้อะไรเลย
0: กระทะก็ไม่มี
2: ไม่มีคือแล้วมันใส่ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเครื่องปรุง
3: มาแล้วจ้าตีนเต็มครก
2: เอ๊ะที่นี่มีปลาช่อนเผาเกลือไหมอ
0: ันนี้ถามจริงหรือว่าคนตีนถูก
2: เฮ้ย
0: ขายตีนไก
2: ่เอ้ยอีพี่เจี๊ยบ
0: มันไก่มาจากปลาช่อนไม่มี
2: เออ
1: มันก็บอกไม่มีไอ้เจี๊ยบทำเป็นพูดไก่ไอ้หนุ่มเลยวะ
2: มีป่ะ
4: ไม่มีครับ
2: ไม่มีก็กดสั่งได้ซื้อฝากเมียทั้ง3ตัว
3: เจ๊อยากทาน
1: สั่งเลยสั่งเอ้ยอย่าลืมไอ้ใช้โค้ดสมอลนะ
2: กดโค้ดสมอลด้วยใช
1: ่มันมีส่วนลดค่าอาหารด้วยไงร้อยเนี่ยคุ้มไหมล่ะลดให้อ่ะ
2: คุ้มร้อย
0: นึงเลย
1: ร้อยนึง
3: ถ้ามีโค้ดนี้เขาก็ลดอีก
1: ใช่ร้อยนึง
3: ดีวะ
2: เออลืมถามเมียปลาช่อนเอาไซส์ไหน
1: อยากกินเลยงั้นกินปลาหมอแม่ง
2: เรียบร้อยแล้ว
3: พี่หนุ่มพี่เท่งหนูว่าหนูจะถามอยู่นะเมื่อกี้ถามว่าไอ้ที่ส่งตามบ้านของพี่อ่ะหนูว่าหนูจะทำตำตีนเนี่ยส่งตามบ้านเพราะว่าตำตีนหรือว่าพวกนี้มันสามารถแยกน้ำแยกอะไรได้ซื้อไปแล้วก็สามารถซื้อเช้ากินบ่ายกินเย็นได้เพราะเราแยกให้หมด
2: ถ้าอยากจะทำจริงๆนะ
1: สมัครเลย
2: สมัครวันนี้เลย
1: เ
2: ออเราสมัครวันนี้นะเข้าใช้ทดลองได้ฟรีแคมเปญดันยอดก็คือพร้อม GP 0% 90วันเราใช้ฟรี90วันเลยน้องแมมสบายสบายได้เงินเต็มด้วยแค่สแกน QR code แล้วก็สมัครได้เลยน้องแมมแล้วน้องแมมก็อย่าลืมนะใส่รหัส GP 0ตอนสมัครด้วยมันมีสิทธิพิเศษอีกเยอะ
0: น่าสนใจลูกค้าข้างนอกจะได้มีโอกาสได้ทานด้วย
2: สรุปง่ายๆคือเปิดร้านง่ายขายคล่องต้องแกฟู้ดรีบสมัครเลยน้องแหม
0: ่มได้เลยตังได้ยังไงเข้าบัญชีใครยังไง
1: ขายวันนี้อ่ะพรุ่งนี้ได้เลยเงินอ่ะ
0: เข้าบัญชีเรา
1: เข้าบัญชีแหม่ม
3: มันก็ต้องแบ่งกันละเ
1: พีย
0: งแล้วเข้าบัญชีเมียว่าไงเถอะบัญชีร้านนั่นแหละ
2: มีซ่อนเงินไหม
3: มีนี่หนูตอบเร็วไปไหมหนูต้องคิดก่อนหรือเปล่าไม่ลืมตัวขอโทษนะ
0: อดีตเคยเนี่ยตอนนี้จะเอาที่ไหนมาซ่อนแล้วไม่มีหรอกเคยซ่อนไหมพี่เท่งแล้วโดนจับได้ไหม
1: เคยซ่อน
0: มันโดนอยู่แล้วอันโดนจับได้มันก็คือรู้แล้วไงแต่ตอนนี้ไอ้ที่ซ่อนแล้วยังไม่โดนจับได้ก็ไม่ต้องเล่าเข้าใจปะ
2: ตอนแรก
0: เอาที่โดนจับได้ไปแล้ว
2: งั้นนะจะซ่อนทันทีแล้วมีจับได้แค่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปทำอะไรในตู้อ่ะเขาซ่อนไปในตู้ในอะไรนะ
1: เสื้อสูท
2: เสื้อสูท
1: โอกาสที่มาลาจะใช้ตู้เสื้อผ้าเยอะก็เลยเดินไปเข้าไปล้วงเพื่อจะเอาซ่อนที่อื่น
3: เอาจะย้ายที่ไม่ได้จะเอาไปใช้
1: จะย้ายที่ก่อน
0: เพราะว่าเขาวุ่นวายกับตู้เสื้อผ้าเกินไปละ
2: บางทีมันบอกมันก็
1: เรื่องยังไม่จบเลยเยอะ
2: ท่อหัวมือตั้ง 3-4 ครั้ง
0: แล้วยังไงเราไปหยิบมา 20,000 ป
1: ุ๊บพ่อหยิบเอาอะไรอ่ะ
2: เลิกหลักไหมตอนนั้นเราคุณแม่ทีไหมเลิกหลักป่ะ
1: เราจะบอกแกช็อตไงคือเขาถามปั๊บเนี่ยถ้าไม่มีเฮียเราต้องตอบแล้วนี่ก็ถามปั๊บ
2: คุณพ่อทำอะไร
1: พ่อทำอะไรอ่ะ
2: เรา
1: ตังค์ใช่ไหมนี่คำนี้เลยตังค์ใช่ไหมมันคือปุ้งเลย
0: ยิงตรงๆเลย
1: ยิงตรง
0: แล้วหลักฐานอยู่ในมือแล้ว
1: เออ
2: ยิงกำไว้แล้ว
1: เหรอเออพอสิ้นตังค์ใช่ไหม20,000คุณแม่
2: เราว่าไหมเขาว่าไหม
1: เขาบอกว่าทำไมไม่ให้เมื่อคืนก็หลับไปแล้วไง
2: โอ้คุณแม่นอนแล้ว
1: ตื่นเช้ามาต้องน้ำไม่ให้อะเราอดีตคุณยึดขึ้นได้เนี่ย
3: ไม่เรียนเลยไม่เรียนอ่ะ
2: ทุกวันนี้ก็ไม่ทอดเลยไม่เอาแล้ว

0: แม่วันนี้คุณพ่อคืออยากเดินห้าง2ล้านพอ
1: ได้2 ล้าน
2: เดินห้าง
3: มีโต๊ะอื่นนั่งคุยกันอีกว่าเราก ูบอกแล้วจะให้ดูด
0: ดูดเลยวะ
4: กูไม่รู้เขาขออ่ะกูไม่รู้เขาเป็นยังไงจะเป็นอย่างงี้ไง
3: ขอตังค์เมียครั้งละ2 ล้านเดินห้าง
0: น้าจะเดินแหวกโถชีวิตกูเคยเดินห้างไหมล
3: ่ะไปร้านกูไม่เคยจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวพกตังค์วันละ2 ล้าน
5: ในมุมพี่แหม่มที่เป็นเมียเราจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยผัวแม่งกำลังม
0: ี
5: บางอย่างที
0: ่
5: แบบปกป
0: ิ
5: ดเราไว้อะ
0: โบดิวเฮียก็ถามโบดิวแม่งยิง
5: คนอยากรู้ไอ้ที่อยากรู้ถามให้คนดู
4: รู้ไหมแบบว่า
0: อะไรนะ
4: สมมติหัวกลับบ้านแล้วกลิ่นแปลกไปแบบสมมติว่าไปอาบน้ำมาหรือว่าไปอาบนวดมาเข้าบ้านเนี่ยรู้ไหมผู้หญ
6: ิงอันนั้นสบายมากอันนี้คือชิลมากแค่เดินเข้ามากลิ่นตัวแปลกไปนี่คือรู้เลยมันอยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่พูด
4: ผู้หญิงที่จะพูดไว
0: แล้วเคยมีกลิ่นแปลกไว้ไอ้เหี้ยแบบเอาเหรอ
4: ไม่เคยแวะล้างไก่ล้างไก่ยากกูไปยืนขึ้นไก่แล้วกูตรงควัน
0: กูไม่เคยลงทุนเลยอย่างนั้นหรอก
3: ชีวิตที่แดงไม่มีรักครอบครัวไอ้คนเนี้ย
0: ไม่แล้ว
3: ไม่กล้าไปไหนอ่ะดูนิ้วดิ
6: ยังอยู่ดู
0: นี่ให้ดูเขาดูทำไมวะเออไม่หมอด้วยมันพี่ไม่เคยนะ
5: แล้วพี่ก็เลยชอบไปเขยขาข้างทางมั้งไง
0: ข้างทาง
5: ไ
0: อ้เหี้ยใช้คำว่าเขะขาก็พอนะ
4: ในรถนี่ตัวเองรู้ไหมเดี๋ยวสมมติว่าตัวเองเข้าไปแล้วมีผู้หญิงคนอื่นนั่งก่อนเงี้ยแล้วก็ว่าสมมติว่าลงผู้หญิงคนนั้นลงไปแล้ว
6: รู
4: ้เข้าไปเนี่ยรู้เลย
6: เพราะว่าตอนเวลาสามีจะไปทำงานเราต้องไปส่งใช่ไหมเราก็จะแอบมองไว้แล้วว่าองศาของเบาะเนี่ยอยู่แค่นี้
5: เป็นเบาะเขาหมดเลยเน
6: ี่ยไม่เป็นไรอันนี้แก่แล้วตามสบายนี่แก่แล้วนะตามสบาย
4: ไม่ได้รู้ไว้ด้วย
6: 5 องศาเบาะขยับปุ๊บอีนี่เปียละถ้าองศาบอกขยับกว้างก็ต้องสังเกตว่าเพื่อนเขาหรือว่าเป็นผู้หญิงคนอื่น
4: เพื่อนใคร
6: เพื่อน
4: ผัว
6: ใช่เราก็มีความหวังดีบ้างถูกไหม
4: เรากูมีทั้งคนเตี้ยคนสูงด้วยมึง
3: ติด GPS มาทุกวันนี้ติด
6: ไม่ติดทำไมติดไม่มีประโยชน์ติด GPS ไม่มีประโยชน์เพราะถ้าคนมันจะทำก็ไม่ต้องติดย
4: ัง
6: ไง
4: แล้วทำไมตอนแรกมึงคิดติดตอนแรก
6: ค่ะก็ไม่ยอมรับไงก็เลยต้องติด
4: ผมมันรู้เอารถไปซ่อมแล้วพวก
3: แต่ของ
4: เขา
6: ไม่ได้แนะนำเมียตัวเองนะ
3: แต่ของพี่นกอ่ะ
6: เขาบอกตัวนะเขาไม่ได้แนะนำนะ
3: อันนี้ไม่ได้ติดตัวเดียวติดรอบรถทุกมุมอ่ะจอดมุมไหนก็เห็นหมดอ่ะ
6: เขาพูดเลยนี่เขายกมือเลยเนี่ยเขาสาบานเลยเขาไม่ได้แนะนำเมียตัวเองแค่นี้เดียวนะ
3: เหมือนพี่นกอ่ะพี่นกเขาจะติดGPSที่รถพี่อ่ะก็2 ทุ่มแล้วอ่ะ2 ทุ่มมึงจะตื่นไปไหนวะ2 ทุ่มเขาตื่นออกมาปุ๊บพี่ก็ออกมาข้างนอกจะดูดิมันมาทำอะไรมา
6: เขามา
3: จุดเทียนแล้วก็ถือไอ้ GPS อันตัวมองอยู่ในโรงรถอ่ะเขาก็มองดูว่าเรามีใครเห็นหรือเปล่าแต่เราเห็นพฤติกรรมเขาทำหมดเลย
6: ด
3: ู
6: น่ารักนะ
3: ใช่แล้วเขาก็มองซ้ายมองขวาแล้วเขาก็ย่อลงใต้รถเราแล้วเขาก็เหมือนหามุมอ่ะปึ๊กแล้วเขาก็เดินออกมาดับเทียนปุ๊บเดินออกมาเหมือนออกมาแข่งคือ
4: เจ๊ก็ไป
3: แต่เราเห็นพฤติกรรมหมดแล้ว
6: แล้วที่พี่เห็นนะคืออันที่มันติด
3: ใช่
6: อ
3: ัน
6: แรกอะทำรุนมันไม่ติด
3: อันไหนของแม่หมอ
6: ไม่ใช่ของพี่อันแรกอะ
4: มันรู
6: ้แล้วก็ไปซื้อใหม
3: ่นี่มันโทรบอกด้วยเหรอ
4: มันรู้การของคนมันเนี่ย
3: โอ้ยนี่เองแนะนำมึงนี่น้องแม่มนี่เองปล่อยทิ้งไว้นะมึงอยากตามก็ตามไปสวัสดีครับ
6: เห็นไหมล่ะภาษาเดินผ่านเนี่ยไม่ได้พูดอะไรนะภาษาเดินผ่านยิ้ม
3: หาเรื่อง
4: ลูกค้าลูกค้า
3: จะคิดโอ้โหน้องมาลาคิดดูอยู่อังกฤษเนี่ยยังโทรไปอังกฤษได้เอาแค่นี้แล้วกันนี่ให้เขาเล่าเลย
0: ไปดูโรงเรียนไฮโง่เฮงไงไปที่อังกฤษมีญาติอยู่ไงไอ้จอร์ดเล่นคีย์บอร์ดอ่ะ
3: พี่จอร์ดแอปแต
0: ้คีย์บอร์ดเมื่อก่อนอยู่คณะมัมอยู่อังกฤษก็โทรไปเขาพี่ขึ้นไปมันก็ดีใจเลยขึ้นไปปั๊บเข้าวงเข้าบ้านเสร็จปั๊บก็คือไอ้จ้อมารับพี่กับไก่หน่งไปเที่ยวเช้าเลยเช้าที่อังกฤษอะโทรจากบ้านเขาดังกริ๊งกริ๊งกริ๊งพี่เท่งมาลาโทรมา
3: โอ้โหไม่ใช่พี่เท่งตกใจนะนี่ก็ตกใจ
0: มาลาโทรมาแล้วไอ้หน่งไงรู้ป่ะไอ้หน่งไงไม่อยู่ด้วย
4: ไม่คุย
0: ไม่คุย
3: คือเหมือนเราพาเขาเที่ยวอย่างเงี้ยจริงๆเราหลง
0: วินาทีนั้นไอ้หลงแบบ
3: แล้วพี่เท่งรับสายเป็นไงฮัลโหลคุณแม่
0: ภาษาพ่อคุณราม
3: พูดว่าอะไรคำแรก
0: มึงไปหาโรงเรียน
3: หรือ
0: มึงไปหาหื ัดปังปังปังสามแปดปังปังปังหมดแม็กซ์สองก็บอกครับมีระเบิดด้วยนะมีระเบิด
6: กินพนาพุทธเลย
0: มีระเบิดคือ
3: ยังไงเข้าใจไม่ดีอ่ะ
0: ต้องกลับวันนี้อ่ะ
4: ต้องให้กลับวันนี้เดี๋ยวนี้ต้องไปซื้อตั๋วเลยต้องกลับ
0: นั่นคืออารมณ์เขา
3: อารมณ์อารมณ์เขา
0: แต่คืนนี้เรามีโชว์ไงมันกลับไม่ได
6: ้มีโชว์
0: แล้วก็รับผิดไปว่าเที่ยวไม่มีอะไรยังนอนอยู่นอน
4: เก็บของเนี่ย
3: แล้วให้หนงไปแหละ
0: เออแล้วพอนอนให้หนงแล้วจะพูดให้หนงไม่ได้อันนี้ก็การต่อละ
4: รับผิดชอบยืดยาว
3: น้องแม่มมีดุ
4: ไม่รับสาย
6: ไม่ได
4: ้ด
6: ีกว่าไม่รับสาย
3: ไอ้เทียบอะไรมึงอะมึงกลับอะไรมีขึ้นไอ้ขึ้นไอ้
6: ไ
3: ห
6: ม
3: ไ
6: ม่มีไม่ไอ้
3: เรื่องจะเรียกเขาว่าอะไรเวลาโมโหจะจัดเรียกอะไร
6: อีพี่เจี๊ยบ
3: อีพี่เจี๊ยบนี่คือโมโห
6: โมโหแล้ว
3: แต่ถ้าไม่โมโหจะเรียกว่า
6: ก็พี่เจี๊ยบคุณพ
3: ่อแต่ถ้าอีพี่เจี๊ยบนี่ก็คือโมโห
6: โมโห
3: แล้วมาลาถ้าเกิดว่าโมโหไอ้เท่งฮะ
0: มันเป็นอะไรที่ไม่น่าเล่ามึงก็พยายามจะเค้นที่กูพูด
3: คนนี้เขาบอกว่าถ้าโมโหเจี๊ยบเขาจะเรียกว่าอีพี่เจี๊ยบ
0: เวลามึงทะเลาะไอ้นอกมีว่าโอ้ยอีเหี้ยวอีย่นอียานมีไหม
3: ไม่ได้
0: โอ้ยไม่ได้เหรอ
3: เออถ้าเมียชวนทะเลาะนะผมเงียบดีกว่าให้เขาพูดไปเดี๋ยวมันก็เหนื่อยโอ้อายุป่านนั้นแล้ว
0: ตะคอกสองครั้งก็เหนื่อยแล้ว
3: มันจะพูดได้กี่ครั้งก็จริงๆเราอย่าไปเถียงเลยเมียเนี่ยเถียงไม่ขึ้นหรอกถ้ามันชนะปุ๊บเนี่ยมันก็จะจบไวแล้วเวลาทะเลาะกันมีลงไม้ลงมือไหมมีถือสากตีนิ้วผัว
0: โอ้ยโอ้ยไอ้หนุ่มเสียวโอ้ย
6: หนุ่ม
0: เสียแป๊บเลย
6: หนุ่มไม่เคยถือสากตีมือผัวนะ
3: มีมีดฟันไหม
6: ไอ้หนุ่มไม่มีส่วนใหญ
3: ่และไอ้เจี๊ยบมีกำน้ำต่อยเมียบนรถไหม
6: พอเราถามพ่อหัวก็ไม่มี
4: หัวไม่แน่น
6: พอเราถามพ่อหัวก็ไม่มี
3: มีตกต้นไม้แล้วเมียมาตีซ้ำ
6: ม
3: ี
6: ไ
3: ห
6: มไม่มี
0: เลยมันดุขนาดนั้นมั้ย
3: เอออยากถาม
6: เข็ดไหมเข็ดไหม
0: เออนั่นตอนนี้บ้านน้อยกี่หลังแค่นั้นเอง2
3: โอ้ย
4: ห้าห้าโอ้ยเยอะเลยไม่ใช่อะไรเลย
6: ร้านที่ร้านเปิดปิดกี่โมงมีอะไรบ้างนะคะเปิด9โมงเช้าปิด5โมงเย็น
0: เปิดทุกวัน
3: เปิด5โมงเย็น
0: ปิด5โมงเย็น6โมงทำอะไรกัน
3: เล่น
6: ไ
3: ปแล้วก็เนี่ยกับเพื่อนฝูงมั้งก็เหมือนพี่อีทที่ผมบอกอ่ะพี่อีทเขาพี่โต้งมีตังค์แต่คืออยากเจอเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเขารักน้องแหม่มไง
0: เอาใครที่มีถ้ามีโอกาสได้มาแถวย่านนี้คลอง4นะกดเอคืออะไรนะกดเลยนะ
6: GPS
0: กดไหลย้อน
3: เอามาทำอะไร
0: เออไอ้นี่จะเลิกแล้วมึงจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาหากันตายที่เนี่ยกด GPS ใช่ไหม
4: ครับ
0: เตี๋ยวเต็มตีน
4: ก็แมปฮะมาได้เลยเจี๊ยบเชิญยิ้มเตี๋ยวเต็มตีน
0: มาเลย
6: ต้องเจี๊ยบเชิญยิ้มเตี๋ยวเต็มตีนแอดบ้านสวนสักการิน
3: โอ้โหชื่อจัง
0: ยาวยาว
6: เพราะว่าหนูไม่ใช่เพราะว่าหนูเคยพูดแค่นี้แล้วแล้วลูกค้ากดปุ๊บก็กลายเป็นที่ปั๊มเพราะว่าโลเคชั่นอ่ะอันนั้นอันเก่าม
4: ันทับซ้อน
3: อ๋อเราก็เลยตั้งเลยชั้นยาว
6: แอดบ้านสวนสักการินก็คือที่นี่เลย
4: บ้านสวน
0: ไปวินาเจอกัน
3: เอ้าขายดีขายดีร่ำรวยแข็งแรง
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ดึกแล้วยังไม่นอนเช้ายังไม่ได้นอนเมายังไม่ได้ถอนนอนแล้วฉันนอนไม่หลับ
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์จากประเทศไทยนะฮะเป็นครั้งแรกที่ไลฟ์ที่ประเทศไทยเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้คงอยู่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็คงจะไปนอนเล่นสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วค่อยตอบคำถามนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะฮะดูอยู่พอดีก็แล้วแต่ว่าดูอะไรเหมือนกันเดี๋ยวรอดูไปก่อนนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจในวันนี้หรือเปล่านะครับ

ว่าก็เท่าที่ดูเดี๋ยวหาเรื่องคุยนะวันศุกร์นี้ผมก็จะไปงานเทลสกอร์นะครับที่ไอคอนสยามนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะยาวดูจากตัวตารางของเขาแล้วเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่าย2มั้งแล้วก็ยาวไปจนถึง2 ทุ่มเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปก็จะไปเจอที่นั่นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถือของอะไรเข้าไปในงานเนาะถ้าจะถือเนี่ยคงจะต้องมาหลังเลิกงานแล้วก็มาเอาอีกทีหนึ่งถ้าใครเอาอะไรไปฝากก็อาจจะแนะนำว่าไปหลังๆดีกว่าถ้าไปเร็วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะได้ของไปแล้วถือไปถือมานี่คงจะไม่สะดวกแล้วผมก็ไม่ได้เอาคนที่บ้านไปคอยถือให้ด้วยนะครับนั้นก็ไม่ได้นะรายการบิดครับน่าจะวันที่25 ตุลาครับเป็นวันเสาร์แต่ผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะว่าเขาจะให้คุยกันเรื่องหัวข้ออะไรนะครับก็น่าจะเป็น longevity อะไรสักอย่างนี้แหละนะฮะเดี๋ยวไปลองดูเรื่องเทอร์เซปาไทด์ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับมันก็เหมือนกับเซมากรูไทด์นั่นแหละแต่ว่าถ้าดูจากผลของการใช้ในงานวิจัยแล้วเนี่ยผลของมันจะได้ดีกว่ากรณีของเซมากรูไทด์นะครับแค่นั้นเองแต่ว่าไอ้พวกนี้คือมันจะมีโยโย่เวลาที่คุณหยุดนะหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถคุมตัวเองให้ไม่กินได้เนี่ยแล้วหยุดยาไปมันก็จะเด้งกลับมากินแล้วก็อ้วนเหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็ต้องไม่ฉีดไปตลอดชีวิตก็จะต้องเลือกว่าคุณจะสามารถคุมตัวเองหลังจากที่หยุดยาไปได้หรือเปล่านะครับแค่นั้นเลยนะผลข้างเคียงผมก็เคยทำไปแล้วในคลิปเรื่องของเซมากรูไทด์ปากกาลดน้ำหนักนะครับก็ลองไปฟังเอาในนั้นดูนะครับแผ่นดินไหวแก้ไม่ได้ครับอาการพวกนั้นนะพวกนั้นคือมันไม่มียาตัวไหนที่จะแก้ได้เลยนะครับถ้าเกิดคนไหนแผ่นดินไหวเสร็จแล้วมีอาการเมาเหลืออยู่เนี่ยพวกนี้จะต้องไปทำกายภาพบำบัดทางด้านของหูเราเรียกว่า vestibular rehab นะครับอาการที่เป็นเนี่ยมันคล้ายๆกับอาการเมาเรือที่มันเหลือค้างอยู่มีชื่อภาษาอังกฤษจริงๆไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนาะเป็นภาษาทางการแพทย์ที่เอามาจากฝรั่งเศสนะครับมันมีชื่อเรียกว่า mal de débarquement นะครับแปลว่า mal นี่คือแปลว่าผิดปกติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ debarquement ก็คือเป็น disembarkment syndrome หมายความว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราขึ้นไปบนเรือตอนแรกเราจะเมาใช่ไหมแต่ว่าการขึ้นเรือหรือการเดินทางเนี่ยเราจะเรียก embarkment นะครับแต่ว่าถ้าเรากลับมาอยู่ที่ฝั่งแล้วหรือว่าเราไปถึงที่ปลายทางแล้วเนี่ยเราก็จะต้องลงจากยานพาหนะอันนั้นเราเรียกว่า disembarkment นะครับรวมๆแล้วmal de débarquement ก็คือเป็นการปรับตัวของร่างกายที่มันผิดปกติไปหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่มันควรจะต้องทำให้เรามึนหัวเช่นในที่นี้ก็คือแผ่นดินไหวหรือถ้าเป็นในกรณีอื่นก็เช่นเรือรถนะครับเครื่องบินบางคนเนี่ยไปอยู่บนเรือนานๆมีอาการเมาตอนแรกแล้วก็หายแต่คราวนี้พอกลับมาอยู่บนพื้นดินเข้าไปนอนแล้วมันเหมือนกับพื้นมันเคลื่อนไหวได้พวกนี้ส่วนใหญ่มันหายเองแต่ถ้ามินจะมีบางคนที่มันไม่หายยาวๆเลยเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ยังไม่หายอันเนี้ยจะต้องไปทำกายภาพบำบัดของหูครับมันไม่มีทางอื่นเลยนะฮะนานๆทีเจอท่านผมไลฟ์ก็ขอบคุณนะครับมานานๆทีเจอสักทีเหมือนกันเอาลูกโป่งไปถือเล่นเลยนะฮะ longevity จะมีดีเบตกันแน่เลยผมก็ได้บอกกับทุกคนไปแล้วครับว่าผมจะพูดในสิ่งที่มันมีหลักฐานแล้วก็จะไม่เข้าข้างใครที่มันไม่มีหลักฐานดังนั้นเนี่ยผมถามทุกคนก่อนเลยว่ามั่นใจนะว่าจะให้ผมไปพูดเรื่องพวกนี้ถ้าจะให้ดีเบตเนี่ยคือผมก็คุยตามหลักฐานที่เรามีทางการแพทย์จริงๆและอะไรที่มันไม่มีหลักฐานหรือมีหลักฐานแต่มันอ่อนเราก็จะบอกว่าโอเคมันมีหลักฐานนะแต่มันอ่อนมันเชื่อไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับนั้นทุกคนก็จะรู้ก่อนแล้วครับว่าจะเอาผมไปหรือว่าจะยังไงแล้วที่เกิดว่าคนที่ไปด้วยอ่ะเป็น longevity ที่เขาคิดไปอีกทางนึงอันนี้ก็ต้องมาเจอกันตรงกลางนะครับว่าคิดยังไงนะเอาหลักฐานตรงไหนมานะครับก็น่าสนใจดีถ้าไม่เคยตรวจหาวิตามินดีไม่ควรซื้อทานเองมันก็สามารถซื้อทานเองได้นะถ้ามันไม่เยอะจนเกินไปแล้วคุณไม่ได้มีโรคประจำตัวเกี่ยวข้องกับแคลเซียมอะไรสักอย่างนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนแข็งแรงดีร่างกายปกติกินเองก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับมักจะนะไม่ได้ว่าการันตีว่าจะไม่มีปัญหานะครับและอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณไปตรวจแล้วมันต่ำเนี่ยมันจะได้จัดปริมาณของวิตามินดีที่กินให้เหมาะสมเพราะว่าปกติที่เราไปกินกันทั่วๆไปเนี่ยมันอาจจะโดสไม่ถึงที่คุณต้องการก็ได้อย่างเช่น

โดสที่เราแนะนำในผู้ป่วยผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วก็มีปัญหาเรื่องของกระดูกพรุนหรือมันเริ่มจะพรุนหรือต้องการป้องกันกระดูกพรุนเนี่ยวิตามินดีที่เราแนะนำคือ400 International Unit 2ครั้งต่อวันก็คือรวมแล้วเป็น800 IU แต่วิตามินดีที่เรากินกันเนี่ยมันมีตั้งแต่1,000 2,000 5,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นบางทีมันก็เยอะไปก็ได้นะครับแต่บางทีมันก็ไม่ถึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปตรวจมาแล้ววิตามินดีมันเหลือแบบ10อย่างเงี้ยกิน 5,000 กินให้ตายยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะฮะอาจจะต้องกิน 50,000 อย่างเงี้ยอาทิตย์ละ 50,000 ไปทั้งหมด8อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็ไปตรวจซ้ำว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปรับขนาดวิตามินดีให้เหมาะสมเท่านั้นเองนะฮะเล่นเวทหนักสควอทท่าอื่นๆแล้วเราแบ่งพลังเยอะๆมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนใช่ไหมครับมีครับถ้าเกิดคุณเบ่งนะพวกที่เบ่งอ่ะคือผมก็เข้าใจแหละบางคนเนี่ยเวลาออกกำลังกายก็อยากจะออกแรงให้มันเต็มที่ก็จะมีการเบ่งเกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยเบ่งเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันชินหรือไม่สามารถควบคุมการทำงานของร่างกายได้มันก็จะเบ่งซึ่งการเบ่งเนี่ยถ้ามีแรงดันในช่องท้องมากแล้วถ้ากดไหนที่มีผนังช่องท้องอ่อนแออยู่แล้วก็จะเป็นไส้เลื่อนขึ้นมาได้นะครับแล้วก็การเบ่งในเวลาที่เราออกแรงมันก็ไม่ดีอีกหลายอย่างเช่นบางคนก็จะมีความดันลูกตาเพิ่มขึ้นนะครับต่อหินได้บางคนเนี่ยยกเวทเสร็จปวดหัวตอนยกหนักๆเนี่ยปวดหัวมากเลยเพราะว่าแรงดันในโพรงกะโหลกศีรษะมันเพิ่มขึ้นจากการที่คุณเบ่งนั่นแหละนะครับถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นมานะผมแนะนำว่าคุณควรจะเล่นให้มันเบาลงมาถ้าเกิดคุณหยุดเบ่งไม่ได้เพราะถ้าเมื่อไหร่คุณเล่นหนักคุณจะเบ่งโดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะปวดหัวถ้าโชคดีก็ไม่เป็นอะไรครับเป็นแค่ปวดหัวแต่ถ้าโชคร้ายคุณเป็นคนที่มีกระเพาะเส้นเลือดผิดปกติในสมองหรือเรียกว่าแอนิวริซึมแล้วมันแตกขึ้นมาตอนคุณเบ่งก็คงลาโลกนี้ไปเลยครับหรือไม่ฉะนั้นก็กลายเป็นคนที่พิการแล้วก็เล่นเวทไม่ได้อีกเลยนะก็ระวังดีๆแล้วกันนะครับตอนนี้ยังไม่มีแพลนไปเที่ยวภาคใต้ครับแต่ว่าจะมีไปบรรยายน่าจะที่สงขลารู้สึกมอสงขลาคณะแพทย์สักวันนึงอ่ะผมจำไม่ได้แล้วว่าวันไหนนะครับเดือนพฤศจิกายนตอนต้นๆ นะแต่ก็คงอยู่ๆแค่วัน2วันเท่านั้นเองนะฮะวันนี้ไลฟ์ถึงกี่โมงยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราค่อยคิดอีกทีหนึ่งนะตื่นเช้ามาจามประมาณ100กว่าครั้งหรือแม้กระทั่งตื่นมาจามมากๆไอ้จามมากเนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันครับบางทีมันก็ไม่มีวิธีแก้เลยนะฮะซึ่งผมไม่รู้นะว่ารักษายังไงนะครับถ้ามันมีเหตุผลในการจามเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศความกดอากาศนะครับความชื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นทุกทีเราก็ต้องหาทางแก้ไขไม่ให้มันเจอกับสิ่งแวดล้อมที่มันผิดปกติแบบนั้นนะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครเจอฝุ่นเจอเกสรดอกไม้มีสัตว์มีอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เราเป็นเราก็ต้องแก้ตรงนั้นครับแต่การแก้จามอย่างเดียวเลยเนี่ยตอบไม่ได้ครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีวิธีที่ไม่เหมือนกันแล้วบางคนไปค้นใน Google มาแล้วบอกว่าไอ้สิ่งที่ผมสอนไปมันอันตรายซะด้วยซ้ำไปอ้าวอย่างงี้เอาเข้าไปใหญ่เลยนะครับเช่นตอนที่ผมสอนว่าจริงๆอ่ะเวลาจามบางคนอ่ะบีบจมูกแล้วหายใจเข้าแรงๆบางคนหายส่วนบางคนก็บอกว่าทำไม่ได้มันเป็นการกั้นจามเดี๋ยวมันจะอันตรายจริงๆมันไม่ได้อันตรายหรอกครับการกั้นจามเนี่ยแต่ว่ามันจะกลั้นได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะถ้ากั้นไม่ได้แล้วคุณบีบอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มความดันในโพรงกะโหลกศีรษะแล้วก็ในช่องอกอย่างรุนแรงถ้าใครที่มีความอ่อนแอของอะไรสักอย่างในนั้นมันก็อาจจะแตกขึ้นมาได้นะครับนั่นคือปัญหาของมันนะงั้นเรื่องนี้เนี่ยตอบไม่ได้ครับถ้าจะถามก็ต้องไปลองปรึกษาหมอหลายๆท่านดูซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าหมอท่านไหนที่รักษาด้านนี้โดยตรงเพราะว่าสมัยผมเรียนไม่มีเรียนเรื่องการหยุดจามครับไม่มีนะฮะเรามีแต่ว่าอะไรที่ทำให้จามแล้วเราแก้ตรงนั้นนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของความไวเกินของระบบประสาทบางอย่างนะครับถ้าให้ผมเดาเนี่ยก็คงจะต้องใช้ยาในกลุ่มที่ป้องกันไม่ให้การสื่อประสาทมันไวเกินไปนะครับหรือบางกรณีก็ต้องใช้ยาในกลุ่มที่มีผลต่อสมองนะยาต้านซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือยากันชักถ้าเกิดว่าเป็นมากๆก็น่าจะเป็นยาพวกนั้นนั่นแหละที่ผมคิดไว้นะก็ลองไปปรึกษาคุณหมอสักทางหนึ่งก่อนซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางไหนถ้าให้เดาก็คงเป็นหมอระบบประสาทกับหมอทางด้านหูคอจมูกซึ่งเขาก็น่าจะทดสอบว่าเราเป็นภูมิแพ้เลยหรือเปล่าแล้วก็จะไม่เจออะไรนะครับต่อให้เจออะไรไปรักษามันก็จะเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละนี่คือเดาเลยนะแต่ผมส่วนใหญ่จะเดาไม่ค่อยพลาดนะครับถ้าผู้ป่วยมียาแอนตี้ไฮเดรเวนซีฟเดิมเวลาแอดมิดเรามักจะโฮยาทำไมถึงโฮยาเราไม่มักจะโฮยานะครับผมก็ให้กินยาเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้ามันมีเหตุผล
ที่ทําให้ต้องโหยาเช่นคุณมาด้วยความดันต่ําก็ต้องโหใช่ไหมหรือถ้าเกิดคุณมาด้วยมีไตวายอย่างเงี้ยยาบางตัวมันก็ต้องระมัดระวังในช่วงนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือผมก็ไม่เคยโหเลยนะยกเว้นว่ามีเหตุผลพิเศษติดเชื้ออะไรสักอย่างมารุนแรงแล้วโหไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องการเคลียร์สมองก่อนนอนแล้วนึกถึงทะเลmanifest ไหมผมไม่เคยคิดอะไรเกี่ยวข้องกับ manifest ซึ่งคำว่า manifest เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่มีความหมายอะไรสำหรับผมเลยนะเพราะว่า manifest ในสิ่งที่คนอื่นเขาไปทำอ่ะผมรู้สึกว่ามันโอเวอร์เกินไปนะครับเช่นเขาคิดเรื่องนึงในสมองหรือคิดเรื่องเงินเนี่ยไปทำอะไรก็คิดแต่เรื่องเงินเขียนคำว่าเงินยัดไว้ใต้หมอนแล้วกะว่ามันจะรวยขึ้นมาเรามีเงินอันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับคุณจะคิดถึงเรื่องเงินเรื่องอะไรสักอย่างตลอดเวลาก็ได้นะแต่ว่าคิดเสร็จปุ๊บมันจะต้องพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้มันมาไม่ใช่คิดแล้วอยู่ๆมันจะลอยมาเองนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะอันตรายแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมันครับผมตอบไม่ได้เหมือนกันดังนั้นต้องไปตรวจนะครับผมเคยทำคลิปที่เกี่ยวข้องกับหัวใจเต้นผิดจังหวะไปหลายคลิปแล้วให้ไปไล่ดูทั้งหมดเลยครับว่าอาการคุณเหมือนคลิปไหนถ้าไม่แน่ใจไปหาคุณหมอแล้วให้เขาตรวจดูนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งคือถ้าไปถึงหมอแล้วมีคนบอกว่าอ๋อตรวจมาแล้วเอ็กซเรย์ปกติตรวจหัวใจปกติ EKG ปกติแล้วก็มาถามผมไม่ต้องถามครับคุณกลับไปถามหมอที่เขาตรวจคุณนั่นแหละว่าอ้าวแล้วไอ้ที่เป็นเนี่ยคืออะไรใช่ไหมนะครับอย่าพอใจในสิ่งที่ผลตรวจมันบอกเราแต่ต้องพอใจในสิ่งที่หมอเขาตอบเราถ้าเขาตอบเราได้อันนี้ก็ถูกต้องถ้าเขาตอบเราไม่ได้เราก็ถามเขานะครับจนกว่าเราจะได้ประโยชน์เราจะรู้ว่าอ๋อตกลงแล้วต้องทำอะไรกันแน่ผลตรวจนี่มันปกติแต่ว่าหมอเขาแนะนำอ่ะต้องไปทำอันนี้ต่ออ่าโอเคเราก็ไปทำต่อนะครับ government shutdown จะส่งผลอะไรอเมริกาบ้างก็มันเหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐหยุดทำงานนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะไม่มีการผ่านนโยบายซึ่งนโยบายมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะถ้าเกิดว่ารัฐบาลปิดเนี่ยนโยบายของทรัมป์สักนโยบายก็ใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าออกไม่ได้นะครับจะพูดและให้ทำมันไม่ได้เพราะมันต้องผ่านนโยบายแบบเนี้ยนะครับยกเว้นกฎอัยการศึกหรืออะไรสักอย่างบางอันซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะที่มันออกได้โดยที่ไม่ต้องสนใจรัฐบาลมันก็ทำได้อยู่นะครับดังนั้นนั่นก็จะมีปัญหาแล้วก็เรื่องของงบประมาณการเงินต่างๆที่มันยังไม่ได้รับการอนุมัติมันก็จะไม่ได้รับการอนุมัติครับในช่วงนั้นแต่นี้ไม่แปลกหรอกครับรัฐบาลที่อเมริกาเนี่ยเราเคยได้ยินข่าว government shutdown โอ้ยบ่อยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องประหลาดอ่ะไม่เหมือนเมืองไทยถ้าเกิดว่าบอกว่ารัฐบาลหยุดงานวันนี้อันนี้คือเรื่องใหญ่มากเลยของประเทศไทยแต่ที่อเมริกาได้ยินบ่อยครับผมชินไปละนะตอนมาถึงได้ยินครั้งแรกว่าเฮ้ยรัฐบาลจะ shutdown จะปิดการทำงานเฮ้ยมันมีได้ด้วยเหรอวะเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ปิดสั้นๆครับไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็เปิดแล้วเจรจากันได้ก็เปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเจรจาไม่ได้มันก็อาจจะแปลกหน่อยเพราะว่ากรณีนี้มันคือโลกเราก็ไม่เคยเจอทรัมป์มาก่อนเนาะแล้วยิ่งทรัมป์ไปบอกว่าเนี่ยวันที่10ตุลาเนี่ยอีก9วันจะมีการประกาศรางวัลโนเบลใช่มั้ยถ้าเขาไม่ได้โนเบลพีซไพรส์เนี่ยจะถือว่าคณะกรรมการโนเบลเนี่ยดูหมิ่นอเมริกามากเลยเดี๋ยวค่อยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะสนุกดีไวรัสตับอักเสบ A วัคซีนฉีดแล้วก็ตรงตรวจภูมิเหมือนไวรัส B มั้ยครับก็เหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นในเด็กเนี่ยก็ไม่ปกติเราไม่ตรวจภูมิในเด็กนะฮะเพราะว่าเกิดมามันก็ไม่มีภูมิอยู่แล้วนะฮะทำไงให้น้ำหนักขึ้นผมเคยทำคลิปไปแล้วครับไปฟังคลิปนั้นครับสอนไว้เรียบร้อยแล้วประสาทหูเสื่อมได้ยินเสียงวีดมีหูอื้อมึนหัวกินเบต้าฮิสตีนทุกวันสามารถทานต่อเนื่องได้ตลอดชีวิตครับแต่บอกเลยนะครับว่าเสียงวีดในหูที่เกิดจากประสาทหูเสื่อมเนี่ยมันไม่มีทางหายครับไม่ว่าคุณจะทำยังไงมันก็ไม่หายครับมันอาจจะแค่บรรเทาได้บ้างเท่านั้นเองนะฮะdyshidrosis แล้วตอนนี้มีอาการแย่ลงมีคำแนะนำหรือเปล่าคิดว่าจะต้องใช้เป็น high potency steroid นะครับเช่นโคลเบตาโซนแล้วเวลาทา dyshidrosis เนี่ยมันจะต้องเป็นครีมที่เหนียวถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยทาแล้วเอาไอ้พลาสติกที่หุ้มที่เราใช้ห่ออาหารน่ะเป็นใสๆเป็นแรปเนี่ยมาพันเพื่อให้สเตียรอยที่มันเหนียวๆเนี่ยแปะอยู่กับผิวอันเนี้ยจะช่วยดิไซโดซิสได้ดีที่สุดนะครับถ้าเป็นสเตียรอยธรรมดาที่มันเป็นแบบโลชั่นไม่ต้องใช้เลยครับไม่มีประโยชน์นะมันต้องเหนียวๆหนืดๆ
แล้วก็ต้องเป็นไฮโปเทนซีหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้คันสุดยอดเลยทำนิดนึง

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
2: เจ็บตรงข้างสะดือขวาบ่อยๆเวลากดลงไปหรือบางทีก็ข้างซ้ายเป็นอะไรหรือเปล่าอืมวันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันครับเพราะถ้ามีอาการแค่นี้มันยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรนะครับบางคนก็มีแค่ลมในกระเพาะในลำไส้ที่มันเยอะเกินไปบางคนก็เกิดจากท้องผูกบางคนก็เป็นจากอาหารบางอย่างที่กินเข้าไปแล้วก็มีลมเยอะก็เลยเป็นแบบนั้นขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประวัติแค่นี้มันตอบอะไรเพิ่มไม่ได้ครับตอบได้แค่นี้เลยนะฮะมีวิธีรักษาภูมิแพ้ให้หายขาดหรือยังครับยังไม่มีครับปัจจุบันภูมิแพ้มันโอกาสหายขาดเนี่ยมันยากมากยกเว้นบางอย่างเช่นในเด็กที่เกิดมาใหม่ๆบางคนแพ้ไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแพ้ไข่มันหายแพ้ได้ประมาณ 2-3 ขวบ4ขวบอย่างเงี้ยหายแพ้ไข่ได้แต่หลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนกลายเป็นแพ้ฝุ่นแพ้เกสรอย่างเงี้ยแทนนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปเจอสิ่งที่แพ้อีกตลอดชีวิตมันก็จะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าไปเจอมันก็จะเป็นอีกนะครับบางคนก็จะอาการดีขึ้นแต่มันก็จะไปแย่ลงในช่วงเวลาอายุเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับวิธีที่

ที่จะทำให้มันไม่ค่อยกำเริบก็คือต้องนอนให้พอออกกำลังกายประจำไอ้สองอย่างนี้สำคัญมากๆเลยถ้าเกิดใครที่นอนไม่พอไม่ออกกำลังกายอะไรเลยหรือปล่อยให้อ้วนเนี่ยอันนี้แหละครับที่ภูมิแพ้มันจะกำเริบง่ายมากเลยนะครับไหลไม่เท่ากันหรือเปล่าครับก็อาจจะไม่เท่ากันก็ได้มั้งครับหรือว่าอาจจะเป็นตาของคุณมันอาจจะข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำก็ได้เลยมองแล้วมันไม่เท่ากันนะครับสุนัขจรจัดกัดที่นิ้วฉีดยา3เข็มแล้วหมายังไม่ตายต้องฉีดให้ถึง5เข็มไหมครับต้องครับเราไม่สนใจว่าหมาตายไม่ตายแต่เราจะฉีดให้ครบครับพร้อมสูงมักเจ็บจี๊ดที่อกบางครั้งใจเต้นเร็วมากควรไปตรวจไหมครับควรครับยกเว้นถ้าเกิดคุณตรวจแล้วคุณรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วตั้งแต่แรกแล้วคุณเกิดอาการขึ้นมาซ้ําก็ไม่ต้องตรวจถ้ามันเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้เลยว่านี่คืออะไรควรจะต้องไปตรวจนะครับไปสงขลาน่าจะได้เจอคุณหลินอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้บอกคุณลินเนี่ยเดี๋ยวต้องลองแจ้งไปดูนะครับเคยแบ่งจนเรติน่าฉีกเลือดพุ่งเลยผมว่าคุณอามเนี่ยมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งนะคือการควบคุมแรงตัวเองจะไม่สามารถรู้ได้ด้วยว่าเราใช้แรงมากไปหรือยังแล้วพอมันเป็นแบบนี้มันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับเหมือนกับสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมงอข้อมืออย่างเงี้ยแล้วถือดัมเบลแล้วยกอย่างเงี้ยโอเคแรงแขนตรงนี้ผมอาจจะมีความแข็งแรงพอที่จะยกแต่แรงข้อมืออาจจะมีไม่พอแล้วคนธรรมดามันจะรู้ว่าเฮ้ยมันเจ็บพอละวางแต่ถ้าคุณอาร์มเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้นี่มันเจ็บพอละวางก็จะอัดมันต่อไปสุดท้ายเกิดปวดข้อมือขึ้นมาเล่นต่อไม่ได้เนี่ยนะครับดังนั้นอาจจะต้องมีความระมัดระวังในด้านนี้ด้วยว่าเฮ้ยแรงที่เราใช้อ่ะบางทีมันมากไปหรือเปล่าทำให้เกิดเรื่องต่างๆขึ้นมานะครับพวกเนี้ยบอกเลยครับบาดเจ็บง่ายมากเลยเดี๋ยวก็จะปวดสะโพกปวดเข่าปวดอะไรสักอย่างจากการที่เราไปใช้งานมันไม่ถูกต้องนั่นแหละครับขอบคุณลูกช้างนะครับที่ส่งหมามาตัวหนึ่งเอานี่ไปเลยมะเร็งไทรอยด์ลามไปต่อมน้ำเหลืองด้านขวาของคอผล PNA เป็น PTC มีโอกาสหายขาดไหม Papillary Thyroid Carcinoma น่าจะเป็นผล FNA มากกว่ามั้งนะฮะโอกาสหายขาดมีไหมคิดว่าน่าจะมีนะครับน่าจะเฉยๆนะถ้าลามไปแค่ต่อมน้ำเหลืองที่ข้างคอแล้วไม่มีที่อื่นอีกเลยอันนี้น่าจะหายได้อยู่แต่ว่ามันจะต้องใช้การกลืนแร่แน่นอนนะครับพวกเนี้ยแล้วก็มันจะมีปัญหาจากการที่เราต้องใช้ยากลุ่มที่เป็นยากดฮอร์โมนไทรอยด์ยาฮอร์โมนไทรอยด์ขนาดสูงนะครับซึ่งคุณก็จะมีอาการแบบใจสั่นเนี้ยใจสั่นเหมือนคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยด์อ่ะมันจะมีอาการแบบนั้นแน่ๆเพราะว่าเราต้องใช้ยาขนาดสูงเพื่อที่จะกดไม่ให้มันกลับมาอีกนะครับมีก้อนฝีที่เล็กๆดูแลตัวยังไงให้ยุบไปเองโดยไม่ต้องปล่อยให้วันถึงต้องกรีดระบายออกอย่าไปยุ่งกับมันครับดีที่สุดเลยอย่าไปยุ่งกับมันทำความสะอาดให้ดีนะครับทำได้แค่นั้นเลยจริงๆนะที่เหลือคือมันแล้วแต่ดวงแล้วฮะว่าคุณจะหายหรือไม่หายถ้ามันไม่หายเนี่ยก็ต้องไปกรีดเอาออกเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายตัวเองให้เหมือนคนปกตินอนให้พอกินให้โอเคนะครับอย่าไปเครียดถ้าเครียดเยอะภูมิต้านทานต่ำมันก็เป็นไงมันก็ไม่หายนะฮะหายใจลำบากตอนกลางคืนไม่เต็มอิ่มเป็นเพราะอะไรตอบไม่ได้ครับอันนี้อาการมันไม่เฉพาะเจาะจงนะคุณต้องบอกมาให้ครบมากกว่านี้เพราะว่าแบบนี้คุณจะเป็นหอบหืดก็ได้ภูมิแพ้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นกรดไหลย้อนก็ได้นะครับหรืออ้วนเกินไปนอนแล้วพวกอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องมันดันทำให้หายใจลำบากก็ได้หรือบางคนเป็นโรคปอดเวลานอนราบก็หายใจลำบากบางคนเป็นโรคหัวใจนอนราบก็หายใจลำบากเองเหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้ประวัติมันไม่ครบที่เราจะบอกได้ว่าเป็นอะไรเลยครับผู้หญิงจะหยุดรอบเดือนประมาณอายุเท่าไหร่เร็วที่สุดเร็วที่สุดเลยเหรอเร็วที่สุดผมก็เห็นตั้งแต่30มันก็หยุดไปแล้วอันนั้นคือเร็วเกินไปอ่ะนะครับเร็วเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าปกติทั่วไปเนี่ยก็โน่น45ขึ้นถ้าเท่านั้น47อย่างเงี้ยนะฮะถ้าตื่นนอนแล้วไอมีความสัมพันธ์กับการหายใจในขณะหลับอย่างไรมันอาจจะสัมพันธ์ในบางกรณีแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่สัมพันธ์กันถ้าตื่นมาแล้วไอเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเจอนะกรดไหลย้อนไม่ก็ภูมิแพ้เป็นหลักๆ2อย่างนี้นะครับหยุดหายใจในขณะหลับเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยทําให้เกิดอาการไอแต่มันก็เจอร่วมกันได้ถ้าเกิดคุณมีภาวะอื่นร่วมด้วยนะครับขอบคุณพิมพ์นะครับส่งขนมมาเอาลูกโป่งไปถือเล่นก่อนนี่เลยปวดท้องตึงวนไปวนมาทั่วท้องเปลี่ยนไปทั่วๆบางครั้งปวดรูทวารจี๊ดๆนี่คือลำไส้แปรปรวนหรือเสี่ยงมะเร็งลำไส้ไหมไม่ครับลำไส้แปรปรวน

เนี่ยมันจะต้องมีการขับถ่ายที่ผิดปกติไปด้วยนะครับถ้ามีแค่ปวดหมุนไปวนมาอันนี้ยังไม่ใช่ครับเสี่ยงมะเร็งลำไส้หรือเปล่าถ้ามีประวัติแค่นี้เลยตรงๆนะไม่เสี่ยงแต่ถ้ามีประวัติอย่างอื่น

ที่ใช้อ่ะแล้วก็ดูทุกอย่างที่มันได้มาตรฐานคุณก็ใช้อันนั้นก็ได้แต่ถ้าใช้แล้วมันมีรอยขีดข่วนก็โยนทิ้งนะครับดีที่สุดเล่นเวทสร้างกล้ามเนื้อมันช่วยลดภาระกระดูกหรือเปล่าเป็นออฟฟิศซินโดรมบ่อยก็ช่วยครับขอบคุณคุณซาซีประภานะครับเอาลูกโป่งไปเลยนี่อยากมีเงินต้องทำงานบริหารการเงินก็นั่นสิเนาะใช่ลองจะไปที่ตอนเช้าตื่นตีห้าทำยังไงให้สมองแอคทีฟด้วยการเล่นดนตรีพอพระอาทิตย์ขึ้นจะไปออกกำลังกายแต่มีคำถามคือพยายามฝึกที่จะกินข้าววันละ2 มื้อมื้อเช้าไม่กินหิวก็กินกาแฟเหมาะสมหรือเปล่าก็โอเคครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแรงก็มีดีไม่ง่วงเหงาหาวนอนระหว่างวันแล้วก็ไปตรวจร่างกายประจําไม่ได้เจอปัญหาอะไรก็ถือว่าโอเคแล้วครับสมาธิก่อนนอนแบบที่สอนช่วยเคลียร์สมองก่อนนอนได้อะประมาณนั้นเลยปลายประสาทอักเสบแต่หาสาเหตุไม่เจอกินพีกาบาลินไปเรื่อยๆมันสามารถหายเองได้ไหมหรือเปล่าไม่หายครับปลายประสาทอักเสบถ้าหาเหตุผลไม่เจอส่วนใหญ่มันจะไม่หายเออมันต้องหาเหตุผลให้เจอแล้วพอหาเหตุผลให้เจอเนี่ยก็ต้องมาดูอีกว่ามันเป็นชนิดที่หายได้หรือเปล่าเพราะบางกรณีมันก็ไม่หายเหมือนกันบางกรณีก็หายเช่นถ้าเกิดคุณเป็นจากเบาหวานเนี่ยไม่หายเออมันจะชาก็ชาไปตลอดชีวิตนี่แหละนะฮะมันจะมีโอกาสดีขึ้นได้บ้างในบางกรณีที่หลังจากที่เราตรวจเจอแล้วหันมาคุมน้ำตาลแบบเข้มข้นเลยอันนี้อาจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ในบางกรณีผมเคยพูดไว้ในเรื่องของ B12 มันจะมีโดสบางอย่างแล้วก็ให้ร่วมกับสารอาหารบางตัวที่อาจจะทำให้ดีขึ้นได้อาจจะไม่ได้แปลว่ามันจะดีขึ้นเสมอไปนะครับก่อนจะขึ้นพูดกรณีได้รับเชิญไปมีเตรียมตัวอย่างไรไม่ให้ตื่นเต้นไม่ต้องเตรียมตัวครับมันจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นปกติผมก็ไม่เตรียมตัวอะไรอยู่แล้วขี้เกียจครับแต่ว่าผมจะมีวิธีคิดอย่างหนึ่งก็คือถ้าเขาเชิญเราไปอ่ะมันก็แปลว่าเขาต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยเหมาะสำหรับงานของเขาแล้วเราสิ่งที่เราพูดมันต้องสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนั่นก็แปลว่าเขาเนี่ยยอมรับว่าเราคือคนที่เก่งที่สุดในที่นั้นแล้วไม่งั้นเขาจะเชิญเราไปทำไมเขาก็เชิญคนอื่นไปถูกไหมครับดังนั้นเวลาที่ผมขึ้นเวทีผมก็จะคิดเสมอว่าข้าพเจ้าเนี่ยคือที่สุดของจักรวาลแล้วอะไม่มีใครที่จะเหนือไปกว่าข้าพเจ้าได้อีกแล้วพวกที่ฟังทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็คือเด็กน้อยที่คอยฟังว่าผู้ใหญ่ระดับจักรวาลจะพูดอะไรให้เขาฟังเออพอคิดแบบนี้นะคุณจะไม่กลัวใครเลยคุณจะพูดอะไรก็โอเคหมดเลยอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเลยทั้งสิ้นนะครับใครถามคำถามมาเราก็สามารถตอบได้ในแบบที่เราคิดใช้ประสิทธิภาพของสมองได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ประมาทนะครับแต่แน่นอนหมายความว่าถ้ามันมีเรื่องบางเรื่องแล้วเราก็ต้องหาข้อมูลเราก็ต้องหาข้อมูลครับสูง179หนัก264ก็ดีแล้วครับขอบคุณพี่เอานะครับที่สนับสนุนมานะครับเอานี่เลยลูกโป่งถือกันหลายคนเลยฮะคิดว่าทรัมป์ไม่ได้โนเบลนั่นสิปอดทะลุหรือปอดรั่วคืออะไรมีคนบอกหนูเสี่ยงเป็นเพราะผอมเกินจริงหรือเปล่าจริงครับผอมสูงถ้าผอมเตี้ยเนี่ยไม่ค่อยเสี่ยงถ้าผอมสูงเนี่ยเสี่ยงนะครับผมเคยทำคลิปเรื่องปอดทะลุปอดรั่วไปแล้วนะครับลองไปหาดูได้นะครับมันก็คือการที่อยู่ปอดสักบริเวณหนึ่งเนี่ยมันแตกออกมาทำให้ลมเนี่ยรั่วออกไปจากปอดไปอยู่ในช่องที่มันอยู่ระหว่างทรวงอกของเรากับปอดจะทำให้ปอดตรงนั้นมันแฟบไปแล้วก็หายใจไม่ได้มันก็จะเจ็บนะครับเหนื่อยนะแบบนั้นเป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดคนไหนก็แล้วแต่ที่เจอภาวะนี้หรือหมอเขาเป็นคนบอกว่าเฮ้ยของคุณเนี่ยเสี่ยงนะต่อการเกิดโรคพวกนี้ห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะบุหรี่จริงบุหรี่ไฟฟ้าหรือกัญชาก็ไม่ต้องสูบนะครับเพราะว่ามันจะเสี่ยงมากนะฮะอายุ20ฝึกทำ longevity 0บาทก็ดีครับโควิดสายพันธุ์ใหม่มาอีกแล้วผมเฉยๆกับมันนะครับไม่ว่าโควิดจะสายพันธุ์ไหนมันก็วิธีในการดูแลรักษาเหมือนเดิมเปียบเลยไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมนะครับเจลลี่กินให้หลับง่ายตัวไหนครับมันมีสารอะไรอยู่ดังนั้นไปถามมาก่อนว่ามันมีสารอะไรอยู่ข้างในถ้าไม่บอกว่ามันมีสารอะไรอยู่ข้างในผมก็ตอบคุณไม่ได้นะครับผมสูงหนักเท่าไหร่แล้วคุณสูงหนักเท่าไหร่อ่ะครับเวลาก่อนที่เราจะถามคนอื่นเนี่ยเราควรจะบอกเรื่องราวของตัวเองมาก่อนนะครับเช่นเวลาที่เราทักทายคนอื่นน่ะในต่างประเทศนะครับแล้วเราไปเจอคนคนหนึ่งเราอยากรู้จักเขาแล้วบอกว่า good morning my name is อะไรสักอย่างแล้วเราก็ถาม can I know your name อย่างเงี้ยเราจะได้รู้จักเขาเราก็บอกว่าเนี่ยเราทำงานอย่างนี้นะเราอยากจะรู้จักคุณดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะถามผมก็ตอบผมมาก่อนว่าตัวคุณเองสูงหนักเท่าไหร่อยากรู้ไปทำอะไรนะครับ
น้ำหนัก

BMI 40เยอะมากเกินไปนะครับกินไข่ต้มเยอะได้หรือเปล่า Lean Mass 80ไม่น่าได้นะครับเพราะว่า BMI 40นี่มันค่อนข้างที่จะเยอะเลยเหมือนกันนะครับผมว่านะคุณน่าจะไปดูว่าปัญหาในร่างกายของคุณมีอะไรอย่างอื่นไหมไขมันเริ่มมีปัญหาอะไรหรือยังนะครับถ้าไขมันมันมีปัญหาเยอะมากแล้วก็มีแฟตอย่างอื่นเยอะด้วยเนี่ยมันน่าจะต้องลดลงมาครับกินไข่เยอะมันน่าจะแย่นะครับเธอคิดอย่างมีคู่ชีวิตบ้างหรือเปล่าคู่ชีวิตถ้าเป็นแค่แฟนเนาะมีแต่ถ้าคิดว่าจะมีลูกไหมไม่เอาแน่ๆนะครับยังไงก็ไม่เอานะครับเพราะว่าผมยังไม่มีความรู้สึกอยากจะมีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนใจแล้วมันสายไปแล้วถึงเวลานั้นก็ไม่มีไม่แปลกนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังไม่สายไปมีก็มีได้นะครับไม่ได้คิดว่าจะต้องห้ามมีเด็ดขาดแต่ในขณะนี้ความรู้สึกนั้นมันยังไม่มีเท่านั้นเองนะครับมีการปวดหัวเวียนหัวตลอดเวลาคิดในแง่ลบหมดแรงแต่พอกินทริซานิดีนก่อนนอนรู้สึกว่าดีขึ้นทำได้ทุกอย่างเลยมันเกี่ยวหรือเปล่ามันอาจจะทำให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากไปกว่านั้นเลยดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องไปดูว่าการนอนหลับของคุณมันมีปัญหาตั้งแต่แรกหรือเปล่ามันเลยทำให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าบางคนถ้านอนไม่พอนอนไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีความคิดที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันบางคนเครียดง่ายนะฮะสมาธิไม่มานะครับดังนั้นก็ต้องรักษาตรงนั้นด้วยนะครับถ่ายเป็นเลือดแต่ไม่รู้สึกแสบรูมากเป็น2ครั้งโอกาสเป็นอะไรไหมครับก็ที่เราเจอบ่อยๆก็มีตัวเฮมอรอยด์นะครับหรือริซิดวงที่อยู่ภายในก้นก็จะเป็นแบบนั้นได้แต่ในบางคนก็เป็นอะไรที่ร้ายแรงกว่านั้นนะครับดังนั้นถ้าไม่แน่ใจก็ควรจะต้องไปตรวจก่อนว่ามันเป็นอย่างไรนะครับคุณอิสราจากแคนาดาก็สวัสดีนะครับเด็กจีนเข้าเรียนวันละ10ชั่วโมงกว่าเขาเรียนกันไปได้ยังไงครับอดทนครับคือต้องบอกว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเด็กในแต่ละประเทศเนี่ยความอดทนจะไม่เหมือนกันเลยสักนิดเดียวนะครับเด็กถูกเลี้ยงมายังไงถูกสอนมาแบบไหนเขาก็จะกลายไปเป็นแบบนั้นถ้าเด็กที่จีนมีการแข่งขันสูงแล้วก็มีค่านิยมว่าคุณต้องทําให้ได้แบบนั้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกเป็นปกติที่จะต้องเรียนแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณถูกเลี้ยงมาบอกว่าเฮ้ยเรียนเนี่ยตามใจฉันเรียนอะไรก็ได้แล้ววันนึงก็เรียนแค่5ชั่วโมงพอเราเลือกเรียนแบบไหนก็ได้คนพวกเนี้ยพอไปอยู่จีนตายแน่นอนโหมันเรียนอะไรกันหนักขนาดนี้ส่วนคนจีนไปอยู่ประเทศพวกนี้โอ้มันสบายจังเลยเนาะเรียนน้อยจังอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นมันแล้วแต่ว่าวัฒนธรรมแล้วก็ยังไงนะครับก็สวัสดีคุณก๊อฟนะครับเห็นคลิปออกกําลังกายเต็มตัวว่ามีอาการไหลไม่เท่ากันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าตาคุณเท่ากันเหรอครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตาคุณเท่ากันจริงหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่เห็นตาคุณเนาะเพราะว่าคุณน่าจะเอาตาขึ้นมาอยู่ตรงนี้มากกว่ามันจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับและอีกอย่างนึงคือมันถ้าไม่เท่ากันแล้วมันมีปัญหาอะไรสําหรับคุณเนาะถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรสําหรับคุณ Little Pony นะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สุภาพเนาะที่จะมาทักนะครับไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่การที่เราเป็นคนไทยเนี่ยการที่เราจะทักคนที่เราไม่รู้จักเลยว่าเฮ้ยคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วหวังว่าฝั่งเขาจะรู้สึกปกติดีอันนี้ผมว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจมารยาทสังคมนะฮะงั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยที่สำคัญถ้าเกิดว่าผมบอกกลับไปว่าอ้าวที่หมอยังบอกว่าขนตาไม่เท่ากันเลยทั้งที่ไม่เคยเจอคือใครเริ่มก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องเข้าใจมารยาททางสังคมด้วยนะครับแล้วก็วิธีในการถามเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างสุภาพนะครับถ้าเกิดคุณจะถามในเรื่องแบบนี้นะฮะดังนั้นก็ระมัดระวังไว้ละกันนะครับตุลาใกล้เทศกาลฮาโลวีนด้วยนั่นสิพูดถึงภูมิแพ้เป็นตั้งแต่เด็กเป็นภูมิแพ้ทุกวันเลยอันนี้ก็รักษานะครับต้องไปรักษาไปควบคุมนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีวิธีในการดูแลรักษาตัวเองเหมือนกันนะ

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: เล่นเวททักต่อสัปดาห์ไม่มีความแน่นอนครับแต่ผมออกกำลังกายทุกวันจะมากจะน้อยก็แล้วแต่วันนะครับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกถ้าเดิมทุกวันจำเป็นต้องเป็นรูปแบบการออกกำลังกายทุกเปลี่ยนจำเป็นต้องเป็นรูปแบบการออกกำลังกายทุกอาทิตย์ทุกเดือนหรือเปล่าหรือขยายเวลาการออกกำลังกายอันนี้ไม่เข้าใจว่าจะถามว่าอะไรครับคือคำถามมันค่อนข้างที่จะสับสนนะครับดังนั้นถามมาใหม่แล้วกันนะครับคุณธมลพัฒน์นะครับลองพิมพ์ไม่ต้องรีบพิมพ์นะครับเราพิมพ์แล้วเราอ่านเราให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยส่งนะครับเพราะถ้ามันไม่เข้าใจนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องการจะถามว่าอะไรนะคุณนาบอกว่าเบนช์เพรส40กิโลเองตอนนั้นจะเบ่งถ้าเบ่งยาวนี่ก็ลำบากแน่เลยนะฮะเทนนิสเอลโบมีทางหายหรือเปล่าสาเหตุจากเล่นยิมมีทางหายครับจะเร็วจะช้าก็แล้วแต่กรณีนะครับถ้ามันเป็นนานเกินก็ต้องไปปรึกษาหมอกระดูกนะครับให้เขาจัดการให้นะฮะเล่นเวทบริเวณไหล่กับอกบนยังไงมีท่าแนะนำอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ได้มีท่าอะไรที่มันเป็นพิเศษนะครับไหล่เนี่ยผมก็จะเล่นแค่ส่วนใหญ่นะ lateral raise นะครับกับ rear delt fly เท่านั้นเองก็มี2ท่าที่เล่นหลักๆ shoulder press นี่แทบไม่ค่อยเล่นเลยน้อยมากนะครับส่วนอกนี่ก็อกนี่ผมจะเล่น dumbbell press เป็นหลักนะครับ barbell เนี่ยไม่ใช้ไม่เคยใช้บาร์เบลนะผมก็จะใช้ดัมเบลเพรสแล้วก็เป็นชินอัพเป็นหลักนะครับส่วนท่าอื่นก็แล้วแต่ว่าวันไหนอยากจะเล่นอะไรนะฮะ

ูกกระดือกไม่อยู่ตรงกลางปกติไหมไม่ปกติครับดังนั้นต้องไปตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาอะไรก่อนเนาะตอนเด็กเคยนอนห้องแอร์ได้ปกติปัจจุบันนอนแล้วรู้สึกตาแห้งไม่ค่อยสบายตัวเป็นมานานแล้วแต่ว่าถ้าปิดหน้าต่างเปิดพัดลมก็นอนได้ดีผิดปกติอะไรหรือเปล่ามันอาจจะแห้งครับหรือไม่ก็แอร์เป่าโดนหน้านะฮะเราก็ต้องเอาแอร์หันไปทางอื่นอย่าให้มันเป่าโดนหน้าเราแล้วที่สําคัญคือเราล้างมันหรือยังนะครับถ้าเรายังไม่ล้างมันก็มีปัญหาถ้าแอร์เป่าโดนเรามันก็มีปัญหาเช่นกันนะครับกลางคืนหลับยากแต่ชอบง่วงกลางวันถ้าอันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องเรามาระวังก็คือเวลาที่คุณง่วงกลางวันอ่ะแล้วคุณไปกินกาแฟนะครับหรือไปทําอะไรสักอย่างให้มันไม่หลับอ่ะคุณก็จะมีปัญหาตอนกลางคืนครับคือมันจะไม่ง่วงกลางคืนดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้ต้องงดคาเฟอีนแล้วก็ต้องอย่าไปนอนอย่าไปงีบตอนกลางวันเด็ดขาดไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณงีบแล้วหรือกินคาเฟอีนเข้าไปกลางคืนก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมนั่นแหละครับมีใครเคยบอกไว้หน้าเหมือนพี่โอมค็อกเทลไม่น่ามีนะฮะวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะได้กลิ่นควันรถในบางครั้งเพิ่มโอกาสมะเร็งปอดมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครตอบได้หรอกครับว่ามากน้อยแค่ไหนเพราะมันไม่มีการศึกษาในครั้งนั้นนะฮะถ้าได้กลิ่นคิดว่าคงจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามันได้กลิ่นบ่อยๆเนี่ยคงจะหน้าระวังตัวเหมือนกันเพราะว่ามันมีพวกฝุ่นต่างๆที่ตามมาด้วยนะครับเดินบนลู่วิ่งเผาผลาญไขมันดีกว่าวิ่งบนลู่วิ่งหรือเปล่าเปล่าครับก็เหมือนกันนั่นแหละครับมันก็ขึ้นกับเราเผาผลาญแคลอรี่ไปนานแค่ไหนนะฮะถ้าถามผมนะถ้าคุณจะเดินเพื่อเผาผลาญไขมันคุณเดินไปชั่วโมงเลยครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันยังน้อยไปนะฮะเมืองไทยมีร้านชาจีนมาเปิดใหม่ด้วยชื่อร้านชาจีอ้อที่คอนโดผมก็มีครับแต่ยังไม่เคยลงไปกินนะครับ5ปีแล้ว2กล้องกระเพาะอาหารพบติ่งเนื้อเล็กๆ17ติ่งตัดออกไปแล้วตรวจไม่เจอมะเร็งควรไปส่องกล้องซ้ำอีกครั้งเมื่อไหร่เมื่อหมอคนเดิมอ่ะเขาบอกให้กลับไปส่องครับดังนั้นเรื่องพวกนี้ต้องถามความเชี่ยวชาญของคุณหมอทางเดินอาหารมันจะมีโรคบางโรคที่มีติ่งเนื้ออย่างเงี้ยเยอะซึ่งผมก็ไม่รู้เกณฑ์ของเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเจอกี่ติ่งแล้วมันต้องกลับไปส่องใหม่นะแต่ว่าแน่ๆคือ5ปีเนี่ยมันน่าจะนานพอแล้วแหละที่เราควรจะต้องกลับไปปรึกษาหมอท่านเดิมว่าเอ๊ะมันถึงเวลาเราส่องซ้ำอีกรอบหรือเปล่านะครับแล้วก็ขึ้นกับเหตุผลที่ว่าตอนแรกไปส่องทำไมด้วยนะฮะถ้าเหตุผลที่ส่องตอนแรกมันคืออย่างอื่นอันนี้ก็ต้องไปประเมินว่ามันมีเหตุผลที่ต้องส่องซ้ำตอนนี้หรือเปล่านะครับหูรูดกระเพาะหย่อนทำให้เป็นกรดไหลย้อนรักษาได้หรือเปล่าตอนนี้ดูแลตัวเองโดยจัดการการกินออกกำลังกายไม่กินดึกนะครับรักษาได้แต่จะคุ้มหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็มีการผ่าตัดหูรูดกระเพาะเหมือนกันนะครับแต่มันก็เป็นการผ่าตัดซึ่งก็ต้องมีผลข้างเคียงบางอย่างแน่ๆนะครับดังนั้นก็เขาจะทำก็ต่อเมื่อมีการไหลย้อนของกรดที่มันรุนแรงมากซะจนทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้นถ้าแบบนั้นน่ะก็จะต้องผ่าตัดนะครับแต่ถ้ามันเป็นน้อยการผ่าตัดก็จะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะฮะกรดไหลย้อนช่วงดึกก่อนนอนตลอดเลยกำลังอยู่ในช่วงเลิกกัญชาวันที่5แล้วตอนนี้ทานโจ๊กที่ย่อยง่ายๆแล้วยังเป็นอยู่มีวิธีบรรเทาให้นอนหลับได้ไหมครับหาหมอนที่มันเป็นรูปลิ่มอ่ะมานอนนะครับเพราะเราต้องนอนแล้วยกหัวสูงนะครับถ้าเกิดคุณกินอาหารมันก็แนะนำว่ามื้อเย็นเนี่ยอย่ากินจนอิ่มนะครับให้กินให้แบบท้องมันไม่หิวแต่อย่ากินจนอิ่มแล้วก็เว้นระยะอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอนนะครับหลังจากกินเสร็จไปเดินย่อยเลยครับครึ่งชั่วโมงอย่านั่งอยู่กับที่นะครับเดินครึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นคุณไม่ต้องกินน้ำอะไรเข้าไปอีกแล้วครับเพราะถ้ากินน้ำมันก็ไปอยู่ในกระเพาะเดี๋ยวมันก็ไหลกลับขึ้นมาได้นะตอนนอนยกหัวสูงไว้มันจะได้ไม่มีอะไรย้อนขึ้นมาการที่บอกว่ายกหัวสูงเนี่ยหมายความว่าต้องยกหลังให้สูงด้วยนะครับคือตัวของเราเนี่ยจะมีเฉพาะก้นเท่านั้นที่ติดอยู่กับเตียงนะครับหลังและคอมันจะสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่มีการไหลย้อนของกรดขึ้นมาถ้าใครที่บอกว่าเฮ้ยเรานอนหัวสูงเอาหมอนหลายๆใบยัดไว้ใต้หลังคอมันจะกลายเป็นคอแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนนะครับเล่นเวทตอนเช้ากินอาหารเช้าก่อนไหมถ้าคุณมีแรงก็ไม่ต้องกินก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่มีแรงก็ควรกินนะครับขากระตุกเวลาเคลิ้มหลับทำให้นอนไม่สนิทจินแมกนีเซียมช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ช่วยครับแต่ถ้าอยากจะลองดูก็ได้ครับฟอร์มไหนก็ได้เลยไม่มีฟอร์มไหนดีกว่าฟอร์มไหนในเรื่องของขากระตุกนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปเรื่องขากระตุกไปแล้วนะครับมันเรียกว่า restless leg syndrome ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันมีหลายสาเหตุเช่นคุณขาดธาตุเหล็กก็เป็นได้นะครับหรือว่ากินยาต้านเศร้าบางตัวก็เป็นตั้งครรภ์อยู่ก็เป็นโรคไตก็เป็นเส้นประสาทมีปัญหาก็เป็นได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ายังไงควรจะต้องไปตรวจให้ชัวร์ก่อนดีกว่าผู้หญิงส่วน

ใหญ่ที่เป็นเนี่ยมันก็มีสองสาเหตุหนึ่งตั้งครรภ์อันที่สองคือเป็นการขาดธาตุเหล็กจากการที่มีประจำเดือนซึ่งพวกนั้นเนี่ยก็รักษาตามเหตุผลมันก็หายได้นะครับงานวันที่สามชั้นเจ็ดหลายชั่วโมงมีพักทานอาหารไปมาแล้วก็ดีนะฮะก็เดี๋ยวผมก็ยังไม่รู้ว่าวันนั้นจะต้องไปทำอะไรยังไงบ้างเลยครับการเจอคนที่นั่นก็คงจะเจอบ้างไม่เจอบ้างเนาะครั้งคิดว่าจะไม่ได้โมเดลแต่กลัวเสียหน้าเลยมาประณามประมาทคณะกรรมการนั่นสิพี่หญิงสามารถไปฝากไข่เพื่อเปลี่ยนใจอยากมีลูกก็ได้ใช่ฮะนอนดึกรู้สึกปวดหัวจะเป็นอะไรไหมครับมันก็ปวดหัวมันก็ทรมานนะครับขึ้นอยู่ว่ามันทรมานมากน้อยแค่ไหนก็ควรจะไปพักผ่อนได้นะฮะก็สวัสดีชนๆนะครับต้อนรับกลับไทยดีเลยนะฮะคุณนิสลาบอกว่ากำลังยุ่งอยู่ช่วงนี้ไม่เป็นไรครับก็พักผ่อนบ้างนะฮะเรื่องจริงไหมที่ถนัดขวาสมองซีกขวาแต่อยากฝึกซ้ายก็ต้องฝึกด้านซ้ายเพื่อพัฒนาสมองสองซีกให้มันสมดุลถนัดขวาเนี่ยมันคือสมองซีกซ้ายครับแต่ถนัดซ้ายคือสมองซีกขวานะครับแต่เอาจริงๆคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถนัดอยู่ข้างขวาซะส่วนมากนะครับมันจะมีบางคนถนัดซ้ายแต่จริงๆแล้วสมองข้างขวาของเขาเด่นกว่าตั้งแต่แรกสมองข้างซ้ายเด่นกว่าตั้งแต่แรกนะถ้าอยากจะฝึกก็ได้ครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแพ้กุ้งกับอาหารทะเลแต่คิดว่าเดี๋ยวภูมิคุ้มกันก็สร้างเองแล้วกินนิดหน่อยวันละนิดนึงกินเยอะเข้าโรงพยาบาลทั้งนี้กินกุ้งต่อได้หรือเปล่าคุณก็ต้องชั่งน้ำหนักเอาเองนะครับว่าถ้าเกิดคุณกินกุ้งต่อแล้วเกิดโชคร้ายแล้วมันเป็นอะไรขึ้นมาในช่วงที่ไม่มีใครช่วยทันก็อาจจะเสียชีวิตก็ได้นะครับถ้าถามผมนะผมไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นแต่มันมีคนทำไหมมีคนที่ทำแล้วก็ตายมาแล้วด้วยแล้วก็คนที่ทำแล้วก็ไม่ตายนะครับดังนั้นผมไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณทำแล้วมันจะไม่ตายชัวร์อะไรเงี้ยนะฮะนั้นก็ถ้าถามผมคงถ้าเป็นญาติผมถ้าเป็นพ่อแม่ผมก็ไม่ต้องกินละนะฮะเราไม่เสี่ยงเด็กไทยบางคนอาจจะเรียนมากกว่า10ชั่วโมงก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็เรียนพิเศษต่อใช่แอสตราเซนทีนมีผลเสียไหมครับมีครับผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วให้ลองไปหาดูนะครับโปรตีนที่มีรสเสริมความอร่อยไหมก็ผมจะกินโปรตีนที่ราคาถูกที่สุดที่หาได้ครับถ้าตอนอยู่ที่อเมริกาก็จะกินของ Costco ตัวไหนที่มันราคาถูกลดราคาก็เอาตัวนั้นนะครับโดยที่ผมไม่ได้สนใจว่ามีรสหรือไม่มีรสนะฮะเป็นปานแดงที่ปากแล้วก็บวมขึ้นมาเลเซอร์มันจะทำให้ปากเล็กลงได้หรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้ครับต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขาทำเลเซอร์ดูว่าเขาเห็นว่ายังไงบ้างนะครับทานข้าวเที่ยงหรือยังน่าจะทานไปแล้วนะครับเล่นเวทหนักขึ้นแล้วตะคริวกินขานอนไม่หลับบ่อยขึ้นกินแมกนีเซียมตามโดสควรทำอย่างไรดีเพิ่มแมกนีเซียมดูครับถ้าเกิดคุณกินเข้าไปแล้วไม่มีผลข้างเคียงเลยนะเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะฮะแมกนีเซียมจะเพิ่มได้ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่มันจะติดอยู่ที่ผลข้างเคียงบางคนกินเข้าไปแล้วแบบท้องอืดท้องเสียอย่างเงี้ยงั้นก็เพิ่มไม่ได้แหละนะฮะได้สุดแค่นั้นนะฮะแล้วที่สำคัญคือต้องกินน้ำแล้วก็เกลือให้พอถ้าเกิดว่าเราเล่นเวทหนักขึ้นเนี่ยบางทีจะต้องกินเกลือก่อนนะครับถ้ารู้ว่าวันนี้จะเล่นหนักแน่ๆแล้วก็เล่นในส่วนที่เราอ่อนแอเช่นขาเป็นต้นก่อนไปเล่นน้ำแก้วนึงนะครับหาเกลือแร่กินเข้าไปนิดนึงหรือบางคนคิดไม่ออกก็เกลือธรรมดานี่แหละเกลือในครัวเราเนี่ยกินเข้าไปครึ่งช้อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยแมกนีเซียมอะไรก็แล้วแต่นะเราไปออกกำลังกายระหว่างที่เล่นเวทหนักๆอยู่ทุกๆ20นาทีให้จิบน้ำเข้าไปนะครับไม่งั้นมันจะมีปัญหาได้นะคริสต์มาสอยู่ที่ไทยหรืออเมริกาน่าจะอยู่ที่ไทยน่าจะนะเพราะว่ามันจะมีงานอันหนึ่งที่ผมจะจัดนะครับมีตุ่มที่หน้าติดกับบริเวณหูประมาณ 2-3 ตุ่มขนาดใหญ่กว่าสิวคลำไปแล้วเจ็บพอทนได้ไม่รู้สึกอะไรน่ากังวลไหมคิดว่าไม่น่ากังวลนะครับมันน่าจะเป็นรูขุมขนอักเสบหรือสิวนั่นแหละนะฮะแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยต้องไปตรวจนะครับปวดบริเวณและตลอดเวลานั่งทำงานหน้าคอมแต่ว่ายน้ำทำให้ปวดบรรเทาลงอยากสอบถามว่ามีวิธีแก้ปัญหานี้ไหมต้องไปยืดกล้ามเนื้อแรดนะครับยืดยังไงไปดูในคลิปต่างๆที่อยู่ใน YouTube มันมีวิธีในการยืดอยู่นะครับลองไปหาดูยืดไม่ได้ยากอะไรนะฮะเวทเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อไม่ควรเพิ่มโปรตีนเชคหลังจบภายใน3 นาทีดีกว่าดื่มระหว่างเล่นถ้าใช่ก็ทำผิดดื่มตอนไหนก็ได้ครับไม่มีปัญหาเลยคุณจะดื่มระหว่างเล่นหรือดื่มหลังจากเล่นไปก็ได้นะครับพวกที่เขาดื่มระหว่างเล่นเนี่ย
ก็จะแนะนำเป็นโปรตีนชนิดที่มันดูดซึมได้เร็วมากเช่นเวย์ไฮโดรไลเซตนะครับหรือว่าจะเป็นอะมิโนแอซิดที่มันเพียวๆ BCAA พวกเนี้ยเพราะมันใช้งานจะเอาไปใช้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณจะไปตีนโปรตีนทีหลังเนี่ยก็ไม่มีปัญหาสามารถทำได้ครับโบท็อกดีหรือเปล่าไม่มีคำว่าดีหรือไม่ดีครับมันขึ้นอยู่กับของคุณเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องทำหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าดูหน้าแล้วเอ้ยนี่ไม่ต้องทำก็แปลว่าไม่ดีครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วแบบนี้น่าจะฉีดแล้วมันเข้าหน้าเข้ารูปเข้าร่างได้นี่ก็ถือว่าดีครับดังนั้นต้องไปให้หมอที่เขาทำการฉีดเป็นคนประเมินนะครับแล้วเวลาไปดูซีรีส์จีนตามสบายเลยครับเคยเป็นวัณโรครักษาหายแต่อาการไอเรื้อรังยังมีกลางคืนไอรบกวนการนอนหมอปอดบอกว่าเป็นแผลทราบว่าการนี้ถาวรครับส่วนใหญ่จะถาวรถ้ามันเป็นจากวัณโรคนะแล้วมันเป็นแผลพวกนี้มักจะถาวรแต่สิ่งที่ต้องไปดูแน่ๆจะคือมันจากวัณโรคจริงหรือเปล่าหรือมันมีอย่างอื่นแทรกซ้อนเช่นบางคนเนี่ยหลอดลมจะไม่ปกติอีกเลยมีเสมหะข้างในพวกนี้นะวิธีการรักษาคือต้องเอาเสมหะออกมาได้ตลอดเวลาห้ามกลั้นไอแล้วก็ห้ามไม่ไอนะครับเช่นบางคนเนี่ยมีเสมหะอยู่ข้างในแล้วไม่อยากจะไอมันก็จะยิ่งเสมหะเยอะขึ้นแล้วมันก็จะยิ่งไอมากขึ้นการอักเสบก็จะยิ่งเยอะขึ้นพวกนี้จะต้องระมัดระวังโรคที่เรียกว่า bronchiectasis ซึ่งเกิดตามหลังวัณโรคได้นะครับแล้วพวกนี้ก็จะต้องหัดให้ไอมันจะเป็นโรคที่ไม่มีทางหายนะแต่ถ้าเกิดคุณยิ่งไม่ไออ่ะมันจะยิ่งเป็นใหญ่นะครับดังนั้นอันเนี้ยกลับไปหาหมอแล้วสอบถามคุณหมอเขาว่าตกลงอาการไอของเขาเนี่ยเป็นจากอะไรเพราะมันไม่ได้มีเหตุผลเดียวนะครับแล้วว่าต้องแน่ใจด้วยว่าที่ไออ่ะมันเป็นวัณโรคที่หายแล้วหรือมันเป็นเพราะเหตุผลอื่นนะครับเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่มีฝุ่นมาหลายปีจมูกตันอักเสบรังจมูกกินยาแก้แพ้ตลอดเลยเสี่ยงเป็นมะเร็งไหมถ้าเรื่องภูมิแพ้เนี่ยไม่ได้เสี่ยงเป็นมะเร็งครับแต่เรื่องอื่นเนี่ยอาจจะเสี่ยงเช่นถ้าเกิดคุณดูดเอาฝุ่นเข้าไปทุกวันเนี่ยก็เสี่ยงอยู่นะฮะนอนห้องแอร์ตื่นมาแล้วคอแห้งทุกวันถือว่าเป็นเรื่องปกติไหมไม่ปกติครับส่งผลเสียอะไรมากไหมก็ส่งผลเสียได้ครับถ้าเกิดว่าคุณอ้าปากนอนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เจ็บคอได้ป่วยง่ายนะครับนอนกรนได้ปากก็จะเหม็นง่ายนะครับหรือบางคนก็นอนมากอ้าปากฟันมันก็ผุง่ายเพราะว่าน้ำลายของเรามันแห้งหมดแล้วนะครับไอเรื้อรังมีเลือดออกเคยเป็นฝีในปอดเลือดออกนี่ไม่ปกติครับจะต้องมีการอักเสบสักอย่างข้างในอันนี้ต้องไปตรวจดูนะครับปวดหัวแบบรู้สึกปวดในสมองจะเป็นอะไรไหมเป็นได้ครับแต่ว่ามันเป็นจากอะไรตอบไม่ได้ครับต้องไปหาคุณหมอแล้วถามเขาดูว่ามันเป็นจากอะไรนะฮะทำอีกซี่อยู่ AMH ย่อมาจากอะไรครับแอนตี้มิวเลเรียนฮอร์โมนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันได้บลาสโตซิสตัวเดียวคนอ๋อนี้ตอบไม่ได้เลยครับไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของผมแล้วครับดังนั้นอันเนี้ยต้องไปสอบถามคุณหมอด้านการเจริญพันธุ์ดูซิว่าเขาแนะนำว่ายังไงนะครับถามคุณหมอที่ทำเอ็กซี่ให้เรานี่แหละครับนะเพราะเรื่องนี้มันเกินความเชี่ยวชาญของผมไปไกลมากผมไม่เคยดูแลคนไข้ที่ทำพวกนี้เลยนะฮะก่อนนอนชอบเรือตลอดเลยพอลงนอนเกิดจากอะไรเกิดจากอาหารสักอย่างของคุณนี่แหละครับแล้วก็บางคนเนี่ยเคี้ยวไม่ละเอียดนะฮะหรือมีอาหารบางอย่างที่กินแล้วมันลมเยอะเช่นพวกผักนะครับบางคนกินขนมปังบางอย่างเข้าไปก็เยอะก็ลมเยอะบางคนก็น้ำมันลมก็ลมเยอะก็ต้องไปเลี่ยงของพวกนั้นดูหรือไม่ก็ต้องสังเกตว่าคุณกินอะไรแล้วลมมันเยอะก็ต้องเลิกนะฮะแล้วก็ไปเดินย่อยด้วยนะครับหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จที่สำคัญคืออย่าให้ท้องผูกไม่งั้นก็จะเป็นนะครับเป็นกรดไหลย้อนมา1ปีอยากหายควรทำยังไงบ้างครับควรจะปรับพฤติกรรมครับผมเคยทำคลิปเรื่องกรดไหลย้อนว่ามีพฤติกรรมอะไรที่ต้องปรับบ้างถ้าปรับเนี่ยต้องปรับไปตลอดชีวิตนะครับห้ามเลิกปรับเมื่อไหร่คุณเลิกปรับเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่นะฮะดังนั้นต้องไปดูในนั้นดูนะครับคนที่ฉลาดด้านวิชาการที่สุดที่เจอมาคือใครผมก็จำไม่ได้แล้วครับมันไม่น่าจะมีคนไหนที่ผมรู้สึกว่ามันเท่ากันได้อะมันมีบางคนมากบางคนน้อยแต่ว่าก็ฉลาดเหมือนกันแต่เป็นคนละทางนะครับแต่ถ้าด้านวิชาการก็ถ้าด้านเชิงวิชาการทางด้านความรู้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าทางด้านความคิดเนี่ยผมเองนี่แหละฉลาดสุดในโลกแล้วมั้งเท่าที่ผมเคยได้สัมผัสมาฉลาดขนาดไหนก็คือสมัยตอนที่เขาอยู่เมืองไทยอ่ะเขาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมแล้วตอนแรกเขาเล่าให้พ่อกับที่บ้านฟังว่าเขากลับมาบ้านร้องไห้ว่าคงสอบไม่ติดแต่ละคนก็บอกเอ้ยสอบไม่ติดยังไงที่เรียนเก่งจะตายแล้วเขาถามว่าทำไมสอบไม่ติดเพราะว่าเขาเนี่ยไปแก้โจทย์ที่เขาเขียนมาบอกว่าโจทย์ผิดเต็มเลยถ้าเขียนแก้อย่างเงี้ยมันจะสอบติดได้ยังไงปรากฏว่าเขาติดไอ้โจทย์ที่เขาแก้คือถูกหลังงานก็สอบได้ทุนคิงอยู่ที่อเมริกาไปเรียนโรงเรียนที่แบบดีสุด Caltech อย่างเงี้ยแล้วก็จบมาแบบคะแนนสูงสุดในประวัติศาสตร์เลยมั้งแต่ว่าวันๆไม่ได้เรียนนะ
เป็นกัปตันทีมฟุตบอลคือวันๆเตะฟุตบอลแล้วคาบไหนอยากเรียน

ก็เรียนคาบไหนไม่อยากเรียนก็ไม่เรียนแต่คะแนนแม่ง A ตลอดเวลา A บวกตลอดเวลาซึ่งถามว่า Caltech ในระดับปริญญาตรียากขนาดไหนคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ได้ A+ เกือบจะทุกวิชาเอางี้แล้วกันระดับเหรียญทองวิศวะจุฬาไปเรียนที่ Caltech เป็นรุ่นน้องเขาอะคนหนึ่งได้ B แล้วบางวิชาตกด้วยนี่ระดับเหรียญทองวิศวะจุฬานะไปเรียนที่เนี่ยคิดดูดิต่างชั้นกันขนาดไหนนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เก่งแค่อย่างเดียวเรื่องอื่นเรื่องการอ่านใจคนเรื่องหุ้นเรื่องการเมืองได้หมดทุกอย่างแถมที่เจ๋งสุดก็คือยังคงเป็นคนปกติที่คุยเรารู้เรื่องบางคนอัจฉริยะมากคุยไม่รู้เรื่องเลยแต่เขานี่ก็คือดูข้างนอกก็เป็นคนปกติคุยแล้วก็เข้าใจได้หมดทุกอย่างแต่ว่าเขาทำอะไรนี่คือเก่งนี่น่าจะที่สุดแล้วมั้งเท่าที่รู้มานะครับรับมือกับความเปลี่ยนแปลงยังไงถ้าต้องย้ายที่ทำงานย้ายหลังจากอยู่ที่เดิมมา5-6 ปีต้องไปวัดดวงกับที่ใหม่ว่าเป็นยังไงรู้สึกใจวิวๆผมจะรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตมันเป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่แล้วมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมมันหมายความว่าต่อให้เรารู้สึกกับมันยังไงอ่ะแต่ว่าธรรมชาติมันคงจะบอกเราแล้วว่าถึงเวลาที่ร่างกายของเราแล้วก็จิตใจกับความรู้ความสามารถของเรามันพร้อมแล้วแหละที่จะเจอความเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยมันก็เลยส่งมาให้คุณก็มีหน้าที่ลุยไปเลยครับผมก็ทำประมาณนี้ฮะคือผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะทำง่ายนะอย่างเช่นตอนที่ผมลาออกจากฮาร์วาร์ดอย่างเงี้ยผมคิดแล้วคิดอีกนะออกมาแล้วจะทำอะไรวะเนี่ยไม่เป็นหมอแล้วมันจะเจออะไรไหมมันจะอยู่ได้ไหมงานจะเป็นยังไงคนอื่นเขาจะมองเรายังไงเขาจะหาว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่โดนไล่ออกหรือว่าเอ้ยเราออกมาแล้วคนอื่นเขาจะคิดว่าคนนี้คือยังไงกันแน่อาชีพมันก็ดีอยู่แล้วแต่ออกมาทำไมอย่างเงี้ยหรือไม่เป็นหมอแล้วทำไมคือผมจะมีความคิดอย่างเงี้ยแต่ไม่หมดในหัวแต่ก็รู้สึกว่าเราก็คิดมาดีแล้วนี่หว่าข้อดีข้อเสียเราก็ช่างแล้วมันก็เหลือแต่ต้องลุยออกไปเท่านั้นเดี๋ยวมันก็ดีเองมันแปลว่ามันทุกอย่างมันเป็นจังหวะชีวิตอ่ะมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมถ้าเรามัวแต่แบบเห็นจังหวะมันมาแล้วถ้าหันกลับไปมองทางเก่าอย่างเงี้ยมันก็จะพลาดจังหวะชีวิตอันนั้นไปดังนั้นผมก็จะไม่มีการมองกลับไปย้อนหลังว่าตัวเองตัดสินใจถูกหรือไม่ถูกมีแต่ว่าโอกาสมันมาแล้วอ่ะเราเห็นเราคว้าเรามาแล้วก็ไปกับมันเท่านั้นเองนะครับนอนไม่หลับไม่เป็นไรครับถ้านอนไม่หลับก็ยังไม่ต้องนอนนะครับเดินเล่นก่อนนอน2 ทุ่มตื่น4 ตีแล้วน้ำมูกไหลไม่หยุดแต่นอน5 ทุ่มตื่น6 โมงไม่เป็นเกิดจากอะไรตอบไม่ได้ครับผมก็ไม่แน่ใจ

0: ร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดแนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
2: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามีเหตุผลอะไรถ้าเกิดว่าคุณนอน5ทุ่มตื่น6โมงแล้วไม่เป็นก็นอน5ทุ่มตื่น6โมงสิครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะฮะเอสไทโลปรามมีผลกับการเป็นสโตรกจริงไหมเท่าที่รู้ไม่จริงไม่น่าจะมีผลอะไรเลยนะครับเพราะคนที่เป็นสโตรกก็กินไอ้ตัวนี้อยู่เยอะแยะนะฮะแล้วเหม็นเกิดอะไรขึ้นเลยนะฮะได้ตามวงการพระไหมครับไม่ได้ตามเลยครับผมก็ไม่รู้จักพระอะไรนะฮะก็จะได้ยินแต่ตอนที่มีเรื่องราวที่ประเทศไทยเท่านั้นแหละครับที่ได้เข้าใจนิดหน่อยแต่ก็พระที่เขากล่าวถึงกันก็ไม่รู้จักสักรูปเลยนะถนัดซ้ายถ้าเรียนทันตแพทย์มีปัญหานิดนึงเพราะเครื่องมือทุกอย่างส่วนใหญ่เหมาะกับคนถนัดขวาคนถนัดซ้ายต้องไปฝึกข้างขวาหมอปอดก็คล้ายๆกันฮะแต่ว่าหมอปอดเนี่ยถ้าคนถนัดซ้ายอาจจะโชคดีหน่อยเพราะว่ากล้องที่เราใช้ในการส่องอ่ะมันถูกคิดค้นโดยชาวญี่ปุ่นซึ่งคนนั้นเขาถนัดซ้ายกล้องมันก็เลยออกมาเพื่อให้คนมือซ้ายใช้ซึ่งถ้าใครถนัดมือขวาเนี่ยตอนแรกๆมันก็จะงงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่นานนะครับแป๊บเดียวเราก็สามารถทำได้เดี๋ยวนี้มีวัคซีนภูมิแพ้จริง

เปล่าอันตรายไหมมีจริงครับแต่ว่ามันใช้ได้กับบางกรณีเท่านั้นนะครับไม่ได้อันตรายอะไรถ้าเกิดว่าทำตามที่หมอโรคภูมิแพ้เขาเป็นคนจ่ายนะครับความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าดูอ่อนวัยลงไม่แน่ใจนะครับมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองผิวอะไรแบบพิเศษไหมก็อยู่ในซีรีส์ Longevity ที่ผมเพิ่งทำไปครับมีอยู่3ซีรีส์ว่าผมกินอาหารยังไงออกกำลังกายแบบไหนนะฮะนอนแบบไหนก็ตามนั้นเลยครับส่วนหน้าเนี่ยผมก็เคยลงคลิปไปแล้วเหมือนกันว่าผมดูแลผิวหน้าของตัวเองที่มีการทำหน้ายังไงบ้างนะครับซึ่งการทำหน้าของผมเนี่ยก็ไปให้หมอประเมินผมจะไม่เดินเข้าไปแล้วผมบอกว่าเอาทำหน้าทำนี่ทำนู่นผมจะให้คนที่เขาเชี่ยวชาญทางหน้าเนี่ยเป็นคนประเมินก่อนว่าจำเป็นต้องทำอะไรบ้างแล้วเราทำตามนั้นดังนั้นก็ต้องไปหาคนที่คุณรู้สึกว่าไว้ใจไม่ใช่คนที่ขายคอร์สนะครับเป็น SLE แล้วมีเกล็ดเลือดต่ำมีพิธีเพิ่มเกล็ดเลือดไหมไม่มีการเพิ่มเกล็ดเลือดแบบวิธีตรงๆครับมันต้องไปรักษาที่ SLE ถ้าเกิดว่า SLE คุมได้ส่วนใหญ่เกล็ดเลือดมันจะดีขึ้นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นคือใช้ชีวิตเหมือนคนปกติออกกำลังกายทานอาหารให้มันสมบูรณ์นะครับไม่ได้ไปใช้ยาอะไรอย่างอื่นที่หมอเขาไม่แนะนำพวกสมุนไพรเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหากับพวกนี้ได้อันนั้นคือสิ่งที่ควรจะต้องทำนะฮะจำเดือนมาไม่ปกติแต่ไปตรวจภายในแล้วดีทั้งรังไข่มดลูกมีสาเหตุจากอะไรได้บ้าง38ไปตรวจสมดุลฮอร์โมนหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากฮอร์โมนนี่แหละครับฮอร์โมนอะไรสักอย่างนึงที่อยู่ในลูปที่เกี่ยวข้องกับตัวต่อมใต้สมองนะครับแล้วก็ส่วนของรังไข่อีกทีนึงนะครับดังนั้นอันเนี้ยสอบถามหมอที่เขาเป็นคนตรวจคุณก็ได้ครับว่าเขาจะต้องเช็คอะไรบ้างนะฮะบางคนก็บอกว่างั้นก็กินยาโปรเจสเตอโรนเข้าไปก่อนแล้วถ้าเกิดหยุดแล้วประจำเดือนมาแล้วทำอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งมันก็หายของมันเองก็มีแต่บางคนก็ไม่หายนะครับก็จะต้องใช้ยาคุมเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ที่แน่นอนถ้าใครก็แล้วแต่ที่มีความเครียดเยอะนะครับวิตกกังวลซึมเศร้าหรือนอนไม่พอออกกำลังกายมากจนเกินไปมันจะเป็นแบบนี้แหละครับหรือบางคนมีโรคไทรอยด์ก็เป็นฮะคิดว่าตอนนี้อยู่อเมริกาตอนนี้อยู่ที่ไทยนะฮะเล่นวันอาร์มดัมเบลโรแล้วบาร์เบลโรแล้วรู้สึกปวดหลังล่างตอนเล่นพอจบเซตก็หายทันทีปกติไหมไม่ปกติแล้วครับอันนี้แสดงว่าคุณมีโหลดเข้าไปที่หลังค่อนข้างเยอะด้วยเหตุผลสักทางหนึ่งน่าจะเป็นท่าทางของคุณนะครับแล้วกรุณาอย่าทำแบบนั้นอีกเพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยบางคนเป็นอาการเริ่มต้นของไอตัวหมอนรองกระดูกสันหลังมันปลิ้นนะครับแล้วตอนแรกมันจะแค่เจ็บแล้วมันหายได้หลังเล่นแต่ถ้าเกิดวันไหนที่มันปลิ้นแล้วมันแตกออกมาเลยเนี่ยอันนั้นแหละที่มันจะไม่หายเลยแล้วมันจะเจ็บมากๆบางคนอาจจะมีอาการขาชาหรือว่าอ่อนแรงไปเลยอันนั้นต้องผ่าตัดเลยแหละนะฮะดังนั้นท่าไหนที่ทำให้เป็นแบบนี้อย่าทำนะครับอย่าทำเด็ดขาดนะไปเล่นท่าอื่นเอานะครับอย่างผมเนี่ยผมไม่เล่นบาร์เบลโรเลยนะคือเคยเล่นอยู่ครั้งเดียวในชีวิตมั้งครั้งสองครั้งแค่นั้นแหละแล้วไม่เล่นอีกเลยแต่หลังผมก็แข็งแรงได้โดยที่ไม่ต้องเล่นบาร์เบลโรเลยนะครับไปหาท่าอื่นเล่นเป็นซีเตอร์โรก็ยังโอเคอยู่มันจะได้ไม่ต้องมีโหลดเข้าไปตรงหลังเยอะขนาดนั้นนะครับนอนน้อยสิวขึ้นแถวปากเริ่มปกติไหมก็ไม่ได้ปกติครับช่วงผมนอนน้อยสิวผมก็ไม่ได้ขึ้นรอบปากนะครับขึ้นที่อื่นเหมือนกันนะฮะเก็บสิ่งที่ดีๆจากทีมงานเก่าไปด้วยทำงานที่ใหม่และทำงานทุกที่ล้วนมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปใช่นะฮะดีแล้วนะมีวิธีทำสมาธิโดยไม่ต้องนั่งสมาธิไหมครับมีครับผมเคยทำไปหลายคลิปแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นลองไปหาดูได้นะครับผมก็ไม่เคยนั่งสมาธินะเคยนั่งเหมือนกันแหละแต่ไม่ได้ชอบนะฮะเป็นโรคไตระยะที่3กินอาหารอะไรบ้างเพื่อให้ค่าไตดีขึ้นมาไปฟังคลิปของผมเลยครับสอนไว้หมดแล้วว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะต้องกินอาหารประเภทไหนแต่แค่กินอย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องออกกำลังกายด้วยถ้าคนไหนที่หวังว่าจะต้องกินนู่นกินนี่แล้วไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันจะดีขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งแต่จะไม่ได้ดีเต็มที่แล้วอย่างถ้าใครที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะฮะหรือใช้ยาเสพติดต้องหยุดทุกอย่างนะครับรายละเอียดไปฟังในคลิปนั้นครับแต่ที่แน่ๆคุณดื่มน้ำให้พอก่อนเลยดื่มน้ำให้พออย่าไปหาอะไรที่หมอไม่ได้แนะนำหรือสั่งให้คุณกินมากินนะครับสมุนไพรยาแก้ปวดต่างๆอย่าไปกินด้วยตัวเองนะฮะอาหารควรจะทำเองลดอาหารเค็มอันนี้ต้องลดแน่ๆนะครับเค็มนี่หมายความว่าคุณใส่เครื่องปรุงลงไปถ้าจะใส่ก็มีพริกสดกับมะนาวเนี่ยยังพอใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นซอสต่างๆพวกนี้มันเค็มอยู่ในนั้นแหละนั่นแปลว่าคุณกินข้าวนอกบ้านจะยิ่งเสี่ยงถ้ากินข้าวในบ้านที่คุณทำเองความเสี่ยงก็จะน้อยหน่อยนะครับมีซีรีส์จีนเจ้ารู้สึกออกมาฉายด้วยมีคนรีวิวว่าสนุกนะครับดีเลยนะฮะตอนไปออกงานอีเวนต์ผมก็ยังเห็นมีดราม่าเรื่องของ
ต้นสังกัดอยู่เลยว่าเขาไปแกล้งกันนะฮะยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวคงต้องรอดูต่อเนาะห้องนอนที่มีฝุ่นเยอะๆนานๆเสี่ยงเป็นอะไรไหมครับก็เสี่ยงเป็นภูมิแพ้นะฮะเป็นหอบหืดแล้วก็ปอดอักเสบได้นะฮะโรคอะไรที่ไม่ใช่โรคผิวหนังที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการคันที่เท้าทั้งสองได้บ้างถ้าไม่เกี่ยวอะไรกับโรคผิวหนังก็มีแค่โรคของระบบประสาทครับถ้ามีเส้นประสาทตรงนั้นมีปัญหามันก็ทําให้คันได้ครับตะคริวที่ว่านี่น่าจะเป็นเพราะยิมที่ไปเล่นไม่มีแอร์เหงื่อแตกแถมไม่ค่อยอยากดื่มน้ําเยอะนั่นสิผู้ชายหนัก100 โลอัพ BMI เริ่มออกกําลังกายควรกินเวย์ตัวไหนกี่กรัมต่อน้ําหนักถ้าถามผมนะยังไม่ควรกินเวย์ในพวกนี้ถ้าเกิดคุณจะกินคุณต้องกินตามน้ําหนักที่ควรจะเป็นเช่นเอาความสูงไปลบ100อ่ะแล้วได้เท่าไหร่ค่านั้นคือน้ําหนักที่คุณควรจะเป็นแล้วก็ปริมาณโปรตีนก็กินจะถ้าจะกินจริงๆก็คือ 1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อกิโลกรัมตัวนั้นก็ได้นะครับเช่นสมมุติว่าคุณสูง170แล้วกันเอาไปลบ100ก็ได้70กิโลใช่ไหม70กิโลแล้วคูณไป 1.5 ก็ได้105กรัมต่อวันก็ประมาณนั้นนะครับทานยาลดไขมันมีข้อเสียอย่างไรและควรควบคุมด้วยการทานยาลดไขมันหรือไม่ควรครับถ้าเกิดว่าหมอเป็นคนสั่งจ่ายว่าคุณควรจะต้องกินยาลดไขมันแล้วนะกินนะครับไม่ต้องสนใจเพราะนั้นแปลว่าหมอเขาชั่งข้อดีข้อเสียมาให้คุณเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยข้อดีมันเยอะกว่าถ้าเกิดคุณไม่กินเนี่ยข้อเสียมันเยอะกว่านะครับแล้วก็ต้องอย่ากลัวคนเนี่ยชอบไปฟังคนอื่นมาว่าเฮ้ยกินยาสเตตินแล้วเนี่ยมันจะทําให้สมองเสื่อมนะเกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์เลือดออกในสมองกล้ามเนื้อฝ่อตับอักเสบมีไขมันอะไรไม่รู้พวกเนี้ยบอกเลยครับโกหกคุณทั้งนั้นแหละนะโกหกเพื่อเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วทําให้คนกลัวยาที่มันจะช่วยชีวิตคุณได้มากนะครับดังนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาแนะนําให้กินก็คือกินครับคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเช่นเบาหวานเป็นโรคหัวใจเคยมีโรคสโตรกหลอดเลือดสมองมันตีบมาก่อนพวกนี้ถ้าไขมันสูงนะไม่ต้องใช้วิธีอื่นครับยังไงก็ต้องกินยาเพราะว่าถ้าคุณไม่กินมันจะแย่นะครับส่วนถ้าเกิดคนไหนที่ไขมันสูงแต่ยังแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอันเนี้ยอาจจะใช้วิธีการออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารก่อนก็ได้แล้วหลังจากนั้นสักเดือน2เดือนก็ไปตรวจถ้าตรวจแล้วมันลงปกตินี่มันต้องกินยาแต่ถ้ามันไม่ลงเลยอันนี้ก็กินยานะครับผลข้างเคียงของมันที่เจอต้องตอบว่าเจอน้อยนะครับเช่นอาจจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อน่องถ้าปวดกล้ามเนื้อที่อื่นไม่นับต้องมีที่น่องนะครับที่น่องเท่านั้นนะไม่งั้นบางคนเนี่ยโอ้กินมาแล้วปวดไหลเหลือเกินนี่ไม่เกี่ยวละอันนั้นคุณต้องไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ใช่ยาตัวนี้นะฮะแล้วก็อาจจะมีเอนไซม์ตับผิดปกติได้ในบางคนแล้วก็ไม่ได้ผิดปกติเยอะเสียด้วยนะครับบางคนจะบอกว่ามันทำให้เกิดเบาหวานได้แต่เขาไปดูแล้วคนที่เกิดเบาหวานก็คือคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่กินสเตตินแล้วมันจะกลายไปเป็นเบาหวานนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องทราบเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยอย่าไปโดนคนอื่นเขาปั่นหัวมาให้กลัวนะครับกินกาแฟหลังอาหารทันทีมีผลเสียอะไรไหมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีโรคกรดไหลย้อนอะไรขนาดนั้นนะฮะทำไมมาเป็นตะคริวตอนนอนไม่เป็นตอนเล่นเวทเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับมันอาจจะเป็นตอนช่วงที่เราออกกําลังกายอยู่มันยังมีเลือดไปเลี้ยงได้ดีนะครับมันก็เลยไม่เป็นตะคริวแต่ตอนนอนเนี่ยอุณหภูมิร่างกายมันลดลงก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้นะฮะพ่อป่วย acute occipital stroke จากภาวะหลอดเลือดตีบแล้วมีโรคปอดร่วมลักษณะเป็น target pneumonia target pneumonia pattern ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนใครเป็นคนคิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยหลังเกิด stroke แล้วพบว่าเป็น antisynthetase syndrome เครียดและเป็นห่วงมากเลย targeted pneumonia patternคืออะไรเนี่ย Anti-Synthetase Syndrome เนี่ยมันจะไม่เป็นมันไม่มีใครเคยบรรยายคำนี้ไว้ก่อนนะผมไม่เคยเรียนคำนี้มาก่อนเดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันมันมีใครคิดขึ้นมาเดี๋ยวขอเซิร์ชแป๊บนึงว่า Target Pneumonia Pattern คืออะไรวะเนี่ย Target Pneumonia ไม่มีไม่มีคำนี้แสดงว่าคุณอาจจะจำคำมาผิดแล้วก็ได้นะครับantisynthetase เนี่ยลักษณะเด่นของมันจะเป็นพังผืดในปอดนะครับแล้วก็มักจะเป็นที่ส่วนล่างจะมีอาการเป็นรอบๆตัว mediastinum ได้นะครับอันนั้นก็เป็น antisynthetase แต่ว่าถ้าตรวจร่างกายเนี่ย antisynthetase เนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยมันมี antibody ทั้งหมด8ตัวที่เราจะเจอนะครับตัวที่เจอบ่อยที่สุดคือ anti-jo1 พวกนี้บางทีที่มือตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็น
ผิวหนังมันด้านๆเราจะเรียกว่า

แคนเน็กแฮนด์จะเจอได้ที่นิ้วชี้นิ้วกลางเลยก็จะเจอได้ตรงนั้นเป็นหลักเลยนะครับบางคนก็จะมีอาการของกล้ามเนื้อมันอักเสบอ่อนแรงได้บางคนก็จะมีผื่นลักษณะแปลก

ก็ได้ซึ่งพวกเนี้ยให้คุณหมอที่เขาดูแลเป็นคนรักษาก็ได้ครับมันไม่ได้ลำบากยากเย็นขนาดนั้นโดยเฉพาะถ้าเจอตั้งแต่ระยะแรกนะครับกินโซดาเกือบทุกวันค่อนข้างชอบกินร้อย4 ขวดกินต่อเนื่องมีผลเสียไหมถ้ามันเป็นโซดาเปล่าๆแล้วข้างในไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีผลเสียอะไรครับยกเว้นท้องอืดอย่างเดียวนะฮะถ้าโทรภาสดทุกวันมีผลเสียต่อร่างกายไม่มีฮะถ้าไม่ได้กินมันเยอะๆเกินไปนะครับเวียนหัวแล้วชายิบยับครึ่งซี่ตั้งแต่หน้ายันเท้าเลยเกิดจากอะไรได้บ้างถ้าไม่มีอาการชาครึ่งซี่เลยเนี่ยควรจะต้องไปตรวจแล้วครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันมีปัญหานะครับอันนี้ควรตรวจนะควรตรวจเลยแหละนะครับไปหาหมอระบบประสาทนะครับอย่าไปหาหมอประเภทอื่นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ทราบเรื่องก็ได้นะครับอายุ14เป็นจอประสาทตาหลุดลอกทั้ง2ข้างได้รับการผ่าตัดกังวลและเครียดแนะนำว่าจัดการกับความเครียดยังไงลดมันลงคืออะไรที่มันเกิดไปแล้วอ่ะมันก็ผ่านไปแล้วนะครับการที่เราไปคิดกับมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาโฟกัสว่ามันมีอะไรที่เราทำได้ไหมตอนนี้ถ้าเราโฟกัสในส่วนนั้นนะมันก็เป็นการแปลความเครียดของเราให้กลายไปเป็นพลังงานที่เราจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จนะฮะอันเนี้ยถ้าเป็นผมนะผมก็จะหางานอดิเรกอะไรสักอย่างมาทำเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองการทำสมาธิด้วยวิธีต่างๆนะครับการอ่านหนังสืออ่านการ์ตูนหรือฟังเพลงอะไรที่ตัวเองชอบให้ตัวเองไปอยู่กับสิ่งที่ชอบนะครับไปสัมผัสกับธรรมชาติบ้างไปอยู่ในที่ที่มันสงบบ้างนะครับเพื่อให้จิตใจของเรามันสบายพวกนี้มันจะลดความเครียดแต่การที่เราไปนั่งโฟกัสอยู่กับโอ้ทำไมเราถึงเป็นต่อไปเราจะเป็นยังไงคือของพวกนี้มันไม่สามารถทำให้เราตอบอะไรได้เลยแล้วมันทำให้เราคิดวนอยู่ที่เดิมซึ่งมันจะไม่มีประโยชน์กับเรานะครับดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ว่าลองหาอะไรที่มาเบี่ยงเบนความสนใจของเราดูแล้วถ้าเกิดว่าเราทำไปทุกวิถีทางแล้วมันไม่ไหวจริงยังวนอย่างเงี้ยอันเนี้ยปรึกษาจิตแพทย์ให้เขาช่วยได้นะครับหมอวินิจฉัยว่า mildly reduced impaired LVEF แต่ทำไมระบุเป็น cardiomyopathy แบบ unspecified คือหัวใจโตเล็กน้อยหรือไม่ชัดเจนพอcardiomyopathy มันแปลว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันมีปัญหาครับแต่ปัญหาอะไรก็คือเขาไม่รู้ครับ unspecified นี่คือไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะแล้วการที่กล้ามเนื้อหัวใจมันมีปัญหามันก็ทำให้การบีบตัวของหัวใจมันลดลงนะครับนี่คือสิ่งที่เขาบอกทั้งหมดแต่เขายังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับดังนั้นก็รายละเอียดก็ต้องไปสอบถามหมอเขาว่าทำไมเขาถึงวินิจฉัยไปเป็นอันนี้นะครับตัดทอนซิลมีข้อดีข้อเสียอะไรไหมครับถ้าคุณมีปัญหาของทอนซิลเช่นมันเป็นหนองอยู่เรื่อยๆนะครับมันเหม็นมันมีนิ่วทอนซิลนะครับหรือมันมีบางอย่างที่ผิดปกติการตัดมันออกไปเนี่ยก็เป็นข้อดีครับข้อเสียก็คือเจ็บเลือดออกง่ายในช่วงแรกก็จะมีปากเหม็นได้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นมันไม่ได้ทำให้ภูมิต้านทานมันอ่อนแอลงหรือปัญหาอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้นะครับซึ่งผมก็เคยทำคลิปเรื่องทอนซิลไปแล้วลองไปหาดูได้ในรายละเอียดนะครับคิดว่าเราคิดดีแล้วก็ทำเลยนะครับจะไม่ต้องมาเสียใจอะไรกับทีหลังว่าทำไมไม่ทำใช่นะฮะมาดึกเลยนั่นสิรัสเซียคิดวัคซีนรักษามะเร็งได้จริงไหมครับโอ้ยังไม่จริงเหรอครับผมเคยพูดไปแล้วไงผมเคยพูดไปแล้วตั้งแต่ก่อนรัสเซียมันจะออกมาประกาศอะไรต้องชาติหนึ่งแล้วมั้งตั้งแต่ปีกว่าแล้วอะแล้วก็ผมเคยบอกไว้ชัดเจนแล้วว่าถ้าใน6เดือนหลังจากที่รัสเซียประกาศแล้วไม่มีงานตีพิมพ์อะไรออกมาเลยนะเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะบอกประกาศว่าจะมีการฉีดให้ประชาชนจริงๆแล้วมันไม่ได้บอกนะว่าวัคซีนนั้นคืออะไรทำมาจากอะไรกลไกการออกฤทธิ์แบบไหนใช้กับมะเร็งอะไรได้บ้างแล้วแบบนี้มันจะเชื่อได้ยังไงนะครับมันเชื่อไม่ได้เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งติดนิสัยทักทายคนด้วยการไปว่าข้อบกพร่องในตัวเพื่อนเช่นเช้านี้ดูหน้าดำๆนะอ้วนขึ้นไหมโซมไหมเคยโดนเพื่อนว่านะบอกไม่รู้จะเริ่มทักยังไงกลายเป็นเสียเพื่อนไปเลยใช่ครับนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทักอะไรที่มันมีปัญหาเนี่ยควรจะต้องทักเป็นการส่วนตัวนะครับไม่ใช่อยู่ๆมาพูดโพล่งแบบอ่ะในช่องผมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยังกี้มันก็ตัดไปนะครับเดี๋ยวต้องลองดูไปว่ามันมีตรงไหนเพิ่มอีกหรือเปล่าหายไปไหนแล้วเครียดสอบตกทุกวิชาขอคำแนะนำถ้าให้แนะนำนะครับตั้งใจเรียนนะครับตอนนี้ต้องอ่านแล้วแหละเพราะถ้าสอบตกทุกวิชาอันเนี้ยมัน

แปลว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยตั้งแต่แรกนะครับหรือมันมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเรียนได้เช่นคุณอาจจะมีปัญหาทางด้านการเรียนนะครับ learning disorder นะครับหรืออาจจะมีปัญหาที่บ้านมากจนกระทั่งคุณเรียนไม่ได้เนี่ยนั้นก็ต้องไปแก้ไขที่ต้นเหตุนะครับแต่ว่าตัวการเรียนจริงๆเนี่ยมันมีเหตุผลเดียวเลยนะถ้าไม่นับเรื่องของปัญหาส่วนตัวปัญหาชีวิตปัญหาสังคมที่มันทําให้สอบตกได้ทุกวิชาก็คือคุณไม่ได้เรียนเลยนะครับอย่างน้อยๆมันก็ต้องผ่านสักอันนึงอ่ะนั่นมันแปลว่าตอนเนี้ยคุณควรจะต้องตั้งใจเรียนทุกวิชานะครับตั้งใจเรียนนี่คือทํายังไงกันแน่ไม่ใช่ว่าเข้าห้องเรียนไปแล้วก็นั่งเฉยๆอันนี้ไม่ได้ละนี่เขาเรียกว่าเรียนแบบแพสซีฟซึ่งมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยในเวลาที่คุณเรียนจบมานะครับวิธีในการเรียนที่ถูกต้องคือคุณจะต้องอ่านเองจะต้องขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเองหาความรู้เนี่ยคือต้องเริ่มจากการตั้งคำถามคุณเอาหนังสือที่คุณเรียนเนี่ยมาอ่านก่อนอ่านจบไปในบทหนึ่งแล้วก็ลองตั้งคำถามว่าไอ้ที่เมื่อกี้อ่านมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันแปลว่าอะไรเราหลับตาแล้วเราพูดขึ้นมาได้ทั้งเรื่องจนกระทั่งเราเข้าใจหรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ถามว่าถ้าเราเป็นคนตั้งคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราอ่านไปนั้นเราจะตั้งคำถามว่าอะไรถ้าทำได้แบบนี้คุณสามารถตั้งคำถามได้คุณจะเข้าใจแล้วอ๋อไอ้ที่อ่านมาเนี่ยมันต้องการสื่อแบบนี้นี่เองหลังจากนั้นพอคุณอ่านไปจนถึงจบบทมันจะมีแบบฝึกหัดสักอย่างให้ทำคุณลองทำดูก่อนถ้าทำได้ก็แปลว่าคุณเข้าใจแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ให้คุณย้อนกลับไปอ่านใหม่ทำอย่างนี้กับทุกวิชาครับแล้วมันจะดีขึ้นมาเองยังไงมันก็ต้องผ่านจนได้นะคนส่วนใหญ่ที่มันมีปัญหาการเรียนเนี่ยหลายๆครั้งนะครับเรียนไม่เป็นแล้วก็ที่เรียนไม่เป็นจะอ้างว่าครูสอนไม่ดีซึ่งมีส่วนจริงที่ครูสอนไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่มีใครที่เขาจะสอนเราไปได้ตลอดชีวิตยังไงสุดท้ายเราจบมาคนที่สอนเราก็คือเราเองนั่นแหละถ้าเกิดคุณเรียนเองได้ตั้งแต่ตอนนั้นตอนเด็กๆเลยเนี่ยโอกาสที่ต่อไปคุณจะเก่งก็เยอะนะครับดังนั้นพยายามเข้าฮะควรฉีดวัคซีนบูสวัสดหลังจากหายแล้วประมาณกี่เดือนก็สัก 2-3 เดือนก็ได้ครับขอบคุณลูกชานะครับส่งกาแฟมาให้ตอนนี้ตอนนี้คงไม่กินกาแฟไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะทำให้วันต่อไปแล้วเวลามันผิดเพี้ยนก็ได้ครับสามารถทำหูให้มีเสียงพ็อปได้เหมือนกลืนน้ำลายแล้วว่าทำค้างไว้ได้ยินเสียงตัวเองกับเสียงหายใจดังขึ้นโน้นเสียวโหดใจเบาๆทราบว่าวันนี้ปกติไหมที่มีคนระยะยาวเปล่าไม่มีคนเสียอะไรครับมันเป็นการเปิดท่อยูสเตนเชียลที่ไว้ตลอดเวลาก็จะเป็นแบบนั้นนั่นแหละครับบางคนเกิดขึ้นหลังจากเวลาที่เหนื่อยมากหรือออกกำลังกายรุนแรงนะครับสมมติเรลาทรูไทขึ้นทะเบียนในประเทศไทยผ่านจะช่วยลดอ้วนจริงไหมครับตัวยาทำงานยังไงหลักๆคือตัวยามันอะยาในกลุ่มพวกนี้ทั้งหมดเลยนะลดความอยากอาหารมันมีลดได้ทางสมองแล้วก็ทางกระเพาะอาหารของเราแค่นั้นเลยพูดง่ายคือยาอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้คุณไม่อยากจะกินอาหารหรือกินเข้าไปแล้วแป๊บเดียวอิ่มเนี่ยมันก็ลดน้ำหนักได้ทั้งนั้นนั่นแหละครับแค่นั้นเลยตรงๆมันก็แบบเดียวกันกับถ้าผมห้ามคุณกินน่ะจับคุณไปขังคุกในเขมรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็กินข้าวไม่ได้ยังไงคุณก็ผอมต่อให้คุณอ้วนให้ตายยังไงมันก็จะผอมลงมาอยู่ดีไม่ต้องกินยาด้วยนะครับแต่การกินยาฉีดยาพวกนี้มันก็วิธีการออกฤทธิ์ของมันก็คือมันทำให้เราไม่กินหรือกินเข้าไปแป๊บเดียวก็อิ่มนะครับแค่นั้นเลย

0: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สิวถึงต้องขึ้นที่ผิวหน้าทั้งที่ใบหน้าดูแลความสะอาดดีต่างจากที่ร่างกายส่วนอื่นก็ไม่ขึ้นเรื่องของไขมันตรงหน้าครับมันเป็นตัวที่เป็นปัญหามากเลยนะพวกเนี้ยส่วนอื่นของร่างกายเราไม่ค่อยได้มีไขมันเยอะขนาดตรงหน้านะมันก็เลยทำให้มีการอุดตันของตัวขนรูขุมขนได้ซึ่งตรงนั้นน่ะพออุดตันปุ๊บเชื้อโรคมันโตก็จะเกิดเป็นสิวขึ้นมานะครับขอบคุณคุณสปิริตนะครับที่ส่งตัวอะไรมะนาวต่างดุดมาให้ตัวนึงนะทำเดดลิฟต์ได้ทำไหมครับไม่ทำครับผมไม่เล่นเดดลิฟต์นะฮะเพราะโอกาสการบาดเจ็บสูงยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะถ้าเล่นหนักๆ นะครับผมก็รู้สึกว่าลองไม่เล่นเดดลิฟต์หุ่นมันก็โอเคอยู่นะไลฟ์แรกที่ไทยเตรียมตัวไปเชียร์งานฮะก็ดีแล้วครับไม่รู้จะเจอได้เยอะขนาดไหนเนาะแต่เดี๋ยวต้องลองดูเรียนด้านจิตวิทยาเพิ่มไหมไม่ได้เรียนเรื่องจิตวิทยาครับเป็นเพราะธรรมชาติของอาชีพแพทย์อยู่แล้วส่วนหนึ่งอาชีพแพทย์มันก็ต้องมีการใช้จิตวิทยาในการคุยกับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวเนาะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแต่ที่เหลือเราก็ใช้ตรรกะของเราธรรมดานี่แหละนะฮะสามัญสำนึกเราก็จะสามารถคิดได้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงแล้วก็ที่เหลือคือประสบการณ์ล้วนๆนะครับน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจยังหาสาเหตุไม่พบผมก็ไม่สามารถตอบได้ครับถ้าเกิดหาสาเหตุไม่พบนี่มันต้องปรึกษาคุณหมอที่เป็นคนตรวจนะว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนะครับคือของแบบเนี้ยมันไม่ได้มีสาเหตุเดียวนะมันมีหลายสาเหตุคือเราต้องเอาน้ำมาตรวจแล้วต้องไปดูว่ามีภูมิต่อต้านเยื่อหุ้มหัวใจไหมนะครับหรือมีภาวะไทรอยด์ต่ำหรือเปล่ามีการติดเชื้ออะไรเข้าไปตรงนั้นหรือเปล่านะครับที่ทำให้มันมีน้ำออกมา

ตอนเล่นเวทที่มีแรงกดต่อกระดูกสันหลังตอนเล่นไม่เจ็บแต่มาเจ็บตรง L5S1 ในคืนนั้นพอรุ่งขึ้นก็หายไปมีเสียงไหมครับเสียงครับมันไม่ควรเจ็บเลยไม่ว่าตอนไหนก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่มันเจ็บนะฮะผมเนี่ยจะไม่เล่นอะไรเลยก็ตามที่มันเจ็บแล้วบาดเจ็บรู้สึกแปลกๆนิดนึงยังไม่ทันเจ็บผมก็เลิกเล่นแหละเพราะผมเคยมีประสบการณ์ทีหนึ่งสมัยตอนช่วงที่เล่นเวทมากๆตอนนั้นผมก็ทำบาร์เบลเพรสนะครับผมบาร์เบลเพรสไปแบบ100กว่าโลแล้วอะเรารู้สึกว่ามันยังไปได้แล้วมันมีอยู่ช่วงนึงรู้สึกทำไมไหล่มันแปลกๆไม่เป็นไรเหลือไม่กี่ทีก็ครบเซตแล้วก็เล่นให้มันครบเซตเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมันเจ็บแปลกประหลาดมากเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้วะแล้วก็เล่นบาร์เบลเพรสไม่ได้อีกเลยต้องผ่านไปแบบปีนึงเลยมั้งกว่าไอการบาดเจ็บตรงนั้นมันจะหายไปอะหายไปแบบหายจริงๆแล้วผมก็ไม่เล่นมันอีกเลยบาร์เบลเพรสไปเล่นอย่างอื่นแทนเพราะว่าบาร์เบลเพรสเนี่ยแองเกิลของมันเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะบาดเจ็บไหล่ได้ง่ายมากโดยเฉพาะถ้าเราโหลดหนักนะครับมันต้องหักไหล่หักงอเข้ามาแบบนี้แล้วดันมันถึงจะได้แบบอนาโตมีดีกว่าตอนหลังผมก็เลยรู้สึกว่าเราจะทำอะไรเราดูอนาโตมีตัวเองด้วยนะมันจะได้ทำแล้วไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นก็อาจจะแย่ได้นะฮะงูสวัสดมีวิธีรักษาอย่างไรบ้างให้ยาต้านงูสวัสดครับแค่นั้นเลยนะฮะเป็นยากินนะฮะแต่ถ้าเป็นหนักก็ต้องใช้ยาฉีดสามารถตรวจประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักตนเองได้หรือเปล่าลืมก็ต้องไปดูว่าเขาฉีดที่ไหนครับถ้าฉีดที่ไหนก็น่าจะมีประวัติอยู่ที่นั่นนะครับแต่ถ้าประวัติเขาทิ้งไปแล้วเนี่ยก็ตรวจไม่ได้แล้วครับนะถ้าไม่แน่ใจฉีดเพิ่มก็ไม่มีปัญหาอะไรครับขนคุดที่ต้นแขนรักษาไงดีคันเวลาใส่เสื้อผ้าอย่าใส่เสื้อผ้าที่มันรัดครับถ้ามันรัดแล้วมันเสียดสีมากมันก็จะเป็นขนคุดได้นะครับแล้วถ้าเป็นมากๆก็ต้องไปเอามันออกให้หมอผิวหนังเขาจัดการให้กินแมกนีเซียมแล้วปัสสาวะสีเข้มกว่าเดิมแบบนี้ปกติไหมไม่ปกติครับแมกนีเซียมไม่ควรทำให้เป็นแบบนั้นนั่นต้องไปหาเหตุผลอื่นนะครับเดี๋ยวลองดูทาง TikTok ดูว่ามันมีคำถามอะไรบ้างทาง YouTube ตอบไปเยอะแล้วนะฮะได้เสื้อผมไปแล้วโรซี่สีน้ำตาลดีครับใส่ให้สนุกนะครับมันจะดูเจ๋งดีอายุ31กำลังเรียนมหาลัยคิดว่าทันหรือเปล่าทันครับสามารถทำได้นะอ่านหนังสือสอบเข้าหมออยู่เลยมีอะไรที่ทำให้ SOP CV ของเราน่าสนใจไหมที่ทำให้น่าสนใจก็คือข้อแรกเกรดก่อนเลยเมืองไทยเนี่ยเอาเกรดข้อที่2คือกิจกรรมที่เราทำนอกเหนือจากการเรียนนะครับทำให้น่าสนใจข้อที่3ก็คือถ้าใครที่ทำอะไรที่แบบมันดูแล้วเป็นผู้ใหญ่เช่นคุณอาจจะมีการแบบจัดตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมานะครับหรือทำการขายของออนไลน์มีการวางแผนอย่างเงี้ยใช้ได้หรือการไปฝึกงานตามที่ต่างๆนะครับหรือว่าบางกรณีคือเขียนงานวิจัยนะฮะเขียนลงคอลัมน์ต่างๆของในหนังสือหรือในออนไลน์พวกอย่างเงี้ยคนเขาจะสนใจเพราะว่ามันแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นเด็กที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรนะครับพวกนี้จะสนใจนะฮะเล่นเวทหรือคาร์ดิโอก่อนดีได้ทั้งคู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ได้ผลดีที่สุดอะเวทก่อนแล้วตามด้วยคาร์ดิโอนะฮะแต่ถ้าวันไหนคุณจะเวทอย่างเดียวแล้วก็อีกวันนึงไปคาร์ดิโอก็สามารถทำได้เหมือนกันผ่าตัดหัวใจเพื่อเช็คความดันในปอดต้องพักฟื้นกี่วันถึงกลับไปทำงานได้มันไม่ต้องผ่าตัดนะครับส่วนหัวใจนี่มันทำงานได้ทันทีเลยครับมันเป็นการเจาะรูเล็กๆที่ข้างคอนะฮะหรือว่าตรงขาหนีบแล้วก็ไปที่หัวใจวัดความดันมันไม่มีปัญหาครับคือเสร็จปุ๊บก็ทำได้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับวิตามินดีเท่าไหร่ถึงถือว่าต่ำกว่า30ครับเสื้อโรซี่นับแกะครับปวดฉี่กลางคืนบ่อยๆกินน้ำน้อยเกิดจากอะไรได้บ้างเยอะเลยครับเช่นมดลูกหย่อนหยุดหายใจในขณะหลับเป็นเบาหวานเป็นโรคไตกินยาขับปัสสาวะสักอย่างอยู่นะครับพวกนี้ก็จะเป็นได้นะครับรายละเอียดให้ไปฟังคลิปเรื่องว่าปัสสาวะบ่อยจากกลางคืนเกิดได้จากอะไรบ้างผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับบางครั้งปัสสาวะสีขาวขุ่นทั้งที่กินน้ำเยอะเกิดจากอะไรได้บ้างถ้าขาวขุ่นเนี่ยต้องระวังนิ่วนะต้องไปตรวจด้วยเดือดระแวง 3-4 เดือนแล้วเกิดจากการอุ้มลูกที่ไม่รักษาปล่อยนานไปมีผลเสียอะไรมาหรือเปล่าถ้ามันเจ็บเนี่ยก็มันจะเจ็บเรื้อรังระยะยาวได้นะครับตอนนี้จริงๆถ้ามันเป็นเนี่ยควรจะไปหาปลอกแขนมาใส่เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการบาดเจ็บขึ้นครับเคยสั่งไทอะมีน500คิว8เพราะสั่งผิดไม่เป็นไรครับตัวนี้ไม่มีอันตรายอะไรคุณจะสั่ง500สั่ง 5,000 มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับเนื่องจาก500คิว8เนี่ยมีที่ใช้เหมือนกันนะมันมีที่ใช้คือเราปกติทั่วไปเราจะสั่งแบบ100อย่างเงี้ยถ้าสั่ง500ก็ไม่เสียหายนะครับมันก็ช่วยได้ทุกอย่างแบบ

ช่วยเวอร์นิเก้ป้องกันเวอร์นิเก้ก็ได้ป้องกันพวกโชชินเบอร์รี่เบอร์รี่พวกนี้ก็ได้นะครับก็สามารถใช้โดสขนาดนี้ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะเคยฟังที่พูดเรื่องตาแฟนลืมตาไม่ขึ้นมันหนักๆอันนี้อะไรนะรักษามาหลายโรงพยาบาลพยายามรักษาที่เดียวครับเพราะว่าถ้ามันไม่หายเราจะได้กลับไปหาหมอคนเดิมให้เขาลองดูซิว่ามันมีทางอย่างอื่นไหมที่การตรวจสอบนะครับว่ามันเป็นจากอะไรอันนี้หาหมอตาก่อนเลยนะฮะอย่าเปลี่ยนหมอบ่อยนะครับเปลี่ยนหมอบ่อยเปลี่ยนที่บ่อยเนี่ยมันต้องเริ่มใหม่ทุกทีเลยนะฮะถ้านั่งสมาธิแต่นั่งไม่ได้รู้สึกฟุ้งซ่านทํายังไงดีไม่ต้องนั่งครับเดินก็ได้สมาธิเราเกิดได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเดินวิ่งนั่งนอนยืนมันเกิดได้ทั้งหมดนะครับถ้าทําวิธีผมเนี่ยผมจะไม่ใช้หลับตาแล้วพุทโธผมจะใช้วิธีการสังเกตเช่นไปยืนหน้าอะไรสักอย่างเช่นต้นไม้สักต้นหนึ่งแล้วคุณมองต้นไม้ต้นนั้นลักษณะมันเป็นยังไงเปลือกเป็นแบบไหนสียังไงตรงไหนสีมันมีด่างตรงไหนมันมีเงาอะไรทอดผ่านนะครับใบไม้ลักษณะเป็นแบบไหนมีร่วงกี่ใบขณะนั้นลมเป็นยังไงอุณหภูมิเป็นแบบไหนพื้นผิวสัมผัสเป็นอย่างไรมีกลิ่นหรือเปล่าดอกไม้ตรงนั้นมันเป็นยังไงมีสัตว์มีนกอะไรอยู่แถวนั้นไหมมีเสียงอะไรเข้ามาบ้างการทําแบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่กับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วสุดท้ายมันจะมีสมาธิขึ้นมาได้เองนั่นแหละครับที่เหลือเนี่ยมีทําเสื้อภาพวาดแล้วสกรีนไหมมีบ้างครับแต่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับประจำเดือนมาไม่ปกติตรวจภายในแล้วปกติอันนี้ตอบไปแล้วนะฮะตอนนี้หนักเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะ75มั้งครับ H. pylori หลังกินยาควบคุมตรวจเชื้ออีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่เดือนหนึ่งครับประจำเดือนเลือดตกเกี่ยวกับโรคอ้วนไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเลือดตกค้างคืออะไรนะครับปกติมันควรจะไม่มีอะไรตกค้างเหลืออยู่แต่ว่ามันอาจจะไหลกระปิบกระปอยแต่อ้วนเนี่ยจะทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติได้เหมือนกันนะครับผลกระทบของการกินยาแก้ IBM ผสมกับโค้กหน่อยว่าโอ้ผมเคยทำคลิปไปแล้วครับลองไปหาดูนะฮะจับของร้อนของเย็นรู้สึกเจ็บที่นิ้วมากเลยเวลาทานอาหารร้อนเย็นก็จะรู้สึกเจ็บลิ้นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นจากอะไรนะครับอาจจะเป็นจากระบบประสาทที่มันไวเกินหรือว่าระบบหลอดเลือดที่มันไวต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับดังนั้นอันนี้น่าจะต้องไปตรวจดูหน่อยว่ามีโรคอย่างอื่นหรือเปล่านะครับเพราะโดยทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ใช่มีแค่อาการแบบนี้หรอกบางคนมีอาการปวดข้อมีผื่นหรือมีอะไรอย่างอื่นด้วยที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับลิ้นแพทย์แผนไทยอยากให้เกิดอาการร่วมมือของแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนไทยมีความคิดเห็นยังไงบ้างคิดเห็นว่าดีครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วแต่เราต้องรู้ข้อจํากัดว่าแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนจีนน่ะต่างคนต่างมีข้อจํากัดเราจะใช้ข้อจํากัดนี้อย่างไรที่จะให้มันสามารถร่วมกันได้นะครับที่เราเจอในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับจะสู้กันอยู่คนที่จบแพทย์แผนไทยมาบางคนก็จะอ้างว่าเฮ้ยเราทําโน่นทํานี้ได้สมุนไพรมันใช้มานานเราก็ต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราเรียกว่าโอเวอร์เคลมมันมากจนเกินไปมันไม่น่าจะทําแบบนั้นได้อย่างเช่นบอกว่าเรามีสมุนไพรในการรักษาโรคมะเร็งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับหรือบางทีบอกว่าใช้อันนี้สิวันโรคหายโอชาติหน้าก็ไม่หายมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราต้องรู้ข้อจํากัดของตัวเองแล้วอยู่ภายใต้กรอบวิชาการและแบบนี้มันน่าจะร่วมมือกันได้ก็เหมือนกับแพทย์แผนจีนน่ะถ้าคุณไปโรงพยาบาลที่จีนมันมี2ฝั่งฝั่งแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนจีนแล้วจะทํางานร่วมกันในคนไข้คนเดียวกันเนี่ยบางทีเราก็แพทย์แผนจีนมามีฝังเข็มมีครอบแก้วอะไรของเขาว่าไปนะครับสมุนไพรที่มันไม่มีปัญหากับยาแผนปัจจุบันก็ให้ร่วมกันได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะซึ่งผมว่าก็ดีนะครับแฟนเป็นรูมาตอยด์ประกันสังคมจ่ายแค่ยาเมโทรเท็กเซตกับเพนิซิลลินมียาอื่นรักษาหรือเปล่ามีครับก็คือขึ้นอยู่กับว่ามันคุมอาการได้หรือเปล่าถ้าคุมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนชนิดยาเช่นรีทักซิแมปเป็นยาฉีดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่ามันก็แพงเหมือนกันเราก็ไม่แน่ใจว่าจะจ่ายหรือเปล่านะครับต่อคุ้มเอ็นข้อมืออักเสบหายเองได้ไหมถ้าไม่ใช้ยาก็หายเองได้ครับแต่ว่าต้องไม่ไปใช้งานมันด้วยในระหว่างที่มันยังมีปัญหาตรวจค่าเลือดพบ ALP สูงเล็กน้อยมาหลายปีทำมารักษาช่องท้องแล้วปกติเป็นจากอะไรเป็นจากกระดูกได้ครับวิธีพวกนี้ก็ต้องไปดูซิว่ามันเป็น ALP จากไหนมันมี bone ALP นะครับ bone specific alkaline phosphatase หรือ liver specific หรือจากที่อื่นเช่นมาจากกรณีของลำไส้เล็กจากไตอะไรพวกนี้ก็มีได้นะครับเราก็สามารถตรวจพิเศษดูได้ว่าตกลงแล้วไอ้นี่มาจากไหนนะครับถ้ามันมาจากกระดูกบางทีก็ต้องไปหาดูซิว่ามันมีโรคบางโรคที่ทำให้เกิดเป็น ALP สูงอย่างเดียวที่เป็นโรคกระดูกเช่น Paget's disease นะฮะพวกนี้ต้องไปหาตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงไม่ดีครับไม่มีประโยชน์เลยแล้วต่อให้ตรวจมาทุกอย่างแพ้หมด

ยังกินได้หมดเหมือนทุกอย่างผมเคยทําคลิปเรื่องนี้ไปแล้วนะครับอย่าไปตรวจครับมันหลอกเอาตังคุณนั่นแหละแต่ถ้าเกิดคุณพร้อมจะให้หลอกตามสบายครับเงินของคุณไม่ใช่เงินของใครนะฮะขอบคุณพี่แอลนะครับที่สนับสนุนมานะครับเอาลูกโป่งไปถือเล่นเลยนี่ GLP-1 ตอนนี้กำลังฮิตที่ไทยเคสผลข้างเคียงหลังหยุดยาในไทยยังน้อยทำคลิปผมเคยทำคลิปไปตั้งแต่ก่อนมันจะฮิตแล้วครับทำไปตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วมั้งนะฮะก็กลับไปฟังคลิปนั้นดูนะครับยังเหมือนเดิมนะกินโซดามีผลเสียกินเกิน2กระป๋องท้องเสียฉับพลันมันไม่ได้ทำให้ท้องเสียครับนะน้ำมันเยอะนี่ก็จะทำให้ถ่ายคล่องนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกินแล้วมันท้องเสียก็คือมันพวกลมพวกนี้มันเยอะนะฮะตรวจสุขภาพเม็ดเลือดขาวตรวจมา2รอบห่างกัน3เดือนได้ 4,100 และ 3,800 มีผลอะไรไม่มีครับอายุ27อยากเรียนหมอได้ไหมครับได้ครับมีก้อนในหน้าอกขวาขนาด1เซนไม่เจ็บไม่ขยายแต่ต้องกลับไปตรวจที่ไทยปีหน้าควรทำไงดีก็กลับไปตรวจสิครับเนาะแล้วก็สอบถามหมอที่เขาเป็นคนตรวจด้วยว่าไอ้ก้อนเนี้ยสงสัยว่ามันเป็นจากอะไรเพราะว่าการที่บอกว่าก้อน1เซนมันต้องมีลักษณะบางอย่างที่บ่งบอกว่ามันเป็นก้อนอะไรนะครับโดยทั่วไปถ้าเป็นก้อนในปอดแล้วมันขนาด1เซนเนี่ยแล้วมักจะบอกให้เอาออกได้แล้วแต่ถ้าหมอไม่ได้บอกให้เอาออกแปลว่ามันจะต้องมีลักษณะบางอย่างที่บ่งบอกว่าไอเนี้ยไม่ต้องเอาออกก็ได้มันไม่อันตรายต้องมีแบบนั้นชัดๆไม่งั้นไม่มีหมอคนไหนเขาบอกว่ารออีกเดือนนึงค่อยมาตรวจไม่มีนะฮะเป็นไมเกรนแบบออร่าสามารถหายได้หรือเปล่าปอดไว้อันตรายไหมก็หายขาดได้เลยเนี่ยคงไม่หายขาดนะครับแต่ว่าควบคุมอาการอ่ะมันสามารถทำได้ซึ่งผมเคยทำไปแล้วอยู่ในคลิปไมเกรนว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆนอกเหนือจากการใช้ยาในการควบคุมและป้องกันไม่ให้มันเป็นเนี่ยคุณก็จะต้องพักผ่อนเพียงพอดื่มน้ำเพียงพอนอนเพียงพอนะฮะทานอาหารให้มันตรงเวลาถ้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีความเครียดไม่ตรงเวลาอย่างเงี้ยเดี๋ยวไมเกรนมันก็จะมานะครับไมเกรนปล่อยไว้นานๆเป็นอันตรายหรือเปล่าเป็นอันตรายในบางคนนะครับโดยเฉพาะมะเร็งชนิดที่เรียกว่าเฮมิพลีจิกไมเกรนคือบางคนเนี่ยตอนที่เป็นไมเกรนมันจะมีอาการอ่อนแรงเหมือนเป็นสโตรกเลยไอ้คนเนี้ยถ้าเป็นไมเกรนบ่อยๆเราจะรู้ว่ามันเพิ่มโอกาสการเกิดเส้นเลือดสมองแตกได้ครับต้องทานยาคุมนานหลายปีเพื่อคุมสิวผิวดีมากหยุดทานแล้วเป็นสิวเยอะมากสามารถทานยาต่อไปได้หรือไม่ทานยาต่อได้ครับตามใดก็ตามที่คุณตรวจติดตามอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าการทานยาคุมมันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งของในตัวเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับทำให้มีไขมันผิดปกติได้แล้วบางคนก็จะมีค่าเอนไซม์ตับผิดปกติมีริ่มเลือดเกิดขึ้นมาในร่างกายนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ก็ต้องตรวจกับหมอเขาเป็นประจำให้แน่ใจว่ามันไม่มีปัญหาพวกนั้นนะครับดูรายการ The Bone ไม่ได้ดูครับแต่มีคนส่งคำถามบางอันมาให้ผมดูเหมือนกันว่าเออเขาคืออะไรนะครับแล้วก็บางอันก็ยากบางอันก็ง่ายนะครับโรซี่ทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศแล้วครับอยู่ไทยนานไหมยังไม่แน่ใจนะครับมีวิธีป้องกันรูมาตอยไหมไม่มีครับเรื่อง TMS ช่วยเรื่องสมาธิสั้นลดซึมเศร้าได้จริงไหมครับยังไม่จริงครับแล้วไม่ใช่การรักษามาตรฐานด้วยนะฮะแถมแพงอีกต่างหากนั่งแล้วเจ็บก้นกบมากผิดปกติผิดครับต้องไปตรวจเลยครับบวมแค่นิ้วมือยังไม่ต้องกังวลถ้าบวมแล้วไม่เจ็บไม่ต้องกังวลครับแต่ถ้าบวมแล้วเจ็บต้องกังวลนะครับต้องไปตรวจด้วยว่าเป็นจากอะไรนะฮะหยุดหายใจแล้วปวดปัสสาวะคืออะไรแอปเนี่ยไหมหยุดหายใจตอนไหนฮะถ้านั่งนั่งอยู่แล้วหยุดหายใจแล้วปวดปัสสาวะมันก็คือหยุดหายใจและปวดปัสสาวะคนละอย่างกันไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับดังนั้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องการจะถามว่าอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณตื่นกลางคืนปัสสาวะบ่อยๆอ่ะอาจจะเป็นเพราะหยุดหายใจในขณะหลับได้นะครับกินยาคุมทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากใช่ไหมครับมากกว่าคนปกติครับแต่มากกว่าเท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับยกเว้นว่าถ้าเกิดคนไหนเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนหรือในครอบครัวมีคนเป็นมะเร็งเต้านมนี้ต้องระวังนะฮะ

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ

0: จะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่แนทช้อปปิ้ง

อายุ20ตอนนี้ไปตรวจค่าเลือดเทสโทสเตอโรนอยู่ที่ประมาณ420ถือว่าต่ำไปไหมไม่ต่ำครับปกติดีวิธีก็คือออกกำลังกายกินให้พอแล้วก็นอนให้หลับนะครับออกแดดและจ้องจอบ่อยมีวิธีดูแลดวงตายังไงบ้างออกแดดนี่ก็แน่นอนแว่นดำครับจ้องจอบ่อยก็คือเราจะต้องหาที่ตัดแสงไม่ให้มันสว่างจนเกินไปข้างนอกก็จะต้องเปิดไฟอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณปิดข้างนอกมือแล้วจอสว่างเนี่ยคุณก็อาจจะสายตามีปัญหาได้แล้วจ้องไปสักพักคุณก็ต้องไปมองทางอื่นที่มองไกลๆบ้างสักประมาณ10-20 วิก็ยังดีนะฮะอยากได้สมาร์ทวอทช์สักเรือนมาใช้ในการ tracking การออกกำลังกายตัวนาฬิกามีฟังก์ชันอะไรได้บ้างเวทเทรนนิ่งประมาณ5 วันต่อสัปดาห์อะไรได้เลยแล้วแต่คุณชอบเลยนะครับอันนี้แล้วแต่คุณชอบของผมใช้อัลตร้าApple Watch Ultra เพราะว่าทุกอย่างของผมเป็น Apple หมดแล้วมันจะลิงก์กันได้ดังนั้นผมก็จะชอบใช้ตัวนี้อยู่ตัวเดียวนะครับ Test E 300ถ้าจบแล้วควรทำ PCT อันนี้ถูกหรือเปล่าใช่ฮะออกกำลังกายแบบไหนถึงจะแข็งแรงกินยกเวทได้มากๆโดยที่ตัวไม่ใหญ่อย่างยูทูบเบอร์ชื่ออนาโตลีพวกคนนั้นเขาออกกำลังกายเยอะมากนะถ้าออกแบบไหนถึงออกแบบนั้นคือมันจะมีการออกกำลังกายแบบ Power Lifting นะครับซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วต้องไปหาเองว่าผมพูดไว้ในคลิปไหนเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นหัวคลิปว่าออกกำลังกายแบบ power lifting นะครับหรือแม้คุณก็ต้องไปค้นเอาเองนะมันจะได้มีแรงเยอะนะครับการออกกำลังกายแบบนั้นแต่เขาออกหนักมากนะและการที่ออกให้ตัวไม่ใหญ่ก็ต้องออกแบบ power lifting นี้แหละนะฮะยกน้ำหนักเนี่ยเราจะไม่ยกในช่วง hypertrophy range ซึ่งแบบ 6-8 ทีคือ hypertrophy พวก power lifting เนี่ยบางทีเขายกแค่3ทีจบนะครับเป็นก้อนที่หัวผ่ามาหลายรอบแล้วแบบดึงหนังหัวติดตอนนี้ขึ้นอีกทำไงให้หายต่อไม่ได้เลยครับต้องไปถามหมอที่เขาเป็นคนผ่าให้คุณนะครับว่าก้อนนี้มันเป็นก้อนอะไรกันแน่ทำไมมันถึงกลับมาใหม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยถามหมอเขาเลยนะครับมันต้องมีข้อมูลเยอะกว่านี้นะฮะอันนี้เจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้ามา2 ปีเลิกบุหรี่กัญชามา3 เดือนเพิ่งเลิกเองเนาะยังเจ็บอยู่และหายใจไม่อิ่มปวดลามไปที่แขนหัวกลางคืนเหงื่อออกร้อนๆหนาๆมีโอกาสเป็นโรคปอดไหมมีฮะอันนี้ต้องไปตรวจนะครับรีแอคชั่นรายการเดอะโบนขี้เกียจไปดูครับความเครียดทำให้หัวใจทำงานผิดปกติได้ไหมได้ครับพ่อที่เป็นแอนติซินิเตสเป็นออร์แกไนซิ่งนิโมเนียอ๋อโอเคอย่างนี้เข้าใจอยู่มีแบคทีเรียฟังกัลอินเฟคชั่นหลังจากที่ได้รับยากดภูมิก็สามารถที่จะรักษาได้ครับbacterial infection กับ fungal infection ก็สามารถรักษาได้เราก็มียานะฮะเช็คกลิ่นปากตัวเองยังไงดีเอามือป้องปากหายใจออกแล้วหายใจเข้านะครับถ้ามันเหม็นนะได้กลิ่นหรือบางคนก็บอกเอาช้อนน่ะเข้าไปแปะที่หลังลิ้นแล้วเอามาดมนะฮะลองดูก็ได้วิ่งแล้วปวดเข่าข้างขวาด้านนอกตลอดหน้ากังวลไหมครับหน้ากังวลครับไม่งั้นมันจะปล่อยไว้นานก็จะอักเสบได้ตรงนั้นน่าจะเป็น IT band นะครับIT band เนี่ยมันคือเป็นกล้ามเนื้อแล้วก็ยึดกับเส้นเอ็นเส้นใหญ่ๆอยู่ด้านข้างของขาซึ่งมันมีวิธีในการออกกำลังกาย IT band ให้แข็งแรงนะครับลองไปหาดูในเน็ตมีเยอะแยะนะฮะมีวิธีหรือคำแนะนำสำหรับการปรับตัวในการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศไหมทำตัวให้ยุ่งไว้ครับเมื่อไหร่ทำตัวให้ยุ่งเนี่ยมันจะปรับตัวได้เร็วมากแล้วก็อย่าอยู่กับคนไทยให้ไปอยู่กับคนต่างชาติบ่อยๆมันจะได้พูดภาษาเขาได้คล่องตัวรู้ว่าเขามีวัฒนธรรมอย่างไรนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ควรทำนะฮะแล้วที่แน่ๆคือสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือตรงไหนอันตรายอย่าไปศึกษาก่อนเลยไม่ว่าผมจะไปเมืองไหนผมจะศึกษามันก่อนว่าเมืองเนี้ยตรงไหนที่มันมีปัญหาเราจะได้ไม่ไปตรงนั้นแน่ๆพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะดูว่าแหล่งอาหารของเราอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราต้องไปช้อปปิ้งเอาอาหารมากินถ้าแหล่งอาหารมันอยู่ไกลมากอันนี้ก็ลำบากเรานะครับดูว่าธนาคารอยู่ตรงไหนเพราะเราก็ต้องใช้มันถูกไหมของพวกนี้เป็นของจำเป็นที่เราต้องรู้การเดินทางอันนี้ต้องไปหาเองอยู่แล้วแล้วที่เหลือคืออยู่คนต่างชาติเยอะๆนะฮะคนเราจะไม่นอนได้สักกี่วันอย่างมากก็อาทิตย์นึงอ่ะแต่คนส่วนใหญ่ที่มันไม่นอนนะมันจะมีคนบอกว่าเฮ้ยมีคนเนี้ยเขาตั้งแต่ป่วยมานะไม่นอนมาหลายปีแล้วนะแต่พวกนี้ต้องบอกว่ามีไมโครสลีปไม่รู้ตัวว่าหลอนแค่นั่งอยู่เฉยๆก็หลับในแล้วก็ตื่นหลับในแล้วก็ตื่นอย่างนี้ซ้ำๆเกิดได้นะครับอยู่ดีบางทีมีเสียงในหูพูดๆแล้วมีเสียงอื้อน่าจะเกิดจากอะไรตอบไม่ได้ครับอันนี้ข้อมูลมันน้อยเกินไปต้องไปหาหมอหูเขาจะเหมือนเขาตรวจดูนะครับเครื่อง TMS ช่วยเรื่องนี้ตอบไปแล้วเหมือนกัน TMS ไม่ได้

ช่วยอะไรในตอนนี้นะครับยังไม่สามารถใช้เป็นสิ่งที่แนะนําได้นะฮะกดสิวมาควรทานยาแล้วปล่อยให้แห้งหรือแปะสิวปล่อยไว้ครับคลิปน้องข้าวต้มไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันยังไม่ได้ดูนะฮะวัณโรคที่มันแฝงในร่างกายคนเราได้นานขนาดไหนก็นานตลอดชีวิตครับแล้วเมื่อไหร่ที่ภูมิต้านทานเราอ่อนแอมันก็จะออกมากลายเป็นเวรมรโรคจริงๆนะครับดังนั้นถ้าใครเจอวัณโรคแฝงก็ควรจะต้องรักษานะครับแฟนเป็นโรคเบสเซตกินสเตียรอยมาเยอะจนกระทั่งทำให้ข้อสะโพกตายเริ่มปวดมียาอะไรกินเสริมเพื่อชะลอให้การไม่ผ่าตัดได้หรือเปล่ายังไม่มีฮะในปัจจุบันนี้นะครับมันก็ต้องลดสเตียรอยลงไปให้มากให้มันต่ำที่สุดที่เหลือก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้แคลเซียมวิตามินดีซึ่งมันช่วยได้มากแค่ไหนเนี่ยอันนี้ตอบไปได้เลยจริงๆนะครับแต่ที่แน่ๆจะต้องไปดูว่ามีกระดูกมันบางไปหรือยังถ้ามันมีกระดูกบางไปแล้วเนี่ยเกิดจากการใช้สเตียรอยแคลเซียมวิตามินดีก็ไม่พอครับพวกนั้นจะต้องใช้ยาในการเพิ่มมวลกระดูกนะครับซึ่งยาเพิ่มมวลกระดูกให้ไปฟังในคลิปเรื่องกระดูกบางกระดูกพรุนที่ผมเคยทำไปว่ามันมีตัวไหนบ้างนะครับเจาะเลือดวิตามินทำไมในไทยแพงจังครั้งหลายหมื่นราคาปกติราคาปกติครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเจาะในแลบเอกชนมันก็แพงนะครับรุมาตอยป้องกันไม่ได้ครับเลิกเล่นเดดลิฟต์แล้วกลัวบาดเจ็บขึ้นมาดีแล้วครับลาวิไลจิตแพทย์ออกแถลงว่า TMS สามารถช่วยโรคซึมเศร้าได้เออก็ดีนะครับถ้าเขาแถลงว่าสามารถช่วยโรคซึมเศร้าได้ก็ทำตามที่เขาว่านะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันหลักฐานของมันขนาดไหนเพราะว่าที่ผ่านมาหลักฐานมันยังไม่ขนาดนั้นแล้วมันก็ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในแต่ละสามมาตรฐานด้วยนะฮะลูกอ่านหนังสือสอบหมอท้อแท้มากเลยแม่ช่วยยังไงแม่ช่วยเป็นกำลังใจครับเอาอาหารให้กินพอลูกอยากได้อะไรทำตามแค่นั้นเลยนะฮะแล้วอย่ารบกวนลูกบ่อยนะครับลูกเขาอยากได้อะไรเดี๋ยวเขาจะมาหาเราเองนะครับการที่ไปคอยเข้าไปในห้องเขาบ่อยๆไปคุยเป็นยังไงบ้างอันนี้ลูกจะรำคาญนะไม่ควรทำนะเด็กในวัยรุ่นที่ได้อ่านหนังสือสอบเนี่ยพ่อแม่มีหน้าที่สนับสนุนเขาอย่างเดียวอ่ะเราเตรียมอาหารไว้ให้ลูกอยากจะกินเมื่อไหร่กินเลยหน้าห้องมีของกินตลอดเวลาเราออกมากินแต่ไม่ใช่แบบถึงเวลากินข้าวแล้วมาอ่านมาเลิกอ่านมากินก่อนอุ้ยไม่กินตั้งนานแล้วเดี๋ยวจะอ่านหนังสือไหวได้ไงไม่ต้องพูดแบบนี้ครับลูกเขาไม่สนใจนะอย่าทำแบบนั้นเพราะว่าผมก็เป็นสมัยก่อนตอนผมอ่านหนังสือมากๆแล้วพ่อแม่มาเนี่ยผมก็จะไม่กินพ่อแม่ก็จะวางไว้แล้วผมก็จะรู้สึกพอใจเพราะมันมีอาหารอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่เรากินมันก็มีอาหารอยู่ตรงนั้นให้เรากินนะครับแค่นั้นเลยนะฮะคลิปเรื่องหอคือหลายคลิปใช่ครับพยาบาลที่ไทยกับ US ลักษณะการทำงานต่างกันไหมครับต่างกันเยอะเลยครับที่ไทยเนี่ยงานเอกสารเยอะแยะไปหมดนะครับดูแลคนไข้ก็อาจจะเยอะกว่าที่อเมริกาด้วยนะครับแล้วก็ทำได้หลายอย่างมากกว่าอเมริกาเนี่ยเขาทำได้หน้าที่จำกัดเฉพาะของพยาบาลจริงๆหน้าที่อื่นเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ทำนะครับเช่นบางครั้งนะครับพยาบาลไม่ต้องเจาะเลือดก็มีนะครับต้องเป็นนักเทคนิคที่เจาะเลือดโดยเฉพาะเป็นคนเจาะนะครับแต่บางกรณีพยาบาลก็เจาะเลือดได้นะซึ่งถ้าเป็นที่เมืองไทยพยาบาลทุกคนมันต้องเจาะเลือดไหมอ่ะใช่ไหมเป็นงานอันนึงเลยของเขาอ่ะนะครับสวัสดีจาก UK ก็สวัสดีจากแบงคอกด้วยนะครับอายุ60บวกถ้าเดินเยอะแล้วมีอาการเจ็บที่เท้าเกิดจากอะไรได้บ้างเป็นมาหลายเดือนแล้วถ้าอยากแก้ปวดไม่หายสักทีนี่ต้องไปตรวจดูซิว่ามันเดินผิดนะครับหรือว่าเส้นเอ็นมันอักเสบหรือว่าเป็นอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องไปตรวจให้ละเอียดแล้วแหละว่ากระดูกมันแตกหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับกินน้ำแข็งทุกวันไม่มีผลต่อมดลูกครับเริ่มฝึกอ่านงานวิจัยยังไงดีไม่แน่ใจเหมือนกันครับตอนผมอ่านผมก็ไม่ได้เริ่มฝึกนะครับผมอ่านไปเลยอ่ะคือเอาเรื่องที่คุณรู้ดีที่สุดอ่านอันนั้นก่อนนะครับแล้วเวลาเราอ่านเนี่ยควรจะต้องทำตัวเหมือนคนจับผิดให้ได้มีข้อบกพร่องตรงไหนมีจุดด่างพร้อยตรงไหนต้องบอกให้ได้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่จับผิดเก่งนะคุณอ่านงานวิจัยคุณจะเก่งเร็วแต่ถ้าแบบอ่านก็อ่านไปเฉยๆดูซิว่าอันนี้มันว่าอะไรไอ้เนี่ยคืออ่านวิจัยจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะโควิด XFG ระบาดในไทยมีความรุนแรงมากน้อยระดับไหนติดง่ายหรือไม่เหมือนกันนะครับมันติดง่ายหรือไม่ติดง่ายมากครับโควิดทุกสายพันธุ์เราต้องเลิกพูดเรื่องของการติดง่ายติดง่ายยากอะไรแล้วเพราะว่าทุกสายพันธุ์ติดง่ายหมดเลยนะครับมันเหมือนกับสมัยก่อนโอเคถามว่าลดความเร็วถ้าเรามีรถตุ๊กๆนะครับมันก็เร็วพอประมาณ
ไปแข่งกับรถ BMW เร็วกว่าเว้ย

ต่อมากลายไปเป็นรถเฟอร์รารี่รถเฟอร์รารี่ก็ต้องไม่แข่งกับแลมโบกินี่หลังๆมันชักจะเร็วพอๆกันแล้วฮะพวกเนี้ยมันก็ติดเร็วเหมือนกันหมดนั่นแหละครับอาการของมันก็คล้ายกันวิธีในการป้องกันและการรักษาเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับดังนั้นผมก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรไปกับมันนะฮะดัมเบลเบนช์เพรสน่าจะโอเคสุดเพราะเป็นการโกงโดยข้างถนัดไม่ได้ถ้าไม่ไหวก็โยนทิ้งได้เลยเซฟง่ายด้วยผมไม่เคยโยนทิ้งเลยผมวางมันผมโคตรเกลียดเลยคนที่แบบยกไม่ไหวแล้วก็โยนมันรู้สึกแบบน่ารำคาญนะคนพวกนี้มันตุ้มตั้มอะไรของมันไม่รู้คือแรงไม่พอเลยไงที่จะควบคุมทุกอย่างให้มันไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยนะงั้นผมก็จะไม่ทำครับตอนนี้อยู่ที่ไทยครับลิงอาหารก็ขอบคุณมากนะครับปวดกระดูกต้นคอมากไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรส่วนใหญ่เป็นจากท่าทางและการทํางานเช่นคุณก้มคออย่างนี้นานๆมันก็จะปวดได้นะครับดังนั้นต้องหัดทําคอให้มันตึงอย่างนี้นะครับออกกําลังกายกล้ามเนื้อหลังคอหน่อยโดยการที่เอาหัวเราพยายามดันไปข้างหลังแล้วมือเราเนี่ยประสานท้ายทอยเราพยายามดันมาข้างหน้ามือจะดันมาข้างหน้าคอดันไปข้างหลังแล้วเกร็งค้างไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วพอทํานํานานขึ้นก็จะมีการทําแบบนี้ได้บ้างนะครับเอามือต้านกับคอไว้มันจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อข้างหลังนะครับช่วยได้นะดูงานวิจัยที่เป็นเมตาอะไรสิแล้วดูวิจัยคำมาแล้วว่าเป็นคุณภาพที่เข้าเกณฑ์แล้วลองไปอ่านงานวิจัยที่เข้าเกณฑ์ก็ดีนะครับมีวิธีทำให้ค่า ANA กลับมาปกติไม่มีครับไม่มีเลยสมาธิที่ฟุ้งซ่านเพราะเราไม่ไปหมายรู้คาดหวังไว้ก่อนจะสงบอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับเหมือนเราต้มน้ำไม่ค่อยดูไฟแต่ไปพะวงว่าน้ำจะเดือดเมื่อไหร่อันนี้ก็แปลกดีนะฮะส้มตำปูคือไม่ควรทานเพราะพยาธิใบไม้ในปูนาใช่หรือเปล่ามีทั้งใช่และไม่ใช่ครับถ้าเกิดปูของคุณสะอาดอ่ะก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าปูของคุณมีโอกาสปนเปื้อนพยาธิได้มีวิธีในการจัดเก็บไม่ดีก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับแม้เป็นพังผืดที่มือสามารถรักษาให้หายได้หรือเปล่าตรงไหนที่เป็นพังผืดมันก็ขึ้นกับเหตุผลนะครับเพราะพังผืดบางอันหายได้บางอันก็ไม่หายนะนั่นเนี่ยไปปรึกษาหมอกระดูกที่เขาดูเรื่องมือให้เลยดีกว่านะครับเรียนวิศวะอุตสาหกรรมอยากทราบว่ามีความเห็นยังไงกับเรื่องมหาลัยไม่ดังกับผู้ใหญ่บอกว่าเรียนมอดังดังดีกว่าความเห็นของผมถ้าถามความเห็นของผมนะมอที่ดังเนี่ยมักจะได้เด็กที่เก่งเพราะเด็กก็อยากจะเข้าไปตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นเด็กกลุ่มนี้มันมักจะเก่งกว่าด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ามอไม่ดังบางอันเนี่ยสอนไม่ดีจริงๆถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมเคยไปแอบฟังครับไปแอบฟังสอนอะไรกันวะเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยอย่างนี้คือมันจะจบไม่ได้เลยและที่สำคัญครับผมมีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานคนที่จบมาจากมอไม่ดังกับมอดังมันจะเห็นถึงความแตกต่างเลยอะหลายๆครั้งนะมอไม่ดังนี่คือไอ้นี่คือยังไงนะไอ้นี่ก็ไม่รู้นั่นก็ไม่รู้แบบนี้มันจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงนะครับแต่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยมันเป็นแค่โดยรวมอย่างไรก็ตามมันอยู่ที่ความเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลเพราะว่าผมก็มีบางคนที่ทำงานกับผมอยู่ด้วยเนี่ยเขาไม่ได้จบมอดังแต่เก่งมากเก่งมากความรับผิดชอบสูงแล้วก็ไม่บ่นไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับบอกให้ทำอะไรทำหมดเลยดีมีการหาความรู้เพิ่มเติมไอ้อย่างเงี้ยคือมันเป็นความพิเศษของเด็กเองดังนั้นที่จะเหมารวมว่ามอดังกับมอไม่ดังมอดังมันต้องเก่งกว่าไม่จริงมันต้องดูที่ตัวบุคคลคนนั้นเลยแล้วเวลาที่เรารับคนเข้ามาทํางานผมก็ไม่สนใจด้วยว่าจบมอไหนมามันจะไม่จบก็ช่างมันแต่ถ้ามันเก่งเวลาที่มันคุยกับเราอ่ะไอ้เนี่ยดีนะครับอายุ50ขึ้นไปมีโรคประจําตัวความดันเลือดสูงไขมันเป็นมา3ปีทานยาตามแพทย์สั่งต้องกินตลอดอยากรู้ว่าถ้าเลิกกินจะหายมั้ยครับ

มันย่อมาจากตัวชื่อจริงมันคืออะไรฮะต้องไปรู้ชื่อจริงมันก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่ายาของมันคือยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตเนี่ยถ้าแค่ขูดหินปูนเฉยๆทำได้แต่ถ้ารักษารากฟันอ่ะไม่ได้นะสมัยที่มีการทำวิจัยมาหลายว่าเป็น non conceptual awareness ไม่ได้ลงง่ายๆดีเลยครับกินน้อยกว่าคนผอมแต่อ้วนเป็นเพราะอะไรก็แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วปริมาณกล้ามเนื้อก็ไม่เท่ากันระบบการเผาผลาญก็ไม่เท่ากันยีนมันก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะฮะใช้ยาพ่นจมูกเอเลดินมาติดกันทุกวัน1ปีตอนนี้เริ่มไม่ได้กินอะไรเลยมีวิธีแก้ไม่มีฮะไอเลดินเนี่ยมันใช้ติดต่อกันไม่ได้ฮะติดต่อกันก็อย่างดีก็ได้แค่7วันครับถ้าคุณใช้มา1ปีคุณต้องเริ่มใหม่แล้วครับแบบนี้คุณต้องไม่หาหมอหูคอจมูกแล้วครับเพราะว่าจะน่าจะเป็นโรครักษายากมากๆแล้วอะต้องไปใช้สเตียรอยพ่นจมูกแล้วก็หยุดยาตัวนี้ไปแล้วก็จะต้องยอมทนจมูกตันไปสักพักหนึ่งซึ่งตันนานเท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับบางคนก็เป็นอาทิตย์บางคนก็เป็นเดือนบางคนก็เป็นปีเหมือนกันนะครับส่วนวิธีที่จะให้จมูกมันกลับมาได้กลิ่นใหม่ก็ต้องไปดูซิว่าคุณมีโรคประจำตัวอะไรอย่างอื่นไหมเช่นไซนัสอักเสบภูมิแพ้ซึ่งต้องแก้ตรงนั้นก่อนไม่งั้นก็ไม่หายแล้วไอเรียดินเนี่ยมันไม่ได้แก้เรื่องภูมิแพ้เลยมันแค่ลดให้จมูกมันไม่บวมนะครับพรีกาบาลินกินลดการปวดกล้ามเนื้อเส้นประสาทแต่กินแล้วยังปวดอยู่ดักกินคู่กับพาราเซตามอลได้จะซ้ำซ้อนหรือเยอะไปไหมไม่ครับกินพร้อมกันได้ฮะเจอผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับบ่อยหรือเปล่าก็ส่วนของผมไม่ค่อยเจอครับเพราะว่าตอนทำงานก็ไม่ได้ทำงานกับพวกนั้นบ่อยแต่ก็เจออยู่เรื่อยๆนะฮะคุณตาอยู่โรงพยาบาลมา3เดือนแล้วแผลลึกมากหนักเยอะเลยมีวิธีรักษาที่ไทยกับต่างประเทศเหมือนกันไหมของโรคนี้เหมือนกันหมดทุกอย่างครับก็จะต้องอย่าให้มีแรงกดทับอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องใหภาวะโภชนาการดีที่สุดคือต้องได้แคลอรี่ที่เยอะมากนะคนพวกนี้แคลอรี่ต้องใช้เยอะกว่าพวกเราพวกเราแบบโอ้ 2,000 อ้วนและพวกนี้บางทีต้อง 3,000 อย่างเงี้ย 3,000 4,000 น่ะแคลอรี่ต้องเยอะๆนะครับซึ่งไม่ใช่อยู่ๆเยอะได้เลยนะต้องค่อยๆเพิ่มแล้วก็ดูการตอบสนองแล้วก็ต้องโปรตีนที่เยอะเพียงพอพวกวิตามินเกลือแร่อะไรเนี้ยอาจจะต้องให้เสริมด้วยซ้ำไปเพื่อที่จะให้มันเอาพลังงานทั้งหมดไปซ่อมแซมส่วนนั้นนะครับแล้วก็ต้องมีการเคลื่อนไหวถ้าไม่เคลื่อนไหวเลยเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยเนี่ยบอกเลยครับว่าแผลพวกนี้หายยากมากนะฮะต้องมีการทำแผลที่เก่งแล้วดีแล้วบางครั้งหมายถึงเวลาทำแผลแล้วมันจะเจ็บนะฮะเพราะว่าเป้าหมายในการทำแผลพวกนี้จะต้องเอาส่วนที่ไม่มีเลือดมาเลี้ยงไปทิ้งเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่เอาตรงนั้นออกเนี่ยแบคทีเรียมันจะโตแล้วมันจะติดเชื้ออยู่เรื่อยๆแล้วมันจะไม่หายสักทีนั่นแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าผมเป็นคนทำแผลพวกนี้ผมจะต้องขูดจนกระทั่งเลือดมันซิบๆออกมาแล้วคนไข้ก็จะร้องโอดโอยซึ่งถ้าแผลมันใหญ่มากผมก็จะต้องให้มอร์ฟีนไปก่อนเลยหรือยาแก้ปวดสักตัวหนึ่งให้ไปก่อนแล้วก็รอจนยาออกฤทธิ์แล้วหลังจากนั้นถึงไปขูดแผลนะครับแล้วผมก็จะบอกญาติเสมอไปว่ามันต้องทำนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเลือดไม่มาเลี้ยงตัวนี้แล้วคุณเก็บมันไว้นะถึงแม้คนไข้จะไม่ร้องไม่เจ็บแต่มันจะไม่หายเช่นกันคุณอยากให้มันหายนะคุณก็ต้องอดทนนะครับถ้าทนฟังเสียงร้องไม่ไหวคุณไปอยู่ข้างนอกผมทำเองนะครับมันตรงนี้มันต้องทำแบบนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะมียาบางอย่างที่ใช้ในการใส่แผลเวลาติดเชื้อเช่นเดกินโซลูชันพวกนี้ซึ่งเอาไว้จัดการกับพวกเชื้อที่มันชอบอยู่ตามแผลพวกนี้ให้มันหายไปนะครับบางทีก็ต้องเอาผ้าก๊อซที่ชุบไอโอดีนที่เป็นแบบเบตาดีนเจือจางไปใส่นะครับแต่ถ้าใส่มากไปก็ไม่ได้แผลมันก็ไม่ดีอีกนะฮะงั้นของพวกนี้มันต้องให้พยาบาลที่เขาดูแลเรื่องแผลเก่งๆมาเป็นคนดูแลบางทีก็จะมีตัวไฮโดรเจลซึ่งไปแปะแล้วทำให้มันดีขึ้นบางทีก็มีตัวทำแผลที่มันมีซิลเวอร์เคลือบอยู่นะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะฮะดังนั้นพวกนี้ไม่ง่ายครับแล้วพอรักษาจนกระทั่งแผลมันไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยแล้วคนไข้มีภาวะโภชนาการที่ดีมากเราก็จะทำการผ่าตัดแฟลปหมายความว่าเราเอาเนื้อกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างๆอ่ะโยกมาปิดรูแผลตัวนั้นนะครับแต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อคนไข้แข็งแรงแล้วก็มีภาวะโภชนาการที่ดีเท่านั้นถ้าคนไหนผอมเหลือแต่กระดูกเนี่ยไม่ต้องทำครับทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์เดี๋ยวมันก็เสียนะฮะงั้นก็ลองปรึกษาคุณหมอที่เขาเป็นคนรักษาดูแล้วกันนะฮะชื่อเสียงมหาลัยมีผลจริงๆแหละอยากจะให้เก่งจริงก็ต้องอย่าโดนเพื่อนลากมาลากไปใช่ฮะขวดน้ำดื่มกินซ้ำๆมีคลิปบอกว่าจะเกิดแบคทีเรียจุลินทรีย์จำนวนมากคิดเห็นอย่างไรก็ถ้าเกิดคุณไม่เอาปากไปเจาะเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรือถ้าคุณเอาปากไปเจาะแล้วคุณล้างมันทุกวันด้วยการใช้น้ำยาล้างจานก็ไม่มีปัญหาเช่นกันครับผื่นคันยาตัวไหนดีที่สุดไม่มีดีที่สุดครับต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมคันนะฮะถ้าเป็นแพ้ก็แอนตี้ฮิสตามีนทาก็ได้หรือสเตียรอยทาก็ได้แต่ถ้ามันเป็นเชื้อราก็ต้องเป็นยาฆ่าเชื้อราครับสารอนาคตจากการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวสามารถช่วย

ถือของหนักๆมากเป็น10 กิโลเรียกว่ายกน้ำหนักได้หรือเปล่าถ้านานหลายนาทีก็ช่วยได้ครับแต่ว่ามันต้องถือตลอดเวลานะเช่นถือไปเลยครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเป็นได้นะครับแต่ถ้าถือแบบถือสัก1 นาทีแล้ววางถึง1 นาทีแล้ววางอันนี้ก็อาจจะไม่ถือนะครับเมลาโทนินกินต่อนานไม่มีปัญหาอะไรครับกรดไหลย้อนหายใจไม่อิ่มไม่เต็มปอดตลอดเวลาปกติไหมครับปกติครับควรทำยังไงควรไปรักษาเรื่องของกรดไหลย้อนให้มันหายขาดซะก่อนซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วลองไปดูนะครับแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือตอนเรียนแพทย์ยังไงก่อนสอบแต่ละบล็อกเริ่มอ่านตอนสอบนานไหมครับผมอ่านตลอดเวลาเลยครับอ่านทุกวันไม่มีการบอกว่าเฮ้ยอีกตั้งนานกว่าจะสอบแล้วค่อยอ่านเป็นไปไม่ได้มันไม่ทันครับเนื้อหามันเยอะมากนะครับแล้วผมเป็นคนอ่านหนังสือช้าอยู่แล้วด้วยดังนั้นผมอ่านตลอดเวลานะครับแบ่งเวลายังไงคือถ้าเกิดว่าผมเรียนเสร็จเนี่ยผมจะไม่อ่านหนังสือผมจะไปวิ่งก่อนไปวิ่งออกกำลังกายอาบน้ำกินข้าวให้หัวมันสบายใจถ้าง่วงก็นอนก่อนเลยนะครับแล้วค่อยตื่นมาอ่านแล้วก็จะอ่านไปจนกว่าจะพอใจอ่ะในวันนั้นแล้วค่อยนอนนะครับประมาณนี้เลยออกกำลังกายกินยาสูงอะไรครบหมดคืออะไรนะยาสูงอะไรครบหมด2-3 เดือนทำไมส่วนสูงแทบไม่ขึ้นเลยอายุ17มันถ้าส่วนสูงอะไรไม่ขึ้นเลยเนี่ยแล้วมันเป็นแบบนี้ลองไปตรวจกับหมอทางด้านของต่อมไรท่อดูให้เขาแน่ใจว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนั้นนะครับต้องไปดูด้วยขอบคุณคุณอามูนะครับที่สนับสนุนมานะครับเอาลูกโป่งไปถือเล่นนี่ตื่นไม่เป็นเวลายังขยันให้ความรู้ก็ขอบคุณครับนอนวันละ5-6 ชั่วโมงกับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แต่เสาร์ที่นอน7-8 ชั่วโมงเป็นอะไรไหมครับมันก็อาจจะน้อยไปหน่อยเนาะควรจะนอนเยอะขึ้นนิดหนึ่งนะครับยาพ่นจมูกรักษาภูมิแพ้ใช้ได้ต่อเนื่องนานเท่าไหร่ได้ตลอดไปครับพักนานเท่าไหร่กลับมาใช้ได้อีกก็ไม่ต้องพักก็ได้ครับถ้ามันเป็นที่ใช้ภูมิแพ้ไม่ใช่ไอตัวไอเรดินออกซิเมทาโซลินเมื่อกี้นะอันนั้นไม่ได้นะฮะกำลังเรียนแพทย์ปี1ขอกำลังใจจากคุณผมเลยก็ลุยนะครับแพทย์ปี1เป็นปีที่น่าจะสนุกนะครับแล้วก็เป็นปีที่เราจะได้รู้จักกับคณะอื่นๆได้มีชีวิตมหาวิทยาลัยถ้าถามผมนะแพทย์ปี1อ่ะมีอะไรทำให้หมดเลยกิจกรรมนอกคณะทำเพื่อนไปเที่ยวไหนไปเพื่อนคณะอื่นจะทำอะไรไปทำด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอขึ้นปี2แล้วอ่ะมันจะต้องมาอยู่กับคณะตัวเองอย่างเดียวออกไปข้างนอกมันก็ไม่มีเวลาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใช้ชีวิตให้สนุกให้เต็มที่นะครับมีความสุขกิจกรรมนอกหลักสูตรอะไรทำหลุดเลยนะฮะเอาให้มันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับปี1ชิลๆครับปีที่เหลือค่อยมาสู้เต็มที่นะครับทำไมหลังคลอดกั้นปัสสาวะไม่อยู่ผ่าคลอด

อันนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวที่มดลูกมันอาจจะไปกดโดนตัวกระเพาะปัสสาวะหรือเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นี่ต้องไปตอบสอบถามหมอที่เขาเป็นคนรักษาดูนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันชิ้นเนื้อจากการส่องกล้องกระเพาะอาหารไมโครนิกแกสไตติสจะกลับมาปกติได้ไหมกลับมาปกติได้ครับแต่ต้องไปถามหมอเขาว่าสาเหตุมันเป็นจากอะไรนะครับกรรมพันธุ์หรือเปล่าพ่อแม่สูง156 155ออกกำลังกายมานาน3 เดือนแล้วทำไมสูงสูงแทบไม่ขึ้นเลยก็อาจจะเป็นไปได้ครับอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเกิดว่าพ่อแม่สูงเท่าไหร่ลูกก็จะสูงได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อย่างถ้า156กับ155เอา2อันนี้มาบวกกันเนี่ยก็ได้311ใช่ไหม311แล้วก็เอาหาร2อ่ะแล้วก็บวกไปอีก13ซึ่งแบบไม่ได้เยอะมากเลยอ่ะนะฮะก็พูดง่ายก็ถ้าสูงเต็มที่นี้คือน่าจะ167 168แต่ก็อาจจะบวกลบได้หน่อยเหมือนกันเช่นบวกไปได้อีก9เซนถ้าเต็มที่ก็อาจจะ170กว่าเกือบ180ยังพอได้แต่ว่าโอกาสก็เป็นไปได้ยากมากนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานอยู่ที่ไหนครับทำงานอยู่ที่บริษัทตัวเองแล้วก็ช่อง YouTube นะครับเจอพ่อแม่ผมมาแล้วก็เคารพนักมากๆก็ขอบคุณนะครับมีขีดดำที่แถบนิ้วต้องอันตรายหรือเปล่าถ้ามันเป็นมานานก็ไม่อันตรายถ้ามันเพิ่งเป็นอันตรายครับต้องไปตรวจนะครับเพราะมันมีได้2อย่างไฝกับมะเร็งที่ผมรู้มานะไม่มีอย่างที่3ละตัวสุขภาพคนอดอาหารหรือเปล่ากินข้าวตามปกติเลยโดยทั่วไปไม่ต้องอดอาหารแล้วครับยกเว้นว่าหมอเขาบอกว่าให้อดอาหารก่อนไปเจาะเลือดอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับรอเจอผมที่งานบิดครับก็เดี๋ยวไปรอเจอกันนะครับยกตัวอย่างการเป็นโรคมะเร็ง HIV ไต3โรคนี้ไหนทรมานสุดทรมานทุกโรคแหละครับที่คุณรับมันไม่ได้นะครับถ้าเกิดโรคไหนที่คุณรับมันได้เข้าใจมันและอยู่กับมันคุณก็จะไม่ทรมานแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นอะไรขึ้นมาแล้วรับไม่ได้ทำไมฉันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยทำไมมันต้องมาเกิดกับฉันถ้าฉันทำอย่างนั้นนะวันนี้คงไม่เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยคือทรมานแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะครับดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่ mindset นะฮะ20ปีเป็นแอสมาแต่ไม่ต้องพ่นยา2วันก่อนกำเริ่มได้เด็กซาเมทาโซนกับพ่นยาให้เพนิซิลลินมากินจนหมดแล้วติดตามต่อไม่เคยป่วยจนได้รับสเตียรอยด์มันบ่งบอกถึงอะไรบ้างไม่ได้บ่งบอกอะไรครับบ่งบอกแค่ว่าครั้งนี้มันกำเริ่มรุนแรงเท่านั้นเองที่จำเป็นจะต้องใช้ยาขนาดนั้นนะครับซึ่งแอสมาเนี่ยต่อให้คุณไม่มีอาการอะไรมาเลยนะวันหนึ่งอ่ะมันกำเริ่มมันจะกำเริ่มแบบหนักได้เลยโดยที่ไม่มีอะไรเป็นสัญญาณเตือนมาก่อนนะครับดังนั้นหลังจากหายแล้วเนี่ยก็ระมัดระวังและกันดูแลตัวเองดีๆออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะแล้วถ้ามันเป็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันนี้จะต้องไม่ใช้ยาแล้วนะฮะเราจะรู้ว่าเซลล์ต่างๆในร่างกายเกิดการอักเสบขอตัวอย่างและการแก้การอักเสบคุณทำยังไงทำไม่ได้ครับไม่มีทางรู้ว่าเราจะมีเซลล์ตัวไหนอักเสบอยู่นะครับอยู่ๆเราจะไปตรวจเพื่อบอกเอ้ยเรามีเซลล์ตับอ่อนอักเสบหรือเปล่าตอบไม่ได้เหมือนกันสมองมันอักเสบไหมตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นบอกง่ายๆเลยครับไม่มีวิธีไหนที่จะทำได้แบบนั้นนะครับมันจะไม่มีอะไรที่เราสามารถสรุปได้เราก็มีอาการอะไรผิดปกติก็ต้องไปตรวจดูนะครับพังผืดจากการอักเสบเก่าที่ต่อมน้ำลายมีโอกาสหายไปเองโดยไม่ผ่าได้แบบไม่หายครับไทรอยกินอาหารทะเลกระเทียมและหัวหอมได้ไหมครับได้ครับกินได้ปกติบางที่บอกว่าไม่บางที่ไม่ได้บอกที่บอกไม่ได้อย่าไปเชื่อครับกินได้ไม่มีปัญหาเลยนะดูบอลหรือดูกีฬาอะไรหรือเปล่าเชียร์ทีมไหนไม่ค่อยได้ดูครับผมก็ไม่ค่อยได้ตามแต่ถ้าเกิดว่าเปิดทีวีมาแล้วมันมีเนี่ยก็จะดูเหมือนกันแล้วก็ผมจะเชียร์ทีมที่ชนะเสมอนะครับถ้าทีมไหนมันชนะเช่นเตะบอลกันตอนแรกอ่ะทีมจะพูดชื่อทีมเดี๋ยวก็อาจจะไม่รู้คุณเป็นแฟนทีมไหนหรือเปล่าเราเอาทีม A กับทีม B แล้วกันทีม A ยิงได้1ลูกแล้วทีม B มันยิงไม่ได้ผมก็จะเชียร์ทีม A ถ้าอยู่แบบเฮ้ยทีม B มานำ 3-1 ผมก็หันไปเชียร์ทีม B สุดท้ายแล้วทีม A กลับมาชนะเป็น 4-3 อ่ะผมจะกลับมาเชียร์ทีม A ใหม่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะการดูแลตัวเองของโรคสะเก็ดเงินเหมือนคนปกติครับออกกำลังกายนะออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเพียงพอทานอาหารให้สมดุลแล้วต้องสังเกตตัวเองว่าอะไรที่กระตุ้นสะเก็ดเงินเพราะว่าแต่ละคนมันจะมีตัวกระตุ้นแล้วมันไม่เหมือนกันด้วยนะครับถ้ามีตัวไหนกระตุ้นก็เลี่ยงมันซะอย่าไปเจอมันอีกนะครับนอกเหนือจากนั้นคือจะมียาบางตัวเช่นยาเบต้าบล็อกเกอร์ที่เราใช้ในการลดความดันยาเป็นยาหัวใจด้วยที่จะทำให้สะเก็ดเงินกำเริบพวกนี้นะครับก็พวกนี้เราจะมีการรักษาด้วยการใช้สเตียรอยทาผิวหรือบางตัวก็จะเป็นอนุพันธ์ของวิตามินดีเช่นเป็นชื่อแคลซิโปไทออลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่ทาผิวนะครับแล้วมันเป็นเยอะมากๆจริงก็จะมียาตัวอื่นๆซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มียาในกลุ่มยาฉีดที่เราใช้กันนะครับแต่ยาฉีดพวกนี้เราก็ต้องไปตรวจดูนะครับเช่นยาเซคุคินูแมปนะครับไอเซ

ทิซูแมบเนี่ยพวกนี้เป็นต้นก็เป็นยากลุ่มยาฉีดแอนตี้ IL-17A แล้วก็มีอีกตัวนึงคือ IL แอนตี้ IL-23 ซึ่งสามารถใช้เป็นยาฉีดได้นะครับทำไมหลังตื่นนอนแล้วปวดหลังไม่ทราบว่าเป็นเพราะหลังหรือเป็นที่นอนเขาจะเป็นที่นอนมั้งครับถ้ามันเป็นบ่อยก็ลองไปตรวจดูนะครับว่าท่าทางของเรามันโอเคหรือเปล่านะเพิ่งเลิกบุหรี่ได้8วันหักดิบหลังจากสูบมา30ปีตอนนี้สูบหายใจตันๆแน่นๆน้ำหนักลด5กิโลเจ็บชายโครงน้ำหนักเป็นระยะแบบนี้อาการปกติไหมถ้าเจ็บชายโครงเนี่ยไม่ปกติครับอันนี้ควรต้องไปตรวจดูนะครับหายใจตันๆเนี่ยอาจจะไม่แปลกอะไรเพราะว่าบางคนมันมีพวกของสกปรกที่มันคั่งอยู่ในปอดมันนานมากแล้วอ่ะมันต้องเอาออกมานะคุณนะถ้าไอออกมาได้มันอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ว่ายังไงถ้ามันเจ็บเนี่ยควรจะต้องไปตรวจดูก่อนนะครับแล้วน้ำหนักลดเนี่ยก็ไม่แปลกเอ้ยน้ำหนักลดที่แปลกมันไม่ควรน้ำหนักลดคนที่หยุดบุหรี่ใหม่ๆมันควรจะน้ำหนักขึ้นด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้าเกิดน้ำหนักมันลดเนี่ยน่าจะต้องไปตรวจดูก่อนนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะค่าธรรมเนียม H1B ในอเมริกากระทบแพทย์ต่างชาติไหมส่วนใหญ่แพทย์เนี่ยไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แพทย์จะต้องเป็นที่ต้องการอ่ะดังนั้นถ้าเป็นที่ต้องการเขาก็ต้องหาทางจัดการให้ได้แต่ผมเป็นซิติเซนนะครับดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะนอนหลับไม่พอต้องนอนให้พอประมาณกี่วันถึงจะกลับมาเต็มที่มันจะไม่เต็มที่สิครับส่วนใหญ่ก็เกินอาทิตย์ขึ้นไปอ่ะถึงจะพอได้นะติดกัญชาถ้าเลิกฟื้นฟูกลับมาปกติจนดีได้หรือเปล่าแล้วแต่ครับบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ถ้าเกิดคนไหนเพิ่งใช้มาไม่นานอ่ะพวกนี้จะเป็นปกติได้แต่ถ้าพวกที่ใช้เยอะๆใช้นานๆใช้ติดมาหลายๆปีอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้แล้วฮะโอกาสจะเป็นปกติแบบ 100% มันแทบไม่มีเลยนะครับยังก็เลยอย่าไปใช้ดีกว่าอยากให้เพื่อเรื่องกัญชาเพื่อให้พัฒนาชีวิตของเขามีวิธีไหนแนะนำหรือเปล่าแนะนำไม่ได้ครับคืออย่างดีก็เอาคลิปของผมที่พูดเรื่องปัญหาของกัญชาให้ฟังแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ฟังแล้วยังมีข้อโต้แย้งแบบที่อย่างนั้นที่อย่างนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้พวกนี้บอกเลยครับว่าไม่มีทางที่เขาจะเลิกได้จนกว่าเขาจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วก็นั่นแหละครับที่จะมีปัญหานะฮะซื้ออะไรโรซี่น่ารักนั่นสิกำลังขึ้นปี4ไปคลินิกคณะจะสั่งสเตโทสโคปอยากรู้ความแตกต่างระหว่างคลาสสิกกับคาร์ดิโอเลือกยากมากถ้าถามผมนะมีตังเลือกคาร์ดิโอครับเลือกแม่งรุ่นดีๆไปเลยถามว่าทำไมเพราะว่าหูพวกเรามันยังไม่ดีครับหูเด็กจบใหม่เนี่ยที่เพิ่งขึ้นใหม่ๆเสียงประหลาดเนี่ยเราฟังไม่ได้ยินถ้าเป็นสเตโทสโคปของคาร์ดิโอเนี่ยมันจะเสียงชัดกว่านะครับดังนั้นโอกาสที่เราจะได้ยินเสียงแปลกประหลาดเนี่ยมันจะดีกว่านะครับงั้นถ้าถามผมนะเอาของดีไปเลยจะได้แบบใช้ดีๆแล้วเราฟังให้เป็นหัดให้เป็นแต่ต่อไปนะอาจจะไม่มีประโยชน์แล้วนะสเตทพวกเนี้ยถามว่าทำไมน่าจะเดาได้นะครับเดี๋ยวนี้มี state AI แล้วครับ state AI ที่เอาไปวางแปะปุ๊บมันบอกได้เลยว่าเป็นลิ้นหัวใจอันไหนรั่วรั่วเกรดไหนรั่วแบบไหนรั่วรุนแรงรั่วแล้วก็ตีบพร้อมกันหรือเปล่าบอกได้หมดทุกอย่างเลยครับเฮ้อผมก็รู้สึกว่าต่อไปคงไม่ต้องใช้แล้วนะใช้ state AI แปะเอาดีกว่าแต่ถ้าเราเริ่มต้นนะผมแนะนำว่า state cardio ครับเคยโดนทำแผลแบบนี้ขัดๆฟอกๆเลือดแสบมากก็ยังขัดจนเหลือเนื้อแดงไม่มีอะไรสกปรกเจ็บร้องไห้เลยนะใช่นะฮะทำไงให้ตัวใหญ่ออกกำลังกายเรื่อยๆครับเวทแล้วก็กินให้พอนะครับถ้าไม่แน่ใจจะพบแพทย์ก็ดีเหมือนกันนะฮะคำแนะนำสำหรับการทำอะไรสักอย่างให้ได้ดีภายใต้แรงกดดันไหมมันถ้ามีแรงกดดันมากเราก็ต้องมีแรงผลักดันมากตามไปด้วยครับเช่นว่าเราต้องการที่จะเอาชนะในสิ่งที่เป็นแรงกดดันเราให้ได้เรารู้ตัวว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันทำถึงนะครับไม่งั้นเขาไม่กดดันเราขนาดนี้หรอกผมก็คิดว่าอย่างนี้นะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตน่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุผลอะไรสักอย่างส่วนเหตุผลนั้นคุณจะรู้หรือไม่รู้มันก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าเหตุผลต่างๆที่ทำให้สิ่งนึงมันเกิดขึ้นมันจะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมดังนั้นถ้าเกิดคุณเจอแรงกดดันเนี้ยแสดงว่าชีวิตช่วงนี้ของคุณน่ะมันเหมาะสมที่จะเจอแรงกดดันขนาดนี้แล้วถ้าเกิดคุณเอาชนะมันไปได้มันแสดงว่าคุณจะต้องก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งได้แน่นอนแล้วมันดันมาในเวลาที่ร่างกายสภาพจิตใจความสามารถของคุณถึงดังนั้นคุณมีหน้าที่ลุยมันไปเลยผลลัพธ์ออกมายังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในหัวให้คิดไว้ก่อนว่าคุณทำได้นะครับทำยังไงให้จำเนื้อหาที่เคยอ่านเรียนมานานๆแล้วยังจำได้ดีต้องพูดบ่อยๆครับต้องพูดบ่อยๆแล้วก็ทำให้มันมี

ความเชื่อมโยงกันเรื่อยๆนะครับผมใช้เทคนิคการจําแบบใยแมงมุมพูดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเชื่อมโยงไปเรื่องอื่นๆได้เรื่อยๆนะครับเช่นโควิดอ่ะโควิดมันเป็นไวรัสอะไรนะครับโควิดเป็นไวรัส RNA อย่างเงี้ยแล้ว RNA ไวรัสมันมีกี่แบบอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ต้องไล่ๆไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโควิดมันเกี่ยวข้องอะไรกับโคโรนาไวรัสตัวอื่นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อื่นมันเป็นยังไงบ้างแล้วในชุดตรวจมันมีโคโรนาไวรัสมีไวรัสตัวอื่นไหมไวรัสตัวอื่นการแตกต่างกับโควิดยังไงอย่างเงี้ยก็ต้องไล่ให้มันแบบเชื่อมโยงไปหลายๆอย่างนะครับแล้วมันจะจำได้ดีเป็นภูมิแพ้ใช้ซัมมิตนี่แปลว่ายอดเขาครับดังนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแน่ตอบไม่ได้นะครับมีสมาธิกับสิ่งที่ทำแล้วทำให้ดีที่สุดดีเลยครับแนะนำวิธีรักษาเกาต์แบบหายขาดเนี่ยคำว่าหายขาดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่ามันมักจะทำไม่ได้แต่คนก็มักจะติดคำว่าหายขาดดังนั้นเวลาไปฟังที่ไหนเขาบอกว่าหายขาดได้ก็โดนหลอกได้ง่ายมากนะครับทุกวันนี้กินยาคุมยูรินยังมีอาการบ้างเป็นอาทิตย์ก็แสดงว่าคุณคงจะต้องหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ทำให้เกิดกรดยูริกในร่างกายมากเกินไปนะครับเช่นอาหารในกลุ่มพวกเครื่องในพวกนี้ก็จะต้องลดไปก่อนนะครับทานถ้าเนื้อก็เนื้อปลาอย่างพอได้อยู่นะครับที่มันจะมีพวกนี้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าใครกินแอลกอฮอล์เลิกกินไปเลยครับตลอดชีวิตเลยเพราะว่าทุกครั้งที่กินมันจะมีปัญหาได้แน่ๆนะฮะถ้าใครอ้วนให้ลดน้ำหนักลงมาเพราะว่าถ้าอ้วนอยู่เกามันจะยังไม่หายนะครับมันจะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆต้องลดน้ำหนักลงมานะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยที่เหลือดื่มน้ำเยอะๆเลยครับแล้วก็ใช้ยาไปก่อนจนกระทั่งกรดยูริกมันต่ำแล้วค่อยๆลดยาออกซึ่งหมอเขาจะบอกเองว่าเมื่อไหร่นะฮะการช่วยตัวเองทำหรือไม่ควรทำคุณพอใจจะทำก็ทำครับถ้าคุณไม่พอใจก็ไม่ต้องทำนะครับทำบ่อยๆรู้สึกเหมือนไม่มีแรงเลยพยายามเลิกอยู่ถ้าทำแล้วมันรู้สึกไม่ดีก็อย่าไปทำครับมันก็ต้องพยายามเลิกอย่างที่คุณทำดีแล้วนะฮะเทคนิคสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านหน่อยกรณีฟรีเทรนแล้วคนอื่นถือทุนมาก็ต้องหาจุดเด่นของคุณให้เจอครับว่าคนน่ะมีจุดไหนที่ดีกว่าคนอื่นนะครับเพราะถ้าคุณฟรีเทรนแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีความอยากรู้ว่าคุณเจ๋งขนาดไหนอ่ะดังนั้นคุณหาจุดเจ๋งของคุณให้เจอก่อนแล้วตัวนั้นเป็นตัวชูโรงเวลาเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยอย่านั่งบื้ออยู่อย่างเดียวนะครับเราต้องเป็นคนถามเราต้องเป็นคนยิงให้เขามาถามในสิ่งที่เราต้องการตอบคือไม่ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรมาคุณต้องพยายามวกมาในสิ่งที่คุณเก่งให้ได้เลยครับอย่างเช่นเข้าไปสวัสดีครับอาจารย์ผมได้ยินว่าอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ผมได้อ่านงานวิจัยของอาจารย์มาบ้างแล้วรู้สึกว่าสนใจมากเลยครับก็วันนี้ดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสเจออาจารย์ตัวจริงยังไงก็ผมก็อยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังเหมือนกันว่าสิ่งที่ผมเนี่ยมีความสนใจมาตั้งแต่แรกมันตรงกับสิ่งที่อาจารย์เคยทำวิจัยเลยไม่รู้ว่าในอนาคตผมจะได้ทำงานกับอาจารย์หรือเปล่านะครับแต่ว่าหวังว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันเพื่อว่าจะได้พัฒนาในส่วนนี้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับคือ walk เข้าหาสิ่งที่เราต้องการจะพูดแล้วเป็นคนเริ่มก่อนอย่าให้อีกฝ่ายเริ่มก่อนเด็ดขาดนะครับถ้าถามผมนะอันนี้ไม่มีใครสอนผมนะแต่มันเกิดจากประสบการณ์ตรงที่ผมสัมภาษณ์ที่อเมริกาอยู่หลายๆที่แล้วทุกครั้งที่ผมเริ่มสัมภาษณ์ผมก็จะศึกษาก่อนว่าผมสัมภาษณ์กับใครแล้วก็เวลาเข้าไปสัมภาษณ์ก็จะสังเกตท่าทางของเขาเป็นคนยังไงศึกษาเขามาก่อนเลยทำวิจัยประเภทไหนเขาจบโรงเรียนไหนมาเรียนอะไรยังไงขึ้นแล้วมีหาข้อมูลอะไรได้ที่ไหนหาให้หมดแล้วเอาตรงนั้นน่ะมาใช้ทุกคนชอบให้ยกยอเสมอคุณชมเขาไปก่อนถ้าคุณเข้าหาผู้ใหญ่แล้วคุณสามารถรู้จักชื่อผู้ใหญ่ได้อ๋อสวัสดีครับอาจารย์อย่างนี้รู้จักรู้ว่าเขาทำงานอะไรเขารู้สึกดียิ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันนั่นเป็นตรงกับเขารู้สึกยิ่งดีใหญ่เลยอย่างนี้ได้คุยกับมันหน่อยละนะครับแล้วพอคุยไปสักพักผมก็จะไซด์แทร็กไปหมายความว่าบางทีอาจารย์ชอบเตะบอลไหมอะไรเงี้ยเราก็จะมีสายแท็กแบบให้ขำๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปที่เมืองนอกเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นรูปในห้องของอาจารย์บางคนเขาแบบรูปลูกตีเบสบอลอย่างเงี้ยเราก็จะลูกตีเบสบอลเราก็จะพูดเรื่องเบสบอลกับเขาอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะให้เขาลดความเครียดลงแล้วเขาก็จะแบบเวลามันเหลือน้อยก็ต้องถามเฉพาะสิ่งที่แบบเราอยากจะตอบแล้วก็จะดึงเข้ามาเรื่องวิจัยเรื่องเนี้ยเราอยากจะตอบเขาเราก็ตอบแค่นั้นเองนะครับขอบคุณคุณสภาวดีนะครับที่สนับสนุนมานะครับสองกล้องกระเพาะอาหารในเจอ IM เมื่อ3ปีคือ IM คืออะไรไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ไม่มีอาการเลยคุณไปส่องกล้องซ้ำไหมตอบไม่ได้ครับเพราะผมไม่รู้ว่าจาก IM มันย่อมาจากอะไรนะครับ
เป็นภูมิแพ้ใช้ไดมิสตาช่วงหลังเป็นหนักไม่ได้กลิ่นแต่หมอให้เพนิซิลลินและได้กลิ่นปกติพอหมดโดสก็กลับไปเหมือนเดิมต้อง

ไงให้ได้กลิ่นเหมือนเดิมอันนี้ต้องไปผ่าตัดไซนัสครับนี่ถุงน้ำดีเกิดจากอะไรก็เป็นเกิดจากการที่น้ำดีมันเข้มข้นมากๆเช่นคนไหนที่มีไขมันสูงมากก็จะเป็นแบบนั้นได้นะครับบางคนก็เกิดจากเม็ดเลือดแดงแตกเยอะมีบิลิรูบินสูงก็จะเป็นตัวทำให้มันเกิดนิ่วในถุงน้ำดีขึ้นมาได้ครับผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้ในคลิปเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีต้องไปฟังในนั้นดูนะครับหมอบอกว่าเป็น seborrheic dermatitis โรคนี้ไม่หายนะครับไม่ดีขึ้นตุ่มที่ศีรษะมีสะเก็ดปวดตลอดหมอท่านบอกว่าเป็นความเครียดการตรวจเกี่ยวกับเส้นประสาทหรือเปล่าไม่แน่ไว้เซฟเดอร์มาไททิสต้องไปดูนะครับผมตอบไม่ได้เหมือนกันเซฟเดิมเนี่ยเป็นโรคที่ไม่มีทางหายนะครับเมื่อไหร่ที่ภูมิต้านทานเราอ่อนแอมันก็จะเป็นใหม่เช่นเราอดหลับอดนอนเครียดมากมันก็จะมาเป็นเจ็บป่วยมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะหายไปได้ในช่วงที่เราทาสเตียรอยด์นะครับดูแลผิวยังไงก็เหมือนทุกๆคนนะครับใช้ครีมล้างหน้าใช้ทาครีมต่างๆแล้วก็ไปหาหมอที่เขาดูแลเรื่องผิวหน้าของผมเท่านั้นเองทุกครั้งที่กลับไทยก็จะไปหาสักทีหนึ่งว่ามีอะไรที่ต้องทำหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ดีถ้ามีก็ทำนะฮะเปลี่ยนที่นอนใหม่เรื่องปวดหลังก็ดีเหมือนกันหายก็ดีแล้วครับวันแรกตับเสกซีระยะ3เริ่มแข็งท้องและขาบวมผู้ป่วยบอกว่าหมอกินอาหารได้ทุกอย่างให้สุกจริงไหมครับจริงครับมะม่วงเปรี้ยวจิ้มกะปิน้ำปลาหวานกะปิต้องสุกนะไม่ใช่กะปิดิบไม่ได้นะฮะพออื่นพออมได้หรือเปล่าก็อยากจะกินก็กินได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ไวรัสตับอักเสบ C มันรักษาได้แล้วนะมันมียารักษานะครับทำไมพาราเซตามอลถึงระงับปวดได้มันรู้ได้ยังไงว่าปวดตรงไหนมันไม่ได้รู้ได้ไงว่าปวดตรงไหนนะครับพาราเซตามอลเนี่ยมันเป็นตัวที่มันยับยั้งความรู้สึกในระบบสมองในการรับความเจ็บปวดครับผมเคยพูดเรื่องพาราเซตามอลไปแล้วนะครับลองไปหานั้นดูนะครับเล่าไปแล้วนะเทส300เราจบควรทำ PCT อันนี้ตอบไปแล้วนะครับออกกำลังกายเยอะแล้วเจาะเลือดค่า CPK พุ่ง500ปกติไหมครับปกติครับถ้าอยากรู้ว่ามันพุ่งจากการออกกำลังกายหรือเปล่าลองหยุดดูสิครับว่ามันหายหรือเปล่าถ้าหยุดแล้วหายก็ใช่ครับเครียดกับงานกังวลกับอนาคตจนนอนไม่หลับทำยังไงดีถ้าเครียดแล้วมันทำอะไรได้เครียดต่อไปครับแล้วก็ไปทำซะมันจะได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเครียดแล้วมันทำอะไรไม่ได้อันนี้เครียดไปมันก็ไม่ทำให้คุณดีขึ้นนะครับจะมีปัญหากับการเครียดอีกต่างหากและแน่นอนระหว่างนี้ออกกำลังกายก็ช่วยคุณได้ครับมันช่วยทำให้สมองของคุณเนี่ยเคลียร์ในสิ่งที่คุณเครียดไปแล้วเผลอจะคิดอะไรดีๆออกได้ด้วยนะครับแล้วมันก็ทำให้นอนหลับได้ดีถ้าเกิดคุณออกกำลังกายเป็นประจำนะครับแน่นอนคนที่นอนไม่หลับผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าจะต้องทำไงไปฟังในนั้นดูนะฮะ3สัปดาห์ที่แล้วพ่อไม่สบายไอมีน้ำมูกไม่มีไข้ไปโรงพยาบาลกินยาครบแล้วปัจจุบันไอไม่หยุดเลยแต่ไม่เจ็บคอไม่มีเสมหะพอจะประเมินได้หรือเปล่าเป็นจากอะไรมันจะมีอาการที่เรียกว่า post viral cough นะครับพวกเนี้ยมันจะต้องใช้ยาขยายหลอดลมแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงฝุ่นกลิ่นแรงๆหรือลมเย็นๆหรืออะไรที่เป่าโดนหน้าไปตลอดสักประมาณเดือน2เดือนมันถึงจะดีขึ้นนะครับแล้วก็อาหารที่มันรสจัดบางคนกินก็ไอนะหรือบางคนพูดมากก็ไอเหมือนกันก็ต้องเลี่ยงของที่มันทำให้ไอเนี่ยออกไปก่อนนะฮะเคยทางคลิปเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออักเสบโรคผิวหนังเดอร์มาโตไมโอไซติสบ้างหรือเปล่าไม่เคยทำเรื่องนี้โดยตรงนะครับถามมาเป็นกรณีดีกว่าแล้วผมจะตอบนะครับแต่ให้ทำครอบคลุมมันคงลำบากเพราะว่ามีหลายๆอย่างเกี่ยวข้องกับโรคนี้เหมือนกันอายุ47หมดประจำเดือนไป15เดือนแล้วหมอให้ยาทดแทนฮอร์โมนเพียง3เดือนมันน้อยไปหรือเปล่าเกี่ยวกับว่ากินยารักษาภาวะซึมเศร้าอยู่มันก็ไม่ได้น้อยไปหรอกครับมันอาจจะให้เพื่อที่จะให้คุณสามารถที่จะจัดการกับอาการช่วงวัยทองแรกๆได้แล้วหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นก็ได้นะครับถ้าสงสัยก็ลองกลับไปถามดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาให้3เดือนไม่ให้6เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุผลของเขาในแต่ละคนเหมือนกันคุณมิสเตอรี่ PK ก็ลองไปปรึกษาคุณหมอดูนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับนั่งหน้าคอมนานๆปวดหัวบริเวณท้ายทอยเป็นเพราะอะไรเกร็งครับเกร็งคอมากเกินไปนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็เก้าอี้กับโต๊ะมันความสูงไม่พอดีกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับบางทีถ้าให้ดีเนี่ยเราควรจะเอาเก้าอี้เตี้ยๆแล้วเอาโต๊ะสูงๆขึ้นนิดนึงเพื่อคอเราจะได้ไม่เป็นแบบนี้เราจะได้เป็นแบบเงยขึ้นไปนิดนึงแล้วมันอยู่ในระนาบที่ตรงกับตัวกระดูกสันหลังของคอมันจะได้ไม่ปวดนะครับไปงานไอคอนสยามอยู่เลยอ่ะอยู่ยันเลิกเลยก็ลองดูนะครับเบื่อหามีวิธีแก้หรือเปล่าไปหาสาเหตุก่อนว่าทำไมเบื่อครับบางคนซึมเศร้าเบื่อก็แก้ซึมเศร้าครับบางคนเป็นมะเร็งก็ต้องมียาบางตัวที่ทำให้ความอยากอาหารมันกลับมาใหม่นะครับบางคนก็อยู่ในช่วงวัยใกล้ตายแล้วอ่ะเช่นแบบโอ้โหอายุ98แล้วก็ติดเตียงอันนี้คือถ้าเบื่ออาหารนี่ไม่แปลกใจนะเพราะร่างกายมันเริ่มปิดไปทีละระบบนะครับนั้นต้องไปหาเหตุผลก่อนนะถ้าบอกมาแค่นี้ตอบไม่ได้ครับเคยเห็นคลิปคนที่กินข้าวเปล่าใส่ซอสหยอด 4-5

อาจารย์เพื่อเพิ่มน้ำหนักไม่ได้ช่วยหรอกครับเป็นหอบภูมิแพ้แล้วบางครั้งที่หายใจได้ยินเสียงลมหายใจก้องในหูแก้ยังไงเป็นครั้งนึงนานมากเป็นชั่วโมงไปหาหมอหูคอจมูกเลยครับแสดงว่าท่อ Eustachian tube ที่มันเชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับจมูกเนี่ยมันมีปัญหานะฮะโยนความเครียดเรื่องงานทิ้งออกไปให้เร็วสุดดีนะครับมีอาการจุกคอเหมือนเจ็บตรงกล้ามเนื้อกระดูกกระเดือกมันแก้ยังไงดีอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับต้องไปตรวจดูก่อนว่ามันเป็นตรงไหนกันแน่นะฮะแต่ถ้ามันจุกข้างในเนี่ยไม่ต้องทําอะไรนะพวกนี้บางทีมันก็เป็นจากกรดไหลย้อนแล้วไม่แก้กรดย้อนไหลย้อนถึงจะหายแต่ยังไงถ้าไม่แน่ใจต้องไปหาหมอหูเขาจะหมุนให้เขาส่องกล้องลงไปดูก่อนว่าตรงนั้นมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะฮะท่อดีโตหลังผ่าตัดถุงน้ำดีไม่ได้มีปัญหาอะไรครับมันจะโตได้แต่จะโตไม่มากถ้ามันโตมากๆเนี่ยถามหมอที่เขาตรวจเลยครับว่าเขาเจออะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าบางทีมันยังมีนิ่วค้างอยู่มันเลยทําให้ท่อดีมันยังโตอยู่เป็นต้นนะครับไม่ได้เสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยตัวของมันเองแต่อาจจะมีเหตุผลอื่นที่ทําให้มันโตนะครับสามีเป็นน้ําท่วมปอดเยื่อหุ้มปอดอักเสบสูบบุหรี่จะหายเป็นปกติไหมขึ้นอยู่กับเหตุผลที่น้ํามันท่วมปอดแล้วปอดเยื่อหุ้มปอดอักเสบมันเป็นจากอะไรครับบางกรณีหายได้บางกรณีมันก็มีปัญหาที่ไม่หายเหมือนกันนะครับงั้นถามหมอที่เขารักษาด้วยนะครับถ้าคำว่าฮาร์ทเบิร์นเหมือนกับคำว่าร้อนในหรือเปล่าไม่ใช่ฮะมันเป็นอาการแสบในยอดอกด้านในเกิดจากกรดในกระเพาะมันไหลย้อนขึ้นมาโดนตัวหลอดอาหารของเรานะครับควรดื่มน้ำเยอะๆมีอะไรแนะนำบ้างคำแนะนำคือตามคลิปเรื่องกรดไหลย้อนเลยครับลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับเห็นข่าวโควิดระบาดใหม่อันนี้ตอบไปแล้วนะครับฉีด PRP หลังการกดสิวช่วยให้แผลเรื้อรังหายเร็วขึ้นได้จริงหรือเปล่าไม่น่าจะจริงนะครับแต่อยากจะลองดูก็แล้วแต่นะครับความเสี่ยง HIV ระยะยาวควรตรวจเลือดกี่วันชัดเจนภายใน1เดือนครับและหมายความว่าระหว่างนี้ต้องห้ามมีเพศสัมพันธ์หรือไปยุ่งอะไรที่มันมีความเสี่ยงด้วยนะครับไฮเปอร์ในผู้หญิงอายุ24หายได้หรือเปล่าหายได้ครับวิธีรักษาขอบตาดำหรือเปล่าเป็นจากภูมิแพ้ก็ต้องแก้ไขเรื่องภูมิแพ้กับไซนัสให้มันหายก่อนครับขอบตามันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะ 2-3 เดือนเลยแหละกว่ามันจะดีขึ้นหลังจากภูมิแพ้คุมได้ 100% ถ้ายังคุมไม่ได้มันก็จะดำอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับนะไฮเปอร์ไทรอยผมเคยทำคลิปเรื่องไฮเปอร์ไทรอยแล้วนะครับมันมีวิธีที่รักษาแตกต่างกันแล้วแต่ความรุนแรงของโรคก็ต้องลองไปฟังคลิปกันดูนะครับ2วีคก่อนในไลฟ์พูดคุยกับหมอว่าอนาคตจะเป็นมะเร็งแนะนำว่าให้ไปย้อนดูคลิปที่พูดว่าทำตาม6ข้อย้อนไปดูหลายคลิปยังไม่เจอไม่เป็นไรครับถ้าย้อนไม่เจอพยายามต่อไปครับหรือไม่ฉะนั้นก็รอคนในไลฟ์นี้เป็นคนตอบนะครับอาม่าเพิ่งเสียเพื่อนเสียใจมากไม่เป็นอันจะกินอยากจะปลอบเพื่อนหรือเพิ่ม mindset ให้เพื่อนผ่านไปยังไงดียังไม่ต้องทำอะไรครับเวลาคนที่เขาเศร้าเนี่ยเขาต้องอยู่กับอารมณ์ตัวเองต้องรับรู้อารมณ์ตัวเองเราเนี่ยคอยเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆถ้าเขามีอะไรเนี่ยเขาก็ระบายให้เราฟังเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่เป็นผู้ตอบที่ดีนะครับตอนนี้เวลาเจอคนแบบนี้ถ้าคุณไม่รู้จะพูดอะไรเขาไม่เป็นไรครับแล้วดีด้วยที่ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่ควรต้องพูดมันควรต้องฟังเขาเท่านั้นเลยแล้วถ้าเกิดเขาขอคำแนะนำอะไรเราค่อยให้แต่เราไม่ต้องให้คำแนะนำไม่บอกไม่เป็นไรยังมีเราอยู่ทั้งคนไม่เป็นไรยังอยู่กันอย่างนี้อย่างเงี้ยยังไม่ต้องพูดก็ได้เราอยู่เฉยๆนะครับเพราะบางทีการฟังเนี่ยนอกเหนือจากมันให้เขาระบายแล้วมันยังทำให้เรารู้สึกว่าปัญหาจริงๆของเขาที่เขารับเรื่องนี้ไม่ได้มันเสียใจมากมันเพราะอะไรนะครับอาม่าของเขามีความหมายกับเขาด้านไหนบ้างเรื่องไหนนะครับหรือบางทีให้เขาเล่าเรื่องดีๆเกี่ยวข้องกับอาม่าให้เราฟังก็ได้นะครับว่าอาม่าเราอาจจะไม่รู้จักนะเราคิดว่าเธอคงรักอาม่ามากเลยแหละเล่าให้เราฟังหน่อยสิอาม่าตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะพอช่วยเปลี่ยนมุมมองเขาได้บ้างนะครับบางคนก้มคอมองก็ต้องก้มก็พยายามพิมพ์สัมผัสนะครับก็ช่วยได้นะฮะเจอคนหมดสติไม่หายใจแล้วต้องทำ CPR อยากรู้ว่าจำเป็นต้องทำคลายเสื้อผู้ป่วยออกหรือถอดไหมครับก็สุดท้ายมันก็ต้องถอดนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องใช้เครื่อง AED มันทำผ่านเสื้อผ้าไม่ได้ครับต้องถอดออกมานะฮะทำ IF หรือเปล่าคิดยังไงคนแนะนำว่าทำ IF แล้วช่วยให้เซลล์อ่อนวัยโดนทำลายจริงIF นี่มันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะก็ถ้าอยากจะให้อ่อนวัยลงและมันมีออโตฟาจีก็สามารถทำได้โดยแบบทำเกิน12ชั่วโมงขึ้นไปมันก็พอช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้น้ำหนักของเรามันลดหรืออะไรแต่อย่างใดนะน้ำหนักของเราเนี่ยมันขึ้นกับแคลอรี่ที่คุณกินต่อให้คุณทำ IF แบบ23ชั่วโมงแล้วกินแค่ชั่วโมงเดียวถ้าชั่วโมงนั้นคุณกินเข้าไปแบบ 5,000 แคลอรี่เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะผอมลงนะครับผมทำหรือเปล่า
ช่วงนี้

ทำเพราะว่ามันขี้เกียจกินนะครับพอกินแล้วมันไม่หิวอีกแล้วก็ไม่กินอีกเลยก็มันก็ถือเป็นไอเอฟไปในตัวนะครับก็ง่ายดีประหยัดอาหารด้วยนะฮะเพื่อนชีมันอยู่ตอนนี้อายุ23เห็นบททุกวันบอกว่าเครียดทุกครั้งที่ดูมีโอกาสเป็นโรคอะไรไหมครับก็คงเป็นโรคเครียดนะครับเครียดมากก็ความดันหัวใจพวกนี้ตามมาต่างๆนะฮะขอบคุณคุณสภาวดีนะครับที่สนับสนุนมาอีกรอบหนึ่งนะครับเคยส่องกล้องกับคุณหมอแล้วตรงคอไม่มีอะไรเหมือนกล้ามเนื้อรอบคอมันตึงแล้ววันนี้มาตรงแถวลูกกระเดือกเวลากลืนจะรู้สึกตึงๆเจ็บๆอย่างนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับถ้าหมอเขาไม่เจออะไรแปลว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นแค่ความรู้สึกของเราล้วนๆนะฮะล้วนๆเลยถ้าล้วนๆเนี่ยมันจะมีอันนึงเรียกว่า globus hystericus ซึ่งภาวะนี้มันไม่มีทางรักษามันใช้เวลาอย่างเดียวเราต้องยอมรับมันแล้วอยู่ๆมันจะค่อยๆดีขึ้นเองเวลาที่เราชินกับมันนะครับเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากวัณโรคมีโอกาสหายกลับมาเป็นปกติหรือไม่ครับถ้าเป็นแบบไม่รุนแรงอ่ะหายแต่ถ้าเป็นแบบรุนแรงอ่ะไม่หายนะครับบางคนจะเป็นโรคลมชักได้เรื่อยนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารให้หลากหลายเอาเรื่องเครียดออกจากหัวให้เร็วที่สุดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอห่างไกลคนท็อกซิกอยู่กับธรรมชาติบ้างนี่ครบ6ข้อเรียบร้อยเลยนะครับเคยมีประวัติไซนัสที่ไทยตอนย้ายมาแคนาดามีอาการปวดจมูกคล้ายไซนัสไม่แน่ใจว่าเพราะอากาศที่เย็นหรือเปล่าไม่มีอาการอื่นๆไม่เห็นมีไทยแล้วน้องรุ่นไซนัสไม่ทราบว่าทานได้หรือเปล่าทานได้ครับไม่มีปัญหามีวิธีฝึกสติไหมครับมีครับเทนนิสเอลโบแก้ไขอย่างไรอย่าไปใช้งานมาในตอนที่คุณปวดครับถ้ามันไม่หายก็จะต้องมีการไปฉีดยาสเตียรอยตรงบริเวณนั้นนะครับขอบคุณคุณกมลพานะครับที่สนับสนุนมานะครับอ้อสติเวลาฝึกเนี่ยฝึกง่ายมากเลยนะทุกครั้งทุกอย่างที่คุณทําคุณจะต้องมีใจจดจ่ออยู่กับมันเช่นคุณจะออกกําลังกายคุณก็ต้องใจจดจ่อกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ข้างหน้าคุณกําลังเขียนคุณก็ต้องจดจ่ออยู่กับมันข้างหน้าคุณกําลังเปิดประตูคุณก็ต้องคิดว่าเฮ้ยตอนนี้ทําอะไรอยู่กําลังไปไหนเปิดประตูนี่ลูกบิดหรือยังนะครับทําฝึกสติมันต้องฝึกตลอดนะครับ GOT 11 GPT 16 GGT 11ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยครับปกติดีนะฮะคำถามหมดแล้วใช่ครับเดี๋ยวผมก็ตอบทางนี้อีกนิดหน่อยแล้วก็ไปละแกมทั้งวันเหมือนมีเมือกอยู่ในคอมีวิธีรักษาไหมต้องไปหาเหตุผลก่อนครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นโรคภูมิแพ้ก็ต้องรักษาภูมิแพ้มีน้ำมูกไหลลงคอก็ต้องรักษาโรคนั้นถ้ามีกรดไหลย้อนแน่นอนครับต้องรักษาโรคนั้นนะฮะพวกนี้แหละครับที่มันทำให้แกมบ่อยดังนั้นต้องไปหาเหตุผลว่าเป็นยังไงนะครับฟันคุดขึ้นมาใหม่ถอนหรือไม่ถอนกำลังตัดสินใจอยู่ปรึกษาหมอฟันให้เขาดูดีกว่าครับว่าแนะนำว่าถอนหรือไม่ถอนนะครับโรคขาอยู่ไม่สุดทำไงบรรเทาอาการได้อย่างไรดีผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วครับให้ไปลองฟังคลิปนั้นดูนะครับอยู่ในคลิปเรื่องของ restless leg syndrome นะครับมันต้องหาสาเหตุถ้าเกิดเป็นสาเหตุที่มันมีอย่างเช่นโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กกินธาตุเหล็กมันก็หายนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นจากอย่างอื่นก็ต้องรักษาที่ต้นเหตุของมันนะครับถ้าไม่เจอสาเหตุอะไรเลยมันก็มียาเหมือนกันที่ใช้ในการรักษาได้เหมือนกันนะฮะผู้ป่วยติดเตียงที่เจาะคอแล้วมีเสมหะที่ติดที่ท่อมีเสียงเหมือนนกหวีดมีวิธีแก้ยังไงดีครับดูดเสมหะครับเป็นวิธีเดียวเลยนะฮะอาหารเสริมอะไรที่ให้ร่างกายช่วยสู้กับ HPV 18ไม่มีอาหารเสริมที่มันทำอะไรได้แบบนั้นครับทำไมเดี๋ยวนี้ทุกที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้ามาทำงานค่าตรวจแพงเขาก็ต้องให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ไปป่วยตอนที่ทำงานเพราะว่าหลายคนมันจะขี้โกงเข้ามาแล้วก็ใช้วันป่วยอย่างเงี้ยหรือป่วยไปโรคนั้นโรคนี้ทางบริษัทเขาขี้เกียจจ่ายให้คุณเขาก็อย่างนั้นก็ไม่ต้องเข้ามาดีกว่าถ้าเกิดคุณป่วยเยอะขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่าฟันคุดเป็นยามีประโยชน์จริงเหรอครับไม่มีฮะมันไม่ได้เป็นยานะฮะยาพ่นควบคุมเช้าเย็นจะมีวันหยุดใช้ยาได้หรือเปล่าได้ในบางกรณีแล้วก็คนที่บอกว่าได้จะเป็นหมอที่เขาเป็นคนบอกคุณนั่นแหละครับนะนอนวันละกี่ชั่วโมงก็8-9ชั่วโมงครับเทคนิคเรียนอนาโตมีก็เวลาที่เราอ่านหนังสือเรื่องกล้ามเนื้อตัวไหนเราก็พยายามดูเทียบกับตัวเองนะครับแล้วก็พูดชื่อกล้ามเนื้อกับเส้นประสาทกับหลอดเลือดที่มันเลี้ยงบ่อยๆแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นหลอดเลือดกับเส้นประสาทเนี่ยให้วาดรูปออกมาเราจะได้จำมันได้ง่ายขึ้นนะครับตึงคอบ่าไหล่มากๆทำให้เส้นเลือดสมองตีบหรือสโตรกไหมไม่ฮะออกกำลังกายสำหรับคนเป็นไมเกรนคาร์ดิโอครับแผนกอะไรเจ็บก้นกบแผนกทางด้านของกระดูกครับวันนี้คำถามเยอะมากใช่ตอบหมดแล้วครับโอเคไปแล้วดีกว่าบายบายสวัสดีครับไปนอนก่อนเลยนอนให้สนุกนะครับตื่นเต้นปวดหัวฟังขวาตรวจไททอนอนวันก่อนไม่ปวดถ้ามันไม่แน่ใจเป็นอะไรไปตรวจครับตอนนี้ไม่ต้องส่งคำถามมาแล้วนะครับจะไม่ตอบเพิ่มแล้วนะครับผมจะตอบเฉพาะอันที่ผมเห็นก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นไม่ต้องตอบไม่ต้องถามมาแล้วนะครับผมจะไม่

ตอบแล้วนะฮะตอบอันที่เหลืออยู่เท่านั้นเองคอเลสเตอรอล LDL 216สูงมากเอนไซม์ HGPT 46ยูริก8สูงกว่าปกตินิดหน่อยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไหมออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับแล้วก็ลดอาหารที่มันมีไขมันอิ่มตัวสูงไปก่อนนะครับถ้าจะทานก็ทานไขมันดีพวกอะโวคาโดอย่างเงี้ยพอทานได้นะโอลิฟออยล์สามารถทานได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าออกกำลังกายคาร์ดิโอวันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์ไปแล้ว1เดือน2เดือนแล้วมันไม่ลดเนี่ยคุณควรจะต้องกินยาเลยครับเพราะว่าเนี่ยมันถือว่าสูงมากนะครับเคยถามเรื่องผ่าตัดไบพาสเส้นเลือดตีบ3เส้นตัดสินใจผ่าแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับลุยเลยนอนในห้องเย็นแต่เย็นขนาดไหนเย็นขนาดที่คุณรู้สึกสบายตัวนะครับที่เหลือแม่อยู่ต่างประเทศอายุ25อยากจะตรวจภายในช่องคลอดแต่ไม่รู้จะบอกคุณหมอยังไงใช้คำไม่ถูกก็จริงๆมันไม่ต้องบอกว่าตรวจในช่องคลอดก็ได้นะครับเราก็อาจจะบอกว่าไอ้นี่แบบแพปสเมียพูดอย่างนี้เขาก็เข้าใจแล้วอ๋อโอเคตรวจแพปสเมียก็ต้องตรวจภายในด้วยนั่นแหละนะครับหรือบางทีก็บอก gynecology examination นะครับทำไมวันนี้มาดึกมากมาตั้งนานแล้วครับนะโอเควันนี้ประมาณเท่านี้แล้วครับเดี๋ยววันอื่นถ้าว่างก็จะมาอีกนะครับแต่ว่าไม่น่าจะว่างครับวันนี้ว่างพอดีก็เลยมานะครับไปแล้วดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับเอานี้ไปเลย

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่ม

0: ขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
1: Aura Omega 3 สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของ AuraAura Omega 3 สูตรเฉพาะของ Aura สกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงาน Aura พบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
2: กินอย่างไรให้ไกลมะเร็ง
3: อาหารก่อมะเร็งล่ะมีอะไรที่เราต้องกังวลเป็นพิเศษ
4: ต้องกังวลมากๆเลยเพราะมักจะเป็นของที่เราชอบ
5: เขาจะมีคำที่บอกว่าน้ำตาลคือยาพิษ
6: เซลล์มะเร็ง
7: มันใช้น้ำตาลเป็นพลังงาน
8: เพราะฉะนั้นการฟีดน้ำตาลให้ร่างกายก็เลยเป็นการเสิร์ฟอาหารอันโอชาให้มะเร็งด้วยเช่นกัน
9: เคมีบำบัดมันเป็นยาก็จริงแต่มันเหมือนระเบิดปรมาณูเนาะ
10: มีหลักฐานว่าเป็นในร่างกายอย่างชัดเจน
11: กิน1ชิ้นก็ใช่
10: ก่อมะเร็งได้เลยเนื้อสัตว์แปรรูปไส้กรอกเบคอน
12: การนอนดึกการทำงานเป็นกะเวลานอนไม่นอน
13: การข้ามเวลานอนตามนาฬิกาชีวิตไปทำให้เราข้ามช่วงเวลาการดีท็อกซ์สารพิษของร่างกายออกไป
14: เขาบอกว่ากินโปรตีนเยอะมันไปให้อาหารมะเร็งอะ
15: เนื่องจากโปรตีนเนี่ยมันมีความสามารถในการซัพพอร์ตร่างกายในทุกๆระบบ
16: ซ่อมแซมสร้างเสริมฮอร์โมนต่างๆคุ้มกันโอ้โหแบบทั่วไปหมดเลย
17: การป้องกันสำคัญกว่าการรักษาแน่นอนพฤติกรรมอาหารอะไรก็ตามที่เพิ่มความเสี่ยงลดเถอะนะคะ
18: สวยสตอรี่พอดแคสต์กับอุ๋มโอลิเวียสวัสดีค่ะรายการที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามมาพูดคุยกันค่ะวันนี้เนี่ยเราจะคุยในเรื่องของกินอย่างไรให้ไกลมะเร็งแล้วถึงแม้ว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างให้เราสามารถสวยได้ในทุกๆวันค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือคุณหมอจ๋านะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความสวยความงามที่ชื่อดังมากๆนะคะแล้วยังเชี่ยวชาญในเรื่องของมะเร็งด้วยค่ะวันนี้หมอจ๋าสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีค่ะ
18: ขออนุญาตให้หมอจ๋าแนะนำตัวเองนิดนึงได้ไหมคะ
19: ค่ะหมอจ๋านะคะแพทย์หญิงอัญชวีเกียรติอภิพงศ์ค่ะเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันสาขาสาธารณสุขค่ะตอนนี้ก็เป็น CMAO ค่ะ Chief of Medical Aestheticofficer ค่ะที่ Aura Bangkok Clinic ค่ะรวมถึงเป็นผู้ก่อตั้ง Happy Chemo Club ด้วยค่ะ
18: สุดยอดมากๆนะคะก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญแบบหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมมากๆแล้วอย่างที่ผมว่านะคะตัวแม่ตัวมัมคนหนึ่งเลยในประเทศไทยต้องถามว่าแล้วเป็นไงมาไงกับเรื่องของมะเร็งได
19: ้ก็ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะงานหลักเลยก็คืองานด้านเอสเธติกนะคะแต่ว่าพอได้แต่งงานเข้ามาอยู่ในครอบครัวของคุณหมอมะเร็งนะคะก็เลยซึมซับก็คือตั้งแต่สมัยคุณปู่ของสามีเนี่ยค่ะก็เป็นคุณหมอมะเร็งตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะแล้วเขาก็เติบโตมาในคลินิกมะเร็งของคุณปู่เห็นการทำงานของคุณปู่เห็นคนไข้ที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนไข้มะเร็งเข้ามาในคลินิกเนี่ยเขาจะไม่สวยไม่งามเหมือนคนไข้มะเร็งทุกวันนี้ค่ะก็คือมีก้อนมาเลยสมมติถ้าเป็นมะเร็งเต้านมก็จะมีก้อนที่เต้านมก้อนแตกมีเลือดไหล
18: ไม่ดี
19: มีน้ำหนองไหลติดเสื้อผ้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่เขาต้องสืบทอดจากครอบครัวของเขาค่ะเขาก็เลยเรียนหมอแล้วก็มุ่งตรงไปเป็นหมอศัลยแพทย์แล้วก็เรียนต่อด้านมะเร็ง

0: แล้
1: อ
0: ว
1: ๋อ
0: ก็เรียนต่อด้านเต้านม
1: มะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนี่
0: ก็
1: ต้อง
0: เล
1: เร
0: ย
1: ียก
0: ก
1: ว
0: ล
1: ่
0: า
1: าย
0: เป็นที่มานะคะที่ทำให้ได้แบบซึมซับแล้วก็ได้เจอผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นคนที่ใกล้ตัวมากขึ้นพี่อุ๋มใกล้
1: อ
0: ต
1: ๋
0: ั
1: อ
0: วมากขึ้นเรื่อย
1: โอ้
0: ๆค่ะ
1: ฟังแล้วขนลุกเนาะ
0: ค่ะ
1: ว่าแบบว่ามัน

0: ควรจะดูแลแม่ไงดีในเรื่องของโภชนาการที่จะช่วยเสริมทำให้เขาสามารถผ่านในเฟสนี้ไปได้เพราะว่าการให้เคมีบำบัดเนี่ยร่างก็จะโทรมมากเนาะ
1: คือเคมีบำบัดเนี่ยนะคะจริงๆมันเป็นยาก็จริงแต่มันเหมือนระเบิดปรมาณูเนาะนอกจากที่มันจะทำลายเซลล์มะเร็งแล้วอะค่ะมันก็ทำลายเซลล์ปกติด้วยโดยเฉพาะเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็วเพราะว่ามันมีพฤติกรรมคล้ายๆกับเซลล์มะเร็ง
0: อ๋อใช่
1: อย่างเช่นเซลล์ผิวหนังเซลล์เยื่อบุต่างๆในปากในหลอดอาหารในทางเดินอาหารต่างๆนะคะหรือว่าผิวผมใช่พวกนี้แหละก็จะได้รับผลข้างเคียงไปด้วยแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเซลล์เม็ดเลือดค่ะจำนวนมันเยอะมากมันแบ่งตัวเร็วมากเพราะฉะนั้นมันก็โดนหางเลขไปด้วยดังนั้นมันก็เลยเกิดผลข้างเคียงเยอะแยะไปหมดเลยหลายระบบไปหมดเลยทั้งร่างกายเวลาที่ผู้ป่วยได้รับเคมีบำบัดค่ะ
0: เราจะดูแลตัวเองยังไงในช่วงที่เราต้องได้รับเคมีบำบัด
1: เริ่มต้นทำใจก่อน
0: ทำใจ
1: ยอมรับ
0: ก็ต้องทำใจด้วย
1: ใช่คือมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวละค่ะมันเป็นเรื่องของทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งองค์รวมของคนไข้เลยไม่ว่าจะเป็นลูกพ่อแม่ญาติผู้ดูแลนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานด้วยต้องยอมรับก่อนนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็จะต้องดำเนินไปสู่การรักษาด้วยกันทั้งหมดเลยนะ ด้วยกันทั้งหมดเลยนะนะคะ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งนะคะก็กระทบไปถึงงานกระทบไปถึงผู้ร่วมงานครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรมากมายนะคะ ดังนั้นตาถึงบอกว่าเราเริ่มต้นจากการทำใจก่อนนะคะยอมรับก่อนแล้วก็เปิดใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนถัดๆไปพอใจเราพร้อมนะเราก็จะมีความแข็งแรงขึ้นในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดใจยอมรับกับการรักษาอื่นๆต่อไปทีเนี้ยพอเริ่มเข้าการรักษาแล้วก็จะต้องเริ่มมีการตรวจร่างกายเพื่อดูความพร้อมก่อนนะคะถ้าใครมีต้นทุนดีนะนั่นหมายถึง oh. สุขภาพก็ดีภาวะโภชนาการก็ดีสภาพจิตใจก็ดีนะคะก็จะสามารถที่จะเริ่มต้นการให้เคมีบำบัดได้รวดเร็วกว่าคนที่มีโรคประจำตัวภาวะโภชนาการไม่ดีหรือว่าร่างกายไม่พร้อมอันนี้แหละจะเริ่มเป็นต้นทุนที่ต่างกันและพอเริ่มให้เคมีเท่านั้นแหละก็จะเริ่มรู้สึกว่าครั้งแรกๆอาจจะยังไหวอยู่นะพอมาเริ่มครั้งที่สองที่สามนะคะก็อาจจะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่ต้องยอมรับอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากเคมีบำบัดขึ้นมา
0: คือในฐานะญาติเนาะเรื่องสูตรเคมีบำบัดก็ต้องแล้วแต่คุณหมอมะเร็งเขาว่าเขาจะให้เรายังไงไอเราก็เป็นฝ่ายเสริมกำลังใจเราก็ให้คราวนี้เนี่ยเรื่องของโภชนาการต่างๆเราจะดูแลอาหารการกินอาหารเสริมให้เขาผ่านจุดเนี้ยไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะ
0: ต้องดูแลอะไรยังไงบ้าง
1: หลักๆเลยค่ะถ้ากินได้มักจะปัญหาน้อยถ้ายังกินได้นะคะมักจะปัญหาน้อยนะคะแต่เวลาที่เป็นมะเร็งค่ะเจ้าตัวมะเร็งนี่แหละมันจะมีการหลั่งสารบางอย่างออกมาทำให้เราไม่หิว
0: ไอ้ที่เราเรียกว่าเบื่ออาหารน้ำหนักลด
1: กินได้น้อยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วว่าเราต้องการมากกว่าคนปกติอีกแต่เราดันยังไงคะกินได้น้อยลงดันไม่อยากกินเนี่ยแหละเป็นจุดที่มันยากแล้วนะคะว่าจะทำยังไงให้สามารถที่จะซัพพอร์ตอาหารเข้าไปได้ให้มันเพียงพอกับที่มันจะต้องไปเจอกับเคมีบำบัดอย่างแรกเลยที่สำคัญมากๆแล้วก็เรียกว่าเป็นคีย์นิวทรีนของผู้ป่วยที่ต้องการทำเคมีบำบัดเนี่ยก็คือหนึ่งโปรตีนก่อนเลยเนื่องจากโปรตีนเนี่ยมันมีความสามารถในการซัพพอร์ตร่างกายในทุกๆระบบไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมสร้างเสริมนะคะฮอร์โมนต่างๆภูมิคุ้มกันโอ้โหแบบทั่วไปหมดเลยนะคะ
0: แต่ว่าหลายคนนี่นะเขาบอกว่ากินโปรตีนเยอะมันไปเหมือนให้อาหารมะเร็งอะ
1: ใช่ไหมแต่เราก็ลืมว่าเราก็ต้องการด้วยนะ นะคะก็เลยต้องบาลานซ์คือบางครั้งสุดโต่งไปทางไหนทางหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้ดูแลกันลำบากทั้งระบบนะคะดังนั้นถ้ากินได้พี่อุ๋มไม่มีปัญหาเลยถ้ากินจากอาหารปกติได้นะคะก็เพียงพอทำไมถึงบอกว่าเพียงพอเราต้องคำนวณค่ะปกติเราไม่ค่อยคำนวณเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีชีวิตปกตินะคะแล้วเราก็ยังสดใสร่าเริงแข็งแรงนะคะแต่พอถึงเวลาจริงๆเราต้องคำนวณแล้วนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการโปรตีน

0: ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเซลล์เราถูกทำลายไปอย่างมากเลยเราก็เลยจะต้องฟื้นฟูมันอย่างรวดเร็วเช่นกันเนาะอย่างเวลาที่คุณแม่พี่อุ่มไปให้คีโมเนี่ยค่ะแต่ละครั้งห่างกันนานไหมคะ
1: 3สัปดาห์
0: 3สัปดาห์ในช่วง3สัปดาห์เนี่ยเป็นช่วงที่ต้องแบบฟื้นอย่างมากถูกไหมคะม
1: ี
0: เวลา
1: จะไปล็อกต่อไป
0: ใช่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าไปตรวจเลือดแล้วคุณหมอบอกว่าไม่พร้อมแปลว่าจะต้องเว้นการรักษาออกไปหรือว่าเลื่อนออกไปช่วงนี้แหละก็จะเป็นช่วงที่นอกจากจะเสียใจแล้วยังเป็นโอกาสที่จะทำให้มะเร็งมันเติบโตมากขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาวะโภชนาการดีนะคะโปรตีนถึงนะวิตามินเกลือแร่พร้อมก็จะทำให้ร่างกายเขาเนี่ยพร้อมที่จะได้รับการรักษาอย่างราบรื่นแล้วก็ต่อเนื่องม้วนเดียวจบ
1: จริง
0: ๆทดเวลาบาดเจ็บ แล้วก็ทำให้เขามีกำลังใจค่ะ
1: แล้วปกติเงี้ยคนเราต้องการโปรตีนเฉลี่ยอยู่ประมาณวันละ1กรัมใช่ไหมต่อ1กิโล
0: ใช่นะคะ
1: แล้วพอเป็นมะเร็งให้เคโมอะไรเงี้ยมันต้องได้สักประมาณสักเท่าไหร
0: ่คิดง่ายๆคือ1เท่าได้เท่าไหร่คูณไปอีกสักประมาณ 1.2 ถึง 1.5 ค่ะ
1: 1.2 ถึง 1.5 เหรอก็เยอะเลยเนาะเหมือนแบบว่าคนออกกำลังกายเลย
0: นะคะเยอะนะคะถึงบอกว่าทั้งที่กินไม่ค่อยได้อะแต่ต้องได้เยอะขึ้นกว่าคนอื่นมันก็เลยรู้สึกว่ามันยากขึ้นนะคะอย่างถ้าสมมติน้ำหนัก50กิโลคนทั่วไปก็จะต้องกินโปรตีน50กรัมหมู100กรัมแบบไม่ติดมันเลยให้โปรตีนประมาณ20ละกันคิดง่าย
1: ๆ
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าก็ต้องกินประมาณแบบ300กรัมต่อวันถ้าเป็นคนไข้มะเร็งเขาจะชอบคิดเป็นไข่ขาวเขาจะคำนวณเป็นไข่ขาวไข่ขาว1ฟองให้โปรตีนประมาณ 3.5 กรัมค่ะ
1: 3.5 กรัม
0: ถ้าเกิดว่าไม่ป่วยกินไข่ขาวอย่างเดียวต้องให้14ฟองทีนี้พอเริ่มเป็นมะเร็งต้องให้คีโมสมมุติคูณเล่นๆ 1.5
1: คือ 1.5 เท่าก็แปลว่าบวกอีก74บวกจาก21ฟอง
0: ใช่
1: เยอะมากอ่ะ
0: เยอะเนาะเยอะมาก
1: เยอะมากเยอะมาก
0: แค่คิดก็เหนื่อยแล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่จะต้องมีอะไรช่วยเขาจากผลการสำรวจนะคะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาจะต้องมีตัวช่วยเกือบ 100%
1: จริงเพราะว่าม
0: ันไปไม่ถึง
1: หรอกกินไข่ขนาดนั้นมันก็อาจจะต้อง

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: คอเลสเตอรอลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: มันก็อาจจะต้องมีเป็นพวกโปรตีนเสริม
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นแบบผงทั้งมาจากนมมาจากพืชนะคะหรือบางทีก็เป็นพวกโปรตีนบาร
2: ์
3: นะคะก็จะต้องเลือกว่าอันไหนที่มีโปรตีนสูงมีแป้งและน้ำตาลน้อยสมมุติเราเลือกปรับสูตรที่อร่อยสุดๆไปเลยแต่ในสูตรนั้นมีโปรตีนสมมุติมีโปรตีน10กรัมแต่มีแป้ง20กรัมมีน้ำตาล20กรัมกว่าจะกินให้ได้75กรัมโอ้โหได้น้ำตาลไปมหาศาล
2: ก็ไม่ได้นะเพราะว่าอย่างสูตรเคมีที่คุณแม่ได้อยู่มันจะมีสเตียรอยด์แล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำตาลอ่ะสูง
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะกินเสริมก็ต้องกินรุ่นที่ไม่มีน้ำตาลหรือว่ามีน้อยมากๆถูกไหม
3: ค่ะ
2: ไม่งั้นจะแบบพังอีก
3: ก็เลยเป็นสิ่งที่จะต้องเลือกให้ดี
2: โปรตีนที่คนออกกำลังกายกับโปรตีนที่คนเป็นมะเร็งกินนะเหมือนกันไหม
3: ไม่ควรเหมือนกัน
2: Oh.
3: โปรตีนที่คนออกกำลังกายกินนะคะอาจจะไม่ต้องซีเรียสมากนะเพราะว่าเขากินแล้วเขาไปออกกำลังกายใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นโปรตีนที่ความบริสุทธิ์ไม่มากนะยังมีน้ำตาลในนมยังมีไขมันในนมเหลืออยู่มากหรือมีการปรุงแต่งอะไรให้มันอร่อยหน่อย ก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่เพราะว่ากินแล้วก็ยังไปออกกำลังกายแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเขาไม่ค่อยออกกำลังกาย
2: นอนอย่างเดียว

0: ดังนั้นเนี่ยยิ่งจะต้องเลือกให้มันลีนที่สุดมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงที่สุดแล้วก็ไม่มีส่วนผสมที่จะทำให้เป็นส่วนเกินของร่างกายหรือไม่มีน้ำตาลที่มากเกินไป
1: แล้วจริงๆแล้วตัวแป้งและน้ำตาลนอกจากจะมีผลอย่างเงี้ยสูตรที่มีสเตียรอยด์แล้วมันจะทำให้น้ำตาลสูงก็ไม่ดีโดยรวมแล้วตัวแป้งและน้ำตาลเองอ่ะมันเป็นอันตรายกับแบบมะเร็งด้วยไหม
0: เดี๋ยวนี้เขาจะมีคำที่บอกว่าน้ำตาลคือยาพิษซึ่งบางคนได้ยินแล้วก็ไม่ชอบแต่จะบอกว่ามันเป็นจริงๆพี่อุ๋มสาเคยทำวิจัยอันนึงค่ะกับนักวิจัยเภสัชเรามีสูตรเหมือนเป็นสูตรอาหารอันนึงที่เราจะไปทดสอบการต้านอนุมูลอิสระแล้วในสูตรแรกมีน้ำตาลปรากฏว่าฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต่ำมากอย่างไม่น่าเชื่อ
1: เอาจริง
0: อันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะคะก็เลยเข้าใจแล้วว่าคำว่าน้ำตาลคือยาพิษอะมันคืออะไรหลังจากดึงน้ำตาลออกจากสูตรค่ะแล้วกลับไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งฤทธิ์ของการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่วันนั้นมาจ่าเชื่อสนิทใจเลยว่าคำที่อาจารย์พูดว่าน้ำตาลคือยาพิษมันจริงยิ่งกว่าจริง มันจริงยิ่งกว่าจริงอีกค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามาในมุมของผู้ป่วยมะเร็งบ้างเจ้าน้ำตาลเนี่ยค่ะถ้าบางคนเคยไปเซิร์ชดูดีๆจะมี Warburg effect
1: มันคืออะไร
0: มันเป็นกระบวนการการใช้พลังงานของเซลล์มะเร็งซึ่งมันใช้น้ำตาลเป็นพลังงานเพราะว่ามันง่ายแต่หนึ่งโมเลกุลของน้ำตาลแทนที่จะให้พลังงานเยอะๆเซลล์มะเร็งมันต้องการพลังงานเร็วมากมันใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนค่ะเพราะฉะนั้นการเผาผลาญน้ำตาลของมันนะคะมันให้พลังงานต่ำมากดังนั้นมันจึงต้องการน้ำตาลในการทำให้มันมีพละกำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นการฟีดน้ำตาลให้ร่างกายก็เลยเป็นการเสิร์ฟอาหารอันโอชาให้มะเร็งด้วยเช่นกัน
1: แอบถามนิดนึงว่าแล้วการกินอาหารของเซลล์มะเร็งกับเซลล์ปกติของร่างกายเนี่ยมันต่างกันยังไง
0: มันต่างกันเพราะว่ามันประชากรมันเยอะค่ะมันจะมาแบบว่าค่อยๆทยอยกินมันไม่ทันเพราะฉะนั้นเขาจะมีวิธีการสร้างพลังงานของเซลล์เขาเนี่ยแบบนี้ก็คือ ใช้น้ำตาลจำนวนมากแต่ได้พลังงานนิดเดียวเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องการฟีดน้ำตาลให้ตัวเองเยอะๆหลักฐานมาจากไหนรู้ไหมพี่อุ๋มก็คือการที่มันมีการตรวจมะเร็งในร่างกายเนี่ยโดยการทำเพชสแกน
1: อ๋อ
0: เจ้าเพชสแกนเนี่ยเขาก็จะเอาไว้แบบสแกนทั้งตัวเลยนะคะว่าร่างกายมีมะเร็งตรงไหนวิธีก็คือให้คนไข้กินน้ำตาลค่ะกินน้ำตาลแต่ติดฉลากนะที่สามารถที่จะตรวจจับได้พอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เจ้าน้ำตาลเนี่ยมันก็จะวิ่งไปในที่ที่มีเซลล์มะเร็งเพราะว่าเซลล์มะเร็งมันชอบมันโหยหามันก็เรียกคลุกคลีอยู่ตรงมันเยอะๆมารวมกลุ่มอยู่ตรงมันเยอะๆค่ะหลังจากนั้นเมื่อไปใช้การตรวจสอบว่าเจ้าน้ำตาลที่ติดฉลากมันไปอยู่ตรงไหนมันก็เลยรู้ว่าตรงไหน
1: มีเซลล์มะเร็งอ๋อเข้าใจละอันนี้มันยิ่งแบบว่าเหมือนยืนยันทฤษฎีนี้เลยว่าการกินน้ำตาลเข้าไปคือมันไปฟีดเซลล์มะเร็งก่อนเลยอันดับแรก
0: ค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าก็ต้องให้คุณแม่ลดหวานด้วยนะแบบกินขนมหวานแล้วนางแบบเหมือนต้องกินขนมหวานทุกวัน
0: บางทีชื่นใจเนาะ
1: เออ
0: ไม่ใช่กินไม่ได้เลยพี่อุ๋มเราอย่าไปสุดโต่งอะไรมากเพราะว่าจิตใจก็สำคัญอันนี้เข้าใจน้ำตาลเอาเป็นว่ากินได้กินแต่พอดีวันนึงไม่เกิน6ช้อนชา
1: โอ้น่าจะยากเลยอ่ะคุณแม่แบบมันต้มน้ำตาลถั่วเขียวต้มน้ำตาล
0: บางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าโยเกิร์ตถ้วยนึงอะมันเป็นของที่มีประโยชน
1: ์ใช่ใช
0: ่สูตรน้ำตาลต่ำอย่าลืมพลิกฉลากค่ะอาจจะมีน้ำตาลอยู่10กรัมหรือ20กรัมก็เป็นได้
1: ก็เกือบหมดวันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หมดโควต้าแล้วค่ะนะคะอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่เคยสนใจนะคะแต่ว่าการที่เราใส่ใจมันสักนิดนึงอาจจะทำให้เราเลี้ยงมะเร็งได้น้อยลง
1: จริง
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วว่าสาเหตุของมะเร็งมันมีเยอะมากเนาะตามตำราทางการแพทย์แต่ว่ามันมีอันนึงที่คนไทยชอบแล้วก็ชอบถามได้ว่าเราสามารถกินอะไรแล้วช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้ไหม
0: ต้องย้อนกลับไปว่าสาเหตุมันเยอะก็จริงค่ะแต่สาเหตุอันนึงเลยที่ถูกพูดถึงอย่างมากในทุกวันนี้เลยก็คือการอักเสบเรื้อรัง
1: จริงๆก็อยู่ในแบบเกี่ยวกับเอจจิ้งด้วยเนาะเอจจิ้งโปรเซส
0: ใช่ค่ะก็คือทำให้แก่นั่นแหละ

0: มันก็เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มันลดการอักเสบเรื้อรังมันก็เลยเป็นตัวช่วยลดการเกิดมะเร็งด้วยค่ะ
1: อยากรู้เลยต้องไล่มาเลย
0: มีเยอะมากบางทีเนี่ยมันใกล้ตัวซะจนเราอะลืมคิดไปสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติเลยถ้าเกิดว่าเป็นอาหารทั่วไปเลยเอาแบบหาง่ายๆในบ้านเราอย่างแรกก็คือพวกผักผลไม้รู้กันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นผักแบบไหนเป็นผลไม้แบบไหนนี่สิบางทีพอบอกเป็นผักผลไม้เราก็คือนั่งกินเต็มที่เลยกินทั้งวันทั้งคืนปรากฏว่าได้ฟรุกโตสไปเต็มที่ได้สารต้านอนุมูลอิสระนิดเดียวนะคะอันนี้ร่างกายก็จะตกใจอีกนะคะ
1: แล้วควรจะเป็นอะไร
0: อย่างแรกเลยก็คืออาหารในกลุ่มเบอร์รี่ค่ะผลไม้กลุ่มเบอร์รี่อะไรที่ลงท้ายด้วยเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นะคะเชอร์รี่อะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็จะมีวิตามินซีสูงนอกจากนั้นถ้าเป็นกลุ่มผักนะก็จะเป็นผักสีต่างๆและที่เขาบอกว่าวันนึงหาผักให้กินให้ครบ5สีนะคะก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะทำให้เราได้สารต้านอนุมูลอิสระเข้ามาในร่างกายมีสีอะไรบ้างอันแรก
1: สีส้ม
0: สีส้มสีส้มก็จะเป็นกลุ่มเบต้าแคโรทีนค่ะนะคะสีส้มสีเหลืองคือนับเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะก็อย่างเช่นพวกมะละกอฟักทอง
1: แครอท
0: ใช่แครอทหัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีเบต้าแคโรทีนประมาณ 10,000 IU ก็เพียงพอ
1: เยอะนะ
0: เพียงพอไม่จำเป็นต้องกินทุกวันนะคะ
1: ได้พวกแบบกินน้ำแครอทอ่ะวันนึงมันก็คือ1แท่งอ่ะ
0: ก็โอเคนะ
1: เยอะไปมั้ยเนี่ย
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้กินทุกวัน
1: อย่ากินทุกวัน
0: ถ้ากินทุกวันอาจจะตัวเหลือง
1: จริงๆ
0: ผิวเหลือง
1: เป็นแบบว่าแคโรทีนีเมียไม่สวย
0: กินชาตินี้ป้องกันถึงชาตินะไม่ต้องกินทุกวันกินสลับสลับกันไปสีเหลืองเสร็จละเหลืองส้มเสร็จละ
1: สีเขียว
0: สีเขียวนะคะก็โดยทั่วไปผักใบเขียวก็จะมีคลอโรฟิลล์ค่ะพวกนี้ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประมาณหนึ่งแต่ตัวที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นมากๆสำหรับการต้านมะเร็งเลยคือพวกซันโฟราเฟนไอ้เจ้าตัวนี้มันมีเยอะในพวกผักที่มันเป็นหัวๆค่ะที่มันเป็นขยุ่มขยุ่มบล็อกเคอรี่กะหล่ำ
1: กะหล่ำถึงแม้มันไม่ค่อยเขียวนะกะหล่ำดอกก็ได้เหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นแบบคอลิฟลาวเวอร์ก็คือแบบเป็นหัวหยักๆอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้หรือคะน้าก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าอยู่ได้ยังไงเขาอาจจะมีดอกแต่เราไม่เคยเห็นดอกของมันนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มสีเขียวต่อไปเป็นสีแดงสีแดงก็มีไลโคปีนค่ะ
1: มะเขือเทศพริกหยวกสีแดง
0: ใช่ค่ะใช่เลยนี่แล้วก็มีสีม่วงสีน้ำเงิน
1: สีม่วงน้ำเงินคืออะไรกระปีสีม่วง
0: ก็ได
1: ้มะเขือยาว
0: ก็ได้
1: สีน้ำเงินอะไรอ่ะเขากินอัญชันกันเป็นผักไหมไม่รู้นึกไม่ออกแล้ว
0: ก็อาจจะแบบไม่ได้กินเป็นมืออาจจะผสมผสานมาก็ได้ค่ะแต่ว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ในสีแดงเข้มๆด้วยเช่นองุ่นส
1: ี
0: ม่วงไวน์แดงเรสเวอร์ทัลต่างๆนะคะดังนั้นใครที่อยากจะแบบได้แอลกอฮอล์นิดๆหน่อยๆนะคะก็เปลี่ยนจากกลุ่มเหล้าเบียร์มาเป็นไวน์แดงก็จะพอได้ประโยชน์ขึ้นบ้างนะคะ
1: เมื่อเทียบกันแต่ถ้าเกิดกินองุ่นสดกับไวน์แดงเราก็แนะนำกินองุ่นสดค่ะ
0: นะคะต่อไปนะคะสีขาว
1: สีขาว
0: สีขาว
1: กะหล่ำปีหรอไม่
0: สีขาวก็จะเป็นพวกแบบ
1: หัวไชเท้าหรอ
0: หัวไชเท้ากระเทียมกลุ่มนี้ก็จะมีสารที่เรียกว่าเอลิซินนะคะแล้วก็พวกเคอร์ซิตินก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นถ้าวันนี้เราเกิดต้องไปกินปิ้งย่างรู้อยู่แล้วว่าเต็มไปหมดเลยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องกินกระเทียมสด
1: อ๋อกระเทียมซอส
0: ที่มันอยู่ในน้ำจิ้มเข้าไปด้วยจะไม่ให้กินปิ้งย่างเลยก็แบบเดี๋ยวแบบเพื่อนไม่ครบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนกินกระเทียมเข้าไปด้วยแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการบาลานซ์ชีวิตให้มันแบบโอเคฉันรู้นะว่าฉันกำลังเผชิญอยู่กับสารอนุมูลอิสระหรือว่าสารก่อมะเร็งเราก็ต้องสู้ด้วยพวกสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไป
1: อาหารก่อมะเร็งล่ะพวกอาหารแปรรูปต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรที่เราต้องกังวลเป็นพิเศษไหม
0: ต้องกังวลมากๆเลยนะคะเพราะมักจะเป็นของที่เราชอบ ฟังแล้วสะเทือนใจ
1: แต่ก็เป็นแบบเซอร์ไววัลนะสำหรับหมอเงี้ยไส้กรอก
0: ใช่ไวๆอร่อยๆด้วยนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าอย่างงี้ค่ะจริงๆแล้วว่าอาหารแปรรูปเนี่ยมันก็มี

0: แปลเราดีแปล
1: อ
0: เรา
1: ๋อ
0: ไม่ดี
1: อ๋ออ
0: ่านะคะอย่างพวกอาหารแปรรูปเช่นเวโปรตีนเขา
1: อื
0: ก็
1: ม
0: คือแปลเพื่อให้มันมีประโยชน์เพิ่มขึ้น
1: อ๋ออ
0: ่านะคะกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายออกไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นแปรรูปที่แบบพอจะ
1: อนุโล
0: อนุโลม
1: ม
0: ได้นะคะแต่ว่าอาหารแปรรูปที่ทำเพื่ออร่อยเพื่อให้เก็บได้นานนะคะ
1: อื
0: แต่
1: ม
0: ว่ามีคุณค่าทางอาหารน้อยเนี่ยพวกเนี้ยต้องระวังนะคะ
1: อือ
0: ื
1: ม
0: มองค์การอนามัยโลกได้แบ่งค่ะสารก่อมะเร็งออกเป็นชนิดเป็นกลุ่ม
1: อ๋อ
0: ตามความรุนแรงของการเป็นสารก่อมะเร็ง
1: ก็แปลว่าขึ้นกับความเก่งของมันว่ามันจะทำใ
0: ใ
1: ห
0: ช
1: ้เรา
0: ่
1: เกิดมะเร็งเก่ง
0: ใ
1: แ
0: ช
1: ค่ไหน
0: ่นะคะกลุ่มแรกเลยเป็นตัวจี๊ด
1: อ๋อเลขน้อยคือตัวจี๊ด
0: เลขน้อยคือตัวจี๊ดมีหลักฐานว่าก่อให้เกิดมะเร็งในร่างกายอย่างชัดเจน
1: โห
0: และไม่มีปริมาณขั้นต่
1: เฮ้ย
0: ำนั่นแปลว่ากินนิดเดียว
1: กิน1 ชิ้นก็
0: ก็
1: ใช
0: ก่อ
1: ่
0: มะเร็งได้เลยเพ
1: โห
0: ิ่มโอกาสได้เลยไม่ใช่ว่าโอเคกินวันละไม่เกินเท่านี้แล้วไม่ก่อใหม่
1: อืม
0: กรุ๊ปหนึ่งเป็นแบบนี้ได้แก่เนื้อสัตว์แปรรูปค่ะที่พี่อุ๋มพูดมาไส
1: ไส
0: ้
1: ้
0: ก
1: ก
0: ร
1: ร
0: อก
1: อ
0: เบ
1: ก
0: คอน
1: แหนม
0: ใช่ประมาณนี้ทั้งหมด
1: ออ
0: ย
1: ื
0: ู่ใน
1: ม
0: กรุ๊ปนี้เลยน
1: อ
0: ะ
1: ื
0: คะ
1: ม
0: แสดงว่าสิ่งที่เรากินเข้าไป
1: มันนับไอ้พวกแบบบีฟเจอร์กี้อะไรอย่างงี้ด้วยป่ะ
0: ถ้าเกิดว่ามีการแปรรูปทำให้มันอยู่นานขึ้น
1: ก็ใช่เลย
0: ก็ใช่เลย
1: แฮม
0: ถู
1: ไอเบ
0: ก
1: ริโค
0: อืม everything single bell
1: โอ
0: ร
1: ้
0: ม
1: my
0: ควันท
1: god
0: ั้งหลายแหล่
1: แพงด้วย
0: เข
1: แถ
0: ้าม
1: ก่
0: ไ
1: อ
0: ด
1: ม
0: ้
1: ะเร็
0: หม
1: ง
0: ด
1: ด้
0: เ
1: ว
0: ล
1: ย
0: ย พวกนี้คืออยู่ในกลุ่มหนึ่งนอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมด้วยค่ะ
1: อืม
0: พฤติกรรมการสูบบุหรี่การบริโภคแอลกอฮอล์ก็อยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้แปลว่าไม่ว่าจะได้รับน้อยแค่ไหนก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งโดยมีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนกลุ่ม2จะมี 2A 2B
1: อ
0: น่
1: ื
0: ารักน
1: ม
0: ะคะเอาเป็นว่ามีหลักฐาน
1: อ
0: ว
1: ื
0: ่าม อาจจะ
1: อาจจะให้เฉย
0: อาจจะนะคะ
1: รู้สึกบรรเทาลงมา
0: บรรเทาลงมาบ้างนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นการนอนดึก
1: เฮ้ย
0: ตกใจไหม
1: การนอนดึก
0: จ๋าก็ตกใจเหมือนกันตอนเรียนครั้งแรกการทำงานเป็นกะกลางค
1: เอ
0: ื
1: าห
0: น
1: รอกะ
0: เว
1: ก
0: ล
1: ล
0: า
1: าง
0: นอนไม่นอน
1: อ๋
0: ม
1: อ
0: านอนกลางวันทำงานกลางคืนหรือว่าการนอนดึกเป็นประจำบางคนบอกไม่นอนดึกนอนเช้าเอาด้วย
1: นั่นไงเต็มเต็มแต่ก็อยากรู้เลยว่านอนดึกนี่คือเขามีตัดเลขไหมว่ากี่โมง
0: ไม่ได้บอกไว้แน่ขนาดนั้นค่ะไม่ได้มี
1: อ
0: ต
1: ื
0: ัวเลขที่แบ
1: ม
0: บคัตออฟขนาดนั้นว่า
1: เช่นคืนตีหนึ่งตี
0: ใช
1: สอง
0: ่
1: ไม่ม
0: ไ
1: ี
0: ม่ได้บอกไว้แต่ว่ามีการอธิบายกลไกว่าการข้ามเวลานอนตามนาฬิกาชีวิตไปทําให้เราข้ามช่วงเวลาการซ่อมแซม
1: อื
0: และ
1: ม
0: ข้ามช่วงเวลาของการดีท็อกซ์สารพิษของร่างกายออกไป
1: อ๋อมันไม่ใช่แค่

0: ไอโชคพอยไปกรุงเทพกันเด้อคันอ้ายคิดฮอดพอยก็ไปหาพอยอยู่ลาเสริมสวยเด้อ
1: พอยก็ดูแลเจ้าของดีๆเด้อ

0: เป็นอะไรไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับพี่ขอโทษครับ
2: ไปกันเถอะค่ะ
1: ถอย

0: อยพอยพอยพอยพอยพอย
1: ผู้ชายคนนั้นเป็นใครแฟนเหรอแล้วพอยจะเลือกใคร

0: อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกซ์แพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกซ์แพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: มันไม่ใช่แค่ซ่อมแซมเนาะมันต้องดีท็อกซ์ด้วย
3: มีช่วงดีท็อกซ์แสดงว่าเราก็นอกจากไม่ซ่อมแซมแล้วเรายังสะสมสารพิษเอาไว
2: ้
3: อย่างสม่ำเสมออ
2: ่าเข้าใจละเข้าใจละ
3: ส่วนกรุ๊ป3กรุ๊ป4นะคะก็จะเป็นตัวที่แบบยังไม่แน่ชัดนะคะและไม่น่าจะเป็นสาเหตุ
2: มีหน้าล่ะคนถึงเป็นมะเร็งทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะไอ้นอนดึกนี่แหละ
3: เป็นไปได
2: ้บวกกับอาหาร
3: ค่ะ
2: เยอะแยะมากมายเมื่อกี้เราเนื้อแปรรูปแล้วเนาะแล้วเนื้อแดงเนื้อวัวกับเนื้อปลาอะไรเงี้ย มันต่างกันไหม
3: ต้องบอกว่าเนื้อแดงอยู่ในสารก่อมะเร็งกลุ่ม2
2: เฮ้ยจริงเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นสัตว์กินเนื้อไม่กินปลาทำไง
3: แต่ว่าพอมันอยู่ในกลุ่ม2พี่อุ๋มมันมีปริมาณที่กินได
2: ้
3: มันมีขั้นต่ำค่ะนะคะก็คือแนะนำว่าไม่ควรกินเกิน300กรัมต่อสัปดาห
2: ์สัปดาห์นะคะ
3: น้อยมากน้อยมากนะคะก็ถือว่าสักประมาณ1ฝ่ามืออ
2: ่
3: ะ
2: ต่อสัปดาห์วันหนึ่งหรือ2วันก็ถึงแล้วนะ
3: เราก็เลยจะต้องบาลานซ์ด้วยเนื้อขาวอื่นๆอาจจะลองเปิดใจกินไก่ดูไหมกินปลาดูไหม
2: เดี๋ยวนะไก
3: ่ค่ะ
2: ไก่นี่คือหมายถึงไก่ทุกส่วนเลยป่ะคะหรือว่าต้องอกไก
3: ่ไก่ทุกส่วนก็คือเนื้อไก่แต่อกไก่มีปริมาณไขมันน้อยมีโปรตีนสูงมีสัดส่วนของไขมันต่ำก็เลยเป็นที่คิดว่าเอาไว้กินเพิ่มกล้ามอะไรอย่างนี
2: ้
3: นะคะแต่จริงๆกินได้ค่ะกินได้ทุกส่วนเลยหรือไปลองทานพวกอาหารทะเลกุ้งปูนะคะก็จะเป็นทางเลือกให้กินอาหารได้สนุกขึ้นนะคะได้รับโปรตีนที่หลากหลายขึ้น

0: คะ
1: อ๋อ
0: หรือไม่พี่อุ๋มก็ไปทางพืชเลย
1: อ๋อ
0: ไปสายนั้นเลย
1: สาย
0: นะ
1: เต้
0: ค
1: า
0: ะ
1: หู้
0: หรือว่าถั่วเมล็ดแข็งนะเก็บไว้แบบใกล้ๆมือทำเคสแล้วหิวๆก็แบบว่ากินนิดกินหน่อย10 เม็ดอะไรอย่างเงี้ย
1: ความจริงเราก็อยากจะเข้าไปอีกนิดนึงนะคือเมื่อก่อนก็เป็นแบบนั้นจะมีถั่วเป็นของตัวเองเลย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเมื่อวันหนึ่งเราแบบมีปัญหาเรื่องท้องอืดมากแล้วก็ต้องไปทำเจาะดู IgG อ่ะ
0: น่ะ
1: แล้วก็ถั่วเทือกหนึ่งอ่ะกินไม่ได้
0: อันเนี้ยก็คือเป็นสัญญาณของเอจจิ้งอย่างหนึ่งซึ่งสายก็เป็นค่ะสายก็เป็นเหมือนกันนะคะตอนเด็กๆเด็กกินถั่วไม่อั้นเลยตอนนี้ก็ได้ปริมาณจำกัดเหมือนกันอยู่กับอะไรนานๆก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนชนิดถั่ว
1: แม่ก็จะเกิด chronic inflammation อีก
0: ใช่มาละสิวขึ้นรอบปากท้องอืดตัวฉูบๆบวมๆทำไมอ้วนอ้าวเปล่าแพ้อาหารแฝงเป็นต้น
1: แล้วก็คือก็ต้องเลี่ยงแล้วก็สับไปเรื่อย
0: ใช่ค่ะค่อยๆสลับแล้วเจอแล้วนะสาเจอแล้วน
1: ะ
0: จุดสมดุลของตัวเอง
1: เอาเหรอ
0: ใช่อ
1: ันไหนเล่าสิ
0: สาก็จะกินเวเนาะกินเวเป็นหลักเวโปรตีนนะคะเพราะว่าเวลาน้อยพี่อุ๋มยิ่งเป็นหมออย่างเงี้ยโหทำเคสทั้งวันจะมีเวลามานั่งแบบเลือ
1: อ
0: าหารมันยากเพราะฉะนั้นตอนเช้าจะกินเวก่อนเลยอย่างน้อยๆ 20-30 กรัมโปรตีนตอนเช้าต้องได้ก่อนสบายใจแล้วเดี๋ยวเราไปกินเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะแต่กินเยอะๆก็ไม่ไหวเหมือนกันจะรู้สึกเลยว่าบางครั้งถ้ากินหนักๆ นะคะหายใจมีกลิ่น
1: อ้าว
0: ได้กลิ่นลมหายใจตัวเอง
1: โปรตีนที่เยอะขึ้น
0: ที่ไม่ปกติ
1: เป็นแอมโมเนียอย่างเงี้ยหรอ
0: มันจะเป็นกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยเลยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ว่าใจเย็นนะเราต้องพักเวก่อนก็จะขยับไปกินพืช
1: โปรตีนพืช
0: โปรตีนพืชต่างๆซึ่งก็จะมีทางเลือกเยอะแยะเลยอาจจะมาจากถั่วเหลืองถั่วลันเตาโปรตีนจากฟักทองโปรตีนข้าวโอ๊ตซึ่งก็ไปตรวจมาแล้วก็มีดีกรีของฟู้ดอินทอเลอแรนซ์อยู่ปรากฏว่าทนโปรตีนจากพืชได้น้อยกว่าเวอีก
1: จริงๆโอมก็ไม่ได้อัลมอนด์พีถั่วเหลืองเนี่ยคือไม่ได้
0: แต่ก็ต้องสลับไปให้เขานิดนึงเพราะว่าเวตอนนี้ไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคใน1สัปดาห์เนี่ยสารับเวได้ประมาณ4วันแล้วก็เว้นแล้วก็มีตัวช่วยด้วยก็คือการกินเอนไซม์ช่วย
1: ช่วยย่อยอย่างงี
0: ้ใช่ค่ะเพราะว่ามันขาดพวกแบบเอนไซม์ที่จะมาย่อยอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในพวกนมวัวหรือว่าในโปรตีนพืชนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะก็กินเอนไซม์เข้าไปสู้ชีวิตนะแต่ยังไงเราก็ต้องได้ค่ะโปรตีนเราก็ต้องถึงไข่ก็แพ้พี่อุ๋ม
1: เหมือนกันเลย
0: ตลกนะชีวิตเน
1: ี่ยตอนนี้ไม่กินไข่มานานมากไข่เจียวไม่ใช่เมนูอีกต่อไปไข่ดาวก็ไม่ใช่
0: ซึ่งจ๋าชอบกินไข่มากแล้วมันเป็นของที่ง่ายสมมุติว่าหิวนะคะกลับบ้านมาถึงบ้านเนี่ย 3-4 ทุ่มกินไข่คือรู้สึกผิดน้อยสุดเอางี้ดีกว่าก็จะต้มไข่กินนุ่มๆนิ่งๆแล้วก็อ่ะนอนไม่รู้สึกผิดมากเกินไปแต่พอกินไข่เยอะๆเอาอีกแล้วลมหายใจมีกลิ่นอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มบาลานซ์ตัวเองว่าโอเคเรารู้แล้วว่าร่างกายเราอะรับอันเนี้ยได้ประมาณเท่าไหร
1: ่
0: กินไข่2ฟองได้สักกี่วันต่อสัปดาห์
1: ก็ต้องหาจุดสมดุลของตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย
0: ใช่ค่ะต้องสังเกตตัวเองมากๆแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อจริงๆเราไม่ได้อ้วนนะเราแค่บวม
1: และอาหารอย่างอื่นอะไรอย่างเช่นพวกของหมักดองผักดองผักกาดดองกิมจิ
0: ค่ะ
1: ปลาร้า
0: ขอแยกนะคะเอาเป็นของหมักก่อนของหมักดองเช่นโยเกิร์ตกิมจินัตโตะถือเป็นอาหารต้านมะเร็งอย่างหนึ่งนะพี่อุ๋ม
1: เป็นสิ่งดี
0: เป็นสิ่งดีค่ะเป็นสิ่งดีเนื่องจากว่าของหมักพวกนี้ค่ะมันทำให้เกิดกระบวนการที่สร้างพรีไบโอติกให้กับร่างกายนะคะแล้วก็เกิดเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายก็คือได้ทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกให้กับร่างกาย
1: อันนี้ได้ครบ
0: ใช่เวลากินเข้าไปปุ๊บนะคะลำไส้ก็จะได้รับการปรับสมดุลแล้วก็จะไปกระตุ้นให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยเขาผลิตสารที่มีประโยชน์นะคะออกมาซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นสารต้านมะเร็งด้วยเมื่อกี้มีปลาร้าขึ้นมานิดนึง
1: อ๋อใช่ส้ม
0: ปลาร
1: ้
0: านี่ต้องใจเย็นๆนิดนึงขอแยกกลุ่มออกจากของมักดองนะคะเพราะปลาร้าเนี่ยเป็นสิ่งพิเศษมากสำหรับคนไทยนะคะประกอบด้วยโซเดียมอย่างหนัก
1: อ๋อ

0: อ๋อเอ
1: ะนะค
0: อ
1: ะแล้วก็อาจจะมีสิ่งอื่นๆนะคะอย่าง
0: อ
1: เช
0: ่
1: ่นสิ่ง
0: าม
1: ีชีวิตที่เราไม่ต้องการเจือปนมานะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้กินสุกค่ะอร่อยได้แต่ต้องปลอดภัยนิดนึงนะคะแล้วก็ระหว่างที่กินเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเราจะต้องรับโซเดียมเข้าไปสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นการกินน้ำให้เพียงพอนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้กินได้อย่างอร่อยและปลอดภัยค่ะ
0: แล้วผักกาดดองก็อยากรู้เลยเนี่ยผักกาดดอง
1: ผักกาดดองเนี่ยก็ต้องแยกอีกนะว่าเป็นดองแบบไหน
0: อ้าว
1: เป็นดองแบบใส่คั่นทศกัณฐ์หรือเปล่าหรือว่าดองแบบกิมจิ
0: โอ้ยไม่รู้เลยอ่ะไม่มีความรู้เลยอ่ะ
1: คือบางครั้งไปเห็นในตลาดมันจะเป็นดองที่แบบเป็นสีเหลืองสะท้อนแสงอันนั้นคือคั่นทศกัณฐ์
0: อ้าวเหรอ
1: มันก็จะเป็นรสชาติที่แบบหวานชื
0: ห
1: ่
0: ว
1: นใจ
0: านกรอบอยู่ตามภัตตาคารต่างๆ
1: นะคะอันเนี้ยก็จะไปในกลุ่ม processed food เป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดการอยู่ได้นานคงสภาพได้ยืนยาวนะคะแล้วก็เก็บไว้กินในช่วงเวลาที่แบบฤดูกาลที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมากนักซึ่งบ้านเราไม่มีฤดูกาลนั้นเรามีกินตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลดของหมักดองจำพวกนี้ลงนะคะก็ถ้าอยากกินพวกผักกาดดองก็ไปกินกิมจิแทนนะคะก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกมากขึ้นค่ะ
0: แล้วพวกของทอดของมันๆในเงี้ยค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วว่าไขมันเป็นสิ่งดีกับร่างกายมากค่ะพี่อุ๋มบางคนน่ะเกลียดมันไม่กินงดการกินไขมันปรากฏว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้รับพลังงานน้อยลงก็จะลดน้ำหนักได้ยากขึ้นแปลกใจไหม
0: มันแอบงงนิดนึง
1: เพราะว่าเวลาที่คนเราพยายามควบคุมพลังงานเนี่ยค่ะเราก็คือพยายามลดทุกสิ่งตัดทุกอย่างออกแต่ลืมคิดไปว่าไขมันนะคะมีทั้งไขมันดีและไขมันเลวและไขมันเนี่ยทำให้ร่างกายอิ่มนานและได้พลังงานสูงที่สุดในบรรดาสารอาหารทั้งหมดโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันไขมันได้พลังงานสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้รับไขมันดีนอกจากจะได้พลังงานสูงแล้วยังเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระด้วยแต่จะต้องเป็นไขมันที่มาจากแหล่งที่มีโอเมก้า3และโอเมก้า9
0: 3และ9
1: ค่ะ
0: ซึ่งแหล่งไขมันเหล่านั้นอยู่ที่
1: โอเมก้า3อยู่ในฟิชออยล์
0: ฟิชออยล์ก็คือทานปลาก็ได้แต่ต้องปริมาณให้เพียงพอ
1: หรือจะเป็นกลุ่มพวกแบบแฟล็กซีด
0: แฟล็ก
1: นะคะถ้าเป็นโอเมก้า9ก็จะมีโอลีฟออยล์นะคะน้ำมันมะกอกแต่คนไทยอ่ะชอบปรุงอาหารด้วยความร้อนสูง
0: ผัดทอด
1: น้ำมันพวกนี้ก็จะทำให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันขึ้นมาได้นะคะน้ำมันกลุ่มต้านอนุมูลอิสระเนี่ยควรกินแบบไม่ผ่านความร้อนสูงกินสดไปเลย
0: สลัด
1: ใช่ค่ะหรือว่าแบบบางคนก็เอาขนมปังมาจิ้มแล้วก็กินเลยแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์สูงนะคะ
0: ความจริงแล้วว่าไขมันอ่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญเลย
1: ของเซลล์
0: โดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังของเรา
1: ใช่โดยเฉพาะหมอความงามหมอผิวหนังแบบพี่อุ๋ม
0: ไม่และเรานี้ก็คือเราก็ต้องให้ความสำคัญถ้าเกิดขาดน้ำมันไปเลยอ่ะผิวก็จะแห้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าทุกๆเซลล์ผนังเซลล์ก็จะประกอบด้วยไขมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินไขมันดีเข้าไปเซลล์ของเราก็จะประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างดีนั่นเองค่ะ
0: การกินอาหารออร์แกนิกเนี่ยจะช่วยลดการเกิดมะเร็งได้ไหม
1: ถ้าตามหลักการนะคะอาหารออร์แกนิกก็คืออาหารที่ปราศจากสารเจือปนต่างๆอย่างเช่นพืชที่ปลูกโดยการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีถูกไหมคะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ฮอร์โมนในการเร่งโตตามหลักการแล้วมันควรจะปลอดภัยใช่ไหมคะพี่อุ๋ม
0: ใช่ใช
1: ่แต่จริงๆแล้วอ่ะอยากให้คิดนิดนึงว่ามันออร์แกนิกจริงเปล่าเช่นถ้าเกิดว่ากินผักที่ปลูกด้วยน้ำพี่อุ๋มว่าออร์แกนิกไหม
0: ก็ไม่แล้วไหมเพราะเขาใส่เป็นสารเคมีในการให้มันโต
1: ก็คือใส่ปุ๋ยน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นกระบวนการทั้งหลายกว่าจะมาถึงเรากว่าจะเข้าปากเราผ่านอะไรมาบ้างถุงพลาสติกที่เขาห่
0: อ
1: มีการปนเปื้อนหรือเปล่าน้ำที่ล้างมีโลหะหนักไหมเนาะจานที่ใส่ช้อนที่เราตักเข้าปากอันนั้นอาจจะได้มาโดยออร์แกนิกนะคะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยกระบวนการทุกอย่างอาจจะลดความออร์แกนิกลงนะคะอย่างไรก็ตามถ้ามั่นใจว่าเป็นอาหารออร์แกนิกนะคะก็อาจจะลดความเสี่ยงละกันเ

นาะลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารก่อมะเร็งจากพวกยาฆ่าแมลงนะคะหรือว่าโลหะหนักต่างๆที่มากับพวกสิ่งที่เป็นส่วนประกอบในการปลูกนะคะ

0: ออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: การป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีหลายคนบอกเลยว่าต้องกินอาหารที่มีกากใยสูงและในกรณีที่อาหารเสริมอะไฟเบอร
3: ์ก็ต้องบอกว่ามีการศึกษาค่ะพี่อุ๋
2: ม
3: ว่าการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงวงเล็บจากธรรมชาติ
2: วงเล็บด้วย
3: วงเล็บจากธรรมชาตินะคะสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคะอันนี้จากเข้าใจว่ามันอาจจะยังไม่มีการศึกษาในกลุ่มของไฟเบอร์
2: แบบชงดื่ม
3: เท่านั้นเองนะคะซึ่งอาจจะรอการศึกษาต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มียืนยันในเรื่องนั้นอย่างไรก็ตามการศึกษาเนี่ยค่ะกล่าวว่าการกินไฟเบอร์เพิ่มวันละประมาณ10กรัมสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ประมาณ 10%
2: คราวนี้เนี่ยไฟเบอร์10กรัมเราจะต้องกินผักปริมาณเท่าไหร
3: ่เยอะอยู่อย่างเช่นผักคะน้าประมาณ1ทัพพีให้ไฟเบอร์ประมาณ1กรัม
2: ตายแล้วเยอะมากนะ
3: เยอะมาก
2: กินส่วนผักเลยนะนั่น
3: ใช่ค่ะก็อาจจะทำให้รู้สึกท้อเนาะกว่าจะกินครบมันก็ท้อเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีไฟเบอร์แบบชงดื่มที่มาจากธรรมชาติก็มีนะคะ อาจจะต้องลองศึกษาดูว่าไฟเบอร์ชนิดไหนที่มาจากไฟเบอร์ชนิดธรรมชาติจริงๆแต่สิ่งที่น่าห่วงมากกว่านั้นก็คือไฟเบอร์ที่ขายตามท้องตลาดตอนนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นไฟเบอร์จริงๆหมายถึงว่ามันมีไฟเบอร์ก็จริงแต่มันมักจะใส่สารเร่งถ่าย
2: เพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเออทานไฟเบอร์ไปแล้วแล้วเราก็ถ่ายดีขึ้น
3: ใช่จูดๆ อะไรอย่างเงี้ยยิ่งกินยิ่งแบบปวดบิดมวนท้องหน่อยๆนี่แบบหูไฟเบอร์นี่แบบเจ๋งมากจริงๆการกินไฟเบอร์มันไม่ควรเกิด
2: เหตุการณ์เหล่านั้นต้องไม่รู้สึกว่าปวดบิดๆหรืออะไรเลย
3: ใช่ค่ะก็เหมือนเรากินผักเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบปวดท้องอะไรขนาดนั้นนะคะแต่บางครั้งเนี่ยฟีลลิ่งจากการรับประทานอาหารเสริมในกลุ่มไฟเบอร์เนี่ยคนมีเพอร์เซปชันว่าต้องรู้สึกแบบนั้นถึงจะดี
2: ซะงั้น
3: ซะอย่างนั้นมันเลยกลายเป็นการเทรนลำไส้พี่อุ๋มฝึกฝนให้ลำไส้รู้ว่าเธอต้องได้สารนี้เธอถึงจะปวดเธอถึงจะไปเข้าห้องน้ำ
2: โห
3: เลยกลายเป็นโรคติดไฟเบอร
2: ์อ้าว
3: จริงๆไม่ได้ติดไฟเบอร์แต่ติดสารเร่งถ่าย
2: โอ้
3: อันนี้คือสิ่งที่
2: อันตราย
3: อยากจะฝากเอาไว้แล้วพอกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นคือจำเป็นต้องเพิ่ม
2: ต้องเพิ่มโดสด้วย
3: ใช่เพราะว่าทนได้แล้วลำไส้ทนได้

็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุด

0: ใช่ใช่จากที่กินหนึ่งซองอาจจะต้องเป็นสองซอง
1: อ๋อ
0: แล้วก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าลำไส้รู้สึกว่ามาเลยแค่นี้ฉันเฉยเฉยเพราะฉะนั้นสาว่ายังไงก็ตามเนี่ยการกินไฟเบอร์จากธรรมชาติอาจจะไม่อร่อยเนาะแต่
1: อ
0: มั
1: ื
0: นก็ด
1: ม
0: ีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ตาม
1: อ
0: ผ
1: ื
0: ลงาน
1: ม
0: วิจัยจริงๆค่ะ
1: ตอนนี้เทรนด์เรื่องของการทานชาเขียวมัทฉะอะไรเงี้ยมาแรงมากๆจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงในเรื่องของการป้องกันมะเร็ง
0: ถ้าเป็นมัทฉะเพียวๆเลยนะคะในนั้นเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที
1: อ
0: ่มีประโยชน์มากๆ2ตัวนะอันแรกคือคาเทชินนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีใช้กันมานานนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือ EGCG อันนี้ค่ะมีงานวิจัยเลยว่าสามารถที่จะกระตุ้นการตายของเซลล์มะเร็งได้ด้วย
1: เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
0: แล้วก็ลดการลุกลามเติบโตของเซลล์มะเร็งที่เป็นแล้วได้ด้วยถ้าเป็นมัทฉะจริงๆถ้าเป็นชาเขียวจริงๆนะคะที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรจนสารเหล่านี้มันหายไปหมดแล้วนะคะสายยังเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากกว่าโทษแต่ถ้าเกิดว่ามันแปรรูปจนมันอยู่ในขวด
1: อ๋อมันจะเหลือ
0: ม
1: น
0: ี
1: ิด
0: ชาเขียวน
1: น
0: ิด
1: ึง
0: นึงนะคะแล้วก็ปรุงมีน้ำตาลมีการแบบใส่อะไรต่างๆนานาให้มันมีรสชาติที่แตกต่างออกไปอร่อยขึ้นสดชื่นขึ้นอันนี้ค่ะก็อาจจะได้รับสิ่งแปลกปลอมนะคะหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดโทษกับร่างกายมากกว่าประโยชน์จากชาเขียวค่ะ
1: แล้วมันมีปริมาณบอกไหมว่าควรจะทานเท่าไหร่ในเรื่องของแบบมาช่วยเรื่องของมะเร็งหรือแม้กระทั่งเขาเรียกช่วยชะลอเรื่องของการที่มันจะโตอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้อันนี้ตัวจ่ายเองก็ยังไม่ได้หาข้อมูลชัดเจนนะคะแต่ว่าการที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้มักจะเป็นการกินแบบสารสกัดเลยค่ะสาร
1: ถึ
0: ส
1: ง
0: ก
1: จ
0: ั
1: ะ
0: ดจ
1: ได
0: าก
1: ้
0: ชาเ
1: ใ
0: ข
1: ช
0: ี
1: ่
0: ยว
1: ไหม
0: เลยสารสกัดEGCG เลยแบบนี้ค่ะนะคะ
1: ม
0: น่าจะคาดหวังผลลัพธ์ในการต้านเนี่ยได้มากกว่ารูปแบบในการชงเฉยๆค่ะ
1: ใช่อย่างเช่นอุมาไปหาข้อมูลมาแอลเท
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: ยนีนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากได้100มิลลิกรัมของแอลเทียนีนเราต้องทานชาเขียวทั้งหมด10แก้ว
0: 10แก้ว
1: ใช่
0: โอ
1: กิน
0: เ
1: ส
0: ค
1: ารสกัดง่ายกว่า
0: โอเคอันนี้จริงนะคะ
1: อีกเรื่องหนึ่งนะที่เรียกว่าสำคัญจากประสบการณ์ตรงเลยอ่ะคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วคุณแม่ต้องได้รับเคโมสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเราก็งงเหมือนกันคุณแม่แบบฉีดโบได้ไหมคุณแม่สั่งซื้อเสื้อผ้าสร้อยกำไรอะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อแบบทำให้ตัวเองสวยเราก็เลยแบบเอ๊ะหรือเขามีอินไซต์ว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาหรือเปล่าเขาก็อยากจะแบบสวยในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยท
0: ค
1: ั้ง
0: ่
1: ๆ
0: ะ
1: ที่ได้รับเคโมอยู่เนาะอันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาขอความรู้จากความเชี่ยวชาญ
0: โอ
1: ข
0: ้
1: องหมอจ๋านิด
0: เรีย
1: น
0: ก
1: ึ
0: ว่
1: ง
0: าเป็นไอเดียกันแล้วกันนะคะแชร์ไอเดียกันค่ะ
1: เราจะทำยังไงให้คนที่ได้รับเคมีบำบัดหรือว่าอยู่ในช่วงการรักษามะเร็งเนี่ยเขามีความสวยขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้น
0: ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสาวว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีที่คุณแม่ลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้แปลว่าเขายังมีความแบบโพซิทีฟมากๆยังมีความแบบคิดบวกในอารมณ์ของตัวเองความเครียดไม่ได้มากนักจนไม่สนใจความเป็นตัวเองเลยอันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเป็นสิ่งอะไรก็ตามที่มีการฉีดสารบางอย่างเช่นอาจจะเป็นท็อกซินโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มแบบสารเติมเต็ม
1: ฟ
0: ส
1: ิ
0: า
1: ล
0: ร
1: เล
0: กระ
1: อ
0: ต
1: ร
0: ุ้น
1: ์
0: ก
1: ไ
0: ารสร้างคอลลาเจ
1: บโอส
0: น
1: ติมูเลเตอร์
0: ใดๆคิดว่าในช่วงจังหวะเนี้ยใจเย็นๆก่อน
1: ช่วงได้เคมีบำบัดอย่า
0: ใช
1: เพ
0: ่
1: ิ่ง
0: เพราะร่างกายไม่ปกติ
1: แม่
0: ไม่
1: ไ
0: ป
1: ม่ป
0: ก
1: ก
0: ติ
1: ติ
0: ยังไงก็คือหนึ่งโภชนาการทุกอย่างต้องเข้าไปซ่อมสิ่งที่มันเป็นไวทัลก่อนก็คือมีความจำเป็นกับชีวิตนะคะหลักๆก่อนเช่นเอาไปสร้างเม็ดเลือดก่อนนะคะเอาไปลดการอักเสบของร่างกายก่อนดังนั้นถ้าเรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
1: ตอนนี้ไม่
0: อา
1: ไ
0: จ
1: ด้
0: จะไม่ขึ้นไม่สร้างนะคะเพราะว่าสรรพกำลังทั้งหมดที่ทุ่มเทเขาเอาไปรักษาชีวิตก่อนนะคะ
1: เสียเงินฟรี
0: ใช
1: เจ็
0: ่
1: บตัวฟรีตอนนี้
0: หรือการฉีดนะคะเวลาที่เราปกติเนี่ยภาวะปกติเราก็อาจจะมีแบบรอยเข็มนิดหน่อยนะคะแต่ในตอนให้เคมีบำบัดอาจจะมีเกล็ดเลือดที่ตกลงต่ำลงอาจจะทำให้ช้ำง่ายขึ้นแทนที่ฉีดแล้วจะสวยอาจจะหน้า

0: ขียวไป2อาทิตย์
1: อ่
0: อ่านะคะหรือว่าอาจจะทำให้มีผลตอบรับจากการได้รับสารพิษที่แตกต่างจากภาวะปกติแพ้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่ามีการตอบสนองอะไรที่แปลกออกไปประหลาดออกไปดังนั้นถ้ามันเป็นการทำสวยแบบมาร์กหน้านะคะหรือว่าทำทรีทเมนต์เบาๆผลักวิตามินนะคะอะไรที่มันแบบไม่อินเวสีฟมากไม่เอาเข็มจิ้มลงไปหรือว่าไม่มีการฉีดสารอะไรเข้าไปในร่างกายสาวว่าโอเคแฮปปี
1: ้ทำได้
0: ทำได้แต่ถ้าเกิดว่าจะต้องแบบอินเวสีฟมีใช้เข็มจิ้มมีการแบบส่งพลังงานเข้าไปหรือว่ามีสารอื่นๆเข้าไปในร่างกายสาวว่าช่วงเนี้ยควรจะให้ร่างกายเขาสงบและเข้าสู่สมดุลก่อน
1: ให้เขาพักนิดนึง
0: ใช่ให้เขาแบบคอนเซนเทรตอยู่กับการดูแลตัวเองในส่วนของเคมีบำบัดก่อน
1: อ๋อโอเคทำทรีทเมนต์ได้มาสหน้าได้เอาแล้วเลเซอร์อะ
0: เลเซอร์ถ้าเกิดเบา
1: ๆเลเซอร์หน้าใส
0: มุ้งมิ้งอะจริงๆสาวไม่ติดนะ มุ้งมิ้งไม่ติดนะคะแต่ว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างไรเนี่ยอาจจะไม่สามารถคาดหวังได้มากนักนะคะ
1: แล้วมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้ผิวแบบดูดีขึ้น
0: พี่หุ่มเชื่อไหมอาหารคือส่วนสำคัญที่ทำให้คนไข้เคมีบำบัดผิวดูดีคนไข้ที่กินโปรตีนถึงผิวดีทุกคนอันนี้งงมากแต่ว่าอันนี้คือฟีดแบ็กจากคนไข้จริงๆค่ะแล้วมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันสดใสได้มากขึ้นทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นอีกมีกำลังใจว่าเออมันไม่ได้แย่นะเวลาที่ให้เคมีบำบัดมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะรวมถึงทำให้ผมที่ร่วงไปอ่ะกลับมาขึ้นเร็วขึ้น
1: อ๋อ
0: จริงๆมันคือเบสิกมากเลยอ่ะ
1: นี่ผมก็แอบงงอยู่คือแต่คุณแม่ทานตลอดทานเยอะ
0: ค่ะ
1: และผมคุณแม่ไม่ได้ร่วงขนาดนั้นคือแบบนี่คือให้เคมีบำบัดไป4ไซเคิลละ
0: ค่ะ
1: คุณแม่ยังแบบไม่ต้องใส่หมวกแบบหมวกคนให้เคมีบำบัดอะ
0: ค่ะ
1: โอ้แล้วก็ดูคือหลายๆคนนะก็ทักคุณแม่ว่าเอ้ยดูไม่ได้เหมือนผู้ป่วยให้เคมีบำบัดคุณแม่รู้สึกภูมิใจนี่ฉันให้ 100% อยู่นะ
0: นี่เห็นไหม นะคะอาหารเนี่ยล่ะค่ะก็คือสิ่งหลักๆเลยนะคะนอกจากโปรตีนอาหารทั่วๆไปนะคะคาร์โบไฮเดรตไขมันก็ต้องเป็นไขมันดีไขมันดีเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วยังไงคะก็คือเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายก็จะประกอบด้วยไขมันที่ดีก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในผนังเซลล์เลยนะคะรวมถึงการได้รับไขมันในปริมาณที่เพียงพอก็จะทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วย
1: สงสัยต้องไปเพิ่มฟิชออยล์ละมั้งเนี่ย
0: ใช่ค่ะฟิชออยล์นะคะไรซ์แบรนด์ออยล์นะหรือว่าน้ำมันรำข้าวนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแบบพริมโรสออยล์ก็ได้นะคะแต่อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยนะคะถ้าอยากจะเสริมจริงๆก็จะเป็นวิตามินในกลุ่มที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเบสิกเลยก็จะเป็น A C E นะซิงค
1: ์
0: บางทีเนี่ยให้เคมีบำบัดไปมากๆผิวแห้งมากคันมากนะคะวิตามินซีวิตามินอีซิงฟิชออยดื่มน้ำก็จะช่วยได้มากมากค่ะ
1: โอ้เลิศเลิศคิดว่าอุ้มก็ให้แม่ครบเหมือนกันขาดวิตามินอีมั้งตอนเนี้ย
0: กินจากอาหารก็ได้ค่ะพี่อุ้มประสบการณ์
1: กับฟิชออย
0: ค่ะ
1: อาจจะต้องลองพิจารณาเพิ่ม วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากนะคะก็เลยอยากจะขออนุญาตให้คุณหมอจ๋าเนี่ยสรุปสำหรับวันนี้ให้นิดนึงค่ะ
0: ยังไงก็ตามนะคะจ๋าเชื่อมั่นว่าการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะสุขภาพแข็งแรงดีมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงมะเร็งก็ตามนะคะให้เรารู้ไว้เสมอว่ามะเร็งใกล้ตัวเรามาก
1: ใกล้กว่าที่คิดเนาะ
0: ใช่ค่ะใกล้กว่าที่คิดดังนั้นพฤติกรรมอาหารนะคะ อะไรก็ตามที่เพิ่มความเสี่ยงนะคะลดเถอะนะคะ
1: เลี่ยงได้เลี่ยง
0: เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะวันนี้เนี่ยเราอาจจะรู้แล้วนะคะว่าอะไรที่มันเป็นพฤติกรรมเราเป็นประจำเลยนะคะเราก็ลดซะเลิกซะนะคะเลิกไม่ได้ก็ลดก็ยังดีนะคะนอกจากนั้นก็ให้เพิ่มปัจจัยในการต้านมะเร็งเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจากอาหารการกินที่เราคุยกันไปวันนี้ได้เคล็ดลับเยอะเลยนะคะหรือการนอนให้เพียงพอ

0: นะคะ
1: น
0: เรื่อง
1: ะ
0: ง่ายๆที่บางทีเราก็มองข้ามไปนะคะหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันการออกกำลังกายนะคะการลดความเครียดเนาะการปรับใจนั่งสมาธินะคะก็จะเป็นการลดความเครียดลดอนุมูลอิสระในร่างกายได้ระดับเซลล์เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับทุกคนค่ะประมาณนี้ว่าป้องกันสำคัญกว่าการรักษาแต่ถึงแม้จะเป็นแล้วนะคะก็อย่ากังวลจนเกินไปนะคะทุกวันนี้มันมีวิธีการรักษามากมายนะคะที่ทำให้เราหายขาดจากโรคได้รวมถึงยังสวยได้แม้ว่าเราจะเป็นมะเร็งก็ตามค่ะ
1: จริงโอ้ยขอบคุณหมอจ๋ามากๆเลยนะคะที่วันนี้สละเวลามาให้ความรู้กับทุกคน
0: ยินดีมากค่ะ
1: ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ได้ความรู้ใหม่ๆด้วยนะวันนี
0: ้ค่ะ
1: สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปเจอคุณหมอจ๋าสามารถแบบไปเจอได้ที่ไหนบ้างหรือว่ามีช่องทางการติดตามอะไรเงี้ยได้บ้างค่ะ
0: ก็จะมีหมอจ๋าภาคเติมสุขนะคะก็เป็นช่องทางทาง TikTok นะคะแต่ว่าอาจจะไม่อัปเดตเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเรื่องความสวยความงามนะคะก็อาจจะไปเจอได้นะคะที่คลินิกค่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็หวังว่าจะได้ความรู้กันไปแล้วก็วันนี้ขอบคุณหมอจ๋ามากๆนะคะวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนเนาะ

0: ของฉันพูดเสมอว่าสิ่งที่ชอบอย่างที่สองให้เป็นอาชีพส่วนสิ่งที่ชอบที่สุดให้ทำงานอดิเรกเพราะอย่างนี้พ่อถึงได้ทำงานเป็นอัยการคดีอาญางานเสริมเป็นงานร้านคาเฟ่พ่อทุ่มเททั้งงานอัยการและงานเปิดร้านคาเฟ่ทำให้ลูกความเก่าเข้ามากินในร้านที่เปิดที่ชั้นล่างของบ้านเสมอมีลูกความหลายคนที่พ่อว่าความให้กลายเป็นลูกค้าประจำของร้านพ่อด้วยซึ่งทุกคนจะมาหาพ่อหลังจากได้รับการปล่อยตัวเพื่อมากินอาหารหรือไม่ก็มาสมัครงานที่ร้านจากนั้นพวกเขาก็เป็นเพื่อนของฉันเพื่อนๆของฉันทุกคนได้สอนหลายๆอย่างให้กับฉันซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันไม่มีวันได้เรียนที่โรงเรียนใดค่ะ
1: ยอดฝีมือเสียมาก
2: จะได้ไหม
3: นี่
1: โอ้โห
4: เก่งแล้วเก่งแล้ว
1: เก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้ว
3: สวัสดีค่ะ
5: เอ้าว่าไงยองชิน
3: คุณลุงค่ะนี่คุณลุง
6: เอ้ากลับมาเร็วนี่ใส่ปิ้งไม้เฮ้เฮ้เฮ้อุ้ยอะไรอ่ะ
3: ก็ตรงนี้ค่ะ
6: มันมีอะไรสะอาดแล้วนี่นี่ดิเอ้าเฮ้ยอะไรกันอ่ะเอ้าเฮ้ยทำไรอ่ะอ้าวแจมาอยู่ข้างในได้ยังไงเนี่ยมาโท
3: ษเฮ้ย
6: เดี๋ยวไอ้คำเดี๋ยว
3: อะไรอยู่
6: นิดนิด
7: นี่คิดว่าไงชื่อว่าฝันในคืนฤดูร้อนโอ้โห

0: หัวขโมยนักต้มตุ๋นอีกอย่างที่ฉันได้จากพวกเขาก็คือสัญชาตญาณฉันเหมือนมีตาอยู่ที่ไททอยฉันต้องรู้ว่ามีใครแอบดูหรือเปล่าเพราะว่าฉันจะได้หนีทัน
1: อย่าเอาตัวอย่างเส้นผมที่ไม่มีรากเหมือนภารกิจข้างก่อนอีกนะแต่ถ้าได้ดีก็ต้องเป็นตัวอย่างเลือดหรือไม่ก็ใช้ผ้าไหมถูเศษหนังกำพร้าจากแก้มแต่มันคงจะยากไปสำหรับเธอนะ